0: ใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 02-721-3999
2: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
0: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทอสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: และ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
8: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: ครับสวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเช้าแบบนี้7นาฬิกาเป็นต้นไปถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาคุยกันเป็นประจำนะครับคุณรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะคุณรวรรณจะเข้ามานะครับก็เช้านี้เช้าวันจันทร์นะไม่ทราบเหมือนกันว่ารถราเป็นไงบ้างแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะตอนเย็นๆค่ำๆนะก็คลายร้อนไปหน่อยเมื่อวานนี้อากาศต้องร้อนนะครับท่านผู้ชมทุกฟังนะฮะช่วงนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะร้อนแล้วแต่ก็ยังร้อนนะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดกันก่อนวันนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นในเรื่องราวเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าเรื่องอื่นๆไปที่มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับเบาๆก็คือเรื่องราวของทางเรือบรรทุกเครื่องบินนะอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกานั้นก็โบกมือบายบายลาประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็สนใจนะฮะว่าเอ๊ะ 5,000 นายของทางทหารนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาที่แวะมาเยี่ยมเยียนแถวแถวพัทยานะบ้านเรานะครับมาทั้งพักผ่อนมาทั้งซื้อเสบียงอาหารนะครับอะไรก็แล้วแต่ละแล้วมันก่อให้เกิดเม็ดเงินก่อให้เกิดรายได้อะไรเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะผมคิดว่ามีการสรุปออกมาเมื่อวานนี้แต่ก่อนจะสรุปออกมาเนี่ยนะครับไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศของการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่าโอ้เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะเจ้าที่ท่าเรียกเทียบเรือแหลมฉบังเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งมีบรรดาหลายท่านที่สำคัญเช่นคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะครับมีคุณวีรชาติพุทธรักษารองผู้ในการท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยและหลายคนไปส่งนะแต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ส่งเปล่าๆนะครับก็บอกว่ามีการมอบของที่ระลึกเนี่ยเป็นสิน

0: ค้าของไทยเรานะก็คือทุเรียนทอดกรอบแม่ห่านะนี่ก็เป็นของขึ้นชื่อนะยินนี่ชอบเลยทุเรียนทอดกรอบนะมีกล้วยฉาบนะครับแล้วก็มีเผือกฉาบรวมไปถึงเรื่องยาดมด้วยมีการมอบยาดมสมุนไพรและยาอมของไทยด้วยนะครับซึ่งปรากฏโอนะได้รับความสนใจนะจากผู้ที่รับเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนี่ก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะครับมอบของที่เป็นสินค้าโอท็อปเลยทีเดียวทีนี้ในส่วนสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเนี่ยก็มาเปิดเผยนะครับว่ากำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐนะที่มาพักผ่อนที่พัทยาและชลบุรีนั้นถือว่าเป็นการเติมสีสันให้ในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นและมีการพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจมากเขาบอกพฤติกรรมของทหารเรือของสหรัฐอเมริกาถ้าเทียบกับอดีตที่เปลี่ยนไปนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่เน้นการดื่มนะแล้วก็ไม่เที่ยวผับบาร์มากเท่าไหร่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเออนี่เป็นจุดที่น่าสนใจนะทีนี้อีกคนหนึ่งคุณธเนศสุพระรถสหัสรังสีนี่อันนี้เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละนะก็ปรากฏว่าก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะว่าธุรกิจนะที่ได้รับอานิสงส์จากการที่ทหารเรือของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาที่พัทยาและชลบุรีเนี่ยได้แก่อะไรบ้างได้แก่1ร้านอาหาร2ศูนย์การค้า3ร้านค้าต่างๆรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจโรงแรมแน่นอนได้รับประโยชน์โดยตรงเนี่ยนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตคือจำกำลังพลจำนวนมากเนี่ยเน้นไปเที่ยวสถานที่อื่นๆนะนอกเหนือจากที่บันเทิงนะครับเช่นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะนี่น่าสนใจนะรวมทั้งสวนดงนุชพัทยานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ได้สะท้อนว่าแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆนะที่ชอบไปเที่ยวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผับเรื่องบาร์นั้นมีคนเที่ยวน้อยลงคนในที่นี้ก็คือในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเที่ยวน้อยลงเนี่ยนะครับส่วนเม็ดเงินจากเรื่องของการที่กองทัพเรือสหรัฐ 5,000 คนลงมาเที่ยวพัทยาและชลบุรีนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ยซึ่งก็ประมาณการนะครับยังไม่ใช่ตัวเลขที่แบบเน็ตๆเลยนะครับใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเนี่ยนะครับนะ10,000นะครับถึง20,000บาทเนี่ยนะครับตลอดช่วงที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินก็ราวสักประมาณ50-100ล้านบาทนะครับนี่คือสิ่งที่จะมีการคาดการณ์เอาไว้ในช่วงที่ทหารเรือของอเมริกันนั้นขึ้นมาที่พัทยานะครับว่ารายได้แล้วรวมเม็ดเงินนั้นน่าจะตกประมาณสัก50-100ล้านบาทนะครับไม่เกินนี้แหละครับนะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเงินนี้จะเป็นยังไงทีนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ที่ทางคุณธเนศเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าพฤติกรรมการขึ้นบกนะการมาเที่ยวพัทยาของทหารเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ก็มาตลอดในช่วงที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับงานวิจัยผลสำรวจในสหรัฐอเมริกานะครับที่ชี้ตรงกันว่าคนรุ่นใหม่วัยรุ่นรุ่นใหม่หรือคนที่อายุยังไม่มากของสหรัฐอเมริกานะของคนอเมริกันเดี๋ยวนี้มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงนะครับและมีแนวโน้มจะไม่ดื่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและก็มีข้อมูลอีกท่อนชุดหนึ่งในข้อมูลของทางกาลบเนี่ยนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจว่าสัดส่วนของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับปรากฏว่าลดลงนะครับเหลือ 54% ซึ่งเรียกว่าต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับโดยกลุ่มที่ลดลงมากที่สุดก็คือคนรุ่นใหม่ก็ถ้าเราสังเกตดูนะท่านผู้ชมหรือฟังทหารอเมริกันที่ลงมาเที่ยวพัทยาเนี่ยก็มีทั้งหลายวัยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนใหม่ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอคุณวันเข้ามาได้ยังครับสวัสดีครับคุณวันครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบเนาะเข้าซูมมีปัญหาแต่เช้านะคะแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะดูในน้องประสานงานแจ้งมาดิฉันไม่รู้ว่าอัปเดตขนาดนี้เป็นไงเนาะเดี๋ยวน้องตอบพี่มาหน่อยเขาบอกว่าคือทางทีมงานทางเทคนิคเนี่ยบอกว่า เครื่องเอาเครื่องมืออะไรที่ชื่อว่า VMIX VMIX อะไรไม่ทราบเลยไม่แน่ใจว่ามันคือเครื่องอะไรเอาอย่างนี้ละกันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ประกอบการทำรายการที่มีการสตรีมพร้อมกันได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยบอกว่าเช้านี้เกิดปัญหากันเข้าใช้งานสตรีมไม่ได้รายการช่วงเช้าไม่สามารถสตรีมทาง YouTube และ Facebook ได
0: ้
1: ทำให้การรับฟังได้แค่ทางวิทยุและแอปพลิเคชันของ MCOT เดี๋ยวถ้าแก้ได้แล้วจะอัปโหลดรายการลง YouTube ย้อนหลังหรือว่าแจ้งอีกทีหนึ่งน้องๆเราตกลงยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเช้านี้คนที่ดูทาง Facebook กับ YouTube เขาดูไม่ได้ใช่ปะตอบพี่มาหน่อยเนาะทีมงานแล้วบอกว่าถ้านั่นแล้วก็เดี๋ยวจะลง YouTube ย้อนหลังนะคะยังใช้ไม่ได้โอเคน้องทีมประสานงานในห้องส่งบอกแล้ววันนี้งั้นอันนี้เช้าวันนี้ต้องเริ่มด้วยการขออภัยในความไม่สะดวกแต่เช้าก่อนละกันค่ะคุณวิเชษค่ะสรุปแล้ววันนี้อพยพโยกย้ายกันนะคะไปฟังสูงสุดสู่สามัญกลับไปฟังทางวิทยุกันแล้วก็แอปพลิเคชันของMCOT นะคะ MCOT Connect เข้าใจว่าแต่ละท่านน่าจะโหลดกันเอาไว้ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญค่ะคุณวิเชษค่ะ
0: ครับก็เมื่อกี้ผมคุยเรื่องของทหารเรือสหรัฐกลับแล้วเรียบร้อยนะว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณการว่าไม่เกิน100ล้านนะคุณระวันประมาณ50ถึง100ล้านอันนี้ก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นะคุณระวันว่าทางฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวเขาบอกว่าพฤติกรรมของทหารเรือสหรัฐเปลี่ยนไปจากเดิมนะเดิมเนี่ยสมัยก่อนมาเนี่ยเที่ยวผับเที่ยวบาร์ตะลุยกันเต็มที่เลยใช่ไหมแต่เขาบอกปัจจุบันเนี่ยมีคนเที่ยวแบบนี้เหมือนกันแต่น้อยลงแล้วพอเราไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้นเลยคือพูดง่ายๆคือคนทหารเรือสหรัฐดื่มน้อยลงไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้แหล่งสวนนงนุชเนี่ยนี่อะไรที่เราพูดได้เลยเพราะว่าเขาออกข่าวมาแบบนั้นจริงๆหรือที่ท่องเที่ยวอื่นเนี่ยปรากฏว่าทหารเรืออเมริกันไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้นแทนที่ว่าจะคลุกจะขับบาร์เหมือนในอดีตเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่ผมว่าน่าสนใจนะแต่แน่นอนนะมันก็บางคนก็อาจจะแหมต้องการหวังจากรายได้เรื่องการดื่มการกินการเที่ยวผับบาร์อย่างเงี้ยมากแต่เที่ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้รายได้ส่วนนั้นลดลงไปแต่อาจจะไปมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนอื่นมากขึ้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศิลปะหรือวัฒนธรรมอันนี้เป็นบทสรุปที่ผมว่าน่าสนใจของปีนี้ของการที่ทหารเรือสหรัฐขึ้นที่เมืองพัทยาเนี่ยนำมาขึ้นบกอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นที่หยิบมาคุยกันในช่วงแรกของรายการของเรา
1: ก็คุยกับน้องสำนักข่าวไทยที่ไปทำข่าวมาเนาะไปตามดูอยู่สองวันนะคุณเชษคือขออภัยรู้สึกจะจามแป๊บคือเขาบอกวันแรกที่ถึงอะคือถ้าเป็นยุคเก่าเนาะยุคที่เรานึกถึงโอ้โหทหารไปอยู่ในสมรภูมินานๆนะคะเวลาได้ขึ้นบกนี่ยกพลขึ้นบกนี่ต้องจัดเต็มสาวๆนะคะแถวพัทยากันแน่นอนนะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยของผู้ประกอบการรุ่นเก่าๆนะเขาบอกว่าก็หนีไม่พ้นแหละเที่ยวผับบาร์อะโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะรอบนี้เขาบอกเอ๊ะวันแรกไปดูก็ดูเหมือนมาเดินส่องๆนะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ออกมาคึกคักในย่านที่แบบเป็นย่านสายการเที่ยวแบบอย่างว่าเน
0: า
1: ะเยอะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอตามดูอยู่อีกวันต่อมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทีมข่าวในพื้นที่ไปทำไปดูนะว่าเอ๊ะแล้วเขาไปเที่ยวอะไรยังไงปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้องก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพออีกคืนนึงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวในลักษณะของเป็นเหมือนร้านอาหารที่มีอาจจะมีการดนตรีสดแล้วก็จะมีการละเล่นในร้านอ่ะคุณวิเชษก็จะมีแบบไปแทงสนุกไปร้านอาหารที่มีสนุกเกอร์นะให้เล่นไปดูมวยไทยมีเวทีมวยไทย
0: ใช่
1: กลางคืนนะคะจะไปแบบนั้นแล้วก็จะไปเดินเล่นคือไอ้ที่ว่าจะไปเดินหาน้องๆซอย6/1ซอย7อะไรอ่ะแทบไม่ปรากฏอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
0: นะ
1: ก็ไปแบบนี้นะไปเที่ยวแทงสนุกนะไปดูมวยไทยแล้วกลางวันก็เที่ยวห้างเที่ยวห้างซื้อของมีไปไหนบ้างมีไปตลาดน้ำสี่ภาคด้วยไปซื้อกางเกงช้างไปอุดหนุนนะคะมีที่คึกคักเลยคือร้านสักแทททูนี่แหละร้านที่สัก สักผิวหนังเนี่ยนะคะสักลวดลายต่างๆเนี่ยอันนี้คนจองคิวเต็มตลอดแล้วอีกที่หนึ่งคือเชษไม่รู้คนไทยยังไปหรือยังดิฉันไปหนหนึ่งที่ยังบอกโอ้ก็คารวะหัวใจของคนที่สร้างมรดกชิ้นนี้ไว้เพราะทุกวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็คือปราสาทสัจธรรมที่เจ้าของเมืองโบราณใช่ไหมคุณเล็กเขาสร้างเอาไว้เนี่ยคุณเชษปรากฏว่าปราสาทสัจธรรมนะก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่บรรดากำลังพลของทหารเรือสหรัฐเนี่ยเขาไปเที่ยวนะคุณเชษเอาเป็นว่ามันไม่ได้กลายเป็นการไปเที่ยวอะไรแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันละเขาก็ไปเที่ยวดีๆแล้วเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นข่าวบางส่วนไปสนุกสนานสร้างประสบการณ์อะไรไปเล่นน้ำกับช้างมันก็จะมีแบบการโชว์ช้างใช่ไหมช้างอาบน้ำแล้วก็ไปเล่นอาบน้ำกับช้างอะไรอย่างเงี้ยแหมนี่ถ้ามีเวลาอยู่นานนี่ฉันว่าไปถึงเขาเขียวแน่เลยนะคงไปดูหมูเด้ง
0: ไปสวนสัตว์
1: คงไปถึงหมูเด้งแน่นอนนะแต่มีเวลาจำกัดนะเพราะว่าเมื่อวานตอนสายๆก็เรือ USS อับอาราฮัมลินคอนแล้วก็พวกเรือในหมู่ของเขานะมีเรือคุ้มกันอะไรต่างๆก็ออกจากประเทศไทยไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะคะทางพัทยาเขาก็มีการส่งแขกและมีทั้งเลี้ยงต้อนรับแล้วก็มีการกระชับมิตรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกันเป็นที่เสร็จสับแล้วนะคะก็ถือว่ามันก็ได้มีอะไรที่สื่อว่าเอ้ประเทศไทยนะคุณวิเชษก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องพันอย่างว่ากันเท่านั้นใช่ไหมคะก็มีอะไรดีๆที่ให้รู้สึกว่าเขาอยากจะมาใช้ชีวิตช่วงสั้นๆนะคะในการสัมผัสในความเป็นไทยนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคห่างไกลกับกำลังพลเหล่านี้นะคะก็ถือว่าก็ทำให้ภาพสะท้อนมันก็ออกมาในแง่ที่ดีด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แต่สื่อเราที่คอยทำข่าวเนาะสื่อต่างประเทศนะเขาก็ส่งทีมงานของเขาที่เป็นทีมที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยก็มีหรือว่าบางทีมเขาก็บินมาทำเจาะเรื่องนี้โดยเฉพาะก็มีหรือว่าอาจจะมาจากใกล้ๆในภูมิภาคใกล้ๆที่เขามีออฟฟิศอยู่เนี่ยเขาก็มาสะท้อนภาพแบบนั้นเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าไม่มีภาพอะไรที่ดูทำให้รู้สึกว่าเรากลายเป็นซินซิตี้นะแม้ว่าจะมีข่าวออนไลน์ต่างประเทศบางที่เรียกพัทยาว่าเป็นซินซิตี้ซินที่แปลว่าบาปอะเมืองคนบาปอะก็ไม่มีภาพสะท้อนอะไรออกไปคือตั้งแต่เขามาเอางี้คุณวิเชษเขามาวันที่2ใช่ไหมถึงวันที่6อ่ะมีข่าวที่จะดูเก๋มาเลยเกเลย2คนเองที่เมาแต่ก็ไม่ได้เมาไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครด้วยแบบเมาเองอะไรเงี้ยอาจจะดื่มเกินพิกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ในการมาเที่ยวเนี่ยเขามีคนเดินประกบมอนิเตอร์ตลอดก็ถามน้องเหมือนกันเขาบอกมันจะเหมือนมีหัวหน้าชุดอะคุณวิเชษที่แบบเป็นพี่ที่ถ้าเราเรียกกันก็คือเหมือนผู้คุมแบบที่ซีเนียร์หน่อยเนาะเขาก็จะเดินมาแบบเวลาเขาปล่อยกำลังพลออกมากลางคืนใช่ไหมเขาก็จะมีหน่วยเนี้ยเดินออกมา
0: คอยดู
1: ห่างๆถูกอยู่คอยดูอยู่ไม่ได้ออกมาเถิดเทิงแบบว่าตามใจชอบนะเขาก็มีคนออกมาดูคอยห่างๆอยู่ก็คือเอาเป็นว่าพอมีเรื่องอะไรมาชุดนี้แหละก็คือชุดประกบนำกลับนะคะก็เอาว่าก็เลยผ่านไปแบบเรียบร้อยนะหนึ่งไม่มีภาพอ่ะพูดจาไม่ดีใส่เหตุทะเลาะวิวาทเมาเรื้อนอ่ะพูดภาษาเราเมาจนเรื้อนอะไรเงี้ยไม่มีก็มีแต่แบบว่ามาเที่ยวหาประสบการณ์แบบดีๆแล้วกันเอาแบบที่เราอยากจะโปรโมทแล้วกันก็น่าจะได้ตามอย่างที่ได้นะคุณวิเชษ
0: ก็ดีแล้วผมว่านะภาพออกมาอย่างนี้มันดูดีเลยทีเดียวนะครับเราก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีกันทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าผมแค่เรื่องใหญ่ที่เขาเป็นห่วงนะกุรวันนะนั่นเลยในเรื่องภาพลักษณ์แล้วคือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าพัทยาเป็นเมืองเปิดอ่ะแล้วมันมีคนหลายชาติอยู่ที่นี่แล้วก็ความขัดแย้งของอเมริกากับยุโรปอิหร่านมันก็แรงนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ห่วงอย่างนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลที่ขึ้นมานี่แหละเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าปรากฏว่าฝ่ายความมั่นคงก็บอกโอ้โล่งเลยกุรวันคือของทั้งของอเมริกาที่คอยดูแลประกบก็โล่งทั้งของฝ่ายไทยเราเนี่ยนะที่จัดกำลังกันโอ้โหเดินตรวจเดินตาแล้วก็ตามวันนี้เราก็โล่งเลยนะว่ากลับขึ้นบกไอ้ของไทยกลับขึ้นเรือได้ด้วยความปลอดภัยทุกคนเนี่ยผมว่าเราโล่งเลยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงที่เป็นที่ดูแลว่าต้องไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรเงี้ยกับกำลังพลเนี่ยก็สบายใจนะ โอ้หน่วยนี้เขาก็เหนื่อยนะคุณราวันเขาก็ฝ่ายมันคงทั้งตำรวจทหารนี่โอ้โหเขาก็จัดกำลังกันเพื่อดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยนะสิ้นสุดปั๊บเขาก็โล่งใจนะอันนี้ก็ต้องพูดในมุมนี้ที่ต้องให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยคุณราวัน
1: ใช่ค่ะก็ถ้าดูจากปฏิกิริยาที่เขาสรุปการมาเยือนนะเรียนก็ดูจากข่าวที่เขามีงานเลี้ยงขอบคุณกันนะที่มีผู้ว่าเมืองพัทยามีท่านผู้ว่าราชการนายกเมืองพัทยาขออภัยนายกเมืองพัทยาแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็มีผู้การเรือของเขาเนี่ยนะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะเขาก็แสดงความประทับใจนะเขาก็ขอบคุณนะคะในการต้อนรับของประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยก็มีความประทับใจนะคะในการที่ได้มาแวะพักที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดชลบุรีที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะก็เป็นว่าโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคุณเชษคนมาประมาณ 5,000 มีแค่มีข่าวเมาต้องพากลับเนี่ยไปแค่2คนนะเมื่อเทียบกับกำลังพลขนาดนี้เนี่ยถือว่าการดูแลแบบเจ๋งมากๆนะคุณวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวที่จบสิ้นกันไปด้วยดีนะคะก็เดี๋ยวตัวเลขทางการแบบเป๊ะๆเดี๋ยวคงดูกันอีกทีหนึ่งนะคุณวิเชษนะคะก็กลายเป็นว่าคนที่สร้างปัญหาตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยที่มีเสียงบ่นกันเยอะกลายเป็นใครรู้ไหมเป็นอินเดียอินเดียอยู่พัทยาเยอะมาก
0: บางทีไปนอนอยู่ชายหาดอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีหลายช่วงเนี่ยนอนเหมือนนอนอยู่ที่ชายหาดเลยคุณระหว่างอินเดีย
1: คืออินเดียมาเยอะกว่าฝรั่งอีกตอนนี้เนี่ยอยู่ที่พัทยาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้เขามาเที่ยวเนี่ยพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นกันขึ้นมาอีกนะคะปรากฏว่ามีเรื่องของนักท่องเที่ยวเก็บกระเป๋าเงินได้นะคะแล้วก็รู้ว่าใครเก็บไปแต่ปรากฏว่าไม่มาส่งคืนนะคะก็กลายเป็นว่ามีชายไทยอาชีพขับแท็กซี่นะคะชื่อคุณเมษาแกบอกว่าแกไปแจ้งความตำรวจที่จุดบริการประชาชนชายหาดพัทยาบอกว่าทำกระเป๋าตังค์ตกแล้วก็มีชาวต่างชาติคล้ายกับชาวอินเดียเก็บไปแล้วก็ไม่มาส่งคืนนะในเงินในกระเป๋าเงินเนี้ยมีเงินอยู่ประมาณ 7,000 แต่ว่ามันก็มีเอกสารมีบัตรสำคัญต่างๆเนี่ยอะไรอยู่ครบครันน่ะเนาะแล้วปรากฏว่าเขาพอรู้ว่ากระเป๋าเขาหายเขาก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดแถวๆนั้นปรากฏก็ไปเห็นภาพว่าเป็นชายชาวต่างชาติคล้ายกับชาวอินเดียขี่จักรยานยนต์สีเขียวมาจอดก้มเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็ขับรถออกไปจากพื้นที่ปรากฏว่าแกก็ขับแท็กซี่ใช่ไหมแกก็เลยขับตามหาไอ้เจ้ามอเตอร์ไซคันเนี้ยเกือบ3ชั่วโมงจนไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่มีลักษณะตรงกับภาพกล้องวงจรปิดคือมันเป็นเวลากลางวันเนี่ยภาพมันก็ชัดด้วยคุณเชษนะบอกไปเจอนะคะอยู่บริเวณหน้าชายหาดพัทยาปรากฏว่าก็รอจนคนที่ขี่จักรยานยนต์คันนี้เดินกลับมาปรากฏว่าก็ไปพบเป็นชาวอินเดียเนาะอายุ39ปีนะคะปรากฏว่าท้ายที่สุดมันก็จำนนด้วยน่าจะด้วยข้อมูลทั้งภาพทั้งอะไรเนาะแล้วก็น่าจะจะเขาก็คงแบบไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาบอกชายชาวอินเดียคนนี้นะคะยอมรับว่าเป็นคนเก็บกระเป๋าเงินของคุณเมษาที่เป็นอาชีพขับแท็กซี่ได้จริงแต่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นนะมาให้ตรวจปรากฏว่า 7,000 ไม่เหลือแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์3ชั่วโมงละลายไปแล้ว3ชั่วโมงนะแต่บัตรเบิดเนี่ยเหลืออยู่กับกระเป๋านะคะก็เป็นว่าแต่เขาก็รับผิดชอบเนาะเขาก็เอาไปใช้จริงๆเหมือนเขาก็เก็บได้เขาอาจจะคิดว่าไม่รู้ว่าของใครอ่ะเก็บได้แล้วอ่ะนะงั้นก็แต่จริงๆถ้าจะรู้ว่าของใครก็ได้นะเพราะบัตรต่าง
0: ๆ
1: ที่มันอยู่ในกระเป๋าตังค์อ่ะมันครบคือถ้าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจก็แค่เอากระเป๋าตังค์ใบนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของที่เป็นทางการไทยก็เรียบร้อยถ้าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่มันก็ว่าไม่ได้หรอกแต่ละคนมันก็ไปคิดว่าเขาจะไม่เอาเลยก็ไม่ได้มันก็จะคงจะมีจิตส่วนหนึ่งว่าโอ้ลาบลอยมาหรือเปล่านะคะก็เลยเอาเงินไปใช้หมดเลยแต่ท้ายที่สุดก็ยอมนะไปกดตังคืนนะคะไปกดตังคืนให้กับผู้เสียหายนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังจบลงด้วยดีนะคุณวิเชษยังจบลงด้วยดีนะก็ดีว่ามันเหตุการณ์มันเป็นกลางวันด้วยนะก็เลยโชคดีไปแต่ก็บอกว่าโอ้อินเดียเยอะแล้วก็วิธีการใช้จ่ายของอินเดียเท่าที่คุยกับบรรดาผู้ค้าในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าอินเดียจะต่างกับจีนนะคุณวิเชษ จีนเนี่ยถ้าถูกใจแพงแค่ไหนก็จ่ายไม่เรื่องมากไม่ต่อเยอะนะคะส่วนใหญ่เลยละกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะแต่อินเดียส่วนใหญ่ที่บรรดาผู้ประกอบการตามสถานที่ท่องเที่ยวสะท้อนให้ฟังเขาบอกใช้ภาษาเราละกันนะบอกเคี่ยวเยอะตอแหลกตอแหลกจริงๆตอแหลกเยอะเลยแบบจุกจิกแบบกว่าจะขายได้อ่ะหยิบแล้วหยิบอีกตินู่นตินี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นี่เนาะแต่ว่าทำไงได้ตอนเนี้ยตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่เด่นๆของไทยตอนนี้อินเดียเขามาเยอะกว่าจริง
0: ๆก็หลายๆจังหวัดอินเดียก็ไปนะอย่างทางใต้เนี่ยก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็การท่องเที่ยวก็คึกคักเพราะอินเดียด้วยไหนคุณไอวานก็แตะจีนแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยอยากจะพูดต่อเนื่องไปเลยเมื่อวานนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะท่านไปเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมไทย9สมาคมจีนในประเทศไทยนะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแถวนี่เลยถนนจันทร์นี่แหละซอย24เนี่ยเขตสาธรเมื่อก่อนที่ผมไปทำข่าวบ่อยเวลานายกแต่ละท่านไปเปิดงานแบบนี้แหละไปเจอบรรดาเนี่ยสมาคมเช่นสมาคมอะไรไหหนำนะมีอะไรอีกสมาคมฮกเกี้ยนมีฮักก้านะอยู่หนานกวางสีอะไรเงี้ยนะอีกหลายๆสมาคมเลยรวมแล้วก็นี่แหละนะฮะ9สมาคมจีนเนี่ยปรากฏว่านายกท่านบอกว่าเนี่ยท่านก็เลยเล่าให้ฟังไงคุณอวันว่าในช่วงที่เดินทางไปเยือนประเทศจีนเนี่ยนะท่านเนี่ยไปได้เจอได้มีโอกาสได้พบกับทางสีจิ้นผิงนะแผนดีของจีนนะพบนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะกัวทินบอกว่าสิ่งที่สัมผัสได้ในตอนที่ไปเจอนั้นคือจีนให้ความสำคัญกับไทยเป็นหุ้นส่วนที่เดินไปข้างหน้าได้นะครับแล้วอย่างท่านนายกอนุทินยังยกตัวอย่างสีจิ้นผิงนี่บอกกับไทยเลยบอกไทยจีนเนี่ยครอบครัวเดียวกันและก็กล่าวว่าจีนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พึ่งพาได้ของไทยแล้วก็นายกอนุทินยังบอกว่าและอีกคำหนึ่งนะที่มีความจริงใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนเนี่ยคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดกันนี่นะครับก็อาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลแต่ท่านนายกอนุทินบอกว่าประโยคเหล่านี้มีความหมายมากนะเพราะว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรเนี่ยนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้วนมีความผูกพันที่ทราบกันมาในอดีตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับก็แน่นอนนะเราก็ต้องดำเนินการหลายอย่างนะครับกับจีนถ้าคบค้ากันไปสมาคมกันไปแล้วก็แน่นอนสมาคมจีนเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับนะในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ผมก็เลยนึกถึงอะไรด้วยคุณรันนี่นึกถึงคำพูดของคนคนนี้หวังหวนปินท่านนี้ก็เป็นทูตในเอกราชทูตจีนประจำกัมพูชานะนี่เป็นอดีตโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนด้วยนะก็พูดเหมือนกันในช่วงสถานการณ์ที่เรากับกัมพูชามีปัญหารบกันเนี่ยนะท่านบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยนะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นมิตรที่เป็นม้าเหล็กนะกัมพูชาเป็นมิตรเหล็กขออภัยเป็นมิตรเหล็กของจีนนะซึ่งในภาษาจีนเนี่ยการใช้คำว่ามิตรเหล็กที่หมายถึงเพื่อนที่แนบแน่นแข็งแกร่งและไว้วางใจกันอย่างสูงนะโอ้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ก็เรียกว่าเขาก็พูดกับกัมพูชานะสีจิ้นผิงเองเนี่ยตอนไปกัมพูชาหรือเวลาผู้นำกัมพูชาไปเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นมิตรภาพที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าและเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ดีและเพื่อนแท้ที่มีความจริงใจต่อกันแม่นายกอนุทินได้พูดถึงเรื่องผู้นำจีนที่ท่านไปเจอมาแล้วเนี่ยนะเราก็เลยต้องเปรียบเทียบกันหน่อยแล้วกันวันนะฮะอาจจะเครียดกันสักหน่อยนะแต่มันชี้ให้เห็นว่าจีนเนี่ยเวลาพูดกับประเทศต่างๆนะเขาก็พูดคล้ายๆกันแบบเนี้ยและอย่างที่เราทราบนะไทยกับกัมพูชามีปัญหาเนี่ยอาวุธส่วนใหญ่ก็มาจากจีนนี่แหละหลายส่วนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเราก็โอเคเขาดีมาแล้วก็ดีใจนะแต่ว่านะอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องดูเปรียบเทียบไปเห็นเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้พูดกับเราแบบนี้ประเทศเดียวนะแต่กับประเทศอื่นก็พูดคล้ายๆกันนี่แหละแม้จะไม่เหมือนกันก็ตามนะครับวันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในวันหยุดที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปพบกับ9สมาคมจีนในประเทศไทยแล้วก็เลยยกเรื่องราวของการไปเจอผู้นำจีนมาเล่าให้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเบรกหน้าละกันนะคุณวิเชษนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาว่าเปิดสัปดาห์ด้วยเรื่องร้อนนะคะจากการ แถลงของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่บ้านพระชิตนะคะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นความคุกรุ่นของคนนะเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะมีการพูดถึงกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการลุกเข้ามาของทุนเทาๆทั้งหลายที่มาเป็นนอมินีแล้วก็ชาตินึงที่ถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คืออิสราเอลเดี๋ยวจะขอโอกาสชี้แจงแทนสำนักข่าวไทยด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะถูกเข้าใจผิดไปการไปเป็นการใหญ่เลยเพราะว่าจะมีอินฟลูหรือว่าเม้นของผู้คนจำนวนมากหรือว่าการที่เราไปสัมภาษณ์พิเศษท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นการพูดง่ายว่าไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาหรือถูกประสานให้ไปเดี๋ยวจะขอชี้แจงผ่านรายการข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้านี้เลยนะคะว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการทำหน้าที่ของสำนักข่าวไทยที่เรากำลังนำเสนอแง่มุมอย่างรอบด้านหลังจากที่เราต้องบอกว่าเป็นสื่อช่องแรกๆหรือที่แรกๆมั้งที่เรานำเสนอเรื่องประเด็นการเข้ามาของชาวอิสราเอลแบบที่มาเป็นนอมินีแล้วได้สัญชาติไทยน่าจะเป็นที่แรกๆเลยที่นำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวขอกลับมาเบรกหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: 5กันยายนนี้ขับ Porsche Cayenne ของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
14: เลือกนี่สิครับ
12: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
14: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
12: อ้าวสายต่อไป
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นตามที่แบมกำหนด
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
18: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
19: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
1: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของช่วงที่2นะคะของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนสายๆเนาะคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเขาก็จะแถลงเรื่องของจุดยืนนะที่จะทำแคมเปญทวงคืนประเทศใช่ไหมก็เดี๋ยวก็จะมีประเด็นหลายอย่างเลยเมื่อวานนี
0: ้
1: ถ้าใครติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะคะก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่ามีไล่เลียงคุณสนธิก็จะไล่เลียงปัญหาเท่าๆอะไรหลายๆอย่างแหละการทุจริตต่างๆไล่เลียงกันในชุดของรัฐบาลภูมิใจไทยเนาะแล้วก็บอกว่าจะแถลงจุดยืนกันในวันนี้นะคะที่บ้านพระชิตก่อนหน้านี้ก็พบกับต้องบอกว่านึกถึงอารมณ์รียูเนียนพันธมิตรอ่ะนะคะเบอร์ใหญ่ๆที่เคยเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่ตอนเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไปนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันเขานัดแนะกันอะไรเสร็จสับแล้วแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่จะเป็นตัวแอคชั่นนะคะเด่นๆเลยก็คือคุณสนธิบอกว่าจะไปประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและทีนี้เนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือเช่นรายการข่าวของสำนักข่าวไทยเราเนี่ยก็เผยแพร่ข่าวบทสัมภาษณ์พิเศษท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็คือดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะแล้วก็พอดีว่าก่อนที่จะออกอากาศในช่วงข่าวค่ำเนี่ย ทางเพจofficial ของสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยซึ่งเขาจะใช้ชื่อเพจเขาว่าอิสราเอลอินไทยแลนด์ก็ลงข่าวการที่เขาให้สัมภาษณ์เราไว้คุณวิเชษฐ์จริงๆเขาไม่ได้ลงเฉพาะที่เรานะท่านทูตอิสราเอลเนี่ยลงข่าวตั้งแต่วันที่ไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะโดยในเพจนี้ก็บอกว่าได้มีการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการสืบสวนกรณีการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมและส่งผลกระทบต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยสถานทูตอิสราเอลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานไทยเพื่อส่งเสริมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและรับผิดชอบก็แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่ท่านทูตเนี่ยมีความรู้สึกก็คือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเชิงลบเนี่ยเกิดกับชาวอิสราเอลเนี่ยอย่างมากๆเลยทีเดียวก็ไปขอความร่วมมือกับตำรวจทางสำนักข่าวไทยเองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยนะคุณวิเชษฐ์คือความที่เรามีนักข่าวอยู่ที่ศูนย์ข่าวภาคใต้เดี๋ยวดิฉันจะนัดน้องเพลินพิชูเสนมาเข้ารายการสักวันหนึ่งให้มาเล่าให้ฟังว่าเราทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างวิเชษฐ์เอางี้เขาเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตเขาเป็นศูนย์ข่าวที่อยู่ภูเก็ตเขาเห็นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแปลกๆตั้งแต่การเข้ามารุกคืบของนักธุรกิจชาติต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็เห็นมาเป็นระยะแต่หลังๆเนี่ยก็เห็นเด่นมากก็เป็นอิสราเอลเราก็เลยไปทำการเจาะเรื่องนี้นะคุณวิเชษฐ์ก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพลพีลงพื้นที่ไปและเจอด้วยตัวเองนะว่ามันกลายเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็ไม่ต้อนรับคนไทยอะไรแบบเนี้ยในเขตพื้นที่ชาบัดของเขาอะนะหรือว่าธุรกิจที่มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือเราอ่ะเป็นสื่อแรกๆ ที่ไปเป็นประเด็นว่ามีการมาลุกคืบทำรีสอร์ทภูวิลล่าหรูนะคะโดยใช้ชื่อนะคะคนไทยบางหน้าคือสัดส่วนเนี่ยปกติมันจะต้องถือหุ้นเนี่ย51-49ใช่ไหมคุณวิเชษฐ
0: ์
1: 51เป็นไทย49เป็นต่างชาติแต่เอาเข้าจริง51นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไทยที่เป็นเจ้าของจริงๆอีกแล้วเราก็ทำกันจนกระทั่งว่าเราไปเจอว่ามีการให้สัญชาติชาวอิสราเอลอยู่จำนวนหนึ่งนะคะมาตั้งแต่ยุคพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กป๊อกล็อตนั้นอ่ะแล้วปรากฏว่าในล็อตนั้นอ่ะคือพูดง่ายว่าจะมีอิสราเอลเป็นชาวอิสราเอลที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลแล้วก็มีการเงินเนี่ยดีมากเลยคล้ายๆว่าเป็นคนสำคัญมากที่ทำให้ธุรกิจของชาวอิสราเอลเนี่ยที่กระจายไปอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: มูลค่า เงินที่เขามาลงทุนในบ้านเราในคุณวิเชษหลายหมื่นล้านบาทนะเอาเข้าจริงเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาจะมาทำเป็นศาสนสถานมีร้านอาหารเพราะว่ายิวเขาต้องกินของเป๊ะมากในโคเชอร์นะนะคะที่เรียกว่าอาหารโคเชอร์ของชาวยิวเนาะแล้วก็จะให้มาแบบเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างทำครบวงจรเราก็ไล่เลียงไปนะคือทำมาเป็นสเต็ปเลยว่าตั้งแต่มาลงทุนอย่างผิดสังเกตเป็นนอมินีสองพอเรามาเจอว่าการให้สัญชาตินี้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นการให้สัญชาติกับบุคคลที่ค่อนข้างจะมีอิทธิดิฉันใช้แหละมีกำลังทรัพย์แล้วกันเป็นนายทุนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ใหญ่มากแล้วก็มีลูกก็ไปกระจายเปิดกันเนี่ยปรากฏว่าเราทำจนกระทั่งเรามาเจอว่าด้วยการที่เขาได้สัญชาติไทยอ่ะคุณเชษฐ
0: ์
1: พอเขาได้สัญชาติไทยไอ้สิ่งที่เรียกว่านอมินีเนี่ยต้องเป็นคนไทยกับต่างชาติพอคุณได้สัญชาติไทยปั๊บ
0: คุ
1: ณลงทุนได้เลยคุณลงทุนได้เลยเราไล่มาอย่างนี้แล้วเราก็ไปตามต่อที่ไหนบ้างสำนักข่าวไทยบอกจริงว่าในขณะที่คนอื่นยังไม่ได้จับเนี่ยเราจับมาแต่ต้นนะดิฉันถึงมองว่าไม่แฟร์มากถ้าวันนี้จะมาบอกว่าสำนักข่าวไทยรับจ้างทำข่าวประชาสัมพันธ์นะต้องขอไปมาเช้าฟังเช้าทันโลกของอาจารย์กันนิกากับสังกมาก็อาจารย์สองท่านนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าเราไปรับงาน PR มาเลยขอแก้ข่าวด้วยเลยปรากฏว่าแล้วก็ต้องแก้ข่าวชาวโซเชียลด้วยคุณวิเชษฐ์เราไล่ไปส่งทีมไปถึงที่ไหนบ้างคุณวิเชษฐ์เราไปพังงานเราไปทำเลยว่าที่พังงานเป็นยังไงเราส่งทีมที่ศูนย์เหนือไปดูชาบัตรที่เชียงใหม่คุณวิเชษฐ์เขาก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าที
0: ่แม่ฮ่องสอน
1: เที่ยว
0: ไป
1: นี้ก่อนนะเราที่เราจับนะคุณวิเชษฐ์คือไอ้ที่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาอยู่ตามที่ท่องเที่ยวหลักๆแต่ที่มันมีประเด็นปัญหาเนี่ยกับชุมชนไทยเนี่ยมีที่พังงานมีที่สมุยทำมาตลอดเชียงใหม่อ่ะอยู่เขาเรียกว่าอยู่เป็นไม่มีปัญหากับชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ปายเคยมีเรื่องมีราวกันมาแล้วตอนหลังก็มีการจัดระเบียบก็อยู่ไปแล้วเราไปทำที่ข้าวสารข้าวสารก็มีวิชาบัตรยิวมาอยู่เราเคยรู้ไหมอยู่ที่ข้าวสารเราก็ไปทำข่าวมาคุณวิเชษฐ์แล้วก็ที่ข้าวสารก็เหมือนกันผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยเขาก็มากินมาใช้ทำอะไรของเขาอยู่เป็นพื้นที่ที่คนอื่นเนี่ยเข้าไปไม่ได้แต่ว่าที่ข้าวสารเนี่ยทางผู้ดูแลเนี่ยไม่อยู่เขาก็เลยเราที่เชียงใหม่อ่ะเขาให้เราเข้าไปถ่ายข้างในได้นะคะแต่ที่ข้าวสารเนี่ยเราได้แต่ถ่ายข้างนอกแล้วเราก็สัมภาษณ์คนรอบข้างมาแต่ผู้ประกอบการข้างๆเขาก็ไม่ค่อยโอเคกับลักษณะของชาวอิสราเอลที่มาเหมือนมาตั้งเป็นพื้นที่เฉพาะของตัวเองเท่าไหร่แล้วก็แบบพูดง่ายว่าครบวงจรอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับการปิดลับยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มาทำมาหากินอะไรกันนะคะแล้วเรายังไปดูที่ใหม่ที่หนึ่งอีกสุขุมวิท22คุณวิเชษฐ์คิดดูว่าสุขุมวิท22เนี่ยที่แพงขนาดไหนอะอันนี้จะสร้างเป็นออฟฟิศใหญ่โตเลยนี่ที่ฉันพูดคร่าวๆเนี่ยไล่เลียงว่าเราทำอะไรก่อนแล้วอาคารที่สุขุมวิท22กำลังก่อสร้างมีชั้นใต้ดินลึกลงไปอีก3ชั้นคือทุกที่เนี่ยเราทำหมดแต่ทีนี้เนี่ยพอเราทำถึงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนมันส่วนใหญ่เลยเอาเป็นว่า 70-80% น่ะมันเป็นมุมเชิงลบที่คนไทยมีความรู้สึกกับการมาลงทุนการทำพื้นที่ปิดลับแบบนี้ทีนี้แหล่งข่าวที่เราไปพูดคุยกันมากับทาง ข่าวนี้มาโดยตลอดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นแหล่งข่าวทางความมั่นคงนะเราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเกี่ยวกับปัญหาของการให้สัญชาติชาวต่างชาติในเมืองไทยว่าบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องไม่ได้ตามต่อนะคุณวิเชษว่าให้สัญชาติแล้วไปเป็นยังไงเนาะแล้วก็แหล่งข่าวอีกท่านนึงที่มาอธิบายถึงการลุกคืบของทุนอิสราเอลอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือดร.เลอพงษ์ซายิดคุณวิเชษแต่ถ้าใครที่เคยตามกรณีข่าวตั้งแต่เหตุสู้รบระหว่างอิสราเอลกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงจะเห็นว่าขออภัยค่ะสู้รบระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาดร.โลเพิงเขาจะเป็นแหล่งข่าวทางอิหร่านนะเขาก็จะเป็นคนที่ไปเป็นที่เขาก็อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะไปแสดงจุดยืนตอนไปงานศพนะคะผู้นำของอิหร่านที่ถูกบอมเสียชีวิตนั่นแหละคุณเชษทีเนี้ยแต่เขาเป็นคนที่ศึกษาพูดง่ายว่า
0: อ
1: ิหร่านกับยิวก็ไม่ถูกกันใช่ไหมจากสงครามครั้งนี้เนี่ยทีนี้เขาอ่ะเป็นคนที่คอยตามพฤติกรรมเอางี้เดี๋ยวดิฉันใช้คำว่าเขาคอยตามพฤติกรรมความเคลื่อนไหวนะคะของการรุกคืบของอิสราเอลในประเทศไทยมาโดยตลอดทีนี้พอเราสัมภาษณ์เขาบ่อยอ่ะคุณวิเชษดิฉันก็เราอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวนะเราก็บอกว่าเอางี้นะคะเราควรจะมีการบาลานซ์ข่าวด้วยการฟังทางอิสราเอลเขาบ้างว่าเขาว่ายังไงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการหลักการของการที่ให้พื้นที่ข่าวสารอย่างรอบด้านเราก็เลยไปสัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอลต้องบอกเลยว่าอิสราเอลไม่เคยเชิญสำนักข่าวไทยไปสัมภาษณ์มีแต่เราที่ติดต่อขอเข้าไปว่าในเมื่อเราเล่นข่าวนี้มาแบบจนแบบถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ยังจะเล่นต่อนะคุณเชษก็เลยบอกว่าอิสราเอลเขาอยากจะพูดอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันโดยสรุปละกันนะคนไปสัมภาษณ์เป็นผู้บริการฝ่ายข่าวต่างประเทศก็คือคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันก็เป็นหนึ่งในผู้จัดรายการในช่วงเช้าของเช้าทันโลกอยู่ด้วยเนี่ยคุณวัชรินทร์ก็สรุปในการสัมภาษณ์ทูตอิสราเอลมานะคะบอกว่าในการชี้แจงของท่านทูตอิสราเอลเนี่ยนะคะเธอบอกว่าคือเราเรียกชาบัตนะแต่ทูตอิสราเอลนะคะดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมซึ่งเป็นท่านทูตท่านปัจจุบันเป็นผู้หญิงเหมือนกับคนที่แล้วเลยคนที่แล้วก็ผู้หญิงนะคะบอกว่าคาบัตเขาเรียกคาบัตบอกเป็นพื้นที่เปิดของคนไทยตำรวจเองก็เข้าถึงได้แต่ที่เขาต้องมีมาตรการจำกัดเนี่ยก็เพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอยู่ๆเขาไม่ใช่เป็นที่ที่ใครจะ walk in เดินเข้าไปได้ต้องแจ้งเขาล่วงหน้าก่อนถ้าจะไปเขาก็ใช้เหตุผลเรื่องรักษาความปลอดภัยบอกประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนอิสราเอลชอบเดินทางมาเที่ยวเพราะเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความสงบสุขส่วนทางการอิสราเอลเนี่ยฟังยังไงเรื่องกับที่มีคนอิสราเอลมาก่อปัญหาซึ่งล่าสุดก็โดนเนรเทศแล้วหนึ่งใช่ไหมคุณวิเชษนะคะท่านทูตบอกว่าอิสราเอลตระหนักและให้ความสำคัญกับการที่มีคนอิสราเอลบางกลุ่มก่อเหตุให้สังคมไทยวิตกกังวลจึงได้ดำเนินการออกนโยบายรณรงค์แนวทางให้คนอิสราเอลที่จะมาประเทศไทยเข้าใจถึงวัฒนธรรมและคันลองของสังคมไทยให้มากขึ้นพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานของทางการไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเธอยังยืนยันว่าชาวอิสราเอลที่มาก่อเหตุหรือสร้างปัญหาในประเทศไทยเป็นคนส่วนน้อยอยากวิงวอนให้สังคมไทยพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายบุคคลขออย่าเหมารวมหากพบกรณีคนกระทำผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายสถานทูตยินดีให้ความร่วมมือกับทางการไทยว่าต่อไม่จบเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่าต่ออีกนิดค่ะ
0: ครับ
20: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
21: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
22: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
23: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออินฟลูเอนเซอร์อังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มไซส์อวัยวะเพศรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุไปในทางเดียวกันว่านายอูบิริโบซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ40มิลลิเมตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบ้าอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการทั้งคู่เดินทางไปเข้าใช้บริการนวดก่อนที่โอเบริโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติถึง2ครั้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะไปถึงโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวและภรรยาแจ้งทีมแพทย์เกี่ยวกับหัตถการที่เพิ่งเข้ารับมาแพทย์ตรวจพบว่าอูเบริโบมีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรือสารบางอย่างเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดจากนั้นจึงนำตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักแต่อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่อูเบริโบเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชันสูตรอย่างละเอียดพบสารไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดขณะที่การไต่สวนของสารชันสูตรศพในกรุงลอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและทำให้อูบิริโบเสียชีวิตสำหรับอูบิริโบเป็นที่รู้จักในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซีและอีโก้มีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจและบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมจุดกระแสเตือนถึงความเสี่ยงของการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากซุปเปอร์โพลเผยไทยช่วยไทยพลัสผลงานเด่นสุดของรัฐบาลประชาชนต้องการที่มีต่อเนื่องลดภาระค่าครองชีพช่วยเศรษฐกิจชุมชนดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการสำรวจระหว่าง 1-5 กันยายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบผลสำรวจประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยในเชิงสังคมศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาตรการนี้มีระดับการยอมรับทางสังคมเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับสูงกล่าวคือหากรวมถึงผู้พอใจระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 ขณะที่กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบมีร้อยละ 11.5ดร.ชาญวิทย์กล่าวอีกว่าจุดแข็งที่สุดของมาตรการดังกล่าวคือการทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากกว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าฐานะครัวเรือนดีขึ้นโดยเมื่อถามถึงการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่ามาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดโดยร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางและร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยแต่เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อยกลับพบสัดส่วนที่สูงกว่าคือร้อยละ 62.7เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4 และเห็นว่าช่วยปานกลางมีเพียงร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ประชาชนต่อผลเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ผลต่อการลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ต่างกันร้อยละ 9.1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริชาร์ SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่bctexpo.com
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยแผลในปากควรใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจล

0: คนคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณวันนี้
1: คร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: อภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายกันสำหรับท่านที่ชมทางไลฟ์ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันน่าจะเรียบร้อยนะคะแต่มาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคุณวิเชษอย่างที่บอกว่ายังไงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆสื่อด้วยกันหรือว่าประชาชนที่อาจจะติดตามข่าวสารแล้วก็อาจจะไปเข้าใจท่าทีหลังสุดหลังจากที่อาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็เป็นอินฟลูเนาะหลังสุดเห็นมีน้องสายสมุทรใช่ไหมที่สายสกอตอ่ะนะคะที่ก็ออกมาเม้นทำนองว่าเอ๊ะแบบจะเป็นการไปรับงานประชาสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าสื่อบ้านเราคือคุณวิเชษก็ทำงานสื่อมานานถ้าสถานทูตจะชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆที่เขามีความกังวลแบบในเชิงสาธารณะเนี่ยเวลาเขาเชิญเนี่ยเขาเชิญหมดค่ะแล้วแต่ละสื่อก็ไปฟังการแถลงของสำนักข่าวของสถานทูตของเอกอัครราชทูตหรือจะเป็นโฆษกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเขามีความรู้สึกอยากสื่อสารเขาจะเชิญโดยหมดเขาไม่เชิญสื่อใดสื่อหนึ่งเขาไม่เชิญสื่อใดสื่อหนึ่งเพราะว่าเวลาเชิญสื่อใดสื่อหนึ่งสื่ออื่นทราบก็จะพากันแบบโอ้ไม่เชิญฉันงั้นก็ไม่ต้องไปทำข่าวแล้วกันมันจะมีความรู้สึกนี้ถ้าเชิญคนใดคนหนึ่งหรือให้ช่องใดช่องหนึ่งไปเนี่ยช่องอื่นเขาก็รู้สึกว่าเอ้าถ้าคุณอยากให้ก็ให้ออกไปช่องเดียวแล้วกันไม่มีแต่งานนี้คนที่กำลังกล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงานประชาสัมพันธ์อะไรให้สถานทูตอิสราเอลหรือเปล่าดิฉันต้องขอความเป็นธรรมว่ามันไม่ถูกต้องกับข้อที่จริงที่เราทำเรายืนหยัดในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างรอบด้านส่วนการทำหน้าที่มันเป็นเรื่องของภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่คุณจะจัดแจงซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการในประเทศนะคะที่ใช้หลังจากที่มีการออกระเบียบสำนักนายกเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วถูกไหมคุณวิเชษนะคะได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะโดยคำสั่งของท่านนายกในฐานะกระทรวงมหาดไทยในประเทศนะคะที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะคะที่ไปข่มขู่ไปกระทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายยาคอฟนะคะนายยาคอฟโอฮายอนเนี่ยนะคะแต่ทีนี้กลับมาก่อนว่าเราสำนักข่าวไทยหลังจากที่เปิดประเด็นนี้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราต้องไปฟังว่าอิสราเอลเขามองยังไงเรื่องพฤติกรรมคนของเขาพอเรายื่นเรื่องไปซึ่งก็อาจจะตรงกับที่ท่านทูตอิสราเอลกำลังรู้สึกมีความกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาในโลกโซเชียลมีเดียเพราะบอกว่ามีการแสดงออกที่ค่อนข้างแบบจะรุนแรงแล้วก็อาจจะเขาบอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นเฟกนิวที่เขาถูกดำเนินการมาเหมือนกันเขาก็เลยคุยกับเราเนี่ยนะคะคุยกับคุณวัชรินเศรษฐกุดันผอ.ฝ่ายข่าวต่างประเทศของสำนักข่าวไทยนี่แหละทีนี้พอคุณวัชรินถามเขาเนี่ยมองยังไงเรื่องที่ตอนนี้มีคนอิสราเอลมาก่อเหตุต่างๆแล้วคนไทยก็วิตกกังวลเนี่ยคือเขาก็บอกว่าท่านทูตอิสราเอลนะบอกว่าเขาก็ออกนโยบายรณรงค์แนวทางให้คนอิสราเอลมาเมืองไทยเนี่ยต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมและคันลองของสังคมไทยมากขึ้นให้ร่วมมือกับหน่วยงานของทางการไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชาวอิสราเอลที่เดินทางมายังประเทศไทยยืนยันว่าคนอิสราเอลที่มาก่อเหตุหรือสร้างปัญหาในไทยเป็นคนส่วนน้อยอยากวิงวอนให้สังคมไทยเนี่ยพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายบุคคลอย่าเหมารวมค่ะแล้วถ้าไปพบคนอิสราเอลทำผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายสถานทูตอิสราเอลท่านทูตบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับทางการไทยเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ท่านทูตบอกว่าท่านทูตเองและสถานทูตอิสราเอลจะไม่ปกป้องหรือใช้อภิสิทธิ์เพื่อคุ้มครองผู้กระทำความผิดตามกฎหมายไทยโดยเด็ดขาดแต่ท่านทูตก็ขอมาว่าบางกรณีก็พบว่ามันเป็นการเผยแพร่ข่าวเฟกนิวหรือข้อมูลเกินความเป็นจริงผ่านโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากแล้วท่านก็ย้ำมาบอกว่าอิสราเอลและทางไทยต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือต้องการให้นักท่องเที่ยวจากอิสราเอลเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเพื่อชื่นชมและสัมผัสความงดงามวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะคะทีนี้ตัวเลขที่ทางท่านทูตอิสราเอลให้มาเนี่ยก็คือบอกว่าปัจจุบันเรามีพลเมืองอิสราเอลเป็นผู้พำนักระยะยาวอยู่ในเมืองไทยนะคะมีคนของเขามาอยู่ยาวเลยในเมืองบ้านเราเนี่ย 8,000 ถึง 9,000 คนส่วนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวคือมาเที่ยวแล้วกลับเนี่ยมีปีละไม่ต่ำกว่า 400,000 คนนะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์พิเศษที่สำนักข่าวไทยเราเปิดพื้นที่ให้กับท่านทูตอิสราเอลเนี่ยได้อธิบายหรือว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันน่าเป็นห่วง ที่สำนักข่าวไทยเคยเกาะติดที่อย่างที่บอกอะว่าในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ

0: คันสำคัญเนี่ยมันจะมีการไปลงทุนของชาวอิสราเอลเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญตอนนี้เริ่มผุดขึ้นหนาตาอีกที่หนึ่งที่เมื่อกี้คุณวิเชษก็ช่วยเติมให้อีกที่หนึ่งมีที่ไหนด้วยหรือเปล่ามีที่พัทยาด้วยพัทยานี่มาทำเป็นลักษณะคอนโดหรูเลยทีเดียวนะคะซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยคือเขาบอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นคอนโดหรูแบบ5ดาวบอกว่ามีราคาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่ห้องละประมาณ 4-5 ล้านบาทไทยนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้ขออภัยที่พัทยาไม่ทราบราคานะแต่ว่าที่ราไวย์เนี่ยนะคะจะอยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาทไทยราคาเริ่มต้นอันนี้ที่ภูเก็ตนะคะก็ถือว่าราคานี้คนไทยชั้นกลางก็ซื้อได้เนาะเหมือนซื้อห้องคอนโดขนาดในทำเลดีๆ30กว่าตารางเมตรในเมืองเนี่ยก็ 4-5 ล้านบาทเผลอๆห้องเล็กไม่ถึง30ตารางเมตรด้วยราคานี้เนี่ยสำหรับอิสราเอลที่ต้องยอมรับว่าฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าเราเนาะเขาคงเป็นราคาที่เขามาซื้อหาได้สบายๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยที่ต้องจับตามองที่สำนักข่าวไทยเราเคยนำเสนอนี้นะคุณวิเชษก่อนที่เราจะไปให้พื้นที่ในการชี้แจงของทูตอิสราเอลเนี่ยเพราะเราเคยนำเสนอประเด็นบอกว่าในการมาของคนอิสราเอลตอนนี้เนี่ยเขามีลักษณะเชิญชวนการมาแบบว่าโพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนชวนกันให้มาอยู่ที่เมืองไทยชวนกันให้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเนาะคุณวิเชษแล้วปรากฏว่าในลักษณะของการชวนกันมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีบริการจัดทำเอกสารให้ชาวอิสราเอลสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้นะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเนี่ยเคยทำข่าวเนี่ยเกาะติดไปโดยตลอดแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์คนที่ติดตามพฤติกรรมเรื่องของชาวอิสราเอลคนหนึ่งต้องบอกว่าก็เป็นขั้วตรงข้ามเนาะคุณเลอพงศ์ดร.เลอพงศ์ซายิสซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งตะวันออกกลางโดยเฉพาะทางอิหร่านเนี่ยนะคะแต่ดร.เลอพงศ์ก็ให้ข้อมูลมากับสำนักข่าวไทยเนี่ยบอกว่าขบวนการของชาวอิสราเอลที่จะชวนกันโยกย้ายมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือเขาจะมีลักษณะตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาในการย้ายประเทศเดินเอกสารให้ทำครบวงจรเลยตั้งแต่เดินเอกสารจัดหาการขายอสังหาริมทรัพย์ให้มาซื้อเนาะจนไปถึงธุรกิจครบวงจรเม็ดเงินมันอยู่ในกลุ่มของชาวอิสราเอลด้วยกันไม่ตกถึงมือคนท้องถิ่นมีการที่ไม่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ตั้งแต่เหยียดหยามคนท้องถิ่นเบี้ยวค่าบริการข่มขู่คุกคามอันนี้คือกรณีที่ชัดมากก็คือที่สมุยเนาะจนถูกนเรเทศไปแล้วนะคะแล้วก็ชาบัตค่ะชาบัตที่บอกว่าเป็นศาสนสถานเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้มี10กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญแล้วล่าสุดที่กำลังก่อสร้างใหญ่ก็คืออยู่ที่สุขุมวิท22ที่มีอาคารใต้ดินลงไปอาคารน่าจะ5ชั้นแล้วมีใต้ดินลงไปอีก3ชั้นนะคุณเชษอันนี้ที่สำนักข่าวไทยเราก็ไปทำมาแล้วแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอเพราะเราจะสัมภาษณ์นะเจ้าของโครงการเขาบอกยังไม่กลับมาประเทศไทยก็รออยู่ว่าถ้าเขากลับมาเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เขาเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจำข่าวมาได้คนภูเก็ตเนี่ยเขาจัดนัดรวมตัวกันเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะส่งข้อเรียกร้องถึงทางเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏว่าเราเนี่ยเตรียมรายงานสดความเคลื่อนไหวตรงนี้เลยนะเข้าข่าวค่ำคุณวิเชษปรากฏไม่มีเจ้าหน้าที่ไปในงานนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาคราชการไปร่วมรับเรื่องจากภาคประชาชนที่เขาก่อตัวกันขึ้นมาที่ภูเก็ตนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเลยนะมันก็เลยมาปะทุว่าวันนี้ที่คุณสนธิลิ้มทองกุลจะประกาศเนี่ยหนึ่งในธงใหญ่ที่เขาจะเคลื่อนเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาทุนยิวนี่แหละค่ะ
1: ครับก็จริงๆที่คุณรอนพูดมาทั้งหมดมันก็เป็นปัญหาที่มันนะมันซ้อนกันอยู่หลายอย่างนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะยิวอย่างเดียวล่ะตอนนี้มันที่คุณสนธิพูดเนี่ยมีจีนเทารัสเซียเทาเขมรเทา
0: ทั้งหลาย
1: เทาทุกอย่างอ่ะที่เขาประกาศจะทวงคืนเนี่ยแล้วนี่ล่าสุดก็คือผมเห็นข้อมูลในผู้จัดการเนี่ยที่บอกว่ามีการไปตั้งสุสานชาวยิวแห่งใหม่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดชัยเชิงเทราอันนี้เป็นข้อมูล
0: อันนั้นก็ถูกตรวจสอบอยู
1: ่กำลัง
0: ตรวจสอบอยู่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กังวลแล้วก็ปรากฏว่าบอกตอนหลังไม่ได้ต่อไม่ได้อนุญาตให้แล้วแต่ก็มีการพบว่ามีศพลักลอบเข้าไปฝังนี่ตอนแรกเจอ1ตอนหลังเจอไปเรื่อยๆรู้สึกจะ4ศพแล้วคุณวิเชษที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้า
1: ก็ที่เชิงเทรานี่ก็เป็นทุกอย่างเลยนะเชิงเทรานี่นะโรงงานจีนที่มาตั้งอยู่นะเอาสารพิษทั้งหลายมาแคดมงแคดเบี้ยมาสัก8ริ้วจะเชิงเทราเนี่ยแหละ มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่ามันต้องแก้กันหลายอย่างเลยระดับชาติทีเดียวแล้วนะเพราะว่านี่มันคือปัญหาเรื่องอธิบดีทางด้านเศรษฐกิจในกรวันเรื่องหนึ่งและแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะเป็นปัญหาทางเชิงสังคมด้วยนะครับข้างหน้าถ้าไม่แก้ผมก็เลยไปดูข่าวนี้เพิ่มเติมในกรวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะมีการตรวจสอบข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติกรรมบุคคลจากกรมที่ดินเนี่ย 144,706 รายข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะผ่านมาเดือน2เดือนเนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรม 125,622 รายนะเป็นอย่างนี้ก็แบ่งแล้วถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือโฉนดที่ดินเนี่ย 123,542 รายเนี่ยโดยทั้งหมดที่ดินรวมเนี่ย 1,269,326 แปลงเนื้อที่รวมกันนะ 4,500,000 ไร่แบ่งเป็นอย่างนี้นิติบุคคลไทย 100% ถือครองโฉนดที่ดินอยู่ 87,265 รายคิดเป็น 70.64% ถือครองโฉนดที่ดินรวม 963,000 กว่าแปลงนะแล้วก็ปรากฏว่าไปดูนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนซึ่งเราไม่รู้หลายร่วมลงทุนนี้มันนอมินีหรือไม่นอมินีนะแต่ก็บอกว่านิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนถือครองโฉนดที่ดิน 36,227 รายคิดเป็น 29.36% ถือครองโฉนดที่ดินรวมเท่าไหร่ 35,838 แปลง 24.10% คิดเป็นจำนวนไร่เท่าไหร่ 1,60,000 กว่าไร่นี่แล้วก็บอกอย่างเงี้ยคุณวันที่เราพูดถึงเนี่ยนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยไม่เกิน 49% เนี่ยนะซึ่งยังกล่าวหาว่าทั้งหมดเป็นนอมินีไม่ได้นะครับเขาวงเล็บมาแบบนี้เนื่องจากว่าบางรายมีการร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติจริงนะไม่ใช่นอมินีนะมีเท่าไหร่อันเนี้ย 31,516 รายคิดเป็น 86.88% ถือครองโฉนดที่ดินอยู่ 287,176 แปลงเนื้อที่รวม 901,596 ไร่ก็คงพยายามย้ำว่าไม่ใช่นอมินีนะทั้งหมดนะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะว่านะที่เป็นแบบลงทุนจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แต่คุณระวันลองนึกภาพดูนะที่เกือบ1ล้านไร่นะขนาดเนี้ยที่มีการถือครองเนี่ยนะมันก็มีทั้งที่เป็นคนลงทุนจริงนะกับอันที่2คือนอมินีเนี่ยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้เกือบ1ล้านไร่ตรงเนี้ยถ้าแยกกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนอมินีเท่าไหร่นี้จังหวัดที่ถือครองโฉนดที่ดินประเภทแปลงมากที่สุดเนี่ยกรุงเทพมากสุดนะ 36,000 กว่าแปลงนะตามมาที่ชลบุรี 29,000 กว่าแปลงสมุทรปราการ 25,000 กว่าแปลงนะปทุมธานี 24,000 กว่าแปลงแล้วก็นนทบุรี 19,000 กว่าแปลงนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์ก็กำลังดูอยู่นะครับจะลงไปตรวจสอบดูนะว่าเอ๊ะตกลงไอ้ที่คุยกันมากๆเลยว่าไอ้มีนอมินีเนี่ยนะไปถือครองที่ดินต่างๆเหล่านี้มันเป็นเท่าไหร่กันแน่ก็เป็นเรื่องของคุณสุภจีนะผมว่าต้องทำเรื่องนี้จริงจังและหลักคุณระวันนะครับ
0: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าจะเพิ่มความร้อนแรงให้กับสมัยประชุมนี้นะคุณวิเชษฐ์นะครับเปิดประชุมสภาแล้วก็มีการอภิปรายงบประมาณใช่ไหมเดี๋ยวเปิดมาก็มีการอภิปรายงบประมาณกันแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องดูกันในวาระ 2-3 แล้วเรื่องของประเด็นการตรวจสอบปัญหานอมินีเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งด้วยนะในการอภิปรายไปถึงภาครัฐบาลนะคะส่วนวันนี้นอกเหนือจากที่คุณสนธิจะแถลงที่บ้านพระอาทิตย์แล้วนะคุณวิเชษต้องรอดูทีเด็ดของใครอดีตกกต.ค่ะสมชัยศรีสุทธิยากรนะบอกว่าก็เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมที่เจอถูกสับสื่อเรียกว่าสลิงแตกนะโดยดร.ณัฐวุฒิวงเลียมนะคุณวิเชษนะคงไม่ต้องเล่าข่าวนี้ต่อแล้วล่ะเป็นข่าวใหญ่มากๆนะคะปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก็กำลังทำประเด็นใหญ่ก็คือว่าไม่เพียงแต่ไอติมไอลอที่จะคือหมายถึงทางไอลอนะของคงเป่ายิ่งชีพนะไอติมอริสที่เดินหน้าเปิดเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของการเอาข้อมูลที่มีการสืบสวนสอบสวนไต่สวนใดๆกันมาตั้งแต่DSI กกต.ชุดที่26นะคะเพื่อที่จะมาบอกว่าการประชุมของกกต.ชุดใหญ่เนี่ยช่วยเอาเรื่องนี้นะคะหมายถึงการทุจริตในเรื่องของการเลือกสว.เนี่ยส่งให้ศาลฎีกาเถอะ นะคะเขาก็พยายามที่จะบอกมันมีหลักฐานล้อมสักขนาดนี้เนี่ยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นแล้วก็กำลังจะเอา ก็ต้องถือว่าเป็นการเอาคืนของพรรคภูมิใจไทยเนาะเอาผิดกับคนที่เอาเอกสารออกมานะคะให้สอบสวนด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนไหนปล่อยเอกสารออกมาขนาดนี้แต่ว่าอีกเรื่องอีกด้านหนึ่งก็คือในฝั่งของคนที่บอกว่า229ใช่ไหมที่ยกคำร้องหมดเลยไม่ผิดเนี่ยก็คือชุดอนุวินิจฉัยที่36ที่กกต.ใหญ่เขาตั้งขึ้นอนุชุดที่36เนี่ยมีใครบ้างมี7คนนะคุณวิเชษฐ์มีคุณอนุชาจันสุริยาเป็นที่ปรึกษากกต.นะคะมีร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอดีตรองอธิบดี DSI มีคุณทัศกลพรหมมาศอดีตที่ปรึกษากกต.มีคุณอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีคุณชวนะไตรมาศอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญมีคุณเดชาพฤกษ์พัฒนรัตน์เป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาแรงงานแล้วก็มีคุณนันทศักดิ์พูนสุขอดีตอธิบดีอัยการคดีเศรษฐกิจนี่คือชุดที่36ที่มีมติ5-2ยกคำร้องคดีหัวสวยกหมดเลยยกหมดเลยนี่แหละปรากฏว่านะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยแล้วว่าเสียงข้างน้อย2เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการยกทั้งล็อตเนี่ยคือใครปรากฏว่า2ท่านนั้นก็คือคุณนันทศักดิ์คุณสุขอดีตอธิบดีอัยการแล้วก็คุณทัศกลพรหมมาศอดีตที่ปรึกษากกต.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้บอกไว้เพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเขาบอกว่าทุกเช้า9 โมงตรงจะค่อยๆปล่อยนะคะเอกสารของอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งวันนี้จะถึงตอนที่5แล้วนะคะแต่คุณสมชายบอกว่าเช้านี้จะขอสลับเอาตอนเดือดขึ้นมาเขียนก่อนอาจารย์อินโทรไว้บอกว่าชื่อตอนสงครามดอกกุหลาบ War of the Roses สวนกุหลาบช่วยสวนกุหลาบมีสวนกุหลาบมาแฉและอีกสวนกุหลาบมาหนุนโหตอนนี้เขาบอกว่าดูเดือดมากใน OSK เลยคุณวิเชษฐ์นะเต๋าก็เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบสองพี่น้องปริศนานันทกุลกรวีพาราดอนก็สวนกุหลาบนะคะคนช่วยนะเอาเป็นว่าอดีตประธานกกต.ที่เป็นคนตั้งชุดที่36ก็สวนกุหลาบแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าท่านที่ปรึกษาของท่านอิทธิพรเนี่ยคุณอนุชาซึ่งอาจารย์สมชายบอกว่ามีบทบาทชี้นำในการประชุมของอนุชุดที่36เป็นอย่างมากจะเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบด้วยหรือเปล่าแต่ที่รู้จักก็คือเคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมากับท่านอดีตประธานกกต.คนที่พ้นวาระไปนั่นแหละนะคะคุณวิเชษฐ์ก็น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งนะอาจารย์สมชายเพราะว่าศิษย์เก่าสวนกุหลาบเขาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของสงครามดอกกุหลาบค่ะคุณวิเชษฐ์นะคะอาจารย์อินโทรบอกว่าเดือดจนเลิกสนใจข่าวนักเลงไว้ได้เลยคงไม่ต้องบอกว่านักเลงในความหมายของอาจารย์สมชัยหมายใครนะ
1: ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งในรายชื่อที่กรณ์พูดถึงเนี่ยเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติในปัจจุบันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยมีข่าวแว่วๆว่าอาจจะมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่นะแล้วก็ให้บรรดาตรียุทธนาแพรดำเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนี้ไปเพราะว่าแล้วร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็เป็นหนึ่งใน5นะของอนุกรรมการชุดที่36ที่เห็นว่าไม่ควรจะฟ้องทั้ง229คนกระวันตอนนี้มีการจับโยงกันแล้วนะว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนตรงนี้ไม่รู้ว่าหนึ่งเพราะปลัดกระทรวงยุติธรรมมีข่าวว่าไปกระทรวงยุติธรรมก็มาจากเลขาสอบตใช่ไหมร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็เคยเป็นรองเลขาสอบตมาก่อนนะแล้วก็เป็นอธิบดีกรมพึ่งแต่ว่าเขาเคยเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าจะได้กลับถิ่นเก่าไปเป็นอธิบดีแล้วก็แน่นอนกันมันโยงกับเรื่องประเด็นของสำนวนสอบสวนร่วงไงใช่ไหมจาก DSI ที่แหละนะไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็ปลัดกระทรวงจะอ้างเหตุผลนี้หรือเปล่าที่อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและให้อธิบดีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งในคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36นี่แหละนะครับคุณระวันนี้ประเด็นนี้มีนักข่าวไปถามนายกเมื่อวานนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเอาเรื่องหัวสวเนี่ยนะมาอภิปรายแน่นอนเลยจะโยงไปถึงพรรคการเมืองนักการเมืองด้วยจะสะเทือนรัฐบาลหรือเปล่านายกหัวเราะ บอกว่าผมก็ตอบแล้วรัฐบาลมาเมื่อไหร่สวมาเมื่อไหร่ไม่มีส่วนที่จะมาจับชนกันและเชื่อมโยงกันได้เหมือนถนนพระราม4กับสุขุมวิทมันพูดกันไปไม่มีทางบรรจบกันได้อยู่แล้วเพราะมันคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันนะโอเคนะนายกว่าอย่างนั้นนะเขาถามอีกถ้ายังฝ่ายค้านยังเปิดประเด็นความเชื่อมโยงต่อไปจะทำยังไงนายกบอกตามสบายตามสบายนะครับที่คำพูดของนายกเมื่อวานนี้โดนถามเรื่องนี้แหละว่าสวนะ
0: นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องจับตานะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมนี้ก็ถูกจับตามาตลอดแล้ว DSI เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรมที่ทาง DSI เนี่ยสังกัดอยู่นะคะสังกัดกับทางกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ถ้าเกิดข่าวที่จะย้ายพันธมิตรยุทธนาแพรดำซึ่งท่านก็อยู่ข้ามยุคมานะตั้งแต่ยุคที่ทางคุณทวีสอดส่องนะคะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมมาแล้วก็ทำเรื่องของคดีสวมาเนี่ยถ้าโดนโยกย้ายกันในจังหวัดนี้ก็ไม่แปลกถ้าเกิดฝ่ายค้านจะเพ่งเล็งเชื่อมโยงมาว่าเอ๊ะกำลังจะเป่าหรือว่าจะเคลียร์เอาคนที่ตัวเองไว้ใจได้เนี่ยมาอยู่ในชุดนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเด่นๆนะที่น่าติดตามกันท่านนายกเนี่ยก็ท่านก็ปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกว่าจะเอามาโยงได้ยังไงเรื่องของสวเกิดก่อนที่พรรคภูมิใจไทยจะได้มาเป็นรัฐบาลกันอีกนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวการเมืองเด่นๆที่ต้องจับตากันต่อในอาทิตย์นี้กันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเข้มประเด็นข้นหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
6: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
9: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
8: ครบทุกภูมิภาค
9: ทั่วไทย
8: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
9: ครบทุกระดับราคา
8: ราคาหลักล้าน
9: ไปจนถึง
8: หลายร้อย
9: ล้านบาท
8: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
13: ป์5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก GasTech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาร
14: ายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
15: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
14: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
15: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: และ
18: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเครื่องกรองน้ำจากเพียว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
20: 8:37 สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ในช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจครับช่วงแรกวันนี้ปกติคุณศินาผู้เอี่ยมจะรับหน้าที่ดำเนินรายการเธอติดภารกิจวันนี้ผมวรพงษ์แจ้งจิตมาเจอกันตั้งแต่8:30 เรายาวกันจนถึง10:00 เลยครับช่วงแรกครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยกันครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีข่าวมาว่าโครงสร้างแรงงานไทยนั้นกำลังเจอวิกฤตครับเนื่องจากว่าแม้มีผู้ว่างงานมากขึ้นแต่ตำแหน่งงานก็ว่างมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งดูเหมือนสถานการณ์นั้นมันจะสวนทางกับความเป็นจริงครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดแรงงานไทยครับด้านหนึ่งนั้นเราต้องพึ่งแรงงานต่างชาติซึ่งแน่นอนครับแรงงานต่างชาติตอนนี้ที่เราต้องพึ่งพาหนักสุดน่าจะเป็นกลุ่มของเมียนมาด้วยซ้ำเราใช้แรงงานต่างชาติอยู่ราวคิดเป็น100คนคนไทยที่ทำงานเนี่ยมีต่างชาติสัก10คนครับโดยเฉพาะเมียนมานี่มากสุดประมาณ 86% ตอนนี้เราขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนี้เยอะมากและเราต้องพัฒนาทักษะฝีมือมากแค่ไหนอย่างไรครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของวิกฤตตลาดแรงงานไทยกับดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ครับท่านประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติเข้าใจว่าท่านอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ธนิษฐ์ครับ
21: ดีครับคุณวรพงษ์ครับ
20: ครับสวัสดีครับเรื่องแรงงานนั่นมองซ้ายมองขวาต้องคุยกับอาจารย์เลยครับไม่รู้จะคุยกับใครตอนนี้มีข่าวล่าสุดออกมาซึ่งจริงๆนะผมคิดว่าคงไม่ใช่ข่าวล่าสุดเพราะว่ามันมีเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรแล้วเรื่องตลาดแรงงานโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยด้านหนึ่งเนี่ยแรงงานเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนหนุ่มสาวเราเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลงเพราะเรามีเขาเรียกว่าผู้สูงวัยมากขึ้นเขาก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถทำงานนะครับแต่ในงานในหลายๆประเภทเขาก็อาจจะไม่สามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยแรงงานต่างชาติที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ก็ขาดแคลนเช่นเดียวกันภาพรวมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นอะไรยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับเรียนถามอาจารย์หน่อยครับ
21: ก็ภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยมาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณสัก5 ปีแล้วนะ
20: ครับ
21: คราวนี้เหตุผลใหญ่ก็คืออัตราการเกิดกับอัตราการตายเนี่ย มันไม่สัมพันธ์กัน
20: นะ
21: คือคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าคนเกิดเพราะค่านิยมไงใช่ไหมคนรุ่นใหม่เขาก็มีเด็กน้อยหรือว่าไม่มีลูกอย่างนี้ไปถึงไม่แต่งงานเลยนะ
20: ใช่
21: มันก็ส่งผลต่ออะไรอัตราการเกิดของเราตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยนะครับ ในช่วงเอาว่าปัจจุบันนี้แล้วกัน 65.48 ล้านคนอันนี้ตัวเลขของกรมการปกครองนะ
20: ครับ
21: 65ล้าน 480,000 คนช่วง2ปีเสร็จๆเนี่ยเราลดลงนะจาก 66.5 ล้านคนเนี่ยหรือ 65.4 เนี่ยลดไปล้านเศษๆในช่วง2ปีเองนะ
20: ครับ
21: นะทั้งในอีก next 10ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรเราเนี่ยมันก็จะน้อยกว่า64ล้านคนประมาณ64ล้านคนเนี่ยก็จะลดลงไปอีกอย่างนี้แล้วเวลาพูดถึงอนาคตเนี่ยคือมันต้องมองไปถึง next labor next people ก็คือ next labor ใช่ไหม
20: ครับ
21: นะมันก็มาตรงคำถามที่ตรงนี้ว่าเออแล้วคนที่อายุเฉลี่ยของเราก็เพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้

0: อายุเฉลี่ยของเราเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ77ปีใช่ไหมตัวเฉลี่ยนะผู้หญิงผู้ชาย
1: 80นะครับคนอายุยืนขึ้นด้วยบางส่วนครับ
0: ใช่ๆผู้หญิงก็80ชายก็ 73.5 ปี average ก็คือ77ปีนะอายุมากขึ้นทีนี้มันก็กลับว่าอายุมากขึ้นแล้วปัญหาก็คือว่าสารภาษีเนี่ยมันจะลดลงเรื่องไหมคนออกจากคนแก่มากขึ้นอ่ะนี่ดีกว่าคนออกจากระบบงานมากขึ้นแต่ว่าคนเติมเข้าไปใหม่มันน้อยลงไอ้ฐานภาษีอนาคตเนี่ยมันจะติดลบนะตอนนี้ก็ติดลบนะงบประมาณขาดดุลเนี่ย
1: ใช่
0: งบประมาณขาดดุลเนี่ยคนหนุ่มสาว
1: มัน
0: น
1: ้
0: อย
1: ลง
0: ทำไมทำงาน
1: คนทำงานแล้วเสียภาษีให้กับรัฐน้อยลงคร
0: ับ ใช่ใช่แต่ว่าต้องการเงินจากรัฐมากขึ้นในแวดสวัสดิการเลยต่างๆเนี่ยคราวนี้เรากลับมาพูดถึงตลาดแรงงานสูงคนสูงวัยเนี่ยเวลาพูดคนสูงวัยเนี่ยมันคือคนประมาณสัก14ล้าน5แสนคน
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ1ใน5ของประชากรไทยเนี่ยมันเป็นคนสูงวัยนะอายุ60ขึ้นไปแต่ว่าเวลาพูดถึงแรงงานสูงอายุเนี่ยไอ้14ล้านคนเราคงเหมาหมดไม่ได้นะเพราะว่าอายุที่คนทำงานได้เนี่ยก็คือ60ถึง69ปี
1: บางคน60แล้วทำงานอยู่ครับ
0: ตรงนี้เรามีประมาณ8ล้าน7แสนคนหมายว่าอายุ60ถึง69ปีทำยังไงให้คนเหล่านี้เขากลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานอันนี้ก็เป็นความท้าทายใช่ไหม
1: คร
0: ับทีนี้เมื่อกี้คุณวรพงษ์พูดถึงตลาดแรงงานเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่แรงงานขนาดนี้ค่อนข้างจะตึงตัวนะตึงตัวยังไม่ถึงขนาดคือคนเราไปมองสังคมเราจะแรงงานตกงานกันเยอะแยะแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยแรงงานเรายังตึงตัวความต้องการเนี่ยมันยังมีมากกว่าสป라이นะท่านอัตราการว่างงานเราก็ต่ำนะเดือนที่แล้วก็ 1.1
1: คร
0: ับ เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก 0.9 เป็น 1.1 ก็อยู่ในค่าตรงเนี้ยแรงงานประกันสังคมนี่ก็เชิงจำนวนเนี่ยก็สูงสุดนะ 12.2 ล้านคนหมายถึงจำนวนไม่ได้ลดลงแรงงานในประกันสังคมเพิ่มขึ้นโดยซ้ำไปอัตราการว่างงานในประกันสังคมก็อยู่ในช่วงเฉลี่ยเนี่ย 2.4% คือยังภาพใหญ่เนี่ยทั้งแรงงานประกันสังคมแล้วก็แรงงานที่สำนักงานเสถียรชาติก็ไปเก็บเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแรงงานเราว่างงานกันเยอะแยะใช่ไหมอันนี้ต้องพูดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงกันแต่อาจจะมีข่าวนู่นข่าวนี่เพราะว่าไอ้บ้านเราเนี่ยยังไงดีมันเป็นสังคมเกษตรนะฮะเกษตรมันรับไปหมดนั่นเวลาจะมันต้องแยก
1: ตัวเลขที
0: ่
1: ตัวเลขเวลาสำรวจอัตราการว่างงานเนี่ยมันรวมภาคเกษตรไปด้วยไหมครับภาคเกษตรบางทีมันอาจจะไม่ได้ลงทะเบียน
0: เกี่ยวกับตัวเพี้ยนอันนี้มันทำให้ตัวเป็นตัวเพี้ยนเพราะว่าการสำรวจเนี่ยเขาสำรวจเนี่ยเขาไม่ได้นับหัวทุกคนนะเขาใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง
1: ใช่
0: กลุ่มตัวอย่างแล้วก็มีทุกเดือนด้วยนะใช่ไหมทั้งไอ้ตัวนี้คือตัวเพี้ยนภาคเกษตรก็จะเคลื่อนย้ายตลอดไงฮะตามฤดูกาลตามนี้อะไรต่างๆแล้วก็เรามีแรงงานอิสระเยอะนะฮะ
1: ใช่
0: 10ตัวล้านคน
1: ไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในฐานภาษีไม่ได้อยู่ในฐานประกันสังคม
0: แข็งลอยเต็มไปหมดเลยนะไอ้อะไรอ่ะไอ้ delivery อะไรทั้งหลายเนี่ยแอปทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าเต็มถนนได้หมด
1: ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานภาษีไม่ได้อยู่ในฐานประกันสังคม
0: ย
1: ัง
0: ไม่อยู่ในฐานภาษีเพราะว่าเขาพยายามจะเอากลับเข้ามาเป็นประกันสังคมเดี๋ยวว่าถามหาในจ้างไม่เจอไงผมอยู่กระทรวงแรงงานก็พยายามจะดันเอาพวกเนี้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกแอปอะไรเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าถามหาในจ้างไม่ได้ไงแค่เนี้ยกลับมาเมื่อกี้นี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่แสดงถือว่าความต้องการแรงงานยังสูงอยู่ก็คือเมื่อกี้พูดถึงแรงงานต่างด้าวไงฮะ
1: แล้วแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าอยู่ในแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าอยู่ในฐานภาษีหรือประกันสังคมไหมไม่เข้าถูกไหมฮะเข้าไหม
0: อย่างนี้ฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกกฎหมายนะ
1: ถูกกฎหมายเอาแบบมีใบอนุญาตทำงาน
0: รวมๆแล้วมันมีประมาณ4ล้าน3แสนกว่าคน
1: ครับ
0: วันนี้นะช่วง8เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านคนนั้นน่ากลัวไหมมกราคมถึงป่านตรงเนี้ยตอนต้นเดือนเนี่ยต้นมกราคมเนี่ย2ล้านกว่าคนตอนนี้4ล้าน3
1: คร
0: ับ ผมเห็นตัวเลขแล้วผมยังกลัวเลยมันเพิ่มทีเดียวแบบเกือบ2ล้านคนน่ะในช่วง8เดือนเนี่ย
1: ครับแต่เราก็มันเป็นงานที่คนไทยไม่ทำอ่ะใช่มั้ยฮะ
0: เราเปิดหมดเนี่ยเพราะว่าเรากลัวแรงงานขาดตรงกัมพูชา
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเรากัมพูชาออกไปเนี่ยเราก็เปิดเลยตอนเนี้ยคือไม่มีแรงงานผิดแทบจะไม่มีผิดกฎหมายเพราะเรารับหมดไง
1: ใช่
0: ไหมตอนนี้ในจำนวนนี้มันเป็นแรงงาน3สัญชาติเนี่ยประมาณ4ล้านคน
1: คร
0: ับ แต่ 5% เป็นเมียนมานะ 85% เป็นเมียนมาตอนนี้ไอ้ตัวเลขเนี้ยมันก็บอกเป็นนัยยะว่าความต้องการยังสูงอยู่ตัวเลขของกรมจัดหางานเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนมานายจ้างต้องการ3แสนกว่าคนแต่ว่าเขาบรรจุได้170,000กว่าคนคือบรรจุได้ 46% เนี่ยบางคนที่นายจ้างต้องการอันนี้ดีกว่าได้ครึ่งเดียวเองนะ
1: เขาอยู่ในฐานภาษีหรือเขาอยู่ในฐานประกันสังคมไหมคุณ
0: ผู้ที่ต่างด้าวฮะ
1: ใช่ครับ
0: ต่างด้าวเนี่ยถ้าเขาไปแรงงานในระบบเนี่ยมันก็จะอยู่ในฐานภาษีด้วยแล้วก็เขาก็ได้ประกันสังคมด้วยจริงเขาได้มาตรานี่ไงฮะมาตรา3ไอ้มาตรา40เนี่ย
1: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็จะรวมอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถนับได้ว่าเป็น
0: ใช่ในระบบนะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: ต้องถูกต้องตามกฎหมายใช่ใช
0: ่ต้องถูกต้องเสียภาษีฮะนายจ้างต้องหักเหมือนปกติอย่างเงี้ยต้องหักนะครับแต่ว่าที่คนไม่พูดคือว่าบ้านเรานี่ใจดีเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรี30 บาทเลยพวกเนี้ยเขาก็ได้สวัสดิการพวกนี้ด้วยนะเรียนฟรีด้วยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็กลับมาที่ตรงนี้ว่าไอ้สภาพแบบเนี้ยเราจะเดินหน้ายังไงใช่ไห
1: ม
0: นะครับคือที่บ้านเราโชคดีอย่างนะคืออันที่จริงต้องยอมรับก่อนว่าไอ้ฉากทัดต่อแรงงานเราเนี่ยเรายังณวันนี้เนี่ยเรายังพึ่งแรงงานเข้มข้นหมายว่าที่ต้องใช้กำลังเยอะๆภาคเกษตรของเราเนี่ยคนตั้ง13 ล้านคนอะ
1: บ
0: ริการภาคการผลิตเกินกว่าครึ่งก็ยังใช้แรงงานใช่ไหมทั้งณวันนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องการแรงงานส่วนไอ้อุตสาหกรรมที่มันจะเป็นพวกเลเบอร์ไลท์อินดัสทรีเนี่ยมันเป็นอนาคตยังไงเลี่ยงไม่ได้คืออนาคตจากนี้ไปการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นเลเบอร์ไลท์คือใช้คนน้อยใช้เครื่องจักรออโตเมชันอะไรเลยดี AI ก็มาเยอะนี่ต้องยอมรับใช่ไหมนะครับก็มาเยอะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือว่าเอ็กซ์พอร์ตของเราเนี่ยมันโตเอ็กซ์พอร์ตของเราเนี่ยอยู่ใน GDP 58% นะปีนี้โตตั้ง 7% นะมันหนุนไงฮะมันหนุนให้เกิดการจ้างงานและเอ็กซ์พอร์ตมันมีอุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อการส่งออกมีซัพพลายเชนบริการโลจิสติกอะไรมันอยู่ในมันอุ้มคนไม่เกินครึ่งของแรงงานทั้งระบบรวมทั้งเกษตรด้วยนะ
1: การ
0: ส่งออกข้าวโพดมันข้าวฝรั่งยางพาราเนี่ยนั่นมันพอเอ็กซ์พอร์ตมันต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยเฉพาะปีนี้บูมมากที่สุดในรอบหลายปีนะมันก็เลยทำให้ตลาดแรงงานเราค่อนข้างจะตึงตัวต่างจากหลายประเทศจีนตอนนี้แย่เลยนะคนว่างงานคนหนุ่มสาวเนี่ย 17% นะ
1: โอ้โหครับ
0: จีนหนักฮะภาพที่ไม่เคยเห็นคือคนไร้บ้านในทั้งปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มีคนไร้บ้านแล้วนะนะครับก็
1: งานเขามีน้อยลงไม่รองไม่เพียงพอต่อคนในประเทศ
0: ตลาดตัวไงมันลบไปอิหร่านแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดมามันไม่โตมาเจออิหร่านสหรัฐอเมริกาเจอยูเครนอะไรพวกเนี้ยนี่กำลังการผลิตเขาสูงมากอ่ะที่ทั้งจะเก็บภาษีอะไรอ่ะกำลังการผลิตส่วนเกินไงเก
1: ็บ
0: จีด้วยเก็บไทยด้วยนะรู้สึกใช่ไหมนะครับไอตรงเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าแต่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงอนาคตใช่ไหมอนาคตถ้าคนมันลดน้อยลงอย่างนี้แล้วจะพึ่งต่างชาติตลอดไปเนี่ยมันก็ยากทีนี้คำถามว่าไอ้ตลาดแรงงานไอ้คนสูงวัยจะกลับเข้าสู่แรงงานเนี่ย
1: ครับ
0: มันผมว่านโยบายของรัฐเนี่ยชักเข้าชักออกเนี่ย
1: เรื่องอะไรครับ
0: เรื่องเกี่ยวกับต่างด้าวไอ้เรื่องแรงงานขยายอายุเวลาเกษียณเนี่ย
1: จาก60เป็น65
0: ปีที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินพูดเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการด้วยคือเกษียณผมก็เป็นคนจัดทำรายงานเรื่องนี้อยู่ในกระทรวงแรงงานด้วยขยายเกษียณนึงเอกชน65ปีของรัฐด้วยใช่ไหมมาวันนี้เนี่ยพูดถึง early
1: retire
0: เห็นไหมต้นปีพูดถึงขยายเกษียณราชการและก็เอกชนตอนนี้มาพูดถึงเรื่อง early retire
1: มันเป็นเพราะว่าภาคเอกชนบางหน่วยงานบางแห่งนะครับผมได้ยินข่าวมาหลายเดือนมากแล้วภาคเอกชนขนาดใหญ่บางแห่งบอกว่าอ่ะใครอยากจะออกจากงานอายุ 45-50คุณก็ออกจากงานได้นะเราเปิดโอกาสให้คุณเข้าโครงการมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ
0: ตอนนี้มันจะกลายเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยทุกพวกสถาบันการเงินนะ
1: อุต
0: สาหกรรมที่เขาใช้ออโตเมชัน
1: จริงครับ
0: ว่าแต่ของผมเองก็เดี๋ยวนี้เราเลือก AI เข้ามาเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ว่าอนาคตเนี่ยคนหลายหน้าที่มันจะหายไป
1: เราใช้คนน้อยลง
0: เออมันยังไงมันเรียกไม่ได้ทีนี้กลับมาราชการก่อนราชการตอนนี้เนี่ยนโยบายคือ early retire ไม่ใช่ต่อเกษียณเห็นไหมไอ้คำถามว่าพวกเนี้ยโอเคได้12เข้าได้อะไรออกไปแล้วเนี่ยอายุ50หรืออีก10กว่าปีแล้วคนไม่ตายอายุตั้ง77ปีอะเฉลี่ยถ
1: ู
0: กไหม
1: อายุยืนขึ้น
0: ก็จะอยู่ยังไงอะใช่ไหมก็จะอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นคำถามขณะที่เอกชนเนี่ยอันนี้เป็นกระแสที่รัฐบาลต้องตั้งรับให้ดีนะผมบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยตลาดแรงงานมันจะเปลี่ยนจากตลาดแรงงานตึงตัวมันจะเป็นว่าเราจะมีการว่างงานสูงเพราะว่ามันเริ่มใช้อะไรนะฮะใช้เครื่องจักรใช้ออโตเมชันโรบอติกAI เนี่ย AI นี่เรานึกถึงแต่ในอุตสาหกรรมนะใช้มากที่สุดคือภาคบริการและเร็วด้วยอุตสาหกรรมนี้ต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเครื่องจักรอุตสาหกรรมมันเอา AI มาใช้ในระบบ ERP โปรแกรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะตั้งแต่บัญชีรับงานมาส่งของอะไรเดี๋ยวนี้มันใช้ AI นะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้ AI เป็นคนรับสายแล้วนะ
1: ผู้ได้เลยไม่ต้องใช้คนไม่ใช่ใช้โอเปอเรเตอร์นะ
0: ไม่ใช่ฮะมันใช้ลิสต์เลย
1: โอ้
0: โหคุยกันได้เรื่องงานเลยฮะ
1: ไม่ต้องใช้คนโอ้โหลึกขนาดนั้นแล้วข้อมูลที่ตอนคุยกันได้
0: เราทำเป็นตัวตุ๊กตาพูดได้จะภาษาไหนก็พูดได้คือไม่ได้แค
1: ่
0: ถึงขนาดโต้ตอบแต่มันบอกว่าคุณจะซื้ออะไรสนใจผลิตภัณฑ์อะไรอยากได้แคตตาล็อกไหมก็ส่งไปให้ทางมือถือเลยมันไปไกลแล้วไงใช่ไหมมันไปไกลไอ้นี่ระดับเด็กๆเล่นเลยนะ
1: ภาพมันเป็นอย่างนี้ไหมครับภาพมันดูสวนทางแบบนี้ไหมครับคือว่าคนว่างงานมากขึ้นงานขาดแคลนแรงงานแล้วคนที่ว่างงานมันก็ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำงานได้แต่เขาก็ไม่ได้เข้าตลาดแรงงานแล้วเพราะว่าเกษียณ60ในขณะเดียวกันกลุ่มคนส่วนหนึ่งซึ่งกำลังขยายตัวมากขึ้นคือตัวเลขของคนที่ทำงานอิสระมากขึ้นมาทำขายของออนไลน์มากขึ้นไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่เข้าสู่ระบบตัวเลขมันก็เลยดูเหมือนว่าเหลื่อมกันอยู่เพราะเขาเป็นอาชีพอิสระเขาก็ไม่ได้เข้าอยู่ฐานภาษีบางส่วนก็ไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมบางส่วนก็เข้าระบบมันก็เลยดูตัวเลขมันเลยดูเหลื่อมล้ำกันดูแบบกระจัดกระจาย
0: แล้วตัวเลขเหมือนกับพวกเนี้ยเป็นงานที่สมาร์ทเป็นอาชีพที่มันสมาร์ทอ่ะแต่จริงๆมีแต่คนขายมันไม่มีคนซื้อเด็กของเราครึ่งหนึ่งออกจากระบบการศึกษาปีละ400,000คนเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่ทำงานอันนี้ก็มีตัวเลขสถิตินะก็เนี่ยฮะไปทำเรื่องออนไลน์อีคอมเมิร์ซไปทำอาชีพอย่างที่บอกอิสระทุกคนคิดอย่างนี้หมดเนี่ย
1: ครับ
0: นะคุณก็เลยแข่งกันเองและเด็กรุ่นใหม่มามันก็เฟสฟาก็ตัดราคากันนะมันไม่ยั่งยืนอันนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดคือไปทำอาชีพอิสระจะค้าขายเนี่ยคุณเห็นว่าตอนนี้ร้านอาหารเจ๊งกันไปหมดเลย
1: ใช่ถูกครับ
0: ใช่ไหมเพราะทุกคนคิดเองไม่ออกจะเปิดร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรแต่งตัวสวยไปซอยก็เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ครัวท้ายจนท้ายซอยต่างจังหวัดในสวนยังมีในบ้านผมมีบ้านสวนอยู่
1: ครับ
0: อยู่ที่อะไรนครชัยศรีกลางสวนยังมีเลยนะอันนี้เรากลับมานิดนึงเนี่ยในอีกเน็ก5ปีเนี่ยเน็ก5ปีนี่พอสั้นๆเลยนะมันจะเกิดสองสถานะคือหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะว่างงานกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะขาดแคลนในงานที่ขาดแคลนมันยังต้องพวกแบกหามอยู
1: ่
0: ใช่ไหมพวกใช้แรงหนักเนี่ยแบก
1: พวกเลเบอร์ทั้งหลายเล
0: เบอร์ก่อสร้างก่ออิฐก่อปูนอะไรต้องใช้ระยะหนึ่งมันถึงจะเป็นใช้สำเร็จรูปแต่มันก็ต้องมีแรงงานอยู่ต้องมาเกษตรของเราเนี่ยคุณจะปรับตัวยังไงเนี่ยข้าวยางพาราไม่มีเครื่องตัดยางเลยนะ
1: พูดง่ายแถวสมุทรสาครแถวแพปลาแพกุ้งยังต้องใช้คนอยู่อะไรอย่าง
0: นี้
1: ใช่ไหม
0: ตกเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมมันใช้คนทั้งนั้นเลย
1: ผม
0: ไปกับข้าว
1: ผมเข้าไปแถวตลาด ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองบ่อยๆเนี่ยโอ้โหผมเห็นแรงงานต่างด้าวเยอะมากเลยนะฮะอย่างนี
0: ้คุณเข้าไปในท่าเรือที่ไหนก็ได้แรงงานต่างด้าวกรรมกรก่อสร้างเอาของมาถูกส่งออกเนี่ยเอาของเข้าตู้ออกตู้ใครอะฮะนะอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกขับรถบรรทุกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะผมกำลังจะเสนอกระทรวงแรงงานเนี่ยให้รับแรงงานต่างด้าวเหมือนต่างประเทศเอาพม่านี่แหละอ่านภาษาไทยออกพูดไทยได้เนี่ยก็มาฝึกเขาไม่มีคนขับรถแล้วนะไอ้แก
1: บอกว่าค
0: นขับรถอายุของเราเฉลี่ย50 ปีอัพนะ
1: เขาไม่อนุญาตให้ทำอาชีพขับรถหรอครับคนต่างด้าว
0: ไม่ยังทำไม่ได้แต่ในต่างประเทศแต่ในยุโรปเนี่ยอนุญาตละ
1: ครับ
0: เราเคยเห็นรีวิวมีคนไทยขับรถในอเมริกาเห็นไหม
1: ใช่ผมเคยเห็นขับรถเทรลเลอร์ขับรถหัวลากคนไทยก็มี
0: รถจอดแล้วนะหน้าวันนี้ก็เป็นทุกจอดแล้วนะเทรลเลอร
1: ์ไม่มีคน
0: จอดบางหลายคันเลยไม่มีคนนะ
1: โ
0: อ้ก็หนึ่งไม่คนไม่มันไม่มีคนเข้ามาไงคนรุ่นใหม่พูดถึงขับรถมันอาชีพไหมมัน
1: ดูคนไม่เข้ามาเพราะเขาไม่เข้ามาเองหรือเขาไม่มีทักษะพอที่จะเข้ามา
0: เขาไม่เข้ามาเอง
1: อ๋อ
0: สองก็คือไอ้ทักษะแต่ก่อนเรามีเด็กรถจำได้ไหม
1: ครับ
0: รถทุนบนโฟงนี่ทันเด็กเห็นเด็กรถไหมหมายว่า
1: คนขับ
0: รถต้องมีเด็กรถด้วย
1: ใช่
0: ตอนหลังเราห้ามมีเด็กรถไงไอ้เด็กรถเนี่ยมันคอยนะดูเช็ดรถไอ้ลมรถลอยทั้งหลายเนี่ยแต่คันนี
1: ้มันรถมาทำความสะอาดรถมาอะไรพวกนี้
0: ม
1: ัน
0: ฝึกงานไปในตัวไงฮะพอตอนเราห้ามมีเด็กรถเนี่ยมันตัดขาดคนรุ่นใหม่ก็เลยมันตัดขาดเอาไปเลย
1: ทางออกของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังคุยกันเรื่องแรงงานคืออะไรครับถ้าอย่างนั้นอาจารย
0: ์มันจะเกิดสองสถานะมันจะขาดในกลุ่มหนึ่งไอ้เกิดก็คือว่ามันไม่มีงานให้ทำอ่ะอย่างที่เราพูดถึงแรงงานสูงวัยอย่างเงี้ยนะเพราะเราอยู่ในสังคมสูงวัยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมถ้าออโตเมชันมันเข้ามา AI มันเข้ามาแต่ทั้งภาคบริการอุตสาหกรรมแล้วเราจะไปรับคนแก่ทำไมเมื่อเรายังมีคนตั้งเยอะแยะไอ้คนเก่าเรียงเออรี่รีทายเลยนะ
1: คุ
0: ณไปรับคนแก่ก็มาทำไม
1: จริง
0: ใช่ไหมแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่เอื้อจึงถ้าประกันสังคมอะไรมาตรการจูงใจทั้งหลายเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยจะเอาแบบกฎหมายแรงงานเปี้ยเอาฉันเข้ามาชั่วคราวเดือนนึงสองเดือนฉันจ้างออกเอากฎหมายบอกนี้ถือไปเลิกจ้างต้องจ่ายค่าเลิกจ้างใช่ไหมหรือเราจะจ้างเป็นรายชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงบอกจ้างก็ได้แต่ต้องจ่ายเต็มนะต้องจ่ายเต็ม8 ชั่วโมงคือกฎหมายมันไม่เอื้อที่จะจ้างแรงงานสูงวัยไงฮะเพราะคุณไปใช้มาตรฐานแรงงานแรงงานวัยทำงานต้องแยกออกมาเลยฮะต้องยืดหยุ่นนะผมยังบอกว่ามันจะขาดสองพวกไงไอ้พวกที่เกิน
1: สงสัยต้องมีภาคสองครับ
0: คุณจะไปจ้างทำไมในเมื่อไอ้คนหนุ่มเลยไอ้คน45ที่พี่ชิบอก45ยังเลยรีทายอ่ะแล้ว
1: สงสัยต้องมีภาค2ครับอาจารย
0: ์อะไรก็เข้ามารปภเนี่ยนะเดี๋ยวนี้รถตู้เยอะนะฮะใคร
1: เวลาหมด
0: ตามตึกอะไรมันไม่มีคนแต่ก่อนจะมีคนคอยตรวจ
1: เวลาหมดครับอาจารย์สงสัยต้องมีภาค2ครับอาจารย์รบกวน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนัดคุยกันใหม่ครับอาจารย์พอดีเวลาหมดจริงๆอันนี้เรากำลังเห็นปัญหาเราเห็นสถานการณ์เราเห็นทางที่มันกำลังท้าทายในอนาคตแต่เดี๋ยวโซลูชัน
0: ชัดๆ
1: เราคงต้องมานั่งคุยกันในแง่ของ Next Level มันจะก้าวต่อไปยังไงไว้โอกาสหน้านัดใหม่ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธนิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดร.ธนิตโสรัตน์ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติกับช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วมาคุยกันต่อในช่วง9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: ขณะนี้เวลา9:00 น.
7: แหวนเครือรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยายนนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดรัฐบาลตั้งเป้าจัดระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน69นี้คาดทันใช้ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้โดยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงหนุ่มสอนรามเดือดโดนแอบอ้างชื่อโปรโมทเว็บพนันหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เดือดจัดหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อและนามสกุลของตนเองไปแอบอ้างในการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แนบลิงก์ชักชวนประชาชนและแฟนคลับให้ใช้งานเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดและความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยหนุ่มสอนรามออกมาโพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook ส่วนตัวป้องกันไม่ให้แฟนคลับและประชาชนตกเป็นเหยื่อพร้อมระบุข้อความว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์โดยสอนรามออกมาโพสต์ข้อความย้ำเตือนอีกครั้งมีเว็บพนันแอบอ้างชื่อตนและเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนพี่น้องอย่าหลงเชื่อและอย่าแปะลิงก
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: จุดจุดห้า FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
14: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
15: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
16: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 9 นาฬิกา 8 นาทีเข้าสู่ช่วง CEO Vision Plus ในช่วงที่2นะครับผมประเด็นที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทวีตใน Truth Socialแล้วก็คงมีหลากหลายประเด็นครับวันนี้เราเจอกันครับวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็เข้าสู่ช่วงเซลชันในเบรกที่2ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับที่จะมาพูดคุยกันในเบรกนี้นะครับมีข่าวสารดีๆเพิ่มเติมกันเป็นประจำในทุกๆวันครับก็คือเรื่องของการออมเงินครับธนาคารออมสินครับมีข่าวดีกันอีกครั้งออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31ตุลาคมนี้นะครับ2069ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยในเบรกแรกวันนี้นะครับเราคุยกันหลัง9นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์กับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณราพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับในแต่ละสัปดาห์ที่เรามาเจอกันในวันจันทร์ถ้าไม่เป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในอาหรับหรืออาเปอร์เซียเรื่องทรัมป์ก็จะมาแรงแซงเหมือนกันเพราะว่าช่วงปลายปีนี้เขาก็จะมีการเลือกนะครับเลือกตั้งกลางเทอมล่าสุดมีคำกล่าวคำขู่ถึงเรื่องของการขึ้นอัตราภาษีนะครับเราก็อาจจะยกเลิกไม่ค้าขายกับประเทศที่เขา เสียดุลการค้าเลยด้วยซ้ำแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องนี้ที่เราจะคุยกัน
6: ผมคิดว่าหลายคนยังก็งงๆอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์แกไปโยง2เรื่องนี้มาได้ยังไงแต่ว่าเรื่องของช่องแคบพอมูสก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้าว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อแล้วก็มีการตอบโต้กันไปกันมาเดี๋ยวอิหร่านก็ถูกอิหร่านก็โจมตีทางอเมริกาก็โจมตีอิหร่านไปมาที่สำคัญคือในช่องแคบพอมูสเนี่ยก็คงจะยืนยันได้ว่าเรือคงผ่านไปได้ไม่กี่

0: ตอนนั้นเนี่ยที่ตกใจกันตอนที่รัสเซียบุกยูเครนตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลที่อเมริกาก็สูงไปตรงนั้นแล้วนะครับแล้วน้ำมันดีเซลเราก็รู้ว่าสำคัญมากในการที่ใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆแสดงว่าทาง Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐเองก็คงไม่กล้าที่จะลดดอกเบี้ยตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแน่นอนนะครับตรงกันข้ามเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาแล้วเนี่ยสูงเกินกว่าที่ตลาดคาด3 เท่าตัว
1: อันน
0: น
1: ี้
0: ะคร
1: ท
0: ับ
1: ำ
0: ท
1: ก
0: ี
1: ็
0: ่ต
1: มา
0: ลา
1: เ
0: ด
1: คล
0: ค
1: ม
0: าด
1: มาก
0: การ
1: น่า
0: ได้
1: ดูเลยอาจารย์
0: ใช่ครับคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น162,000ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ตลาดคาดการแค่53,000เท่านั้นเองนะครับเป็นอย่างนั้นแน่นอนตลาดก็คาดการว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่15-16 กันยาคือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณสัก60%นะที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ซ้ำนะครับอย่างที่เราทราบการประชุมครั้งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้มีการประชุมซึ่งเสียงแตกไปแล้วว่ามีเสียงตั้งประมาณ3 คนที่มองเห็นว่าควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วได้ซ้ำนะครับก็มีข้อมูลเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็เราก็ได้เห็นข่าวว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งรองประธานดีเจดีวานส์ทั้งรัฐมนตรีคลังสกอตต์แบสเซนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์คือพีเตอร์นาวาโรพยายามออกมาพูดในที่สาธารณะกดดันแบงก์ชาติของอเมริกาไม่ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าเสียงที่มีน้ำหนักมากที่สุดและทุกคนต้องติดตามดูที่สุดก็คือเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับซึ่งเมื่อวันที่4 กันยายนอย่างหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยปรับขึ้นมาเนี่ยทรัมป์แกก็กล่าวชมตัวเองก่อนว่าเนี่ย การจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นตั้ง162,000 ล้าน
1: หนึ่งแสน
0: ต
1: ำแหน่ง
0: นะครับก็มันสูงเกินกว่าที่หลายคนคาดแต่ว่าไม่ได้ผิดคาดของทรัมป์ก็เลยนะครับแล้วก็แกก็เลยไปโยงตรงนี้ว่าโอเคแปลว่าประเทศแข็งแรงมากประเทศอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจแข็งแรงมากและก็โยงว่าประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากเนี่ยก็แปลว่าดอกเบี้ยต้องลดลงแปลว่าดอกเบี้ยต้องลดลงเพราะว่าเป็นประเทศที่เครดิตดีประเทศที่เครดิตดีอันนี้เขาก็เลยแกก็เลยพูดต่อว่าเพราะฉะนั้นอเมริกาควรจะมีดอกเบี้ยต่ำที่สุดในโลกเพราะว่าเครดิตดีที่สุดในโลกนะครับโอเคถามว่าในหลักการเนี่ยถ้าอย่างอื่นนิ่งหมดเนี่ยใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแต่ว่าปัญหาคืออย่างอื่นมันไม่ได้นิ่งไงราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับน้ำมันมันสูงนะครับ
1: เงินเฟ้ออ
0: ัตราการว่างมันต่ำเงินเฟ้อก็สูงเกินเกณฑ์มา5 ปีแล้วเหมือนกับไม่นับปัจจัยอื่นๆเลยที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอื่นที่สำคัญในการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ตามกฎหมายธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วตอนหลังตัวเองก็ตั้งหมุดหมายให้ตัวเองไว้ว่าจะต้องคุมเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 2% ต่อปีนะครับแต่เงินเฟ้อมันอยู่สูงกว่า 2% ต่อปีมา5 ปีเต็มแล้วฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังคล้ายๆกับละเมิดแมนเดตตัวเองละเมิดอำนาจหน้าที่ของตัวเองอ่ะไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ตัวเองฉะนั้นธนาคารกลางสหรัฐก็เลยอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากว่าต้องการที่จะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้มันตึงไปกว่านี้อีกนะครับนโยบายการเงินต้องตึงไปกว่านี้อีกเพื่อจะคุมเงินเฟ้อให้ปรับลดลงแล้วก็ในเควินวอชเองตอนที่ไปพูด เป็นท่านโฮที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกก็พูดชัดเจนนะครับว่าแกเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเข้าไปสู่จุดหมายจุดเป้าหมายให้ได้ที่ 2% แล้วแกก็พูดเองว่าตอนนี้สภาวะทางการเงินก็ไม่เห็นตึงเท่าไหร่เลยแล้วแกพูดเองด้วยว่าเงินเฟ้อก็สูงเกินกว่าเกณฑ์ในแพร่ขยายไปในหลายๆสาขาของเศรษฐกิจเลยคือพูดแบบเนี้ยมันหินหรือมันพยายามไปบอกใบ้ว่าอย่างเงี้ยนโยบายการเงินต้องตึงขึ้นนะครับซึ่งตอนที่แกพูดเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกของตลาดว่ามั่นใจว่าเควินวอชเขาจะ

0: ความเป็นอิสระจากการเมืองเขาพร้อมที่จะคุมเงินเฟ้อจริง
1: ๆ
0: ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทรัมป์แกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นการไปกดดันเควินวอชอย่างมากนะครับแม้ว่าทรัมป์เองตอนนี้ก็ยังไม่เคยไปต่อว่าวอชโดยกล่าวชื่อโดยตรงยังไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทรัมป์คงยังชอบเควินวอชอยู่ทรัมป์นี่แกจะเป็นคนที่ชอบดูว่าใครออกทีวีแล้วดูดีแกก็จะชอบคนนั้นกรณีของเควินวอชนี่แกพูดว่าเควินวอชเนี่ยดูดีมากเลยออกทีวีแกก็ชอบนะครับแต่คราวนี้มันถามว่าแล้วแนวคิดของทรัมป์เนี่ยคิดแบบไหนก็ต้องบอกแนวคิดของทรัมป์เนี่ยคิดเหมือนกับเป็นลูกค้าธนาคารเหมือนกับผู้ประกอบการเป็นลูกค้าธนาคารแล้วเป็นของผู้ธนาคารธนาคารเห็นว่าโอ้ยคุณถ้าทางเครดิตดีเนี่ยคุณแข็งแรงเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยต่ำแกก็คิดแบบนั้นแกพูดจะเอาแบบจะเอาแค่นี้แหละนะครับทีนี้แต่ที่มันน่าสนใจแล้วก็แปลกใจมากๆก็คือว่านะครับแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทำให้แกอย่างนี้เนี่ยนะครับแกจะบอกว่าแกก็จะไปหยุดการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยแกใช้คำอย่างนั้นเลยนะครับแกบอกว่า lower the rate or I will stop trading with countries with which we have a deficit คราวนี้มันก็งงๆว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวด้วยยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเราก็จะไม่ค้าขายกับประเทศที่เราที่เขาเกินดุลการค้าเราอย่างนั้นใช่ไหมฮะเงื่อนไขอะไร
0: แกไม่ใช่คำว่าเราแกบอกแกจะใช้อำนาจหยุดการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วย stop tradingหยุดการค้าขายนะครับอันเนี้ยคำถามคือว่าเป็นการขู่แบบไม่มีสาระไม่มีที่มาที่ไปหรือเปล่าคือมีอำนาจหรือเปล่าคำถามคือมีอำนาจหรือเปล่าแกก็ขยายความว่าแกมีอำนาจตามที
1: ่บอกศาลฎีกาให้แกทำ
0: ฎีกาตัดสินไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คำถามก็คือว่าจริงหรือเปล่านะครับผมขอคุยเรื่องอันนี้ก่อนคำถามว่าคือจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าที่ทรัมป์พูดตรงนี้จริงจริงนะครับพอหลังกลับไปเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้ว
1: คร
0: ับหลังจากทรัมป์ประกาศ Liberation Dayวันที่แกประกาศเก็บภาษีของประเทศทั่วโลกเลยทุบตับไปเลยประเทศไทยโดน 36% นะครับแล้วประเทศอื่นๆก็โดนไม่ถึง 50% วันนั้นเนี่ยนะครับทรัมป์แกใช้อำนาจกฎหมายที่เรียกว่า IEPA นะครับมันเป็นอำนาจที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า International Emergency EconomicPowers Act นะครับกฎหมายอันนี้เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของการควบคุมการค้ากับประเทศคู่ค้าเมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ Economic Emergency นะครับแกก็อ้างอำนาจนี้เล่าไปขึ้นภาษีศุลกากรอย่างที่เราทราบตอนเดือนวันที่9เดือนเมษายนของปี2025นะครับหลังจากนั้นจำได้ไหมตลาดหุ้นก็แท้งลงไปเลยพังเลยแกก็เลยบอกโอเคขอยืดผลการบังคับใช้ไป90วันก่อนแล้วก็ไปเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเราก็เจรจาตกลงกันไม่ได้ที่ 19% แล้วประเทศอื่นก็เจรจาไปเหมือนกันนะครับ
1: มันเรื่องเดียวกับที่ศาลฎีกาสั่งให้ทำคืนภาษีที่เก็บมาอันเดียวกันไหมคร
0: ับ ใช่ครับแต่ว่าผมไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เมษาของปีที่แล้ว
1: โอเคคร
0: ับแล้วพวกเราก็เจรจากันจนกระทั่งมีข้อตกลงอย่างเช่นเราก็มีข้อตกลงกับอเมริกาเรื่องของเรามีกรอบการเจรจาที่เรียกว่าframework on reciprocal trade เนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาปี2025ปีที่แล้วที่เราประชุมอาเซียนซัมมิต
1: ครับ
0: ครับจำได้ไหมแล้วก็ทรัมป์ก็บินมาแล้ว
1: ม
0: ก็
1: าม จ
0: า
1: ำได้คร
0: ค
1: ับ
0: ล้ายๆก็มาหยุดยิงเรื่องของการระหว่างไทยกับกัมพ
1: ก
0: ู
1: ัม
0: ช
1: พู
0: า
1: ช
0: ด
1: า
0: ้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีให้ framework agreement ก
1: คร รั
0: อ
1: บ
0: บของการนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้าที่เรียกว่า reciprocal agreement on reciprocal trade
1: ครับ
0: แล้วเราก็โดนภาษี49%
1: ครับ
0: อันนี้ยังบนพื้นฐานของการใช้อำนาจ IEEPA อยู่แต่หลังจากนั้นอย่างที่คุณวรพงษ์พูดนะครับในที่สุดแล้วหลังจากที่ถูกทรัมป์ถูกธุรกิจหลายๆธุรกิจเขาฟ้องส่งเรื่องขึ้นไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินกลับมาเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ของ
1: ค
0: ป
1: ร
0: ี
1: ับ
0: นี้
1: ครับ
0: ว่าอำนาจของทรัมป์ในเรื่องการใช้ IEEPA เนี่ยควบคุมการค้าได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อำนาจนี้ไปใช้ขึ้นภาษีศุลกากรได้การขึ้นภาษีการเก็บภาษีเป็นอำนาจโดยตรงและผู้เดียวของรัฐสภา
1: ครับ
0: แต่มันเปิดช่องให้เห็นว่าถ้าทรัมป์แกจะห้ามใช้คำว่า prohibit นะครับถ้าทรัมป์แกจะห้ามการค้าเลยเนี่ย
1: ได
0: ้แกทำได
1: ้
0: แต่เก็บภาษีไม่ได้แต่เก็บภาษีไม่ได้นะครับอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอโดนการตัดสินเมื่อวันที่20กุมภาเนี่ยแกก็ต้องหาอะไรมาทดแทนแกก็ไปอ้างกฎหมายอีกอันนึงนะครับเป็นกฎหมายการค้าปี1974มาตรา122ซึ่งให้อำนาจฉุกเฉินในการแก้ปัญหาการขาดดุลการขาดดุลทุนสำรองการขาดดุล balance of payments นะครับโดยมีอำนาจที่ให้เก็บภาษี 10% ทุกกับทุกประเทศไป150วันแกก็ใช้อำนาจนั้นยันเอาไว้ก่อนว่าโอเคโดน 10% โดน 10% นะครับ
1: อ
0: ันนี้คือดุลคืออำนาจภายใต้การบอกว่ามีปัญหาดุลชำระเงินซึ่งจริงๆอเมริกาไม่ได้มีหรอกแต่แกก็เลี่ยงบาลีมั่วไปแล้วก็เก็บ 10% คราวนี้พอหลังจากเก็บ 10% แล้วเนี่ยนะครับแกก็สั่งให้ USTR เนี่ยสอบสวนประเทศคู่ค้าต่างๆโดยอ้าง Section 301ของกฎหมายการค้านะครับอันนี้เป็นมาตรา301แล้วเนี่ยแล้วเราก็โดนคดีกัน2คดีคดีที่1คือการที่ประเทศคู่ค้าไปใช้แรงงานบังคับอันนี้แกใช้อำนาจอันนี้ไปอ้างว่า60ประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยใช้แรงงานบังคับทดนำเข้าสินค้าที่มีแรงงานบังคับเราก็เลยผิดนะครับ
1: ก็ไปหาเรื่องเอาเรื่องเอาเงื่อนไขอื่นมาทดแทนว่างั้น
0: ถูกต้องมาทดแทนเมื่อไอกฎหมายมาตรา122มันหมดอายุหลังจาก150วันเราก็โดนแทนโดย 12.5% ประเทศอื่นเขาก็โดน 10%
1: คร
0: ับ นี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แปลว่าเรายังไม่โดนน้อยกว่าเดิมคือ 19% จริงไหมครับจริงๆเรากำไรอยู่7ประมาณ 6.5% นะครับแต่บางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งมีข้อตกลงการค้ากับทรัมป์แล้วอินโดนีเซียซึ่งมีข้อตกลงการค้าคือ ART เนี่ยมีแล้วเนี่ยก็โดนแค่ 10%เราก็เสียเปรียบไปประมาณ 2.5% อันนี้มันมีมาตรา301อีกอันหนึ่งที่เขาเก็บภาษีเขาซึ่งเขาอ้างว่าเรามีการใช้การมีกำลังส่วนเกินในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเรียกว่า excess capacity อันนี้ฟ้อง16ประเทศรวมทั้งไทยด้วยอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ตัดสินคราวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับผมเชื่อว่าการตัดสินมาตรา301อันเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตเกินกว่ากำลังมีการกำลังผลิตเกินเนี่ยน่าจะตัดสินผมคิดว่าภายในสัก1อาทิตย์หรือ10วันข้างหน้าแล้วมันก็จะบวกมาเท่ากับหรือมากกว่าที่เราโดน 19% ปัจจุบันนะครับก็ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูอันนี้นะครับว่าเขาจะตัดสินมาว่ายังไงคราวนี้การตัดสินตรงนี้เนี่ยต้องขอขยายความให้ฟังนิดนึงอาจจะมีความมีรายละเอียดแต่ผมคิดว่าเป็นรายละเอียดที่สำคัญที่สำคัญ
1: ครับ
0: คือตอนที่ USTR จะตัดสิน ว่าโอเคไปสอบสวนมาแล้วนะไอ้เซ็กชัน301ที่ USTR ฟ้องเองเนี่ยเรื่องนี้จะเก็บภาษีเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการตัดสินเบื้องต้นคำว่า preliminary determination ซึ่งในการตัดสินเบื้องต้นเนี่ยมักจะตัดสินอาจจะตัดสินโดยตั้งภาษีศุลกรที่สูงค่อนข้างมากกว่าที่เราคาดอย่างเช่นอาจจะบอกว่าโอเค16ประเทศเนี่ยโดน 20% ยกตัวอย่างนะครับ20% นี่ on top นะคือเติมไปจากไอ้ 12.5 ที่โดนแล้ว
1: ครับ
0: เป็นไปได้นะครับดังนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่าแต่กระบวนการของ USTR ที่ทำตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าพอประกาศ preliminary determination แล้วเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็น comment period อีกประมาณ6สัปดาห
1: ์
0: 6สัปดาห์ถามว่าเปิดช่องนี้ก็คือให้คนอเมริกามาแสดงความเห็นทั้งคนไทยเราก็ไปแสดงความเห็นได้ใครก็แสดงความเห็นได้เพื่อจะมารวบรวมว่าที่ประกาศไปสมมติว่าประกาศไป 20% เนี่ยมันเหมาะสมเพียงพอยุติธรรมมากไปน้อยไปยังไงหรือไม่นะครับตรงนี้ในความเป็นจริงก็คือเป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับอเมริกาเพราะว่าการประกาศที่สูงสูงจะทำให้เราตกใจทำให้ผู้นำเข้าตกใจแล้วจะเรียกมาบังคับให้เจรจาแล้วหลังจากนั้นอีกสัก6อาทิตย์เนี่ยก็คือถ้างั้นถลายถอยไปก็คือลัดเลยไปถึงประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ถึงจะเป็นตัวเลขที่ประกาศจริงนี่คือกระบวนการปกติของ USTR
1: อ
0: ันนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่ทรัมป์เขาประกาศเขาเขียนลงในทวิตโซเชียลก็ต้องบอกมันไม่เกี่ยวแต่ทุกๆขั้นตอนเนี้ยมันจะต้องนำไปเสนอให้ทรัมป์เขาลงนามเห็นชอบด้วยฉะนั้นทรัมป์แกก็จะเห็นไงครับแกก็จะได้รายงานจาก USTR ว่าโอเค USTR สอบสวนเรื่อง301แล้วเก็บภาษีนี่แหละแล้วไอ้16ประเทศที่เป็นหัวโจกที่จะโดนเนี่ยก็คือประเทศพวกนี้ซึ่งไทยอยู่ในนั้นด้วย
1: คร
0: ับ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดอันตรายของประเทศไทยที่ทรัมป์ก็จะได้ถูกเห็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยดูค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงในเชิงที่ว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของเรากับอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันสูงเหลือเกินนะครับค่อนข้างจะสูงมากถึงกระทั่งผมเองผมก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าเราเกินดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะครับ
1: ครับครับ
0: จะพักก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไอ้ข้อมูลการค้าว่าเราเกินดุลการค้ากับอเมริกาเยอะแค่ไหน
1: เดี๋ยวขยายความเบรกหน้ายาวๆเลยก็ได้อาจารย์ครับเพราะว่าใกล้จะถึงพักกลางชั่วโมง9นาฬิกา29เดี๋ยวเราพักกันเร็วนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาขยายความแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำขู่เนี่ยมันจะเขาจะทำได้จริงแค่ไหนยังไงแล้วเราต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ไหมยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับอาจารย์กับคุณผู้ฟังสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและ การสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: 9นาฬิกา33นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับขยายความต่อได้เลยครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลเรื่องของการขาดดุลการค้าดิจิทัลอาจารย์ครับ
8: ครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ USTR ทำเนี่ยก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของราชการแบบปกติซึ่งก็กระบวนการก็จะมาถึงจุดที่เขาจะประกาศว่าเขาจะมีการกำหนดเบื้องต้นการเก็บภาษีศุลกากรสำหรับประเทศที่เขาฟ้องว่ามีกำลังการผลิตเกินเนี่ย16ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยน่าจะใกล้แล้วผมเข้าใจว่านะครับอาจจะวันสัก10วัน15วันจากวันนี้เนี่ยนะครับคือมันจะคล่อมไปถึงตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาจะประชุมกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับว่าเขาประชุมกันวันพุธเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ผลวันพฤหัสของเรามันก็จะคล่อมๆไปใกล้ๆกันเลยเนี่ยงั้นประธานทรัมป์แกก็คงจะเพิ่งไม่รู้จะผิดหวังหรือสมหวังนะครับวันที่15แต่ดูตามที่ตลาดคาดการดูท่าทีของเควินวอชดูท่าทีของคณะกรรมการด้านการเงินเนี่ยก็จะผิดหวังมากกว่าเนื่องว่าผิดหวังมากกว่าครับเดี๋ยวก็จะมีไอ้รายงานของ USTR เนี่ยมาวางตึ้งว่าโอเคประเทศพวกนี้16ประเทศพวกนี้มีการเขาก็คงมีการอเมริกาขาดดุลด้วยเนี่ยแล้วก็ใช้กำลังมีการการผลิตส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะเสนอตัวเลขการเก็บภาษีเท่านี้อันนี้เป็นตามกฎหมายเซ็กชัน301ซึ่งทำได้เลยนะครับแต่กระบวนการมันเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าแต่ว่าอีก6สัปดาห์แต่ว่าจะต้องไปให้ผ่านคล้ายๆกับ hearing ผ่าน feedback ผ่านคอมเมนต์อีก6สัปดาห์ผมก็เสียวๆกลัวว่าเดี๋ยวทรัมป์แกบอกโอเคไม่ต้องมาใช้6สัปดงสัปดาห์นี้แล้วล่ะให้มาดูซิว่าแกจะใช้อำนาจของ IEPA เนี่ยห้ามการค้ากับบางประเทศพวกนี้เป็นรายสินค้าหรือไม่ที่ผมกลัวคือจะเป็นรายสินค้าคือไม่ใช่ว่าทั้งตัวเลข
7: ทั้งหมดไม่ได้ห้ามเป็นประเทศแต่ห้ามเป็นรายสินค้าครับ
8: เป็นประเทศและเป็นรายสินค้าเป็นประเทศและเป็นรายสินค้านะครับโดยอ้างภาวะฉุกเฉินซึ่งมันไม่ได้มีความฉุกเฉินได้เลยแต่ก็จะอ้างนะครับ
7: คำว่าห้ามหมายความว่าไม่นำเข้าสินค้านั้นๆจากประเทศนั้นๆ
8: ใช่อย่างเช่นผมกลับไปเช็คดูว่าเขาเคยใช้ IEPA ทำแบบนั้นแล้วก็บอกว่าวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา
7: ครับ
8: เขาอ้าง IEPA แล้วเขาห้ามนำเข้าสินค้าอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรในเรื่องของการทำไฟฟ้าจากประเทศอย่างเช่นจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีใต้คิวบาแล้วก็มีประเทศอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นแกเคยลองใช้อำนาจนี้แล้วแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่มีใครไปฟ้องร้องศาลที่ไหนนะครับย้ำนะครับไอ้ป้าเนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีในการภาษาฝรั่งเรียกว่า regulate or prohibit ควบคุมปริมาณ หรือห้ามนะครับการค้ากับประเทศนั้น
7: มันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์เช่นห้ามนำเข้าหมูเนื้อแดงเพราะมีสารปนเปื้อนห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทเพราะมีเรื่องของการใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมายอะไรงี้ไหมฮะ
8: อ๋อไม่เพราะเลยครับไม่ต้องเพราะเลยครับเพราะว่าเขาเป่ากับประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเขาจิ้มได้เลยครับ
7: อ๋อไม่ต้องให้เหตุผล
8: ไม่ต้องละจิ้มได้ละ
7: โอ้
8: จิ้มเลยครับ
7: โอ้ครับ
8: จิ้มภายใต้ไอเอป้าเลยคราวนี้คำถามคือว่าอะไรจะโดนคราวนี้ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าการค้าของไทยกับอเมริกาเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าโดน 19% หรือ 12.5 เนี่ยจริงๆส่วนที่โดนเนี่ยมันมีส่วนน้อยประมาณ2ใน3เนี่ยไม่โดนเลยเพราะมีข้อยกเว้นอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอันเนี่ยก็จะไม่โดน
7: ครับ
8: ฉะนั้นกลายว่าส่วนที่โดนเนี่ยผมเข้าใจว่าในหลายๆกรณีเลยคือสินค้าของคนไทยนี่แหละเพราะสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสินค้าที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเช่นฮิวเลตแพ็คคาร์ดมาลงทุนใช่ไหมครับเวสเทิร์นดิจิตอลมาลงทุน
7: ฮาร์ดดิสก์การ์ด
8: ตกกลับไปหรือแม้กระทั่งอย่างฮิวเลตแพ็คคาร์ดก็มาส่งมาทำพรินเตอร์ที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งกลับไป
7: ครับ
8: ก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าไอ้ส่วนของสินค้าที่อาจจะโดนทรัมป์แกจิ้มเนี่ยจะเป็นสินค้าของไทยหรือเปล่าอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับซึ่งเราได้ market share อยู่ในอเมริกาแล้วเราก็ส่งออกข้าวไปที่อเมริกา อย่างโดดเด่นในประมาณสัก market share สัก 50% มั้งของตลาดข้าวของที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆนะครับฉะนั้นมันก็ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันตรงน่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็หวังว่าผมเข้าใจผิดและทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะทำให้มีความหวังว่าโอเคทางรัฐมนตรีทางทีมไทยทีมของไทยทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมหน่วยงานต่างๆกระทรวงอื่นๆเขาก็เพิ่งไปเจรจากับอเมริกาเป็นรอบที่ค่อนข้างยาวคือเขาจะว่าเจรจากัน4วันเต็มเลยนะครับ
7: โดยรัฐมนตรีสุปจีถ้าลองสุปจีนำไปคร
8: ับ ใช่ครับคือเท่าที่ทราบกลายเป็นว่าทีมไปก่อนเราก็มีความคืบหน้าแล้วท่านสุปจีก็บินตามไปแล้วก็บอกว่าการไปเจรจาอันนี้มันก็ทั้งสองฝ่ายก็ที่ผมอ่านข่าวมาเลยนะครับทั้งสองฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่ในการร่วมกันหาข้อสรุปในประเด็นทางเทคนิคต่างๆที่เคยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วคุณสุปจีก็ได้ไปเจอทั้งเจมิสันเกรียคือผู้แทนการค้าสหรัฐเจอรองผู้แทนการค้าสหรัฐคือนายริกสวิตเซอร์ซึ่งคนนี้เป็นคนหลักที่เจรจากับฝ่ายไทยนะครับเป็นคนหลักแล้วก็คุยกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าการเจรจาเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้นะครับแล้วก็ฝ่ายสหรัฐก็ให้ความมั่นใจไทยว่าจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้ที่สำคัญคือข้อที่3ผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แปลว่าจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีข้อตกลงคือ agreement on reciprocal trade เนี่ยเรายังไม่มีเพราะว่ายังเจรจาทางด้านเทคนิคไม่เสร็จ
7: Oh. อ
8: ันนี้แตกต่างนะครับอย่างเช่นกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียซึ่งเขามีแล้วมีข้อตกลงแล้วถามว่ามันสำคัญยังไงผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้ามีข้อตกลงแล้วอาจจะดึงทรัมป์ว่ามีข้อตกลงแล้วอย่าไปขึ้นภาษีเขาเพราะเขามีตกลงแล้วที่ 19% ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย
7: อ๋ออย่าไปยุ่งประเทศนี
8: ้แต่เรายังไม่มีข้อตกลง เรามีแค่เฟรมเวิร์กนะครับเรามีแต่กรอบเพื่อเจรจาให้ได้ซึ่งข้อตกลงและเรายังไม่มีข้อตกลง
7: เรียนถามอาจารย์นิดนึงคือเหมือนกับเขาใช้ภาษาว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากการไต่สวนครั้งนี้อย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้คำว่าเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ก็ฟัง
8: ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้แต่มันไม่รู้ไงเป็นธรรมและแข่งขันได้มันไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นนามธรรมไงครับ
7: อ๋อ
8: ไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้
7: จากประสบการณ์อาจารย์
8: พอแต่ว่ามันไม่รู
7: ้จากประสบการณ์อาจารย์พอถอดรหัสคำนี้ได้ไหมอาจารย์
8: ไม่ได้เป็นธรรมกับใครเป็นธรรมกับผู้ส่งออกไทยหรือเป็นธรรมกับผู้นำเข้าอเมริกาหรือกับผู
7: ้
8: อุตสาหกรรมที่อเมริกาที่เขาแข่งขันกับสินค้าไทย เป็นธรรมกับผมไม่รู้ครับว่าเป็นธรรมเนี่ยตีความเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือยังเจรจาในระดับเทคนิคไม่เสร็จที่สำคัญคือยังไม่มีข้อตกลง
7: คร
8: ับนะครับ
7: เขาใช้คำว่าโดยเร็วแต่เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ใช่ไหม
8: ครับใช่ครับแต่ฟังดูมันคงจะต้องเร็วมากๆเลยหวังว่าเร็วก่อนที่ทรัมป์แกจะได้รับคำแนะนำจาก USTR ว่าประเทศไทยจะโดนเก็บเท่าไหร่ย้ำนะครับ USTR เขามีหน้าที่ส่งขึ้นไปแล้วทรัมป์เองก็จะตัดสินใจเองว่าจะเอายังไงทีนี้ถ้าทรัมป์อยู่ในมูดที่ดีก็ไม่ว่ากันถ้าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าเฟดเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปหรือไม่ลดดอกเบี้ยตามที่เขาต้องการเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะเป็นเป้าได้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมให้ดูตัวเลขนะครับคือย้ำอย่างนี้สำหรับทรัมป์เนี่ยตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือการขาดดุลการค้าสำหรับทรัมป์จะได้ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าแล้วก็สำหรับตัวเลขประเทศไทยเนี่ยในปี2016ตอนที่ทรัมป์เพิ่งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกตอนนั้นเนี่ยอเมริกาขาดดุลกับไทย 19,000 ล้านเหรียญตัวเลขของอเมริกานะครับ 19,000 ล้านเหรียญจำตัวเลขไว้ 19,000 ล้านเหรียญพอทรัมป์เข้ามาปีรอบที่2ปี2025คือปีที่แล้วเชื่อไหมมันขึ้นมาเป็น 72,000 ล้านเหรียญ19,000 มาเป็น 72,000 72,000 ปีนี้ตั้งแต่มกราถึงกรกฎาตัวเลขล่าสุดของอเมริกาผ่านไปเกินครึ่งปีนิดนึงคือ7เดือนเราเกิดดุลการค้ากับอเมริกาไปแล้ว 66,300 ล้านเหรียญ
7: โอ้แค่ครึ่งปีเอง
8: คูณมาเร็วๆยังไงต้องไปเจอกันที่น่าจะใกล้ๆสักเกือบ120,000เกือบ120,000เกือบ120,000จาก19,000ในเทอมแรกของทรัมป์นะครับ
7: เยอะ
8: ผลักดันให้เดิมทีเราเคยเป็นที่9ที่10ที่11ที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุดเราเคยรั้งท้ายที่ประมาณที่11
7: ตอ
8: นนี้เราขึ้นมาเป็นที่5แล้วครับปีนี้เราขึ้นมาเป็นที่5แล้ว
7: ฟังดูในมุมเราก็ถือว่าดีเพราะเราส่งออกสหรัฐเยอะขึ้นแต่ในมุมเขาเนี่ยเขาเสียเปรียบมากขึ้น
8: ถ้าทรัมป์ขอดูตัวเลขขอดูแรงประเทศมันก็จะมีที่เกินดุลการค้าที่อเมริกาขาดดุลค้าที่สุดคือ1เวียดนาม2เม็กซิโก3ไต้หวัน4จีนแล้วก็5ไทยครับไล่ไปทีละประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ร้ายสุดๆถ้าไปดูตามตัวเลขอันนี้ตามเงื่อนไขของทรัมป์
7: ครับ
8: แต่เท่าที่ทราบเนี่ยในกรณีของเวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามเอาใจประกาศเยอะแยะมากว่าเขาจะซื้อโน่นซื้อนี่จากอเมริกาเยอะมากที่สำคัญคือเวียดนามเนี่ยเคยได้ต้อนรับลูกของทรัมป์ลูกชายของทรัมป์ที่ไปที่เวียดนามแล้วก็เขาเข้าใจว่าอนุมัติพื้นที่ให้สร้างโรงแรมทรัมป์ในเวียดนามนะครับเข้าใจว่ามาเมืองไทยแต่ไม่มีใครเอาด้วยแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยให้ไปแล้วฉะนั้นสำหรับผมเข้าใจว่าทรัมป์เองเนี่ยแกค่อนข้างที่จะพอใจกับเวียดนามในระดับหนึ่งแต่ว่าข้อเสียคือเวียดนามเนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยผมว่าดีไม่ดีปีนี้เวียดนามเกินดุลการค้ากับอเมริกาตัวเลขอเมริกาขาดดุลด้วยจะใกล้ๆสัก200,000ล้านได้เปลี่ยนนะครับฉะนั้นเวียดนามเนี่ยก็ลูกผีลูกคนเหมือนกันแต่เขาทุ่มทุนสร้างมาก่อนอย่างที่ว่ายังไม่มีข้อตกลงกับอเมริกาแต่คงใกล้ที่สองคือเม็กซิโกเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาทรัมป์อยู่แล้วแต่สังเกตนะแคนาดาเนี่ยเอาไม่อยู่แต่ว่าเม็กซิโกเอาแล้วก็เขาจะมีการเจรจาเรื่องของUSMCA กันอยู่แล้วฉะนั้นมันมีแทร็กเจรจาอยู่แล้วแล้วเม็กซิโกก็ผมคิดว่าคงนิ่งๆได้แล้วเพราะว่ามันมีเงื่อนมีข้อมูลแต่มีข้อตกลงต่างๆมีกระบวนการต่างๆที่นิ่งไต้หวันเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีความสำคัญกับอเมริกาจริงๆนะครับแล้วก็ที่คิดกันหลักๆก็คือของเรื่องของไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์นั่นแหละแล้วก็คงแล้วไต้หวันเองก็พยายามที่จะไปสร้างโรงงาน TSMC ก็ไปสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่อเมริกาแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดข้อที่4ก็คือจีนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องรอดในระดับหนึ่งเพราะว่า ในกรณีของจีนเนี่ยประธานดีซินชิสีจิ้นผิงกำลังจะไปที่อเมริกาพอดี
7: ใช่
8: ไหมครับกำลังจะไปพอดีฉะนั้นยังไงแกก็ไม่ทำให้มันเสียบรรยากาศหรอกแล้วทำแกก็เริ่มจะรู้ว่าต้องมีความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันที่ดีกับจีนในระดับหนึ่งไม่งั้นจีนจะขู่เรื่องแร่เอิร์ธ
7: ใช
8: ่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือคนที่เจรจาสงบศึกกับจีนจริงๆนี่คือสกอตต์เบนเซนต์รัฐมนตรีคลัง
7: คร
8: ับ รัฐมนตรีคลังเนี่ยทรัมป์ค่อนข้างจะฟังแล้วก็ทรัมป์แล้วก็เบนเซนต์เข้าไปตกลงกับจีนเอาไว้ว่าการเก็บภาษีเนี่ยสำหรับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยตึงไว้ที่ประมาณ 20% นะคร
7: ับ
8: สำคัญมากรัฐมนตรีที่สำคัญที่ทรัมป์ฟังเนี่ยก็คือเบนเซนต
7: ์
8: นะครับอีกคนหนึ่งที่ทรัมป์ฟังก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์คือฮาวาร์ด ลุทนิกนี่ฮาวาร์ด ลุทนิกนี่คือกลายเป็นตัวป่วนตามข่าวเนี่ยเป็นตัวป่วนเพราะว่าตอนที่เจรจากับแคนาดาไม่สำเร็จเพราะว่าลุทนิกเนี่ยเข้ามาตอนหลังมาตอนท้ายๆแล้วมาเพิ่มเงื่อนไขทำให้เจรจาไม่สำเร็จเพราะว่าลุทนิกเนี่ยเป็นคนที่ต้องการกีดกันการค้ามากๆเลยนะครับทางเล่าให้ฟังเลยว่าทางฮิลเลตแพคคาร์ดเนี่ยเคยมาคุยกับผมบอกว่าพยายามไปคุยกับลุทนิกแล้วคุยไม่รู้เรื่องนะครับ
7: อ
8: ย่างฮิลเลตแพคคาร์ดแล้วก็ไม่ใช่ฮิลเลตแพคคาร์ดคนเดียวคนอื่นอย่างเช่นพวกที่เขาทำพวกเขาทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยให้กับที่ส่งออกจากไทยเนี่ยนะครับพอก็บอกว่าลุทนิกยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าต้องการให้มาผลิตที่อเมริกาทั้งนั้นที่เขาบอกมันไม่ make sense มันผลิตที่อเมริกาไม่ได
7: ้
8: อเมริกาทักษะไม่ถึงผลิตค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นมากจะไม่มีใช้ลุทนิกก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐมนตรีคนไหนของอเมริกาเนี่ยที่ยังยืนข้างประเทศนั้นๆอย่างเช่นเบสเซนเนี่ยเขาจะไปพยายามจะช่วยดูแลความสัมพันธ์กับจีนนะครับก็มีประเด็นพวกนี้แหละคร่าวๆที่มันจะมีผล
7: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามอันดับหนึ่งมาเม็กซิโกมาแคนาดามาจีน
8: มาไต้หวันครับไม่ใช่แคนาดาครับไต้หวันครับ
7: แ
8: คน
7: า
8: ด
7: าเนี่ยมาไทย
8: แล้วก็จีนครับเวียดนามเม็กซิโกไต้หวันจีนและไทยครับ
7: โอ้โหท็อป
8: ไฟล์โลกเลยใช่ครับ
7: ไอ้สองกรณีที่บอกว่ามีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไต่สวนเพิ่มเติมในมาตรา 3.1 ไอ้อะไรนะกำลังการผลิตส่วนเกินกับมาตรการห้ามนำเข้าไม่มีมาตรการห้ามเข้าสินค้าใช้แรงงานบังคับนี่มันคือยังไงนะอาจารย
8: ์ก็ USCR เขาเป็นคนริเริ่มเองอะครับก็เขาริเริ่มว่าอย่างเงี้ยเขาตั้งข้อหาเราว่าอย่างนี้แล้วเขาก็สอบสวนเองอะครับ
7: ตั้งข้อหาเองสอบสวนเองโอ้โห
8: ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าพ่อเองสอบสวนเองครับ
7: โอ้โห
8: ครับ
7: แล้วมันจะ
8: คือจริงๆแล้วกระบวนการก็เช่นกรณีเซ็กชัน 301เนี่ยคือเป็นUSCR เป็นผู้ร้องเองนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็คล้ายๆกับเป็นอัยการเองแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเบื้องต้นเองแล้วก็ให้ศาลสูงสุดคือประธานที่เป็นคนตัดสินขั้นสุดท้ายครับ
7: ตอบไม่ได้เลยว่าหลังจากที่ท่านรองนายกสุภจีไปแล้วกลับมาครั้งนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงคาดการยากเลยใช่ไหมอาจารย
8: ์คือข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวดีว่าโอเคเราจะโดน 19% เท่าเดิมข่าวเป็นแบบนั้นประเด็นที่ผมคุยให้ฟังรายละเอียดมากๆคือบอกว่ามันก็เป็นไปได้แต่อย่านึกว่าอันนี้มัน 100% แล้วนะครับเพราะมันยังเหลือกระบวนการอีกแล้วมันมีเงื่อนไขล่าสุดที่ทรัมป์แกไปลงในทวิตโซเชียลแบบนี้มันทำให้ต้องระมัดระวังอีกนิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่ดันดีลเพราะตามข่าวเนี่ยที่ขึ้นออกมาในผมเห็นมีคนส่งมาผมก็เลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเขามีคนเขาส่งมามีรูปของท่านสุภจียืนข้างๆกับเจมิสันเกรียอยู่ที่ USTR แล้วก็เขียนว่าจบภารกิจสหรัฐสุภจีปิดดีล ART มันเขียนว่าอย่างนี้นะครับที่เล่าให้ฟังวันนี้ทั้งตลอดเนี่ยก็คือว่ามันไม่จบในความเห็นผมและมันไม่ได้ปิดดีลแต่ถามว่ามีความก้าวหน้าไหมมีแนวโน้มดูดีไหมดูดีแต่มันยังไม่ปิดยังไม่จบครับ
7: แล้วที่บอกว่ามันจะต้องถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดทรัมป์เขา เขาขู่แบบนี้ว่าเขาจะหยุดนำเข้าสินค้าบางประเภทของประเทศที่เขาเสียดุลการค้าเนี่ยของไทยถ้าจะโดนจะโดนประเภทไหนบ้างพอได
8: ้ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ผมไม่มีรายละเอียดผมเราเป็นคนนอกใช่ไหมครับเราไม่รู้
7: ใช่
8: จริงๆเราไม่รู้จริง
7: ๆตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้
8: เราตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าสินค้าของคนไทยที่ส่งไปที่อเมริกาเนี่ยมีประมาณ1ใน3ของทั้งหมดที่ส่งไปที่อเมริกาอีก2ใน3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช้เป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกไปที่อเมริกาซึ่งจริงๆก็เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีการจ้างงานคนไทยเยอะแยะเหมือนกันนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนคนเหมือนกัน
7: ใช่ๆๆ
8: ไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็แน่นอนมันเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของซัพพลายเชนของ AI ที่เราพยายามส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันนะครับ
7: อืมครับโอ้ฟังแล้วก็ยังวางใจไม่ได้แต่ก็สัญญาณดีมีแต่ว่าอย่าเพิ่งมั่นใจ 100% เอางั้นดีกว่าใช่มั้ย
8: เราก็ต้องติดตามดูผมคิดว่าอย่างใกล้ชิดในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะครับในขั้นแรกก็คงดูการประชุม FOMC ก่อนในปีในสัปดาห์หน้า
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าประธานาธิบดีทรัมป์อารมณ์ดีหรือไม่ดียังไง
7: โอ้ดูอารมณ์
8: ใช่ไหมครับ เราก็ต้องดูว่า USTR เนี่ยเขาจะตั้งแท่นเรื่อง Section 301ในด้านของเรื่องของ excess capacity เนี่ยไปถึงประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะตั้งแท่นไว้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะโดนเนี่ยไอ้ preliminary determination เนี่ยเราจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอาจจะสูงกว่าที่เราคาดได้เพราะว่าเขาจะมีช่วงที่เขาจะให้มีการทำ public comment ประมาณสัก6สัปดาห์ก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปรับไอ้ภาษีระดับภาษีลงไปได้ตาม public commentนะครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่ว่าประธานาธิบดีจะจิ้มจะยอมตามนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าปกติจากที่ผมมีประสบการณ์ที่เคยประจำที่สถานทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ยพอออกไปจาก USTR นะครับซึ่งเป็นตึกอยู่ตรงกันข้ามกับตึกที่ใกล้ๆกับไวท์เฮาส์เนี่ยพอเข้าไปในไวท์เฮาส์มันก็จะมีกระบวนการในไวท์เฮาส์ของเขานะครับในทำเนียบขาวว่าเขาจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยยังไงครับ
7: รอดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันต่อมีคุณผู้ฟังฝากถามมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาจจะรอถ้ามีจังหวะเวลาพูดในวันจันทร์หน้าก็ได้เรื่องที่ในบ้านเรากำลังมีปัญหาเรื่องชาวยิวเข้ามาแล้วทำให้เศรษฐกิจไทยปั่นป่วนนู่นนี่นั่นมันจะเป็นประเด็นไหมอาจารย
8: ์ดูเหมือนเป็นประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยนะครับมันจะมีเริ่มมีกระแสต่อต้านชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติยิวที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับจะมาตั้งรกรากและพยายามที่จะมาครอบพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งก่อนเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาแล้วเหมือนกับพยายามมาครอบไปทั้งหมดแล้วจะทำครอบเหมือนก็จะครอบเป็นพื้นที่บริเวณของตัวเองไปหมดโดยไม่คล้ายๆกับเห็นหัวคนไทยเลยคนพื้นเมืองเลยแล้วก็ดูจะไม่เคารพกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยผมจะคิดว่าสถานทูตอิสราเอลที่ประเทศไทยเนี่ยคงต้องรีบอย่างมากเลยที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการตรงนี้ทั้งในเชิงของการปฏิบัติของคนยิวที่ประเทศไทยเองแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการมาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่เป็นธรรมกับอิสราเอลเขาด้วยคิดว่าตอนนี้สถานทูตอิสราเอลคงต้องทำงานหนักมากๆเลยไม่อย่างนั้นเรื่องนี้มันจะเกินเลยไปอีกนะครับเพราะว่าที่เราเห็นพูดตรงๆคือว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เหมือนกันจะเอามาใช้ไปพูดถึงการลงถนน
7: กับใช่ใช่
8: จริงมันโดนต่อต้านรัฐบาลนี่มันชักข้ามไปก้าวหนึ่งละเนี่ยมันชักข้ามไปก้าวละมันจะกลายเป็นเอาเรื่องนั้นผสมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจีนเทาก็มีเรื่องเขากระโดงก็ตามมาด้วยเรื่องสวเรื่องอะไรเนี่ยมันชักจะกลายเป็นว่ามันจะถูกเอามาผูกกันเป็นอะไรที่จะทำให้การเมืองกระเพื่อมในช่วงที่เราต้องทำให้การเมืองไม่กระเพื่อม เพราะว่าอีกประมาณแค่1เดือนเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF
7: โอ
8: ้
7: จริงครับอาจารย์
8: จริงครับอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ย
7: เดือนตุลา
8: เรื่องใหญ่มากสำหรับประเทศไทยคือตุลาอาทิตย์ที่3ของตุลาที่2ของตุลาเนี่ยเราจะมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมาร่วมประชุมประจำปี World Bank IMF ที่ประเทศไทยอ
7: ัน
8: นั้นเนี่ยจะเป็นตอนที่เราจะต้องแสดงภาพพจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยหนึ่งมีเรื่องมีวิธีการที่จะปรับปรุงเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการอยู่ในติดกับดักรายได้ปานกลางยังไงและอีกอันหนึ่งคือต้องโชว์เคสในเรื่องของการเสถียรภาพทางการเมืองด้วยจริงไหมครับถ้าเกิดช่วงนั้นมันวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าผลจะค่อนข้างที่จะติดเป็นลบกับประเทศไทยอย่างมากเลยก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอ้โหจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะมาทำให้เกิดความกระเพื่อมทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งด้านการเมืองนะครับ
7: จริงครับอาจารย์เห็นด้วยเลยเพราะว่าทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่ไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบตะวันออกกลางนะครับเขาเห็นว่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าแถวอาเซียนเราเนี่ยเป็นเซฟโซนของทั้งนักธุรกิจนักลงทุนอะไรทำนองนั้นอย่าให้ภาพนี้มันถูกลบเลือนไปนะอาจารย
8: ์ใช่ครับที่สำคัญถ้าจะดู CNN นะครับ CNN ก็ยกทีมนักข่าวอาวุโสของเขาเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาคุยเรื่องอนาคตเศรษฐกิจของโลกเขาจะมาจัดโปรแกรมพิเศษสัปดาห์นั้นด้วยเลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาใน CNN ส่งไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งบวกและทั้งลบนะครับ
7: กำกับดูแลให้ดีกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เพิ่มเติมวันจันทร์หน้าเราคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์
8: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: 9:58 นครับ Ocean Plus วันจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
0: ขณะนี้เวลา10:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายยังไม่มี EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าโดยข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายโดยมีการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ไม่ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไทยประชุมสสก่อนถกงบ70เตรียมเคาะมติโหวตกำชับห้ามแตกแถวพรรคเพื่อไทยประชุมสสก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมและรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะขอมติโหวตไปในทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำงานเต็มที่และจากการสังเกตจะเห็นว่าบางพรรคมีการนั่งจับกลุ่มบางทีทำให้เผลอคุยโทรศัพท์ไม่ได้กดแสดงตนเพื่อนจะช่วยเพื่อนก็ได้ตาต้องดูเพื่อนด้วยไม่ใช่กฎของตัวเองซึ่งต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพรรคด้วยเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่ลงมติรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่นางมณพรกล่าวว่าสิ่งหนึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคือต้องมีความพร้อมเพรียงพร้อมที่จะลงมติทุกมาตราส่วนในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุมสภาปกติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่มาตอบกระทู้เครื่องบินถลายนอกรันเวย์ไมอามี่เสียชีวิต5คนเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Prime Air เที่ยวบิน7598กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกนอกทางวิ่งจนไปชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัย60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังกู้ภัยซึ่งยังต้องจัดการกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหา าค้นคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
16: ต้องเลิกไปเลยครับ
17: เฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอ

0: ต่อการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตบรรยากาศต่างๆกันนะคะเช้าวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งคุณผู้กันก่อนนะคะว่าช่วงนี้นั้นเนี่ยนะคะระบบออนไลน์ในการถ่ายทอดเสียงและภาพของเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook นั้นเนี่ยนะคะก็ตอนนี้กำลังขัดข้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังที่สามารถที่จะรับฟังรับชมได้นั้นเนี่ยก็ตอนนี้หลักๆนะคะจะเป็นช่องทางแค่ทางวิทยุนะคะที่ทาง FM 96.5 แล้วก็ช่องทางแอป Mcot นะคะก็ถ้ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของทางทีมงานนะคะก็จะมีการอัปโหลดคลิปย้อนหลังให้นะคะทั้งทาง YouTube นะคะแล้วก็ถ้าแก้ไขได้แล้วนั้นเนี่ยนะคะก็จะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะมาอัปเดตบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็มีปัจจัยหลายเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นตัวเลขการจ้างงานนะคะนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยอาจจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเหมือนกันก็จะเป็นกดดันปัจจัยนะที่กดดันบรรยากาศต่อตลาดหุ้นบ้างนะคะแล้วก็ยังมีการมองไปถึงการพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่คุยกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างคาดการณ์ว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันส่วนภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยถ้าดูกันแบบเร็วๆจริงๆตอนนี้ก็คลักเคล้ากันมีทั้งบวกและลบนะคะทางฝ้าของหางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ประมาณ 1.12% นะคะนิกเกอิ225นะคะตอนนี้ก็บวกอยู่ 1.71% นะคะก็อาจจะสวนทางกันแล้วก็

0: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะที่ตลาดกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะประเมินกันหน่อยว่าแรงส่งสำคัญคืออะไรแล้วก็ประเมินว่าน่าจะสามารถยืนได้แบบนี้ไหมเพราะว่าก็หลุดไปช่วงหนึ่งเหมือนกันสำหรับภาพของเซตก่อนหน้านี้คุณกิตพลคะค่ะ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นแรงส่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าภาคของกลุ่มเทคโนโลยีก็ต้องถือว่ามีความโซลิดค่อนข้างเลยเฉพาะสิ่งที่เป็นพวกในด้าน AI ต้นน้ำนะครับแล้วก็เราเห็นสัญญาณหลายอย่างที่ออกมาดีหรือว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมมีไปทำงานที่ไต้หวันก็ได้มีโอกาสไปพบหลายบริษัทในฝั่งของเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยทุกคนก็น่าจะยืนยันตรงกันว่าในช่วง 2-3 ปีที่หน้าเนี่ยด้วยไซเคิลของการเติบโตตัวนี้เนี่ยในเชิงของตัวรายได้หรือผลประกอบการนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเลยนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มด้านอิเล็กทริกอย่างเช่นเดลต้าเองเนี่ยก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นมานะครับทีนี้นอกจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราก็อาจจะเห็นในตลาดเองก็จะเริ่มมีภาพที่ระมัดระวังชั้นขั้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าจะเป็นลักษณะของไม่ได้เป็นระมัดระวังเทสต์เทคไฮทั้งหมดนะครับแต่เป็นการระมัดระวังว่าถ้าสมมติผลตอบแทนของระดับตรงตัวระดับสูงนานมีเรื่องประเด็นเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองคือถ้างั้นก็อาจจะเป็นระมัดระวังบ้างซึ่งในกลุ่มที่มันยังไร้ช่องแพงแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่ยังไร้ช่องไม่สูงมากนักนะครับหรือว่าในเชิงธุรกิจเองเนี่ยมันมีความดีเฟนซีฟในเชิงแคชโฟลว์เนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถที่จะมองได้นะครับเราถึงเห็นว่าภาพของหุ้นในกลุ่มตัวของโรงไฟฟ้าที่มีทีม AI Data Center ตัว ICT นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของตัวเกี่ยวกับธุรกิจที่มันมั่นคงหรือแม้กระทั่งกลุ่มการแพทย์นะครับที่ถือได้ว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันให้ดีธุรกิจในสถานการณ์การเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ก็เลยทำให้ภาพของตลาดตรงนี้เนี่ยเริ่มมีทิศทางที่มันดีขึ้นหรือยืดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ของอเมริกากับไทยแล้วไม่ต้องบอกว่าจะเป็นระดับที่มันไม่เท่ากันครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมายืนแบบนี้ได้นะคะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าสามารถยืนเหนือได้นั้นเนี่ยเราถือว่าเราผ่านจุดที่ก่อนหน้านี้ที่คุณกิตพลบอกเนาะว่าก็ลุ้นเหมือนกันน่าจะมีการถอยลงไปแล้วปรับฐานล่ะจะลงไปได้ 1,550 จุดแล้วปิดจุดตรงนั้นไปเลยไหมคะถ้าวันนี้สามารถยืน 1,600 จุดได้หรือจริงๆก็ยังไม่สามารถวางใจได้ขนาดนั้นคะคุณกิตพลคะ
1: โอกาสสูงขึ้นครับต้องบอกว่าโอกาสสูงขึ้นเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าลงไปน่าจะสัก 1,570ได้มั้งนะครับก็คือใกล้ๆ 1,550 แต่ว่าไม่ได้แตะถึงตรงนั้นสักทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของทางด้านผลประกอบการที่ออกมาในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราก็คิดว่าเป็นตัวที่มันช่วยทำให้เราไม่ได้มองดาวไซว่ามันจะต้องลงไปลึกมากๆจาก 1,500 ต้นๆหรือ 1,400 ไปปลายบวกกับถ้ามองกันแล้วเนี่ยสถานการณ์ของไทยเองเราก็น่าจะต่างกับอีกหลายประเทศนะครับคือถามว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ย monetary cycle ของบางประเทศเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่เรียกว่ารับผลกระทบมากกว่าเช่นหลายประเทศเนี่ยเจอบอนด์ยิวเจอต้นทุนแทนเงิน 4-5% เข้าไปเนี่ยหลายบริษัทก็เหนื่อยเลยแต่ในบ้านเราจะเห็นว่าต้นทุนแทนเงินเนี่ยยังเป็นระดับที่ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับบอนด์ยิวหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยจะมีต้นทุนแทนเงินที่ประมาณแถว 3% เองนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอาจจะมีประเภทที่ขึ้นไป 6-7 บ้างแต่ว่าเราก็เห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันต่ำกว่าหลายประเทศมากดังนั้นในลักษณะนี้ครับในเชิงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลประกอบการระดับเรียนในบ้านเราเนี่ยก็เลยจะถูกนักลงทุนต่างชาติหรือว่าหลายๆคนบอกว่ามันอยู่ในมันต่ำกว่าครับ
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลานี้กลยุทธ์ในวันที่ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะดูดีขึ้นสำหรับภาพของตลาดบ้านเราเนี่ยคุณกิตพลจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนรายกลุ่มรายตัวค่ะ
1: ก็มองว่าในภาพใหญ่ๆที่เราคิดว่ามันเป็นภาพที่เป็นในเชิงบวกในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเป็นเรียกว่าไงครับเป็น risk off แบบ rotational risk off คืออาจจะเป็นบางกลุ่มที่มันโดนเนี่ยตลาดเองก็จะพยายามมองครับว่าไอ้กลุ่มที่มัน defensive เนี่ยผมคิดว่าตลาดเองจะค่อนข้างสบายใจกับกลุ่มดังกล่าวซึ่งก็แปลว่า ICT นะครับโรงไฟฟ้าใหญ่ๆถ้ามันยังไม่ได้แพงเกินไปนะโดยเฉพาะในตัวใหญ่อย่างราชบุรี Echo นะครับหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นตัวกราฟซีคิมก็ดีเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่อง Data Center ที่ซัพพอร์ตอยู่นะครับตัว ICT ตัวโรงไฟฟ้าตัวกลุ่มการแพทย์นะครับผมคิดว่า3เซกเตอร์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทดีมากขึ้นในช่วงหนึ่งของเดือนข้างหน้าครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าในฝั่งของต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยความกังวลเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยเริ่มค่อยๆชะลอลงจากนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนไปถึงนั้นและแท้ถึงช่วงปลายปีเนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยหรือรวมในตลาดทั่วโลกด้วยเนี่ยจะมีทางที่ปรับดีขึ้นหรือว่าจะมีโมเมนตัมที่น่าจะเริ่มดีขึ้นจากนี้

0: ่ครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ให้กรอบหน่อยคุณกิตพลคะคิดว่าน่าจะยืนได้ไหมแล้วก็กรอบดัชนีให้รับต้านไว้ที่เท่าไหร่คะคุณกิตพลคะ
0: ครับก็ต้องบอกว่ามีลุ้นนะครับเพราะเริ่มยืนได้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่บวกมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศตลาดเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวก็จะขยับขึ้นมาเป็นประมาณแถว1,610ถึง20จุดเนี่ยนะตอนนี้จะเป็นโซนแนวต้านแล้วก็แนวรับที่อยู่ที่1,600จุดก็คิดว่าด้วย market rate หลายๆอย่างของความเคลื่อนไหวรายตัวเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่มันดูดีขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าภาพตลาดระยะสั้นเนี่ยโมเมนตัมโดยรวมปรับดีขึ้นครับ
1: ค่ะถอยมานิดนึงปิดท้ายเราคุยกันปัจจัยต่างประเทศไปในหลายๆประเด็นนะคุณกิตพลนะคะย้อนกลับมาปัจจัยภายในประเทศอ่ะคุณกิตพลตอนนี้โฟกัสเราให้น้ำหนักไปที่เรื่องไหนและคิดว่าน่าจะมีข่าวดีเป็นแรงมาซัพพอร์ตเพิ่มเติมกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้บ้างไหมคะคุณกิตพลคะ
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าในภาพปัจจัยในประเทศในผมคิดว่าโดยภาพรวมของทางด้านเศรษฐกิจมุมทั้งต่างๆนี่ดูดีขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ตลาดเองอาจจะกังวลอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของตัวการเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตรวจเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันก็จะมีอีเวนต์สำคัญในช่วงประมาณสักกลางเดือนได้หน้าสัปดาห์ที่กันยายนนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหลังจากสัปดาห์ที่กันยายนไปแล้วไม่ได้มีประเด็นที่ดูน่ากังวลนะครับผมคิดว่าภาพของตลาดโดยรวมก็น่าจะไม่เหลือประเด็นหลักๆที่จะมากดดันเราแล้วนะครับผมคิดว่าในภาพของตลาดเองก็ต้องบอกว่าในฝั่งของคนที่วางกลยุทธ์แล้วรอจุดซื้อที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่าไปรอถึง1,550ที่เราคุยกันก็ปรากฏว่ามันไม่ถึงนะครับมันเหลือ20จุดแต่ว่าในภาพแต่ส่วนนี้ไปก็คือก็ต้องเริ่มมาดูแล้วครับว่าถ้าสมมติหลังจากกลางเดือนกันยายนซึ่งถ้าจะมีประเด็นที่กดดันจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกทางขวาแต่ครึ่งเดือนแรกถ้ากดตลาดเริ่มไม่ได้ลงเนี่ยไปถึงครึ่งเดือนหลังผมคิดว่าก็อาจจะเริ่มไม่มีประเด็นมากดดันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าภาพของผลประกอบการไตรมาส3ของประเทศในประเทศเองก็อาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นว่ามันกระทบไม่กระทบยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าสำหรับคนที่มองอยู่แล้วก็ยังมีน้ำหนักการลงทุนที่เป็นเงินสดมากแล้วอาจจะอยากเพิ่มน้ำหนักขึ้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าถึงกลางเดือนแล้วตลาดไม่ลงก็อาจจะต้องเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยววันศุกร์เนาะกลับมาอัปเดตอีกครั้งนึงแต่ฟังหลายๆคนก็สดชื่นสดใสกันมากขึ้นเนาะมีหวังกันมากขึ้นนะหลังจากกลับมายืนตรงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณกิตพลคะ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพนะในเรื่องของการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าก็ดูเหมือนบรรยากาศจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ก็เป็นการถอยไปรับหรือเปล่าเนาะถ้าเป็นแบบนั้นภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็การซีเล็กหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรายกลุ่มรายตัวใดธุรกิจนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ดูภาพใหญ่ประกอบควบคู่กันไปด้วยนะคะเหมือนที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะก่อนที่เราจะพักกันและช่วงหน้าค่ะคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะในช่วงของเบรกที่2นะคะวันนี้ประเด็นน่าสนใจทีเดียวค่ะอาจารย์เขียนบทความนะคะ BRK vs S&P นะ BRK ก็คือ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett นะคะแล้วก็ S&P 500ก็ดัชนี S&P 500นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาให้มุมมองในเรื่องของการจัดพอร์ตของอาจารย์ด้วยนะคะที่เป็นกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังนะคะโดยอาจารย์ก็มองกองที่จะกระจายไปลงทุนในหุ้นโลกแล้วก็โฟกัสไปที่ทางฝั่งอเมริกานั้นเนี่ยนะคะก็มองไปที่หรือว่าจะไปลง Berkshire Hathaway ที่มีความน่าสนใจแล้วก็อาจารย์ก็มีตัวเลขมีมุมมองต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวฟังมุมมองอาจารย์กันในช่วงของเบรกที่2นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยนั้นนะคะเดี๋ยวอัปเดตราคาทองคำสักหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าราคาทองคำนะคะที่ขยับขึ้นมาแรงๆแล้วก็มีการถอยลงไปแล้วก็เหมือนพยายามจะย้อนกลับมาอีกนะคะพยายามที่จะรีบาวกลับมาแต่ว่าล่าสุดเรียลไทม์ตอนนี้ยังอยู่แถวนี้นะคะ 68,550 นะสำหรับทองแท่งในการรับซื้อขายออก 68,750 นะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 69,550 นะคะถ้าเทียบกับราคาวันก่อนหน้าก็ปรับตัวลดลงไปบาทละ400บาทนะคะนี่เป็นการอัปเดตราคาทองคำค่ะแล้วก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะข่าวสารนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของการออมการลงทุนโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟนะธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็ขอเสนอตัวช่วยให้คุณด้วยค่ะที่จะเซฟได้ทั้งพลังงานเซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง200,000 บาทนะคะกรณี ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนค่ะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทิ้งท้ายในช่วงนี้ของคลื่นความคิดของเรานะคะเรื่องสุขภาพนะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ในโรค NCD ค่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ทางคลื่นนะคะก็จัดกิจกรรมชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะในงานก็จะพาไปพบกับคุณหมอค่ะนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity ค่ะจะพาไปเจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักโรค NCD นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวกว่าที่คิดเลยนะคะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครค่ะเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็ยังจะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยทำให้เราห่างไกลโรค NCD ด้วยนะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเรื่องสุขภาพอาหารก็สำคัญก็จะพาเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกนะคะนี่กินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะและแน่นอนไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆด้วยนะคะจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคนี้นะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะสำหรับเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะพิเศษด้วยนะคะใครที่จองไว้50ท่านแรกเนี่ยจะรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดแบบพรีเมียมนะคะใครที่สนใจก็จองด่วนไปได้เลยที่ LINE ค่ะThinking Radio นะคะแอดมีแอดไซน์ข้างหน้าต่อด้วย Thinking Radio นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตี5ถึง6โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึก
6: รู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช่นเคยเลยนะคะเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะก็เกริ่นประเด็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ BRK VS S&P นะสำหรับหัวข้อบทความของอาจารย์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเปิดมุมมองด้วยนะคะว่าอาจารย์วางกลยุทธ์พอร์ตอย่างไรเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอย่างที่เกริ่นนำไปเลยเนาะวันนี้อาจารย์เขียนบทความแล้วก็ให้มุมมองสำหรับการจัดพอร์ตของอาจารย์ที่เป็นกองกลางกองหน้าและกองหลังใช่ไหมคะตอนนี้ที่วางเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าจัดยังไงบ้างและมันมีบางส่วนที่อาจารย์อาจจะคิดแต่ยังไม่ได้เริ่มในการเข้าไปลงทุนใช่ไหมคะอาจารย์
8: คร
1: ับ
8: ครับจริงๆบอกสเตตัสตอนนี้ก่อนนะ
1: ครับ
8: ก็เป็นตอนที่มีหุ้นน้อยนะแต่ว่าก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายใหญ่นะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายใหญ่คือคิดว่า VI เนี่ยลำบากนะเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมันไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่าหุ้น VI ที่เราใช้วิธีลงทุนเนี่ยคือแบบซูเปอร์สต็อกหาหุ้นเด็ดๆโตเร็วราคาไม่แพงแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนทีนี้ไอ้หุ้นแบบนั้นอ่ะในช่วงที่ผมเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะนะมีเยอะราคาก็ถูกแล้วก็หุ้นที่จะเติบโตยาวนานเลยนะเพิ่งจะเริ่มสมัยก่อนจำได้ไหมพวกโมเดิร์นเทรดเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็อนาคตโตไปเกือบ10ปี20ปีเลยซึ่งมันก็เติบโตมาถึงทุกวันนี้นะหุ้นพวกนั้นถ้าเราถือว่ามันก็โอเคแต่ทีนี้เศรษฐกิจไทยมันเริ่มหิ่มตัวโอกาสที่จะโตเร็วๆยากนะแล้วก็จะหาพอธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยโตยากเพราะว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดก็เป็นธุรกิจโลคอลทั้งนั้นนะส่วนใหญ่นะที่เป็นอินเตอร์ก็เป็นพวกคอมโมดิตี้อะไรต่างๆซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วนะมันไม่แน่นอนมันแข่งกันโลกเพราะนั้นก็เลยหมดตัวเล่นพูดง่ายๆแล้วก็10ปีที่แล้วก็เริ่มไปดูใหม่ละก็เวียดนามเพราะโตเร็วธุรกิจเศรษฐกิจโตเร็วและหาผู้ชนะได้แล้วก็ราคายังไม่แพงก็ไปลงไว้นะตอนนี้ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะไม่เห็นผลอ่ะพูดง่ายๆยังไม่ได้กำไรนะก็ทรงๆแต่ว่าเรารออยู่นะเพราะว่ามันมีช่วงเวลาของมันนะว่าช่วงเนี้ยหุ้นอะไรที่จะมาเวียดนามเนี่ยยังไม่ใช่หุ้นโลคอลที่แบบมีผู้ชนะและเก่งๆอะไรแบบเมืองไทยสมัยนั้นมันมีนะแต่ว่าหุ้นยังไม่ไปนะเพราะคนเวียดนามก็ยังไม่สนใจเล่นหุ้นพวกซูเปอร์สต็อกไม่สนใจไม่รู้จักนะรู้จักแต่ว่าเขาไม่สนใจนะเขาไปเล่นหุ้นแบบเก่งกำไรที่แบบว่ามีข่าวแบบโอ้ตูนนี่อะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าของก็ไปพยายามผลักดันอะไรต่างๆนะอัดเงินเข้าไปอะไรต่างก็เรารออยู่นะรออยู่ว่าเมื่อไหร่ตรงนั้นเขาจบถึงวันที่คนเวียดนามส่วนใหญ่จะมีเงินเข้ามาเล่นลงทุนในตลาดหรือชาวต่างชาติเข้าไปในตลาดที่เป็นแบบ PI เป็นอะไรแล้วก็เลือกหุ้นที่เนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยนะรอไว้เพราะฉะนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วว่ามันพูดง่ายว่าหุ้นที่ถือว่ามันก็โตช้าแล้วนะโตช้าแล้วก็หุ้นใหม่ๆก็ไม่มีปันผลก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่รู้ทำไงก็ไปเวียดนามนะแล้วพอล่าสุดมาคิดแล้วว่าเมืองไทยจะจบแล้วล่ะ ย่าไปหวังเรื่องที่จะได้ผลตอบแทนเยอะๆอะไรต่างๆมันไม่ได้ละก็เลยคิดว่าจะแบ่งเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าไม่ aggressive ละนะเอาผลตอบแทนพอใช้ได้ถ้าได้ปีนึง 10% เนี่ยไม่ว่าจะด้วยหลักการอะไรเนี่ยเราเอาแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมนะไม่หวัง 10% แต่ว่าไม่เสี่ยงเลยนี่มันไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเราผิดพลาดก็เลยวางกลยุทธ์จนลงตัวว่าจะไป3พอร์ตเลยนะ
1: ค
8: ือเวียดนามเป็นกองหน้าเนี่ยกองหน้าคือหวังไว้เลยว่าอีกสักพักหนึ่งมันจะโตเร็ว
1: แล้วเขาจะเติบโต
8: ก็หวังว่าจะน่าจะได้ 10-15% นะ
1: ต่อปี
8: เวลาอย่างไร5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยหวังไว้อย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรรอไว้ก่อนแต่ว่าจะเอาเงิน 30% 1ใน3เลย30ต้น
1: ๆตอนนี้อาจารย์มีครบหรือยังคะอาจารย์
8: จริงๆมันยังขาดนิดหน่อยแต่ว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันขึ้นมามันก็ครบไปไงนะคือเอาคร่าวๆอ่ะ1ใน3 1ใน3 1ใน3มันเคยถึงแต่ว่าตอนหลังพูดมันตกลงมาเวียดนามเนี่ยตอนที่บูมๆเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยขึ้นไปถึง1ใน3หรือเกินด้วยแต่มันลงมาหนักมากนะโอเคไม่เป็นไรอันที่2ก็คือว่าหุ้นไทยก็จะ 30% เหมือนกันเป็นกองหลังกองหลังคือหวังแค่6-8เองนะตอนเนี้ยถ้าลงทุนในหุ้นไทยพวกเราที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยปีละ6-8%ก็แฮปปี้ละทบต้นนะก็เยอะนะ
1: รวมปันผล
8: รวมป
1: ัน
8: ผล
1: นะ
8: ต้องรวมปันผลหมด
1: อ๋อรวมปันผลด้วย
8: เพราะฉะนั้นจริงๆถ้ารวมปันผลนี่แปลว่าถ้าเราซื้อหุ้นปันผล6-7%น่ะเราอย่าไปหวังอย่าไปคาดว่าจะมีกำไร
1: จะหวังแคปิตอลเกนเยอะใช่ไหมอาจารย์
8: ใช่ใช่อย่างหุ้นอย่าบอกหุ้นแบงก์บางตัวเนี่ยจ่ายต้อง 6-7% แต่คุณจะไปคาดหวังว่าราคามันจะขึ้นนะแต่คุณต้องพอใจนะว่าเอาก็ได้ปันผลมาต้อง 6-7% แล้วคุณยังไม่พออ่ะใช่ไหม
1: ค
8: นเราก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นนึกว่าปันผลนี่เป็นตัวประกอบแบบสมัยก่อนไม่ใช่ปันผลคือตัวของจริงนะนะที่คุณต้องคาดหวังเพราะนั้นคุณต้องลงทุนยาวจนกระทั่งมันถึงเวลาปันผลได้ต่างๆก็ว่าไปนะต้องลงทุนยาวอ่ะหุ้นไทยก็จะ1-3แต่ตอนนี้มัน 5-60% อยู่มันเยอะกว่าปกติอยู่เพราะว่ามันก็เดิมทีมันมากกว่านี้ไงแต่ว่าตอนหลังนี่เงินสดเพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นไม่ค่อยขึ้นก็สุดท้ายแต่ก่อนหุ้นไทยตั้งเท่าไหร่ไป90ใช่ไหมหรือว่า7-80-6-70ตอนนี้เหลือ5-60ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ยังพยายามขายอยู่นะนะตอนนี้ถือว่าผมมีหุ้นไทยน้อยตอนเนี้ยนะเอาเป็นว่าก็ยังเยอะเกินไปอยู่นะยังเยอะเกินไปอยู่ยังพยายามขายอยู่นะ
1: ค
8: ่
1: ะ
8: แต่ว่าไม่ใช่ว่าขายทางเดียวนะก็ซื้อบ้างก็มีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังเป็นแนวขายอ่ะนะก็ตอนนี้มีเงินสดพอสมควรเลยนะถ้าเริ่มซื้ออีกกองนึงก็คือว่าก
1: องกลาง
8: กองกลางนี่คือหุ้นโลกซึ่งนาทีนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นหุ้นอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เพราะจริงๆบริษัทที่เป็นบริษัทของโลกจริงๆคืออเมริกานะจีนยังไม่ถึงขั้นหรอกจีนส่วนใหญ่ก็พูดตรงๆนะบริษัทจีนส่วนใหญ่ก็ยังขายเมืองจีนนะไม่ว่าเย็นไฮทงไฮเทคก็ยังขายเมืองจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราก็ยังแบบยังไม่ติดอะไรอยู่นะแต่ว่าไม่ได้รู้เอานะก็เป็นไปได้แต่ว่านาทีเนี่ยดูว่าก็ควรจะเป็นหุ้นอเมริกาแต่ว่าก็จะไม่เลือกหุ้นละเพราะว่าเลือกไม่ไหวนะเดิมทีเคยคิดเลยนะเราเป็นนักลงทุนเราคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเนี่ยซื้อแบบซูเปอร์สต็อกที่เราถนัดใช่ไหมเช่นต้องเป็นซูเปอร์สต็อกแบบประเภทมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะได้เปรียบนะจ
1: ะ
8: มาอย่างหุ้นพวกไฮเทคบางตัวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไงไม่เราคิดว่าไม่ค่อยยั่งยืนอ่ะคุณมีเทคโนโลยีคุณเองก็มีมาแข่งตอนนี้คุณชนะจริงแต่สักพักอาจจะแพ้ได้เพราะมันเปลี่ยนเร็วมากเราก็บอกว่าหรือว่าจะเอาพวกซูเปอร์สต็อกแบบหรือวิตตองอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนยากไงมันเป็นโลกแหละพูดง่ายๆเขาขายในโลกแล้วไม่ได้ขายประเทศไหนหรอกทั่วโลกหรือเอาแบบไฮเทคก็เป็น Microsoft ไหม Microsoft นี่ก็ไม่มีคนแข่งแบบอะไรจริงๆเขาก็มีส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เขาอะตัวใหญ่เลยนะที่ทั่วโลกยังใช้อยู่อย่างนั้นก็คือไอ้พวกอะไรไอ้พวกโปรแกรมอะไรของ Microsoft ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องใช้เงี้ยพวก Word พวกอะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปนะ OS นะ operating system ของเขาเนี่ยมันต้องใช้ Microsoft หรือเอาแบบ Google นะ Google เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยไอ้พวก search engine อะไรต่างๆก็ยังอยู่แล้วตอนหลังเขาก็มาพ่วงเข้ากับ AI อะไรของเขาเนี่ย มันก็ยังสามารถจะได้เปรียบคนอื่นอยู่ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็เฮ้ยน่ากลัวอนาคตนี่มันเปลี่ยนเร็วมากบางทีคุณจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เอาแล้วไอ้ Google เนี่ยนะต้องเป็น AI เลยอะไรต่าง
1: ๆ
8: ก็ว่าไปสุดท้ายก็เลยบอกว่าหรือไม่เอาดีกว่ามันก็ต้องเสี่ยงพวกนั้นแล้วก็ต้องคอยตามคอยรู้ว่าใครจะไป
1: ใคร
8: จ
1: ะมาใช่ไหม
8: หรือเราจะเอามันอย่างนี้เลยดัชนีซึ่งตัวหลังๆเนี่ยแนวโน้มจะไปทางดัชนีเยอะใช่ไหมแต่สุดท้ายก่อนจะไปดัชนีเองก็ต้องคิดจะเอาดัชนีอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะดีลิดัชนีเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะเป็น S&P
1: S&P
8: เพราะว่า S&P มันคุมใหญ่ที่สุดแล้วนะคุมทั้งโลกใหญ่ที่สุด500ใหญ่บริษัทใหญ่ที่สุดในอเมริกา
1: ค่ะ
8: ทีนี้ก็กลับมาอีกตัวนึงก็มีคนบอกเฮ้ยพี่จะเอาBerkshire HathawayเพราะBerkshire Hathawayนี่ดีในแง่ที่ว่าเขาเหมือนผู้บริหารกองทุนรวมแต่ว่า
1: ไ
8: ม่มีค่าธรรมเนีย
1: ม
8: ใช่ไหมบางทีถ้าเราไปจ้างซื้อกองทุนมันมีค่านู้นค่านี้ค่าบริหารอะไรใช่ไหมแต่ว่าBerkshire Hathawayเนี่ยเป็นแอคทีฟฟันนะมีคนบริหารอย่างดีแต่ว่าไม่มีค่าธรรมเนียมจะค่าจ้างผู้บริหารก็ไม่แพงอะไรต่างๆก็เฟดที่เขาคิดค่าแรงนิดเดียวใช่ไหมถึงแม้จะมีเกรกแอบเบิลซึ่งมากขึ้นแต่ว่าเขาก็คงไม่เยอะหรอกใช่ไหมไม่เหมือนกับแบบโอ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็อย่างเขาก็ผลงานที่ผ่านมาโอ้โหเราก็จำภาพในใจปีละ 20% แบบต้นจริงๆประมาณ19กว่าเนี่ยแล้วก็จริงๆถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาจะบอกว่าเนี่ยก็เปรียบเทียบนะถ้าคุณลงทุนวันแรกเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยนะด้วยเงินแสนบาทอ่ะนะแสนบาทนะสมมุติอย่างงี้นะแล้วก็ถือมา60ปีแล้วจนถึงปี25เนี่ยสิ้นปี25เนี่ย
1: ค่ะ
8: เท่ากับเงิน 5,000 ล้านนะ 5,000 ล้านบาทนะนี่แปลงเป็นเงินบาทแสนบาท
1: วันนั้นแสนบาทเลยโอ้โห
8: แสนบาทเมื่อ60ปีที่แล้วก็เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบอะไรนะฮะแสนหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะใช่ไหม60ปีที่แล้วก็ไม่เยอะมากหรอกใช่ไหมกลายเป็น 5,000 ล้านไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆถ้าถามว่าเอ้ยนี่มันทฤษฎีหรือเปล่าที่คำนวณไม่ใช่นะมีคนทำได้จริงและมีคนลงทุนแบบนั้นจริงด้วยเขาไม่ได้ลงทุนแสนหนึ่งนะตอนนั้นลงทุนอาจจะเป็นล้านหนึ่งอ่ะมีคนทำอย่างนั้นนะช่วงที่เขาตั้งเป็นBerkshire Hathawayใหม่ๆเนี่ยมีคนทำได้อย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่น้อยนะก็เรียกเป็นเศรษฐีBerkshireเลยนะมีเงินคนละ 5,000 หมื่นล้านเป็นแถวเลยนะเป็นครูประชาบาลเป็นนู่นเป็นนี่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วเขามีเงินเป็นหมื่นล้านจริงๆ5,000 ล้านนี่เรื่องคิดจอยนะถ้าคุณลงทุนBerkshireได้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเอ้ยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะลดลงแต่ถ้ายังทำได้อย่างลดลงสักครึ่งหนึ่งเอาเป็นว่าเหลือ 10% นะหรือ 10% ต่อปีทบต้นก็โมโหลานนะไม่ใช่น้อยนะนาทีเนี่ยก็เลยเอาลองไปดูอีกทีดีกว่าแล้วก็ลองศึกษาสักนิดหนึ่งนะยอมเสียเวลาทำการศึกษาสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะที่ว่า60ปีเนี่ยจากแสนหนึ่งเป็น 5,000 ล้านเนี่ยเป็นยังไงก็เลยไปเปรียบเทียบกับ S&P ซะเลยเพราะ S&P ก็เป็นอะไรที่ตอนหลังๆเนี่ยมันสุดยอดอ่ะพูดง่ายๆแม้กระทั่งว่าบัฟเฟตต์เองเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยแนะนำไม่ต้องลงทุนเบิร์กชัยหรอกซื้อ S&P เลย
1: ลง S&P 500
8: เขาท้าพนันเลยนะกับเฮดฟันสุดยอดเฮดฟันคนหนึ่งว่าแข่งกันนะคุณเป็นลงทุนเลือกมาเลยคุณจะลงอะไรแต่บอลเลนบัฟเฟตต์นี่เลือกเบิร์กชัยเลือก S&P 500พนันกันคนละล้านเหรียญ30ล้านบาทเวลา10ปีนะ10ปีปรากฏว่าใกล้ๆ10ปีหรือ10ตอนนี้ผ่านไปแล้วบัฟเฟตต์ชนะขาดชนะแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยไอ้เฮดฟันคนนั้นอ่ะเฮดฟันคนนั้นเขาก็ไม่เลือกเองนะไม่เลือกเฮดฟันของเขานะเขาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าให้เอาตัวเขาก็ไปเลือกเฮดฟันเลือกเฮดฟันของเฮดฟันคืออย่างเงี้ยเฮดฟันบางกองเนี่ยมันจะเป็นเอาเงินเราไปลงทุนเฮดฟันกองอื่นๆนี่พวกเซียนนี่ก็จะทำอย่างเงี้ยก็แพ้ริ้วเลยนี่คือค่าเฉลี่ยของเฮดฟันนะ ช่ไหมคนที่เขาเลือกเนี่ยให้ฟันดังๆอ่ะเลือกมาเลยแล้วก็มารวมกันมาแข่งกับ S&P ปรากฏว่า S&P ชนะทีนี้เราก็มาเข้ารายละเอียดเลยว่าลองดูที่60ปีเนี่ยเอากันทีละ10ปี10ปีนะว่าแต่ละ10ปีเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าถ้าเราลงทุน S&P ช่วงละ10ปีเนี่ยจะได้อะไรหรือว่า
1: ลงไปใช้ 10 ปี
8: แล้วทำมา60ปีเลยเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมากมันอะไรยังไงใช่ไหมน่าทึ่งเลยนะน่าทึ่งแล้วทำให้เราเข้าใจขึ้นนะว่ามันเป็นไงถ้าบางทีเราฟังแต่ข่าวแล้วก็มีคนก็พูดบอกเนี่ย 1,000 แสนหนึ่งได้ 5,000 ล้านมันไม่60ปีเลยไงบางทีเราบอกว่าผมไม่ถึง60อ่ะผมอยากจะลงทุนอย่างมากก็10ปีอ่ะระยะยาวผมหรือ20ปีอะไรก็ว่าไปนะเรานับตั้งแต่ปี65 1965นะอันนี้ก็60ปีแต่ว่า1965ถึง1975ทีละ10ปีนะ
1: 10ปีค่ะ
8: ช่วงนั้นผมกำลังเป็นเด็กเลยเป็นวัยรุ่นเด็กแล้วก็โตเป็นวัยรุ่นอยู่นะปรากฏตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะนะแต่ว่าเราย้อนหลังไปปรากฏว่าBerkshire เนี่ย BRK เนี่ยได้ 8.3% นะ 8.3% ไม่เคยเยอะแต่ต้องเข้าใจนะตอนนั้นตลาดหุ้นมันแย่มากนะแล้วก็S&P ได้แค่ 3.7 นะ 3.7% ในเวลา10ปีนะแสดงว่าปีแล้วปีเล่าเนี่ยได้กันนิดๆหน่อยๆ 5% 6% นะแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมยังจำได้ตอนนั้นคือช่วงที่เขาเรียกว่าสงครามเย็นเนี่ยกำลังร้อนเลยนะก็คือว่าโซเวียตกับอเมริกานี่ลบแบบลบผ่านพวกเนี้ยนะสงครามเวียดนามสงครามอะไรเรียกว่าเป็นคริสิสเดี๋ยวก็จะมีคิวบาจะเอาอะไรอ่ะรัสเซียจะเอาจรวดไปตั้งที่คิวบาจรวดคือจรวดนิวเคลียร์นะนะยิงถึงอเมริกาแล้วก็อเมริกาบอกต้องถอยถ้าไม่ถอยลบอะไรเงี้ยคือโลกนี่แบบตกใจกันหมดเลยมันจะยิงนิวเคลียร์กันนะตอนนั้นน่ะแรงไล่แรงมากปรากฏว่าเบิร์กชัยเนี่ยได้ 8.3 ไอ้นี่ได้ 3.7ห่างกันประมาณ 4.6% ต่อปีทุกปีนะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะว่าสถิติเนี่ยที่คุณบอกใครจะเก่งๆเป็นนักลงทุนเก่งๆหรือคุณเก่งๆเนี่ยมันชนะชนะตลาดประมาณ 2-3% นี่ส่วนใหญ่นะถ้าคุณไปดูพวกคนดังๆ VI ดังๆสมัยก่อนอ่ะ 2-3% ปอเตอร์ชาร์ลอตใครต่อใครรุ่นนั้น
1: อันนี้ถือว่าเยอะมาก
8: เยอะมาก
1: ค่ะ
8: แต่ว่าเป็นช่วงที่แย่ตลาดแย่ของความเย็นกำลังร้อนแรงอ่ะ10ปีที่2 75-85 75-85ตอนนี้เปลี่ยนเลยภาพโอ้โหแบบมันเริ่มคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับโลกก็ยังไม่ค่อยอะไรมากนะแต่ว่าเบิร์กชัยเนี่ยเริ่มมาแรงละ 40.4% 40% ต่อปี
1: ต่อ10
8: ปีนะทบกัน10ปีแล้วทบต้นนี้มันปุ๊บๆๆเลยนะแต่ว่า S&P ได้ 14% ก็ดีสุดยอดนะดีสุดยอดอันนี้เรียกว่าเป็นปีทองกันนะเหตุการณ์ตรงเนี้ยสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เบิร์กชัยเนี่ยเปลี่ยนแนวแต่ก่อนนี่เป็น VI แบบก็เรียกว่าเป็นเกรแฮมซื้อถูกขายแพงซื้อเล่นหุ้นตัวเล็กซื้อถูกขายแพงไม่สนใจว่ากิจการดีมากน้อยแค่ไหนอะขอให้ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงนะแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนละเป็นซุปเปอร์สต็อกโดยชาลีมังเกอร์ก็แนะนำว่าชาลีมังเกอร์เพิ่งมาจอยอะไรต่างๆก็แนะนำว่าเฮ้ยต้องซื้อหุ้นซุปเปอร์สต็อกเอาบริษัทดีก่อนถ้าไม่ดีไม่ต้องไปเอาถูกก็ไม่เอาแต่เราต้องเอาดีแบบซุปเปอร์สต็อกเติบโตยาวนานก็เลยทำให้โอ้โห40%กว่าต่อปี40%ต้นเป็นเวลา10ปีนะโอ้โหมโหฬารเป็นปัจจุบันทีนี้จากแต่อันนี้ก็ต่างกันเยอะนะ40กับ14เนี่ยนะทีนี้พอรอบที่3ละปี85-95 85-95ตรงนี้ก็โอ้โหยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วตัวเนี้ยนะดีขึ้นไปใหญ่เพราะว่าโลกเปลี่ยนละช่วงนี้เป็นโลกช่วงที่รัสเซียเนี่ยเริ่มแบบไม่สงครามไม่มีสงครามเย็นยอมเหมือนกับยอมแพ้เลยแล้วก็ล่มสลายนะรัสเซียล่มสลายเลยนะเปลี่ยนเป็น10กว่าประเทศอ่ะนะรัสเซียก็เหลือตัวกลางอยู่ตัวนึง แต่ว่าอเมริกาชนะขาดแล้วก็ทุกประเทศในโลกพอรัสเซียล่มทุกประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ล่มหมดเลยครึ่งโลกนะครึ่งโลกที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยครึ่งโลกเป็นคอมมิวนิสต์นะปรากฏว่าครึ่งโลกล่มกลายเป็นทุกคนบอกอ้าวในเมื่อสังคมนิยมหมดยุคแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมหมดทั้งจีนทั้งใครต่อใครเวียดนามเตรียมตัวเปลี่ยนตัวเองหมด
1: ค่ะ
8: ถ้าไม่เปลี่ยนระบบการเมืองไม่เปลี่ยนเศรษฐกิจก็
1: ประเทศจะไปต่อไม่ได
8: ้โลกกลายเป็นทุนนิยมหมดเลยเพราะเป็นทุนนิยมเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นชอบมากเพราะว่าบริษัทต่างๆก็ค้าขายเต็มเลยใช่ไห
1: ม
8: ทุกประเทศครึ่งโลกเปลี่ยนจากสังคมนิยมเป็นทุนนิยมหมดเพราะทุนนิสังคมนิยมมันล่มสลายไปละมันเป็นระบบที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะทุกประเทศที่ลุกจอยกับคอมมิวนิสต์ล่าหลังหมดเลยเวียดนามแม้กระทั่งจีนที่บอกเก่งๆอ่ะจนเลยกลายเป็นประเทศจนทุกประเทศที่แบบนี้ไม่ต้องพูดถึงในย่านนี้เวียดนามเขมรพม่าอะไรจนหมดใช่ไห
1: ม
8: ก็เลยเกิดโอ้โหเรียกว่านี่คือสุดยอดของหุ้นโลกเลย
1: ค่ะ
8: เปอร์เซ็นต์ปีขึ้นมา 14.9% ต่อปีเป็นเวลา10ปีคิดดูมาโหฬารนะทุกปีเนี่ย 15% 15% แป๊บเดียวคุณรวยแล้วใช่ไหม
1: ก็ไป
8: เบิร์กชายตัวเนี้ย 29% แพ้ปีแพ้ช่วงแรกแต่ที่แพ้นี่เป็นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นไงไอ้ตอนที่ขึ้น 40% ต่อปีเนี่ย10ปีที่2เนี่ยไอ้ตอนนั้นตัวยังเล็กพอเล็กก็โตอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ได้ 29% เนี่ยต้องถือว่าสุดยอดฮะมีทองฝังเพชรอ่ะตัวเนี้ยนะก็คือว่าโลกก็ดีเบิร์กชายก็ดีเยี่ยมนะก็ตอนนี้ก็พอสิ้น30ปีแรกของเบิร์กชัยร์ฮาธเวย์บัฟเฟตต์เนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของโลกนะตอนนี้เป็นนักลงทุนที่อยู่ๆ
1: ทำผลตอบแทนได้เยอะมาก
8: อยู่โผล่ขึ้นมาแต่ก่อนนักลงทุนไม่มีใครสนใจหรอกแต่พอ30ปีครบ30ปีของเบิร์กชัยร์นะโอ้บัฟเฟตต์ขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยทุกคนมาสัมภาษณ์มาฟังมาอะไรหนังสือนี่ออกเป็นพึบเลยผมจำได้เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเริ่มดีไปผมเป็นคนที่นำตรงนี้เข้ามาเลยเพราะผมไปเริ่มมันจะเริ่มเข้าที่ผมเริ่มลงทุนแล้วไงที่เป็นปี40อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนนี้ก่อน440นิดหนึ่งนะก่อนเป็นประมาณปี38หนังสือออกเต็มแผงเลยผมก็ไปซื้อแล้วก็เอามาพูดง่ายศึกษาจากอันนี้เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีไอส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเฟดนี่แหละเพราะว่ามันเข้าดังเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วใช่ไห
1: ม
8: ก็เลยก็เป็นกระบวนการ VI เพิ่งเริ่มนะในเมืองไทย
1: ค่ะ
8: ใกล้จะเริ่มแล้วอ่ะนะเมื่อเขาครบและตอนนั้นเบิร์กชัยขึ้นพีคเลยเพราะปีที่4รุ่นรอบที่4ละปีที่40ปีละนะคือปี95ถึงปี05
1: ค่ะ
8: หลังจากขึ้นไปพีคปุ๊บหลังจากนี้ดูตัวเลขแล้วก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันเบิร์กชัยร์เขาไม่ดังเท่าไหร่เลยนะเพราะว่า10ปีที่4เนี่ย95ถึง05เนี่ยน
1: ะ
8: ได้แค่ 10.7% นะเห็นไหม 10.7% แต่ของ S&P ได้ 9.1% ยังดีกว่ายังดีกว่า
1: ใกล้เคียง
8: ดีกว่า 1.6%
1: ดีแต่กลับมาใกล้แต่ใกล้
8: กันมากขึ้น
1: นะจากที่แบบทิ้งห่าง
8: จากที่ทิ้งห่างแต่ถ้าไปดูอีกทีนะ S&P เหมือนเดิมเขาไม่ได้ดีไม่ได้เร็วเลยนะก่อนหน้านั้นก็อย่างเงี้ยประมาณ 9% 10% แต่ว่าที่ดีๆก็คือ13 14นั่นดีสุดๆ
1: 34
8: แต่เขาไม่ S&P ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมั่นคงมากจะนี่ก็เลยเป็นแบบเฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามันใหญ่เกินแล้วล่ะนะเบิร์กชัยร์น่ะใหญ่เกินใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงละแล้วก็โลกก็อาจจะไม่อะไรมากละนะสุดท้ายรอบที่5ล่ะรอบที่5ปี9ปี05ถึง15นะ
1: ค่ะ
8: ปี2005 2015เบิร์กชัยก็ 8.4 ยังไม่ได้เด่นมากแล้วนะแต่ช่วงนี้ไปเจอ
1: เขาเรียก
8: เจอซัพพลายนะตัว S&P ก็เหลือ 7.3
1: ค่ะ
8: ก็เบิร์กชัยก็ยังดีกว่าประมาณ 1.1% นะแต่ตอนนี้จะเห็นแล้วว่ามันผ่านช่วงซัพพลายไงS&P ก็เหลือแค่7กว่าเขาก็8กว่าเห็นไหมมันลดมาเรื่อยๆนะ10ปีก่อนหน้านั้นเบิร์กชัยร์ชนะ 1.6 10ปีที่2นี่ 1.1 ทีนี้10ปีสุดท้ายตัวเนี้ยนี่คือผมแบ่งเป็น2ช่วงไงช่วง30ปีแรกใช่มั้ยซึ่งเบิร์กชัยนี่ขึ้นแบบตลอด30ปีเลยแล้วมโหฬารจริงๆใช่มั้ยก็คือช่วง30ปีแรกมโหฬารนะแต่ว่าช่วง30ปีที่2เนี่ยเริ่มเท่าๆกับ S&P ละใกล้เคียงกันแล้วพอสุดท้ายก็คือรอบสุดท้ายที่ถึงนะปี15ถึง25ตอนนี้ก็เบิร์กเชียร์ก็14 13แต่ S&P 14.8 ละเห็นไหมมันค่อยๆดีค่อยๆจนกระทั่งรอบสุดท้ายนี่ S&P แซงละชนะ 1.5% แล้วผมว่าต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยคือพอๆกันละไม่มีความแตกต่างใช่ไหมแต่มันก็เป็นอะไรซึ่งมันก็เห็นสัจธรรมเลยว่าเอ้ยคุณก็เก่งๆ30ปี30ปีแรกเนี่ยนะก็ S&P ไอ้เบิร์กเชียร์เนี่ยนะสุดยอดมากๆผมไปดูตัวเลขอ่ะผลตอบแทน 25% 25.3% ต่อปีเป็นเวลา30ปี 25% 30ปีเงินเนี่ยสมมติว่าเราลงทุน1ล้านเนี่ยจะกลายเป็น800กว่าล้าน800กว่าล้าน854ล้านนะถ้าเป็นลงทุน S&P ก็20ล้านเองเห็นไหมเพราะนั้นใครที่ลงทุนตั้งแต่แรก30ปีนะได้ 25% กว่าเยอะมาก
1: สูงมากค่ะ
8: ผมก็ดูตัวเลขส่วนตัวผมนะผมได้23นะ30ปี
1: จันก็ใกล้เคียงนะ
8: ก็หลายเท่าหลายร้อยเท่าเหมือนกันผลตอบแทนก็หลายร้อยเท่านะเหมือนคล้ายกันแต่หลังจากนั้นเราอาจจะเหมือนกันนะคือคุณจะไปหวังได้แบบนี้เราโชคดีแต่ฮะแต่ว่ารอบหลังนี่บอกได้เลยไม่มีทางแล้วผมก็ยอมรับเลยว่าไม่มีทางดูเหมือนบัฟเฟตต์เขาก็พอจะยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็ทำไม่ได้นะหลังจากที่มันโตใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ตลาดหุ้นก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนหมดใช่ไหมกลายเป็นบริษัทขายเทคตัวอะไรซึ่งคุณก็ไม่รู้จักบัฟเฟตต์ก็ตามไม่ทันละตอนที่รอบหลังนี่เป็นพวกไฮเทคมาแรงๆบัฟเฟตต์ก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่ลงนิดๆหน่อยๆไปลงซื้อ Apple มาแล้วบ้างแต่ว่ามันไม่พอไงจะมามันมากกันเป็นกระบวนนะอันนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าก็S&P เนี่ยมันคงมากนะ60ปีเนี่ยได้ประมาณ 11% 10% กว่ารู้สึกนะถ้าจะไม่ผิด 10% เศษๆ 10กว่าใช่ป่ะในขณะที่ของบัฟเฟตต์ก็
1: 60ปี
8: ใช่ๆแล้วทุก10ปีเนี่ยทุก10ปีเนี่ยบวกตลอดนะไม่มีทุกแบบ10ปีแล้วติดลบผมถึงบอกว่าคุณอเมริกานี่นะคือต้องเข้าใจเลยว่าเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยสุดยอดมากๆถ้าคุณไปดูจีนดูอะไรมันก็ยังมีแบบช่วงเวลาที่แย่ๆมีญี่ปุ่นก็มีเค้าเรียกว่า lost decade นู่นนี่อะไรต่างๆแต่ว่าทั้ง10ปีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่ของอเมริกานี่10ปีที่เลวที่สุดเลวร้ายที่สุดก็ยัง 3.7% ต่อปีนั่นคือช่วงสงครามเย็นที่จะทำให้โลกถล่มอ่ะนะหลังจากนั้นดูดิ 13.7 14กว่า14กว่าแล้วตอนหลังนี่ก็9ที่เลวร้ายก็อาจจะลงมา7กว่า7กว่านี่คือตอนปีซับไพรม์ช่วงนั้นตั้ง7กว่าเลยใช่ไหมแล้วก็10ปีล่าสุดนี่ก็ยัง 15% คือผมถึงบอกว่าพูดอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกานี่สุดยอดนะคุณจะไปว่าเขาโอ้ยจีนแซงแล้วแต่ดูจากตัวเลขใช่ไหมคุณจะแซงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังนำอยู่เยอะนะแต่ว่าก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้
1: เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากๆถ้าเป็นตัวเลขนี้ใช่ไหมอาจารย
8: ์แต่ก็ต้องระวังนะว่านั่นแหละมันก็ดีจนวันที่มันจะแย่นะเพราะว่าถ้าบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เขายังชนะจีนเยอะหลังๆจริงค่อยๆมาก็อาจจะถึงวันว่าถ้าคุณลงที่อเมริกา10ปีจากนี้คุณอาจจะแพ้ละเพราะว่าอเมริกาถึงจุดที่ดีกลายไงใช่ไหมเราไม่รู้ไง
1: ก็เป็นไปได้
8: ดีกลายจะก็บอกว่า
1: ค่ะอาจารย์ทำไมพอร์ต3กองของอาจารย์ถึงไม่ได้มีจีนอยู่เลยคะอาจารย์คะ
8: จริงๆมันรวม
1: สั้น
8: ๆโดยคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยมันรวมจีนนะมันโลกคือโลก
1: อ๋อคือโลโอเคแต่จะโฟกัสอเมริกามากหน่อยที่อาจารย์มองไว้ใช่ไหมคะ
8: แต่ก็มีที่อื่นด้วยนับถึงวันนี้น่ะจีนน่ะเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าอะไรต่างๆแต่เขาก้าวสู่โลกไม่ค่อยได้เหตุผลอาจจะมีหลายอย่างเช่นหนึ่งคุณ ็นภาษาจีนแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆหรือไอ้พวกโมเดลภาษาที่คนจะใช้เนี่ยอย่างเราใช้เนี่ยเราจะใช้ ChatGPT เพราะมันภาษาอังกฤษนะเราจะไปใช้ของจีนมันก็คงไม่เก่งเท่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษมันคงไม่เก่งเท่าไงอะไรบางอย่างแล้วก็จีนเองรัฐบาลจีนเองเขาก็ยังไม่ฟรีแบบอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณไปอะไรทำอะไรต่างๆที่เขาคุณตอบคนตัวไม่ได้เลยมันมีหลายอย่างใช่ไหมเพราะอเมริกันเนี่ยเขายังไงเขาก็ยังได้เปรียบอยู่เยอะนะในแง่ว่าเฮ้ยแต่พวกที่เป็นประเทศรวยๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆนี่คือเป็นออนไลน์ของอเมริกาใช่ไหมเป็นพวกยุโรปอะไรยังไงเขาก็จีนนี่เขายังระวังเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจว่าจะมาสืบความลับจะมาทำอะไรเขาไปจีนมันก็ลำบากเพราะยังไงเขาก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงไงจะมาถึงแม้เทคโนโลยีคุณจะดีแต่ว่าคุณเป็นภาษาจีนแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณจะใช้ข้อมูลไอ้ตรงเนี้ยมาอะไรสอดแนมมาอะไรมันมีแย่ๆเลยนะทุกประเทศก็กลัวประเทศเจริญแล้วส่วนใหญ่อยู่ฝั่งอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่เอาไปยุ่งเกี่ยวกับจีนเพราะนี่เดี๋ยวมันเข้ามาทำนู่นทำนี่ถ้าคุณไปคบกับจีนนี่มันเดี๋ยวจะโดนอะไรต่างๆใช่ไหมมันเพราะนั้นมันไอ้นี่เป็นข้อเสียเปรียบใช่ไหมมันก็เลยก็ยังเราก็ยังติดใจอ่ะเพราะถ้าเราพูดว่าจีนเจริญขนาดนี้แต่ผมถามว่าตลาดหุ้นทำไมไม่รีแอคอ่ะใช่ไหมไปดูแต่ราคาหุ้นจีนเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนนะที่บอกเจริญเนี่ยไอ้หุ้นไอ้ชงไอ้เจ็กอะไรผมดูแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันลงด้วยซ้ำไปผมเฝ้าอยู่นะแล้วก็กลัวกันว่ามันจะไปไหวหรือเปล่าก็เลยตอนนาทีนี่ยังเฉยๆอยู่แต่ไม่แน่อนาคตอาจจะไปได้นะแต่ว่าก็อันนี้เป็นให้ดูชัดๆเลยว่าแล้วผมก็ไม่ได้ 100% ว่าเฮ้ยมันต้องดี S&P ดีมา60ปีปีที่70ถึงปีที่70อาจจะบอกว่ามันดีแตกแล้วมันเพราะอย่างนี้แล้วก็ตอนหลังอเมริกันก็เนี่ยคุณทรัมป์นี่แกก็มีนโยบายอะไรต่างๆที่น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมที่จะทำให้อเมริกันอาจจะด้อยลงอะไรลงครับ
1: ค่ะโอเคนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัวกลองกลางอาจารย์เนี่ยอาจารย์
8: ยังไม่ได้
1: ทำอะไรสำหรับหุ้นโลกนี้ใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ได้เข้าลง
8: แต่ที่ผมไม่ลงตอนนี้เป็นเพราะว่าราคามันแพงเกินนะราคามันแพงถ้าราคามันเกิดวิกฤตผมอาจจะเข้าเลย
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้แนวทางเนาะในการวางพอร์ตด้วยเป็นข้อคิดกันแล้วก็ตัวเลขต่างๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
8: สว
1: ัสดีค่ะค่ะงั้นเราลากันไปเลยนะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับข้อเสนอวปอรุ่น68ต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรม NDC 68ซิมโพเซียมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68โดยระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญได้รับจากหลักสูตรไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและสร้างเครือข่ายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบอนาคตประเทศซึ่งวปอรุ่น68เป็นชุดแรกของตนเองและให้คนที่ชื่อออกไปแล้วได้กลับเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องของการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทิศทางการทำงานรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งความมั่นคงประเทศวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือภัยคุกคามแต่หมายถึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือ ุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาคนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและภาระประชาชนสภาเริ่มถกงบ70วาระ2วันแรกเอกนิติยันปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วกรรมาการตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการตามที่ครม.เสนอและ 18,91 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทส่วนหนึ่งจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการกล่าวว่ากรรมาธิการร่วมกันพิจารณาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทพิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าและความพร้อมด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องตนไม่อยากตอบโต้คงเป็นปิงปองมากกว่าสาระจริงๆครบรอบ1ปีได้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยตนคิดว่าบทเรียนได้ให้ทุกฝ่ายจดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นคือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก
11: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
12: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
16: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
17: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
16: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
18: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 ขึ้นความคิดนะคะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะ7 กันยายน 2569ค่ะในช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงบ่ายถึงค่ำเขาบอกว่าโอ้หนักถึงหนักมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ทางกรมอุตุเตือนนะคะก็ไปจนถึงวันที่13เลยค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะส่วนภาคอื่นก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องมาจากว่ามีอะไรมาล่องมรสุมจะพาดผ่านนะภาคอีสานภาคเหนือกลางตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยนะคะก็เลยทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่12วันนี้อาจจะไม่หนักแต่พรุ่งนี้เขาบอกว่าค่อนข้างจะหนักเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระวังอันตรายมรสุมจะพาดผ่านด้วยนะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงไม่น่าฝนไหมช่วงนี้ก็ยังฝนอยู่นะกันยายนตุลาคมก็ยังฝนอยู่นะพอเดือน11พฤศจิกายนก็ปลายฝนต้นหนาวนะหลายจังหวัดก็เริ่มหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือแต่ว่าทางใต้เนี่ยฝนก็จะหนักในช่วงนั้นอีกทีนึงนะคะตุลาพฤศจิกายนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องของธรรมชาติเนาะส่วนแฟนๆของขึ้นความคิดวันนี้นะคะตอนนี้ระบบออนไลน์ของเรามีปัญหานะคะทำให้รายการไม่สามารถที่จะสตรีมมิ่งได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะ2ช่องทางนี้วันนี้ไม่สามารถสตรีมได้เลยทำให้การรับฟังณขณะนี้สามารถรับฟังได้แค่ทางวิทยุนะคะอสมท FM 96.5 ขึ้นความคิดแล้วก็แอปของ MCOT ก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะไปโหลดกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าทางฝ่ายเทคนิคมีการแก้ไขได้แล้วจะมีการอัปโหลดลง YouTube ย้อนหลังได้ปกติเหมือนเดิมนะคะก็จะมีการแจ้งกันเป็นระยะนะคะก็สามารถติดตามผ่านคลื่นความคิด 96.5 ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้หลายคนก็ติดตามข่าวเนาะเสพข่าวกันตลอด24ชั่วโมงมันจะมีบางข่าวมันเรียกว่าเกาะติดอะพลาดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะต้องถึงขนาดนั้นเนาะบางข่าวเนาะข่าวกีฬาอย่างเงี้ยคนไทยก็มีความสุขมากนะคะข่าวกีฬาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ข่าวของน้องเนเน่กำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอีกรอบนึงนะคะเมื่อวันเสาร์เขาเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะก็มาเจอกับCP นะคะ ขาบอกว่าไอ้ที่เนเน่รับจากเจ้าสัวธนินเนี่ยปกติเวลาก็จะมอบอะไรกันก็จะมีตัวเลขนะแต่ว่าของ CP เขาจะไม่มีตัวเลขโชว์ก็จะมอบว่าเห็นว่านี่น่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือทุนอะไรก็ไม่รู้ล่ะให้กับเนเน่นะคะแหล่งข่าวระดับสูงริบๆเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ8หลักเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะก็คนเก่งอยู่เนาะตอนนี้ใครๆก็สนับสนุนนะคะไปคุยกับพี่ออสดีกว่าค่ะมีเรื่องราวไอทีมาฝากกันคุณเกรียงไกรราชตามุขยนันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีค่ะพี่ออส
19: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
18: ค่ะ
19: ก็8
18: จะร
19: ู
18: ้ไหม8หลัก
19: นั่งนับอย
18: ู่8หลักมันเท่าไหร
19: ่6หลัก7หลักแสน7หลัก
18: 8หลัก

0: เก่งๆเยอะมากในหลายวงการเนาะหลายๆวงการเลยโอเคก่อนหน้านี้ก็ลิต้าก็ไปเป็นระดับโลกแล้วนั้นก็รวยด้วยมหาศาลไม่ต้องการสนับสนุนใดๆระดับลิต้าเนาะก็เป็นระดับท็อปของโลกไปละนะครับก็จะมีอย่างนี้แหละก็เป็นคือผมชอบตรงที่ว่าเวลาโอเคมีบางคนอาจจะเข้าใจพูดในเชิงลบว่าหาแสงหรืออะไรเงี้ยแต่ระดับไม่ต้องหาแสงมั้ง
1: โอ้ไม่ต้องแล้วระดับนั้นเนี่ย
0: ไม่มันโอ้ก็มีแสงออร่ามหาศาลของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ดีเป็นส่วนหนึ่งหลายๆคนอย่างนาแอดเนาะก็ช่วยอีกเท่าไหร่ล้านหนึ่งใช่ไหม
1: หนึ่งล้านนาแอดก็หนึ่งล้านเป็นค่าเดินทางค่าอะไรก็ตามมาให้ไปแล้วอ่ะจะไปใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะหนึ่งล้านแล้วก
0: ็ดีใจ
1: เนาะนี่ค่ะดีใจมาก
0: ตอนนี้ฟีดเฟซบุ๊กผมมีแต่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เต็มไปหมดโอ้คือเพื่อนมีเพื่อน
1: เขาไปดูกันนะเมื่อคืน
0: คนรู้จักหลายๆคนก็ไปเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมเพื่อนสมัยนู้นสมัยไหนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตอัศนีมีจะมีการโพสต์อยู่อันหนึ่งที่หลายคนเลยชอบโพสต์มีเพื่อนอยู่ร้อยคนแต่อยู่ในคอนเสิร์ตอัศนี200คนประมาณนั้นเยอะมากเยอะมากแต่ละผมตอนนี้นะแต่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าติดภารกิจด้วยซื้อบัตรไม่ทันแล้วก
1: ็จะเอาไหมมีคนโพสต์วันที่9ที่เขาจะชดเชยให้เนี่ยเขาจะขาย 8,000 บาทพี่ว่ามี2ใบ
0: เดี๋ยวคุยหลัง
1: เขาซื้อมาเขาซื้อมา 5,000 เขาก็ขาย 8,000
0: อันนี้เรียกว่าบัตรที่ควรสนับสนุนไหมหรือเปล่าหรือไง
1: ไม
0: ่เดี๋ยว
1: ก็บอกว่าไม่ผีของจริงแต่ว่าเขามีภารกิจแล้วไงเพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนว่าจะต้องไปดูวันที่9
0: โอเค
1: แต่ว่ามีคนเข้าไปสะกิดว่าแล้วทำไมเธอไม่ขายราคาเดิมล่ะจ๊ะ
0: เออใช่นั่นแหละพอขึ้นราคาทุกการเป็นบัตรผีทันทีไง
1: แต่ก็มีคนซื้อไปแล้ว
0: เขาซื้อไปแล้วอ้าวแล้ว
1: ซื้อไปแล้ว
0: ผมก็อด
1: อีกแล้วก็คือซื้อนี่ได้ผ่านแอปเป
0: ิลจ๋าหลายๆคนเหมือนกันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการศิลปินที่ไปเล่นอยู่ในกิจกรรมนี้แบบเขาโพสทุกวันเลยแบบแล้วโอ้ยอยากดูมากแต่ว่านั่นแหละติดด้วยภารกิจด้วยภารกิจเดี๋ยวมี 3-4 วันก็จะค่อนข้างยุ่งเหมือนกันก็เป็นกำลังใจขอแสดงความอิจฉากับคนที่ได้ไปอำลาพี่ป้อมพี่โตนะซึ่งก็อายุท่านเยอะแล้วก็ให้พักเลยเขาก็นะสร้างความบันเทิงให้เรามาหลายปีกี่ปีนะ40 ปีใช่ไหมก
1: ็40ปีพอดี
0: อยากไป
1: จัง40ปี
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่ไม่น่าเชื่อนะ2คนนั้นเขาอายุ70แล้วนะพ
0: ี่
1: ป้อมอายุ70โอ้ดูไม่ออกจริงโอ้ยังไงก็
0: พี่เบิร์ดก็หลายสิบอยู่นะใช่ไหม60
1: พี่เบิร์ด68
0: ลูกนี่คือศิลปินที่เรารัก
1: โอ้โห
0: ศิลปินที่เราชอบล้วนเข้าสู่วัย
1: เฮ้ยทำไมเราชอบวัยเดียวกันน่ะเราชอบเหมือนกันเหรอ
0: เราเจนใกล้เคียงก
1: ันทำไมไม่ชอบลิซ่าเหรอไม่ชอบ
0: ชอบ
1: เนาะ
0: ชอบหมดแต่ว่าชอบมากกับน้อยไงชอบคือความอิน
1: ไอ้ร้องลิซ่าให้ฟังสักเพลงสิคะ
0: อ้าวทำไมทำอย่างนี้ผมชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องในการแสดง
1: นี่ก็ร้องไม่ได้เหมือนกันลูลิซ่าร้องเพลงอะไร
0: พี่สีข้าผมกลางรายการเลยเน
1: ี่ยใช่นี่ก็ชอบแต่ว่าเราร้องเพลงเขาไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงพี่เบิร์ดพี่ป้อมพี่โต๊ะเมื่อไหร่น้าแอดเนี่ยรับรองเลยร้องได้ทุกเพลงเกือบทุกเพลง
0: เคยได้ยินทฤษฎีอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดท่านผู้ฟังท่านไหนมีข้อมูลที่อ้างอิงได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าคนเราอ่ะตอนอายุประมาณ10กว่าถึงก่อน20นิดหนึ่งช่วงนั้นที่เราฟังเพลงกันเยอะๆไอ้เพลงพวกนั้นน่ะมันจะติดอยู่ในหัวเราไปตลอดแล้วเราจะชื่นชอบความชื่นชอบของเราอ่ะตั้งแต่10ถึง20ประมาณเนี้ย10ถึง10กว่าถึง20อ่ะช่วงนั้นน่ะถ้าเราเสพเพลงไหนอะไรเงี้ยเรามันก็จะเหมือนกับจะเป็นเพลงประจำเจนของเราไปเลยประมาณนั้นซึ่งผมก็ลองมาลั่งไล่ดูว่าอัศนีวสันต์หรือบ้าชุดบ้าฟังชุดแรกอ่ะก็น่าจะใกล้ๆช่วงนั้นแหละที่ผมเริ่มซื้อเทปชุดแรกๆชุดแรกๆที่ผมซื้อก็บ้าฟังชุด1เป็นชุดแรกๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ซื้อเทปเลยแล้วก็ฟังในสาวอาเบานะครับซึ่ง

0: พี่ๆหลายคนผ่านมาแล้วแหละซาลาเปาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะนะครับก็อันนี้เราคุยในเรื่องอดีตนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องอนาคตจะละให้ดูเหมือนว่าเราวัยรุ่นอยู่นิดนึงนะครับก็เรื่องอนาคตที่ว่าเนี้ยมันมาใกล้ตัวเรามากๆเมื่อประมาณวันศุกร์วันเสาร์ที่5ใช่ไหมประมาณเนี้ยเขาบอกว่ามีการเปิดตัวอันหนึ่งที่ปกติผมก็อาจจะรู้ต้องรับทราบข่าวไว้คือการเปิดตัวของ AIบริการ AI ตัวหนึ่งที่มีขึ้นมาของทาง OpenAI ก็เป็นยักษ์ใหญ่เป็นผู้นำวงการ AI เจ้าหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้วงการ AI เนี่ยเขาจะสลับกันมันเหมือนฟุตบอลที่สลับกันนำสลับกันตามสลับกันนำสลับกันตามไปเรื่อยๆบางครั้งก็ Google นำบางครั้งก็ OpenAI นำบางครั้งก็อีกเจ้าหนึ่งคือครอสนำซึ่งแต่ละเรื่องจะมีการนำไม่เหมือนกันอย่างเช่น AI บางตัวถนัดสร้างวิดีโออย่างดีปฟีคถนัดเก่งเรื่องวิดีโอการสร้างวิดีโอให้เนียนหรือ AI บางตัวที่จะเน้นในเรื่องของการทำเพลงจูโน่ทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายสาขาละเหมือนอาชีพละ AI เริ่มจะเหมือนตัวแทนอาชีพแต่ละอาชีพละอย่างครอสก็จะเก่งเรื่องการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมอะไรเงี้ยหลายคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะชอบใช้คอร์สหรือสายไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือคนที่ทำงานด้านไซเบอร์ป้องกันหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบคอร์สหรือชอบคล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมี AI จะมีความเก่งในแต่ละด้านครับแต่ว่าเนี่ยคือการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะ AI ก็ทำเก่งขึ้นมาเรื่อยๆแต่ล่าสุดที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วผมมาสะดุดตรงที่ว่าอินฟูสาย IT สาย AI หรือสายไลฟ์สไตล์หลายคนพูดถึงและรู้สึกว้าวแม้กระทั่งสายลงทุนหลายๆคนก็พูดถึงเจ้า AI ของตัว OpenAI ตัวนี้ครับคือ ชื่อเรียกว่า GPT-6 แล้วกันนะเป็นภาษาไทยนะ GPT-6 Astra ครับซึ่งมันว้าวคือปกติอะ GPT หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเปิดมาทุกคนก็โอเคเก่งเก่งๆๆอุ๊ยดีน่าสนใจน่าทำเก่งขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราไม่เริ่มไม่รู้สึกว่ามันว้าวนะครับแต่โอเคตอนหลังๆก็จะเริ่มมีเอเจนต์ก็คือ AI เริ่มจะมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และให้ทำงานแทนเราได้ซึ่งก็มีมาตั้งแต่ Cross Cowork หรืออะไรQuen หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเริ่มมี AI ที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้แต่เวลาเราสั่งมันเราก็ต้องสั่งตามขั้นตอนโดยที่เราต้องมีความรู้พื้นฐานในการสั่งให้ AI ทำสั่งให้ AI ทำงานอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันก็ช่วยงานได้เยอะมากๆอยู่แล้วโปรแกรมเมอร์หลายคนก็ให้ AI ช่วยในยุคปัจจุบันเนี้ยคนเวลาจะโปรแกรมเมอร์ให้ AI เขียนก็สามารถสั่งเข้าไปแล้วมันก็จะเขียนให้มาเป็นเว็บเป็นอะไรได้เลยอันนั้นก็โอเคในระดับนึงละแต่ความว้าวของเจ้า GPT-6 Astra เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับมีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวมีคนหนึ่งคนนั่งทำตามที่เราสั่งได้ด้วยคำพูดโดยเหมือนมีคนคุมเมาส์คีย์บอร์ดเปิดโปรแกรมเปิดโฟลเดอร์โดยที่เราไม่ต้องเปิดใดๆและมันไอเนี่ยมันมีตัวอื่นทำได้อยู่แล้วนะพิมพ์คีย์บอร์ดเลื่อนเมาส์เปิดแอปพิมพ์กรอกเอกสารเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่ความเจ๋งของเจ้าตัวล่าสุดที่เขาเคลมว่าเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆเลยเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะคิดแทนเราได้อย่างเช่นช่วยทำไฟล์ Excel ที่มีการคำนวณต้นทุนโดยเอาข้อมูลจากโฟลเดอร์ Document ปี2025สมมุตินะเราสามารถพูดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะไปเปิดโฟลเดอร์2025แล้วก็มาวิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเดิมทีหลายๆ AI ก็จะต้องไประบุทีละอันให้ชัดๆๆๆแต่อันนี้สามารถสั่งตรงเดียวแล้วไปได้เลยก็คือทำให้เลยสั่งแค่คำพูดไปแต่ก็มีข้อมูลนิดนึงแล้วก็มันก็ไปทำให้เป็นขั้นเป็นตอนเลยโดยที่เราไม่ต้องสั่งทีละขั้นตอนเหมือนมีลูกน้องเก่งๆที่สามารถทำให้เราได้เลยนี่คือคอนเซปต์ของตัว GPT 6หรือ 6, GPT 6 Astra นะครับต้องขออนุญาตขอบคุณทางเจ้าของคอนเทนต์ที่ผมไปขอเข้ามาอันนี้ผมอินบ็อกซ์ไปขอทางเพจมาแล้วเพจชื่อว่า Marketing Market ที่แปลว่าตลาด Think ที่แปลว่าความคิด Marketing นะครับผมเห็นพี่ศรีวิไลไปกดไลค์เพจนี้ด้วยนะแต่ว่าก็อ่านอยู่หลายคนเลยมีคนรู้จักหลายคนที่ไปไลค์เพจนี้คนไลค์เขาเป็นเกือบล้านอ่ะ800,000กว่าเป็นเพจที่มีประโยชน์ของแท้ของจริงเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับ marketing เกี่ยวกับการตลาดอะไรอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งเว้ยพอผมไปอ่านในเพจ marketing ที่ว่าเนี่ยผมก็อ่านก็ไปเจอบทความนี้ใช่ไหมปรากฏมันมีบทความก่อนหน้ามันช่วยลดปัญหาคาใจผมมากเลยคือผมชอบกินอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้เชียร์อะไรนะผมชอบที่บ้านผมชอบกินสุกี้จินดาเว้ยแล้วปรากฏว่าสาขาแถวบ้านเนี้ยสุกี้จินดามันปิดไปมันปิดไปเราก็ต้องไปหาปรากฏเราชอบกินถึงขนาดว่าถ้าสาขานี้ปิดแล้วสาขาใกล้บ้านที่สุดอยู่ที่ไหนเราจะไปกินอีกก็ปรากฏว่าแถวบ้านเนี่ยมีอยู่หลายสาขาปิดหมดเลยทยอยปิดไปทีละอันทีละอันผมก็เต็งเลยก็จนกระทั่งมาเจอบทความของทางมาร์เก็ตติ้งที่ว่าเนี่ยเขาอธิบายว่าอ๋อเขาเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของตัวสุกี้จินดาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่อะไรยังไงก็ว่ากันไปเปลี่ยนจากสายพานเป็นนู่นนี่นั่นแล้วราคาเป็นอะไรยังไงก็ทำให้เรานึกถึงอ๋อเรานึกว่ามันทยอยปิดสัญญาณทยอยปิดเนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมในเรื่องของวงการร้านอาหารเนี่ยพอผมไปเจอผมก็เลยรีบส่งไปให้ภรรยาอ่านบอกว่าอ๋อสุกี้จินดาก็เปลี่ยนโมเดลใหม่อะไรก็ว่ากันไปเรายังตามไปกินที่สาขาที่ไม่ไกลจากบ้านเรานักได้ก็พอได้ก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นเราก็แทบคงไม่ถึงขั้นขนาดเซิร์ชว่าสุกี้เจ้านี้หายไปไหนเพราะอะไรเราไม่เจอแต่มาเจอในเพจเนี้ยขอบคุณทางเพจมาร์เก็ตติ้งมากค่อยเคลียร์ปัญหาในชีวิตบ้านผมได้นะครับอ่ะกลับมาที่ตัว GP 6 Astra ที่ว่าเนี่ยในการพรีเซนต์ของงานเปิดตัวเนี่ยก็ว้าวมากเหมือนกันนะครับซึ่งพอทาง GPT 6 Astra เปิดมาเนี่ยเขามักจะอ้างอิงก่อนว่ามีการไปทดสอบในแวดวง AI ครับส่วนใหญ่มันก็จะทำงานได้คือกันคล้ายๆกันเหมือนกันจะเร็วกว่ากันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีตัวเลขที่อ้างอิงอันหนึ่งที่หลายๆเวลาเขาทดสอบว่า AI ตัวไหนเก่งหรือยากอะไรยังไงอันหนึ่งเลยคือการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับยาก Frontier Max Tier 4นะครับโดยทำคะแนนได้สูงถึง 98% ก็คือพูดง่ายๆว่า AI ตัวเนี้ยเขามักจะเคลมกันว่าเนี้ยก็มักจะใช้ในการอ้างอิงความเก่งของ AI แล้วกันเนาะก็คือสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ระดับQuantum Math Tier 4เลยคะแนนได้คะแนนสูงถึง 98% เก่งมากนะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่เขาใช้ในการเช็คกันว่า AI ตัวไหนเก่งไม่เก่งแค่ไหนอะไรยังไงคือทดสอบการคิดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา GPQA Diamond แล้วได้คะแนนสูงถึง 96% ได้เยอะมากนะครับก็มีอีกเยอะแยะเลยพูดง่ายๆว่าเขาก็พูดกันว่าโอเคเก่งในระดับ AI นี่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเรียกว่าตัวตึงตัวท็อปตัวหนึ่งในระดับโลกแล้วกันนะครับผมซึ่งเก่งในความเก่งของมันก็คือว่าโอเคหลักการอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือตัวนี้เก่งเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์แทนคนนี่คือคอนเซ็ปต์เขาปกติ AI เราแชทถามแล้วมันก็ไปหาคำตอบมาให้เราถูกไหมเราก็เอาก๊อปคำตอบนั้นไปทำต่อโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นหรือเราจะหรือไอก่อนหน้านี้ขั้นตอนการไอก่อนหน้านี้ขั้นตอนของการทำงานของเราในการใช้ AI มันจะเหมือนอย่างนี้ครับให้ AI ไปทำสไลด์มาให้หน่อยมันก็ไปทำเสร็จแล้วมันก็เอาสไลด์ออกมาให้เฉยๆถูกปะอันนี้
1: เสร็จหรือยัง
0: อันเสร็จแต่สมบูรณ์หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง
1: นั่นสิจะถามว่าเสร็จสมบูรณ์หรือยังอยู่ก็ออกมา
0: เมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นก็คือมันไปป๊อปๆอะไรไม่รู้แล้วมันก็ทำมาเป็นสไลด์ให้เราถูกไหมแต่ปัจจุบันความเจ๋งที่คอนเซ็ปต์ที่เขาว่ากันก็คือว่าสมมติว่าเครื่องคอมเรามีโปรแกรม PowerPoint มาละแล้วมี PowerPoint ของเรามีวัตถุดิบของเราสั่งให้เจ้า Astra เนี่ยทำโดยใช้PowerPoint เครื่องเราแล้วก็ไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ปุ๊บมันเหมือนมีคนมานั่งทำสไลด์ใน PowerPoint ให้เราเลยอ่ะเขียนคือทำมาเลยอ่ะก็คือทำให้เห็นเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็จะทำเราสามารถเราไปแก้ไขได้ด้วยไงเราไม่ต้องแก้ไขด้วยพร้อมก็ได้บางทีมันจะผิดเล็กๆน้อยๆเราก็แก้ไขในโปรแกรมที่เราคุ้นเคยในการทำงานอยู่แล้วได้เลยไงนี่คือความ ความว้าวบางคนเห็นอินฟูบางคนน่ะโค้ชว่าเป็นความบันเทิงหรือเป็นความแย่แล้วของมนุษย์เพราะว่ามันทำงานเหมือนมนุษย์เลย
1: แย่แล้วของมนุษย์
0: ก็คือเราจะโดนดิสรัปต์เร็วขึ้นก็นี่มันก็เร็วอยู่แล้วนะก็คนก็โดนแย่งงานไปเร็วอยู่แล้วนี่จะเร็วขึ้นไปอีกก็มันสามารถทำงานได้หลากหลายพร้อมกันได้ด้วยนะจากการที่เขารีวิวกันเนี่ยก็คือสามารถทำงานทั่วไปได้อย่างเช่นกรอกเอกสารแบบฟอร์มออนไลน์อัปเดตข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM การจัดตารางงานในปฏิทินค้นคว้าข้อมูลไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วสรุปพิมพ์ส่งอีเมลให้ไปจนถึงเฉพาะทางอย่างออกแบบวงจรหรือการทำปั้น 3D การทำปกติเนี่ยอันเนี้ยผมสนใจขึ้นมามากๆอันหนึ่งเลยนะคือผมอะอยากได้ตัว 3D printer หรือ printer ที่มันสามารถprinter ที่สามารถ print เป็นของออกมาได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมในตอนนี้มีบางคนก็จะชอบซื้อ 3D printer มา print ซึ่งผมมาติดตรงที่ว่าผมไม่มีแบบผมอยากจะ print ไอ้ตัวเคสมือถือเงี้ยผมไม่มีแบบที่เป็น 3D ที่ผมต้องการอะไรเงี้ยผมก็จะเอ๊ะไม่ซื้อมาดีกว่าเพราะผมไม่รู้จะไปหาแบบที่ไหนเราก็ออกแบบไม่เป็นก็ไม่เก่งปรากฏว่าไอเนี้ยเขาใช้ตัว GPT 6เนี่ยสามารถที่จะวาดออกวาดแบบอะไรมาก็ได้ครับและให้มันทำเป็นแบบ 3D ที่สามารถพิมพ์จากพรินเตอร์ที่เป็น 3D ได้เลยคือ แปลว่าผมจะเหมือนมีโดเรมอนน่ะที่อยากจะทำอะไรก็บอกมันน่ะแล้วมันก็ออกแบบเป็นไฟล์ 3Dให้เลยเป็นวัสดุอะไรก็ได้แล้วก็บอกความหนาความกว้างความยาวอะไรก็แล้วแต่บอกรายละเอียดไปให้มันแก้ไขเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ออกมาเป็นไฟล์ที่สามารถใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติได้แ
1: บ
0: บเอ้ยมันเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการแก้ไขไฟล์ 3D แม้แต่นิดเดียวก็อาจจะใช้มันได้อาจจะนะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าจินตนาการผมเตลิดเปิดเปิงไปแล้วไงว่าโอ้มันทำได้แค่นี้ผมก็ว้าวมากแล้วนะก็ค
1: ือ
0: มันสามารถทำเอ็กพอร์ตออกมาเป็นอะไรก็ว่าไปบางคนก็บอกในรีวิวเนี่ยก็บอกทำรูปจรวดเนาะเสร็จแล้วจากวงกลมวงนึงขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นตามเป็นรูปจรวดเสร็จแล้วทำไปทำมาเสร็จปุ๊บมันก็ทำเป็น 3D ในโปรแกรม Blender อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นฉากสามมิติมันเป็นจรวดสามมิติแล้วก็พริ้นทีเดียวมาเป็นจรวดเป็นตัวเป็นเขาเรียกเป็นอันตัวเป็นได้เลยอ่ะประมาณเนี้ยมันอาจจะทำให้คนเดือดร้อนได้นะหรืออาจจะทำให้คนที่เก่งในการใช้มันเนี่ยรวยขึ้นอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ต้องปรับตัวเยอะๆเลยนะคร
1: ับ
0: ครับสามารถทำสไลด์ทำสร้างเว็บไซต์รวมถึงโฮสต์เนี่ยก็คือสามารถทำจบในตัวเดียวได้เลยสร้างเว็บไซต์ง่ายงานเขียนแต่ว่างานเขียนเว็บสำหรับคนทำเว็บก็อาจจะเหนื่อยเยอะเลยแหละ
1: เหนื่อยหน่อย
0: ไม่หน่อยแหละเหนื่อยอาจจะถึงขั้นต้องเพิ่มอาชีพอ่ะทุกวันนี้คนเราต้องคุณคนบอกว่าต้องเอ็กซ์เพิร์ตหรือต้องเชี่ยวชาญงานใดงานหนึ่งไว้เพื่อให้เป็นงานเราแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ตไอความฉลาดหรือความเก่งของเราตรงนั้นต้องพัฒนาโดยการเอา AI มาช่วยเราทำงานและนอกเหนือจากนั้นบางทีเราก็ตาม AI ไม่ทันเราก็อาจจะต้องหาอาชีพเสริมอาชีพสำรองงาน2งาน3ไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็ผมเริ่มใจชักเห็นของความเป็นจริงแล้วว่ามันใกล้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อ
0: ีกอันนึงก็บอกว่าทางตัว GPT 6 Astra เนี่ยไม่มีประวัติในการพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบความปลอดภัยในการทดสอบซึ่งดีกว่ารุ่นอื่นๆมากนะครับ
1: ไม่มีประวัติ
0: ก็คือพอมันทำมันคุมเมาส์ได้คุมคีย์บอร์ดได้แปลว่ามันเหมือนคนหนึ่งที่เก่งกว่าเราในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องของเราได
1: ้
0: มันก็มีข้อน่าหวาดกลัวอยู่เหมือนกันว่าอยู่ดีๆปกติในมือถือเราอยากให้ใครมาใช้มือถือเราไหมไม่อยากถูกไหม
1: เราก็ไม่อยากให้ใครมา
0: คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันในคอมพิวเตอร์ก็คงไม่ค่อยมีอยากให้มีใครมาโอเคแต่อันนี้มันมี AI ไงซึ่ง AI เราไม่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามัน ไปเอาอะไรเราไปไหนอะไรยังไงบางทีเราก็แทบจะไม่สามารถรู้ได้เราก็มีข้อกังวลถูกไหม มีข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องข้อมูลในการทดสอบซึ่งเขาเคลมว่าไอ้ตัวหกเนี้ยปลอดภัยไม่มีการแหกกฎความปลอดภัยก็คือไม่แอบเอาไฟล์ของเราไปให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันความสบายมันก็มาพร้อมกับความปลอดภัยใช่ไหมมันก็แน่นอนต้องมีคำถามแต่ว่าถ้ามันเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเราได้เต็มระบบขนาดนี้สามารถโดยมันสามารถไปลงทะเบียนจองฟิตเนสลงทะเบียนจอง AI นะพูดถึง AI ทุกตัวนะมันสามารถไปลงทะเบียนจองนู่นนี่นั่นได้แล้วมันจองได้แล้วบัตรเครดิตอ่ะเพราะจองต้องใช้บัตรเครดิตรูดใช่ไหมมันก็นั่นไงความสบายมันมาซึ่งด้วยความสยองไงว่าเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยหรือจะจองเฉยๆซับมิทเฉยๆแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะต้องปรับความคิดในการทำงานหรือลำดับในการสั่ง AI ด้วยเหมือนกันเพราะมันเข้าถึงคอมพิวเตอร์เราได้อย่างเต็มเหนี่ยวเต็มที่นะครับซึ่งก็ต้องลองศึกษาต้องรอดูก่อนผมมักจะพูดกับเพื่อนทุกคนรอบตัวเสมอว่าอะไรใหม่ๆมาถ้าชอบลองก็ลองไปแต่ว่าถ้ามันสมมติมือถือรุ่นใหม่มาเครื่องเดียวสมมติเรามีมือถือเครื่องเดียวมีอะไรให้ลองเราไม่อยากผมจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งอัปเดตอย่าเพิ่งลองรอให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความชอบเสี่ยงมีเครื่องสำรองใช้เอาไปให้เขาไปลองให้เรียบร้อยก่อนติดขัดอะไรแล้วเราเห็นก่อนอย่าเพิ่งไม่ต้องเป็นไพโอเนียร์
1: ไม่ต้องรีบ
0: ผู้นำขนาดนั้น
1: ไม่ต้องรีบเหรอให้เขาลองกันเรียบร้อย
0: ประมาณนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำเพื่อนรอบตัวผมเพราะว่าเพื่อนรอบตัวผมคงไม่เก่งกว่าคนที่มันกล้าลองขนาดนั้นแต่เพื่อนหลายคนก็ชอบลองนะเจ๋งทำมันเดี๋ยวทำใหม่ได้แก้ไขเองได้อันนี้โอเคลองได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ถ้าก็น่าสนใจมากอีกอันนึงที่หลายคนมีปัญหาในเรื่องของมโนคืออะไรคือเวลาเราใช้ AI โดยปัจจุบันหลายๆอันเอาแค่ถามตอบธรรมดานะยังไม่ต้องไปให้มันทำงานนะบางทีมันก็จะคิดไปเอง
1: เพราะมันล่วงหน้าไปให้แล้ว
0: คิดไปเองซึ่ง
1: คิดไป
0: มันเหมือนคนที่คิดไปเองอย่างเช่นคิดไปเองเหมือนลูกน้องที่มันคิดแทนนายอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นซึ่งมันบางทีมันคิดถูกบางทีมันคิดผิดไงอาการอย่างนี้ก็มีใน AI เหมือนกันที่คิดไปเอง
1: คิดไปเอง
0: เป็นภาษาไทยซึ่งไอ้เขาว่าเวอร์ชันไอ้ GPT 6 Asta ที่ว่าเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่มีการคิดไปเองลดลงเยอะมากมโนลดลงแปลเป็นภาษามนุษย์มโนลดลงนะครับซึ่งก็ดีนะโดยมีข้อมูลว่ามันมีการพูดโกหกหรือโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองเนี่ยลดลงโม้น้อยลงด้วยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็คือมีการพูดโกหกหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยก็คนที่จะใช้เจ้า GPT 6 Asta ที่ว่าเนี่ยณตอนนี้เขาก็เปิดให้ใช้กับคนที่จ่ายตังค์แพ็คเกจที่จ่ายตังค์ก็คือตัวChat GPT Plus Chat GPT Pro หรือ Business หรือ Enterprise เนี่ยเห็นคนไทยหลายคนเริ่มเอามาใช้ละก็พี่คนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงช่างภาพก็เห็นเริ่มเอาไปใช้ละมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในแวดวงไซเบอร์ซีเคียวริตี้ท่านก็ลองเอามาทำละลองไอ้เจ้า GPT 6 Asta ที่ว่าเนี่ยเริ่มลองละแล้วก็เริ่มเห็นละทำเขียนอะไรทั้งหลายแหล่ก็เริ่มคนไทยใช้ได้แล้วประมาณนั้นสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแบบเสียตังค์นะครับผมซึ่งอันหนึ่งเลยที่ทุกคนยินปูทุกคนพูดถึงเลยก็คือการเดโมวิดีโอเดโมของในงานนะครับนะครับซึ่งมันเริ่มอันหนึ่งเดโมอันแรกอันหนึ่งก็คือสั่งให้ AI ออกแบบภาพจรวดแบบวาดง่ายๆ 2D ครับวาดแบบกลมๆเสร็จแล้วก็ให้เป็นจรวดเสร็จแล้วก็ให้ AI เนี่ยวาดเสร็จใช่ป่ะเสร็จแล้วมันก็ให้มันปั้นทำไฟล์เนี่ยให้เป็นจรวดพอบอกเป็นจรวดปุ๊บให้ทำจรวด3มิติพอเป็น3มิติเสร็จปุ๊บให้ไปใส่ในโปรแกรมเบรนเดอร์จากนั้นจากเบรนเดอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมทำ3มิตินะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วก็ให้ไอ้จรวด3มิติที่มันถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปสร้างเกมครับ ที่มอมที่มาพร้อมกับการเล่นแบบสมบูรณ์โดยอิงจากดีไซน์ของจรวดที่เราวาดให้ AI วาดในตอนแรกนี่แหละระหว่างที่นะมันใช้เวลานะมันไม่ได้ทำปรับเสร็จได้เลยนะมันเหมือนคนที่ใช้เวลาค่อยๆทำครับ
1: แ
0: ต่ระหว่างที่ AI มันกำลังทำจรวดและทำเขียนเกมทำเกมอยู่ทางวิดีโอที่เขาพรีเซนต์เนี่ยก็บอกว่าให้ AI เนี่ยไปสั่งอาหารจากร้านที่เคยสั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: uh-huh.
0: ก็คือทำไปคือเหมือนคนที่ทำได้หลายอย่างพร้อมกันท่านผู้ฟังเคยสั่งน้องหรือสั่งคนรู้จักหรือสั่งลูกน้องพร้อมกันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไหมถ้า
1: สั่งพร้อมกัน
0: สมมติผมให้พี่ศรีวิไลไปทำรายงานสักอันหนึ่งเสร็จแล้วระหว่างที่พี่ศรีวิไลกำลังทำรายงานอยู่นั้นผมบอกพี่ศรีช่วยไปจองไปสั่งอาหารให้ผมหน่อยพี่ศรีมีเครื่องผมนะถูกป่ะ อะไรเมื่อกี้เธอเพิ่งสั่งฉันให้ทำ
1: มาสั่งเพิ่มอีกแล้ว
0: มีสวนนะสั่งเอง
1: อีกส่วน
0: ถูกไหม
1: เราสั่งไม่ได้ได้ยังไงอ๋อก็ไม่เป็นไรก็เป็นเจ้านาย
0: ใช่แล้ว
1: สั่งได
0: ้แล้วสมมติอีกว่าให้สั่งอาหารแบบร้านอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ศรีจะสวนผมว่าไงใครจะไปตัดสินรู้ว่าเธอกินอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: โอ้ย
0: ถ
1: ู
0: กไหมถูกไหมโดยปกติเป็นคน
1: เ
0: นี่ยมันจะสวนใครจะไปตัดสินรู้ว่าเธอกินอะไรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยนะสมมติAI มันไม่สวนไง AI มันทำให้
1: ไงไม่สวน
0: นี่คือความหลายคนพูดตรงกันว่าเลขาอาจจะตกงาน
1: อ
0: าชีพเลขาเพราะว่าอาชีพเลขา
1: เป็นไปได้เนาะ
0: จองตั๋วเครื่องบินนัดคิวนู่นคิวนี่ซึ่ง AI เริ่มทำได้แล้วซึ่งเลขาที่เก่งเลขาที่ฉลาดก็ต้องดึง AI มาช่วยแล้วล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วย AI ก็อาจจะต้องมาช่วยคุณเลขาก่อนถ้าคุณสามารถสั่ง AIให้ช่วยคุณทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นคุณก็อย่าบอกเจ้านายว่าให้ AI ช่วยทำคุณก็ทำจะเหมือนว่าคุณทำเองการที่จะให้ AI มาทำณปัจจุบันมันยังต้องใช้มนุษย์ในการตัดสินใจก่อนว่าถูกผิดใช่ไหมใช่ไหมความถูกต้องของข้อมูลก็อาจจะต้องยังต้องใช้มนุษย์อยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยพอ AI มันเริ่มมีข่าวอันนึงน่าจะข่าวจริงหรือข่าวปลอมไม่แน่ใจในแวดวงไซเบอร์ซีเคียวริตี้เขาเมาส์กันว่ามีคนหนึ่งสั่ง AI ให้ไปจองฟิตเนสให้จองคิวฟิตเนสเพื่อจะไปออกกำลังกายซึ่งปรากฏว่า AI ก็ไปจองฟิตเนสให้แล้วปรากฏว่ามันได้สมมติวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมปรากฏว่าฟิตเนสเนี่ยจองได้ในวันศุกร์นอกนั้นเต็มหมดเลยไม่ว่างเลย
1: oh.
0: ทางเจ้าของทางคนที่สั่ง AI เขาบอกว่าสั่งปุ๊บ AI ก็ตอบมาว่าอ๋อได้วันศุกร์ค่ะจองคิวตัวฟิตเนสได้วันศุกร์ค่ะแต่วันศุกร์เวลา uh-huh. เท่านี้ทางเจ้าของก็บอกไม่ว่างมันสามารถหาเวลาที่เร็วกว่านี้ได้ไหมปรากฏว่าอันนี้คือข่าวนะไม่รู้ว่าข่าวเท็จข่าวจริงนะ แต่ว่าก็เหมือนกับว่า AI ก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวไปดูให้แล้ว AI ก็แฮกเข้าไปในระบบของการจองฟิตเนสแล้วไปลบไอ้คนที่จองก่อนหน้านั้นทิ้งแล้วก็เอาคิวของคนที่สั่งมันเนี่ยไปไว้แทนทำไปคือ AI มันเก่งขนาดว่าเจาะช่องโหว่ของระบบเว็บไซต์จองของฟิตเนสนั้นได
1: ้
0: มันเก่งขนาดว่ามันเข้าไปเจาะในเว็บไซต์ได้แล้วไปเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์ตามที่มันต้องการได้นี่คือความน่ากลัวหรือความ
1: ว้าว
0: อันนี้เป็นข่าวนะเป็นซึ่งไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จหรือมโนหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถยืนยันแหล่งข้อมูลได้แต่ได้ยินเขาเล่ากันมาเรื่องนี้อ๋อลูกน้องผมเล่ามาเรื่องนี้นะเขาเล่าให้ฟังว่ามีข่าวแบบนี้ครับพี่เขาบอกโอ้โหมันทำได้ขนาดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันมาจริงๆความสะดวกสบายพร้อมมาความเอ๊ะอยู่เหมือนกันอีกอันนึงในงานที่เปิดตัว AI ตัวเก่า GPT 6 Asta เนี่ยคือมีการสั่งให้ AI สร้างสไลด์เพื่อนำเสนอผลงานโดยกำหนดมูดแต่งโทนแล้วหัวข้อที่ต้องการแล้วก็ GPT มันก็สร้างสไลด์ขึ้นมาสร้างเทมเพลตขึ้นมาอัตโนมัติระหว่างนั้นเหมือนกันครับก็ให้มันทำสไลด์ด้วยเสร็จแล้วก็ให้ช่วยจองคอร์ดเทนนิสด้วยทำพร้อมกันหลายๆอย่างพร้อมกันโดยใช้เสียงสั่งได้เลยนะครับซึ่งก็ ก็เจ๋งดีก็คือทำพร้อมกันหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจกับการมาของ AI เป็นเรื่องที่ว้าวไอ้ AI ที่เป็นลักษณะมันใช้ในคอมพิวเตอร์ของเราก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลายตัวมาก่อนหน้านั้นแต่ตัวเนี้ยการนำเสนอของเขาในงานเปิดตัวเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเทรนด์ของ AI มันจะผู้ใช้ในแง่ของผู้ใช้งานแบบเราที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนักสักทางมันก็จะช่วยงานเราได้มากขึ้น
1: สักทาง
0: แล้วก็ช่วยงานเราได้มากขึ้นแต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็อีกอันนึงที่หลายคนเกิดที่ผมพูดไปแล้วก็คือความอันตรายในการทำงานในการเข้าถึงข้อมูลของมันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันสามารถแค่ไหนอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลแบบถึงแม้เขาจะอ้างอิงว่ามันปลอดภัย 100% นะแน่นอน คนขายมันก็ต้องบอกว่าปลอดภัย 100% แหละถูกไหมแต่ว่า ต้องรอหลายๆคนออกไปใช้ก่อนให้พี่ๆคือให้เขาไปใช้กันเยอะๆแล้วเราคือมันก็จะเราก็จะใช้ทีหลังก็ได้หรือถ้าเราจะใช้ ก็ลองใช้ในสโคปที่เราควบคุมได้ไม่ต้องขนาดต้องไปรูดบัตรเครดิตแทนเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลองน่าศึกษาและน่าทดลองมากกับเจ้าตัว GPT 6 Asta นะครับกำลังมาแรงตอนนี้คนไทยหลายคนเริ่มใช้แล้วก็ใช้ในแต่คนที่ใช้ได้จะต้องเสียตังค์นะผมจำไม่ได้ว่าแพ็กเกจเท่าไหร่ไอตัวถูกสุดน่าจะเป็นตัว Plus ไม่รู้กี่เหรียญนะท่านผู้ฟังก็ลองไปหาข้อมูลดูต่อเอาแล้วกันนะครับว่ามันกี่บาทแล้วทดลองใช้ได้มากได้น้อยอะไรยังไงซึ่งการที่จะทำแบบในวิดีโอเดโมได้ผมว่าต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะในการทำแต่มันก็คุ้มนะ มันก็คุ้มนะในการปกติในการออกแบบ 3D หรือการเขียนเกมเนี่ยอาจจะใช้เงินจ้างโปรแกรมเมอร์หลักหมื่นหลักแสนในการทำเกมสักเกมหนึ่งถูกไหมแต่อันนี้ใช้แค่ไม่เท่าไหร่หลักพันหลักหมื่นบาทในการทำก็มันก็ช่วยงานได้จริงๆแหละนะครับแต่ว่า ใครที่จะทดลองเล่นก็อาจจะต้องลองดูเรื่องงบประมาณในการใช้ทดลองในการเล่นซึ่งก็
1: สักหน่อย
0: ถือว่าไม่แพงถือว่าแพงหลายคนตอนนี้เหนื่อยกับค่า subscription AI แทบทุกเจ้ากี่ร้อยกี่พันก็มีเป็นหมื่นก็มีนะครับหลายๆเจ้าก็ลองทดลองดูแล้วก็หาความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในงานของเราขอให้ทุกท่านนำเนื้อหาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ลองเอาไปเล่นดูลองไปหาข้อมูลต่อดูก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ตั้งใจนำเสนอข้อมูลตรงนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันครับผม
1: ครอบคลุมมากขอบคุณมากค่ะพี่ออสเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรงไกรราชตามุขยนันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailot.com นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้ง

0: Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: สนับสนุนโดย
5: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะ Modern Market 96.5 ขึ้นความคิดนะคะใครจะออมก็ต้องฟังทางนี้นะคะจะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะคะหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่เป็นฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขของธนาคารออมสินล่าสุดนะคะแล้วก็เดือนนี้เรามาเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีอันนี้เป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีแล้วก็มีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะกุ้งเน้นๆเลยค่ะหอมกรอบนะคะน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่นอุ๊ยนี่ชอบมากต้องซื้อติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะเพราะว่ามันแซ่บถึงใจถึงเครื่องแล้วก็น้ำพริกแมงดาอันนี้ก็อร่อยเพราะว่าแมงดานี่เป็นอะไรที่แบบมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นตำรับแท้ๆ จะทานเป็นอาหารหลักนะคะคุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอบทุกมื้อวันนี้มีการจัดโปรให้นะคะสุดๆเลยค่ะใครที่สั่งซื้อน้ำพริกแม่รัศมีไปขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกเลยค่ะอันนี้ร่วมรับไปเลยนะคะยกเซต24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นได้ไป24กระปุกนะคะขนาดกลาง12ขนาดเล็ก12 890บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบาย Mcot โทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจน้ำพริกแม่รัศมีนะคะโอ้โหต้องมีติดบ้านนะคะเวลาแบบเบื่ออาหารเนาะแค่มีผักลวกผักต้มผักสดก็ได้ค่ะมากินแล้วก็มีไข่ต้มไข่ดาวสักฟองหนึ่งต้องบอกเลยว่าสุดๆแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการขายของนะคะตอนนี้เขาบอกว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะสพท.เนี่ยเขากำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มืออัตราค่าธรรมเนียมรวมสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยได้เห็นต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ถูกหักอย่างชัดเจนทั้งค่าธรรมเนียมภาคบังคับค่าใช้จ่ายจากบริการหรือว่าแคมเปญที่สมัครใจเข้าร่วมคู่มือนี้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปรับแก้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในเดือนนี้หรืออย่างช้าก็เดือนหน้าตุลาคมนะคะการจัดทำคู่มือนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อร้องเรียนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีการปรับค่าปรับเพิ่มค่า GP กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสำนักงานสพท.เนี่ยเขามองว่าปัญหาส่วนนี้มันคือส่วนหนึ่งคือผู้ขายเนี่ยไม่สามารถเห็นต้นทุนทั้งหมดได้ง่ายเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นกระจายอยู่ตามข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขหลายส่วนทำให้ยากต่อการคำนวณต้นทุนแล้วก็กำหนดราคาสินค้าสำหรับแนวทางของคู่มือก็กำหนดให้แพลตฟอร์มแสดงค่าธรรมเนียมภาคบังคับเป็นตัวเลขเดียวเพื่อว่าให้ผู้ขายนั้นรู้ว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนค่าธรรมเนียมหรือบริการที่ผู้ขายเลือกเข้าร่วมอย่างเช่นแคมเปญวันคู่แคมเปญส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มีเครื่องคำนวณเพื่อแสดงว่าเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมภาคบังคับแล้วเนี่ยร้านค้าจะมีต้นทุนรวมแล้วกี่บาทหรือว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจร่วมแคมเปญนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมรวมหรือว่า total take rate นี่นะคะในแนวทางนี้หมายถึงอัตราค่าธรรมเนียมรวมที่แพลตฟอร์มจะหักจากผู้ขายมันจะครอบคลุมทั้งค่าธรรมเนียมภาคบังคับกับภาคไม่บังคับด้วยเพื่อที่ว่าจะให้ร้านค้านี่ได้เห็นต้นทุนชัดเจนมากยิ่งขึ้นในจุดเดียวเลยก็คือเป็นต้นทุนรวมไปทีนี้คู่มือยังมีสถานะเป็นเรียกว่าไกด์ไลน์ไม่มีผลบังคับในทันทีนะเป็นไกด์ไลน์ให้ก่อนตอนนี้เนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะของคู่มือก่อนนะคะแล้วคุยกับแพลตฟอร์มถ้าคุยกันแล้วไม่ลงตัวก็จะพิจารณาออกเป็นประกาศซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกแล้วก็ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะแนวทางในการเพิ่มความโปร่งใสระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ขายเนี่ยมีการนำมาใช้ในต่างประเทศแล้วนะคะนั่นคือญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเขาก็มีกฎหมายของเขาซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งหลายปีแล้วนะคะ 5-6 ปีแล้วนุ่นคืออันนี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มดิจิทัลบางประเภทรวมถึงออนไลน์มาร์เก็ตเพลสลัวที่จะกำหนดให้ผู้ให้บริการเนี่ยที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าต้องเปิดเผยเงื่อนไขกับข้อมูลสำคัญในการให้บริการกับผู้ประกอบการด้วยรวมถึงเงื่อนไขพื้นฐานในเรื่องของราคาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตลอดจนต้องรายงานการดำเนินงานแล้วก็ประเมินตัวเองเป็นประจำทุกปีขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขาก็จะนำข้อมูลเนี้ยเอามาประเมินความโปร่งใสและความเป็นธรรมของแพลตฟอร์มนะคะเขาใช้แนวทางที่เขาเรียกว่าcorregulation ก็คือการกำกับร่วมภาครัฐเนี่ยจะกำหนดกรอบแล้วก็ทิศทางเป็นหลักขณะที่เปิดให้แพลตฟอร์มดำเนินปรับปรุงระบบแล้วก็แนวทางปฏิบัติด้วยตัวเองก่อนที่ภาครัฐจะติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องแนวทางนี้ก็สะท้อน ถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างการกำกับแพลตฟอร์มกับการไม่สร้างภาระด้านกฎเกณฑ์มากเกินความจำเป็นนะคะอันนี้ในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นชัดเจนส่วนที่ยุโรปนะคะในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็เคยมีกฎเหมือนกันนะคะเป็นกฎชื่อว่า P2B Regulation เริ่มใช้ตั้งแต่อุ้ยก่อนญี่ปุ่นอีกปี63ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาใช้ปี64นะแต่ยุโรปปี63ก็ใช้แล้วเพื่อสร้างความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็คาดการให้กับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยเงื่อนไขการให้บริการและข้อมูลที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ขายแพลตฟอร์มรวมถึงความโปร่งใสของหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับสินค้าและบริการด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอสำหรับในบ้านเรานะคะตอนนี้ทางสพทอหรือว่าเอ็ดด้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังทำอยู่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการจัดทำคู่มือที่ว่านี้นั่นคือ total take rate นะคะตราค่าธรรมเนียมรวมสำหรับแพลตฟอร์มแล้วก็ e-commerce นะคะเพื่อที่จะให้ร้านค้าเนี่ยได้เห็นต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ถูกหักชัดเจนว่าเฮ้ยหักค่าอะไรหักอะไรไปบ้างบางคนที่ไม่รู้เลยนะขายอย่างเดียวเลยอ้าวขายไปขายมาเมื่อมีการรวมยอดรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเอ้าตายแล้วกำไรก็น้อยมากไม่เหลืออะไรเลยอันนี้เดี๋ยวจะชัดเจนขึ้นภายในน่าจะเดือนนี้หรือเดือนหน้าอย่างช้านะคะขอบคุณข้อมูลนี้จากท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์นะคะที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่ากำลังทำอยู่ค่ะหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับทีม Modern Market เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
5: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดสนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่มีประเทศรายที่2ไล่ชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายสนธิปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยเป้าหมายไม่ใช่ล้มรัฐบาลแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกของตัวเองนายกเข้าสภาร่วมลงมติพรบ.งบ70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ชี้ไปหลายวันไม่ห่วงเหตุมีเอกนิติประสานงานอยู่แล้วแม่ฮ่องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขณะที่เชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศชาวอิสราเอลรายที่2นะครับขออภัยฮะเป็นชาวฝรั่งเศสรายที่2ครับพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2354/2569เรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรครับโดยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับก็ให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และข้อ30พร้อมริบของกลางนะครับพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้หากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งครับ
1: ส่วนที่ปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากขึ้นค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจปิดบังเรื่องต่างๆทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายเข้าราชการใน DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคดีคนทำคดีหัวสวทั้งหมดที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ว่าข้าราชการกลับไม่ดำเนินการใดๆอีกทั้งยังปล่อยให้มีต่างชาติชาวยิวมีบัตรประชาชนที่ยึดธุรกิจของประเทศสะท้อนภาพนักการเมืองเป็นเจ้าของประเทศโดยเหตุผลเหล่านี้รัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องรวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชน เชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้การชุมนุมจะไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะสำหรับรูปแบบการชุมนุมก็จะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีทุกคนหลอมรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติโดยนายสนธิก็ประกาศนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งการชุมนุมนี้ก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกพร้อมเรียกร้องที่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้ว่าจะถูกเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่นายสนธิก็บอกว่าจะขอรอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีครับรับข้อเสนอวปอรุ่น68ไปต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนย้ำว่าไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น68ครับโดยระบุบอกว่าแนวคิด Resilient Thailand สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียง อยู่รอดนะครับแต่ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยการทำให้ไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและก็การพัฒนาคนหรือว่าพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เดิมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงการลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและก็ภาระประชาชนสำหรับการพัฒนาคนครับรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับผลการศึกษาของวปอรุ่น68เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบายของรัฐบาลพร้อมอยากเห็นวปอเป็นมากกว่าเครือข่ายผู้นำแต่เป็นเครือข่ายแห่งความเข้าใจและเครือข่ายแห่งการลงมือทำครับนอกเหนือจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพื่อลงมติพรบ.งบปี70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนจะบินไปนอร์เวย์คืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วาระ2และ3โดยบอกว่าวันนี้ครับมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งต้องออกเดินทางคืนนี้ครับโดยช่วงก่อนเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเมื่อถามว่าการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลา3วันแต่ว่านายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายอรุทินก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้กับสมาชิกอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาอยู่ครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีความเห็นเรื่องของพรบ.งบ70อยู่ครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3ซึ่งนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่นับว่าจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้การจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะหากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตครั้งในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะควรบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณที่สะสมที่คงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมๆอยู่4ล้านล้านบาทนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับไม่ยินยอมสมทบโดยเฉพาะงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันค่ะ
3: ขณะที่นายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครับว่าตนได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เจตนาไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลครับแต่เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนั้นกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องก็ได้แก่เรื่องการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกรณ์กล่าวว่าตนไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดแต่วันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบแล้วก็รายได้วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ปัญหาทั้งหมดที่สะสมมานานอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรบ.พรก.กู้เงิน400ล้านบาทแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับในกรณ์ยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยยกตัวเลขการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14%

0: ภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
1: ทวีซัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชนค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ขอสงวนคำปรายติต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งบอกว่าตนได้สงวนเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมงบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่รายจ่ายครบแต่ต้องทำงานเสร็จประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องตรวจสอบได้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมาไปยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติเวลาจะจัดงบประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่มาพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือบุคคลต่างๆเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเกิดความยากจนมากที่สุดที่สำคัญงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์การที่ตนวางหลักเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตั้งแต่การจัดเก็บตั้งงบและการใช้จะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาโดยพันตำรวจเอกทวียังคงติดใจต่อการชี้แจงของกรรมาธิการประธานในที่ประชุมจึงเรียกให้สมาชิกลงมติโดยมีผู้ลงมตินะคะ292คนไม่เห็นด้วย0คนงดออกเสียง93คนไม่ลงคะแนน1คนสมาชิกในที่ประชุมนะคะเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากคือขอยืนยันตามร่างเดิมที่ได้เสนอไว้ต่อรัฐสภาค่ะ
0: มหาไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่ปีงบ68ครับจากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ตุลาคม67ครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับได้ออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองแล้วก็การควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม67ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงครับได้รับบัญชาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกันกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือต่อไปยังนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อ19พฤษภาคม68ครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่19พฤษภาคม68แล้วด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ68โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบข้อดีข้อเสียความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทั้งผังเมืองและก็อาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทและแต่ละขนาดและประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปขณะนี้ครับกรมโยธาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วควรเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ได้มีการตอบข้อสักถามไปยังส.ส.ของพรรคประชาชนที่ทำหนังสือสอบถามมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: ส
3: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้น้ำเยอะค่ะวิกฤตฝนถล่มเหนือแม่ฮ่องสอนเจอเรนบอมวัดฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรแถมน้ำป่าหลากซ้ำเสียหายหนักนะคะแม่สายเชียงรายก็ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงจนแตะพื้นสะพานเจ้าหน้าที่เร่งอุดรูรั่วแจ้งเตือนประชาชนรับมือฉุกเฉินสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือยังน่าห่วงนะคะหลังเกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเรนบอมวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนย่อมบ้านป๊อกชุ่มคุ้มนะคุ้มน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนถูกน้ำขังได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำป่ายังกัดซอกขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวตลิ่งร่วงตกจมน้ำไปนะคะโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ในหลายพื้นที่ยังเสียหายยับขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง 8-13 กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำส่วนปอพอนะคะก็มีการแจ้งเตือนหลังแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:04 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้แม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ขยะปฏิกูลมาติดค้างค่ะนอกจากนี้นะคะนายอำเภอแม่สายยังนำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันค่ะพบน้ำทะลักผ่านเข้าแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทางเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกำลังพลทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเจ้าตากเร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจค่ะ
2: ความคืบหน้าวัดป่าดุนยารามครับทนายอนันต์ชัยเตรียมแจ้งความลุงแหวนธานอส16กันยายนนี้ครับบรรยากาศที่วัดป่าดุนยารามจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ครับกลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติพระสงฆ์และลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติขณะที่มีญาติโยมเดินธรรมทำบุญและก็ถวายพระทหารเพลอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ความคืบหน้ากรณีวัดป่าดุนยารามภายหลังจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมเดินทางไปดำเนินตามกฎหมายกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสในวันที่16กันยายนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าดุนยารามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุนยารามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกครับแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับอาตมาได้ปล่อยวางและก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวขณะนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติโดยในช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ขณะที่นางสาวจุฬาลักษณ์สุขีชนหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญพร้อมครอบครัวบอกว่าวันนี้เดินทางมาถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเกิดและก็ตั้งใจมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เพราะมีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยโดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดและก็เจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ทนายตั้มร้อง DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังค่ะทนายตั้มสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีบุก DSI ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุธใช้บัญชีม้าแล้วก็ส่วนต่างเงินบริจาคสำหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะที่วันนี้โชว์ขับเจ็ตสกีบกค่ะ

0: แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพติดหนวดด้วยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบระดมทุนและก็ดำเนินงานการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วนำหลักฐานคลิปลับนะคะเบื้องหลังการทำงานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสู่สีแดงโดยปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจและยังบอกด้วยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถจัดฉากได้สำหรับทนายตั้มนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากที่อาจเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงหลักฐานไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดเปิดบัญชีม้าและค่าตอบแทน 5,000 บาทซึ่งพบยอดโอนเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเส้นเงินนะคะในการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังรวมถึงการตั้งคำถามในส่วนต่างนะคะราคาจัดซื้อเกราะเลเวล4และกรณีนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์พร้อมกันนี้ก็ฝากถึงกันจอมพลังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้มีการชี้แจงในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกผู้ถามและยังบอกด้วยว่าพยานเริ่มถูกข่มขู่แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางโดยตนเตรียมนำพยานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSIเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
1: บขส.ครับเปิด3เส้นทางทวิตเตอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือและก็แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับบขส.หรือว่า BKS เปิด3เส้นทางฟีดเดอร์นะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายและตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมโดยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางครับก็ได้แก่กรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งครับไปและกลับเที่ยวไปรถออกจากหมอชิด9นาฬิกาเที่ยวกลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะครับปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางดังกล่าวได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเพื่อเดินรถไปอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเส้นทางที่2ครับอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรค่าโดยสาร80บาทโดยเปิดให้บริการ9กันยายน69ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น2 40ที่นั่งวันละ2เที่ยวครับเที่ยวไปรถออกที่ขนส่งโดยสารอุดรแห่งที่1เวลา9นาฬิกาเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 9:30 นแล้วก็เดินทางถึงเวียงจันทน์เที่ยงตรงส่วนเที่ยวกลับรถออกจากเวียงจันทน์ตอน 14:00 นครับเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดร 16:30 นแล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 17:00 นครับเส้นทางที่3กรุงเทพตะกัวป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,075 บาทเปิดให้บริการ9กันยายนโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP 24ที่นั่งวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพหมอชิด 18:35 นาทีนะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุ 17:00 นครับ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุทางการบินกับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตและคนเจ็บค่ะสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air เกิดอุบัติเหตุขณะที่ลงจอดสนามบินนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดามีรายงานเครื่องบินกระแทกจึงถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 Air นะคะซึ่งก็บินมาจากสนามบินนานาชาติลุยส์มอยอสมารินในปาโตริโกมายังสนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับข้างเพราะว่าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเรื่องของวันหยุดแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAAสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจกับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือว่าล่าช้าออกไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตามสื่อท้องถิ่นมีการรายงานในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่ส่วนบริษัทอเมซอนออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยค่ะ
1: ที่เม็กซิโกเกิดพลุระเบิดครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมืองซานตามาเรียคันเชดดาประเทศเม็กซิโกครับขณะทำพิธีสวดมนต์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดก็ทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานเฉลี่ยเสียหายอย่างหนักครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect จริงๆต้องมีคุณหนุ่ยด้วยนะจริงๆผมอัดรายการไปแล้วล่ะแต่ว่าเทปที่อัดไว้เนี่ยมันชำรุดมันดาวน์โหลดไม่ได้ผมก็เลยต้องมาจะสดนะหนุ่ยเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่างก็เลยมาคนเดียวต้องขออภัยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปดูเพจกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์นะก็มีแกก็แชร์อยู่ โพสต์หนึ่ง ของคุณจ๋ายไทยทศมิตรก็เป็นนักร้องอ่ะนะวงไทยทศมิตรแกถามขึ้นมาอย่างงี้ฮะแกบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนไม่ค่อยใช้เงินหรือผมคิดไปเองทั้งคอนเสิร์ตทั้งหนังทั้งค้าขายใครอยู่วงการไหนบ้างมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับอยากฟังช่วงหลังๆช่วงปีหลังๆเป็นไงบ้างนะก็ปรากฏว่ามีคนกดไลค์เนี่ย 29,400 นะครับคอมเมนต์เนี่ยนะฮะ 2,700 นะครับแล้วก็แชร์กันไปถึง 3,700 นะทีนี้เรามาดูกันหน่อยคอนเสิร์ตเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยใช้เงินลืมคิดเองทั้งคอนเสิร์ตนะคือคอนเสิร์ตเนี่ยตอนหลังมันมีเลิกไปหลายอันเลยเลิกแบบต่อเนื่องอ่ะ 3-4 อันนะแต่ท่านผู้ฟังฮะคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นี่เต็มเปรี้ยเลยนะจะมีปัญหาวันเดียวคือปัญหาวันแรกวันที่สองอ่ะแต่วันที่ต่อไปนี่โอ้โหคนแฮปปี้กันมากนะแน่นล้นนะครับถามว่าภาพยนตร์ก็นะฮะถ้าระดับโลกเนี่ยเราก็จะเห็นเอาในเมืองไทยแล้วกันภาพยนตร์ระดับโลกในเมืองไทยเนี่ยสองเรื่องสามเรื่องเนี่ยหนังไทยด้วยทำเงินติดต่อกันระดับร้อยล้านนะในไทยเนี่ยก็คือตัวOdyssey จากนั้นก็ตามด้วย Spider-Man แล้วก็ของไทยนี่โอ้โหทำเงินอะไรไอ้คำสารภาพของหมอผีเนี่ยทำเงินมากมายนะก็ถ้าทุกฟังดูแบบนี้ก็นึกว่าเฮ้ยก็คงเศรษฐกิจดีสิแต่ก็ต้องเรียนนะฮะที่ผมพูดเมื่อประมาณเนี่ยเรื่องคอนเสิร์ตกับเรื่องภาพยนตร์เนี่ยคือตอบคุณจ๋ายเนี่ยนะฮะคือมันต้องดีจริงๆว่ะนะอย่างกรณีคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์น่ะอันนี้มันพรูฟอย่างนี้ท่านผู้ฟังคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่เป็นแฟร์วิวเนี่ยนะคนไปกันเยอะมากเลยแล้วก็บางคนนี่ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเช่นมาจากเชียงใหม่มาจากใต้บางคนนี่เดินทางมาจากต่างประเทศมีรายหนึ่งมาจากซิดนีย์คือวางแผนไว้นานแล้วอ่ะนะว่าจะมาดูแล้วขนาดแบบเจอเหตุการณ์วันที่2เนี่ยที่เวทีจะมันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเขาก็เลื่อนวันที่9เนี่ยถึงรีบกลับนะเพราะว่ามีงานก็จะกลับมาอีกนะตามสัมภาษณ์นี่ก็จะออกเงินเองอันนี้กรณีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยนะมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยมันคือเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์ที่60กว่านะครับไม่ใช่70กว่าด้วยป่ะผมก็ไม่แน่ใจผมว่าประมาณ70ลงมาพูดง่ายๆก็คือรุ่นของนักร้องอ่ะนักร้องนี่ก็น่าจะประมาณใกล้ๆจะ70ละลงมาจนถึงประมาณสัก50นะ70ก็ประมาณสแปนก็ประมาณสัก20ปีนะครับใน20ปีเนี่ยอายุคนมาในประมาณตั้งแต่70ลงมาถึงประมาณสัก50เนี่ยนะแล้วเค้าทําคอนเสิร์ตมาต้องกี่ปีอ่ะ20กว่าปีเกือบไป30ปีอ่ะใช่ไหมฮะมันก็สะสมไอ้แฟนคลับไงก็นี้ก็จะเหมือนกับที่คุณธนาธีรจิริยะนะที่แกเขียนไว้ในไอ้เขียนไว้ให้เธออ่ะเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีลูกค้าไม่พอนะคุณต้องมีแฟนคลับใช่ไหมก็เหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดอ่ะประโยคนึงนะ Microsoft has customerApple has fan ก็คือ Microsoft เนี่ยมีลูกค้าแต่ว่าตัว Apple เนี่ยมีแฟนเพราะฉะนั้นแฟนเนี่ยมันพูดตรงๆกับใบนี้เนี่ยแฟนอาจจะไม่พอก็ด้วยนะมันจะต้องเป็นที่เรียกกันว่าสาวกอ่ะสาวกเนี่ยมันเหมือนกับสาวกเนี่ยเหมือนกับเป็นศาสนานะเหมือนเรานับถือศาสนาเหมือนเราดูฟุตบอลน่ะเอ้ยทีมเราตกชั้นหรือว่าทีมเราเนี่ยแข่งขันไม่โอเคเนี่ยนะผลแข่งขันไม่โอเคเนี่ยนะเราจะเลิกเชียร์ไหมมันก็มีแต่มันน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยเลิกหรอกเหมือนนับถือศาสนาเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกที่จะเปลี่ยนศาสนาถามว่าเปลี่ยนมีไหมมีแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบรนด์ของท่านเนี่ย นะครับมีฐานลูกค้าอย่างกรณีของอัศนีวสันเนี่ยมีฐานลูกค้านะฮะเรียกว่าอยู่ในวัยที่เรียกว่า Gen X แล้วก็ Baby Boomer วัยเนี้ย Baby Boomer กับ Gen X เนี่ยเป็นวัยที่ตอนเนี้ยพูดตรงๆก็มันก็ไม่ได้ดีหมดนะแต่ตอนนี้วัยเนี้ยก็ประมาณสักผมคิดว่าเป็น1ใน3ของประเทศอ่ะ50ถึง7ถึง70เนี่ยผมว่าน่าจะมี20กว่าล้านน่ะ20กว่าล้านคนน่ะนะเกิน1ใน3ตัวที่3ไปไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีที่กลุ่มที่แบบแย่ๆมันก็มีเยอะนะแต่ว่ากลุ่มที่มีเงินมันก็มีเยอะไงใช่มั้ยครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปคิดดูดิถามว่าทำไมกลุ่มนี้ก็มีเงินนะฮะก็กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศผมไม่รู้นะถ้า20ล้านเนี่ย 10% มันก็2ล้าน3ล้านแล้วอ่ะใช่มั้ยท่านผู้ฟังดูผมก็เล่าไปหลายครั้งแล้วก็คือไอ้ประเทศไทยเนี่ยนะมันสร้างด้วยเบบี้บูมเมอร์นะท่านผู้ฟังเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยสร้างด้วยเบบี้บูมเมอร์นะครับแล้วก็เจน X ยุคต้นนะครับกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเนี่ยท่านกลับไปดูสินะตั้งแต่สมัยป๋าเปรมอ่ะสมัยป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณปี2520นะ2520เนี่ยเบบี้บูมเมอร์คนแรกอายุเท่าไหร่ต้องกลับไปคิดดูสิ252489อ่ะเบบี้บูมเมอร์คนแรกอ่ะ11บวก20 31เองตอนป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตอนนั้นเองก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาไงใช่ไหมเออเนี่ยก็ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยมาโตโยต้ารถยนต์เลยชาติไอ้ไดกินอะไรเนี่ยมากันหมดเลยนะมันหนีเงินเย็นแพงไงใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหการคลื่นของการลงทุนเนี่ยก็มาเยอะมากประเทศอื่นก็มานะนำโดยญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานอะไรเงี้ยไอ้จีนมันก็ยังไม่เกิดไงไอ้ประเทศอื่นในย่านนี้เป็นคู่แข่งหลานมันก็ยังไม่ได้เป็นคู่แข่งไงเวียดนามมันก็สะบักสะบอมจากไอ้สงครามเวียดนามเนี่ยเลิกปียุติปี2518นะญี่ปุ่นมันก็มาเนี่ยแหละประมาณ20นี่แหละนะแล้วก็อินโดนีเซียนี่ก็สมัยซูฮาโต้มันก็คนก็ไม่อยากเข้าไปอ่ะใช่ไหมก็ไทยนี่ไงส่วนฟิลิปปินส์นี่ก็รับผลพวงจากมาก๊อดตั้งกี่ปีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยรับผลพวงโอ้โหเศรษฐกิจแล้วสมัยก่อนคนคือก็ไม่ได้ขยันกว่าสมัยนี้นะแต่ถ้าเทียบกันน่ะเจนเบบี้บูมกับเจน X เนี่ยขยันกว่าแล้วก็มันอดทนกว่าไงอย่างผมเนี่ยให้รับเงินเดือนสมัยก่อนเนี่ย30กว่าปีที่แล้วเนี่ย 3,000 นี่ทำทุกอย่างแล้วก็นะไกลมากเลยเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปขยี้เรื่องนี้อีกนะอันนี้เล่าคร่าวๆนะตอนนี้ผมก็จะบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ตามไม่ใช่ว่าคืออันนี้คนถึงเดี๋ยววันหลังจะคุยกันว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Baby Boomer Gen X Opportunity คือความหมายก็คือว่าตรงนี้ก็แบรนด์เนี่ยมันต้องหากินกับคนที่เรียกว่าสูงวัยอ่ะที่มีเงินนะนะกลุ่มนี้เนี่ยเขามีเรียกว่า Loyalty หรือความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในสูงซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ว่าส่วนไอ้ Spider-Man กับไอ้ Odyssey เนี่ยมันโหหนังมันดีจริงๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปดูไอ้ Odyssey เนี่ยทั้ง2ครั้งนะแล้วดูนี่ไม่ใช่โรงธรรมดานะท่านผู้ฟังผมไปดูที่เรียกกันว่า IMAX นะคือ IMAX เนี่ยผมดูตั๋วต้อง650บาทอ่ะแต่ปีนึงผมก็ดูไม่กี่ครั้งเนี่ยไม่เกิน5ครั้งนะครับแล้วก็ปกติส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ดู IMAX นะยกเว้นไอ้หนังที่มันดีจริงๆเนี่ยแต่ช่วงหลังก็ดู IMAX ทั้งนั้นนะอย่างผมดูไอ้เนี่ยไอ้นางมารสงพราด้าเนี่ยไอ้นี่ก็จับคนรุ่นเก่านะไอ้นางมารสงพราด้าเพราะว่าอะไรฮะโอ้ยก็รุ่นไอ้เรื่องแรกไอ้ตอนแรกเนี่ยมันก็20ปีที่แล้วอะท่านผู้ฟังนึกถึงสิเจนไหนอะเจน X กับ Baby Boom อะตอนปลายอะใช่ไหมหรือท่านผู้ฟังจำได้ไหมไอ้เนี้ยไอ้ท็อปกันน่ะไอ้ท็อปกันเนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วมีภาค2นะไอ้ที่ไอ้ทอมครูซเล่นน่ะที่มันขับเครื่องบินน่ะเป็นนักบินน่ะไอ้ภาคแรกนี่มันประมาณเป็นมันมาก่อน
12: สั่งต้มยำกุ้งนะไม่ใช่มาก่อนโควิดนะนะครับเคยคิดดูดิภาคแรกเนี่ยนะก่อนต้มยำกุ้งอ่ะนะครับประเทศไทยนี่คนที่ดูนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเบบี้บูมเมอร์ครับไอ้เจนเอ็กก็ไปดูกันนะใช่ไหมท่านดูฟังนึกดูนะก่อนต้มยำกุ้งอ่ะสมัยปี38แล้วกัน38นะฮะ38เนี่ยเบบี้ไอ้เจน X คนแรกไอ้เจนเบบี้บูมเมอร์คนสุดท้ายเนี่ยเกิด07อ่ะ07ด้วยเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะ38ลบ7ก็31เองแล้วก็เจน X อายุเท่าไหร่อ่ะเจนก็ลงมาเพิ่ง20กว่านะมาบวกเข้าไปอีกประมาณ20เพิ่งเนี่ยไอ้เจน X ยุคนี่ก็ปลา60เข้าไปแล้วอ่ะใช่มั้ยคิดดูดิแล้วคนที่ไปดูเนี่ยแล้วหนุ่มสาวมันดูด้วยนะหนุ่มสาวก็ดูนะโอ้โหคนเต็มเลยท่านลองไปดูไอ้ภาคต่อนะถ้าจับไอ้หนังยุคเก่าแล้วมาสร้างภาค2โอ้โหคนแน่นเลยอ่ะเพราะว่าพูดตรงๆนะ Gen X กับBaby Boom เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ดูหนังในโรงเท่าไหร่หรอกนะแต่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังที่เขาเคยดูภาคแรกอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็มีแนวโน้มจะไปดูนะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาจะคุยกันเรื่องของ longevity opportunity ด้วยในกลุ่มเนี้ย opportunity เนี่ยมันอยู่ที่ longevity ก็คือการมีอายุยืนยาวก็เนี้ยที่เราชวนท่านไปชิงเต่าอะไม่รู้เต็มหรือยังวันนั้นเหลืออยู่4คนแล้วก็ไม่ได้บอกผมก็เลยไม่ได้พูดต่อผมนึกว่าเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วมั้งเหลืออยู่4คนเนี่ยมันก็ต้องเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปเขาได้20แล้วเนี่ยก็พาไปดูไอ้จีนเนี่ยมันประเทศจีนเนี่ยคนแก่มันเยอะนะคนแก่ประเทศจีนเนี่ยท่านผู้ฟังคือคนที่อายุเกิน65เนี่ยนะประมาณนะก็200เกือบ200ประมาณนัก280ล้านคนนะท่านผู้ฟังคือเกือบจะเท่ากับไอ้ประชากรของอินโดนีเซียก็ว่าเขาว่าประมาณเกือบ300ล้านนะอินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆกับอเมริกาล่ะนะแล้วจีนเนี่ยมันดูแลคนอายุมากขนาดนั้นยังไงอ่ะก็พาได้ไปดูใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในไทยเนี่ยตอนนี้มันแย่หนักเลยนะเรามาดูไอ้คอมเมนต์หน่อยไหมคุณจ่ายเขาก็ถามอย่างนี้เขาถามว่าผมขอความเห็นจากพี่ที่มีประสบการณ์นะครับเพราะผมเองก็เพิ่งอายุไม่มากคุณจ่ายอายุ33เกิด34อ่ะเกิด34นี่อยู่เท่าไหร่อ่ะ34 35ใช่มั้ยเกิด34 44 54 64 65 66 67 68 35นะครับปกติแล้วทรงแบบนี้จะฟื้นกลับมาด้วยปัจจัยอะไรนะโหคอมเมนต์ลั่นไวมากแสดงว่าหนักจริงเอาใจช่วยพี่ๆทุกคนนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีคนแทงสวนไหมแทงสวนก็คือเฮ้ยเศรษฐกิจแม่งดีไม่ดีมึงดูสินี่เห็นไหมอะไรเงี้ยนะขอแบบสุภาพนะครับเอาทัศนะทางการเมืองออกไปก่อนขอฟังสาระจริงๆอยู่วงการไหนไม่กระทบบ้างนะทีนี้ไอ้คอมเมนต์แรกเนี่ยของที่คุณจ่ายก็โพสต์ขึ้นมาเองแล้วเขาก็มาคอมเมนต์แล้วก็จะดูว่ามันจะมีคนคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยที่เขาบอกว่าก็ทำกับพี่ๆนะมีคนตอบ38ว่าเนี่ยแต่มันจะมีคอมเมนต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะอันนี้คือคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์แรกของคุณจ่ายก็มีคนชื่อคุณสุประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำช่วยได้เหมือนกันแต่แรงช่วยผู้ประกอบการด้วยพอค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มคนก็มีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่มอันนี้หมายถึงว่าวิธีแก้นะพวกข้าราชการหรือเอกชนก็ต้องปรับฐานเงินเดือนขึ้นพวกมันแต่มันก็ต้องแก้ภาพรวมแก้แค่จุดใดจุดหนึ่งโครงบากไปฝากภาระให้ภาคใดภาคหนึ่งนะพอไอ้คนนี้พูดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนมาตอบว่าค่าแรงขั้นต่ำเราไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วจริงๆไม่ใช่ขึ้นทุกปีแต่ว่าขึ้นไม่ได้มากของก็ขึ้นราคามาเรื่อยๆนะครับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจทั้งภายในภายนอกมันเยอะมากแก้โครงสร้างใหญ่มันเรื่องใหญ่แก้โครงสร้างมันเรื่องใหญ่ถ้าเอาไหวก็ปรับค่าแรงขั้นต่ำนะเอาเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำก่อนนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยนะไอ้บริษัทที่จะจ้างงานนะเมื่อเช้าเพิ่งไปวิ่งครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำอินฟราสตรัคเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนที่จะค้าขายออนไลน์นะคือหมายถึงว่าถ้าท่านขายออนไลน์เนี่ยท่านต้องมีพวกฟูลฟิลเมนต์ในพวกเก็บคลัง อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือช่วยยิงแอดหรือช่วยทำแคมเปญอะไรพวกนี้มันจะต้องมีใช่ไหมเขาตั้งบริษัทมาเนี่ยประมาณ12-13ปีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ชัดเจนนะท่านผู้ฟังเชื่อไหมตั้ง12ปีมาเนี่ยทำบริษัทที่ช่วยค้าขายออนไลน์นะไม่เคยลดคนเลยนะครับคือไม่เพิ่มน้อยเพิ่มมากแต่ไม่เคยลดคนคือพูดง่ายๆก็คือไม่เคยไล่คนออกเลยท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะว่าปีนี้เนี่ยเมื่อเช้าวิ่งด้วยกันนะวิ่งด้วยกันที่สถานีรถไฟไม่ได้วิ่งไปตามถนนนะเมื่อเช้าเพิ่งดูคลิปหนึ่งสาวนักวิ่งที่เอลกวาดอร์ไปวิ่งตามถนนนะมีรถไอ้พิกอัพคันหนึ่งไม่ได้คุ้มกันนะไว้คอยถ่ายคลิปโดนรถชนตายรถคันอื่นมันไม่ได้มาดูว่าคุณมาวิ่งมันขับเร็วไงนะเขาบอกว่าอาจารย์ครับปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าผมเนี่ยคนเนี่ยจะออกถึงประมาณ 50% นะคือเมื่อต้นปีอ่ะเขาก็ออกไปประมาณสัก25%แล้วก็หลังเดือนมิถุนายนเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยมันจะต้องมีมาตรการวัดอ่ะวัดการทำงานเนี่ยเป็นรายบุคคลเลยนะท่านผู้ฟังไอ้มาตรการชี้วัดที่เรียกว่า KPI ก็ย่อมาจาก Key Performance Index คือดัชนีชี้วัดสำคัญสำคัญนะว่าไอ้คนไหนทำงานดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูตรงไหนนะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะวัดแบบเป็นแผนกหรือว่าวัดทางบริษัทใช่ไหมแต่ตอนนี้พอ AI มันก้าวหน้าเขาวัดเฉพาะคนเลยท่านผู้ฟังพอมาตรการนี้ออกมานะท่านผู้ฟังเพราะเขาก็จ่ายโบนัสกลางปีเนี่ยออกไปอีก 15% นะครับแล้วผมก็ถามต่อว่าเอออันนี้แล้วทำไมมันออกเยอะขนาดนี้วะคือมึงออกต้องประมาณถึง 50% นะเขาบอกว่าเอออันนี้ก็คือคนเก่าที่อยู่เนี่ยเขาไม่ยอมอัพสกิลรีสกิลนะครับคำว่าอัพสกิลก็คือหรืออัพสกิลรีสกิลอาจจะไม่มากพอหรือว่าอาจจะไม่อ่ะนะอัพสกิลก็คือทักษะที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มนะเพิ่มให้มันเก่งขึ้นเช่น AI เงี้ยนะรีสกิลอาจจะไม่ได้เก่ง AI หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมาเรียนรู้แล้วต้องเก่งไวเขาบอกไอ้กลุ่มเนี้ยคือมันไม่คือมันปรับตัวไม่เร็วพอนะครับและบริษัทจะมารอก็จะไม่ได้อันนี้ก็จะต้องเอาคุณออกนะครับแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียนโครงการหลักสูตรหนึ่งนะที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งจัดนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าบทสนทนาของเขาเนี่ยนะฮะพูดกันเรื่องเดียวนะเออคุณลดคนเท่าไหร่คุณเอาคนออกเท่าไหร่แล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมไอ้การทำงานเนี่ยที่เราคุยเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่างานนั่งโต๊ะนะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนเขาก็เรียกกันว่า white collar worker มันมีสองอันไงเวลางานโรงงานเนี่ยที่เดี๋ยวจะคุยนะเรื่องโรงงานเนี่ยไองานโรงงานเนี่ยเขาเรียก blue collar คือมันชอบใส่ชุดไอแบบคือมันจะมีชุดเครื่องแบบอะไรที่มันปกขอปกมาสีน้ำเงินเนี่ยมันจะได้เลอะเหงื่อเลอะอะไรมันคือคอปกกับมันจะแบบขาดง่ายไงนะถ้าคุณซักไม่ดีเนี่ยหรือคุณซักแล้วคุณขยี้มากๆเนี่ยมันก็จะพอปกมันจะขาดใช่ไหมก็เลยทำเป็นสีน้ำเงินมึงเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเอาง่ายๆคนทำงานโรงงานเนี่ยเขาเรียกกันว่าบลูคอลลาร์เวิร์กเกอร์นะส่วนในคนทำงานนั่งโต๊ะเนี่ยเขาเรียกไวท์คอลลาร์เวิร์กเกอร์เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็คิดว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันคงกระทบคนทำงานโรงงานที่เรียกว่า blue collar worker ใช่ไหมนะเอาคนออกเอาเครื่องจักรมาปิดโรงงานอะไรเงี้ยนะส่วนในคนที่แบบจบปริญญาหรือ even ปวช.ปวส.เนี่ยแล้วก็มาทำงานในบริษัทเนี่ยก็มันก็ไม่กระทบหรอกนะไอ้ไทยนี่มันก็ไม่ค่อยไล่คนออกจากงานหรอกนะครับนี่ก็ทำไปนี่ก็จะขึ้นเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยหรือคุณจะย้ายงานอะไรก็ว่ากันไปที่จะให้คนออกเยอะๆเนี่ยไม่มีหรอก
11: ความคิดนี้ไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆก่อนหน้าจะมี AI เนี่ยก็เริ่มมีการเลย์ออฟคนเยอะแล้วแต่หลังจากมี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยของ ChatGPT ที่ไป Astra เนี่ยโอ้โหเก่งมากนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะ PR นะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะผมจะเปิดคอร์สนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้รายละเอียดเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาเก่งมากนะครับมีคนเนี่ยนะฮะโพสต์เลยนะใน YouTube เลยก็นี่ยังไม่รู้เลยว่าคนมันจะตกงานอีกมหาศาลขนาดไหนเนี่ยคือมันเก่งขนาดนี้แล้วเราจะทำมาหากินอะไรนี่ก็มาเรียนนะดูฟังนะไอ้ AI เนี่ยไอ้ตัวที่ฉลาดจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปดูหนังสืออยู่เล่มนึงมันออกประมาณปีหน้านะไอ้คนไอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI ไอ้ชื่อหนังสือ Smarter Than Us The Future of Super Intelligence มั้งนะคือหมายถึงว่ามันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วอนาคตความฉลาดเนี่ยมันจะกระทบมันฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันจะกระทบกับคนทำงานยังไงเนี่ยไอ้ AI เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์จริงๆมันก็เป็นประโยชน์กับคนทำงานด้วยแหละแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของหรือว่าผู้บริหารระดับสูงมากกว่านะครับเพราะว่ามันทำงานโดดๆเนี่ยโดยไม่ต้องมีคนก็ได้ที่เรียกว่า Agentic AI นะครับแล้วก็มันก็ไม่ต้องมีคนแล้วล่ะหรือมีคนก็มีคนที่ดูคู่กับมันเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับโอ้โหคนออกเต็มเลยอะท่านผู้ฟังแล้วก็จริงๆสาเหตุที่เอาคนออกหนักๆเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังคือตอนเนี้ยคนมันไม่มีกำลังซื้อหรือไอ้คนที่มีกำลังซื้อเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีกำลังซื้อหรือเปล่าใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าตอนนี้ไอ้คนที่มันไอ้ตลาดที่ท่านผู้ฟังควรจะจับเนี่ยมันคือเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจนเอ็กซ์ที่ทยอยเบบี้บูมเมอร์ทั้งเจนเนี่ยนะท่านผู้ฟังทยอยมันก็เกษียณไปแล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็อาจจะยังดูอยู่นะอาจจะมอบให้ลูกหลานใช่ไหมแล้วก็ Gen X เนี่ยก็ทยอยเนี่ยใน10ปีเนี้ย Gen X เนี่ยก็เกือบจะหมดเจนละใช่ไหมครับไอ้2เจนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียกว่าสะสมเงินไว้มากพอสมควรคือเจนนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้เจนที่ตอนนี้อายุสัก70ปลาย80เนี่ยโอ้โหเวลา60แล้วแก่เลยนะคือปัจจุบันตอนนี้70แล้วคนที่80นะโอ้ปัจจุบันนี้แก่เลยอ่ะคือหมายถึงว่าแค่60อ่ะแก่เลยนะคน60เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะแต่ปัจจุบันคน60ตอนนี้มันไม่ได้แก่ไงนะมันดูดีเลยอ่ะเขาดูแลตัวเองไงผมหมายถึงว่าคนที่มีกำลังซื้อนะผมไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีจะกินนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้นะท่านผู้ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนเนี่ยเงินทองก็ไม่กล้าใช้นะก็เก็บไว้ให้ลูกนะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่กล้าใช้แต่ปัจจุบันนี้มันต่างกันแล้วนะปัจจุบันนี้พออายุสัก50ถ้าคุณมีลูกตอนสักประมาณคุณ30อ่ะคุณ50กว่าเนี่ยลูกมันก็โตแล้วนะบางคนก็จบมหาวิทยาลัยแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงดูแล้วนะคือจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมึงก็ไม่ต้องมาจ่ายมึงไม่ต้องเอาเงินมาให้กูหรอกนะแต่กูก็ไม่ให้เงินมึงต่อไปแล้วนะนะเงินกูก็คือเงินกูนะไม่ใช่เงินมึงเงินพ่อแม่คือเงินพ่อแม่อันนี้ผมจะเรียนให้ทุกฟังนะนี่หยุงหลังเนี่ยพอดีหยิบหนังสือมาไม่ทันนะมันมีความคิดที่เรียกว่าดายวิทซีโร่ด้วยนะแต่ละกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยคนเนี่ยนะอายุ50กว่าไปถึงสัก60กว่าไปถึง70เนี่ยนะท่านผู้ฟังนะครับอันนี้มีแนวความคิดแบบหนังสือที่เรียกว่าDie with ZeroนะDie with Zeroคืออะไรคือกูตายไปนี่กูจะไม่เหลืออะไรไปให้คนอื่นเลยนะใช้มันหมดเลยไอ้ Zeroนี่คือใช้หมดเลยไอ้แนวความคิดนี่ก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟัง
12: อันนี้คร่าวๆนะผมก็ยังไม่ได้อ่านหมดเหมือนกับว่าเฮ้ยท่านผู้ฟังอันเนี้ยผมยังเคยถามหมอที่รักษาผมอ่ะบอกอาจารย์คือหมอนี่ก็ร่วม70ละผมก็คาดการว่าอาจารย์นี่ทำงานมาตั้งแต่สักประมาณ20ปลายอ่ะหมอมาเรียน7ปีใช่ไหมโอ้มาถึงขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีเงินหลายร้อยล้านแล้วนะเราไปทำอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะเงินเดือนหมอนี่เท่าไหร่อ่ะค่าผ่าตัดค่าโน่นค่านี่เดือนหนึ่งผมว่ามีไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนนะนะยังไม่ได้ในช่วงแรกอ่ะเอาเฉลี่ยแล้วกันเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า 3 แสนนะปีหนึ่ง 3 ล้าน 6 แล้วอายุมากขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาเฉลี่ยเนี่ยทำงานมาตั้ง40ปีเนี่ยนะสมมติว่า27 40 37 47 57 67เนี่ย40ปีเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเซตว่าแต่ผมก็ว่าเยอะนะคือโรงพยาบาลที่ทำอยู่เนี่ยแพงเอาเซตว่าเดือนละปีละ5ล้านแล้วกันอย่างนี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เอาเฉลี่ยแล้วกัน10ปีนี่ก็50ล้านแล้ว20ปีนี่ก็100ล้านแล้วแล้วคุณไปซื้อทองเอาหมดเวลานะโอเคครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหมดเวลาสวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรับในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2มีกฎหมายก็ต้องใช้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศจะยื่นอุทธรณ์นั้นก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่มีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อในประเทศอีกหรือไม่นั้นใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนซึ่งปัญหาชาวต่างชาติแก้ไขหมดแล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3วันแรกภาพรวมถือว่าดีในสภาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรัฐบาลรับฟังทั้งคณะกรรมาธิการและส.ส.จุดใดที่เป็นประโยชน์จะต้องนำมาประยุกต์และดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์พลพีสั่งฟันสุสานยิวฉะเชิงเทราผิดกฎหมายพร้อมสั่งย้าย3ร่างออกจากพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการสร้างสุสานยิวแห่งใหม่ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าสุสานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตในปี2564แต่หมดอายุลงในปี2566และมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะระยะห่างจากถนนและแม่น้ำที่ไม่ถึง400เมตรจึงไม่อนุญาตการต่อใบอนุญาตในปี2567แม้ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกปฏิเสธและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงถือว่าสุสานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประเด็นที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในสุสานดังกล่าวนั้นตรวจสอบพบว่ามี1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงปี2564ถึง2566ซึ่งเป็นช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องย้ายออกส่วนอีก3ร่างที่นำมาฝังในช่วงใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ได้

0: แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหนังสือแจ้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุสานยิวแห่งเก่าย่านเจริญกรุงรวมถึงสุสานอื่นๆทั่วประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบย่านเจริญกรุงภายใน2วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันจันทร์นะฮะเป็นหน้าที่ของผมนะฮะและผมไม่ได้มาแต่เพียงคนเดียวแน่นอนนะครับเบรกแรกแบบนี้ต้องพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจนะฮะผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีวีคที่37ครับเข้าเดือน September กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6: แม่นี่ถ้าไม่มีตำแหน่งแชมป์โลกการนับสัปดาห์เนี่ยผมจะต้องยกให้คุณสมพลเลยแล้วมันแบบทำไมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันการ trackหรือการดูที่มันอยู่ในสัญชาตญาณระดับนั้นเลยได้เรียกได้ไหม
7: ก็ผมทำงานเป็นวีคครับคุณอาทิตย
6: ์เออ
7: ผมทำงานผมไม่ได้ทำงานเป็นเดือนผมทำงานวีคเพราะฉะนั้นในมันทำให้ผมรู้สึกว่าการทำงานมันมีประสิทธิภาพมากกว่า
6: เป็นวันนี้
7: พรุ่งนี้ก็จะเร็วไปช้าไป
6: เออ
7: เป็นเดือนก็ดูห่างไกลบางทีก็
6: ห่างไปใช่ไหม
7: แต่เป็นวีคเนี่ยแล้วเราก็ตามล่าลูกค้าเราได้วันนั้นทุกๆ2วีคเนี่ยผมก็จะหมุนหาลูกค้าผมเจอพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ก็เป็น
7: อย่างที่บอก2วีค
6: มันลงตัว
7: ใช่ๆ2วีคมันคือ14วันวันผมรับได้ทีละ10คนมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นจะลงตัว
6: ครับผม
7: ประมาณนี้
6: ครั้งที่แล้วคุณสมพลเล่าให้ฟังว่ามีผู้คนที่พบเจอคุณสมพลก็บอกว่าเออเล่าเรื่อง interdisciplinary อะไรเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าเฮ้ยอยากฟังอะไรที่มันเป็นเคสบ้างอ่ะคุณมองก็เลยบอกอ้าได้อ่ะรีเควสต์มาเดี๋ยวจัดให
7: ้ผมมีเคสสักเคสหนึ่งอันนี้แบบซุปเปอร์จิ๋วเลยนะ
6: ซุปเปอร์จิ๋ว
7: ซุปเปอร์
6: ไม่ใช่ชื่อบริษัทชื่อรายการนะไม่ใช่นะ
7: เขาเห็นผม
6: ครับ
7: ก็ไม่ใช่ก็เป็นขนาดเล็กจริงๆครับทุนจดทะเบียนยังไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนแสนกว่าบาทเอ๊ะเออแสนกว่าบาทแสนหนึ่งมั้ง
6: ถ้าจำไม่ผิดก็จิ๋วจริงๆอ่ะนี่
7: เขาเข้ามาครับแล้วเขาก็บอกว่า
6: เออ
7: เขาเข้ามาครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้ขอคำปรึกษาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปให้ลูกน้องเตรียมข้อมูลเช็คอะไรออกมาก็ดูงงไปหมดเลยครับ
6: อ้าวงงไปหมดไหม
7: ค
6: ือ
7: ตัวเลขที่สมงบตัวเลขที่สมงบนี่ดูงงไปหมดเลยครับแต่ก็โอเคอ่ะงั้นเรามาก่อนอื่นเลยครั้งที่หนึ่งครับเราก็มานั่งคุยกันอ่าไหนครับมีปัญหาอะไรครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาแคทโฟยังไงดีในใจคิดอย่าพูดว่ายืมเงินนะผมจะไม่มีให้นะผมจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกแล้วผมเอาเงินผมลงทุนเอาเงินลูกผมไม่ลงทุนหมดแล้วแล้วยังไม่ได้คืนด้วยไอ้อย่างนี้นะผมก็ในใจก็คิดแล้วเขาเล่าต่อว่าเป็นยังไงโอเคไม่ยืมเงินผมดีละ
6: ไม่ยืมเงินไม่ยืมโอเคอันนี้มีปัญหาแคทโฟจะปรึกษาจริงๆไม่ใช่เกินเพื่อยืม
7: ครับ ผมก็เริ่มต้นทำอะไรขายวัสดุก่อสร้างครับเดือนหนึ่งได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาไม่รู้ครับผมถามแล้ววันละประมาณเท่าไหร่วันละประมาณ 4-5 หมื่นบาท 4-5 หมื่นบาทเดือนหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทล้านห้าล้านสี่ล้านห้าไหมก็น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นอ่ะแล้วยังไงครับกำไรหรือขาดทุนครับ
6: เ
7: นี่ยค่ะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อ่ะแล้วส่งงบได้ยังไงครับยังไม่รู้แล้วในงบกำไรไหมครับในงบกำไรถ้าในงบกำไรก็แปลว่าน่าจะกำไรถ้าในงบไม่กำไรของจริงขาดทุนแล้วในงบกำไรมันจะแปลว่าอะไรครับมันจะแปลว่าพี่เสียแท็กไปฟรีๆนะครับ

0: คําตอบเดียวกัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอ๊ะพี่อย่างนี้เวลาเราซื้อของเนี่ยเรามีต้นทุนไหมเรามีต้นทุนเวลาที่เราซื้อของเรามีต้นทุนไหมเรามีต้นทุนเรามีต้นทุนไหนขอดูต้นทุนหน่อยนะฮะข้อดีของ SME รายนี้นะครับคือเขามีเอกสารที่ผมอยากได้หมดเลยส่วนถูกผิดนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะแต่
1: ก
0: ม
1: ็
0: ี
1: คื
0: แล
1: อ
0: ้วก็มี
1: ลง
0: ระ
1: เ
0: บ
1: อ
0: บ
1: ก
0: บ
1: ส
0: ัญ
1: าร
0: ช
1: ซ
0: ี
1: ื้อใช่ไหม
0: ที่เขาไปซื้อมา
1: ซื้อ
0: นาน
1: บ
0: แ
1: ิ
0: ล
1: น
0: ้
1: ซื
0: ว
1: ้อทั้งหลาย
0: บินซื้อก็คีย์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็โอเคขายของก็เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเดือนหนึ่งหมุนเงินอยู่2 ล้านก็น่าจะดีนี่แต่ตอนนี้มันไม่เหลือเงินหมุนแล้วค่ะโอ้ไม่เหลือเงินหมุนแล้วมีอะไรเหลือบ้างครับสต็อกมีเหลือไหมสต็อกมีค่ะอ่ะวัสดุก่อสร้างสต็อกเท่าไหร่เช็คไปเช็คมา2 ล้านครับ2 ล้านพี่ครับพี่เริ่มด้วยเงิน100,000แล้วพี่มีอินเวนพี่มีสินค้าคงคลัง2 ล้านได้ยังไงครับพี่เงินมันมาจากไหนเหรอครับมันมีสองอย่างนะครับถ้าพี่ไม่เป็นเงินยืมกรรมการเข้าไปมันก็ต้องเป็นเงินกำไร
1: แล้
0: พ
1: ว
0: ี่
1: ก็
0: ได้ก
1: ไป
0: ำไร
1: ลง
0: เย
1: ท
0: อ
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ข
1: ส
0: นา
1: ต
0: ด
1: ็อกมาเรื่อยๆอันนี้ทำมานานยัง
0: พี่ได้กำไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะกำไรเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วมีเงินยืมกรรมการไหมไปเช็คดูมีครับเขาไม่เรียกเงินยืมเขาเรียกว่าตัวเองให้เงินยืมเอง
1: โอเค
0: เขาให้เงินบริษัทยืมเขาบอกเขาเป็นคนให้ไม่ใช่กรรมการให้
1: โออ เค
0: ๋อผมพูดผิดผมขอโทษพี่ให้เงินบริษัทยืมไหม
1: โอเค
0: พี่ให้เงินบริษัทยืมนะให้เงินบริษัทยืม
1: จ
0: ใ
1: ด
0: ห
1: ไ
0: ้
1: ด้
0: เง
1: ไ
0: ิ
1: หม
0: นบ
1: ว่
0: รา ิ
1: ก
0: ษ
1: ี่
0: ัท
1: บาท
0: ยื
1: จ
0: ม
1: ดได้ไหมว่ากี่บาท
0: ยืมไปแล้วลงบัญชียังไงบัญชีคุณอาทิตย์เขามีระบบบัญชี
1: ด
0: โอ
1: ี
0: เคนะฮะแล้วก็นั่งคุยกันเสร็จเอาเป็นว่าโดยสรุปคือนะฮะเงินทุนของพี่ยังไม่พอเพราะพี่มีแค่แสนเดียวแต่พี่หมุนเงินกันเนี่ยเฉพาะร้านก่อสร้างเนี่ยมี2 ล้านร้านขายของพี่มีอีกเนี่ยสต็อกอีกตั้ง900,000
1: โอ้โห
0: คำถามต่อไปคือสต็อกพี่ขายดีไหมอ๋อมันก็มีสต็อกที่ไม่ขายได้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ลูกสวนมาเลยครับลูกสวนมาโหมีตั้งเยอะที่มันขายไม่ได้อ่ะแสดงว่ามีขายไม่ได้เยอะนะฮะอ่ะแล้วร้านขายของล่ะร้านขายของนี่ห้ามบอกว่าขายไม่ได้เลยนะถ้าขายไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะอ๋อมีค่ะที่ขายไม่ค่อยดีทําไมขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีแล้วซื้อมาทำไมอ๋อพอดีบอกถ้าจะขายเขาต้องซื้อมาโหลหนึ่งซื้อมาเป็นกุลุตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีขายเหล้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นถ้าจะซื้อเหล้าในราคาถูกลงต้องซื้อมาทีละ24 ขวดซื้อมา24 ขวดแล้วขายได้เดือนละ2 ขวด
1: อ
0: แ
1: ี
0: ล้
1: ก
0: วก
1: ส
0: ็
1: องเ
0: ช
1: ดืออ น
0: บ
1: อี
0: จ
1: ก
0: ะ
1: สอ
0: ไ
1: ง
0: ป
1: เดือนพอดี
0: เอาเหล้ากันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหล้าโลโก้อ่ะเหล้าท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมันก็น่าจะเดิน
0: เหล้า
1: ไม่
0: ท้อ
1: ไ
0: ง
1: ว
0: โอเคเข้าใจละอ่ะต่อไปแล้วปัญหามีหนี้สินไหมครับมีค่ะมีเท่าไหร่ครับอ๋อมี12 ล้านค่ะ12 ล้าน12 ล้านของใครครับของธนาคารแห่งหนึ่ง12 ล้านของธนาคารแห่งหนึ่งโอเคครับ12 ล้านของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วยังไงต่อครับพี่นะ12 ล้านของธนาคารแห่งหนึ่งแสดงว่าพี่ต้องมีทรัพย์สินเนาะอ๋อมีที่ดิน12 ไร่ค่ะอ๋อที่ดินค้ำ12 ไร่ก็แสดงว่าที่ดินพี่ต้องมีมูลค่ามากกว่า12 ล้านนะใช่ค่ะก็น่าจะประมาณสัก20 ล้านแล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้อยากจะเก็บเอาไว้แปลว่าตอนนี้จะเก็บไม่ได้เหรอครับค่ะเพราะแบงก์บอกว่าเราไม่ได้ชําระหนี้เขาคือมันเป็นเงินผ่อนกันนะที่พอไม่ชําระหนี้เนี่ยมันก็เข้าไปคือหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่ผิดชําระสเตจต่อไปคือเป็น TDR Trouble Debt Restructure อันนี้ต้องเริ่ม Restructure แล้วเขา Restructure ไป1 รอบแล้ว

0: เขาก็เบี้ยวไม่ใช่เบี้ยวเขาก็ไม่มีเงินอ่ะแบงค์จะต้องเข้าไปสเตจสองก็คือเป็น NPL นะฮะ non performance อะไรก็ว่าไปเนี่ยครับผมก็โอเคอ๋อมีหนี้อีกธนาคารหนึ่งเป็น OD ค่ะนี่ก้อนที่สองอีก3 ล้านครับ3 ล้านนี่ก้อนที่สองเป็นอีกธนาคารหนึ่งเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ธนาคารนี้มีที่ดินอีกไหมครับอ๋อมีค่ะ4 ไร่ค่ะมีที่ดิน4 ไร่ไปค้ำไว้ครับไปค้ำโอดีนะฮะแล้วมีอะไรครับมีของบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตมีกี่ใบครับพี่6 ใบค่ะหกใบเต็มหมดทุกวงเงินไหมครับเต็มหมดเลยค่ะเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ1.3 ล้านครับเดี๋ยวนะพี่แล้วพี่เอาเงินอะไรไปซื้อเนี่ยพี่อย่าบอกว่าพี่เอาบัตรเครดิตไปซื้อของเอามาขายในร้านโชห่วยนะใช่เพราะร้านโชห่วยยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นกิจการทั่วๆไปโอเคนะฮะครับพี่ตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ยพี่มีอยู่ประมาณสัก16-17 ล้านนะนะฮะมีอะไรอีกไหมครับไม่มีผมก็นั่งคุยสักพักโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันจะทำอะไรได้กับตรงไหนบ้างผมก็ไปจบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปนั่งคุยต่อพี่มีที่ดินกี่อันเนี่ยอ๋อที่ดินมีอยู่สี่แปลงที่หนึ่งติด12 ล้านแปลงที่สองติด3 ล้านแปลงที่สามเนี่ยติดญาติอีกคนหนึ่งอ้าวแล้วทำไมไปติดญาติล่ะอ๋อไปกู้เงินเข้ามาค่ะเอ้าไหนเอ้าครั้งที่แล้วบอกไม่มีหนี้
1: หมดแล้ว
0: เอ้าเอามีเหรอเอามีอีกเท่าไหร่4 ล้านค่ะ4 ล้านแล้วที่ดินผืนนี้เท่าไหร่ที่ดินผืนนี้เนี่ยประมาณ7 ไร่ค่ะโอเค
1: อ่ะก็
0: เจ
1: ย
0: ็
1: ี
0: ด
1: ่ส
0: ไ
1: ิ
0: ร
1: บกว่าล้านละ
0: แล้วเข
1: อั
0: าน เ
1: น
0: ป
1: ี
0: ็
1: ้
0: น
1: ยี่
0: ใค
1: ส
0: ริ
1: บกว่
0: ค
1: าร
0: ั
1: ล้
0: บ
1: านละ
0: เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาเป็นอย่างนี้ผมก็เขาก็อธิบายให้ผมฟังนะผมก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนสูงอายุแล้วเขาหน้าตะเขาให้เงินพี่ยืม4 ล้านโดยที่มีที่ดินอย่างเงี้ยเอ๊ะผมก็เดาๆได้ว่าเขาอาจจะสนใจที่ดินนะพี่เคยคุยกับเขาเรื่องการขายที่ดินไหมยังค่ะงั้นพี่ลองไปคุยดูก็ได้ครับนะพี่ลองดูอย่างนี้ได้ว่าสมมุติว่าถ้าเราจะขายที่ดินนะที่ดินผืนนี้ราคาเท่าไหร่ครับแกบอกว่า10 ล้านผมก็เลยว่า10 ล้านก็ดีครับแต่เราคงขายไม่ได้10 ล้านเนาะนะฮะผมคิดว่า7-8 ล้านน่าจะได้เพราะถ้า9 ล้านเนี่ยมันก็ต่ำกว่าราคาตลาดนิดหน่อยเขาอาจจะไม่ได้สนใจนะฮะแล้วพี่ลองไปบอกโดยพี่คอนวินเขาว่าซื้อในราคานี้แล้วเขาก็หักหนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแค่ส่วนต่างที่จะจ่ายเข้ามาให้ ก็บอกให้เตรียมตัวไงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกในทรัพย์สินอ๋อมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งค่ะ
1: อันนี้แป
0: เ
1: ล
0: ป็
1: ง
0: น
1: ที่
0: ที
1: ส
0: ่
1: ี่
0: ดินจัดสรรเป็นที่ดินจัดสรรนะฮะแล้วก็เขาทําบ้านจัดสรรมาก่อนแล้วเขาก็เฟลแล้วสามีเขาก็เสียอะไรแบบสามีเขาก็หย่าร้างกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งไปแปลงนี้มีบ้าน2 หลังบ้านที่สร้างแล้ว2 หลัง
1: โอ้
0: หลังนึงที่เช่าอยู่นะอีกหลังหนึ่งกำลังจะขายได้2 หลังนี้รวมกันก็มีประมาณสัก4 ล้านบาทสี่ล้านบาทผมก็โอเคครับครั้งที่สองจบไปครั้งที่สามก็พยายามนั่งไล่กันว่าเป็นยังไงครั้งที่สี่ก็นั่งไล่กันครั้งที่ห้าคุณอาทิตย์นะครับไปแตะถึงญาติคนที่สองญาติคน
1: ญ
0: ที่
1: าติ
0: ส
1: ค
0: อ
1: น
0: ง
1: ที่สองญาติ
0: เดี
1: ค
0: ๋ยว
1: น
0: น
1: แระ กเมื่อกี้คือที่เอา
0: พี่ไปยืมที่เกี่ยวกับที่ดินญาติคนที่สองก็ไปยืมเข้ามาอีกยืมมาเท่าไหร่700,000แสดงว่าต้องมีอะไรครับอ๋อมีทองค่ะกี่บาทไม่ทราบค่ะฮะไม่ทราบแล้วเขาไว้ใจได้ไหมเขายังไงไหมอะไรไหมถ้าไม่แน่ใจพี่เอาที่ดินที่ยังว่างอยู่อันนึงไปบอกเขาว่าเอาที่ดินผืนนี้เนี่ยไปค้ำแทนแล้วขอเอาทองออกมา ลูกสาวลูกสะใภ้เขาบอกว่าคุณแม่มันไม่ถึง500,000แล้วนะเราใช้ไปแล้ว200,000เหลือ300,000อ่ะโอเคมีหนี้เพิ่มอีก300,000มีหนี้เพิ่ม300,000มีครั้งที่ห้านะครับนะมีหนี้เพิ่ม300,000 โดยที่มีทองคำอยู่ก็เลยไปให้เช็คคุณอาทิตย์เราเอาที่ดินราคา1,000,000ไปค้ำประกันที่300,000หนี้300,000 บาทแล้วก็ไปเอาทองมาทายไหมครับทองเท่าไหร่
1: เยอะ
0: 18 บาทครับ
1: 18 บาทเหรอ
0: 18 บาทตอนนั้นทองบาท170,000ก็ประมาณล้านสามแสนบาท
1: โอ้
0: พี่ตกลงพี่ช็อตเงินหรือว่าพี่ไม่ช็อตเงินวะชักงงไหมโอเคพี่ตกลงยังไงพี่ผมชักงงแล้วทองเนี่ยขายไหมลองเอาไปขายดูไหมลองเอาไปขายดูไหมทองนี้มีแบบมีความหมายอะไรไหมไม่โอเคไม่มีพอจะไปขายอีกอาทิตย์หนึ่งครั้งที่หกครั้งที่หกแกก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ขายทองอ่ะทำไมอ๋อมันเป็นทองแต่งงานผมถามแล้วมันมีความหมายกับพี่ไหมโธ่อะไรเงี้ยนี่นะ SME เป็นอย่างนี้
1: อันนี้ครั้งที่หก
0: ครั้งที่หก
1: ครั้งที่หก
0: เรานั่งคุยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าตกลงคุณลุงยอมซื้อที่ในราคา7 ล้านบาท
1: เออ
0: 7 ล้านบาทก็แปลว่าเราอ่ะก็จะได้เงินมา3 ล้าน
1: นะ3 ล้าน
0: เพราะว่า
1: แล้วก็อันนี้มา
0: เพราะว่าค่าโอนอะไรก็ลุงเป็นคนจ่ายให้อันนั้นก็อยู่ในการต่อรองนะฮะแล้วผมก็บอกว่าไปนั่งคุยกับแบงค์ได้หรือยังผมก็คอนเน็กให้อะไรให้นิดหน่อยนะฮะแล้วแกก็ไปต่อรองได้จนกระทั่งรีสตรัคเจอร์ได้อีกเหลือ120,000ผ่อนเดือนละ120,000ผ่อนเดือนละ120,000นะแล้วผมก็มานั่งคำนวณใหม่เพราะว่าพอครั้งที่6เนี่ยเราเริ่มเห็นหลายเรื่องแล้วพอผมให้เขาทำ P&L ให้เขาทำอะไรขึ้นมาให้ดูแล้วอะไรเงี้ยว่าขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่เป็นไรทำฟอร์มให้แล้วก็กรอกมาเลยวันนี้ขายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ขายอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ไปดึงข้อมูลมาใส่ออกมาจนกระทั่งเราเห็นพี่ครับไม่ได้ครับพี่ต้องกลับไปแบงก์ใหม
1: ่
0: ใช้โอกาสนี้นั่งคุยกับแบงก์ครับนะฮะว่า10,200ก็ไม่ไหวครับถ้าผมดูอย่างเงี้ยแคชโฟลว์พี่จะได้อยู่ประมาณ84,000ถ้าได้80,000กำลังสวยแล้วจะไปคุยกับแบงค์ยังไงคุยแบบนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะลองไปคุยดูแล้วเขาจะให้หรอผมก็ไม่รู้ครับพี่แต่พี่ไปคุย ผมจะไปรู้ได้ยังไงพี่นี่เราคุยกันกรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดนะครับ นะฮะจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ไปที่นู่นเขาเลยนะ
1: นะอันนี้คือคุยทางไกลตลอดใช่ไหม
0: ซูมกันอย่างเดียวเลยซูมกันเป็นหลักเลยนะแล้วก็นั่งเอาเป็นว่าสุดท้ายแบงค์ได้มา80,000ครับลดแคชโฟลว์ได้แล้วพอเราได้เงินมา3ล้านเราก็เอาไปเคลียร์บัตรเครดิตนะฮะเอาไปเคลียร์บัตรเครดิตเสร็จเราก็มันก็ทำให้เริ่มหมุนได้อีกแล้วแล้วเราก็ไปเคลียร์3ละไปเคลียร์300,000ก็ได้ที่ดินมาผืนหนึ่งแต่ที่ดินฟรีกลับมาละนะฮะมีทองอีก18 บาทนะฮะแล้วก็หนี้สิน12 ล้านยังอยู่แต่ว่าผ่อนได้รีสตรัคเจอร์ได้เรียบร้อยนะฮะจากที่เขาหมุนไม่ได้นะฮะเขาก็สามารถที่จะมีเงิน
1: เริ่มขยับได้
0: แล้วผมก็บอกว่า3ล้านเนี่ยเราเก็บ1ล้านเอาไว้สำหรับผ่อน12เดือนนี้นะครับ12เดือนจะได้น็อกกันไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเกิดผิดพลาด
1: เดี๋ยวพลาด
0: ครับแล้วเราก็บอกว่านะส่วนของอีกแบงค์นึงเนี่ยเราก็ไปดูครับว่าถ้าที่ดินผืนนี้เราขายได้อีกนะฮะเราก็เอาไปโปะเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราขาย4ล้านนั้นเราได้5ล้านเราได้5ล้านเรามี2ล้านเราก็ไปเคลียร์12ล้านเราก็หมดให้แบบนี้นะฮะน็อกกันแบบนี้นะฮะไอ้หนี้4ล้านก็หายไปสรุปว่าหนี้20กว่าล้านสุดท้ายตอนที่เราปิดครบโปรเจกต์กันก็เหลืออยู่ประมาณ15ล้านนะจาก22 23ล้านเหลืออยู่5ล้านทรัพย์สินเขาก็ขายไปบางส่วนเคลียร์ไปบางส่วนอะไรไปบางส่วนนะฮะแล้วก็ขยับได้ตอนนี้พอหินมันเริ่มขยื่นมันเริ่มขยับได้เขาก็เริ่มได้ครับเนี่ยครับคุณอาทิตย์ ผมเราใช้เวลาทั้งหมดอยู่9 ครั้งครับ
1: 9 ครั้ง
0: 9 ครั้งครับ9 ครั้งนี่ประมาณทุกๆ2 อาทิตย์ครับ
1: ฮะ
0: นะฮะ ทำให้ผมได้เข้าใจ SME เพิ่มมากขึ้นว่าจริงๆแล้วบริบทอ่ะถ้ามันจะไปแก้ปัญหามันผมก็ถามนะพี่ประเด็นคืออะไรทำให้มันมองไม่เห็นวะความงงในตัวเลขเพราะคุณนึกอย่าลืมนะผมทุกครั้งที่คุยผมมีหนี้เพิ่มทุกครั้งเลยอะยุกยิกจุกจิกจุกจิกยุกยิกนี่แบบเล่าช็อตคัทนะครับเพราะมันจะมีแบบหนี้ซัพพลายเออร์อีกนะไปซื้อของเข้ามาไม่ได้จ่ายเงินเขาแต่นั้นอยู่ในสต็อกพี่ซื้อของมาเป็นสต็อกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆนั่งไล่แล้วสุดท้ายก็บอกว่าร้านก่อสร้างเลิกเถอะครับผมว่ามันสู้ไม่ได้ละนะมันน่าจะไม่ไหวแล้วก็ถ้าพี่แล้วจากที่เราเห็น P&L เนี่ยมันขาดทุนทุกเดือนมันถ้าพี่ยังทำอยู่เนี่ยเงินที่พี่มีอยู่มันก็จะหายไปพี่ก็ต้องเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆแต่คนต่างจังหวัดก็จะคอนเซิร์นเรื่องหน้าตานะครับการปิดร้านการทำอะไรนี่ก็จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่มันแพ้อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้มองว่าม
1: ันเจอหน้า
0: เขาไม่ได้มองว่าถ้าคุณไม่แพ้คุณล้มนะครับ
1: หนักกว่าใช่ไหมอันนี้มันหนักกว่าน
0: ี่คือเคสจริงๆที่ลงไปทำมาแล้วก็ทำออกมาอย่างนี้เคสนี้เนี่ยต้องถือว่าโชคดีนะครับโชคดีของผมด้วยที่เขายังมีทรัพย์สินนะเพียงแต่เขาไลน์อัพทรัพย์สินมาไม่ได
1: ้
0: นะฮะตอนครั้งที่4เขาถามว่าอาจารย์ยังไม่มีโซลูชันเนี่ยผมมีโซลูชันครับแต่ผมยังไม่จัมป์ทูโซลูชันครับผมก็บอกพี่เขาว่าเวลาเราเจอปัญหาพวกเนี้ยอย่าพยายามแก้ปัญหาเพราะถ้าพยายามแก้ปัญหาพี่จะแก้ปัญหาที่มันเป็นไฟไหม้มันจะไม่เห็นปัญหาทั้งหมดแล้วเวลาเราแก้เราจะแก้เป็นตอนๆแล้วบางทีถ้าแก้ไปตอนๆพี่จะติดอย่างที่พี่เป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองคือพอเราเจอปัญหา define หาปัญหาหาดีเทลของปัญหาให้พบจริงๆลองนึกดูนะผมกับพี่คุยกัน6ครั้งผมถึงได้ข้อมูลเกือบครบเพราะผมไม่รู้ครั้งที่7ครั้งที่8มีอีกไหมแล้วพี่ไม่บอกนะแต่กว่าจะได้อ่ะ6ครั้งผมถามว่าจะมีใครมานั่งบี้กับพี่6ครั้งเพื่อจะเอาข้อมูลวะ
1: นี่แงะกว่าจะหมดซึ่งหมดจริงๆหรือเปล่าอะไรอีกเรื่องนึงนะ
0: อันนี้โทษไว้ก่อนด้วยนะเออ
1: แต่ว่าหมายถึงว่าอย่างน้อยก็มากพอที่จะทำให้แก้ปัญหาได้เออ
0: คือมันดูตัวเลขอ่ะมันน่าจะหมดแล้วเพราะมันอยู่ในบัญชีเขาหมดละแต่กว่าจะแงะออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องระวังนะถ้าพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสรรพากรต้องมาแน่เลยนี่โทรมาวันก่อนบอกมาแล้วค่ะจ่ายครับเคลียร์ให้หมดครับเพราะไงสรรพากรเขาไม่ลดให้ครับปีนี้เขาจะต้องทำเป้าจากเงินค่าปรับครับเพราะนั้นเขาไม่ลดหรอกครับหาทางผ่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอย่า jump to the conclusion นะฮะหนึ่งคือเรา find fact แล้ว define ให้ได้สองพอเรา define ได้เราสร้าง option ครับมีกี่ option ที่เราจะแก้จริงๆแล้วเนี่ยมีเราทำ option กันมีหลายอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันต้องคุยกับแบงค์ด้วยคุยกับตรงนี้ด้วยตรงนี้ยอมไหมตรงนั้นยอมไหมเราขยับได้ไหมนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่อะไรที่มันติดเนี่ยครับคุณอาทิตย์สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือต้องทำให้มันขยื่นสักอย่างหนึ่งนะถ้ามันติดล็อกหมดเลยเนี่ยมันเหมือนรถติดอะถ้ามันแจม
1: ไม่ได้
0: มันต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้รถสักคันหนึ่งมันหลุดออกมาให้ได้ถ้ามันมีเอสได้เมื่อไหร่ทีนี้มันจะเริ่มไหลได
1: ้ค่อยๆทยอยแงะออกไป
0: ครับแต่การที่เราจะมองว่าเราจะเอารถคันไหนขยับอะมันต้องเห็นบิ๊กพิกเจอร์ทั้งหมดถ้าเราเห็นบิ๊กพิกเจอร์เราก็จะมองได้แบบนี
1: ้
0: ครับนี่ก็จะเป็นเคสนี้แหละครับเคสที่หนึ่งครับ
1: ตอนนี้เรามีเวลาเหลืออีกประมาณสัก5นาทีกว่าๆคุณสมพลเราจะมีอะไรเกินหรือจะมีบทเรียนอะไรเพิ่มเติมจากเคสนี้ที่อยากจะพูดไหมฮะ
0: ผมคิดว่าเวลาที่ท่านเจอปัญหาเวลาที่ท่านเจอปัญหาโดยยิ่งตอนนี้นะเรื่องเงินนี่เพิ่งนั่งฟังเคสของไอ้อะไรนะ virtual banking ไปนะอันนี้ต้องระวังมากเลยนะครับเพราะท่านเอาสั้นมาโปะยาวเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตจะหาไม่เลยนะครับนะเพราะนั้น กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เอาสั้นไปโปะยาวแล้วโปะไปโปะมาด้วยเพราะนั้นบางทีถ้าท่านโชคไม่ดีอย่างนี้สิ่งที่ท่านทำได้คือต้องไปหาใครสักคนหนึ่งครับแล้วท่านเล่าให้เขาฟังครับเพราะเขาจะไม่มีใบอ่านแล้วมันจะทำให้เขามองเห็นว่ามันจะไปแกะตรงไหนยังไงแต่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะเล่าได้หาคนเล่าไม่ได้ก็ต้องพยายามนั่งเขียนขึ้นมาครับเพราะว่าในกรณีอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ให้เขาเขียนครับผมก็ต้องเพราะเราไม่ได้ให้ปลานะเราให้เบ็ดมันกว่าจะสร้างได้ก็ต้องเขียนเนี่ยครับก็บังคับให้ลูกเขาทําด้วยบังคับให้นี่ทําด้วยไหนพีเอ็นแอลมานะต้องตามกันแบบวันนี้ยังไม่ส่งยอดขายเลยนะทําไมยอดขายวันนี้ยังไม่มาเนี่ยครับในบางจังหวะผมยังนั่งคิดเลยว่าผมยังถามกันเลยนะไอ้ที่พี่ทำนี่พี่อยากจะแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่าวะทำไมต้องให้ผมมานั่งตามอะไรอย่างนี้วะพี่ก็อยากก็ทำดิพี่
1: ขึ้นแล้วนะงงใช่ไหมก็งงเหมือนกัน
0: แรกๆอ่ะผมก็คืออันนี้มันซุปเปอร์จิ๋วในเคสนี้แบบนี้ใช่ไหมครับผมก็นั่งแล้วปกติอ่ะเวลาเราคุยกันอ่ะถึงถ้าเป็น SME สัก100 ล้าน200 ล้านอย่างเงี้ยคือมันจะมีซิสเต็มบางอย่างมันจะมีบัญชีการเงินใช่ไหมมันจะมีทีมอะไรอย่างนี้ที่พอจะต่อให้เจ้าของทำไม่ได้เขาก็จะมีคนเอาข้อมูลมาทำให้ได้ใช่
1: ตอนนี้พอมันเล็กมากมัน
0: ไป
1: ก็
0: อย่
1: เ
0: า
1: ล
0: ง
1: ย
0: นี้
1: มีทรงแบบไม่เป็นทางการอะไรเรื่อง
0: โอ้โหคุณอาทิตย์แต่ดีครับแต่ดีก็เลยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วขาดอะ
1: คว
0: ไรา
1: เป็น SME ใช่ไหมอันนี้คือความเป็น SME ที่จิ๋วมากเนี่ย
0: แล้วผมก็คุยกับลู
1: มัก น
0: เ
1: จ
0: ข
1: ะม
0: า
1: ีประเด็นของมัน
0: คุยลูกเขานะเธอคิดดูนะแม่ทำมาอย่างนี้นะแม่ครับแม่ทำมาอย่างนี้เนี่ยเขาก็สร้างจนกระทั่งเขามีทรัพย์สินตั้งเกือบ40 ล้านวันนั้นถ้าเขาจะมีหนี้สิน20 ล้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่40 ล้านเนี่ยมันมาก่อน20 ล้านมันต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะถ้าไม่มี40 ล้านก็แปลว่าเขาจะเอา40 ล้านไปกู้20 ล้านไม่ได้
1: ไม่ได้คือมันไม่ได้แปลว่าไอ้นี่มันคือสะท้อนเป็นเหรียญคนละด้านของทรัพย์สินถ้าคุณสมพลพูดอย่างเงี้ยพอไล่อย่างเงี้ยเอามาแต่ละที่
0: ใช่ครับ
1: แปลว่ามันมีทรัพย์สินอยู่ในมือด้วย
0: ได้ว
1: ท
0: ่า
1: ี่ถ้าเราจัดระเบียบได้ถูกใช่ไหมเคลียร์ลำดับความสำคัญได้ถูกแล้วรู้ว่าหน้าที่มันอันไหนทำอะไรยังไงเนี่ยเกมก็คลี่คลายไปเยอะ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าเก่งครับพี่เก่งมากครับผมบอกให้เลยว่าโอ้โหตอนถ้าผมทําอย่างพี่แล้วผมจะมีทรัพย์สิน40 ล้านนี่ผมทําไม่ได้ครับพี่เก่งครับ40 ล้านนี่ไม่ใช่ทุกคนทําได้นะครับพี่ผมว่าประเทศไทยมีไม่ถึง2 ล้านคนทําได้อะเพราะนั้นพี่เก่งมากครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่อาจต้องคิดมากๆมากขึ้นก็คือว่าจดครับพี่ไม่จดพี่เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะถ้าพี่ไม่รู้พี่ซื้อกระดานไบบอร์ดมาอันนะบังคับให้ทำด้วยนะขนาดทองอ่ะได้มาแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยถ่ายรูปดูเสร็จให้ไปชั่งด้วยว่ามันเท่าไหร่
1: คือ back to basic คือ
0: มือทำเลยกับมือทุกอย่าง
1: เรื่องบางเรื่องเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือมันดื้อๆใช่ไหมเป็นข้อปฏิบัติดื้อๆที่เราอาจจะมองข้ามนะครับว่าเราข้ามไปเรื่องดื้อๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมัน
0: แล้วผมให้เขาเขียนด้านนี้ทรัพย์สินด้านนี้หนี้สินด้านนี้เงินทุนเงินทุนเห็นไหมมันไม่พออย่างนี้อย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้น
1: คำนวณง่ายๆนะคำนวณง่ายๆเห็นภาพใหญ
0: ่ใช่แล้วก็มาให้บวกลบกันแล้วก็นั่นแหละพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำใส่ฟอร์มให้แล้วเราก็ส่งไปอะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้เขาต้องทำเขาต้องเขียนเขาต้องเป็นอย่างนี
1: ้ต้องปฏิบัติเอง
0: ใช่ใช่
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็ลองดูครับถ้าท่านกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองใช้วิธีนี้นะใช้วิธีนี้ไปลองแก้ปัญหาดูนะฮะ
1: คือพอเมื่อกี้คุณสมบัติพูดเนี่ยว่ามันเป็นขนาดไซส์เล็กจิ๋วคือโอเคด้วยจำนวนมูลค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่โครงเรื่องผมรู้สึกว่าแต่โครงเรื่องและองค์ประกอบของมันอ่ะการที่มันจะมีกู้แบบเอามี

0: ไปตึงมีอันสินทรัพย์ประเภทนู้นประเภทนี้การที่รู้ว่าควรต้องเอาอะไรไปตึงเอาอะไรออกมาอะไรแบบเนี้ยหรือมีจากกรรมการและจากญาติอะไรพวกนี้มันเป็นแบบโครงเรื่องคลาสสิกที่ไม่ต้องไซส์นี้ไซส์ใหญ่กว่านี้มันก็โครงเรื่องก็อาจจะประมาณโครงมันอาจจะประมาณนี้มีรายละเอียดที่มันต่างกันไปตามระบบตามอะไรก็ว่าไป
1: ครับบางทีการยึดติด stickiness ก็เป็นประเด็นครับคือใน human centric ทั้ง9อย่างเนี่ยหนึ่งในอย่างนั้นก็คือ belonging
0: belonging อ๋อควา
1: เ
0: ม
1: ช
0: เป็
1: ่
0: นเ
1: น
0: จ้าของเจ้าของ
1: บ้านหลังนี้เนี่ยฉันอุตส่าห์บากบั่นมาพ่อแม่อุตส่าห์มาเนี่ยมันมาตั้งแต่เธอยังเด็กอยู่เลยเธอจะมาขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มีความผูกพันเข้ามา
1: ที่ดินอันนี้เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาจะเป็นอย่างนี้นะฮะ
0: ขยับไม่ได้ทุกอย่างถ้าอย่างนี้สมมติถ้ามันมีเงื่อนไขแบบนี้ในทุกอย่างขยับไม่ได้
1: เพรา
0: สั
1: ะ
0: ก
1: นั
0: อย
1: ้
0: ่
1: น
0: าง
1: ผมก็นั่งคุยแหละมันก็มีบางส่วนว่าถ้าพี่ไม่ตัดแขนพี่ต้องเสียชีวิตพี่ก็ต้องตัดแขน
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต
0: ่
1: ่
0: ไหม
1: ตอนนี้พี่ไม่ได้ตัดแขนนะพี่ตัดแค่นิ้ว3 นิ้วไม่น่าจะเป็นไรมั้งนะถ้าพี่ไม่ยอมเสีย3 นิ้วพี่อาจจะเสียมือนะ
0: ก็ต้อง
1: ถ้
0: ให
1: า
0: ้เห็นอย่างนี้เนาะต
1: ถ
0: ้อ
1: ้
0: ง
1: า
0: ให้
1: มั
0: เห
1: น
0: ็น
1: ล
0: อ
1: า
0: ย่
1: ม
0: าง
1: ม
0: น
1: า
0: ี้
1: ถึ
0: น
1: ง
0: ะต้องให้เห็นอย่างนี้ว่ามันข้อเวทเนี่ยข้อเทียบเนี่ยมันคืออะไร
1: ครับ
0: เพราะไม่
1: ถ
0: ง
1: ้
0: ั
1: า
0: ้นก็ท
1: ล
0: ุก
1: า
0: อย่างก็เสียไปหมดก็ไม่กล้าขยับอะไรเลย
1: ใช่ใช่ถ้ามันลามมาถึงมือแล้วนะเราจะตัดข้อศอกนะพี่เขาถามผมแล้วทำไมไม่ตัดแขนอ๋อตัดข้อศอกครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีหุ่นยนต์เนี่ยแขนหุ่นยน
0: ม
1: ต์
0: าม
1: า
0: เสี
1: ต่
0: ย
1: อ
0: บแขนได้
1: ได้ครับแต่ถ้าตัดทั้งแขนอะไรยากนะพี่
0: พี่ผมก็เข้าใจถามนะ มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลไม่มีเหตุผล
1: คือบนความเศร้าบนความเครียดมันก็ต้องมีอารมณ์อย่างเงี้ยครับกระจิกกระจุก
0: หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงเหมือนกันขาดใจตายก่อนเหมือนกันนะโอ้โห
1: ใช่
0: ปัญห
1: ใช
0: า
1: ่
0: แบ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: โอเคก็
1: คร
0: โ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ้โห
1: ผม
0: เห็นภาพชัดมากผมว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มานี่คงแบบรู้สึกตามไปด้วยนะจากเหตุการณ์นะผมว่านะรู้สึกตามไปด้วย
1: ครับ
0: โอเคแต่ว่าคุณสุพลก็คงไม่ได้มีเคสแต่เพียงแบบนี้แบบเดียวจะมาเล่าให้เราฟังหรอกผมคิดว่าก็คงมีเรื่องที่เก็บไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันต่อไปในครั้งรอบต่อไปเนาะ
1: ครับผม
0: ครับแต่วันนี้เวลาของเราหมดละเบรกนี้วันนี้ขอบคุณคุณสุพลมากนะครับ
1: ขอบคุณครับครับผม
0: คร
1: สวัส
0: ั
1: ด
0: บ
1: ีครับ
0: ครับเพื่อนฟังครับพักครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน
2: ์ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิ ชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
8: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ถ้าท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองและมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านหนึ่งนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนก็คือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษาปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษาเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: กลับมาพบกันในช่วงที่2อยู่คุณอาทิตย์นะฮะคราวที่แล้วเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยก็หมดเวลาแล้วเหมือนกับพูดเดจาวูเลย
0: นะมันเหมือนเป็นประเด็นที่วนอยู่รอบๆตัวเราจริงๆคุณยวัฒน์
9: ก็เลยก็คุยกันเรื่องเก่าก็คือสุดท้ายอ่ะพอคือในดูในระดับประเทศอ่ะก็คือว่าของใหม่ๆแม่งก็ไม่เข้ามานะคือท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าตัว Data Center ไม่ใช่ธุรกิจที่ดีนะคือมันไม่มีการจ้างงานนะแล้วก็มันมาใช้อินฟราสตรักเจอร์เราด้วยก็คือไฟกับน้ำแล้วมันมาทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายด้วยนะคือพูดง่ายๆมันได้ไม่เท่ากับเสียแล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีความใหม่มันก็มาตั้งกลางเมืองอะไรพวกนี้ไงใช่ไหม
0: แต่พอกฎหมายเราก็ยังไม่ได้แบบเนาะก็เหมือนโมเดิร์นเทรดยุคแรกๆเหมือนอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะต้องตาม
9: ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยพวกกลุ่มประท้วงต่อต้านจะต้องออกมาแล้วบอกเลยมันจะเป็นปัญหาเยอะมากนะทีนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยมันจะไม่มีแล้ว
0: ครับ
9: อย่างที่บอกไปแล้วว่าจีนมันเก่งเรื่องการผลิตทั่วโลกไม่มีใครสู้แล้วเราเนี่ยก็เปิดให้จีนทุกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะไอ้รถ EV เปิดให้จีนทุกอย่างเลยยอมจีนทุกอย่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอมันยอมจีนทินผสมภาษีอะไรก็น้อยเนี่ยนะทั้งจีนเทาจีนขาวจีนดำเนี่ยยอมหมดเลยเนี่ยจีนมันก็ด่าหน้าเข้ามาเราก็คือไต้ขัวก็คือมันทำประเทศไทยเนี่ยทำยิ่งกว่ามณฑลในจีนเพราะจีนมันยังมีรัฐบาลกำกับห้ามทำต้นทำนี่ของไทยเราเนี่ย มันก็ไม่ได้
0: ไฟเขียวมากกว่านะไฟเขียวมากกว่าในประเทศ
9: มันทั้งไอ้ทาวเทิลก็มากันเละแล้วคอร์รัปชันมันที่ไหนไม่มีดีกว่าวะคือทำทุจริตเนี่ยมันยากถ้าคุณทุจริตได้ก็ทำใช่ไห
0: ม
9: ทีเนี้ยพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ประเทศมันก็คือประเทศมันเฟลแบบกบต้มคือมันไม่ได้เฟลแบบเวเนซุเอลาอย่างอะไรพวกนี้ที่มันไม่ฟังก์ชันเลยแต่มันค่อยๆแบบเหมือนมือมันก็เคลื่อนได้น้อยเดินก็เดินช้าลงอะไรทำนองเนี้ยนะ
0: ทีละนิดทีละนิดทีละนิด
9: จะเป็นอัมพาต
0: ตายอยู่ดีไหมไม่ไหวไหมขยับไม่ไหว
9: ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วธุรกิจที่เรามีอยู่เราก็ไม่ได้ปกป้องเขาเราก็ไปดูธุรกิจใหม่โดยใช้แว่นแบบเก่าเช่น
0: อ
9: ีคิดว่าจีนแบบญี่ปุ่นไงมาถึงก็จะมาสร้าง
0: โรงงานทำไฟเทน
9: อันดับแรก
0: ดับ
9: อีวีมันมีชิ้นส่วนน้อยเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยหรือรถไฮบริดเนี่ยมันมีชิ้นส่วนเป็นพันๆชิ้น EV มันมีไม่เท่าไหร่2ชิ้นส่วนสำคัญ
0: ใหญ
9: ่ชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยมันก็ใช้ของมันเองมึงจะมาใช้แบตเตอรี่ในไทยบีบมันได้ป่ะล่ะ
0: ไม่ได้ด้วยต้องยกมา
9: บีบก็ได้ป่ะล่ะแบตเตอรี่ในไทยบีบได้ป่ะล่ะบีบได้ก็บีบสิให้แบตเตอรี่ที่ผลิตในไทยโดยคนไทยลงทุน 50% บีบดิบีบได้มั้ยล่ะแบตเตอรี่ในปลาเข้าไป 60% หรือเปล่าคุณบีบใช้กระจก
0: ไทยด้วย
9: แล้วคุณดูเนี่ยเดี๋ยวเอาข้อมูลมาแฉได้โรงงานที่ตั้งในไทยเนี่ยรถเนี่ยนี่แสนท้องหมื่นคันเนี่ยที่ขายไปปีนี้เนี่ยนำเข้า 86,000 นะผลิตในไทย 36,000 นะแล้วส่งออกนี่ไม่กี่พันคันเองนะ
0: โอ้
9: ได้มากแล้วไปดูได้ที่โรงงานในไทยเนี่ยมีโรงงานไหนที่ใช้ชิ้นส่วนไทย 50% มีไหมแล้วไปบังคับก็เลย80ได้ไหมล่ะใช่ไห
0: ม
9: นี่เหตุผลที่ญี่ปุ่นกูจะไม่อยู่แล้วไงถูกไม่ไปทันทีหรอกเดี๋ยวคนมันต้านก็แค่รุ่นใหม่ๆกูก็ไม่ลงทุน
0: แล้วไปลงเพิ่มลงเพิ่ม
9: กูก็ลงบางรุ่นซะเวลาถามก็บอกพอดีโรงงานนี่มันผลิตเต็มแล้วอย่างฮอนด้าโรงงานผลิตเต็มแล้ว6รุ่นอะไรเงี้ย
0: ก็ไปผลิตมาจาก
9: โดว่าอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็เหมือนไอ้ซูซูกิอ่ะปิดโรงงานก็ยังมาขายอยู
0: ่อืม
9: ได้ตัวที่มันฮอตที่สุดของมาสด้าคืออะไร EV นำเข้าจากจีนกันล่ะใช่ไหม
0: โ
9: หดูเอ็กเพิงเนี่ยเอ็กเพิงขนาดเจ๊งอยู่เนี่ยมันไปทำที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียมันมีแร่นิกเกิล
0: อืม
9: แหมอันนี้เรากูก็เห็นแล้วนะเอาเรามาดูดีกว่าธุรกิจใหม่ๆที่มันลงมีอะไรบ้างที่มันเป็นแอดวานซ์มีอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นนะ
9: มีแต่ละที่มันมีการจ้างงานเยอะๆมีอะไรบ้างล่ะ
0: โอ้นับวันก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆไม่เห็นไม่ค่อยมี
9: อะไรเยอะนี่ก็คือรถนี่ไงก็มันก็เริ่มไม่ขยายมากแล้วไงไอ้ที่ว่าขยายเดี๋ยวจะลงเงินจะลงเงินมาอย่าง
0: เหมือน
9: ใน BOI เนี่ย BOI นี่มันจะมันเอามาลงจริงนะมันขอไว้เหมือนขอ OD อ่ะ BOI คือ OD มันยังไม่ได้ใช้แต่ว่าขอไว้ก่อนใช้หรือเปล่าเรื่องนึงเราอาจจะขอ OD แต่ไปตลอดแล้วไม่ใช้ก็ได้ใช่ไหมเข้าใจไหมเหมือนจะรวยแต่มึงยังไม่รวยนะมึงยังไม่รวย
0: เออ
9: มึงดูรวยแต่มึงไม่ได้รวยจริงมึงดูรวยนะฮะอันนั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโอ้ยเศรษฐกิจส่งออกดีไอ้ data center ดีจูนโอ้ยดีครับเดี๋ยวจูนนะผมก็จูนนี่ก็รุ่นเดียวกันนี่แหละผมไปนั่งดูแล
0: ้
9: วเรียนที่มองเทพนี่แหละใช่ไห
0: ม
9: ตอนแรกก็ไม่รู้แล้วว่าคุณสมธิบอกว่าเอ้ยจบมองเทพไปดูเอารุ่นเดียวกันนี่ใช่ไหมเมื่อก่อน
0: เอารุ่นเดียวกัน
9: เป็นดีเทลนะก็อาจารย์ต้องคิดถึงเป็นประธานอาจารย์คิดเป็นนายกสมุนายกสภามองเทพว่าเดี๋ยวนายกสภาเป็นประธานไงใช่ไห
0: ม
9: ทีนี้คำถามเมื่อคืนแล้วเราจะอยู่ยังไงคนบอกว่าธัญวัฒน์มึงก็พูดให้กูติดตกนะเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกก็คือ พูดตรงๆเดี๋ยวนี้มันก็เขาก็พูดความจริงกันนะนะ
10: เหตุการณ์นั้นก็ปรากฏนะ
9: คือข้อแรกเนี่ยนะในการเผชิญวิกฤตเนี่ยนะ
10: ครับ
9: ข้อแรกเนี่ยในหนังสือของบิลจอร์ดเนี่ยนะฮะก็คือ start with yourself
10: เริ่มที่ตัวเรา
9: เนี่ยผมก็ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งของมานี่ขายดีใน Amazon and start with yourself เริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ธุรกิจของเราแล้วผมถามว่าธุรกิจคุณอยู่ในตะวันตกดินแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไหม
10: เออหรือจะยังไง
9: ยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์ในตะวันตกดินไหมตกทั้งที่พิมพ์ตกมากกว่าโทรทัศน์อีกนิตยสารก็ตกมากกว่านิตยสารก็ยังตกน้อยกว่าหนังสือพิมพ์แต่ว่าก็ตกมากไอ้ที่ไม่ตกเนี่ยคือเล่มสื่อที่เป็นเล่มๆเนี่ยโคตรเยอะเลย ใช่ไหม
10: ใช่
9: ไอ้อย่างผมบอกแบรนด์เอที่ผมเป็นบก.บอกเพื่อง่ายๆพี่หนังสือการตลาดพี่ต้องเป็นรายสุดท้ายที่จะเลิก
10: อันนี้วางเป้าหมายแล้ว
9: เป็นฟอปเลยพี่เป็นฟอป
10: อ้าวยังอยู่ได
9: ้ตอนนี้เหลือ2เดือนเล่มแล
10: ้
9: วแบบเป็นมีตอนละพี่ก็6เดือนเนี่ยต่อปีเนี่ยพี่ก็ถึงว่าไม่ค่อยจะตามเป็นฉบับพี่ก็จะดันดับไป4เล่มกินเงิน PR ไปหาเรื่องจัดหาเรื่องจัดให้ได้โดยเริ่มมาจากที่มีงบก่อน
10: แต่หาโพซิชันอันนี้หาโพซิชันเหตุผลในการดำรงอยู่ในแบบนี
9: ้
10: ในบริบทแบบนี้
9: อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันก็จะอยู่ได้ก็อย่าง GM นี่มันก็ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือไลฟ์สไตล์ใช่ไหมมัน
10: หนังสืออย่างอื่นมาแทนไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะ
9: ใกล้ไม่มีใครนั่นหรอกใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเนี้ยอย่างไอ้โทรทัศน์เนี้ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็จะหมดสัมปทานละ
10: เออ
9: 15ปี
10: ครับ
9: เริ่มปีคุณยิ่งรักใช่มั้ย55ใช่ไหม
10: อืม
9: เนี่ยอีก2ปีหมดละ2
10: หมดแล้วนี่ใกล้แล้วนี่เออ
9: หมดพร้อมวิทยุเราเนี่ย72เนี่ยนะ
10: อืม
9: แล้วก็มีอยู่เราก็เหมือนกันนะ
10: เออ
9: ตกนะไปว่าให้เขาเราลำบากเหมือนกันนะแล้วโทรทัศน์เนี่ยจะต่อกันไหมล่ะ
10: เออ
9: จะต่อไหมก็ต้องต่อเพียงแต่ว่าอาจจะเดาว่าอาจจะต่อไม่หมด
10: ก็จะมีบางส่วนเลิกไปแต่ส่วนที่อยู่นะก็ต้องคิดว่าจะ
9: แบบต่อแล้วช่อง9ก็ต้องต่ออยู่แล้วช่อง7ก็ต้องต่ออยู่แล้วเวิร์คพอยท์ถึงไอ้เนี่ย105บาทหรือ13บาทตอนนี้พี่จิกก็มานั่งเขียนมีเวลาเก็บบทความแล้วอ่ะพี่จิกรวมเล่มแล้วอ่ะแสดงว่าเด็กๆก็แกไม่ต้องมานั่งดูตลอดแล้วไงเด็กๆก็ดูไปไง
10: ตัวอยู่ตัวเออๆ3ทีมเป็น100
9: เออเนี่ยแกก็บล็อกพอยต์ก็ต้องเอาไอ้โมนไอ้โมโนก็ต้องเอาอยู่แล้วล
10: งทุนแน่ไม่เอาแน่อยู่แล้วเออๆ
9: ไอ้ช่องวันช่องไอ้แกมมี่ก็ต้องเอาอยู่แล้วใช่มั้ย
10: ในเพจ
9: อะไรที่เขาหนีไปแล้วอ่ะอันนั้นก็อาจจะเลิกไปแล้วมั้งอะไรที่เขาหนีไปแล้วอ่ะที่เขาเป็นประกวดนางงามอ่ะอันนั้นก็เลิกไปแล้ว
10: TKN
9: TKN นั่นแหละจะเลิกไปแล้วมั้งเห็นไหมถามว่าเนี่ยตะวันตกดินแล้วคุณต้องทำต่อไหมโทรทัศน์อ่ะ
10: ก็ทำต่ออ
9: ่ะถ้าโทรทัศน์คนดูน้อยแล้วซัมซุงต้องทำยังทำโทรทัศน์อยู่ไหม
10: ทำอยู่แม้ว่าทำมือถือ
9: ทำอยู่ไหม
10: ทำอย
9: ู่โซนี่ไม่ทำก็โซนี่ก็ให้ไฮเซนทำไปเอาแบรนด์ไปใช่ไหมCTL ทำโทรทัศน์ไหมก็ต้องทำมันไม่ได้หมดไปเพราะฉะนั้นคุณต้อง protect existing business
10: นะธุรกิจที่มันดำรงอยู
9: ่ถ้าธุรกิจใหม่คุณยังไม่ได้คุณยังหาไม่ได้หรือว่า S curve เปลี่ยนไม่ได้คุณต้อง protect existing business harvest นะเราก็จะตายเราตายช้าที่สุด
10: ขันน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยอยู่ให้อยู่ยาวนานที่สุด
9: สิ่งที่ต้องทำก็คือ reduce costs reduce cost costs เนี่ยมันคอร์สเปิดใน AI แล้วก็ดูนี่เนี่ยไอ้โทรทัศน์เนี่ยไล่คนออกเต็มเลย
10: เห
9: ็นเปล่า
10: เห็นแน่ชัดเจน
9: เออเนี่ยไม่ได้เริ่มไง begin with aggressive move
11: to reduce cost and increase efficiency ที่ผมไม่จะไปพูดให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าเนี่ยมันจะบอกเลย
10: ครับ
11: เอาจำนวนคนมาหารรายได้เลยมึงต้องทำยอดเท่านี้เท่านี
10: ้
11: แล้วถ้าเกิดลูกค้าคุณเริ่มหดไปเรื่อยๆคุณทำไงให้ลูกค้าคุณสู้ได
10: ้
11: ใช่ไหมมึงต้องคุณที่ส่งร้านขายยาเงี้ยเอาเฮ้ยร้านขายยาเกิดเจ๊งไปทำไงอ่ะคุณจะไปส่งที่ไหนอ่ะ
10: ใช่ไหมลูกค้าแล้วก็นอนลงไปเรื่อยๆเน
11: ี่
10: ย
11: ชงโมเดิร์นเทรดเรื่อยๆโมเดิร์นเทรดคุณบีบคุณตายห่าเลยจริงเปล่าร้านขายยาในโมเดิร์นเทรดอ่ะที่มันเป็น
12: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2569ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ12คนสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดารงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลาลาเพลินนายวิชัยบุญยยนต์ดนตรีไทยสากลนายณัฐยนตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลยืนยันไม่เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดันร่างกฎหมายที่ครม.เห็นชอบแล้วเข้าสู่สภาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลังมีการตั้งคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมขณะนี้ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เพียงเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ได้ปรับเนื้อหากฎหมายเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายเดิม2550และให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมการทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายการคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันร่างกฎหมายยังเพิ่มกลไกเพื่อหยุดเหตุให้เร็วโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงรวมถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนอกจากนี้กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
12: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
15: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
14: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
15: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
14: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
15: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่7ซึ่งวันนี้นี่หลายคนที่ติดตามนะการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าโฟกัสคงหนีไม่พ้นนะอยู่ที่การประชุมของทางสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่าเขามีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกผมก็ยังกังวล นะว่าเอ๊ะเขานัดประชุม9โมงเนี่ยนะจะประชุมเลยไหมนะหรือว่าจะอาจจะเลทออกไปมากน้อยขนาดไหนเพราะทุกครั้งที่มันมีการประชุมครม.เอ้ยขออภัยทุกครั้งที่มันมีการประชุมสภาอย่างที่เราทราบกันมันก็จะมีช่วงแรกนะที่ขอหารือนะหลังจากนั้นมันก็ดูว่าจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะที่มาประชุมเนี่ยนะมีครบถ้วนนะเป็นองค์ประชุมเนี่ยครบหรือยังเขาก็ประธานในที่ประชุมเขาจะต้องนั่งมองอยู่ข้างบนอ่ะเขาอยู่บนลังอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องหันซ้ายหันขวาดูเฮ้ยโอเคได้ประมาณสักครึ่งห้องแล้วถ้าได้ครึ่งห้องนี้ก็หมายความว่าอย่างน้อยก็250คนใช่ไหมก็คือเป็นองค์ประชุมที่สามารถที่จะดำเนินการประชุมได้นะก็คิดว่าอาจจะใช้เวลานะแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลาเลยนะ9โมงนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าตรงเป๊ะเลยนะก็มีการหาหรือเล็กน้อยนะไม่แทบไม่มีอะไรนะแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องของการประชุมสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก9โมง15 9โมง20นะครับก็มีการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ค่อยๆมาทีละมาตราทีละมาตราถูกไหมตั้งแต่แบบคำปารภผมก็งงนะคำปารภอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงวนความเห็นหรือว่าขอแปรยติแต่พอถึงเวลาก็ไม่ออกความเห็นหรือว่าไม่แปรยติว่าจะสนุนอวนทำไมเพราะว่าใช่ไหมบางทีมันก็คือมันก็เขียนไว้เป็นแพทเทิร์นอ่ะมันเป็นแบบฟอร์มอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทางกรรมธิการนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าเราก็เออบางอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็ได้นะว่ามีการออกทีวีอย่างเงี้ยหรือว่ามีการถ่ายทอดก็ให้รู้ว่าใครชื่ออะไรนะบางทีนะผมก็คิดแบบนั้นมันจะได้ประชาชนที่เขาเลือกมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออทำงานนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไฮไลท์วันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็คงอยากรู้ว่าคุณวีระธีรพัฒน์นะในฐานะที่เป็นกรรมธิการมีการสงวนความเห็นที่คุณวีระบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะพูดหรือเปล่านะหรือว่าจะแสดงความเห็นที่เราสงวนไว้เนี่ยนะอย่างไรหรือไม่นะเมื่อเช้านี้ผมก็เลยต้องนั่งดูเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้นะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะพยายามดูจัดสรรเวลาหน่อยเพราะว่าช่วงแรกเราต้องสรุปข่าวสารนี่ถูกไหมฮะจะเอามาที่คุณวีระพูดเลยแล้วมาเปิดให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขอจัดสรรเวลาสักนิดนึงนะให้มันลงตัวซะหน่อยนะเพราะว่าข่าวถามว่ามีเรื่องอื่นๆไหมมันก็ยังมีโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เจอล่าสุดนะฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือนะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยฮะมีน้ำเยอะนะครับมีน้ำท่วมในบางจุดนะเห็นรายงานข่าวเนี่ยก็มีท่วมที่เคยท่วมก่อนหน้านี้ช่วงที่ท่วมหนักๆอ่ะนะก็มีเหมือนกันนะยังต้องติดตามนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เ ฝ้าระวังถูกไหมก็ยังก็ต้องให้เฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะฮะบางจุดเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักคือผมเห็นรายงานข่าวบอกเจอเรนบอมแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมมัน70มิลลิเมตรเองอะนะถ้าอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรนบอมนะแต่มันอาจจะตกแช่

ก็เขาก็มีความกังวลกันนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าช่วงสายของวันนี้นะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะครับแล้วเท่าที่ผมดูจากไอ้แผนที่จำลองเรื่องของฝนเนี่ยนะสภาพอากาศเนี่ยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7ใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้ครับ8 9 10 11 12เนี่ย4ซะ5วันต่อจากเนี้ยนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะต้องดูหน่อยว่าฝนมันจะมีตกหนักในพื้นที่ไหนนะมีที่ไหนที่เป็นลาบลุ่มต่ำที่ไหนที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะถ้าสมมุติว่าฝนมันตกแบบตกแล้วตกแช่ใช่ไหมถ้าตกแช่เนี่ยบางทีที่เราไม่คาดคิดเนี่ยนะมันก็เกิดได้นะก็ต้องระมัดระวังนะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องสักนิดนึงเห็นที่ก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีที่เขามีการอนุมัติที่จะใช้รูปแบบของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติอ่ะที่จะไปจัดสรรงบประมาณ 15,000 ล้านบาทนะแล้วก็จะไปซื้อประกันอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะผ่านทางคปภ.นะก็เห็นล่าสุดทางคปภ.เขาก็เร่งดำเนินการนะอันนี้จะเร็วช้ายังไงก็คงต้องดูนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันที่น้ำท่วมน่านเห็นวันนี้วัน2วันเนี่ยนะเขาก็มีการโอนเงินช่วยเหลือนะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะส่วนเรื่องทางการเมืองนะเรื่องข่าวสารโอ้ก่อนไปเดี๋ยวเพราะมันมีข่าวประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากมีทางเลือก1นะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นนะสำหรับการลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะง่ายกว่าที่คิดนะวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองนะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพมหานครและบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลกนะพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดนะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% หุ้นกู้ชุดที่3ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75%โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่25แล้วก็28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ Triple B Plus แนวโน้มอันดับเครดิตนะลบนะจาก Tis Rating และถ้าพร้อมเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นแล้วดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะฮะมีคำเตือนด้วยนะคำเตือนก็คือทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะเผื่อใครสนใจนะส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนอกเหนือจากเมื่อวานที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมวันนี้ก็ไปที่สภานะไปติดตามรับฟังการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยนะไปวปอฮะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ทางวปอรุ่น68นะเขามีซิมโพเซียนคือรายงานอ่ะวิจัยการศึกษาของเขาอ่ะนะครบมา1ปีแล้วเนี่ยนะเขาก็จะสรุปนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะกับทางรัฐบาลนะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอแนวคิดอะไร Resilient Thailand เนี่ยนะของหลักสูตรวปอเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าดีใจนะรู้สึกยินดีไม่ใช่ดีใจขออภัยรู้สึกยินดีนะที่ได้กลับมาเยือนวปอ อีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าแล้วก็ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ได้จากหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่เพียงความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและการสร้างเครือข่ายคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าแนวคิด Resilient Thailand เนี่ยนะก็สอดคล้องกับทิศทางของการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กติกาการ

ค้านะเทคโนโลยี AI พลังงานแล้วก็โครงสร้างของประชากรดังนั้นประเทศไทยต้องไม่เพียงอยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับส่วนที่ของวปอถามว่าเขาเสนออะไรก็น่าสนใจนะคือผมเนี่ยเพิ่งได้เอกสารอันนี้ก็ขอคนที่เขาเรียนนี่แหละนะหลักสูตรนี่แหละวปอ68เนี่ยคือถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องระดับต้องไปรองอธิบดีขึ้นเนาะใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ที่คนที่รู้จักที่เขาเรียนกันก็ต้องรองอธิบดีขึ้นนะถ้าเป็นทหารตำรวจอะไรนี่ก็ต้องเป็นยศในพลอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นทางภาคเอกชนก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงอาจจะในบริษัทมหาชนบจ.ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะก็เนี่ยนะก็ดูนะเขาก็ส่งมาให้นะเอกสารฉบับที่มันเป็น PowerPoint เนี่ยนะ170กว่าหน้านะแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเขาส่งมาให้ผมเพิ่มเติมนะเป็นรายงานสรุปนะ Resilient Thailand นะครับนิยามนะทำไมหมายความว่ายังไงนะเครื่องยนต์ใหม่จะเป็นยังไงการปฏิรูปนะ Better Government นะรัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการหรือว่าผู้ออกกฎระเบียบไปสู่ผู้ที่สนับสนุนที่คล่องตัวนะอันเนี้ยภายใต้แนวคิดที่รัฐต้องลีนบัตพาวเวอร์ฟูลนะต้องรีบต้องลีนอ่ะนะต้องเอาพวกชั้นไขมันออก คือกระทัดรัดแต่ว่าต้องส่งพลังเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมอ่านเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านนะไปสรุปก่อนนะว่ามันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะแล้วก็อาจจะเอามาคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับแต่เท่าที่ทราบนะก็มีข้อเสนอนะอย่างเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะเขาก็เสนอว่าให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะกระบวนการการได้มาซึ่งสวเห็นว่าก็เสนอเหมือนกันว่าอยากจะให้มีการเลือกโดยตรงนะหรือหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยมันต้องลีนอ่ะถูกไหมเขาก็มีการเสนอนะเสนอให้ยุบอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องผ่องถ่ายหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยกระจายอำนาจสู่ทั้งเทศบาลแล้วก็อบต.คือบางทีเราก็ถามเหมือนกันคือในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดคุณลองนึกสภาพเนี่ยเวลาคุณไปหรือว่าคุณกลับต่างจังหวัดคุณก็จะเห็นหน่วยงานเต็มไปหมดเลยจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเนี่ยนี่ก็กลุ่มนึงนะพอเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่เขามีการกระจายอำนาจแล้วก็จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ตัวเองดูแลตัวเองเก็บภาษีภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกเนี้ยนะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเก็บมาแต่ว่ามันก็ไม่พอนะเพราะว่าคนก็น้อยรายได้ก็ไม่ได้เยอะนะบางอันเนี่ยคือหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยนะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบต.เทศบาลนครเทศบาลเมืองอะไรเนี่ยบางที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็มีอบจ.อีกซึ่งผมก็เอ๊ะในเมื่อมันมีอบต.มันเป็นเขตของเขาเองใช่ไหมมีเทศบาลซึ่งอาจจะมีเขตของเขาเองใช่ไหมแล้วมันก็บางทีมันก็เทศบาลนี่มันเป็นไข่แดงบางทีผมเห็นแล้วก็อบต.เนี่ยอยู่กว้างๆใหญ่แล้วถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันติดกับอบต.มันก็คืออบต.อื่นถูกไหมเขาก็ต้องถามว่าเอ๊ะอบจมีไว้ทำไมเนี่ยเขาก็บอกเสนอให้ยุบอบจนะแล้วก็อะไรอ่ะอาจจะไปเพิ่มอำนาจเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญบอก 50,000 คนเข้าชื่อใช่ไหมแล้วก็ส่งไปแล้วก็สามารถที่จะไปถอดถอนได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันตัดไปเขาบอกอันเนี้ยพวกเนี้ยอาจจะต้องกลับมานะแล้วก็มีข้อเสนอเรื่องของ Quick Big Win ทำทันทีต้องทำทันทีนะเนี่ยในสภาเขาดังประชุมกันอยู่อ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวท่านนายกเข้าใจว่าเย็นเนี้ยเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวท่านต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์นะครับวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าได้ติดตามกันไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกนี่เนาะนะคุยกับครม.อนุทินเทปแรกนะจริงๆปกติถ้าเทปอย่างนี้ก็คือคุยกับครม.ก็ต้องเป็นในครม.เนาะ
ไม่ได้คุยกับนายกใช่ไหมถ้าคุยกับนายกนายกต้องมานะผมว่าตอนแรกผมก็ยังนึกว่าโอ้ถ้าเทปแรกนี่นายกน่าจะมาเองผมยังคิดอย่างนั้นจริงนะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุยกับครม.ก็คุยกับครม.เทปแรกนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะฮะก็มาพูดเรื่องของอะไรล่ะ ปฏิรูปท่านก็บอกไม่อยากจะใช้ไม่อยากให้ใช้ปฏิรูประบบราชการนะนะปฏิรูปกำลังพลอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใช้อยากให้ใช้คำว่าพัฒนานะบอกว่าปฏิรูปมันไม่รู้ปฏิรูปมากี่รอบแล้วมันล้มเหลวไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับก็เลยอยากจะให้เปลี่ยนมาใช้คำนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็ต้องพัฒนาระบบราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังพลฟีดข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยสูงสุดที่3 ล้านคนโดยประมาณนะฮะไม่มีเพิ่มแล้วนะไม่มีเพิ่มแล้วแต่ว่าอัตรากำลังพลเนี่ยต่อไปในอนาคตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจหน้าที่ถ้ามีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะฮะแล้วก็การเลื่อนไหลของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นเนี่ยคือพอหลังจากจบรายการผมไม่แน่ใจอ่ะนะมันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นมีการพูดเพิ่มเติมหรือว่าการอธิบายความเพิ่มเติมว่าถ้าจะต้องตำแหน่งเพิ่มก็จะต้องเลื่อนตำแหน่งก็ต้องเลื่อนไปนะเพราะมันมีประเด็นที่ท่านพูดด้วยเหมือนกันว่าบางองค์กรเนี่ยมีแต่ระดับผู้บริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยน้อยมากคือพูดง่ายๆก็คือไม่มีคนทำงานหรอกมีแต่คนนั่งคิดนั่งประชุมนะถึงเวลาจริงก็เลยทำอะไรไม่ได้อันนี้หรือเปล่าที่มันจะเป็นประเด็นว่าถ้ามันจะต้องไหลเลื่อนตามระบบที่จะต้องได้ตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะมีคนมีในรายการมีพูดถึงประเด็นนี้นะอ่ะใครสนใจนะผมก็แนะนำให้ไปฟังท่านเต็มๆไม่นานครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเข้าใจว่าทาง MCOT ช่อง9เขามาเปิดในวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์นี่จะเป็นของ NBT ใช่ไหมของพูดง่ายๆช่อง11กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ MCOT เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดนึงบางทีก็ไม่อยากให้ตกหล่นนะกระทรวงพาณิชย์ครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขามีการเปิดเผยเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคนะหรือว่าเงินเฟ้อนะเดือนสิงหาคม2569เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะ 2.53% จากเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อนนะก็คือเทียบกับสิงหาคม68นะแล้วก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ3เดือนนะจริงๆตลาดก็คาดการไว้นะที่ 2.37 ถึง 2.43 แต่นี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.53 นะครับราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอาหารสำเร็จรูปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะก็พูดง่ายๆราคาแพงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขแต่ว่าคาดการทั้งปียังคาดการที่เดิมนะที่ 1.5 ถึง 2.5% นะสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะจริงๆมันก็มีเรื่องน้ำมันนะน้ำมันนี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ตอนนี้ติดลบอยู่ 83,000 84,000 ล้านนะครับอ่ะก็อัปเดตให้เพิ่มเติมนะเอาไงดีคุณผู้ฟังนะผมมีอะไรตกหล่นไหมที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วอาจจะพลาดไปนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีตรงไหนถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยไปเติมแล้วกันนะไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกนะผมขออนุญาตนะแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเอาไงดีอ่ะแจ้งเลยดีกว่านะว่าสำหรับท่านไหนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเขาแจ้งผมมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จองนะเขายืนยันสิทธิ์อะไรเป็นที่เรียบร้อยนะวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะก็ไปตามที่นัดหมายนะเขาคงส่งรายละเอียดอะไรให้กับคนที่จะไปอยู่แล้วนะครับส่วนของผมเองนะอันนี้ผมขออนุญาตบอกบุญแล้วกันนะครับพอดีคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบนะผมเป็นคนอำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าตอนเรียนประถมเนี่ยผมมาเรียนที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะมัธยมผมมาเรียนกรุงเทพนะอยู่ที่สวนกุหลาบนะแต่ว่าแน่นอนฮะเราเป็นคนชนแดนคนในพื้นที่นะเวลาที่เขามีงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีตรงไหนที่เราจะช่วยได้เราก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะผมไม่ลืมถิ่นนะผมแน่นอนผมไม่ลืมถิ่นแล้วก็ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนนะเป็นคุณหมอที่เขาเป็นจักษุแพทย์ที่เขาได้ร่วมกันเนี่ยนะไปช่วยตามโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครนะไปช่วยผ่าต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยผมกลับไปที่บ้านนะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนี่แหละนะแล้วก็เอาข้าวสารอาหารคือไม่ใช่ข้าวสารอาหารแห้งเป็นข้าวสารเนี่ยข้าวไม่ใช่ข้าวสารด้วยข้าวอาหารสำเร็จรูปนะก็ไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขามาผ่าต้อกระจกก็ประมาณสัก200กว่าคนนะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะจริงๆเขา2วัน3วันอ่ะนะแต่ว่าเวลาไปแต่ละครั้งนะฮะไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงนะที่เขาจะมาผ่าต้อกระจกเท่านั้นเขามาดีมาทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่คุยที่ถามเขาเนี่ยคือตรงด้านหน้าของโรงพยาบาลนะมันจะมีพื้นที่อ่ะโอเคละมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นลานจอดรถที่มันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆกันปรับปรุงกันมาเนี่ยนะก็มีแต่ว่ามันมีลานข้างๆฮะเนื้อที่ประมาณสัก 1,577 ตารางเมตรตรงเนี้ยมันยังเป็นแบบจริงๆมันเป็นลูกหลังวิธีการปรับปรุงเบื้องต้นเนี่ยก็คือไปใช้ยางมะตอยอ่ะนะไปซื้อดินอ่ะดินคลุกอ่ะนะเอามาเทแต่พอไปคนใช้เยอะนะคนจอดรถคนขับรถผ่านเนี่ยแน่นอนฮะอันนี้มันไม่สะดวกหรอกแล้วมันก็ทำให้พื้นที่มันซุดมันยุบตัวดินมันก็เลยเป็นตะปุ่มตะป่ำถ้าใครนึกถึงดาวอังคารอ่ะนะหรือว่านึกถึงดวงจันทร์อ่ะนะฮะที่เราเคยเห็นเนี่ยไปอย่างนั้นอ่ะแล้วเวลาฝนตกมาทีเนี่ยน้ำมันก็จะนองเป็นหลุมหลุมเป็นหลุมหลุมไปในตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนน้ำฝนตกมาก็น้ำนองนะเขาก็บ่นเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆก็คือไอ้รอนานเนี่ยเขาทำใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วหน้าเนาะสกสช.เนาะแล้วก็อันนี้ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือจากคนกรุงเทพนะคุณหมอที่เขาไปช่วยผ่าตัดให้เนี่ยนะเขาก็เข้าใจว่าเวลารอคิวมันก็รอนานเวลาที่จะทานข้าวทานน้ำอะไรเนี่ยมากันทียกบ้านมาเนี่ย5คน7คนเนี่ยนะก็ต้องหาที่ที่มันสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็รอกันได้เนี่ยบางคนก็ไปนอนแถวทางเดินอะไรพวกนี้ก็มีนะครับมีเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งก็เป็นแบบนี้แต่เขาก็บอกผมบอกคุณแม่ผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ประมาณ 1,577 ตารางเมตรเนี่ยถ้าปรับให้เป็นพื้นเทคอนกรีตได้มันก็จะสะดวกมากขึ้นรถลามาจอดนะใช่ไหมฮะเวลาที่เขามาอย่างเงี้ยมาจอดแล้วเขานอนบนรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องตะปุ่มตะป่ำนะมันก็สามารถที่จะพอไหวนะถ้าอยากหากจะต้องรอคนป่วยจริงๆถ้าจะต้องนอนในรถอะไรเงี้ยมันก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะมันก็จะได้ดีขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครใจบุญนะอยากจะช่วยโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะให้ช่วยทำตรงนี้ให้หน่อยคุณแม่ผมก็บอกผมมาบอกอ่ะจริงๆก็คุยกับโรงพยาบาลแล้วล่ะนะโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรองบประมาณจากรัฐบาลก่อนงบประมาณจากรัฐบาลถ้าสมมติเขามีจัดสรรไปให้ก็เผื่อจะได้ทำไม่ต้องไม่คือจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นนะแต่ผ่านมาหลายปีฮะมันไม่มีเงินงบประมาณตรงนี้มาทำเราในฐานะที่เป็นคนชนแดนนะโรงพยาบาลเนี้ยถามว่าผมเคยเข้าไหมอาจจะเคยเข้าตอนเด็กนะแต่หลังจากนั้นที่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่ตะพานหินเนี่ยอยู่ที่พิจิตรเนี่ยผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลชนแดนนะไม่มีธุระอย่างเดียวก็คือเอากับข้าวกับปลาไปแจกไม่มีไปหาหมอไม่มีอะไรเลยไม่เคยนะฮะเพราะว่ารู้ว่าคนที่เขาต้องการที่สามารถที่จะเข้าตรงนั้นได้มันมีพอสมควรอยู่แล้วเราไปขยับไปตรงไหนได้เราก็ขยับไปเขาก็บอกมาว่าเนี่ยหลายปีแล้วไม่มีงบประมาณลงมา
พราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผมไม่ลืมถิ่นแล้วคุณแม่ผมก็อ่ะถ้ายังไงก็ฝากให้ผมมาแจ้งคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะมีส่วนร่วมนะครับสำหรับช่วยกันนะทำพื้นคอนกรีตไอ้ 1,577 ตารางเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นตารางเมตรก็ประมาณสัก600กว่าบาทนะแต่ว่างบประมาณที่เขาจะใช้ทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยผมถามมาแล้วนะ 1,500,000 บาทนะฮะก็ผมมาบอกบุญครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีใจบุญอยากจะร่วมบริจาคซึ่งผมลง QR code ไว้ใน Facebook ของผมก็คือโมล่าออนไลน์นะคุณสามารถไปโอนเงินผ่านไอ้ QR code ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะรายละเอียดทุกอย่างผมเขียนไว้ในโมล่าออนไลน์อยู่แล้วนะฮะอาจจะอ่านก่อนก็ได้นะดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายเป็นยังไงนะถ้าคุณมีใจเมตตาคุณอยากจะร่วมบุญด้วยก็ทาง QR code แล้วก็เขาก็สามารถที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะฮะสามารถที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้เพราะอันนี้เป็นบัญชีของโรงพยาบาลชนแดนโดยตรงนะฮะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกินมาเขาไปจัดซื้ไออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลื อชาวบ้านต่อไปนะแต่ว่าผมก็รับหน้าที่ในฐานะที่จัดรายการนะก็ต้องช่วยคนชนแดนด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมบริจาคมาแล้วเพราะผมลงไว้เมื่อวานนี้นะมีหลายท่านที่บริจาคมาก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับส่วนท่านไหนที่มีความประสงค์นะที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลชนแดนนะในการไปปรับพื้นทำถนนทำพื้นที่ลานจอดรถเทคอนกรีตเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆนะครับได้ใน Facebook โมล่าออนไลน์นะครับMOLAR แล้วออนไลน์ก็ ONLINE นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะอ่ะตอนนี้14 นาฬิกา 37 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: อันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก holistic and grain free
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจะเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา41นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะอ่ะก็ช่วงที่2วันนี้นะวันนี้ยังไม่เปิดสายนะยังไม่เปิดสายไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อเช้านะพอดีเห็นคุณวีระเนี่ยนะได้มีการอภิปรายนะมีการสงวนความเห็นไว้นะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็อาจจะอยากได้ฟังนะความคิดความเห็นของคุณวีระนะว่าเอ๊ะที่บอกว่าไปเข้าเงียบมาเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้มีการอภิปรายหรือเปล่าหรือว่าจะพูดในสิ่งที่ขอสงวนความเห็นไว้ไหมนะก็เมื่อเช้านี้นะผมก็เห็นแวบคุณวีระเขามีการอภิปรายนะแล้วก็สงวนความเห็นนี่แหละก็พูดถึงในมาตรา4นะแล้วก็อีกมาตราหนึ่งน่าจะเป็นมาตรา6ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบกลางก็น่าสนใจน่าสนใจไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดนะเพราะว่าหลายครั้งที่คุณวีระพูดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณาในวาระ2วาระ3เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็มีประเด็นที่มีเหลี่ยมมีมุมนะที่อาจจะได้มองกันต่อนะเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2อย่างที่บอกว่ายังไม่เปิดสายเพราะว่าจะเปิดให้ฟังว่าคุณวีระได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณวีระครับ
6: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรพัฒนนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,800 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากและถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปีจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ต ตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่า zero base budget ซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่า zero growth budget หมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณบ้างเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
5: มันกระโดดนะมันกระโดดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสักนิดนึงนะเพราะอยากจะให้ฟังเนื้อหานะให้มันเต็มๆนะอันนี้เราเอาดึงมาจากไอ้ลิงก์ถ่ายทอดสดนะของทางสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งบางทีอาจจะมีกระตุกนะเดี๋ยวผมขอไปดูเพิ่มเติมสักนิดนึงนะว่ามันมีเนื้อหาสาระตรงไหนที่เราจะสามารถพูดเอามาฟังแบบเต็มๆได้โดยที่มันไม่กระโดดเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปแล้วก็จะงงไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวฟังไปแล้วอ้าวทำไมมันกระโดดเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ตนะอ้าวแล้วโดดไปปี70คืออะไรไม่เดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ฟังตอนเบรกพักฟังข่าวอะนะอีก10นาทีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะว่ามันสามารถจะหาตรงไหนมาเปิดให้มันฟังเต็มๆได้นะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าช่วงนี้เราเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะฮะต้องช่วยกันทำมาหากินแล้ว ระหว่างที่ผมจะต้องไปจัดการอย่างอื่นต่อนะก็คุณผู้ฟังครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับ โทรศัพท์มาคุยกันก่อนนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาว่ากันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะจริงนี่ที่อินโดนีเซียนี่ก็มีเหตุนะไอ้ภูเขาไฟอะไรเนี่ยตรงช่องแคบซุนด้าเนี่ยอานักกากระตัวนะบอกว่ามันมีคุกกรุ่นนะแล้วก็พ่นเท่าฐานออกมานะทำให้มีการ เดินทางทางอากาศที่เขาจะต้องมีการปิดสัญจรบางรูทอ่ะนะบางเที่ยวบินนะอันนี้ใครที่เดินทางช่วงวัน2วันนี้เดี๋ยวต้องดูรายงานซะหน่อยนะว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือเปล่านะเพราะวันนี้ก็คือปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพอากาศนะแล้วก็เหตุภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดค่อนข้างจะหลากหลายจุดนะทั่วโลกเลยนะแล้วก็มีความรุนแรงนะอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหมันทั้งที่ญี่ปุ่นใช่ไหมขนาด7นะทั้งฝั่งของอเมริกาใต้ก็โอ้โหก็รุนแรงนะ สหรัฐอเมริกาที่ไม่ค่อยแบบรุนแรงมากกว่า 5-6 อย่างเงี้ยนะแล้วที่ไหนอีกล่ะแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานอย่างเงี้ยนะแล้วฐานน้ำแข็งกลาเซียที่เนปาลอ่ะที่หิมาลัยอ่ะนะมันพังถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นมีน้ำท่วมด้วยนะบางจุดบางที่เนี่ยนะมรสุมเข้าอีกโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดนะนี่ยังไม่รวมที่จีนนะที่จีนเนี่ยโอ้โหฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าหลายต่อหลายลูกนะครับโดยเฉพาะที่ฝูเจี้ยนเนี่ยนะเข้าแล้วเข้าอีกเข้าอีกเข้าแล้วเนี่ยนะสำหรับที่ฝูเจี้ยนเนี่ยเยอะเยอะเยอะปีนี้นี่เห็นข่าวติดตามข่าวหลายต่อหลายที่นะมีปัญหาหมดนะบ้านเราก็เนี่ยรอแล้วไอ้อะไรล่ะไอ้เรื่องของเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยนะรอแล้วเดี๋ยวก็มานะเขาบอกว่ามันรุนแรงมากนะก็ต้องค่อยๆดูนะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมช่วงของฝนด้วยมันก็เลยอาจจะดูแล้วคุณอาจว่าเอ้ยมันไม่เห็นร้อนไม่เห็นแรงเลยเดี๋ยวครับใจเย็นใจเย็นนะถ้ามันมาเนี่ยมันอันตรายนะมันเรื่องของฝนแรงมันเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะอันนี้ต้องติดตามซะหน่อยนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้นี้เราก็อุตส่าห์เช็คแล้วนะก่อนเข้ารายการนะว่าไม่น่าจะมีปัญหานะไม่เป็นไรนะผิดพลาดอะไรก็แก้ไขได้ใช่ไหมไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้ผมพูดคนเดียวนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมาเออนะคุณอะไรฮะอะไรเอ่ยอ๋อสะกดโมล่าออนไลน์ให้หน่อยอ๋อโอเคเพจ Facebook นะครับที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่จะร่วมบุญนะในสำหรับช่วยกันสร้างนะเทพื้นคอนกรีตนะให้กับลานจอดรถแล้วก็ถนนของที่โรงพยาบาลชนแดนนะครับผมมีรายละเอียดไว้ในเพจ Facebook นะครับชื่อว่าโมล่าออนไลน์นะภาษาอังกฤษนะครับ MOLAR นะออนไลน์ก็ ONLINE นะผมก็เขียนไว้เลยบอกไม่อ้อมค้อมครับชวนทำบุญทำทานกับโรงพยาบาลชนแดนนะแล้วผมก็เล่ารายละเอียดไปและที่สำคัญคือผมมี QR code เงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเนี่ยนะฮะอันนี้แปะไว้ให้เพราะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะสามารถไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าก่อนที่คุณจะบริจาคนะคุณสแกน QR code เสร็จคุณอ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะว่ามันไปบัญชีโรงพยาบาลชนแดนหรือเปล่านะครับนะอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเพจ Facebook ที่เป็นรายละเอียดนะโมล่าออนไลน์ MOLAR แล้วก็เป็นวรรคก็ ONLINE นะครับคุณก้อครับสาย1สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
5: ครับ
2: ครับผม20ครับ
5: 20
2: ครับ
5: อ๋อลิเวอร์พูลอ๋อเออใช่กี่นาทีอ่ะ10นาที
2: 10นาทีครับยิง20
5: ยิง20แต่หลังจากนั้นนี่น่ากลัวนะ
2: ที่เหลือนั่งรับครับ
5: ใช่มั้ยหลังจากนั้นน่ากลัว
2: ใช่ครับ
5: เออ
2: ลองภูมิกองหลัง
5: ลองภูมิกองหลังนะก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ยังฝากผีฝากไข้ไม่ได้นะสำหรับกองหลัง
2: ยังครับกองหลังยังไม่ได้แต่ว่ากองหน้านี้เริ่มจะคม
5: เหรอโอ้โหอีซักนี่มันคมจริงๆเนาะเวลามันคมมันคมจริงๆเนาะ
2: ใช่ผมว่าเริ่มจะเข้าแมตช์แล้วล่ะเหลือกองหลังละคราวนี้
5: โอเคได้เหลือกองหลังเหลือกองหลัง
2: คร
5: ับ ครับผมได้ขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณบุพการครับสายสองสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
7: แอบฟังคุณรัฐพงศ์เพราะคุณคุยเรื่องฟุตบอลกันค่ะ
5: โอ้
7: สนุกดีค่ะแอบฟัง
5: แอบฟัง
7: ฟุตบอลโลกกันแอบฟัง
5: เออใช่ใช่ใช
7: ่ค่ะวันนี้คือจะขอบคุณคุณรัฐพงศ์นะคะที่เอาเทปของอาจารย์มาเปิดให้ฟังค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าว่าฟังอยู่แต่ว่าฟังตอนท้ายนิดเดียว
5: โ
7: อ้ยอาจารย์อภิปรายอะค่ะ
5: เดี๋ยวผมต้องไปดูใหม่เนี่ยเพราะเมื่อกี้ฟังแล้วมันกระโดดผมเลยไม่อยากให้เสียเนื้อหาไปเดี๋ยวผมขอไปดูไปตั้งใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันจะมีแหล่งอื่นหรือเปล่าที่มันจะดูฟังได้นะ
7: ค่ะพอดีใช่เมื่อกี้ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพูดเรื่องนี้แล้วเอ้าทำไมไปเรื่องโน้น
5: ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณณรพงศ์เดี๋ยวจะรอฟัง
5: ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมหามาเปิดให้ฟังต่อนะขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสามสวัสดีครับ
8: คุณณรพงศ์สวัสดีครับ
5: ครับ
8: ขอหมายเลขบัญชีหน่อยครับ
5: เออไปดูในเพจได้ไหมเพราะว่าหมายเลขบัญชีผมไม
8: ่เพจโมล่า
5: โมล่าออนไลน์อ่ะ
8: โมล่าอะไรนะ
5: โมล่าออนไลน์ใน Facebook อ่ะ
8: อ๋อโมล่าออนไลน์
5: ใช่
8: เข
5: ้
8: าไปในโมล่าออนไลน์แล้วทำไงต่อ
5: เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูเลยผมเขียนไว้เรื่องแรกเลยแล้วก็มี QR code ของโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าคุณสแกนปุ๊บมันไปถึงโรงพยาบาลแล้วมันมีรายละเอียดว่าเอ้ยอันนี้มันเป็น e-donation นะคือสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ผมก็เลยไม่ได้ให้เลขบัญชีเพราะเลขบัญชีผมไม่แน่ใจไงเออผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไปขอกระบวนการอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วมันจะยุ่งยาก
8: ถ้าสแกน QR code แล้วมันจะสามารถลดหย่อนภาษีได
5: ้ใช่เพราะอันนี้มันเป็น e-donation อยู่แล้ว
8: โอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าผมวันนั้นผมไม่ได้ฟังตอนต้นรายการผมไม่ได้ฟังไงครับคุณผ่านเมื่อกี้แหละ
5: อ๋อโอเคได้
8: แล้วที่เรื่องพวกอีกเรื่องนึงผมชอบคุณนั่นคงเล่าเรื่องของอาจารย์มีนา
5: อ๋อเหรอ
8: เรื่องเล่าอะไรนะที่ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พ.ศ.235เลย
5: อ๋อ40
8: ศิวะ
5: 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเป็นหนังสือคุณวีระไง
8: โอ้สนุกมากผมฟังหลายครั้งแล
5: ้
8: ว
5: อ๋อเหรอเออเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสพิเศษเดี๋ยวมาอ่านต่อให้ฟังดีไหม
8: มันเรื่องราวเดียวสองสามารถจะถึงจะถึงยุคคุณทักษิณอ่ะผมมองตัวการพูดการเล่าของอาจารย์ใช่ไหมคร
5: ับ ก็40ปีที่เขาทำงานนะครับตั้งแต่ปี2520จนถึงปี2560ยาวต่อเนื่องมา
8: ตอนคุณณัฐพงษ์เล่านะมันรู้สึกว่าแบบ2000น่าจะประมาณ235
5: ตอนนี้เหรอตอนนี้มัน42 43แล้ว
8: จนถึง43จนถึงยุคคุณทักษิณน่ะพูดง่าย
5: ครับครับครับอ่ะๆไม่ได้แล้วพี่สมบัติพอดีเวลาหมดนะ
8: โอเคสวัสดี
5: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินกำชับท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นประชาชนที่การกระทำลั่นข่าวราชการที่ดีต้องไม่ซื้อไม่โกงข้อสอบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายอนุทินกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความสำเร็จของการบริหารงานเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้คุณค่าและควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานในระบบราชการของไทยคือต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่โกงข้อสอบเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลมีความรู้ความสามารถหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรเปิดชม3ผู้ทรงคุณวุฒิโชติสุพจน์ธีระนั่งบอร์ด Data Center เสริมทีมกำกับการลงทุนมีอำนาจเสนอครม.กำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนได้แก่นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม2คนคือนายสุพจน์และนายธีระส่วนนายโชติติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวทางนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหลังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมทำให้บอร์ดนโยบาย Data Center มีกรรมการรวม21คนมีกรรมการโดยตำแหน่ง14ตำแหน่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่เสนอนโยบายมาตรฐานกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการData Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติอื่นตามครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
14: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตอนนี
15: ้เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็อย่างที่ผมรับปากไว้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาคลิปซะหน่อยผมก็อยากฟังนะว่าคุณวีระเนี่ยได้ในแสดงความคิดเห็นนะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะมาตรา4นะประมาณสัก 14-15 นาทีแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา6นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบกลางนะแต่เมื่อกี้ที่มาตรา4เนี่ยนะที่เราได้ยินกันก็คืองบทั้งก้อนเลยสำหรับการจัดสรรปี2570 3.788 ล้านล้านบาทใช่ไหมคุณวีระขอเสนอปรับลดประมาณ 7,400 ล้านบาทนะแล้วก็มีเหตุผลเรื่องของซีโร่อะไรล่ะgrowth budget ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณวีระเคยพูดตั้งแต่การจะทำงบประมาณปีก่อนหน้านี้นะปี68ปี69เนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปเนี้ยที่มีความยาว14นาทีนะเมื่อสักครู่เนี้ยผมคุยกับน้องวุ่นแล้วนะหาได้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราลองฟังดีไหมฮะประมาณสัก14นาทีนะสำหรับมาตรา4ไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรพัฒนนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,000 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากและถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปี2570เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี2569เพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากอยู่แล้วแต่ทำไมผมถึงยังเสนอให้ตัดปรับลดลงไปอีกแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero Growth Budget

ตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่า zero base budget ซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่า zero growth budget หมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำ

นี่นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขณะนี้มีมากกว่า400,000,000,000 บาทซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่ภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่างบประมาณรายจ่ายกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายในปีงบประมาณปี2569เราทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้มาเพราะเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย860,000,000,000ปี70ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกเช่นกันแม้ว่าจะลดลงจาก860,000,000,000เหลือ788,000,000,000 บาทก็ตามทีแต่ต้องบอกกับท่านสมาชิกท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยพูดโดยสรุปงบประมาณที่เราจ่ายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เป็นรายจ่ายแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นคืองบรายจ่ายประจำแล้วก็งบรายจ่ายลงทุนถ้าท่านไปดูในเนื้อในให้ละเอียดท่านก็จะเห็นตัวเลขงบรายจ่ายลงทุน 80% งบรายจ่ายงบรายจ่ายประจำ 80%งบรายจ่ายลงทุน 20% ซึ่งเป็นการติดล็อกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและที่สำคัญกว่านั้นต้องบอกกับท่านด้วยว่างบลงทุนเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้หมายความว่ายังไงตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณแล้วเมื่อไปพิจารณาร่วมกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในท้ายที่สุดในระยะอันใกล้นี้เราคงหนีไม่พ้นกับดักทางด้านการคลังที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักเกิดจากปัจจัยภายในของเราเองไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งความเป็นห่วงนี้ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตร้อยละ2เนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพที่เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.8 แต่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าปัจจุบันเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีแล้วต้องทำแบบไม่สร้างให้เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำเราจะติดกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงไปอีกนานแสนนานอันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นสภาพ Catch 22นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก็ตามทีพูดง่ายๆจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เพราะจะต้องทำอีกอย่างนึงก่อนจะเรียกว่าเป็นกับดักสองชั้นหรือยิ่งทำยิ่งติดกับดักมากขึ้นก็ตามทีท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมอาจจะขอใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ

ที่จะอธิบายว่าถ้าเราจะหลุดจากกับดักตรงนี้เราจะทำยังไงทางหนึ่งที่ผมพอคิดว่าจะหลีกเลี่ยงหรือทำให้

0: เกิดไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ผมวิตกก็คือเราต้องจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่า Zero Growth Budget ไปอีกอย่างน้อยๆ2หรือ3ปีข้างหน้าส่วนทางรัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยของผมในฐานะกรรมาธิการที่มีความห่วงใยกับความเป็นไปของเศรษฐกิจในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ก็คือการเสนอแนะอาจจะมีคำถามตามมาว่าเรายังพอมีทางจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคำตอบคือพอมีครับแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นในการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องเดียวคือรายการเงินนอกงบประมาณแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องทำควบคู่กันไปอีกหลายเรื่องก็ตามทีท่านประธานและท่านสมาชิกครับด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียทีผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานท่านสมาชิกผมยังรับทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าแม้เราจะมีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งทุนหมุนเวียนประมาณ4ล้านล้านบาทแต่เงินที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับเงินงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะในปีงบประมาณรายจ่ายปี2570สมทบมาเพียงแค่ 95,000 ล้านจากยอดคงค้างที่มี4ล้านล้านบาทเท่ากับว่าเงินสมทบนอกงบประมาณในปีงบประมาณปี70 95,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นแค่ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่ง ป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับท่านประธานและท่านสมาชิก
1: อันนี้ก็เป็นมาตรา4นะของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับแต่ว่าคนที่พูดเมื่อกี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: ค่อนข้างเหนื่อยใจนะ
1: อ
2: ันนี้เมื่อวานก็นั่งทำการบ้านทั้งวัน
1: ครับ
2: ผมยังพูดถึงอีกรายการหนึ่งนะคืองบกลางงบกลางเนี่ยผมเสนอให้ลด 25,000 ล้านจากประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะ 600,000 กว่าล้าน ที่ผมให้ลด 25,000 ล้านเนี่ยเป็น2รายการ
1: ครับ
2: รายการหนึ่งเนี่ยเป็นรายการที่สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน 12,000 ล้านซึ่งมันทับซ้อนแม้ว่าวิธีการจะแตกต่างกันนะกับการใช้เงิน 200,000 ล้านในพระราชกำหนดกู้เงินที่กำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
2: เพราะอันนั้นเนี่ย เป็นการเอาเงินจากพระราชกำหนดไปใช้แต่ของกรณีเงิน 12,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าหน่วยราชการไหนจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ก็ต้องออกมาเท่ากันหมายความว่าเป็นแบบคนละครึ่งโคเปเมนต์โดยเอาเงินนอกงบประมาณมาหรือจะเอาเงินจากไหนที่หน่วยรับงบประมาณจะมาขอถ้าคุณขอหมื่นขอพันหนึ่งคุณก็ต้องออกของคุณพันหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่ว่าเอาไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานอาจจะไปติดโซล่ารูฟหรือจะไปทำอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ข้อดีมันก็คือว่ามันเป็นแบบโคเปเมนต์แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไปซ้ำซ้อนกับเงินที่จะเอามาใช้ของพระราชกำหนด 400,000 ล้านก้อนหลัง 200,000 ล้านแต่ถึงกระนั้นผมก็คิดว่าควรจะตัดออกไปนะอีกก้อนหนึ่งอันเนี้ยผมถูกด่าเยอะแต่ผมก็ยินดีนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: คือมันจะมีรายการในงบกลางประมาณ 13,000 ล้านอันนี้ผมเข้าใจว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นคนตั้งเป็นเรื่องของการเลื่อนอะไรเลื่อนขั้นเงินเดือ นกับเรื่องการปรับวุฒิของข้าราชการกับพนักงานข้าราชการรวมๆกันประมาณ3ล้านคนนะ
1: ครับ
2: คือข้าราชการเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านคนแล้วก็ที่เป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีบัตรนะลูกจ้างชั่วคราวนะล
1: ู
2: กจ้างประจำพนักงานราชการหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้คนที่ทำงานองค์กรต่างๆเนี่ยอีกประมาณ 1,300,000 คนไอ้ตรงเนี้ยผมก็บอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเดียวกันก็ไม่ควรที่จะ คือก็ไม่ใช่ว่าเขาสบายนะแต่หมายความว่าเวลาเราพูดถึงการจำกัดจำเขียนส่วนที่เป็นคนในภาครัฐก็ควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเป็นหลักที่ทางเราเรียกว่าสมานตตานะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังขาวัตถุสี
1: ่ครับ
2: นะที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่แต่ร่วมสุขทุกข์ไม่ร่วมนี่มันก็ไม่ถูกผมตัดไม่ได้ผมรู้เพราะว่ามันมีระบบระเบียบของเขาอยู่ชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏก็ขึ้นเงินเดือนหนึ่งครั้น
1: อ
2: ันนี้เท่ากับร้อยละ3นะคุณณัฐพงษ
1: ์
2: ร้อยละ3ขึ้น2ขั้นบวกอะไรพิเศษเนี่ยก็ประมาณรวมๆกันเนี่ยมันเท่ากับขึ้นประมาณร้อยละ6ของงบบุคลากรณัฐพงษ์ อันนี้ผมไม่ได้แจงละเอียดตอนที่ผมอภิปรายนะแต่ผมมาพูดให้เข้าใจผมก็บอกว่าไอ้นี่ผมเสนอตัดก็จริงแต่ผมรู้ว่าผมตัดไม่ได้นะแต่อยากจะขอร้องว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีหน้าเนี่ยปี71เนี่ยควรจะเอารายการนี้ออกไปผมไม่ได้ไปตัดเงินเดือนข้าราชการนะเพียงแต่ผมเสนอว่าให้ฟรีซให้ฟรีซเงินเดือนเอาไว้นะมันก็คล้ายๆกับคนที่รับราชการแล้วมันติดขั้นแป๊กอ่ะตามแท่งอ
1: ่
2: ะมันได้เงินเดือนชนแล้วมันก็จะไม่มีการปรับเงินเดือนยกเว้นจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนซีถึงจะมีการปรับไปอยู่อีกแท่งหนึ่งนะผมก็บอกว่าควรจะก็เหมือนกับที่ผมพูดอะถ้าเราใช้งบประมาณรายจ่ายแบบซีโร่โกรท 2-3 ปีส่วนที่เป็นเงินปรับบุตรแล้วก็การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยก็ควรจะฟรีซไว้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ออกตัวผมรู้ว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยข้าราชการท่านก็คงจะไม่พอใจอันนี้ผมเข้าใจนะแล้วก็จะบอกว่างั้นก็ไปลดเงินเดือนสสสบอะไรพวกนี้ซึ่งก็เผอิญผมไม่ได้เป็นไงนะถ้าให้สสเขามาพูดเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เออนะก็จะไปชิ่งพวกนั้นผมก็เข้าใจแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นสสสบผมไม่ใช่นักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้งสรรหาหรือแต่งตั้งอะไรพวกนี้ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะพูดให้เข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะแต่ว่าคำแนะนำหรืออะไรของผมจะรับฟังไม่รับฟังอะไรผมก็ถือว่าผมก็ทำหน้าที่และอย่างที่บอกอะปีนี้ผมเน้นไปที่เงินนอกงบประมาณ
1: ครับ
2: นะแล้วผมก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงบประมาณคนปัจจุบันแล้วก็คนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
1: คนใหม่
2: ทั้งสองท่านก็โดยมารยาทนะท่านก็ขอบคุณผมนะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าโดยสำนักงบประมาณโดยตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นข้าราชการเขาก็มีข้อจำกัดในการที่จะไปบอกอะไรแต่เราก็มีไกด์ไลน์กันอย่างนี้คุณณัฐพงศ์เราคุยกันภายในนะว่าปีงบประมาณปี2571ซึ่งอย่างที่บอกอะถ้าใจผมนะผมไม่อยากไปเป็นกรรมาธิการอีกแล้ว
1: ครับ
2: เพราะผมเป็นมา3ปีผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะเป็นงานจรที่ก็เปลืองแรงคุณณัฐพงศ
1: ์
2: นะคุณณัฐพงศ์ก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะว่าผมวิ่งไปวิ่งมาหน้าเหนื่อยแทนนะ
1: ครับใช
2: ่ผมก็บอกกับเขาว่าตอนที่หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมาเสนอของงบประมาณเนี่ยเขาต้องแจงมาว่าเขามีเงินนอกงบประมาณเท่าไหร่แล้วมีเงินนอกงบประมาณที่พร้อมจะสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเท่าไหร่ส่วนมันจะแปรรูปไปเป็นรายจ่ายประจำหรือเป็นรายจ่ายลงทุนหรือจะเป็นไปเพื่ออะไรก็ตามทีอันนี้เป็นรายละเอียดแต่หลักการก็คือว่าถ้าคุณมีเงินนอกงบประมาณแล้วคุณไม่ได้นำส่งคลังอันนี้คุณต้องออกแบบที่จะนำเงินมาสมทบ
1: ครับ
2: นะเวลาเราไปกู้เงินต่างประเทศอันนี้เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะเป็นความรู้เวลาเราไปกู้เงินต่างประเทศบางรายการเนี่ยทางเจ้าของเงินกู้เนี่ยเขายังมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีการตั้งงบประมาณเป็นเงินบาทสมทบที่เราเรียกว่า local financing นะอย่างที่เราไปทำไอ้สะพานข้ามเกาะลันตาที่กระบี
1: ่ครับ
2: ผมเข้าใจว่ากู้ ADB หรือกู้ World Bank อะไรก็ตามทีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะจำหน่วย จำสถาบันที่เราไปขอกู้ไม่ได้อาจจะรวมถึงโครงการที่ทำสะพานเชื่อมข้ามทะเลสาบสงขลาจากสงขลามาไอ้จากจังหวัดสงขลามาพัท
1: ลุง
2: อันนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องมีรายการที่รัฐบาลต้องออกเงินงบประมาณสมทบเป็นเงินบาทร่วมไปกับเงินที่ไปกู้ก่อนหน้านี้เราก็เคยทำนะแต่ว่าอันนี้ก็ลืมกันไปเพราะเราไม่ได้กู้เงินต่างประเทศมาลงทุนพวกอินฟราสตรักเจอร์นานมาก
1: ครับ
2: คือเราก็แยงอ่ะตอนที่เราเกิดวิกฤตปี40เพราะเรื่องเงินตราต่างประเทศใช่ไหม
1: ใช
2: ่หลังจากนั้นเราก็พยายามไม่กู้เพราะว่าไม่อยากให้มันมีหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะมาก
1: ครับ
2: นะแต่ต่อไปในอนาคตอ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพคล่องที่เป็นเงินบาทมันไม่ใช่มีแบบจะกู้เท่าไหร่ก็มีคนให้กู้นะไม่ใช่แบบนั้นอันทางหนึ่งก็คงจะต้องทั้งเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจด้วยการใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อไปต้องเกิดเพราะเราทำซีลิงเอาไว้ว่าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของหนี้สาธารณะ
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ1นะคือถ้าเรากู้ในประเทศไม่ได้หรือถ้าจะกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและในญี่ปุ่นขณะนี้ที่คุณณัฐพงษ์ตามอยู่ก็จะเห็นนะว่าเขาคนที่จะให้กู้เขาไม่เอาเขาไม่ยอมนะคือก็มันก็เกิดผลเห็นไหมว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
1: 10 ปี
2: ขึ้นมาเนี่ยอเมริกาตอนนี้ 5% กว่าญี่ปุ่นเนี่ย 3% กว่าอังกฤษก็ 5% กว่าคุณณัฐพงษ์คิดดูว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 5% 3% สำหรับเศรษฐกิจที่เขาแข็งแรงกว่าเราอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอย่างอังกฤษเนี่ยของเรา10ปีเนี่ย
1: ครับ
2: ร้อยละ 2.8
1: 2.8
2: มันบอกอะไรเราอยู่เหมือนกันนะถูกไหม
1: ครับ
2: ว่ามันต้องมีอะไรผิดเพี้ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราร้อยละ1อันนี้มันก็ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วถูกไหมแล้วมันก็ไปดึงให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆเนี่ยลงมาด้วยโดยผิดจากความเป็นจริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้เนี่ยมันเป็นสภาพชั่วคราวมันเป็น artificial มันเป็นของปลอม มันเป็นของแต่งขึ้นมาเองแต่ก็นั่นแหละมันก็จะปลอมได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ระยะหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงผลข้างเคียงนะว่ามันจะกระทบกับเรื่องการเงินอย่างไรนะไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะแล้วผมก็ต้องบอกคุณณัฐพงษ์ว่าถ้าผมอายุน้อยกว่านี้ผมกุ้มใจมากแต่เมื่อผมกำลังจะขึ้นสะพานพระราม7นี่ผมไม่ห่วงละเป็นหน้าที่ของคนที่จะใช้ถนนพระราม4ถนนสะพานพระราม5ไปคิดกันเองว่าจะทำยังไงกับชีวิตนะอันนี้ก็พูดตอนที่พิจารณางบกลาง
1: ครับ
2: นะมาตรา6ที่จริงผมก็สงวนความเห็นเอาไว้อีกหลายมาตราแต่ผมคิดว่าก็พอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าภาพใหญ่ผมอยากพูดแล้วผมก็ได้พูดแล้วผมก็ยังดีใจว่าผมใช้เวลาประมาณ15นาที
1: ครับ
2: ทางท่านประธานท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเกินเวลาทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาค้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคือก็มีน้ำใจนะมีน้ำใจแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเสนอน่าจะเป็นประโยชน์ก็ขออนุญาตพูดเพิ่มเติมและขยายความจากที่พูดไปนะส่วนช่วงท้ายเราคงมีเวลากันมาสักสิบกว่านาทีเนาะ
1: ครับ
2: ที่จะเปิดสาย
1: ได
2: ้นะต ตอนนี
1: ้ 15:40 น.นะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิเคเอ็นพันอีวีออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณและ

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์

0: สมอง024594646 line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:46 นะครับมีเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ่ะเผื่อจะมีใครจะแลกเปลี่ยน
0: ครับ
1: เพิ่มเติ
0: ม
1: อาทิตย์นี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนเนี้ย
0: ครับ
1: ที่ยังเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยในวาระ2วาระ3เนี่ยผมจะต้องไปที่สภาในฐานะกรรมาธิการด้วยหรือไม
0: ่ครับ
1: นะแต่บอกตามตรงว่าไม่อยากไป หมดแรงอ่ะ
0: หมดแรง
1: เพราะว่าคือที่ผมหายไปนี่เรื่องงานทั้งนั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะอย่างที่ผมหายไปวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่ผมปฏิเสธเขาไม่ได
0: ้
1: นะมันเป็นเรื่องการอัปเดตกลุ่มปตท.
0: ครับ
1: ซึ่งผมให้ความสำคัญปตท.นี่มีสินทรัพย
0: ์เท่าไหร่ฮะ
1: 3 ล้านล้านบาท
0: 3 ล้านล้านบาท
1: ครับ3 ล้านล้านบาทถ้าเขาบริหารจัดการไม่เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นปัญหาเขากู้เงินนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ทั้งเครือเขานะตั้งแต่บริษัทแม่บริษัทลูกบริษัทหลานบริษัทเหลนเนี่ย1 ล้านล้านบาทแต่ที่เอามา
0: 30% กว่าเปอร์เซ
1: ็
0: นต์
1: แต่ที่เอามาก็เดทต่อ equity มันก็2:1มันไม่มีปัญหาหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะแต่ว่าเอาเมาส์มันเยอะนั้นการบริหารจัดการเรื่องสตุ้งสตังของ PTT Group เนี่ยเป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับ
1: นะแม้ว่าที่เขากู้มาประมาณ1 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนที่จัดเป็นหนี้สาธารณะคือต้องเอาตัวแม่เป็นหลักเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณถ้าตัวเลขที่เขาให้ผมเนี่ยรู้สึกจะ3 หรือ 4 แสนล้านนะที่เป็นหนี้สาธารณะไอ้ส่วนที่ไม่เป็นน่ะ6 แสนล้านอะไรก็ว่ากันไปผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วเขามีหนี้ต่างประเทศสักกี่มากน้อยก็ได้ความว่าเป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยประมาณ60,000 ล้านบาท
0: อ
1: ันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องเรื่องต้นทุน
0: ครับ
1: กู้ต่างประเทศ
0: กับกู้ในประเทศ
1: กู้ต่างประเทศเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็100 ละ 5กู้ในประเทศเนี่ยต่ำมากเพราะเขาเรตติ้งดีกู้ในประเทศเนี่ย
0: 2%
1: ถ้าเป็นระยะสั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกอะว่าต้นทุนการกู้เงินบาทเนี่ยถูกแต่มันไม่ใช่มีจำนวนที่เท่าไหร่ก็ได้นะถูกไหมเศรษฐกิจถ้าไม่ขยายตัวมันก็ไม่เกิดการผลิตเงินใหม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่อันนี้การผลิตเงินใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ available ที่จะให้คนกู้มันจะอยู่ที่กระเป๋าเราหรือมันจะอยู่ที่กระเป๋าแบงค์มันไม่สำคัญหรอกคุณณัฐพงศ์แต่นี่คือสภาพคล่องของจริงนะซึ่งถ้าไม่ได้เสกเงินขึ้นมาเนี่ยนะมัน available จริงๆเนี่ยในแต่ละปีอะไม่เกินล้านบาทไม่เกิน1 ล้านล้านบาทเต็มที่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ต้องกู้เพิ่มเติมทุกปีคุณก็เห็นนะเฉพาะขาดดุลงบประมาณนี่ขี้หมูขี้หมาก็ 7-8 แสนล้านแล้วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เอกชนเขาก็มีการกู้นะหุ้นกู
0: ้
1: ทั้งที่ครบกำหนดและต่อใหม่กับที่กู้ใหม่เป็นยอดเพิ่มไอ้นี่มันเป็น เรื่องที่พอเรามองแบบมองภาพรวมแล้วเราควรเป็นห่วงนะเราควรเป็นห่วงส่วนอะไรจะทำได้เนี่ยมันก็ต้องว่ากัน
0: ครับ
1: นะสงสัยคุณผู้ฟังวันนี้ไม่อยากจะโทรแล้วล่ะฟังผมน่าจะ
0: เพลิน
1: ฟังแล้วอาจจะปวดใจก็ได้นะเอาซะหน่อยนะโทรมาสัก 2-3 สายก็ยังดีนะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่รายการเปิดสายคุยกันนะคุณณัฐพงศ
0: ์อ่ะ02-248-1657
1: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับคุณฟัง
1: ผมคงไม่พูดหมดทุกเรื่อง
0: ครับ
1: เพราะว่าผมมีนัดกับคุณผู้ฟังที
0: ่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
1: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่20นะวันอาทิตย์ที่20กันยา
0: ครับ
1: ที่รีเฟชคาเฟ่ไอ้ตรงอะไรล่ะ
0: รามินทา67
1: รามินทา
0: ด
1: ีเอทนะรามินทา67นะอันนี้เก็บเอาไว้วันที่20
0: เก็บไว
1: ้ที่เหลืออ่ะไอ้ตรงนั้นก็ฟังฟรีอ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะ
0: ม
1: ีสัก 40-50 คน
0: ครับ
1: บ่าย3อ่ะอันนี้เต็มไปแล้วนะที่คุณณัฐพงษ์ช่วยพูดอ่ะเต็มไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: อ่ะมากันครบละ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คคุณแจ็คไม่อยู
0: ่คุณจินครับสาย3
1: คุณจินครับคุณจิน
2: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับอาจารย์ช่วงนี้พอดีผมว่าจะลองถามอาจารย์ดูว่าถ้าทำงานเยอะๆแล้วไม่มีเวลาไปออกกำลังจะต้องคิดยังไงให้ตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองน้อยลงดีครับอาจารย
1: ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่มีเวลาออกกำลัง
2: โหจริงเหรอครับอาจารย์
1: จริงเป็นไปไม่ได้
2: อาจารย์งานเยอะอาจารย์ก็ต้องเวลาได้
1: ไม่งานเยอะงานน้อยก็ออกได
2: ้ครับ
1: เราเพราะเราไปขีดตัวเองอย่างนั้นจะน้อยยังไงก็ออกกำลังกายได้ครึ่งชั่วโมง40นาทีมันบังคับตัวเองนิดเดียวคุณลองดูซิว่าคุณนั่งดูทีวีหรือเปล่าคุณลองดูซิว่าคุณเล่น Facebook มั้ยคุณลองดูซิว่าที่กิจกรรมที่คุณทำอ่ะที่มันไม่ใช่กิจกรรมที่มันจะต้องทำคุณก็ตัดเวลามาตรงนี
2: ้
1: คุณเปิดดูซิว่าคุณเปิด Facebook หรือว่าคุณใช้เวลากับมันกี่ชั่วโมงไลน์กี่ชั่วโมงนะคุณตัดออกมาได้คุณดูตรงนั้นก็รู้แล้วเวลามีเท่ากันทำไมคุณถึงก็ทำได้เราทำไม่ได้24ชั่วโมงเท่ากันไม่ต้องมาไม่ใช่ว่าเอ้ยกูออกไม่ได้เลยมากิลตี้กิลแต้มจริงอ่ะทำได
2: ้ของอาจารย์อาทิตย์นึงอาจารย์ออกกี่วันครับผม
1: ถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณ5
2: โ
1: หนี่งานผมเยอะกว่าคุณนะขนาดผมงานเยอะกว่าคุณผมยังออกได้เลยคุณอย่าไปเป็นข้ออ้างเลยไม่จริงหรอกทำงานแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่จริงมันว่าเราจะออกกำลังกายไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละเอาเริ่มต้นตรงนั้นถ้าเราจะออกกำลังกายมันจัดได้เชื่อผมเถอะเราขี้เกียจเราผัดผ่อนนะพอแล้วแค่นี้ครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: แจ็คครับสายสอง
1: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์มีราครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ตอนแรกโทรมาจะหาเรื่องคุยกับอาจารย์เรื่องของเครียดคือพอดีผมไม่ได้ฟังอภิปรายแต่ว่าผมอ่านข้อความของอาจารย์ที่มีการโพสต์ไว้ตอนที่อาจารย์พูดสรุปไว้ครับ
1: คร
3: ับ ค่อนข้างเห็นด้วยแต่ว่าพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องออกกำลังกายก็เลยอยากจะรวมพูดคุยเรื่องออกกำลังกายด้วยอาจารย
1: ์ว่า
3: คือพออาจารย์พูดถูกมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างผมอะขนาดนั่งทำงานบนโต๊ะยังออกได้เลยอาจารย์นั่งบนเก้าอี้แล้วก็แบบซิทอัพยกพุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้อาจารย์ยกเวทบีบมืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะหาโอกาสออกกำลังกายได้ตลอดแม้กระทั่งเราเดินขึ้นเดินลงบันไดแทนลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได
1: ้ครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: คุณกนกพรครับสายหนึ่ง
1: กนกพร
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญเชิญ
4: ค่ะโทรมาเพื่อจะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่ได้ฝากผลงานที่งดงามเพื่อชาติไทยแล้วก็ พื่อลูกหลานไทยค่ะก็หวังว่า
1: ไม่เดี๋ยว
4: อาจารย์ฝากไว้คงจะมีผู้มีอำนาจแล้วก็ได้ความได้เป็นแสงสว่างของประเทศไทยละกันนะคะ
1: เดี๋ยวผมบอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดผมเนี่ยนะ 80% ที่ผมทำเรื่องงบประมาณเนี่ย
4: ค่ะ
1: เป็นความมันส่วนตัวผมไม่ได้คิดเรื่องส่วนรวมส่วนแรมเลยผมเป็นคนที่มีจิตสาธารณะหรือว่าอะไรที่เป็นจิตอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยน้อยมากคุณอย่าไปคิดว่าผมหวังดีอะไรมากมายนะผมทำด้วยความมันส่วนตัวจริงๆทำเพราะต้องการรู้ทำเพราะต้องการคือเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราอยากรู้เราก็ไปทำแล้วผลที่มันออกมาก็เป็นไบโปรดักต์ไม่ใช่ว่าผมมีจิตใจที่จะโอ้โหช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องประเทศชาติผมบอกตรงๆว่าผมมีอ่ะน้อยมากจนคุณไม่เชื่อ แต่คุณนะเข้าใจกันผิดเองอ่ะนะว่าผมเสียสละอะไร
4: ก็อยากให้คนไทยคิดแบบอาจารย์นะคะ
1: ก่อนแล้วแต่คิดอย่างผมก็ปวดหัวอีกแบบนึงน่ะโอเคนะครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไอ้เนี่ยผมเป็นคนแฟงมาก
0: ครับ
1: คนบอกโอ๊ยนี่ไปทำเป็นเสียสละอยากรู้
0: จริงอยากรู้
1: แรงขับเคลื่อนจากความต้องการรู้เป็นสำคัญนะแล้วพอไปรู้แล้วเนี่ยก็มีไอเดียว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมไม่มีอะไรที่คิดจะไปเพื่อส่วนรวมอะไรอย่างที่คนคิดนะน้อยมาก
0: ครับ
1: นะแล้วชีวิตผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติสักเท่าไหร่ที่สุด
0: ไม่จริง
1: อะไรนะ
0: ไม่จริง
1: มันเอ้ยเรามองจากมุมเราเป็นอย่างนี้นะมองจากตัวผมเนี่ยเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่อย่างที่ผมบอกว่าบายโปรดักต์มันอาจจะเกิดประโยชน์แล้วทำให้คนไปเข้าใจผิดอันนี้ผมก
0: ็ช่วยไม่ได้หมดเวลา
1: เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรดีๆนะ
0: นะ
1: พรุ่งนี้มีอะไรดีๆแต่ว่าขอคิดดูก่อนว่าจะต้องทำไหม
0: ครับ
1: บางทีมันหาที่จอดรถยากเลยสักป่ะ
0: โอ้ยใช่นะมาครบแล้วเนาะ
1: ใช่มากันเต็มพิกัดไปหาที่จอดรถยากมา
0: เต็มพิกัดอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลพระดอนแจงหันงบ70ดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางสำรองจ่ายค่างบคลองด่านชี้ไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วบอกให้เวลาไปบริหารจัดการให้ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทมีส่วนที่ปรายยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลคือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยมีการอภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17หลังเจรจาตกลงแล้วมีภาระที่ต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดให้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70 3,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจานี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนโดยเขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสุดท้ายสิ้นสุดความรัฐบาลต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อปรายยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านจึงไม่ได้ปรายยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วและกยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ผอ.ส.ส.ค.ชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญ4ความท้าทายใหญ่ขณะที่ปัญหาขาดดุลการคลังน้ำมันกดดันประเทศแนะเร่งสร้างเสถียรภาพเปลี่ยนผ่านการลงทุนอนาคตนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailandซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลทางการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ซึ่งเป็นมานานหลายปีและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทยยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเผชิญความน่ากังวลสภาพภูมิอากาศขณะที่ AI เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยในปี2576จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาครัฐควรต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยเกิดเสถียรภาพและจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมระบุว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่วันนี้โจทย์ใหญ่ที่ต้องดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพ
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
8: 5 กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: สวัสดีครับ16นาฬิกาคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับงบประมาณปี70ในวาระ2นะครับก็มีการอภิปรายกันยาวนายกก็จะไม่อยู่นะครับนายกก็จะบินไป งานที่นอร์เวย์แต่ก็บอกว่าท่านรองนายกก็อยู่ที่จะรับฟังหลายประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาคุณสิริกัญญาตันสกุลบอกงบประจำนี่แตะไปถึง 76% ก็เป็นการสะท้อนมุมมองนะครับถ้าเงินประจำไปจนถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเงินที่เหลือมันจะใช้ในการที่จะเดินไปข้างหน้าค่อนข้างที่จะแน่นตัวกันหน่อยขณะที่ปมเรื่องของ MOA มีการพูดถึงอีกครั้งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีครับงานก็แน่นนะครับก็ไปที่วปอในฐานะศิษย์เก่าด้วยแล้วก็ท่านเองเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นวปอของท่านหลายท่านทีเดียวนะครับก็มีส่วนในการที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านทำงานกับท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องดูแล้วก็ในนั้นก็มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสว.ด้วยขณะเดียวกันอาจารย์นครินทร์ครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ไปบรรยายวปอด้วยก็มีคำหนึ่งสื่อก็เอามาโค้ดกันอย่างรีพอร์เตอร์นี่โค้ดอำนาจสว.ความชอบธรรมต่ำแล้วก็บอกว่าได้มีการคุยกับกรรมาธิการยกร่างเนี่ยบอกระบบการเลือกสว.67เป็นความผิดพลาดที่สุดส่วนรัฐบาลหลังจากที่ได้เห็นรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ก็มีคนถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสารแล้วก็พูดถึงทีมโฆษกที่ต้องมีการขยับมีการปรับกันด้วยเรื่องนี้ก็เล็งก็ได้ยินก็กะเก่งกันมาครับจนก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นรูปเห็นร่างนั่นแหละว่าจะขยับกันยังไงแบบไหนส่วนวันนี้คุณสนธิลิ้มทองคุณครับแกนนำผู้ชุมนุมสื่อมวลชนอาวุโสในวัย79วางเงื่อนไขจุดกระแสความพร้อมว่าถ้าหากยังมีประเด็นเหล่านี้1 2 3 4แล้วถ้าหากรัฐบาลยังคงใช้คำว่าอะไรคุยกับคุณมนตรีคุยว่าจะต้องลุยไฟกันต่อทำกันต่อแบบนี้ก็มีพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะพาไปสู่จุดที่ต้องใช้คำมันเลี่ยงไม่ได้อะขับไล่รัฐบาลลงถนนอะก็ต้องดูกันนะครับว่าการนวดการอุ่นเครื่องแบบนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
15: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายคนก็คงจะรอดูสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้นะครับว่าจะมีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณสุทธิลิ้มทองคุณได้ประกาศแถลงท่าทีแสดงจุดยืนในทางการเมืองนะก็เอาประเทศไทยของเราคืนมาแต่ผมลงรายละเอียดตรงนี้นะคุณอภิรักษ์ครับหลายคนมองประเด็นเกี่ยวกับจะจุดติดไม่ติดนะครับแล้วก็ในหลายๆข้อความบางประโยคก็มีการหยิบยกนะคำพูดที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือคำว่าม็อบน้ำหมากนะครับก็คงจะเปรียบเทียบไปเห็นถึงว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบสีเหลืองเดิมนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่
14: อาวุโสกันหมดแล้วว
15: ัยนะฮะที่อาวุโสสูงวัยก็เห็นภาพนะครับว่าเป็นม็อบน้ำหมากแต่ดูจากรายละเอียดในวันนี้แล้วเนี่ยอย่างคุณสนธิที่แถลงแล้วก็ตอนหลังก็มีการถามตอบด้วยความหมายของคำว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป้าหมายนะครับก็คือเปิดประเด็นที่เห็นว่าไม่โปร่งใสในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงพรรคภูมิใจไทยก็ได้เห็นประเด็นที่โยนออกมาประมาณสัก6ประเด็นในเบื้องต้นกระมังซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าทั้งเรื่องของเขากระโดงเรื่องหัวสวทุจริตสอบสอถอนะฮะไปจนกระทั่งถึง Data Center แล้วก็เรื่องของกลุ่มต่างชาตินะแต่ตอนหลังมีเราด้วยนะครับที่เทาๆก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมก็ได้ติดตาม 4สา5ประเด็น6ประเด็นนี้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ในความหมายของเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็คือจะเปิดเผยประเด็นต่างๆเหล่านี้และที่มีการกำหนดนัดหมายในเบื้องต้นก็คือวันที่10กันยายนคุณหนุ่ยที่ก็เตรียมที่

0: รัฐบาลแต่ต้องการนำเสนอและเปิดโปงประเด็นที่เห็นว่าไม่โปร่งใสเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยเห็นว่าการบริหารประเทศควรมีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับและคุณสุนทรก็ปฏิเสธว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องให้กองทัพออกมารัฐประหารออกมาปฏิเสธนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่กังวลต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อกล่าวหาว่าเป็นม็อบน้ำหมากและก็ยืนยันจะเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อแม้จะมีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวก็คงจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการออกมาแจกแจงกระตุ้นให้จัดการปัญหาต่างๆที่มันเป็นประเด็นอยู่ในสังคมณเวลานี้นะถ้าจะมองง่ายๆก็คือกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเอานิติรัฐกลับคืนมาทำนองนั้นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับวันก่อนก็มีคุยกับทางผู้สันทัดกรณีกันก็บอกว่าการที่คุณสุนทิพร้อมที่จะลงถนนเนี่ยนัดแรกอ่ะจะเรียกว่าจำนวนมาเยอะมาน้อยคงไม่ได้เป็นประเด็นที่คุณสุนทิจะขีดเส้นใต้อะไรเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็บอกให้รู้ว่ายังอยู่อายุ79เนี่ยยังอยู่แต่ถามว่าม็อบนี้เนี่ยถามว่าคุณอนุทินจะกลัวถึงขนาดไหนยังไงไหมทางผู้สันทัดกรณีต้องอ้างหน่อยแต่ขอไม่พูดถึงเขาบอกไม่กลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะกองทัพจะอะไรเนี่ยก็แพ็คเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็คกันมากับมืออยู่กันมาด้วยกันตลอดเงื่อนไขเนี่ยถ้าสมมติจะต้องมีการประท้วงและจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไอ้จุดสุดท้ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยณตอนนี้เวลานี้เนี่ยคุณสนธิมีแค่พลังของประชาชนไม่ได้พักประชาชนสิก็มีกระแสของตัวรัฐบาลเองเนี่ยแหละว่าจะยังสามารถที่จะดันกระแสพวกมากคะแนนเสียงล้มไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยได้อยู่หรือเปล่าพอถึงเวลาถ้ายังคิดว่ายังยั้งอยู่ดันได้อยู่มันก็คงจะไปได้เนี่ยแต่ว่าถ้าดันไม่อยู่เนี่ยคุณสนธิก็พร้อมที่จะลุยขณะเดียวกันครับเมื่อสักครู่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยก็เหมือนกับตั้งโต๊ะแถลงยืนแถลงดีกว่านักข่าวก็ถามเรื่องนี้ก็เห็นหลายสื่อก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่แต่เดี๋ยวค่อยเก็บดีเทลแล้วตอนประมาณสักบ่ายสองกว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยครับนักข่าวก็ถามนี่แหละว่าเอ๊ะคุณสุนทรเนี่ยประกาศทวงคืนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ฟังครับท่านนายกบอกนักข่าวถามบอกว่าวันที่14กันยายนจะมีการยกระดับหากประเด็นการหัวสวมันออกมาไปในทิศทางที่ไม่ได้สอดคล้องเนี่ยคุณท่านนายกก็กำลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าอยู่ก็หันหน้ามาอ๋อครับสำหรับผมคือนิ่งเหมือนไม่ให้ความสำคัญน่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในใจเนี่ยต้องกลับไปเรียกแผนกับใครหรือเปล่าทีนี้นักข่าวก็ถามว่าท่านนายกท้าให้ดีเบตด้วยผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คุณสนธิท้าดีเบตท่านนายกก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าครับแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยไปนักข่าวก็พยายามถามว่าท่านนายกจะไม่ตอบอะไรใดๆหน่อยเลยหรือท่านนายกท่านก็หันหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าต้องรอโฆษกใหม่ที่จะมารับงานร้อนๆได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวโฆษกเก่านะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็เหมือนกับกำลังยืนตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่เพราะว่าเรื่องนี้ถือได้ว่าก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติขึงไม่ได้รับไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสแรงในแง่ของตัวกระแสคุณสันติบอกว่า79แล้วถ้าจะต้องตายระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนด้อยค่าว่าม็อบผมคงเป็นม็อบน้ำหมากผมบอกพรรคพวกถ้าศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมพูดไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ทำให้มันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าการกดดันของพวกเราทำให้อนุทินเลิกร้องรำทำเพลงแล้วตัดสินใจเด็ดขาดทีนี้หนึ่งในนั้นมีการพูดถึงเรื่องยิวมีการพูดถึงอิสราเอลเนี่ยผมให้ข้อมูลในแบบที่เป็นทางข้างนะครับคุณมนตรีจะแปลความยังไง ก็สุดแท้แต่ใกล้ๆสำนักงานของผู้จัดการบ้านพระอาทิตย์คุณมนตรี เดินห่างไปยังก๋วยเตี๋ยวเนื้อในซอยซ้ายมือสำนักงานผ่านไป200 เมตรตรงนั้นมีชาบัดเฮ้าคุณมนตรี
0: อ๋อเหรอ

0: ชอบบัตเฮาก็คือเป็นมันก็จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นชุมชนของคนชาวยิวอ่ะแต่จริงๆก็คือมันก็คือโบสถ์ยิวมีพิธีการพิธีกรรมมีการทำอาหารอาหารในแบบโครเชอร์อาหารในแบบที่คนที่นับถืออยู่ได้ที่จะกินกันได้เมื่อก่อนเนี่ยชาบัตเฮาจะอยู่ในซอยรามบุตรีอยู่ตรงข้ามโรงแรมเวียงใต้เก่าทีเนี้ยตรงในซอยนั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นซอยปาร์ตี้บันเทิงแล้วก็แออัดกันอยู่เยอะผมจำไม่ได้นะว่าย้ายมากี่ปีละแต่ก็มาเห็นอีกทีเนี่ยก็อยู่ตรงใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านพระอาทิตย์นั่นแหละตรงนั้นมี FAO ใช่ไหมครับคุณมนตรีสำนักงานของทาง UN สำนักงาน
1: กัน FAO อยู่จัดติดกับทางสมาคมยุวพุทธิกสมาคมหรืออะไรที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นนะ
0: อยู่ห่างกับบ้านสำนักงานคุณสนธิประมาณ200เมตรคุณมนตรีนี่เมื่อกี้ผมดูจากตัว Google ก็เลยไม่แน่ใจครับว่าแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในสน.เดียวกันนะชนะสงครามเหมือนกันนะคุณมนตรี
1: ครับก็เอาเป็นว่าอย่างกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะพยายามต้องบอกว่าบางเรื่องนะอย่างกรณีแบบนี้พอท่านไม่ตอบมากก็เลยไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นการรักษาระยะพอสมควรทีเดียวคือถ้าพูดไปแล้วอาจจะเป็นการท้าทายหรืออาจจะไม่เป็นผลดีกับสถานการณ์ในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้แต่ที่เราได้เห็นจากท่าทีของนายมนตรีเนี่ยก่อนเข้ารายการผมยังคุยกับคุณอภิรักษ์เลยว่าท่าทีของนายกกับกกต.เนี่ยจากอนุมานนะว่าคล้ายๆกันได้อย่างหนึ่งก็คือกรณีนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องของมีการในประเทศนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาก่อปัญหาสร้างปัญหานะฮะก็สองรายแล้วนะก็แทบจะวันต่อวันเลยนั่นก็คือเหมือนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นปลายของปัญหาเพราะเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นตอต้นทางที่เขาจะมาสร้างพื้นที่สร้างชุมชนและก็มีอะไรที่มันใหญ่โตกว่านั้นวกกลับมาที่กกต.เหมือนกับที่คนกำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ229รายชื่อคดีหัวสว.นะฮะแต่กกต.ก็จะมีประเด็นใหม่ๆออกมานะเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสว.อย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ดำเนินการกับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นข่าวที่ออกมาในจังหวะเวลาที่คนก็กำลังเฝ้ามองการทำงานของกกต.ออกมาจากกกต.เหมือนกันแต่มันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีถ้าผมจะช่วยอย่าเรียกว่าแปลคุณมนตรีเลยผมมีความรู้สึกเหมือนคุณมนตรีทุกประการเลยว่าเขาสนใจหัวสว.โกงสว.กันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยแต่ไปตอบคำถามเรื่องของคุณสมบัติก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกกต.เขาฟิตนะแต่ฟิตในเรื่องที่มันควรจะมีคำตอบตั้งนานแล้วมั้งถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่ถึงแล้วไปยื่นอันนี้มันจะจบได้ตั้งแต่มาประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วด้วยซ้ำไปส่วนประเด็นคนต้องใช้คำอย่างระมัดระวังคนจีนที่ไม่ถูกต้องหรือคนอิสราเอลที่ไม่ถูกต้องแล้วมาในประเทศคนแค่หนึ่งคนสองคนมันจะแก้อารมณ์หรือความรู้สึกของคนได้จำนวนหนึ่งหรอแต่ผมก็แอบคิดมองในแง่ดีนะถ้าทำสักคนสองคนแล้วก็ตีข่าวหรือว่าทำอะไรให้มันดูฟูดูอะไรใหญ่หน่อยแล้วก็มีคนไปช่วยพาดหัวหน่อยว่ารัฐบาลกระทรวงนู่นนี่นั่นไม่ได้ละเลยก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงต้องระมัดระวังเพราะของแบบนี้เร็วไปก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก็ไม่ดีแต่รัฐบาลกำลังดำเนินการนะผมดีไซน์คำตอบให้เสร็จสรรแล้วแต่ว่า1คนกับจำนวนมหาศาลที่หลายคนก็กังวลเนี่ยมันเทียบไม่ได้จริงๆกับคุณมนตรีฮะ
1: เนี่ยประเด็นที่ผมเห็นเอาละในระหว่างการแถลงยาวๆคุณสนธิก็ลงในรายละเอียดอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในนามฐานะของรัฐมนตรีมหาไทยก็มีคำสั่งในประเทศนะครับชาวยิวแล้วก็ชาวฝรั่งเศสคุณสนธิก็พูดถึงตรงนี้ว่านะที่สมุยเนี่ยนะคนที่อยู่ที่นั่นก็ถูกยิวรังแกรัฐแก้ไม่ถูกจุดไม่ยอมแก้กฎหมายอย่างเรื่องวีซ่าฟรีเนี่ยต้องไม่เกิน15วัน ต่ออายุได้เพียงครั้งเดียวอันนี้ยังไม่จบนะคุณประหลัดและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทุนเทานะมาในรูปต่างๆมากมายนะก็ไม่ก็เกือบครบทั้งหมดที่ขานชื่อประเทศอ่ะทั้งจีนทั้งยิวเขมรพม่าอินเดียนะก็บอกว่ามีคนมาร้องเรียนมากมายเลยผ่านทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินคุณสุธิเลยบอกว่าผมจะไปประท้วงจีนเทาที่ชลบุรีและเดินสายทั่วประเทศสู้ให้คนไทยมีศักดิ์ศรีถ้ามีอุดมการณ์เหมือนกันโอ้บอกไม่เป็นทาสเงินใครก็เข้ามาร่วมความหมายตรงนี้นะครับคงจะพยายามสื่อสารให้เห็นว่าหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้าใครเห็นด้วยมีอารมณ์ร่วมและเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับก็มาแสดงออกร่วมกันได้ในทำนองนั้นส่วนที่ใครที่มองว่าอุ้ยติดไม่ติดนะฮะและนาทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่แม้จะไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลแต่พอมองเข้ามาแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมีหลายมุ้งหลายกลุ่มล้อมรวมกันไม่ติดไอ้ตรงนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยที่บอกว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะไปปักหลักสื่อสารไปแสดงออกก็แสดงว่านะเป็นคนถือธงในเรื่องนี้นะส่วนใครที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นด้วยเยอะมันก็คงจะขยับจาก10เป็นหลายหลาย10ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสื่อสารเอาไว้ชัดเจนว่าออกมากระทุ้งตรงนี้เพื่อต้องการให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหานั่นก็แสดงว่าถ้ารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาก็เป็นคุณกับทั้งประชาชนและก็กับทั้งรัฐบาลเองด้วยเพราะปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นได้รับการแก้ไขแต่อันหนึ่งผมเห็นว่าสื่อก็จับประเด็นเหมือนกันไฮไลท์ไม่ได้ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันที่14 กันยายนที่คุณสนธิบอกว่าหากกกต.มีมติปัดตกคดีหรือตัดตอนการสอบสวนไม่ให้สาวถึงผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์จะนัดประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่แน่นอนนี่คือจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งในวันที่14ก็คงจะเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งนะโดยรอดูจากผลการลงมติของกกต.ในวันดังกล่าวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: 16:29 นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาเมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: นี่นี่แมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
4: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
3: ครบทุกภูมิภาค
4: ทั่วไทย
3: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
4: ครบทุกระดับราคา
3: หลักล้าน
4: ไปจนถึง
3: หลายร้อย
4: ล้านบาท
3: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเอาที่นายกรัฐมนตรีไปกล่าวในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีกับอบต240แห่งครับเป็นการยืนยันความสำเร็จยืนยันการทำงานที่ดีประสิทธิภาพความโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนี่ผมก็ขออนุญาตเติมอีกแล้วนะคือถ้าผมเป็นคนเขียนสปีดผมจะไม่เขียนประโยคนี้นะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่ถูกตั้งคำถามหลายๆอย่างอยู่อันไหนที่เขาถามอยู่เนี่ยและไอ้ที่เขียนเป็นสแตนดาร์ดเขียนแบบอย่างเงี้ยทุกปีบางอันต้องเอาออกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคนก็เอาจะมาล้อเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่นนี่คือรากฐานของประเทศที่มั่นคงมีช่วงเวลาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะตอบคำถามอย่างไรอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรอยู่ที่การกระทำทำให้พี่น้องได้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์และยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
4: ครับ
3: ในรอบนี้นี่หลายพันอยู่นะครับไม่รู้รอบพันผ่านมาไม่รู้กี่พันนะครับที่เข้าไปอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนายกบอกว่าถ้ามีคนทำดีเราก็ต้องยกย่องเชิดชูให้คนเหล่านั้นกลายเป็นแบบอย่างที่ดีและพึ่งพาได้รางวัลในวันนี้ก็เป็นการประกาศว่าองค์กรใดจัดการได้ดีเป็นการบอกสังคมว่ามาตรฐานที่เราต้องการเห็นเป็นอย่างไรคนเหล่านั้นต้องไม่ซื้อข้อสอบต้องไม่โกงข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยถ้าข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งถ้าเข้ามาด้วยวิธีการที่ทุจริตประเทศไทยจะไม่มีอนาคตที่ดีได้เราอยู่กันที่นี่โชคดีเหลือเกินที่ไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องเลยสักคนเป็นบุคคลนอกเท่าที่ได้รับการสืบสวนมาโอ้แปลว่าทุจริตท้องถิ่นที่ผ่านมานี่แม้จะถึงระดับนายกอบจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปถึงนักการเมืองระดับชาติก็คงไม่มีมั้งครับขณะนี้กำลังสืบสวนต่อครับที่สำคัญก็คือหน่วยงานที่ปราศจากการแทรกแซงของหน่วยงานใดเช่นปปช.ครับซึ่งก็เป็นคำชมของนายกครับแต่ที่ผ่านมาเครื่องมือในการตรวจผมยังเห็นว่าก็ยังมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าเราไม่มั่นใจจริงคงมานั่งตรงนี้ไม่ได้แล้วคนที่สืบสวนสอบสวนลากตัวมาทำคนมารับผิดเนี่ยก็คือปปช.คือหน่วยงานอิสระรัฐบาลมีหน้าที่ให้ข้อมูลหลักฐานในส่วนที่ราชการกำลังสืบสวนอยู่ขอให้ทุกท่านมั่นใจไม่มีการละเว้นปฏิบัติอ่ะนะงั้นนะตอนนี้ก็คือว่ามันก็อย่างที่รัฐบาลเนี่ยหลุดไปจากรัฐบาลแล้วตอนนี้ปปช.ครับจะมีอิทธิพลจะมีความรู้มีความสามารถเก่งกาจขนาดไหนจะทำผิดถ้าทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรไปจากโจรฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้มั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือได้นายกบอกองค์กรปกครองท้องถิ่นเคารพเชื่อถือได้เนี่ยคุณมนตรีผมก็เพิ่งจบจากการทำวิจัยมาเวลาไปถามว่าประชาชนจะเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยต้องถามจากประชาชนนะถ้าถามจากนายกเนี่ยนายกนี่ตอบแทนประชาชนไปทุกเรื่องนะเวลาไปถามมันก็ไล่มาจากถามมาจากตัวผู้นำถามมาจากตัวสื่อถามมาจากประชาชนแล้วก็ถามมาจากหน่วยงานอะไรทั้งหลายเนี่ยไปถามคนที่อยู่ยอดสุดเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงครับคุณมนตรี
4: ครับมันมีงานวิจัยอ่ะคุณเนี่ยไปรักนะเอ๊ะมันเป็นในส่วนของวปอหรือในส่วนของท้องถิ่นนี่แหละที่เขาเห็นว่าควรจะต้องมีการทบทวนเรื่องของ
3: สวใช่ไหม
4: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570วาระ23เนี่ยก็มีคำว่าซ้ำซ้อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่การกระจายอำนาจนะที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะผมเนี่ยตั้งแต่คุยกับอาจารย์ที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเขาสนับสนุนให้มีการยกเลิก บางองค์กรของท้องถิ่นเพราะมันไม่มีพื้นที่ของตัวเองและไปซ้อนกับพื้นที่อื่นไม่ต้องอ้อมค้อมนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นะอบจ.เนี่ยนะดูทั้งจังหวัดแต่ปรากฏว่าไปทับซ้อนกับองค์กรที่เป็นเขตเทศบาลเทศบาลก็ดูแลหลุดจากเขตเทศบาลไปเป็นอบต.อบต.ก็กำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.จึงไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่ไปทับซ้อนพื้นที่ของเทศบาลและก็อบต.ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีอบจ.เนี่ยซ้อนทับเข้าไปอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการนำไปขยายไปพูดคุยเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าจะปฏิรูประบบราชการอย่างที่ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์พูดถึงอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยในส่วนของการกระจายอำนาจที่ถูกออกแบบเอามาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ามันซ้อนกันไปซ้อนกันมายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีบางองค์กรอยู่ต่อไปอีกหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับก็ถกเถียงกันมานานนะครับเรื่องของท้องถิ่นกับส่วนภูมิภาคอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนของไอ้ท้องถิ่นที่ซ้อนด้วยกันเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเห็นชัดเจนฮะคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับเชิญครับ
4: ไปที่สภาเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่จะคือเขาวางกรอบเอาไว้3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะในวาระ 2-3 นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เข้าสู่การพิจารณานะในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งผู้ที่จะอภิปรายก็คือผู้ที่ได้สงวนคำแปรเอาไว้นะก็จะประกอบไปด้วยทั้งกรรมการเสียงข้างมากที่จะต้องชี้แจงกรรมการเสียงข้างน้อยที่จะต้องนำเสนอของตัวเองและก็ผู้แปรยติใครไม่ได้แปรยตินะเอาไว้เนี่ยก็นะไม่มีสิทธิ์พูดนะดังนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นได้ยินคำว่านะซ้ำซ้อนเริ่มจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนก็แล้วกันนะครับท่านก็ไปที่สภาในช่วงสายๆวันนี้ท่านนายกก็บอกว่าเดินทางเข้ามาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะมาพิจารณาร่างงบประมาณในวาระ 2-3 มาร่วมฟังการอภิปรายให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเนื่องจากคืนวันนี้ท่านมีภารกิจจะต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะฮะก็อาจจะออกเดินทางแล้วกว่าจะกลับมาก็อีกหลายวันนักข่าวก็ตามสูตรนะก็ถามว่าโอ้ยสภาจะอภิปรายหลายวันแต่ตัวท่านนายกไม่อยู่เนี่ยเป็นห่วงอะไรไหมท่านนายกก็บอกว่าจะติดตามประสานงานอยู่ตลอดนะและท่านรองนายกเอกนิตินะในฐานะประธานกรรมาธิการร่างงบประมาณก็อยู่ที่นี่ก็คอยชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้สมาชิกนะได้พิจารณาก็ว่ากันไปนั่นก็คือท่านนายกก็ไปร่วมพิจารณาด้วยแต่ทีนี้ในส่วนของนะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านด้วยอย่างคุณสุริกัญญาตันสกุลเนี่ยก็ยืนยันว่าถ้าในวาระ2เนี่ยซึ่งเขาจะมีการพิจารณาเรียงไปเป็นรายมาตราวันนี้เข้าใจว่าน่าจะไปสิ้นสุดที่กระทรวงคมนาคมก่อนที่จะไปเริ่มต้นในวันที่2ในส่วนของกระทรวง DE ในวันถัดไปแล้วก็วันสุดท้ายก็คือวันที่9นะก็จะเก็บหมดและลงมติประมาณสัก2ทุ่มหรือไม่เกิน3ทุ่มประมาณนั้นนะครับคุณสิริกัญญาเองก็บอกว่าถ้าหากในวาระ2เนี่ยยังปรับลดนะลงไม่ได้นั่นหมายถึงงบประมาณงบต่างๆในส่วนที่ได้เสนอเอาไว้แล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับในที่ประชุมของกรรมาการนะครับถ้ายังไม่ได้รับการตอบรับพรรคประชาชนก็จะโหวตคว่ำคือพูดง่ายๆคือจะคว่ำเลยสิ่งนี้คุณสิริกัญญาได้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คืองบกลางที่มันซ้ำซ้อนกับพรกกู้เงิน400ล้านบาท นะครับแล้วก็ยังปรากฏว่ามีการไปแปลงบเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาทนะเข้าไว้ในงบกลางซึ่งตรงนี้นะคุณสิริกัญญาเองเธอสรุปจากตรงที่มันมีการนะตั้งงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจ่ายค่าโง่ให้กับโครงการคลองด่านนะฮะแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมกรรมาธิการไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยก็ปรับงบตรงนั้นออกมาไว้ที่งบกลางแบบมีเงื่อนไขนั่นก็คือถ้ากระบวนการในการพิจารณาของศาลมันสิ้นสุดลงแล้วก็มาเอาเงินจากตรงนี้แต่ดูทรงดูทางแล้วยังไงก็คงยากนะก็เลยปรับเอาไว้ตรงงบกลางงบกลางก็เลยเป็นงบที่เพิ่มขึ้นและบางส่วนก็มีความซ้ำซ้อนนะครับกับในส่วนของที่ไปกู้เงินเอาไว้อีก 400,000 ล้านบาทเพราะนั้นถ้าดูหลักๆที่คุณสิริกัญญาลุกขึ้นอภิปรายหลายครั้งนะคงจะเป็นหลายมาตราเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่งบกลางว่าขอปรับลดงบกลางลงมานะ 50,000 ล้านบาทครับคุณเวลาครับซึ่ง 50,000 ล้านบาทก็จะแนกแยกแยะออกเป็น2ก้อนหลักๆก้อนแรกก็คือปรับลดในส่วนเกินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นอันนี้ 38,000 ล้านบาทและก้อนที่2คือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอีก 12,000 ล้านบาทเพราะเห็นว่ามันไปซ้ำซ้อนกับเรื่องของเงินกู้ 400,000 ล้านบาทตรงนั้นอ่ะก็นี่คือในส่วนของการพิจารณาในวันแรกวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับเมื่อสักครู่เห็นไทย PBS เขาลงนะเหมือนมีสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเหมือนนายกเองเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยไปสัมภาษณ์เดี่ยวในรายการที่ไหนแต่เห็นประจำก่อนอันนี้ในช่วงเลือกตั้งมั้งก็จะเห็นรายการคุณสรยุทธกันอยู่บ่อยแต่เอาไว้ว่าเดี๋ยวรอบนี้ก็ลองฟังดูกันแล้วกันนะครับว่าจะได้น้ำได้เนื้อออกมายังไงแบบไหนทีนี้ประเด็นเรื่องของการลงถนนเนี่ยนายกไม่ตอบแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับก็กลายเป็นว่าคุณสิริพงษ์นี่ก็รับจบในแง่ของการเป็นโฆษกไกลๆในกรณีที่ต้องมาตอบมาโต้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็พูดถึงกรณีคุณสนธิที่จะลงถนนเนี่ยเดอะโต้งก็บอกว่าแต่รัฐมนตรีก็บอกว่าการชุมนุมความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติทำได้ในฐานะรัฐมนตรีในครม.นี่ๆก็สามารถเนมมิ่งหาที่ได้ทำไมต้องมาพูดในฐานะรัฐมนตรีในครม.ในอนุทินต้องขอความเข้าใจว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยหมายถึงว่าก็เอาสิ่งที่คุณสนธิจั่วมาตอบให้หนึ่งก็คือทุนเทาก็เข้าใจว่าทุนเทาไม่ได้เกิดขึ้นมาในสมัยรัฐบาลอนุทินแต่เกิดมาระยะหนึ่งแล้วไม่พูดไปล่าว่าเกิดไหนยุคไหนเกิดในยุคลุงตู่ไม่ลุกอะไรไม่นี่ผมนั่งนึกเองนะเกิดมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้มีแล้วก็อย่างที่คุณมนตรีบอกเลยวันนี้ในประเทศไปแล้วชาวต่างชาติ2รายเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นเรื่องส่วนตัวไปเหมารวมทั้งประเทศไม่ได้คุณสิริพงษ์บอกประเด็นต่อมาเป็นประเด็นคลาสสิกจนทุกครั้งบางคนก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลกำลังจะมีผลงานก็จะมีคนหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประจำก็คือเขากระโดงแล้วก็หัวสวอันนี้ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนบอกว่ารัฐบาลกำลังจะมีผลงานก็จะมีตรงนั้นเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไฮไลท์ตรงไหนที่เป็นผลงานนอกเหนือจากพลัสทั้งหลายเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่าต้องขอเรียนเรื่องเขากระโดงเนี่ยรถไฟเขาฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นที่ยังไม่ฟ้องก็คือเป็นแปลงนศ3ยิบย่อย108แปลงเป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ซึ่งศาลนัดต่อไป22กันยาก็ติดตามได้ส่วนหัวสว.วินิจฉัยต่างๆเป็นของกกต.เป็นองค์กรอิสระหน้าที่ก็คือเมื่อถูกกล่าวหาก็ถูกชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุ26หรือ36ก็มีการรวบรวมเอกสารโดยกกต.เองเราไม่ได้มีโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเข้าไปให้ถ้อยคำแม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งทีนี้อยากจะวิงวอนก็คือว่า เราหวังให้เขาทำงานอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเราก็ต้องกดดันนะครับเราต้องจับตามองด้วยนะครับทีนี้ในส่วนรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลออกมายังไงพร้อมยับพร้อมรับทั้งหมดอยากให้ดูในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลขับเคลื่อนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลในอนุทินนี่ตกลงต้องย้อนกลับไปว่าเกิดในสมัยที่เพื่อไทยอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นคุณอนุทินไม่ได้เป็นรัฐบาลอนุทินแต่คุณอนุทินอยู่มามธ.1มายาวนานมากนะโดยข้อมูลที่พบมีมาตั้งแต่ปี62แล้วสิ่งที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มที่ในการติดตามจับกุมคุณสิริพงศ์บอกว่าไม่มีการตัดตอนนะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเราเพิ่งมาดำเนินการ5เดือนเองหลายอย่างเนี่ยทำเป็นที่ประจักษ์14กันยาเนี่ยดูบินค่าไฟเนี่ยถูกลงไหมก็เป็นนโยบายรัฐบาล2หน่วยแรก200หน่วยแรกเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนด่าหลายคนนะครับว่ามันอาจจะแฟร์กับไม่แฟร์ในบางกลุ่มไหมค่าไฟ3บาทหลังจากนั้นเราลงอีก10สตางค์ถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะจึงขอยืนยันว่าการให้ร้ายต่างๆเป็นสิ่งที่เห็นต่างผู้เห็นต่างดำเนินการได้อันนี้ไปมองว่าเป็นฝั่งว่าการกล่าวหาหรือให้ร้ายเนี่ยมันมี2คำในกล่าวหาหรือให้ร้ายจะบอกว่าคุณสนธิกล่าวหาหรือให้ร้ายนี่อยากจะให้คุณสนธิช่วยตอบหน่อยแต่ก็ยืนยันด้วยผลการเมืองการที่ผ่านมานักข่าวถามกังวลเรื่องลงถนนไหมคุณสิริพงศ์บอกว่าการชุมนุมต่างๆเป็นสิทธิ์กังวลอย่างเดียวกังวลว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงนำความเข้าใจให้ประชาชนได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งครับคุณมนตรีก็ก็กลายเป็นว่านายกท่านก็เบาๆอ่ะมีคนมาตอบให้ฮะคุณมนตรี
4: ก็ท่านนายกอาจจะเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะผมเห็นเมื่อวานทันทีที่ท่านนายกเปรียบเทียบคือท่านพูดหลายครั้งว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งจะตั้งขึ้นมาในขณะที่สว.เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67แล้วก่อนหน้านั้นในช่วงการเลือกสว.ท่านก็ได้ทำหนังสือในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึง2ครั้ง2หนกำชับในที่ประชุมอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเปรียบเสมือนนะครับถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4เนี่ยและมันจะมาเจอกันได้ยังไงนะฮะก็ทันทีที่ท่านนายกพูดได้ไม่นานแหละครับ
3: ไอติมจัดการ
4: ไอติมบ้านเขาอยู่แถวนั้นนะครับเขาก็เห็นว่านอกจากจะบรรจบแล้วก็ยังมีซอยเชื่อมทะลุนะครับไม่รู้กี่ซอยด้วยระหว่างถนนพระรามสี
3: ่เขาไปบรรจบตรงที่พระขนงตรงนั้นใช่ไหมแล้วระหว่างพระรามสี่กับสุขุมวิทเนี่ยมันมีซอยแยกซอยมีตั้งแต่ซอยแหละซอยชูวิทซอยเดวิดซอยอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะ
4: คือผมเนี่ยฟังตอนแรกนะคุณวิรักษ์ท่านนายกขานชื่อถนนผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านย้ำชัดเจนว่าถนนสุขุมวิทกับ

0: ถนนพระรามสี่ผมเนี่ยชีวิตครั้งแรกของการทำงานเนี่ยทำงานอยู่ที่กล้วยน้ำไทยแล้วผมเนี่ยเดินบ่อยๆเลยที่ซอยจากท้องฟ้าจำลองที่มาจากสุขุมวิทที่จะตัดไปทางกล้วยน้ำไทยเนี่ยแล้วผมก็เดินผมก็เห็นว่ามันทะลุได้แล้วผมก็นั่งรถเมย์ก็จากตรงนั้นมันก็มาทะลุที่แยกพระโขนงที่มีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นถนนสุขุมวิทมันก็เลยนึกไม่ออกว่าท่านนายกเปรียบเทียบตรงนี้อาจจะเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่เอาเถอะพอท่านบอกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหในโลกโซเชียลมาให้พลึบเลยครับคุณอภิรักษ์ครับนี่คือวันนี้อาจจะด้วยเหตุนี้กระมังท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องมากมายนักครับ
1: คือเรื่องนี้ถ้าจะมีคนขยี้นี่ขยี้กันตายเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันประมาณแบบถ้าเป็นหนังเขาก็เรียกว่าเหมือนตลกจบในตอนนะคุณมนตรีมันก็จบไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับณัฐวุฒิวงเนียมอ่ะคือถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยขอวุกมาหน่อยอ่ะวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าการให้พื้นที่ของสื่อฝั่งหนงฝั่งไหนบ้างน้อยผมไม่ลงไปตรงนั้นก็แล้วกันแต่ส่วนตัวเรื่องนี้คุณจะชอบคุณสมชัยไม่ชอบคุณสมชัยในเรื่องไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าณัฐวุฒิเขาผลักอาจารย์สมชัยอ่ะมันเห็นภาพในตรงนั้นอ่ะมันไม่ต้องมีมุมอื่นแล้วในเชิงข่าวเขาบอกว่าบางทีมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะก็อย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะถ้าพระพูด1นาทีโจรพูด1นาทีอ่ะมันอย่างนี้มันไม่เรียกแฟร์คุณมนตรีถ้าภาพมันเห็นมันชัดอยู่แล้วมันก็คือจบในตอนอ่ะคุณมนตรีฮะ
0: ครับก็เห็นว่าเอาละอาจารย์สมชัยตอนนี้ผมไม่แน่ใจอาจารย์ใช้หัวที่อาจารย์เขียนทุกวันนั้นยังใช้
1: ปั่น
0: ไปไหนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจักรยานท่านซ่อมอยู่นะครับแต่ก็ได้เห็นโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะอย่างตอนที่5สงครามดอกกุหลาบโอ้ War of the Rose นะก็ตอนแรกผมก็เอ๊ะนี่มันจะเป็นสงครามดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของแม่มันเป็นความรักเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วมันจะเป็นสงครามได้ยังไงอ๋อความหมายของอาจารย์ถ้าส่องสแกนเข้าไปข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: มันเคยมีที่อังกฤษอะสงครามกุหลาบในระบบจำไม่เ
0: จอครับแต่อาจารย์ต่อภาพไปเห็นอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือคำว่าโรสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงดอกกุหลาบแต่เป็นสวนกุหลาบก็เป็นสวนกุหลาบคอนเนคชั่นอะไรประมาณนั้นเหมือนกับบางยุคบางสมัยก็บางโรงเรียนเขาก็จะพูดถึงคนที่จบจากโรงเรียนนั้นแล้วก็มามีตำแหน่งแห่งหนเช่นเดียวกับกรณีของการหัวสวในครั้งนี้อาจารย์สมชัยก็ร้อยเรียงตั้งแต่มีชื่อหมดอ่ะนะว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นะใครเป็นคนเสนอตั้งนะโอ้โหปรากฏว่าปึ๊บๆๆเอาเป็นว่าตัวละครที่ออกมาโต้แย้งตอบโต้นะชี้แจงหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบนะในแต่ละรุ่นบางคนอยู่รุ่น89บางคนอยู่รุ่น90นะรุ่นนั้นรุ่นนี้แม้กระทั่งรุ่นหลังๆอย่างคุณเป๋าไอรอกับคุณพระดอนและคุณกลวีก็เป็นสวนกุหลาบอีกรุ่นหนึ่งและอาจารย์เองก็บอกว่าตัวเองท่านเองด้วยคุณวีระสมความคิดด้วยนะ
1: เพราะรุ่นเดียวกับเอวินนะถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์สมชัยอ่ะ
0: ทรงศักดิ์ทองศรีเนวินชิดชอบล้วนแล้วแต่อันนี้อยู่เป็นสวนกุหลาบรุ่น90ทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์เขียนถึงในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะเชื่อมร้อยให้ได้เห็นถึงนะครับความเป็นสงครามกุหลาบที่ว่านั้นสงครามดอกกุหลาบอาจารย์ใช้คำนี้แต่ในตอนท้ายๆเนี่ยอันนี้เอาจริงแหละนะไปพูดถึงเรื่องเอกสารรายงานการประชุมของอนุชุดที่36หน้าที่เท่านั้นนะพูดถึงใครต่อใครก็เหมือนกับที่อาจารย์เอามาเปิดเผยไว้ในบางส่วนเช่นเดียวกันกับที่สว.พรรคประชาชนกรุงเทพมหานครคุณอะไรเอ่ยที่ออกมานั่งแถลงด้วยเมื่อวานก็ต่อภาพให้เห็นว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นั้นเนี่ยทั้ง7ท่านในจำนวนนั้นมี5ท่านนะครับที่นะเรียนพ.ต.ส.นะรุ่นกับใครอะไรยังไงก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นจักรวาลที่ล้อมรอบตัวท่านนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่เขาฉายออกไปเมื่อวานและวันนี้อาจารย์ก็เหมือนกับจะมีอีกก๊อกหนึ่งก็เปิดประเด็นตรงนี้นะต่อเนื่องรายวันอีกเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับ ก็ยังคงมีการปะทะกันอยู่นะครับผมเหลืออีกนาทีกว่าๆ2นาทีเนี่ยผมก็สแกนดูในสภาวันนี้เติมเอาหัวข่าวเฉพาะที่ได้เห็นตรงนี้หน่อยล่าสุดเมื่อสักครู่รีพอร์ตเตอร์ลงรัชนกโวยถูกเซ็นเซอร์สไลด์ทำเสียสมาธิชี้ผอ.สำนักงบไร้ประสิทธิคนเก่าไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้มีการของบแบบที่ไม่ลงรายละเอียดนายสาวสวัสดิ์นะครับของทางประชาชนก็เสนอตัดงบกรมน .91 ล้านภารกิจซ้ำซ้อนขอให้มีการพิสูจน์ความจำเป็นก่อนเสนอหั่นตัดงบประมาณทั้งหมดเชียพงษ์สะท้อนดีครับซื้อโดรนลำละ4,730,000มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแพงเกินจริง 263% คุณรมดอนปัญจอพูดถึงกรมน ล้มเหลวครับขอให้มีการตรวจสอบกำลังพลผีที่ชายแดนใต้มีการส่อทุจริตส่อนี่เป็นข้อกล่าวหานะทุจริตเบี้ยเลี้ยงงบซ้ำซ้อนรับเงิน2ทางเรื่องนี้เราเคยได้ยินมานานนะครับตัวอยู่ทางแล้วก็ชื่ออยู่ทางตำแหน่งอยู่ทางแต่ว่าดับเบิลกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้รวมๆนะครับเอาฝั่งนี้สักหน่อยคุณพลาดรในกลุ่มพาดหัวนะครับแจงตัดงบ10,000,000,000โยกครับงบกลาง6,000,000,000สำรองจ่ายคดีคลองด่านก็จะเปิดทางให้ท้องถิ่นหนุนกองทุนโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้คือหลักๆในเวทีในสภาในวันนี้คุณอภิสิทธิ์เสนอตัดงบ 1,500,000,000ผิดหวังกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่รีดไขมันตั้งข้อสังเกตใช้งบลงทุนเกินจริงหรือไม่สิริกัญญาเสนอตัดงบ50,000,000,000งบกองทุนฟื้นฟูงบฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานซ้ำซ้อนกับพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000บาทครับคุณมนตรี
0: ครับก็เดี๋ยวเสร็จจากสภาผู้แทนราษฎรวันที่9จากนั้นก็จะส่งไปให้วุฒิสภาต่อซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดเอาไว้ว่าห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆมีหน้าที่ทำได้อย่างเดียวคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเวลากรอบปฏิทินในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาสำหรับงบประมาณปี70ครับคุณพิรักครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลมหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่งบปี68จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567และมีหนังสือตอบกลับในปี2568แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองและด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ภาคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยมอบไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัสเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งกรมโยธาไม่นิ่งนอนใจพร้อมได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานคนไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเช็คบิลค่าไฟงวดกันยายนด่วนหลังกกพ.สั่งหันค่าไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากกรณีกกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าเสนอให้กกพ.เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมกกพ.ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจนได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อ15กรกฎาคมซึ่งมีมติทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรล่าสุดกกพ.สั่งการให้การไฟฟ้าปรับลดอัตราค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงมาในเกณฑ์เดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกพช.มีมติเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนในอัตราค่าไฟใหม่เริ่มเป็นเดือนกันยายนเป็นต้นไป200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิม6บาท80สตางค์หน่วยที่201เป็นต้นไปคิดอัตราขั้นบันไดของบ้านอยู่อาศัยปกติเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่การก่อสร้างมีประวัติการชำระค่าไฟต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย6เดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในสภายังคงมีการอภิปรายกันอยู่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของกิจกรรมอะไรทั้งหลายที่เตรียมที่จะขยับกันก็คงจะมีกันอยู่เยอะวันนี้ท่านอาจารย์นครินทร์เนี่ยวันนี้อาจารย์ไปในเวทีวปอนะครับผมเติมตรงนี้นิดหน่อยน่าจะมากกว่าตอนที่เราเกริ่นๆกันมาครับอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยไปบรรยายในวปอส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ก็ไล่เรียงเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองในช่วงต่างๆปี40 49 50 57 58 60ก็แสดงให้เห็นถึงประเทศไทยมีปัญหาเรื่องระบอบการปกครองเหมือนสร้างบ้านแล้วไม่เคยไม่ตกลงปลงใจว่าจะใช้โครงสร้างเดิมโดยมีการรีโนเวทตลอดเวลาต่อเติมบ้านตามอำเภอใจตลอดเวลาในสมัยปัจจุบันทั้งการเลือกตั้งสวและการจัดตั้งรัฐบาลผสมต่างๆพอเราอธิบายให้คนไทยได้แต่อธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจเป็นเรื่องยากเพราะมันมีความซับซ้อนส่วนเรื่องการยุบพรรคการเมืองต่างๆก็เป็นเพราะกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนี่ท่านเองก็เหมือนอาจจะต้องตอบให้กับตัวเองไหมที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรของท่านเองเมื่ออยู่ในสภาพแบบนี้ก็ต้องดำเนินการเช่นนี้ขณะเดียวกันการสรรหาบุคคลเข้ามาในองค์กรอิสระก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดความคืบแคลงไม่แน่นอนและเมื่อเกิดปัญหากฎหมายหลายประการอย่างเช่นกสทช.ก็มีปัญหาการใช้อำนาจของวุฒิมีความชอบธรรมทางการเมืองระดับต่ำและอาจารย์ก็หยุดผมอาจจะพูดแรงไปแต่ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็จะเห็นได้ว่าความชอบธรรมไม่สูงมากเมื่อกี้ต่ำแล้วก็มีไม่สูงเนื่องจากที่ผ่านมาคือเลือกกันเองระบบนี้เราก็คิดกันเองใช้กันเองไม่เคยมีใครใช้ส่วนรัฐบาลส่วนกลางก็มีปัญหาเนื่องจากกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจของตนเองทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่สามารถยกเลิกได้ส่วนภูมิภาคก็มีความคลุมเครือที่คุณมนตรีพูดถึงนี่แหละขนาดเล็กจำนวนมากประสิทธิภาพต่ำศักยภาพไม่พอในการที่จะรับบริการสาธารณะขนาดใหญ่หรือบริการใหม่ๆและสังคมวันนี้เนี่ยเขาก็มีข้อเรียกร้องสูงในทุกเรื่องแต่ความขัดแย้งก็หลายมิติทั้งชนชั้นการทำงานรสนิยมการศึกษาและทัศนคตินำมาสู่การไม่ยอมรับอำนาจในหลายลักษณะเช่นเรื่องภาคใต้อาจารย์นครินทร์พูดถึงรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและสถาบันสังคมต่างๆต้องมีความชอบธรรมอำนาจในการดำเนินการต่างๆต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเช่นเดียวกับการไว้วางใจซึ่งเป็นคุณค่าสูงทางการเมืองรัฐธรรมนูญไทยมี2ประการในระดับค่อนข้างต่ำอาจารย์ก็ใช้ภาษาได้เลี่ยงๆนะ
5: ครับ
4: เช่นความไว้วางใจต่อการจัดการเลือกตั้งที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงการทำประชามติเกี่ยวกับการจัดทำประชารัฐธรรมนูญฉบับใหม่2ครั้งเพื่อให้ประชาชนยอมรับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ8กุมภาไม่แน่ใจว่ารัฐบาลถูกบีบบังคับให้ทำประชามติหรือไม่แม้ประชาชนจะมีการลงเสียงประชามติข้างมากเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ก็ยังมีข้อติดขัดทั้งกฎหมายและการเมืองว่าจะมีผลได้อย่างไรปัญหานี้ก็จะค้างคาไปเรื่อยๆอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวไม่แน่นอนคาดเดายากอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอุ้ยตรงนี้ไม่รู้แต่ละคนจะยนต์ตามช่องกันยังไงนะครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแต่มันก็สะสมความคับข้องใจอึดอัดอีหลักอีเหลือเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้และความคาดหวังของคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงก็ยกระดับขึ้นแต่การยกระดับไม่มีทิศทางกระจัดกระจายเพราะความหวังของคนไทยไม่ตรงกันถ้า กระจัดกระจายไม่มีทิศทางจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาสำหรับทิศทางการเมืองในอนาคตถ้ามองในแง่ร้ายนี่ถ้าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไปคนละทิศคนละทางในจังหวะในการที่มันจะชนกันกลางสี่แยกก็มีสูงนี่ผมนั่งคิดเองอาจารย์นครินทร์พูดถึงความไม่เท่าเทียมกันของรายได้หนี้สาธารณะจะเหนี่ยวรั้งการเมืองไทยจนผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าต่อไปจะถดถอยลงเรื่อยๆการมีสังคมย่อยๆอยู่ในสังคมไทยรวมที่แบ่งแยกของคนเป็นหลายชนชั้นอย่างตายตัวทำให้การข้ามชนชั้นยากลำบากการศึกษาคาดหวังไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจมืดอำนาจใต้ดินหรืออำนาจพิเศษในการขับเคลื่อนสถานะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองสังคมไทยพัฒนาไปตามนิสัยใจคอของคนไทยแหมอาจารย์พูดชัดเนาะหรือพูดแบบหยาบๆก็คือสันดานของคนไทยนั่นเอง
5: ครับ
4: สังคมการเมืองยึดโยงไว้ด้วยอำนาจการรวมกลุ่มคืออำนาจชนิดหนึ่งอาจารย์ยาวอาจารย์พูดยาวนะครับผมขออนุญาตลงตรงนี้หน่อยว่าอาจารย์มาขมวดว่าคาดหวังการเปลี่ยนผ่านของสังคมองค์กรสถาบันและหน่วยการปกครองตามอายุไขซึ่งทุกองค์กรมีอายุไขเช่นเดียวกับผมที่อยู่เกินวาระนานเกินไปหวังว่าจะมีสุขสันติสุขที่เรียบร้อยและพึงพอใจกันแต่ถ้าหากเปลี่ยนแล้วไม่เรียบร้อยเช่นหากเปลี่ยนอธิบดีใหม่แล้วเรียบร้อยก็ดีแต่หากเปลี่ยนแล้วไม่เรียบร้อยองค์กรนั้นจะเละแน่นอนครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดให้ถามกันก็ขออนุญาตข้ามไปตรงนั้นแล้วกันครับคุณมนตรีฮะ
5: ก็เข้าใจว่า
4: อาจารย์นครินทร์เนี่ยจะถามด้วย
5: คืออาจารย์อยู่ในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจนกระทั่งขึ้นเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รวมความแล้วนะครับน่าจะ10ปีอยู่ข้างหลังนะคุณอภิรักษ
4: ์
5: อันเนื่องมาจากผู้ที่จะมาทำหน้าที่รับไม้ต่อจากท่านอาจารย์นั้นเนี่ยกระบวนการแต่งตั้งกระบวนการเสนอชื่อนะมันสะดุดกว่าจะได้ก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจารย์เองก็ต้องอยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนั้นและผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็เป็นนักวิชาการที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่อยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลานนะก็ยังมีประเด็นที่พูดถึงกันอยู่คงยังจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ตรงนั้นนะ10กว่าปีก็ได้เห็นนะหลายอย่างนะครับวันนี้พอถอดหมวกตรงนั้นออกมาแล้วก็เลยหยิบยกประเด็นปัญหาที่เป็นกติกาที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาพูดถึงซึ่งตรงนี้นะผมเติมให้อีกหน่อยก็คือคงไม่แตกต่างจากการตั้งเวทีวันก่อนที่เขามี

0: เพื่อเป็นหลักประกันนะครับในการที่จะมีกลไกนะควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมืองนะแต่พอมาถึงวันนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นองค์กรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นอิสระยังมีอยู่เหลือเท่าเดิมอีกหรือไม่ถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นปัญหาแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนที่แสดงความเห็นว่าปัญหามันเกิดจากที่ตรงไหนและจะต้องแก้ยังไงเนี่ยเห็นตรงกันว่ายังไงความจำเป็นในการที่จะมีองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องปรับจูนนะหนึ่งก็คือนะที่มาองค์กรอิสระว่าจะต้องไม่ต้องคือไม่ใช่เหมือนกับที่เป็นอยู่เวลานี้กรรมการสรรหาประกอบด้วยใครบ้างพอกรรมการสรรหาเสนอชื่อเข้าไปแล้วให้วุฒิสภาซึ่งเป็นสภาสูงทำหน้าที่ในการลงมติรับรองว่าจะเอาใครไม่เอาใครนั่นก็คือมองเห็นถึงความเป็นสภาสูงที่เป็นสภาที่มีวุฒิภาวะมากนะในการที่จะทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและยังไม่พอนะก็ต้องทำหน้าที่ในการแต่งตั้งเห็นชอบนะองค์กรอิสระด้วยแต่บังเอิญว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะยังต้องมีแต่ต้องปรับเปลี่ยนที่มาแม้กระทั่งนะกรรมการสรรหาก็จะต้องมีการออกแบบเสื้อใหม่ด้วยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอันนั้นก็คือผมเห็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะท่านก็ได้เอาพิมพ์เขียวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2568ที่อาจารย์ยกร่างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ส่วนหนึ่งก็มีการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการสรรหาองค์กรอิสระด้วยอาจารย์ก็หยิบยกตรงนั้นขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาและอีกเวทีหนึ่งเวทีที่พูดถึงเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคือถ้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยโอ้โหมันยังอีกนานผมก็เลยเห็นหลายคนบอกว่าคงจะต้องทำควบคู่กันไปนะถ้าจะรอจัดทำใหม่ทั้งดุ้นไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อยากนั้นเลยเอาปัญหาที่มันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนณเวลาเนี่ยนะขึ้นมาพิจารณาแล้วก็แก้ไขเป็นรายมาตราก่อนไม่ต้องอะไรมากมายถ้าแก้ไขรายมาตราเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปตรงนั้นเลยนะคุณวิรักษ์มาตราที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ก็คือรัฐนูลมาตรา234ว่าในเรื่องของการเข้าชื่อกันของสมาชิกเพื่อที่จะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวน อิสระดำเนินการเอาผิดกับกรรมการปปช.ไอ้ตรงเนี้ยก็เห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนนะครับว่าจะต้องมีการปรับแก้ให้มันเกิดความชัดเจนโดยเฉพาะก็คือไม่ใช่เป็นดุลพินิจของผู้ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดที่เขาหยิบยกขึ้นมาและที่สำคัญที่คงจะเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำเพราะอีกไม่กี่ปีวุฒิสภาชุดนี้ก็จะครบเทอมเขาก็พุ่งเป้าไปที่ที่มาของสว.ว่ายังจะต้องใช้ที่มาแบบเดิมนี้อีกหรือเปล่าพอแก้ไขที่มาสว.แล้วก็ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกอบก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ตรงนั้นเสียใหม่สองสามเรื่องสองสามประเด็นตรงนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ได้มองเห็นถึงกติกาที่อยู่ในรัฐนูนซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศว่าจะต้องจัดการตรงไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาที่มันมาถึงจุดที่ต่างคนต่างก็มองเห็นว่าเนี่ยมันมาถึงขั้นวิกฤตนะครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ผมจะไปดูชุดคำตอบของทางรัฐบาลบ้างคุณมนตรีจะขยายจากตรงไหนก่อนไหมครับ
0: เชิญครับคุณวิรักษ์ครับ
1: เมื่อสักครู่ก็เป็นข้อกล่าววิพากษ์นะครับแล้วก็ตั้งคำถามของทางฝ่ายค้านก่อนที่จะปิดเบรกแต่ว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงฐานะกรรมธิการนะครับว่าการแปลยติเอาเฉพาะส่วนของงบกลางเนี่ยที่มีการเพิ่ม 6,000 ล้านบาทเอาไว้ชำระหนี้คลองด่านนะครับของกรมควบคุมมลพิษรวม 10,000 ล้านบาทเตรียมเอาไว้ปี 70 6,000 กว่าล้านถ้าเจรจาสิ้นสุด ส่วน 12,000 ล้านเนี่ยเป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบ

0: บเพื่อดึงเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่กว่า1ล้านล้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็ต่างจากเงินกู้4แสนล้านที่มุ่งอุดหนุนประชาชนโดยตรงส่วนประเด็นเรื่องของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารัฐบาลก็เพิ่มเป็น 9,000 ล้านนะครับต้องการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ก่อนถ้าไม่พอก็จะขอใช้งบกลางได้ลดภาระกองทุนรัฐบาลก็จำกัดภาระความเสี่ยงภัยจากความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้อยู่ที่ไม่เกิน 15,500 ล้านบาทต่อปีผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็เตรียมที่จะเสนอครม.ใช้งบกลางชำระหนี้ค้างจ่ายเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทจำนวน 1,000 ล้านบาทนะครับส่วนการกำหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนร้อยละ60ในงบกลางเป็นการอ้างอิงย้อนหลังปี63ถึง68นะครับก็เดี๋ยวต่อไปคืนนี้ต่อเนื่องนะครับถ้าขมวดกันตรงนี้ก่อนก็ยังจะเหลือกลาโหมคลังต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวพม.พว.เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนในวาระที่2ครับคุณมนตรี
1: เขาแบ่งกันเป็น3วันแล้วก็จับกลุ่มกันอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นวันนี้นะครับวันแรกก็คือวันที่7กันยายนก็จะจบลงที่มาตรา15นะงบของกระทรวงคมนาคมวันพรุ่งนี้วันที่8จะเริ่มที่มาตรา16นะงบในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลากยาวไปจนถึงมาตรา26ก็คืองบกระทรวงอุตสาหกรรมจากนั้นวันสุดท้ายวันที่9กันยายนวันที่9กันยายนเนี่ยก็เป็นอะไรในทางการเมืองที่ถูกพูดถึงกันสำหรับเราที่ทำข่าวในยุคนู้นนะก็เวลาพูดถึง9กันยาเนี่ยก็ทำให้นึกถึงเรื่องเหตุการณ์รัฐประหารที่กลายเป็นกบฏ9กันยาไม่มาตามนัดนะฮะแต่อันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองพ.ศ.นี้ว่าจะมาตามนัดหรือไม่มาตามนัดคุณวิรัติครับ9กันยายนพิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด41มาตราเพราะนั้นนี่คือเป็นกรอบที่ได้ออกแบบและตกลงกันเอาไว้ทั้งในส่วนของวิฟแต่ละฝ่ายแต่ทีนี้ในขณะที่การพิจารณานะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินไปแล้วก็ยังไม่จบเนี่ยก็บางพรรคอย่างผมเห็นทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีมติกันไปตั้งแต่ตอนสายๆวันนี้แล้วนะครับคุณอภิรักษ์เมื่อสักครู่ผมพูดถึงคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ประกาศว่าถ้านะไม่ยอมตัดงบกลางก็จะลงมติไม่เห็นด้วยนะแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่มีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้นะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะก็คงคือพูดง่ายๆก็คือห้ามแตกแถวอ่ะเรามีอยู่ตอนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้คุณวิสุทธิ์บอกอย่างนี้ตรงนี้ต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพรรคด้วยเขามีพรรครัฐบาลเขามีวาง KPI กันเลยคุณอภิรักษ์นะเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ลงมติของรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนมายังสมาชิกเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คือกำชับการลงมติในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องโหวตรับงบประมาณปี70แล้วก็ห้ามแตกแถวก็ชัดเจนไปก็เป็นพรรคร่วมจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้ยังไงจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปในอดีตนะคุณไปรักเรื่องของงบประมาณเนี่ยอย่างมากที่สุดนะฝ่ายค้านเขาก็จะแสดงออกด้วยการงดออกเสียงไม่มีการคว่ำเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินที่จะต้องเอาไปใช้และเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปตามสมควรตามเสียงข้างมากข้างน้อยและสุดท้ายถ้าถึงเวลาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มักจะไม่ถึงขั้นกับแสดงออกด้วยการโหวตคว่ำนะก็จะงดออกเสียง แต่ตอนหลังๆมาเนี่ยไม่ประมาณสักชุดตั้งแต่สภาชุดที่25 26ประมาณนั้นก็เริ่มที่จะได้เห็นวัฒนธรรมทางการเมืองอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับกรณีการทำหน้าที่ของประธานบนบัลลังก์ที่เราได้เห็นความแตกต่างจากในอดีตเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะละไม้เหมือนกันอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: 16:28 น.นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300000700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับออกจากสถานการณ์ความร้อนแถวแถวตอนออกกลางหรือว่าในรัสเซียกับยูเครนมาระหว่างสหรัฐกับแคนาดาครับล่าสุดนั้นมีรอยปริแยกออกมาใหม่ผ่านสัญญาณการเปรียบเทียบระหว่างสุนัขตัวใหญ่และสุนัขตัวย่อมไปติดตามกันในสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นกันครับ
10: ครับ
11: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
12: การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดายิ่งวันยิ่งรุนแรงหนักขึ้นนะครับล่าสุดนี่เปรียบเป็นสุนัขน้อยๆกับสุนัขตัวใหญ่กันเลยทีเดียวคำนี้มาจากรัฐมนตรีคลังครับสกอตต์เบสันเปรียบแคนาดาเป็นหมาตัวเล็กๆเฮาไซหมายักษ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดนัยยะคือแคนาดาเป็นหมาน้อยๆกำลังจะยั่วยุประเทศที่ใหญ่กว่าและสักวันหนึ่งเยอรมันเชฟเฟิร์ดหมาตัวใหญ่จะหมดความอดทนนะนี่คือวิธีการเปรียบเทียบถึงขั้นเปรียบเทียบเป็นสุนัขแล้วนะครับคนไทยเราอาจจะมีความละเอียดอ่อนพูดเปรียบเทียบกับหมานี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับฝรั่งนี่เขาอาจจะมองว่าหมาไม่ได้เป็นคำพูดที่ด้อยค่าหนักเกินไปแต่สิ่งที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐต้องการชี้ให้เห็นคือแคนาดาเป็นตัวเล็กๆแต่เห่าใส่หมายักษ์หมาใหญ่อำนาจต่อรองของหมาตัวเล็กนั่นเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะครับไม่ใช่หมาธรรมดาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีหมาสองประเภทไอ้ตัวเล็กเนี่ยคือหมาดัตชุนสุนัขเยอรมันเหมือนกันคนไทยจะเรียกว่าเป็นหมาไส้กรอกเพราะว่าลำตัวยาวขาสั้นเป็นชื่อเยอรมันนะครับคือตัวดัตช์กับชุนดัตช์คือตัวแบดเจอร์นี่แหละแล้วก็ไอตัวชุนนี่คือสุนัขคือเดิมเนี่ยเพาะพันธุ์ล่าแบดเจอร์ในโพรงครับตัวเตี้ยแต่กล้าหาญ ค่อนข้างดื้อนิสัยตื่นตัวชอบเห่าพอมาเปรียบเทียบกับเยอร์มันเชฟเฟิร์ดซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าที่บ้านเขาก็มีนะหมาตัวใหญ่หมาล่าเนื้อนี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้บอกว่าที่แคนาดาทำกับอเมริกาอยู่เนี่ยคือหมาตัวเล็กแต่ใจใหญ่กำลังเห่าใส่หมาตัวใหญ่ที่ทรงพลังกว่าเยอะมากเลยเห็นไหมครับว่านี่คือการที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่ยิ่งวันก็ยิ่งลามไปถึงเรื่องส่วนตัวนอกจากจะดูแคลนกันแล้วยังเหยียดหยามซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นวันนี้ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสงครามภาษีแล้วครับกำลังกลายเป็นการต่อสู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายกำหนดกติกาความสัมพันธ์ใหม่ของอเมริกาเหนือกันแน่เพราะว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งมันยกระดับเร็วมากเลยครับอย่างกรณีล่าสุดที่นี่แหละรัฐมนตรีครั้งเปรียบเทียบหมาน้อยกับหมาใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นการยั่วยุที่ดุเดือดรุนแรงแล้วล่ะครับแต่สำคัญตรงที่ว่าอเมริกาไม่ได้พูดเพียงว่าเราเห็นต่างเรื่องภาษีแต่เริ่มใช้ภาษาว่าแคนาดาต้องตระหนักถึงความแตกต่างทางอำนาจระหว่างสองประเทศด้วยนะคุณต้องรู้ว่าคุณตัวเล็กกว่าอำนาจคุณต่อรองไม่มีเลยนะทรัมป์พูดถึงกันที่ว่าถ้าเราหยุดค้าขายกับแคนาดาแคนาดาก็ล่มสลายต่อหน้าต่อตาตานายกคานีแคนาดาตอบกลับแรงไม่แพ้กันก่อนหน้านี้มาคานีบอกว่าให้ทรัมป์เนี่ยเลิกทำตัวแข็งกร้าวเลิกโยนคำเหน็บแนมและมุกทางการเมืองได้แล้วหันมาเจรจาอย่างจริงจังสักทีขณะเดียวกันนายกแคนาดาคนนี้ก็ยืนกรานว่าแคนาดาพร้อมทำข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่ต้องเป็นข้อตกลงที่มีเสถียรภาพเชื่อถือได้และไม่ถูกอเมริกาเปลี่ยนเงื่อนไขฝ่ายเดียวภายหลังนะนี่เลยครับย้อนกลับไปเมื่อ21สิงหาเดือนที่แล้วนี่จุดแตกหักจริงครับนั่นแหละเป็นวันสำคัญคือหลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นแคนาดาประกาศระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐนายกมาร์คคานีของแคนาดาบอกว่าฝ่ายสหรัฐเปลี่ยนเงื่อนไขในนาทีสุดท้ายข้อเสนอใหม่ทั้งหมดที่แคนาดาได้รับจากอเมริกาไม่เป็นธรรมไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทำให้คำถามเกิดขึ้นทันทีว่าแม้เซ็นก็ตกลงแล้วเชื่อถือได้ยังไงนี่ก็คือการปรามาสว่าอเมริกานั้นเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขที่รับไม่ได้แล้วถึงแม้จะลงนามเชื่อได้ยังไงว่าอเมริกาจะทำตามข้อตกลงฉะนั้นนายกแคนาดาสรุปแบบตรงมากว่าอเมริกานั้นขอมากไปแต่เสนอกลับมาน้อยเกินไปประเด็นที่แคนาดาถือว่าเป็นเส้นแดงไม่ใช่แค่ตัวเลขภาษีครับแต่รวมถึงคำว่าอธิปไตยทางเศรษฐกิจของแคนาดาเพราะว่ามีเงื่อนไขจากอเมริกาว่าถ้าคุณลงนามข้อตกลงการค้ากับเราคุณต้องไม่ไปจับมือกับประเทศที่3ที่แข่งขันกับเราความหมายไม่ต้องเดายากหมายถึงว่าอย่าไปจับมือกับจีนอ้าวอเมริกาบอกนั่นเป็นอธิปไตยของเราเราจะค้าขายกับใครไม่ค้าขายกับใครนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของเรานั่นแหละครับพอเจรจาล้มสหรัฐก็เดินหน้าขึ้นภาษี 50%ต่อสินค้าจากแคนาดามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านเหรียญทันทีแคนาดาก็ประกาศมาตรการตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ซึ่งก็คือการหมัดต่อหมัดในทางเศรษฐกิจดังนั้น48ชั่วโมงจากนี้ไปหลังจากมีการเปรียบเทียบสุนัขน้อยกับสุนัขยักษ์ต้องดูว่าจะมีการตอบโต้เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เพียง3วันเกือบตกลงกันได้แล้วแต่พอมีการเสนอเงื่อนไขใหม่ทางแคนาดาซึ่งเล็กกว่าเยอะอำนาจต่อรองน้อยกว่าเยอะแต่ดูเหมือนว่าแคนาดารู้แล้วว่าถ้าจะดีลกับทรัมป์นี่ต้องเด็ดขาดต้องกล้าหาญและต้องไม่ยอมสยบยิ่งสยบเขามองว่าทรัมป์ยิ่งจะเหยียบต่อฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้เรากำลังจะเห็นการที่จะมีการใช้คำแรงขึ้นหนักขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่จะตามมาคือน่าสนใจ ว่าถ้าหากอเมริกากับแคนาดาทะเลาะ กันจริงเนี่ยประเทศอื่นๆที่เคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาเนี่ยจะไว้ใจได้อย่างไรว่าทรัมป์จะไม่ทำแบบเดียวกับที่ทำกับแคนาดาคือฉันตัดทอนำเลี้ยงเธอฉันไม่ค้าขายกับเธอแคนาดาเขาก็เตรียมการไว้แล้วนะครับมีประโยคหนึ่งที่นายกแคนาดาคนนี้เคยพูดเอาไว้จิบแสบแหลมคมครับพูดเอาไว้อย่างนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกในวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงมาร์คคาร์นีย์นายกแคนาดาบอกว่าระบบการค้าระดับโลกที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางได้สิ้นสุดลงแล้วเขาบอกต่อว่าความสัมพันธ์เดิมของเราที่เติบโตจากการบูรณาการกับสหรัฐก็จบลงแล้วมาร์คคาร์นีย์บอกว่ายุค80ปีแห่งการนำด้านเศรษฐกิจของสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่นี่คือความจริงใหม่ของโลกวันนี้ประโยคนี้แหละครับที่ทำให้ทรัมป์ต้องรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้นี่คุณไม่ไว้หน้ากันแล้วใช่หรือไม่ฉะนั้นน่าคิดและน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญกับทั้งโลกครับว่าถ้าอเมริกาทำกับแคนาดาเพื่อนซีคบหากันมาตลอดตั้งแต่ตั้งประเทศทั้งสองประเทศนี้จับมือกันทำสงครามคู่เคียงคู่กันมาตลอดผลประโยชน์เป็นเรื่องเดียวกันอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันวันนี้กลายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมเผาผีกันได้ถึงขนาดนี้บทเรียนสำหรับคนอื่นหนักหนาสาหัสพอสมควรครับ
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับ
10: ครับ
9: เรื่องของไทยกับมาเลเซียนอกเหนือจากชายแดนแล้ววันนี้ก็มีประเด็นข่าวอื่นที่มีการถูกพูดถึงขึ้นมาแต่สิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยรัฐมนตรีต่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ พวงศ์เกตแก้วได้มีโอกาสหารือร่วมกับดาโตสรีอุตมะฮาจีมูฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียท่านก็บอกว่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดกว้างส่วนไหนที่เป็นปัญหาส่วนไหนที่จะกระชับความร่วมมือโดยเฉพาะความไม่สงบในคืนเดียวที่เกิดขึ้นมาเลเซียยืนยันว่าความมั่นคงของไทยคือความมั่นคงของมาเลเซียเพราะมีประโยชน์ร่วมกับไทยในการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียไปบั่นทอนความมั่นคงของไทยจริงๆแล้วได้มีโอกาสลงไปภาคใต้นะส่วนหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับหลายคนก็บอกมาเลเซียนะตอนนี้เวลาเนี้ยข้อสงสัยที่เราอาจจะเคยมีถึงเนี่ยมันน่าจะลดน้อยถอยลงไปแล้วเพราะว่าแนวความคิดของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเขาเหมือนกันถ้าหากตอนบนของประเทศของเขายังมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความขัดแย้งหรือการพัฒนาพื้นที่เนี่ยการที่เขาจะพัฒนาพื้นที่ทางตอนบนก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันทีนี้ครับความคิดเห็นของเรื่องของกลุ่มการเมืองในพื้นที่ที่มีการพูดถึงประชาชนปกครองตนเองแนวความคิดนี้เนี่ยท่านรองนายกมองว่าเป็นยังไงแบบไหนท่านรองเสียศักดิ์บอกว่าความมั่นคงเศรษฐกิจและประชาชนรัฐบาลต้องตอบสนองต่อความต้องการคนในพื้นที่ณตอนนี้เขาต้องการความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นวิธีการออกแบบคำตอบที่ดีครับส่วนแผนระยะยาวต้องเปิดกว้างต่อการรับฟังเพราะตามหลักการก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้การสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับประชาชนเรื่องชีวิตความปลอดภัยความเป็นอยู่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการจับมือในการที่จะแลกเปลี่ยนเข่ากรองความมั่นคงนะครับส่วนเรื่องของผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่น่าจะยังไม่ได้มีความชัดเจนกันออกมาครับคุณมนตรี
10: ครับก็ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังเป็นประเด็นอยู่และก็วันนี้เห็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศคุณอภิรักษ์นะครับก็นำทั้งสื่อมวลชนแล้วก็นำทั้งในส่วนที่เขาเรียกว่าผู้สังเกตคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOT เขาไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชาจุดที่ไปนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ แล้วก็ตรงข้ามกับจังหวัดอุดรมีชัยนะคือเมืองโอสเม็ดของกัมพูชาก็พาไปดูไปพิสูจน์ให้เห็นถึงเมืองสแกมเมอร์นะโอ้นี่จะครบ9เดือนจะครบ9เดือนนะในวันที่8คือวันพรุ่งนี้ที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่บางส่วนนะดูจากข่าวเห็นบอกจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกก็ย้ายไม่ได้สินะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่นะครับสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังเข้าของเครื่องใช้แตกหักเสียหายนะก็ยังมีทุกอย่างอยู่ครบเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นที่ทหารไทยวางกำลังควบคุมและเป็นพื้นที่ของไทยแต่เดิมนั้นเขาเรียกว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์นะมีอาคารมีกลุ่มอาคารสแกมเมอร์29หลังจากกลุ่มอาคารทั้งหมด157หลังบนพื้นที่กว่า500ไร่นะก็อีกฝั่งหนึ่งกัมพูชาเขาก็ยังตั้งฐานนะรักษาการอยู่ก็ถือว่าวันนี้ในส่วนของประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศนะครับนะคุณมาราตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็นำในส่วนของเอลทีหรือผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะไปในพื้นที่แล้วก็แจกแจงชี้แจงอะไรต่อไม่ไรซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวได้เห็นสภาพอาคารที่นะทรุดโทรมแล้วก็บางช่วงบางตอนก็บอกถึงการดูแลในส่วนของฝั่งนู้นน่ะที่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังครับคุณอภิรักษ์ครับ
9: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนต้องเติมไหมครับ
10: ผมพามาดูที่ในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในเอกสารในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสื่อเขาบอกว่าโดนอีกรายนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งที่2354/2569นะลงวันที่7กันยายนคือวันนี้สั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสนะฟังชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยนะก็จะร้องอ๋อเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวนะมาก่อนหน้านี้อยู่ระยะหนึ่งก็ในประเทศออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นรายที่2นะต่อเนื่องกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งในเอกสารคำสั่งระบุพฤติการชัดเจนว่าเควินมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงตลอดจนมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในข่าวบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่นะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างติดตามตัวนายเควินเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศดังกล่าวซึ่งคาดว่าเจ้าตัวรู้ถึงคำสั่งดังกล่าวจึงอาจหลบซ่อนตัวอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อแจ้งถึงคำสั่งดังกล่าวทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปสังเกตการหน้าสวนสัตว์พบว่าวันนี้เงียบไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเคลื่อนไหวของพนักงานและก็ภรรยาที่เป็นคนไทยของเควินแต่อย่างใดก็หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งแล้วเนี่ยตามขั้นตอนของกฎหมายนะผู้ที่ถูกคำสั่งนี่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนะยื่นนะอุทธรณ์เพื่อเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งแต่กฎหมายให้อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอภิรักษ์ครับเพราะฉะนั้นก็ตามขั้นตอนทำได้แต่จะได้รับอนุญาตหรือเปล่านะครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยกันว่านายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้หรือพูดเอาไว้ต่างกรรมต่างวาระกันว่าโชคดีที่รัฐมนตรีมหาไทยกับนายกรัฐมนตรีเป็นคนคนเดียวกันนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับชาวอิสราเอลที่ถูกคำสั่งเนรเทศนะยาคอบโอฮยอนนะในข่าวเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง โอ้นี่ถูกควบคุมตัวแล้วนะครับควบคุมตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอผลักดันออกนอกประเทศทีนี้ในข่าวบอกว่าเจ้าตัวยาคอฟเนี่ยก็เปิดใจผ่านคนใกล้ชิดปฏิเสธนะฮะเจตนาในการข่มขู่ฆ่าเขาโค้ดคำพูดอย่างนี้ผมเคารพประเทศไทยและระบบกฎหมายท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทุกคนก็ควรเคารพเช่นกันผมไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกในประเทศเพราะแสดงความรู้สึกต่อต้านธงปาเลสไตน์ในเกาะสมุยผมไม่คิดว่าสงครามนี้ควรเกิดขึ้นในเกาะนี้และขอย้ำอีกครั้งว่าผมไม่เคยข่มขู่พวกเขาผมแค่บอกความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับการนำธงมาแสดงบนเกาะนี้ให้คุณเควินฟังนะทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบนะประวัติของทั้งสองคนเนี่ยจากตม.สุราษฎร์ธานีก็พบว่ายาคอบเนี่ยชาวอิสราเอลถือวีซ่าธุรกิจเข้ามาประกอบกิจการร้านอาหารบนเกาะสมุยนาน5ปีแล้วส่วนเควินชาวฝรั่งเศสมีภรรยาเป็นคนไทยและเข้ามาประกอบธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุยมานานประมาณ9ปีโอ้ก็มาตั้งลกลากก็ถือว่า9ปีก็ถือว่านาน5ปีก็ไม่น้อยอีกเหมือนกันทั้งคู่ก็ต่างเข้ามาถือวีซ่าธุรกิจแล้วก็ประกอบกิจการร้านอาหารอยู่ที่เกาะสมุย5ปีแล้วก็9ปีครับคุณวิรักษ์ครับ
9: คือผมไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้คือก่อนหน้านี้เคยฟังมาว่าฝั่งนึงอ่ะเปิดร้านเปิดไอ้สวนสัตว์อ่ะแล้วก็เจอนักท่องเที่ยวอิสราเอลแบบเหมือนมาไม่ค่อยสุภาพอ่ะไม่ค่อยอะไรแล้วก็เหมือนเขาก็คุมนักท่องเที่ยวเขาชาติเนี้ยไม่ค่อยอยู่ลูกหลานก็จะมีนิสัยมีพฤติการอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนึงก็บอกว่าเขาก็ไม่รับจนสุดท้ายก็มีปัญหาเขาก็เลยขึ้นป้ายเลยว่าเป็นฝั่งปาเลสไตน์เพื่อกันไม่ให้อีกฝั่งนึงมาอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่เป็นสามีคนไทยเนี่ยโดนในขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่คุณมนตรีบอกเนี่ยแหละว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่มาแล้วทำไมมาขึ้นป้ายแบบนี้มันไม่ควรที่จะมีการเลือกปฏิบัติกันก็เลยกลายเป็นว่าท้ายที่สุดโดนทั้งคู่อ่ะคุณมนตรีตอนแรกผมไม่รู้นะว่าไอ้คนฝรั่งเศสกับคนอิสราเอลเนี่ยกลายเป็นอันที่เกิดในเคสนี้เพราะเคสแรกเพราะที่ผมอ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้มาตลอดสุดท้ายโดนแต่เอาโอเคโดนทั้งคู่ก็คือโดนทั้งคู่แต่ว่าณตอนนี้เวลานี้ก็คือชาติละคนอ่ะแล้วก็บางสำนักข่าวนี่ข่าวเดียวกันที่ลงข่าวเนี่ยนายกมีกฎหมายก็ต้องใช้หลังจากในประเทศชาวฝรั่งเศสต่อเนื่องจากชาวอิสราเอลหากอยากยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นต่อนายกก่อนหน้านี้ก็มีเป็นการในประเทศรายที่2พ้นจากราชอาณาจักรโอ้นี่วันเดียวกันนี่ออกกันถี่ขนาดนี้เลยนี่คุณมนตรีแต่ก็ต้องให้ได้เห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีว่าจริงจังใช่ไหมครับไม่ได้เป็นอย่างที่คุณสนธิตั้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวอาจจะต้องมีอีกหลายสื่อน่าจะขยี้เรื่องนี้ให้ได้มากขึ้นนะคุณมนตรี
10: ทีนี้มันจะมีประเด็นไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการปรับจูนแล้วก็ทบทวนอะไรหรือไม
9: ่ผมกลัวจะเป็นประเด็นที่สถานทูตของแต่ละประเทศจะขยับนะดิคุณมนตรีเนี่ยผมคิดแบบนี้นะ
10: หนึ่งสิบกันยายนนะคุณสนธิก็จะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลและในวันรุ่งขึ้นถ้าเป็นตารางเดิมโปรแกรมเดิมที่เป็นข่าวไปแล้วก็คือเขาได้มีการบอกกล่าวกันกับชาวยิวหลายๆประเทศที่จะมารวมตัวกันที่ป่าตองนะที่เขามีชาบัตป่าตองและเป็นงานปีใหม่ชาวยิวในวันที่10ถึง13กันยายนนี้นะก็ได้รับอนุญาตไปแล้วแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวมาหลายวันแล้วแต่ทีเนี้ยคนในพื้นที่ที่วันก่อนที่เราคุยกันนะคุณไปรักเข้ามาแสดงออกนะกันที่สวนสาธารณะขอคำตอบจากภาครัฐผู้ที่รับผิดชอบจะจัดระบบระเบียบอะไรอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้การเข้ามาอาศัยอยู่ของคนต่างชาตินั้นเนี่ยมากระทบกับการดำรงอยู่การทำมาหากินของคนไทยนะครับครั้งนั้นก็ครั้งหนึ่งแต่พอเที่ยวเนี้ยผมเห็นชาวบ้านเขาก็ยังออกมาเรียกร้องกับส่วนราชการและหน่วยงานที่อนุญาตเข้าอนุญาตไปแล้วนะครับที่จัดงานปีใหม่ของชาวยิวที่ชาบัตป่าตองและจะมีชาวยิวจากหลายๆประเทศมารวมตัวกันประมาณ 2,000 กว่าคนเนี่ยนะครับในระหว่าง11ถึง13กันยายนนี้ชาวบ้านเขาก็ถามว่า คนภูเก็ตคนป่าตองคนพื้นที่ได้อะไรบินเข้ามาจองผ่านเว็บเสร็จสับใช้บริการเครือข่ายธุรกิจต่างๆของชาติตัวเองรถที่พักโรงแรมกินก็กินในโคเชอร์ร้านบริการต่างๆของอิสราเอลทั้งนั้นนะหลังมีการประกาศชวนชาวยิวทั่วทุกสารทิศบินมาร่วมงานปีใหม่และก็ร่วมบริจาคและร่วมในพิธีชำระล้างบาปที่ชาบัตในป่าตองนี่ก็มีการส่งข้อความต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นข่าวก็อีกไม่กี่วันนะและเป็นความต่อเนื่องจาก10/11ไม่แน่ใจว่าอาจจะทบทวนไหมหรือว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างไรนะในระหว่างการที่มีงานขึ้นตามที่ได้ขออนุญาตเอาไว้จะได้ไม่เป็นปัญหาครับคุณวิลาครับ
9: ที่เมืองไทยอะครับคุณมนตรีครับเรามีสิ่งที่เราได้ยินกันก็คือชาบัตเฮาส์กันอยู่เนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกอะผมมาอ่านเพิ่มเติมก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยแหละก็คือเป็นศูนย์ศาสนาศูนย์ชุมชนแล้วก็พ่วงจุดช่วยเหลือนักเดินทางชาวยิวด้วยแล้วก็มีสถานที่สวดมนต์แล้วก็มีศูนย์อาหารโคเชอร์ที่ให้บริการด้วยเนี่ยชบัตเฮาก็เป็นศูนย์รวมของทางกลุ่มคนที่นับถือยิวคนอิสราเอลเนี่ยเป็นส่วนใหญ
10: ่
9: มีกรุงเทพก็ตรงที่เข้าสารตรงพระอาทิตย์นะครับก็มีที่เชียงใหม่ภูเก็ตสมุยปายผมไม่แน่ใจว่าพังงานเนี่ยมีหรือยังนะครับหลักๆ ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากประเทศต่างทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมก็เลยถามเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเริ่มต้นถึงมาอยู่ที่ข้าวสารมาอยู่ที่บางลำพูเนี่ยเขาบอกว่าคนยิวที่ปกติแล้วเนี่ยทุกคนต้องเป็นทหารประจำการนะคุณมนตรีจะมีช่วงที่เหมือนกับแก็บเกียร์เหมือนกับเสร็จภารกิจแล้วก่อนที่จะไปทำการทำงานเขาก็จะมักมาเที่ยว อย่างในเอเชียก็จะมีที่เมืองไทยมีที่เนปาลแล้วก็มีในแถบเอเชียใต้อินเดียเนปาลแถวนี้แหละเขาก็เที่ยวกันอีกอันนึงก็คือแถวอเมริกาใต้ก็ไปเที่ยวในประเทศทำนองเนี้ยที่เขาสามารถที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายมาพักผ่อนมีแล้วก็ชอบมาอยู่แถวนี้เพราะว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางมีเครื่องซักผ้ามีอาหารการกินมีอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็มาดูแลคนของเขาอยู่ในย่านนี้บริเวณนี้ทีเนี้ยถ้าอยู่แบบนักท่องเที่ยวแถวข้าวสารผมมองว่าก็คงไม่เท่าไหร่มั้งครับแต่ว่าถ้าจะปักหลักอยู่ยาวเนี่ยสิการบริหารจัดการที่มีพื้นที่ของตัวเองจริงๆเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับอาจจะไม่เหมือนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อีกหนึ่งศาสนาเขาพยายามที่จะไปตั้งศูนย์กลางศาสนาของเขาสู่ศาลของเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาขัดแย้งกันหนักนะตอนนี้เวลานี้อยู่เหมือนกันไม่ได้พูดผิดถูกนะครับแต่ว่าหลักการหลักเกณฑ์ที่เป็นไอ้กติกาของพื้นที่กับวิธีปฏิบัติเนี่ยอันนี้ต้องหาจุดที่ลงตัวครับคุณมนตรี
10: ครับด้านหนึ่งกฎหมายก็อนุญาตแล้วก็บางทีนะครับมันก็ดูเหมือนจะมีเจตนาอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มีการรวมตัวกันโดยมีชาวยิวที่ได้รับสัญชาติไทยไปเมื่อสัก30ปีที่แล้วเป็นตัวกลางในการที่จะระดมทุนต่างๆแล้วก็วางแผนในการที่จะขยายชุมชนให้กระจายไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะรองรับชาวยิวที่จะเดินทางเข้ามาก็เห็นว่ามีทุนใหญ่นะเป็นพันล้านอีกเหมือนกันนะตามข่าวที่ปรากฏนะครับคุณรักผมส่งท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเป็นข่าวใหญ่นะที่มีการพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวของ Data Center แล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการData Center ไปรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งคณะกรรมการหรือบอร์ด Data Center ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยมีด้วยกัน21คนนะในจำนวนนี้ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวันนี้เขาตามข่าวเขาบอกว่ารายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้เปิดตัว3ผู้ทรงคุณวุฒิที่มานั่งเป็นร่วมอยู่ในบอร์ด Data Center ตรงนี้ผมไปเร็วๆเวลาเหลือน้อยนะครับ1นะครับนายโชติตราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2นายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสุดท้ายนายธีระเจียสิรับสิริพงษ์กุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะก็มีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนแต่ดูในรายละเอียดข่าวเขาเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วอ่ะนี่คือ3ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้ามารวมอยู่ในบอร์ด Data Center ครับคุณพิลาครับ
9: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันพรุ่งนี้4โมงนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความ

0: และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆได้ตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันจันทร์ที่7 กันยายน 2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดไปที่ 1,618.82 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 23.24 จุดคิดเป็น 1.46% นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นวันนี้ 682.90 ล้านบาทนะครับโดยมีท็อป5ในวันนี้นะครับคือเดลต้ามาอันดับ1ครับราคาปิดพุ่งทะยานบวกขึ้นไป 7.81% เลยนะครับรับแรงเก็งกำไรกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางตลาดต่างประเทศนะครับอันดับที่2เนี่ยที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ Gulfปิดบวกอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่บริษัทออกมาชี้แจงประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นก็ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนอันดับที่3 Advance ราคาปรับตัวบวกสอดรับกับเม็ดเงินทุนไหลเข้าหรือ Fund Flow ในกลุ่มหุ้นปลอดภัยขนาดใหญ่อันดับที่4 BCP หรือบางจากนะครับราคามีแรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XG จ่ายเงินปันผล3บาทต่อหุ้นส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดลดลงไป2บาท25สตางค์นะครับแต่ก็ยังยืนระยะได้ดีเนื่องจากน้ำมันดิบโลกนั้นขยับขึ้นประคองไว้นะครับส่วนอันดับที่5ก็คือปตท.ครับทรงตัวในแดนบวกสลับลบเล็กน้อยแต่นี้ส่งระยะสั้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: โอเคครับจะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเราดูแล้วสัญญาณในฝั่งของตลาดโลกเราก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับดังนั้นหลายคนก็จะมีความกังวลว่าดอกเบี้ยมันจะสูงนานไม่น่าจะลดได้ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่กระทบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในภาพรวมของบางตลาดอาจจะใช่นะครับแต่ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าในฝั่งของท่านบ้านเราเนี่ยวัฏจักรหรือว่า monetary cycle นะครับวัฏจักรทางด้านการเงินของบ้านเราเนี่ยต้องถือว่ามีความแตกต่างจากประเทศหลักๆอยู่พอสมควรนะครับต้นทุนทางเงินการเงินเรายังค่อนข้างจะต่ำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของตัวผลประกอบการต่างๆนี่ก็ยังถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะดีเพราะฉะนั้นในภาพลักษณะแบบนี้ต้องถือว่าในเชิงของตัวถ้าเรามองในเชิงแอสเซทเนี่ยต้องถือว่าแอสเซทของท่านนั้นไทยก็เลยต้องบอกว่ามีแรงกดดันจากเรื่องต้นทุนทางการเงินที่มันน้อยกว่าตลาดใหญ่ๆค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรามองว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีทิศทางที่มันค่อนข้างจะดีกว่าหลายๆตลาดโดยรวมนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าภาพของถ้าเราไปดูว่าบนภาพของการที่ผลตอบแทนมันปรับตัวสูงนานๆเนี่ยแล้วก็มีต้นทุนในการเงินบางตัวมันอาจจะสูงเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะมองก็คือว่าตลาดก็จะมองครับว่าอะไรบ้างที่มันมีความดีเฟนซีฟมากพอคำว่าดีเฟนซีฟไม่ได้แปลว่าต้องปลอดภัยแบบไม่โตเลยนะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมันคือการที่เราเห็นได้ว่าผลประกอบการเนี่ยมันมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มันอาจจะมีการเติบโตได้บนความมั่นคงนะครับซึ่งเราเห็นว่ากลุ่มที่มันเข้าเงื่อนไขในสัดที่มันมีแคชโฟลว์ที่มั่นคงมีเออร์เน็งที่มั่นคงเนี่ยมันจะเป็นกลุ่ม ICT นะครับเป็นกลุ่มของทางด้านการแพทย์แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านที่อาจจะเกี่ยวกับท่านภาพของตัวของการเติบโตของการลงทุนในภาพ AI โดยเฉพาะกลุ่มเอทริกด้วยนะครับซึ่งต้องถือว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปเพิ่นผมเพิ่งกลับมาจากไปพบนักลงทุนนะครับที่แล้วก็บริษัทจดทะเบียนในฝั่งไต้หวันเนี่ยประมาณสัก5แห่งก็น่าจะได้เมสเสจมาตรงกันว่าในการเติบโตหรือไซเคิลของท่าน AI แล้วก็ Data Center แล้วก็พวก AI Rack Server ต่างๆเนี่ยในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทชั้นนำในไต้หวันต้องบอกว่าเขายังมองภาพตรงเนี้ยค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าฝั่งของด้านบ้านเราเองอาจจะไม่ได้มีคนที่ทำเทคโนโลยีที่มันมือหวานมากๆแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จากไซเคิลของการเติบโตในฝั่งของเวลา AI แลกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมันโตเนี่ยคอมโพเนนต์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคไฟฟ้าต่างๆภาคของการระบายความร้อนซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เดลต้าทำเนี่ยมันก็จะได้ผลดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้เราเห็นภาพของเดลต้าเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวที่มาช่วยตลาดครับส่วนแรงทางกำไรในกลุ่มพลังงานต้องบอกว่าอาจจะเห็นว่ามีบ้างแต่ว่า ันจะเป็นตามการจ่ายปันผลแต่จะเห็นว่ามันไม่ได้ลงแรงๆนะครับเพราะว่าภาพของการที่ความขัดแย้งมันยังคงอยู่ต่อเนื่องราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวระดับประมาณแถว80บวกลบไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ภาพของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่หวือหวาตามราคาน้ำมันแต่ด้วยราคาน้ำมันระดับที่มันทรงตัวแบบนี้มันจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วกลายเป็นว่าบนผลประกอบการนี้มันน่าจะทำให้การจ่ายปันผลหลายตัวเลยอยู่ระดับประมาณแถว 6% หรือมากกว่าได้นะครับแทนที่ผมคิดว่าถ้ามองตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าราคาน้ำมันดิบไม่ได้ผันผวนมากเนี่ยกลุ่มพลังงานกลายเป็นกลุ่มที่มันเป็นยิวเพลย์ไปได้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพวันนี้ที่เราเห็นบรรยากาศของตลาดก็คือจะเป็นกลุ่มที่เออร์เน็งค่อนข้างที่จะมั่นคงครับกับอันที่2เราจะเห็นภาพของยิวเพลย์หลายๆตัวเนี่ยที่เคลื่อนไหวได้ดีครับ
0: ครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยนะครับซื้อสุทธิ 2,700 กว่าล้านแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็สลับมาขายทำกำไร 2,400 กว่าล้านสถาบันในประเทศหลักทรัพย์บริษัทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธินะครับมีแต่ต่างชาติที่ซื้อสุทธิตรงนี้มีคำอธิบายยังไงครับ
1: ครับก็ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับคือจะเห็นว่าวันนี้ในกลุ่มด้านตัวหุ้นที่มันปรับขึ้นได้ดีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มันมีลักษณะของมั่นคงซึ่งถามว่าถ้าไปดูแล้วทั้งสื่อสารนะครับโรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่มีประเด็น data center รวมไปถึงแม้กระทั่งพลังงานต้นน้ำอย่างสผ.ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าต้องเล่นเฉพาะตอนที่มันมีราคาน้ำมันขึ้นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วขอแค่ราคาน้ำมันทรงตัวไปได้เนี่ยบนกำไรและบนยิวตรงนี้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้หุ้นไทยเนี่ยต้องถือว่ามันมีข้อดีอยู่2 อย่างก็คือ1ในเชิงของตัวดิเฟนซีฟเนี่ยเรามีหุ้นที่ดิเฟนซีฟและมียิวที่ดีพอกับอันที่2ก็คือถ้าไปดูก็คือว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีลักษณะที่มันสามารถที่จะเป็นอินเฟลชันเฮดได้ครับก็คือหลายคนตอนนี้กลัวเงินเฟ้อกลัวดอกเบี้ยสูงจริงๆแล้วความที่เออร์เน็งของตลาดเรามีกลุ่มพลังงานประมาณสัก 30-35% เนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นกลุ่มตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการที่หลายคนมองว่ากระจายเงินบางส่วนเนี่ยมันเฮดจิ้งในเรื่องของตัวอินเฟลชันไปได้ด้วยแล้วนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้นักลงทุนต่างชาติมองไทยว่าเอ้ย1ทั้งปลอดภัยแล้วก็มีตัวอินเฟลชันเฮดครับ
0: ครับผมปัจจัยที่ต้องรอในสัปดาห์นี้รวมถึงในเชิงเทคนิคครับแนวรับแนวต้านและกลยุทธ์การลงทุนวันพรุ่งนี้เป็นยังไงดีครับ
1: ครับถ้ามาดูในภาพของทางด้านสัปดาห์นี้ต้องถือว่าหลายๆปัจจัยก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วปัจจัยถ้าไปมองภาพสำคัญจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการเมืองในประเทศในช่วงของทางด้านสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นไหนที่ดูน่ากังวลมากจนเกินไปนะครับส่วนภาพต้องบอกว่าภาพระยะสั้นต้องถือว่าดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการหลุด 1,608 จุดลงไปในรอบก่อนเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองมีดาวไซด์ซึ่งอาจจะได้ถึง 1,550 ซึ่งเราเห็นว่าลงไปได้แต่ว่ารอบนี้ได้แค่ 1,570 ต้นๆนะครับหลังจากนั้นพอกลับขึ้นมาวันนี้เกิน 1,608 จุดแล้วเนี่ยต้องถือว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจากที่เดินมันน่าจะเป็นการแกว่งออกข้างถึงลงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นการกลับมาสู่การแกว่งทรงตัวออกข้างแล้วก็เริ่มมีโอกาสที่มันจะขยับขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าผ่าน 1,630 ขึ้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าภาพตลาดตอนนี้เลยต้องมองในทางที่ดีครับว่า 1,608 จุดเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้ตลาดเองน่าจะเริ่มเห็นค่าของการยืนครับแล้วก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1,630 แล้วก็ถ้าผ่านได้โมเมนตัมตลาดเองจะกลับมาสู่ภาพที่เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันนี้ในตลาดสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนครับนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเนี่ยประเมินว่าแนวโน้มสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในแดนบวกต่อนะครับหรือไม่ก็ประคองตัวในลักษณะ sideways up ซึ่งมุมมองในเชิงบวกเนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีมุมมองในเชิงบวกก็จะมองว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนั้นขยับเข้าสู่เกณฑ์ซูเปอร์ฮอตหรือว่าร้อนแรงอย่างมากแล้วนะครับโดยได้แรงหนุนหลักจากฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทครีเลเต็ดและกลุ่มบลูชิพขนาดใหญ่ขณะที่ดัชนีนั้นสามารถทะลุแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ 1,600 จุดขึ้นมาได้สำเร็จและมีโอกาสทดสอบกรอบถัดไปนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนที่ต้องระวังกันนะครับตลาดยังอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรสลับออกมาเนื่องจากคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดสหรัฐเผชิญกับความกังวลเรื่องตัวเลขจ้างงานสิงหาคมที่แข็งแกร่งซึ่งก็อาจจะทำให้เฟดนั้นตรึงดอกเบี้ยสูงนานขึ้นนะครับสัปดาห์นี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังรอดูรายงานการอัตรา ดูรายงานอัตราเงินกำลังรอดูการรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะครับทั้ง PPI และ CPI ประจำเดือนสิงหาคมนะครับ Producers Price Index และ Consumers Price Index ประจำเดือนสิงหาคมเพื่อจับสัญญาณทิศทางนโยบายดอกเบี้ยอย่างชัดเจนรวมถึงก่อติดสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับ7กันยายนชางไฮคอมโพสิตหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งการที่รัฐบาลจีนอัดฉีดเงินจำนวน 300,000 ล้านหยวนหรือ 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับธนาคารและบริษัทประกันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศครับซึ่งเป็นการเพิ่มเงินทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ20ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,932.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.58 จุดคิดเป็น 0.07% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบครับปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีและแร่ธาตุพลังงานที่ลดลงนอกจากนี้ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนยังจับตาข้อมูลการค้าของจีนที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหั่งเส็งปิดไปที่ 25,413 ลดลงไป 237 จุดคิดเป็น 0.93% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันนี้นะครับโดย

คอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่ 6,995 จุดเพิ่มขึ้นมา308จุดคิดเป็น 4.61% นะครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,010 เพิ่มขึ้นมา5จุดคิดเป็น 0.06% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,200 เพิ่มขึ้นมา 4.60 จุดคิดเป็น 0.05% นะครับมาดูความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับคุณเอกนิติชี้ไทยเนี่ยยังเป็นเซฟเฮเว่นปรับเกม BOI คัดลงทุนคุณภาพดัน AI Smart Electronics สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยนะครับวันนี้คุณเอกนิติในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคลังและในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI นะครับพูดถึงปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากไทยนั้นยังถูกมองเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นของการลงทุนในภูมิภาครัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมการลงทุนให้มีการคัดเลือกโครงการคุณภาพที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ value added ให้กับประเทศไทยได้จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นแต่เพียงจำนวนโครงการและมูลค่าของการลงทุนรวมนะครับเพื่อใช้สิทธิประโยชน์และหน้าต่อรองดึงดูดเฉพาะการลงทุนที่ยกระดับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับขณะเดียวกันในรัฐบาลเองก็พยายามมุ่งเป้าหมายเข้าไปคว้าโอกาสในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Smart Electronics เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นั้นมาจาก2กลุ่มข้างต้นนี้มีเม็ดเงินลงทุนมากกว่า250,000 ล้านบาทนะครับเป็นอันดับ1ของการลงทุนจากยอดรวมการลงทุนจริงทั้งหมด 500,000 ล้านบาทแม้กระแสข่าวส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การลงทุนศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center มาเป็นอันดับที่1แต่ว่าในข้อเท็จจริงนะครับกลุ่ม AI และ Smart Electronics เนี่ยมาเป็นอันดับ1โดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงหรือ Optical Transceiver ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการทำงานเบื้องหลังของโซเชียลมีเดียและฐานผลิตใหญ่อันดับ1และ2ของโลกนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่เข้ามานั่งในบอร์ด Data Center นี้ได้มีการสั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนไปก่อนเพื่อพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดควบคู่เพราะโลกเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเร็วและไทยจำเป็นต้องมีการเลือกเทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุดและค่อยต่อยอดเพิ่มเติมให้เป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีใหม่ที่สมบูรณ์และยังทำให้เกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมดั้งเดิมและพลังงานฟอสซิลเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังให้ความสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงลงไปสู่ผู้ประกอบการในประเทศและแรงงานเพื่อไม่ให้ไทยนั้นกลายเป็นผู้แพ้ในยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ครับซึ่งก็ได้ดำเนินการผ่านโครงการมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ Thailand Skill Bridge เชื่อมเข้ากับสถาบันการศึกษาซึ่งก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้คนไทยนั้นก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับธนพันธ์เผย7พรมเช้ากสทช.ฝ่ายบริหารบิดเบือนกฎหมายดองร้อยวาระกระทบเชื่อมั่นการลงทุนครับนี่เป็นการออกมาให้ข้อมูลของทางคุณธนพันธ์รายเจริญนะครับพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญกสทช.ครับก็บอกว่าตนพร้อมด้วยคุณพี่รงรองรามสูตรและคุณสุพัฒน์สุพัชราไสยกรรมการกสทช.เนี่ยได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาวาระค้างพิจารณาสะสมกว่า100วาระหลังเกิดกรณีการประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยล่มบ่อยครั้งจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงนะครับโดยสภาผู้บริโภคก็จี้กสทช.6คนเร่งประชุมแก้ปมค้างวาระ148วาระวันกระทบกับทีวีดิจิทัลและเศรษฐกิจนะครับโดยการบริหารงานของสำนักงานกสทช.ที่ผ่านมาเนี่ยขาดหลักธรรมาภิบาลและส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมี7ข้อที่จริงเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงปัญหาร้ายแรงนะครับคือ1บิดเบือนหลักเกณฑ์และดองการสรรหาเลขาธิการตัวจริงยื้อสถานะรักษาการเลขาธิการยาวนาน

0: เกิน5ปีและเมินมติครม.ครับ3คือพฤติกรรมผลัดกันลงนามต่อสัญญารองเลขาธิการส่อเอื้อประโยชน์4นิติกรรมจำแลงฟ้องปิดปากผู้ตรวจสอบ SL APP lawsuit นะครับที่ปล่อยให้นายไตรรัตน์ยื่นฟ้องกรรมการกสทช4คนและบอร์ดทั้งคณะทั้งคดีอาญาแพ่งและปกครองโดยศาสตราจารย์คลินิกสารณะนี่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมันขัดกับหลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest อย่างร้ายแรงนะครับและมีหนำซ้ำเนี่ยยังยื่นฟ้องแพ่งกรรมการ4คนด้วยเข้าข่ายใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นอาวุธปิดปากฝ่ายตรวจสอบข้อที่5คือแทรกแซงและข่มขู่พนักงานประจำด้วยโทษวินัย6ลักไก่ทดลองใช้โครงการองค์กรหนีมติบอร์ดนะครับลักไก่ทดลองใช้โครงสร้างองค์กรหนีมติบอร์ดครับและ7คือจัดวาระประชุม2มาตรฐานดองเรื่องเพื่อรักษาอำนาจเหล่านี้คือสิ่งที่วันนี้อยู่ในกระแสข่าวนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นคือช่วงเวลากับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาเซียนฟาวเดชั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภูมิภาคอาเซียนรับมือกับภัยพิบัติอย่างไรกันบ้างติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับอย่าง10กันยายนนี้นะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยก็เตรียมลงนามสกัดทุนเทาคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติก็เตรียมนำทีมสถาบันการเงินและกลุ่มนอนแบงค์ร่วมลงนามในข้อตกลง1เจตนารมณ์ผสานพลังปกป้องภาคการเงินไทยเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคการเงินภายใต้การกำกับที่ไม่ประสงค์ให้ภาคการเงินนั้นตกเป็นเครื่องมือทางผ่านหรือสนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมายนะครับโดยมุ่งขับเคลื่อนมาตรฐานสากลผ่านกรอบ Bangkok Blueprint นะครับขณะที่ผลจากการประชุมสำคัญอย่าง The Bangkok Business Summit 2026และ Thailand Singapore Leaders Retreat ก็จะเริ่มเห็นหน่วยงานราชการเนี่ยนำนโยบายมาปฏิบัติจริงในสัปดาห์นี้ครับโดยเฉพาะแนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN พลิกโฉมประเทศไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่จะส่งผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะยื่นต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า ASEAN Economic Ministers ในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะครับในขณะที่ทางสำนักข่าวการเงินการธนาคารนะครับการเงินธนาคารเนี่ยก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรอบสัปดาห์ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะครับ อย่างธนาคารกลางมาเลเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% เพื่อเฝ้าระวังแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับสิงคโปร์รุกหนักเทคโนโลยีธนาคารกลางสิงคโปร์ครับอัดฉีดงบประมาณ220ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านฟินเทคและ AI ในระยะ3ปีข้างหน้าพร้อมปรับเกณฑ์กำกับดูแล stable coin ใหม่นะครับในขณะที่ทางการเวียดนามทำการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายพาณิชย์4ฉบับรวดเพื่อลดขั้นตอนระบบราชการที่ซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่สถานการณ์หมอกควันพิษจากการเผาป่าในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงขึ้นครับกระแสลมแผ่ขยายสร้างผลกระทบทางอากาศข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ปิติด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นก็มีภูเขาไฟปะทุขึ้นมาที่อินโดด้วยนะครับอาเซียนเนี่ยรับมือเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
7: ทุกวันจันทร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งรายงานเรื่องของภูเขาไฟปะทุนะครับถึงจะไม่มีคำเตือนเรื่องสึนามิก็ตามแต่ก็มีการสั่งปิดอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า8สนามบินปิดโรงเรียนสอนออนไลน์นะครับแจกหน้ากากกันฝุ่นคือนี่คือปัญหาของอินโดแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็กระทบทั้งภูมิภาคเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็มีเรื่องของ PM 2.5 ในอินโดในมาเลเซียซึ่งอาจจะลามมาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากอาจารย์จะฉายภาพให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วนะครับก็อาจจะมองข้ามช็อตไปสู่ความร่วมมือกันของอาเซียนในการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับภูเขาไฟระเบิดนะครับอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบสุนดานี่ก็จะอยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวานะครับภูเขาไฟเนี้ยคนไทยจะนิยมเรียกกันว่ากะรากะตั้วนะครับแต่จริงๆกะรากะตั้วเนี่ยมันเป็นชื่อของภูเขาไฟในอดีตนะครับมันเคยเกิดการระเบิดใหญ่ไปละคนอินโดนีเซียเนี่ยเรียกภูเขาไฟลูกนี้ว่ากะรากะเตานะครับกะรากะเตาเนี่ยนะครับเคยระเบิดครั้งใหญ่ในปี1883นะครับระเบิดครั้งใหญ่ในปี1883นี้เสียงดังถึงกรุงเทพมหานครนะฮะมีบันทึกในเอกสารจำนวนมากเลยในอดีตว่าทุกคนกลัวว่ามันคือการโจมตีของข้าศึกเลยมีเสียงปืนใหญ่มีอะไรต่อมีอะไรจนในที่สุดมีการเช็คโทรเลขในสมัยนั้นแล้วก็รู้ว่าโอ้มันเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะชวาซึ่งก็คือตัวของกะรากะเตานี่แหละนะครับมันเกิดระเบิดไปเมื่อปี1883นะครับตอนนั้นเนี่ยไอการระเบิดนั้นถือว่าเป็นการระเบิดครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในมนุษย์ที่มีบันทึกกันนะครับกะรากะเตาวันที่ระเบิดนั้นเนี่ยความเสียหายรุนแรงช็อคเวฟของการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นมันจับได้ว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนรอบโลกไปเนี่ย7 รอบแล้วก็มันส่งความดังเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยได้ยินมาคือ 310เดซิเบลอย่างที่บอกมันดังไปถึงกรุงเทพมหานครมันดังไปถึงเพิร์ธที่ออสเตรเลียนะครับมีการประมาณการกันว่านาทีนั้นน่ะสึนามิสูงประมาณ40เมตรแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 120,000 รายนะครับหลังจากระเบิดเนี่ยไอ้กะรากะเตาเดิมซึ่งมันเคยเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟอยู่3เกาะเนี่ยพื้นดินของเกาะนั้นหายไปเลย 70% นะครับแล้วหลังจากนั้นปรากฏการธรรมชาติที่มันประหลาดมากก็คือมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมาแทนที่ครับและภูเขาไฟลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นลูกของกะรากะเตานะครับพอเป็นลูกของกะรากะเตาเขาเลยตั้งชื่อว่าอนักกะรากะเตานะครับอนักเนี่ยแปลว่าเด็กๆแปลว่าลูกๆนะครับอนักกะรากะเตาเองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็เป็นงงๆนะครับนึกภาพอยู่ในท้องทะเลดีๆก็มีปากของภูเขาไฟคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันปะทุอยู่อย่างนั้นอะทั้งวันทั้งคืนนะครับผมเองก็เคยพาครอบครัวไปดูนะครับคือถ้าเกิดเราอยู่ในเกาะชวาเนี่ยนะครับเราไปจนถึงฝั่งตะวันตกสุดของเกาะชวาเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีชายหาดซึ่งหาดก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นชายหาดที่เกิดขึ้นจากเท่าของลาวาตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นละแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยจากชายหาดก็จะมองเห็นอนักกะรากะเตาเนี่ยมีปล่องควันขึ้นมาจากทะเลนะครับอนักกะรากะเตาเคยระเบิดครั้งใหญ่ไปปี2018เพราะนั้นจากไอ้ยอดของอนักกะรากะเตาที่มันเคยโผล่พ้นน้ำขึ้นมา300กว่าเมตรเนี่ยมันหดเหลือลงไปโผล่พ้นน้ำประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองและ100เมตรเที่ยวนี้เนี่ยก็เพิ่งปะทุขึ้นมาครั้งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็คราวที่แล้วตอนที่ปะทุครั้ง2018เนี่ยเกิดคลื่นสึนามินะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรายืนยันได้ว่าในโลกด้วยนะฮะว่าสึนามิไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างเดียวภูเขาไฟระเบิดก็เกิดสึนามิขนาดใหญ่ได้นะครับคราวที่แล้วปี2018เนี่ยมีผู้สูญเสียชีวิตจากการระเบิดของอนักกะรากะเตาเนี่ย437รายนะครับแล้วก็มีคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ย 40,000 กว่ารายนะครับบ้านเรือนพังไป 2,700 หลังคาเรือนเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่มหาศาลทีเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่อนักกะรากะเตาไงฮะทั้งอินโดนีเซียเนี่ยมันมีภูเขาไฟที่เขาเรียกว่า active volcanoes แบบนี้120ถึง130ลูกนะครับใน120ถึง130ลูกเนี่ยมีประมาณ80ลูกที่ต้องได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนะครับลูกสำคัญสำคัญเลยเนี่ยบนเกาะสุมาตราซึ่งถ้า something เกิดขึ้นเนี่ยกระทบถึงประเทศไทยแน่นอนนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟที่ชื่อว่าเกเรนจีนะครับเกเรนจีเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มีพลังงานสูงสุดนะครับของของสุมาตราของอินโดนีเซียเลยนะครับถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าภูเขาเกเรนจีเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,800 ยอดเนี่ย 3,805 เมตรนะฮะดอยอินทนนท์ของเรานี่มัน 2,500 เมตรนะฮะเพราะนั้นสูงกว่าดอยอินทนนท์ไปอีกเยอะมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับภูเขาไฟบางภูเขาไฟก็ระเบิดตลอดเวลานะครับมีแอคทีฟตลอดแล้วก็มีการอพยพคนเป็นระยะนะครับอย่างเช่นคนไทยที่ไปเที่ยวเจดีย์พุทธศาสนาขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าบุโรพุทโธนะครับคนอินโดนีเซียเรียกว่าบูโรบูดัวเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ใกล้กันกับยอดที่ชื่อว่ายอดเมราปีนะครับยอดเมราปีนี่ก็ระเบิดเกือบทุกวันนะครับไปเที่ยวบางครั้งก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ยอดที่ใหญ่แล้วเขาสร้างบูโรบูดัวหรือว่าบูโรพุทโธไว้บูชาจริงๆเนี่ยก็คือยอดพระสุเมนชื่อภาษาอินโดนีเรียกว่าเซเมรูซึ่งเซเมรูก็คือสุเมรุนะครับเขาพระสุเมนนะครับก็สูงที่สุดบนเกาะชวา 3,676 กิโล3,600เมตรนะครับซึ่งก็ระเบิดตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันมีการพยายามที่จะจับคู่ความสัมพันธ์อยู่ครับว่าในห้วงเวลาที่เกิดเอลนิโยซึ่งเรากำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยใช่ไหมครับปีหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ความแอคทีฟหรือว่าการมีคลื่นความร้อน บวกกับเรื่องของคลื่นภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงในเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของภูเขาไฟระเบิดได้มากขึ้นนะครับเพราะจนถึงวันนี้เนี่ยโดยเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเตือนภัยล่วงหน้าได้นะครับเราเก็บข้อมูลได้นะครับว่าระบบการไหลของลาวาเนี่ยมันไหลยังไงอยู่ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยมันสามารถที่จะเตือนได้แต่กว่าที่มันจะมีการผิดปกติเนี่ยมันก็มักจะใกล้กับเวลาที่จะเกิดการปะทุนะครับเพราะนั้นเรื่องของการเตรียมแผนเรื่องของการเตรียมการซักซ้อมเวลาที่มันเกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบมันรุนแรงมากนะฮะผลกระทบมันรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าเมื่อมีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ๆแล้วฝุ่นละอองหมอกควันที่ขึ้นไปบนอากาศระยะทางเป็น15กิโลเมตร18กิโลเมตรเนี่ยมันทำให้ระยะสั้นแน่นอนการคมนาคมขนส่งมันเป็นอัมพาตแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นน่ะลดลงโดยเฉลี่ย 1.2 องศาเซลเซียสไออุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยมันโอ้โหสร้างความแปรปรวนกับระบบนิเวศมหาศาลนะครับ เพราะฉะนั้นการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆที่ปลูกกันเป็นแพลนเทชันขนาดใหญ่ปลูกกันเป็นไร่ขนาดใหญ่เป็นนาขนาดใหญ่เนี่ยพอมันการเปลี่ยนแปลงของการได้รับแสงเปลี่ยนไปเนี่ยข้าวคุณอาจจะเกิดขึ้นมาปลูกได้แต่การออกรวงมันผิดปกติอ่ะมันอาจจะดีเลย์ออกไปเพราะนั้นแผนเกษตรมันผิดพังไปหมดนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นในยุคที่เขาเรียกว่ามันเป็น extreme weather condition นะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะครับซึ่งภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่เราพบนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนเนี่ยมันมีผลมากกว่านั้นเยอะนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของภูเขาไฟอ้อลืมบอกไปนิดนึงว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาอุณหภูมิมันลดลง 1-2 องศาเนี่ย

0: มันไม่ได้ลดลงแค่สั้นๆนะฮะอย่างในกรณีของกาลากาตาวตัวเก่าที่มันระเบิดไปในช่วงยุคสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยมันอุณหภูมิโลกมันลดลงไปทีเดียวเนี่ย8 เดือนนะครับ 1.2 องศาแล้วในประเทศไทยเราเองเนี่ยท้องฟ้ามันสีเปลี่ยนไปอ่ะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเมื่อก่อนมันเป็นสีส้มแต่ในห้วงเวลานั้นมันเป็นสีชมพูแทนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้การสังเคราะห์แสงของพืชของอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นผลผลิตเกษตรเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะครับก็ต้องคอยดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่านอกจากภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ที่มันจะเกิดจากปรากฏการเอลนีโยเนี่ยคนอีกคนหนึ่งที่จะได้รับความเสี่ยงมากๆนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวียดนามเวียดนามจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเยอะมากในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับเวียดนามเนี่ยประมาณ 15% ของ GDP ของเขามาจากภาคเกษตรแล้วพื้นที่เพาะปลูกเกษตรของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยคือภาคใต้ตอนล่างของเวียดนามซึ่งภาคใต้ตอนล่างของเวียดนามเนี่ยมันเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําของระบบแม่น้ําโขงในภาพนะครับแม่น้ําโขงเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัยเนาะอยู่ในจีนนี่เรียกแม่น้ําหลานช้างพอมาถึงชายแดนจีนเมียนมาจะเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ําโขงแล้วก็ไหลจากเมียนมาผ่านลาวผ่านไทยผ่านกัมพูชาไปออกทะเลที่เวียดนามซึ่งปรากฏการณ์นี้พอมันเกิดซูเปอร์เอลนีโยพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมันน้อยลงอยู่แล้วประกอบกับพอเกิดเอลนีโยพอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเยอะๆโลกร้อนเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงเนี่ยลิ่มน้ำเค็มครับไอ้ลิ่มน้ำเค็มเนี่ยมันจะเขาเรียก salinity intrusions มันจะเกิดการรุกรานของลิ่มน้ำเค็มไหลเข้าไปในแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นดินแดนที่เคยปลูกได้มากที่สุด 15% ของ GDP ของเวียดนามเนี่ยมันจะไม่สามารถพอปลูกได้เพราะมันเป็นน้ำเค็มจะต้องทำยังไงเช่นเดียวกันกับตอนกลางกับตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะตอนกลางเนี่ยมันมีเทือกเขาอันนำใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีพื้นที่เล็กๆหน้าเขาแล้วก็ทะเลเลยอ่าวตังเกียเพราะพอซูเปอร์ไต้ฝุ่นตีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่พ้นเขาครับมันจะไม่พ้นเขามาสปป.ลาวมาประเทศไทยแต่มันจะติดอยู่ที่หน้าชายหาดของเวียดนามแล้วก็เกิดซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็ทำให้เมืองอย่างเช่นดานังฮอยอันพวกนี้เวพวกนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงมากฉะนั้นเวียดนามก็จะเป็นประเทศซึ่งมีสิทธิ์นะครับที่จะรับความเสียหายสูงนะครับเรื่องของไต้ฝุ่นเรื่องของภูเขาไฟอีกที่หนึ่งซึ่งก็จะมีปัญหาเยอะก็คือเรื่องของเขตที่เรียกลูซอนกับวิซายัสของฟิลิปปินส์ลูซอนกับวิซายัสของฟิลิปปินส์เนี่ยเดี๋ยวนี้เกือบทุกปีเมื่อก่อนซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยเราจะได้ยินแบบ10 ปีครั้งหนึ่งณปัจจุบันนี้บางทีปีหนึ่ง3 ครั้งไอ้อย่างเงี้ยรุนแรงมากนะครับแล้วก็แน่นอนหางๆของมันนะถึงแม้เราจะโชคดีไม่โดนภูเขาไม่โดนภูเขาไฟระเบิดไม่โดนไต้ฝุ่นโดยตรงแต่เมื่อมันพัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันถึงแม้มันจะค่อยๆ คลายตัวลงเมื่อปะทะภูเขาแต่ไอแรงของฝนพายุที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ภาคเหนือของเราเจอปัญหาเรื่องของดินโคลนถล่มแลนด์สไลด์เรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นประเด็นเยอะหลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับที่เชียงรายเชียงใหม่ถูกถล่มโดยโคลนเนี่ยยิ่งถ้าเกิดป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรในขณะที่ภาคใต้ของเราก็จะเจออีกตกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือเรนบอมเรนบอมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่โลกทะเลมันร้อนขึ้นน้ำทะเลก็ระเหยมากยิ่งขึ้นแล้วพอขึ้นฝั่งปุ๊บปรากฏบนภูเขาในชายฝั่งเนี่ยอย่างเช่นภาคใต้ตอนล่างของเรามีเทือกเขาสลับซับซ้อนเยอะนะครับเป็นส่วนปลายละของแถบปานินตะยีหรือว่าเตนาซาริมตะนาวสีเนี่ยพอมันจะแทะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเมฆที่อุ้มน้ำไว้เต็มๆพอเจอความเย็นปุ๊บมันถล่มลงมาเป็นเรนบอมเมืองที่เป็นเมืองที่อยู่ในชุมทางของภูเขาที่มันรวมกันอย่างเช่นหาดใหญ่ก็จะได้รับความสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่าดินถล่มน้ำท่วมมันก็จะไหลลงมาไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากไอ้วิกฤตภัยธรรมชาติพวกนี้มันรุนแรงมากนะครับประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียอย่างเช่นเมียนมาถ้าฝั่งฟิลิปปินส์ฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาเรียกไต้ฝุ่นถ้าอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเขาเรียกไซโครนนะครับเพราะนั้นเมียนมาเคยเจอซูเปอร์ไซโครนนากริสปี2008อันนั้นนะคนเมียนมาเสียชีวิต 140,000 รายนะฮะมันใหญ่มากนะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ปี2013เนี่ยความเสียหาย 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ยังเด็กๆนะครับเพราะความเสียหายที่รุนแรงที่สุดของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยครับ มหาอุทกภัยปี 2011-2012 ถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับเอาอยู่เนี่ยนะฮะดอนเมืองยังน้ำท่วมเนี่ยนะครับวันนั้นน่ะมหาอุทกภัยครั้งนั้นเนี่ยซัพพลายเชนในโลกสูญเสียมูลค่าไป 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับลองนึกภาพพายุไต้ฝุ่นซูเปอร์ไต้ฝุ่นพัดฟิลิปปินส์เนี่ยเสียหาย 4,500 ล้านประเทศไทยเราน้ำท่วมต่อเนื่องกันปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยซัพพลายเชนเสียหาย 46,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้รุนแรงมากๆยอดภูเขาไฟที่ระเบิดหลายๆท่านอาจจะยังจำได้พินาตูโบนะครับพินาตูโบในฟิลิปปินส์พอระเบิดปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิโลกทั้งโลกเฉลี่ยลดลง 0.5 องศาเซลเซียสฟังดูน้อยแต่มันลดลง 0.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกัน2ปีนะครับ เพราะนั้นมันตามมาด้วยปัญหาทุพพิกภัยความมั่นคงทางอาหารอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องเตรียมรับมือให้มากขึ้นนะครับอย่าคิดแค่เฉพาะผลระยะสั้นว่าโอ้ยสายการบินไม่ได้โลจิสติกมีปัญหาแต่ผลระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในระดับประเทศในระดับภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
1: ตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนครับอาจารย์ประเมินรายประเทศก็ดีหรือว่ากรอบความร่วมมือในภูมิภาคเนี่ยมันทำงานอยู่ไหมครับมันเวิร์กไหมครับ
0: เรามีแผนบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วเราเองเนี่ยมีแผนฉบับปรับปรุงคือประเทศไทยข้อดีอย่างนึงก็คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาทำแผนเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับแล้วแผนฉบับปรับปรุงล่าสุดเนี่ยก็คือปรับปรุงปีที่แล้ว2568นะครับเขาก็เอาการเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาปรับปรุงอยู่เสมอๆนะครับประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการจัดเตรียมการในเรื่องของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอยู่ตลอดนะครับผมเคยไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ใกล้ๆกับบูโรบูดัวที่จังหวัดยอกยาการ์ตาของอินโดนีเซียเนี่ยแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดแอคทีฟของภูเขาไฟเหมือนกันนะครับเขาจะรู้เลยว่าถ้ามันแอคทีฟระดับนี้เนี่ยเขาจะต้องปิดแล้วย้ายคนออกจากความสูงระดับเท่าไหร่บ้างแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเมื่อถึงแล้วเมื่อสัญญาณมันเริ่มสงบเนี่ยคนจะกลับเข้าไปได้เมื่อไหร่นะครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าถึงเวลาปั๊บจะต้องหลบไปที่หลุมหลบภัยที่ไหนยังไงบ้างนะครับอาเซียนเองนะครับก็มีข้อตกลงนะครับแล้วก็มีความตกลงนะครับในการที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรามีแผนรวมกันเนี่ยตัวที่เป็นแผนใหญ่ที่สุดเราเรียกว่า AADMER นะครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับ ก็คือเป็นข้อตกลงในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็การรับมือกับสภาวะฉุกเฉินนะครับเรามีจุดที่เป็นเหมือนกับมันสมองของอาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่า AHA Center AHA Center ย่อมาจาก ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance ตัว AHA Center เนี่ยตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับผมเคยเข้าไปดูทีนึงนะครับเขาจะเหมือนกับเคยเห็นเวลาเราดูหนังอวกาศของ NASA ไหมฮะเขาจะมีศูนย์บัญชาการที่ฮิวสตันอะแล้วมันจะเป็นวอลลุ่มที่กำแพงด้านหนึ่งเลยมันเป็นจอใหญ่ๆที่สามารถที่จะดึงเอาดาวเทียมที่จะดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของซัสมิกของกระแสลมของควันของอะไรพวกนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงดาวเทียมพวกนั้นได้ทุกตัวนะครับ แล้วโต๊ะที่นั่งเนี่ย แต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีเสื้อกั๊กแต่ละสีเสื้อกั๊กแต่ละสีคนทำงานแต่ละคนที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่มอนิเตอร์เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 ก็สีหนึ่งนะครับเรื่องของน้ำท่วมดินถล่มสีหนึ่งนะครับเรื่องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสีหนึ่งนะครับเรื่องไฟป่าสีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยโดยปฏิบัติของอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นระดับนะครับว่านาทีนี้เนี่ยความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนนะครับแล้วก็จะมีการรายงานผลของทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระดับรุนแรงขึ้นเนี่ยทีมของ AHA Center จะเป็นทีมแรกนะครับที่ส่งทีมที่เรียกว่า ERAT นะครับ ERAT ก็จะเป็นทีมเผชิญเหตุเข้าไปถึงไปทำหน้าที่ไม่ใช่แค่ Emergency Responseแต่ไป assessment ด้วยนะครับตัว A เนี่ยย่อมาจาก assessment emergency response and assessment team เพื่อไปประเมินว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะต้องการอะไรต้องการทีมแพทย์ต้องการอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเรามีคลังสินค้าเรามีคลังสินค้าอยู่3ที่ที่1อยู่ที่ซูบังที่มาเลเซียนะครับอีกที่1ที่ฟิลิปปินส์อีกที่1อยู่ที่ไชน่านะครับเราเรียกศูนย์แบบนี้ว่าเดลซ่าเดลซ่าย่อมาจาก disaster emergency responseขอโทษ Disaster Emergency Logistics System for ASEAN ตัวนี้ในคลังสินค้าเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นะครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรตัวของที่พักฉุกเฉินนะครับอาหารฉุกเฉินเครื่องปั่นไฟนะครับชุดในการที่จะกรองน้ำชุดในการที่จะปกป้องตัวเองจากภัยพิบัติต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปให้เรามีทีมแพทย์ซึ่งประสานงานหลักโดยทีมแพทย์ทหารบกของประเทศไทยเนี่ยสำหรับที่จะส่งไปให้ทั้ง11ประเทศอาเซียนในการที่จะเกิดวิกฤตด้วยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นกลไกที่อาเซียนทำอยู่นะครับแต่เราไม่อยากใช้งานนะแต่ว่ามันมีอยู่นะครับ
1: อืมครับ good to know ว่าเรามีนะครับของประเทศไทยก็อยู่ที่ไชน่านะครับแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ไหมครับสำหรับสิ่งที่ยังสามารถทำเพิ่มได้มากกว่านี้ครับในการรับมือกับเรื่องนี้ร่วมกันครับเพราะมันไปโยงกับ climate change ครับครับ
0: ผมคิดว่าเราเองจะต้องมีตั้งกองทุนครับกองทุนของอาเซียนในการที่จะเตรียมการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือนาทีนี้ทุกคนรู้แหละว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงในหลายๆพื้นที่เลยนะที่อาคารบ้านเรือนมันจะถล่มระบบสาธารณูปโภคมันจะชะงักงานอะไรยังไงบ้างทุกคนรู้หมดเพราะทุกคนสำรวจอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทุกคนไม่มีงบประมาณในการที่จะปรับปรุงแก้ไขไอ้โครงสร้างพื้นฐานแบบนั้นทีเนี้ยจะไปกู้แบงก์เพื่อมาทำเรื่องพวกนี้มันก็มีปัญหาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอาเซียนเองอ่ะจะต้องนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะจัดหากองทุนยังไงการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนของใครเพราะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นในประเทศหนึ่งมันกระทบทุกประเทศหมดใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยบ้านผมที่จาการ์ตาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากไอ้ฝุ่นละอองหมอกควันที่อนากรากาเตามันระเบิดเพราะฝุ่นละอองหมอกควันลาวาที่เขาบอกว่าควันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปประมาณสัก15กิโลเมตรเนี่ยในทางสูงเนี่ยพอกระแสลมมันพัดกระแสลมมันพัดเข้าไปที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยมันขึ้นไปทางเหนือแทนเพราะนั้นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหาข้ามพรมแดนละพอเป็นปัญหาข้ามพรมแดนแบบเนี้ยคุณจะให้อินโดนีเซียเขาไปรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมาเลเซียกับสิงคโปร์มันก็แหมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นนะมันเป็นภูเขาไฟอะถูกต้องไหมฮะเพราะมันจะต้องมีกลไกหรือมันจะต้องมีกองทุนในการที่จะเข้ามาปรับปรุงตรงเนี้ยว่าเอ๊ะถ้ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วนะเราจะรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวได้ยังไงบ้างนะครับการบริหารจัดการกองทุนการเอาเงินเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาแบบไหนซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีที่ประชุมของสหประชาชาตินะครับ UNFCCC ที่คิดโมเดลพวกนี้แล้วบอกว่าแต่ละประเทศตามระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตามระดับรายได้เนี่ยประเทศที่ร่ำรวยกว่าน่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมากกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือประเทศร่ำรวยก็ไม่ยอมจ่ายเต็มไปหมดเลย ไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราหวังพึ่งในระดับโลกไม่ได้เพราะว่า คนอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับว่า global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเราเองก็อาจจะต้องสร้างกลไกระดับภูมิภาคของเราในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ครับ
1: ครับแล้วล่าสุดกับเรื่อง PM 2.5 ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นข่าวอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้ไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับ
0: ตัวของ PM 2.5 เนี่ยนะครับอาเซียนเองเนี่ยเขามีข้อตกลงร่วมกันนะครับ2อันอันหนึ่งเขาเรียกว่า ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution นะครับ AATHP นะครับไอเนี่ยก็จะมีการระบบติดตามนะครับว่าจุดฮอตสปอตมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่า PM 2.5 ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเผาตัวของผลผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันช่วงปลายช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะเข้าสู่แบบนี้อย่างในอินโดนีเซียเนี่ยช่วงนี้มันคือช่วงปลายหน้า dry season ค่ะละอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นช่วงฤดูฝนละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาซึ่งคนอินโดนีเซียเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเขาก็เผาเหมือนกันในประเทศไทยในมาเลเซียลดน้อยลงละแต่ในประเทศไทยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะนั้นทำยังไงถึงจะสามารถที่จะมีระบบเตือนภัยเพื่อบอกได้ว่ามันเผากันตรงไหนหน่วยงานรับข้อมูลตรงนี้ไปจะได้เข้าไปปราบปรามกันใกล้ชิดนะครับเมื่อเกิดฮอตสปอตเพราะว่าพวกนี้มันเห็นจากดาวเทียมได้ในระดับเรียลไทม์ละนะครับทันทีทันใดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนที่จะต้องวางแผนในระยะยาวนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นคล้ายๆ emergency response ไปละคนที่เตรียมความพร้อมในระยะยาวเนี่ยเขาเรียก ASEAN Working Group on Climate Change นะครับพวกนี้ก็จะต้องวางแผนเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับความพอเอา2อันนี้มามันก็จะทำให้มีทั้งคนที่รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีกับคนที่ต้องเตรียมแผนระยะยาวแต่ที่บอกเตรียมแผนระยะยาวเสร็จแล้วถึงเวลาจริงๆจะลงไปเพื่อสอนคนให้รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินน่ะซึ่งไอ้เนี่ยคือสิ่งซึ่งยังเป็นกลไกที่ขาดอยู่ครับ
1: ความท้าทายยังรออยู่นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลก์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอกันในสัปดาห์ใหม่และนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะครับจันทร์ที่7กันยายนทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในรถยนต์ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าปัดวิทยุ106โอ้โทษนะครับ 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชันของทาง Mcot แล้วก็ Facebook 96.5 ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในช่วงอีกชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแนวโน้มเทรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนำมาพูดคุยนะครับสรุปเล่ากันฟังเป็นประจำจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับวันนี้ราคาทองคำนะครับรับสู่สัปดาห์ใหม่วันจันทร์ใหม่ก็ไม่สวยเลยนะครับ28รอบที่มีการประกาศสุทธิปรากฏว่าโอ้โหตกไป600บาทครับโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อก็หลุดเลยนะฮะหลุดลงมาอยู่แถวๆ 68,350 บาทครับขายออกก็หลุดเหมือนกันนะครับจาก 69,000 มาเหลือเพียงแค่ 68,550 บาทส่วนรูปพรรณนะครับขายออกก็หล่นมาอยู่ที่ 69,350 บาทเป็นอันว่าทองคำแท่งรูปพรรณทั้งซื้อทั้งออกเนี่ยนะครับรุ่น 70,000 หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะประชุมกันในกลางสัปดาห์หน้านะครับก็งวดเข้ามาแล้วส่วนวันนี้คุณไทยนะครับตอนนี้กระดาษสวนทางตลาดทองคำอย่างสิ้นเชิงนะครับขึ้นไปถึง 23.1 1.4% ครับตอนนี้ปิดเหนือ 1,600 เป็นผลสำเร็จนะฮะ 1,618.82 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 6,082 ล้านบาทนะครับนั่นก็รับไปเต็มๆสำหรับหุ้นที่มีอานิสงส์เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ศูนย์ Data Center อย่างบริษัท Delta นี่นะครับนั่นไงจึงเป็นประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจนะฮะเป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลังจากที่ เรื่องของศูนย์ Data Center ใจกลางถนนตรงย่านพระราม9ใช่ไหมฮะแล้วผู้ว่าชาติชาติก็ลงไปดูนะฮะตัวแทนจากทั้ง3การไฟฟ้าก็ลงไปดูการประปาก็ลงไปดูนะฮะและในที่สุดก็เกี่ยวกับทางของกระทรวงพลังงานก็ลงไปดูโอ้เจอสารพัดเจอกันเลยนี่นะครับจนกระทั่งมาถึงการตั้งบอร์ดเรียกว่าบอร์ด Data Center นะมีรองนายกรัฐมนตรีคังเป็นประธานแล้วก็มีการเบรกโครงการนะฮะในโครงการ Data Center ที่จะสร้างใหม่นะฮะส่วนที่สร้างไปแล้วจะทำยังไงต้องมีการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรสารพัดสารเพและที่น่าสนใจก็คือการจัดระเบียบเรื่องของผังเมืองหรือพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องกับ Data Center ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับมันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน Data Center โดยดูจากไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของการจัดระเบียบเรื่องผังเมืองในเมืองกรุงหรือว่าเมืองเศรษฐกิจหรือเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิเศษเศรษฐกิจที่จะมี data center ไปลงเนี่ยนะครับมันจะมีผลดีผลได้ผลเสียและจะแก้ปัญหาที่เขากำลังห่วงใยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะต้องอยู่ใกล้กับตึกที่พูดตรงๆเลยนะ data center เนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องปั่นไฟยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองกันเลยเนี่ยนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณปฐมอินทรดมนะครับกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสวัสดีครับคุณปฐมครับ
12: สวัสดีครับคุณประชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
11: ครับคุณปฐมครับเรื่อง Data Center ตอนนี้ก็เหมือนกับเรากินข้าว3มื้อกันเลยนะฮะคุณปฐมนะฮะได้ยินทุกวันเลยนะฮะ
12: โอ้ใช่ครับจนตอนนี้ผมกังวล นะครับคุณประชาว่ามันกลายเป็นความแพนิคเกิดขึ้นในสังคมไทยละพอแพนิคปุ๊บนี่คือเรากังวลละนะครับแต่ไม่ค่อยได้ดูกันเรื่องเหตุและผลเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายมาก
11: นั่นสิครับเพราะว่าถ้าถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มี2ด้านถูกมั้ยฮะด้านบวกด้านขาวด้านลบด้านบวกอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของตรงนี้ก่อนว่าไอ้ data center ตอนนี้ด้วยความกังวลที่เราห่วงและยังไม่เข้าใจข้อมูลหรือเข้าใจถูกแล้วนี่นะฮะอะไรเป็นปมประเด็นสำคัญที่สุดครับ
12: ผมเข้าใจว่าข้อมูลเชิงลบที่หลั่งไหลออกมาช่วงนี้นะครับพอลบแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเกิดการต่อต้านนะครับเกิดความกังวลกับ data center ทุกระดับนะครับคุณบัญชาใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยคุณบัญชาเอาง่ายๆนะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีรถ EV ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับที่ไฟชอบไหม้นะ
11: ใช
12: ่คนก็ตกใจแล้วก็กลัวกันแล้วกลายเป็นการต่อต้านรถยี่ห้อนั้นแต่คุณประชาจำได้ไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อต้านรถยนต์ยี่ห้อนั้นแต่มันกลายเป็นต่อต้านรถ EV นะครับแล้วตอนหลังกลายเป็นว่ารถไฮบริดนะครับรถที่มีแบตเตอรี่ทุกอันเราต่อต้านหมดเลยทั้งที่บางคันเนี่ยมีแบตเตอรี่แค่8กิโลวัตต์นะครับ8กิโลวัตต์อาวหรือเต็มที่เป็นรถไฮบริดแล้ว10กิโลวัตต์อาวเนี่ยซึ่งมันน้อยมากกลายเป็นเราต่อต้านมันไปหมดซึ่งแบบผมว่ามันไม่ใช่ละ data center เนี่ยมันมีตั้งแต่ไม่กี่กิโลวัตต์นะครับไปจนถึงระดับหลายเมกะวัตต์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูก
11: ครับเหมารวมเข่งเลยใช่ไหมครับตอนนี้ data center ดูไม่ดีเลยใช่ไหมฮะ
12: ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า data center เนี่ยเอาเป็นที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่ทั้งหมด55โครงการเนี่ยนะครับใช้ไฟก็ไปรวมเบ็ดเสร็จมัน 4.5 กิกะวัตต์อันนี้เยอะนะต้องยอมรับว่ามันเยอะมากจริงนะ
11: ครับ
12: แต่นะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นโครงการของใครบ้างนะครับเราอาจจะแบบโอ้โหถ้าเป็นของจีนเข้ามาเนี่ยมันจีนมีขึ้นชื่อนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ discriminate นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน perception ของคนไทยตอนนี้รู้สึกว่าจีนนี่เหมือนกับเข้ามาแล้วก็ใช้รีซอร์สอย่างเดียวนะครับไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาให้เจ้าของประเทศแต่จีนมีแค่10โครงการเองนะคุณปัญญา
11: ก็เหลือฮะ
12: ใช่ครับมีของไทยปาเข้าไป15นะครับนอกนั้นก็เป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นของ UAE อะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มองเพราะว่าแต่ละโครงการมันไม่เหมือนกันเลยนะครับผลตอบแทนที่ได้ก็ไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราแช่แข็งทุกโครงการนะ
11: ใช่
12: แช่แข็งทุกโครงการแล้วอันหนึ่งที่นักลงทุนกังวล นะครับคุณบัญชาต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เรามีความพยายามที่จะตั้งเป็นเหมือนกับบอร์ดใช่ไหมครับบอร์ดเดต้าเซ็นเตอร์เนาะ
11: ถูกครับ
12: ตอนนี้พอบอร์ดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรากังวลสูงสุดก็คือรัฐบาลใช้เวลาอาจจะสัก6เดือนในการสรรหาบอร์ดนะครับหลังนั้นไม่แน่ใจกี่เดือนเพื่อแต่งตั้งบอร์ดแล้วบอร์ดใช้เวลาพิจารณาเดต้าเซ็นเตอร์แต่ละแห่งนานแค่ไหนนะครับแล้วตั้งเสร็จแล้วบอร์ดจะกลายเป็นอีก1ด่านหรือเปล่าจากเดิมมีแค่ VUI พิจารณาตอนนี้ต้องมาผ่านบอร์ดตรงนี้ก่อนใช่ไหมนะครับบอร์ดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะไปผ่านอะไรอีกบ้างซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ในฐานะนักธุรกิจนะครับคนทำธุรกิจนักลงทุนเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ Data Center เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโอ้มันใช้ทรัพยากรเยอะกินไฟเยอะนะแต่มันจะกลายเป็นการที่นักลงทุนเขาไม่รอเรานะ
11: โ
12: คือเม็ดเงินลงทุนตรงนี้คุณบัญชามันไม่หายไปไหนนะต้องบอกก่อนมันไม่ได้ระเหิดไปไหนนะครับแต่ว่ามันย้ายครับย้ายไปประเทศอื่นที่เขามีกติกาชัดเจนกว่าแล้วครับ
11: ครับฮะแล้วหมายความว่าการมีบอร์ดขึ้นมาก็เปรียบเสมอว่าเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากันกรองแต่มันก็เป็นกำแพงที่ทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยหายไปจากเราไปลงประเทศอื่นใช่ไหมครับ
12: คือผมไม่ได้ต่อต้านบอร์ดนะย้ำตรงนี้ก่อนเพียงแต่อยากให้นาฬิกาของราชการเนี่ยซึ่งหน่วยของอันนี้ขอพูดความในใจนะคุณบัญชาผมคิดว่าหน่วยเวลาของราชการเนี่ยนะครับเขาเป็นเดือนนะครับพิจารณาจับสารกี่เดือนว่ากันไปนะครับแต่งตั้งใช้เวลากี่เดือนก็ว่ากันไปแต่นาฬิกาเอกชนเขาเป็นอาทิตย์นะมันเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกมาเลยว่าโอเคกว่าจะตั้งบอร์ดกว่าจะพิจารณานะครับใช้เวลา52เดือนสมมติมันไม่ได้เอกชนก็คุยกันเป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่อยากให้เราทำงานเพื่อโลกดิจิตอลด้วยสปีดของอนาล็อกครับ
11: เห็นภาพชัดนะทำงานโลกดิจิตอลด้วยความเร็วแบบอนาล็อกเนี่ยนะฮะ
12: มันเปลี่ยนเร็วมากคุณประชาเห็นมันผมนะทุกวันนี้พอโลกเข้าสู่ยุค AI เนี่ยมันเราคุยกันเป็นรายอาทิตย์จริงๆนะครับอยู่ดีๆ ChatGPT 6 Astra ออกมานี่มันไม่กี่เดือนจากที่เมื่อเปิดตัวครั้งแรกนะครับ
11: ถูก
12: แล้วประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นมหาศาลมันเปลี่ยนโลกธุรกิจได้เยอะมากเลยครับ
11: ครับทีนี้พอด้วยความที่ว่าแน่นอนจะต้องมีบอร์ดขึ้นมาละแล้วก็มีเรื่องของการพักโครงการที่ยังไม่ได้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันละนะฮะส่วนที่ตั้งมาแล้วก็ว่ากันไปก็เป็นหาวิธีป้องกันความกังวลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมองมุมเนี้ยนะเอาเรามองในด้านมุมบวกก่อนถามว่ามีตัวอย่างในต่างประเทศที่เขามีการกันกรองแบบนี้ก่อนจะอนุมัติการลงทุนไหมครับ
12: โอ้เยอะครับเยอะครับก็ถ้าเราศึกษาข้อมูลนะครับคุณบัญชาจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆสกู๊ปทำมาก็จะเห็นแล้วนะครับกรณีศึกษาของทั้งในสหรัฐอเมริกาในไอร์แลนด์นะครับในเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ต่างกันทุกที่เขาค้านนะครับแล้วก็ค้านหนักกว่าเราด้วยซ้ำไปนะค้านหนักกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ข้อหนึ่งคือเขาเร็วนะครับเขารับสถานการณ์ได้เร็วและนะครับสำคัญที่สุดที่ผมอยากได้นะอยากให้เกิดสิ่งนี้ในประเทศไทยนะครับเขาเปลี่ยนการคัดค้านให้กลายเป็นเงื่อนไขในการลงทุนที่จับต้องได
11: ้คืออะไรครับ
12: เช่นนะครับเราก็จะเจอความกังวลนะว่าเออมันกินไฟมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้ลงทุน data center นำเอาเครือข่ายนะครับในการผลิตพลังงานเข้ามาอย่างประเทศต่างๆเหล่านั้นด้วยก็คือเขาต้องการเขามีดีมานด์และการใช้ไฟเขาจึงซัพพลายขึ้นมาด้วยเลยนะครับนอกจากนั้นรู้กันดีว่าเอ้ยมันใช้น้ำเยอะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับเงื่อนไขในเรื่องของ renewable requirement กำหนดให้ชัดเจนเลยให้รู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าคุณเอาน้ำมาแล้วคุณก็ใช้มันไปแบบสิ้นเปลืองนะครับน้ำยิ่งไม่ค่อยพอใช้ในหลายประเทศนะยิ่งเขาแย่กว่าเราด้วยซ้ำไปเขากำหนดเงื่อนไขมาเลยว่าคุณจะต้อง renewable เท่าไหร่นะครับพื้นที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้เราเจออยู่เนาะนะครับที่มันอยู่ดีๆมาตั้งอยู่ใจกลางเมือง zoning ครับกำหนด zoning ไปเลยนะครับบางที่เขาอาจจะมีความจำเป็นต้องอยู่ใจกลางเมืองแต่ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าคุณจะขนาดใหญ่ขนาดสมมตินะครับ20เมกะวัตต์โอเคคุณไปอยู่ EEC นะครับคุณไปอยู่โซนนิ่งที่อยู่รอบนอกนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวหรือว่าลดเรื่องของมลภาวะกับคนในเมืองก็จับไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราทำได้ครับ
11: ครับแปะเปลี่ยนตรงนั้นให้กลายเป็นข้อเจรจาหรือว่าข้อเรียกร้องที่น่าสนใจถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
12: ใช่ครับ
11: ครับทีนี้ถ้าเรามาดูในสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะเราว่ากันเป็นทีละอย่างกันนะเพราะตอนนี้เขาก็ส่งสัญญาณชัดแล้วว่าเรื่องของการจัดโซนนิ่งหรือว่าการจัดพื้นที่ในการตั้งศูนย์ data center เอาในกรุงเทพก่อนเนี่ยนะครับอย่างปัจจุบันที่มีสร้างไปแล้วแล้วกำลังอยู่ในท่อจะสร้างเนี่ยเท่าที่คุณประถมติดตามข้อมูลเนี่ยหนึ่งมันเหมาะสมไหมหรือมันจะต้องมีการทบทวนอะไรกันบ้างครับ
12: ผมเข้าใจว่า data center ที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ ecosystem ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณบัญชาต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเพียงแต่เท่าที่เคยได้สัมผัสเนี่ยก็คือเขาต้องการสร้าง ecosystem ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอา data center ไว้ในใจกลางเมืองแล้วก็ก่อให้เกิด startup นะครับก่อให้เกิดนักพัฒนาเพื่อจะได้ access เข้ามาแล้วเขาก็ใช้ตรงนั้นเป็น showcase ให้ดูว่าเอาถ้าคุณมาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกับเรานี่คือฟาซิลิตี้ที่มีอยู่สามารถโชว์ได้เลยว่าเขามี data center รองรับการเติบโตของธุรกิจอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ย data center ลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจำเป็นต้องมี นะครับแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ สมมุติขนาดเขาอยู่ที่5เมกะวัตต
11: ์
12: นะครับซึ่งมันคนละเรื่องกับไฮเปอร์สเกลสิ่งที่คนไทยควรกลัวนะครับคือไฮเปอร์สเกลเดต้าเซ็นเตอร์ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต่างประเทศที่เขาต่อต้านกันมากๆคือไฮเปอร์สเกลทั้งนั้นเลยคือ200เมกะวัตต์ขึ้นไป
11: โอ้
12: นะครับ200เมกะวัตต์เนี่ยคุณมานึกภาพออกไหมมันใช้

0: มีเป็น transitional framework นะครับระหว่างนี้นะครับควรจะมีมาตรการบางอย่างออกมาไม่ใช่ว่าฟรีซทุกคนไปแล้วบอกรออีกปีครึ่งนะหรือรออีก2ปีผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหายหมดอ่ะไม่มีใคร
1: หายหมด
0: แน่นอน
1: โอ้จริงเหรอครับโอ้ที่หายหมดนี่คือหายทั้งทุนต่างชาติแล้วก็ทุนในไทยด้วยใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหต้องยอมรับก่อนนะครับคุณบัญชาว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะครับกับธุรกิจด้านดิจิตอลเท่าไหร่ผมเองมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงนะครับที่ทำสตาร์ทอัพแล้วก็รอไม่ไหวนะครับกับกฎกติกานะครับแล้วก็เงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนท้ายสุดเขาก็หนีไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์กันซึ่งนี่คือเรื่องปกติและมันผ่านมาแล้วเราอยู่ในภาวะแบบนี้มาแบบเป็น10ปี15ปีแล้วอ่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในยุค Data Center นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเรารีบมีมาตรการอะไรออกมาคือย้ำอีกครั้งนึงเราไม่ได้ต่อต้านการตั้งเงื่อนไขนะครับหรือการทบทวนเนี่ยดีแล้วครับถูกต้องแล้วนั่นคือสิ่งที่ควรทำแต่จะช้าได้ไหมนะครับรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้การลงทุนในด้านนี้หยุดชะงักไป
1: ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยอลักขณะมันเกี่ยวข้องแน่นะครับในเรื่องเพราะยิ่งขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเจอที่กลัวกันนี่นะครับถ้าอย่างนั้นเรามองอย่างเช่นเมืองหลวงหรือว่าปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยขนาดที่เหมาะสมของ data center ซึ่งสามารถจะผ่านการพิจารณาได้เร็วหลังจากที่มีพอร์ตตรงนี้แล้วเนี่ยขนาดมันอยู่ที่ตรงไหนยังไงแล้วมันควรจะเป็นประเภทไหนครับ
0: ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าตัวที่เป็นไฮเปอร์สเกลนะครับตัวที่เป็นไฮเปอร์สเกลนี้ไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้อยู่ในเมืองไม่ได้แน่ๆนะครับอยู่ในเมืองมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวิร์กถ้าเราพิจารณานะครับจากลาเทนซี่นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเนาะงานบางงานนะครับที่ต้องการลาเทนซี่ต่ำนะครับแล้วมีเวิร์กโหลดสูงเนี่ยโอเคอาจจะอยู่ใกล้นิดนึงนะครับแต่คุณลดขนาดลงที่ไม่ให้เกินสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์สเกลนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องยืดหยุ่นนะครับมีให้พอสมควรแต่จะไปอยู่ใจกลางเมืองเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องอาศัยนะครับอาศัยเรื่องของขนาดเช่นนะครับคุณไปถึงแล้วคุณอยู่ติดหมู่บ้านจัดสรรเลยหรือเข้าไปอยู่ท่ามกลางคอนโดมิเนียมเลยผมว่าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเขามีพื้นที่เพียงพอนะครับมีแบ่งเป็นออฟฟิศโซนแบ่งเป็นสตาร์ทอัพโซนนะครับและในโครงการเป็นลักษณะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเขาพยายามสร้างเอโคซิสเต็
1: ม
0: นะครับสร้างระบบนิเวศนะครับให้เอื้อกันผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้พูดง่ายๆคือถ้าเขาสร้างขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ใหญ่ของเขานะครับแล้วไม่กระทบกับคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับระยะอีกครั้งนะครับไม่ใช่ไฮเปอร์สเกลไฮเปอร์สเกลนี้ไม่ต้องคิดมากก็ไปเลยครับไปอีกสี่ได้เลยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ผมไปดูส่วนใหญ่ที่ดูไฮเปอร์สเกลก็ได้อยู่แถบนี้นะครับอยู่แถบชานเมืองไม่อยู่ไฮเปอร์สเกลโทษไปอยู่ในพื้นที่ EC เป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมดูแล้วก็เป็นสัดส่วนดีนะครับแล้วก็น่าจะรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ด้วย
1: ครับเวลาที่มันเป็นแบบไฮเปอร์สเกลหรือว่าเป็นแบบขนาดใหญ่ๆซึ่งสามารถขยายได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไอ้ data center แบบเนี้ยมันเหมาะกับพื้นที่หรือยังไงบ้างครับ
0: ก็ถ้านะครับไปในนี้กรมอุตสาหกรรมยกโดยเฉพาะ EC เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีการเตรียมพร้อมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องน้ำนะครับอันนึงผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างที่ผมไปก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำใช่ไหมครับคุณบัญชา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อใช้หมุนเวียนภายใน data center ของเขานะครับผมที่เขาทำก็ผมก็นับถือนะไหนๆมีแหล่งน้ำแล้วก็ทำเป็นสนามกอล์ฟไปด้วยเลยอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถใช้พักผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาประชุมมาทำงานที่ Data Center ก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนั่นแปลว่าการใช้พื้นที่ที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่าง EEC เนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการเดินทางทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับเราสามารถเดินทางนะครับเอา EC ในแถบบางจันเนี่ยก็2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วถนนดีก็ดีตลอดเส้นทางซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
1: ครับแล้วฉะนั้น data center ที่เหมาะกับไม่เหมาะคือหมายว่ามันเหมาะทั้งขนาดแล้วก็การดูแลและการลงทุนในเขตเมืองหลวงหรือเขตเศรษฐกิจเมืองปริมณฑลเนี่ยมันควรจะเป็นขนาดไหนคือมันมีข้อจำกัดในการตีมิติของมันไหมครับ
0: ก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูกันถ้าเป็นบริษัทdata center ของไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนาดสัก20เมกะวัตต์เนี่ยก็เริ่มออกชานเมืองกันหมดแล้วนะ
1: โอ้
0: นะครับส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่ ที่รู้สึกว่าอยากจะให้อยู่อย่าง

0: ที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับอยากจะให้อยู่ใกล้ๆกับอีโคซิสเต็มของเขานะครับคือต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกมันกำลังเปลี่ยนเข้าดิจิทัลอีโคโนมีเนาะแล้วก็จากดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยตอนนี้นะครับมันเข้าสู่ยุคคอมพิวต์อีโคโนมีเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรก็คือเขามองเรื่องของคลาวด์นะครับเรื่องของ GPU เรื่องของ AI infrastructure เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับในการสร้าง AI สร้าง local LLM นะครับของประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณประชาผมขออนุญาตเอาเรื่องจริงทางธุรกิจที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะครับ
1: ได้เลย
0: คือเราอาจจะรู้สึกว่าเราลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายมีเงินก็ซื้อได้แล้วนะครับแล้วจะสร้าง data center นะครับจะสร้าง AI server เป็นของตัวเองจะสร้าง local LLM อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณประชาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เครือข่ายนะครับของธุรกิจนะครับของบรรดาเพื่อนฝูงของคนที่รู้จักกันที่ผมเจอเนี่ยมีอย่างน้อย2บริษัทนะครับที่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านนี้นะแล้วก็มีเงินลงทุนพร้อมนะครับที่จะตั้ง AI server ขององค์กรนะครับแต่กลับซื้อไม่ได
1: ้
0: ซื้อ GPU ไม่ได้ซื้อ server ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาขาดแคลนแล้วเขาไม่ขายเขามีของแต่เขาไม่ขาย
1: เอา
0: เพราะเขามีความรู้สึกว่าบริษัทคุณจะซื้อไปทำอะไรคุณซื้อไปเอาไปใช้ทำงานของคุณจริงหรือคุณจะรีเอ็กซ์พอร์ตไปยังประเทศอื่นที่ถูกแบนอยู
1: ่
0: นี่ออกไหมครับเขามองว่าก็ประเทศคุณไม่เห็นมีเอาท์พุตเรื่อง AI อะไรมากมายเลยเทียบกับสิงคโปร์เทียบกับมาเลเซียหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยนะครับเขาเห็นชัดเจนว่าโอ้ตอนนี้เวียดนามมีผลงานด้านนี้เยอะนะครับมีlocal LLMเกิดขึ้นมากมายสิงคโปร์นี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับก็เป็นศูนย์คอมพิวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแหล่งในการทำ POC มหาศาลแล้วประเทศคุณไม่เห็นมีเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ขายครับทั้งที่เรามีเงินนะคุณบัญชาได้หรอไหม
1: เข้าใจเลย
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเร่งสร้างนะครับผมถึงย้ำว่าผมเป็นกลางนะครับในเรื่องของ data center แต่เป็นกลางที่ค่อนข้างไปสนับสนุนอยากให้เกิดเพื่อให้เกิด outputนะครับเกิดเอาท์พุตทางด้าน AI ของไทยให้เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้ให้ต่างชาติได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีงานนะนะครับเรามีเศรษฐกิจในด้านนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านในเรื่องของ GPU เหมือนในอดีตติดต่อไป
1: โอ้ฟังดูเหมือนกับเหมือนกับว่ามีเงินที่ซื้อไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
0: ซื้อไม่ได้ครับถูกต้องครับก็ไม่ขายครับเพราะเขาไม่เชื่อมั่นเรา
1: คือผมก็สงสัยอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เป็นนะก็ไซส์ก็ขนาดเล็กๆนะครับทำไมฮะอย่างเช่นเขาเป็นการเป็น computing economic country ไปแล้วเนี่ยแต่ก็สามารถจัดการเรื่อง data center หรือทรัพยากรทางนั้นได้ทั้งที่เขามีจำกัดจำเขี่ยมากกว่าเราเนี่ยนะ
0: แต่ของเราเนี่ยคุณบัญชาต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นหับนะครับเป็นหับทางด้านนี
1: ้
0: ของเอเชียไม่ใช่ของเอเชียไปซึ่งไม่ใช่ของอาเซียนนะของเอเชียด้วยซ้ำไปพอเป็นหับปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เป็น regional จะไปลงอยู่ที่นั่นนะครับแล้วข้อ2ไม่ใช่แค่นั้นสิงคโปร์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาดึงดูด talent นะครับดึงดูด startup นะครับจากประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยเข้าไปมากมายผมคิดว่าจุดยืนด้าน AI เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนคือเขาบอกเลยว่าเขาเป็น AI global hub พอเป็น hub ก็คือเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเข้าไปอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องพูดเขาเป็น AI frontier ก็คือ frontier model ต่างๆอยู่ที่กระจุกอยู่ที่อเมริกาผมชอบอีกหนึ่งประเทศนะคุณบัญชา
1: คืออ
0: ินเดียอินเดียจะให้ไปแข่ง frontier model แข่งกับอเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เงินทุนมหาศาลจะเป็นหับเหมือนสิงคโปร์ก็ไม่ใช่นะครับเขาประกาศเลยครับว่าเขาเป็น AI talent ครับ
1: โอ้ปั้นคนเลยนะ
0: สร้างคนครับเพราะเขาต้องยืนยันว่าเขามีบัณฑิตด้านนี้ผลิตมาปีละ200,000กว่าคนเขาสามารถเป็น AI talent ให้กับทุกประเทศทั่วโลกใครต้องการใช้บัณฑิตจากเขาเอาไปเลยผมว่าเราควรนี่เราควรจะมีอะไรสักอย่างเพื่อบอกโลกว่าเราอยู่ตรงไหนใน AI ของโลกนะครับแล้วก
1: ็
0: ตรงนี้มันจะทำให้เรามีผลงานด้าน AI เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนทุกวันนี้
1: ผมพอมองภาพบอกแล้วหรอว่าอย่างเนี้ยสิงคโปร์อเมริกาอินเดียเนี่ยเขาสร้างอีสิ่งแวดล้อมที่รองรับการใช้งาน AI และ data center ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือ system thinking ของระบบมันถูกวางไว้หมดแล้วถูกไหมครับ
0: ถูกครับแล้วมันไปต่อได้ง่ายนะครับของเราเนี่ยเราจะเจออุปสรรคเจออะไรตรงนี้อะไรมากมายอย่างตอนนี้ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมใช่นะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเรา ผมไม่ได้ต่อต้านการทบทวนไม่ได้ต่อต้านการที่เราจะตั้งเงื่อนไขต่างๆถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับแต่สำคัญคือต้องมีเดดไลน์เพราะเงินทุนเขาไม่รอครับ
1: คือฟังด้วย
0: มันจะต้องง้อประเทศไทยอย่างเดียว
1: โอ้ก็เป็นไปได้เนาะคือฟังด้วยมันกลายเป็นว่าเราคือเราตอนนี้เราอยากได้ฮาร์ดแวร์ไอ้คำว่าศูนย์ data center มากเลยแต่ในขณะที่ซอฟต์แวร์กับพีเพิลแวร์เราไม่มีเลยพอถูกไหม
0: ถูกครับตรงนี้มันกลับมาว่าผมไม่อยากให้คือตอนนี้สังคมเราแพนิคอย่างที่บอกเนาะเลยกลายเป็นต่อต้านไม่เอา data center เพราะรู้สึกว่าปัญหาเยอะนะครับนั่นเองผมว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมิติความคิดทางด้านนี้ว่า data center แบบไหนที่เราเอาและควรอยู่ที่ไหนแล้วเราจะได้อะไรกลับมานะครับถ้าเป็นแค่ทางผ่านมาตั้ง data center เสร็จแล้วก็ทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือมาดูดเงินคนไทยอะสมมตินะครับเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมันสร้าง ecosystem ใช้ developer ชาวไทยนะครับใช้ engineer คนไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์นะครับของธุรกิจด้านดิจิตอลในเมืองไทยไอ้อันเนี้ยอยากได้มาเยอะๆเลย
1: เนี่ยที่คุณประถมพูดถึงคำว่าคลัสเตอร์เนี่ยนี่ผมก็พยายามนึกภาพไปนะว่ามันน่าจะไปหาโซนนิ่งอะไรที่อยู่ใกล้ๆปริมณฑลไหมที่กลายเป็นเรียกว่า data center zoning ที่มันสามารถให้บริการเชื่อมโครงข่ายครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังคุณบัญชาผมมีโปรเจกต์นึงที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือ AI ตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเนาะแต่เราก็ขยับขยายมาไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น physical AIนะครับ physical AI คือการติดแขนติดขาให้กับ AI นั่นแหละก็กลายเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นโรบอทที่จะเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้คลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยโรงงานที่อยู่โซนเหนือนะครับทางรังสิตทางปทุมเนี่ยผมจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโรงงานที่อยู่โซนใต้นะครับโซนใต้เนี่ยก็จับมือกับทางบางมดนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับตรงนั้นชื่อเต็มว่าอะไรนะขออภัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าก็เรียกคนเราก็เรียกแต่บางมดเนาะ
1: เรียกบางมดนะครับ
0: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะก็ตรงนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่ช่วยในด้านนี้ได้เช่นเดียวกับโซนตะวันออกเราก็จับมือกับรัฐบาลตรงนี้มันเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรามีโรงงานนะครับมีเทคโนโลยีนะครับที่เราตอนนี้เราใช้ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ใช้ NVIDIA นะครับทางจีนก็จะมีบริษัทโรบอทชั้นนำเช่น Jupiter นะครับก็เอาโนว์ฮาวจากมันมาแล้วก็สร้างคลัสเตอร์นะครับของผู้ประกอบการที่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นเอาท์พุตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าลักษณะแบบเนี้ยลองคิดดูว่าถ้ามันมี data center เกิดขึ้นใกล้ๆกันคุณบัญชาเวลาพัฒนาโรบอทเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเขาจะไป deploy ได้เลยนะเขาต้องสร้างในโลกซิมูเลชันก่อนต้องสร้างขึ้นมาใน data center นี่แหละนะครับให้มันเก็บข้อมูลนะครับให้มันเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องก่อนนะครับเมื่อมั่นใจดีแล้วก็ถึงจะ deploy สู่โลกจริง
1: อย่
0: างเงี้ยถ้ามันมี data center ที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ในคลัสเตอร์เหล่านั้นได้มันก็ทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนอยากเห็นครับ
1: อ๋อครับฮะคือการจับมือกับพวกสถาบันการศึกษาที่มีแคมปัสอยู่รอบนอกถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะถือว่าเป็นคลัสเตอร์แบบเชื่อมโยงกันได้รอบนอกคล้ายๆวงแหวนประมาณนั้น
0: จริงๆคลัสเตอร์เนี่ยเราคุ้นเคยคำนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่โอเคอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าซับไม่ได้ใช้คำว่าคลัสเตอร์อาจจะเรียกมันซับไซเชนก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไงครับในอดีตโรงงานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคลัสเตอร์ของเขาก็คือซัพพลายเชนว่าเฮ้ยรถ1คันที่จะผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ไม่ใช่แค่ตัวถังแต่มันต้องใช้มอเตอร์สตาร์ทนะครับใช้เหล็กที่เป็นช็อคอัพระบบช่วงล่างอันนี้อาศัยจากโรงงานที่อยู่เครือข่ายรอบๆทั้งนั้นเลยแล้วมันก่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงขึ้นมาได้ผมคิดเหมือนกันว่าในกรณี data center เหมือนกันมันสามารถสร้างเป็นคลัสเตอร์ได้นะครับที่กระจายตัวอยู่รอบนอกนะครับแล้วสร้างความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมดิจิตอลในเมืองไทย
1: ครับครับทีนี้ถ้าเรามาแยกการพูดคุยกันในแต่ละสเกลของไอ้เจ้า data center เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่ในกรุงเทพที่กำลังเป็นกระแสพูดคุยกันอยู่เนี่ยขนาดมันสูงสุดตอนนี้มันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณประทุม
0: ที่แอบกังวลนั่นคือระดับเกิน100เมกะวัตต์นะครับ
1: มีไหมฮะมีไหมฮะในเขตกรุงเทพ
0: แอบได้ยินอยู่ว่ามีนะครับ
1: อาจจะ
0: ไม่ได้อยู่ในดาวทาวน์ซะทีเดียวนะนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต้องทบทวนแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าถ้าเขาเป็นขนาดกึ่งไฮเปอร์สเกลจริง นะครับแล้วไปอยู่ชิดหมู่บ้านอยู่ชิดคอนโดอันนั้นเป็นปัญหาละนะครับเราต้องแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ถ้าเขามีพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอนะครับรองรับได้แล้วก็สามารถลดมลภาวะได้อันนั้นบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือไหนๆถ้าจะทำแล้วเนี่ยนะผมว่าก็เซตเป็นตัวนิ่งอย่างที่บอกนะในไอร์แลนด์เขาก็ทำแบบเดียวกันนะครับคุณจะเป็นกรีนโซนนะครับเยลโล่โซนหรือเรดโซนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วที่สำคัญอย่ามัวแต่รอบอร์ดนะครับระหว่างนี้จำเป็นต้องมีครับจำเป็นต้องมีtransition framework
1: ครับแต่ระยะเวลาที่คุณประถมพูดคุยผมมาตลอดเวลาว่ามันช้ากว่านั้นไม่ได้นะมันนานไปกว่านี้ไม่ได้เนี่ยนะครับระยะเวลาที่เหมาะสมเลยก็ไม่ทำให้ทุนบินหนีด้วยแล้วก็ทุนก็ยังสนใจต่อด้วยเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: คือถ้าบอก2อาทิตย์ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคุณบัญชาให้กระทนอยากได้คุณ2อาทิตย์คุณเคาะได้ไหมนะครับให้มันมีหลักเกณฑ์ให้มันชัดเจนนะครับราชการเรานาฬิกาเดินเป็นเดือนนะครับเดินเป็นเดือนคือผมเข้าใจว่ายังไงก็เป็นเดือนแหละนะครับแต่อย่าถึงขนาดครึ่งปีได้ไหมผมว่า6เดือนเนี่ยเอกชนไม่รอครับคุณบัญชา
1: โอ้ฮะ
0: นะครับคือถ้าลืม6เดือนมันคือ2ไตรมาสนะ
1: ถูกใช่เพราะสองไตรมาสเนี่ยมันผลประกอบการเนี่ยมันชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะครับถูกไหม
0: ครับใช่ครับถูกต้องครับชี้เป็นชี้ตายได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลประกอบการคุณชาอย่าลืมนะครับก่อนเข้ารายการคุณชาก็เปิดได้เห็นแล้วว่าราคาหุ้นน่ะมันดูเป็นวันๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องซิงโครไนซ์กันไหม
1: ครับ
0: ไตรมาสเดียวครับถ้าถามเอกชนนะผมว่าหนึ่งไตรมาสเป็นจุดสูงสุดและที่เอกชนรอได้
1: 3เดือนใช่ไหมคือพิจารณายังไงจนถึงอนุมัติเคาะไฟเขียว3เดือนเนี่ยถือว่าเต็มที่ละถูกไหมคร
0: ับผมค่อนข้างเชื่อว่า3เดือนสำหรับการตั้งบอร์ดและการอนุมัติจะเป็นไปไม่ได้ผมถึงย้ำกลับมาว่าคุณต้องมีโทษประเทศไทยต้องมีเป็น transitional framework สำหรับช่วงคือต้องยอมรับก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะถ้ายอมรับตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเราจะมี transitional framework ซึ่งอาจจะลดเวลาลงเหลือ1ไตรมาสได
1: ้โอ้น่าสนใจนะฮะถ้าทำได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ครับครับทีนี้ไอ้พวกที่มันสเกลใหญ่เกินร้อยถือว่าโดยตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยณนาทีนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมมีเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะก็อยู่เนี่ยแถวภาคตะวันออกนี่แหละหรือไม่ก็มาทางซีกตะวันตกเรียกว่าใต้ตอนเหนือนิดนึงเนี่ยนะฮะทีนี้พวกพื้นที่ที่อย่างเหนือก็ดีอีสานก็ดีเนี่ยมันยังจะคือมันก็ไปเชิงว่าห่างไกลแต่เทคโนโลยีหรือว่าโลเคชันที่จะไปตั้งกันเนี่ยตรงนี้คุณประถมมองไงครับว่าไอ้การพัฒนา data center ในภูมิภาคเพื่อรองรับต่อไปในอนาคตเนี่ยมันควรจะมีแผนมีรูปแบบยังไง
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูรถแมพนะครับของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเนี่ยนะครับเขาก็วางไว้ชัดเจนนะว่าเขาอยากส่งเสริมภาคตะวันออกนะคร
1: ับ
0: ก็จะวางจันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาวางอินฟราสตรักเจอร์ไว้ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ดีป้าทำก็คือพยายามสร้างอีโคซิสเต็มอย่างที่ผมพูดเลยเอาธุรกิจไปอยู่ตรงนั้นด้วยมีสตาร์ทอัพไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีเดต้าเซ็นเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้อยากให้เกิดขึ้นมากเลยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับผมมีโอกาสไปดูของทางเป็นเหมือนกับเป็นไซน์พาร์คนะครับของทางสปทช.ไปสร้างเอาไว้เนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงนั้นใช้ได้ตรงนั้นมีเป็นอีโคซิสเต็มเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับมีธุรกิจด้านดิจิทัลไปอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะสมมติจะมี data center อยู่ที่นั่นผมว่าไม่เลวนะครับเป็นไปได้คือที่ใดก็ตามที่สร้างอีโคซิสเต็มตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับ data center ขนาดกลางๆไปอยู่ตรงนั้นผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ถ้าเอาวันนี้เวลานี้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับผมคิดว่า EEC นะครับภาคตะวันออกสร้างเอาไว้แล้วแล้วก็ยังรองรับได้อีกมหาศาลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ขาดแคลนเรื่องน้ำนะครับแล้วหลายๆที่เนี่ยนะครับก็ลงทุนเรื่องของโซล่าเป็นพลังงานหมุนเวียนขึ้นตรงนั้นยอมรับว่าแดดดีจริงผมไปแต่ละครั้งนี่ไม่เกรียมกลับมาทุกครั้งนะครับไปเถอะไปเถอะตรงนั้นแดดมันดีจริงสามารถใช้โซล่าเซลล์นะครับในแง่ของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีก
1: แสดงว่าการตั้งศูนย์ data center ในส่วนภูมิภาคเนี่ยขึ้นอยู่ขนาดด้วยนะฮะมันอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนั้นเขาด้วยความที่เขาเตรียมตัวมานานนะผมเข้าใจว่าเห็นการพิจารณาของรัฐบาลผ่านมาหลายรัฐบาลกว่าที่จะออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจัดทำตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ได้ไปแค่ธุรกิจนะไม่ได้ไปแค่อุตสาหกรรม นะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับระยองเนี่ยหนึ่งมีวิทยาเขตนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังและสองนะครับมีสถาบันปริยัติสิริเมธีของปตท.และโรงเรียนกำเนิดยึดอยู่ที่นั่นด้วยมันเท่ากับเป็นอีโคซิสเต็มที่ครอบคลุมมาถึงเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็แหล่งนะครับไม่ได้เป็นการศึกษาถ้ามันเป็นศูนย์วิจัยอยู่ตรงนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็ถ้าจะไปก็ผมคิดว่าต้องไปในลักษณะนี้นี่แหละนะครับน่าจะไปแล้วยั่งยืนหน่อย
1: อ๋อครับฮะปูเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้ความเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลในแง่ถ้าแบบชัดเจนมาเลยก็จะกลายเป็นเรื่องของ computing economic model เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเราผ่านตอนเนี้ยที่กำลังเป็นเรียกนะฮะแรงเสียดทานทางสังคมกับการพิจารณากันอยู่ถ้าสมมุติผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยไอ้เจ้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง data center AI ก็ดีเนี่ยมันจะมีสัดส่วนขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ต่อ GDP ประเทศไทยสมมุติถ้าเราจะเอาแบบเป้าหมายจริงจังเลยครับเนี่ย
0: เป้าหมายเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่นะผมจำไม่ได้ปีอะไรแล้วรู้สึกมันผ่านมาหลายปีนะสัญชาติรัฐบาลลุงตู่เนี่ยโอเคนะอาจจะมีเสียงคันหานินทาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ทันสมัยหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาวางไว้นะสัญชาติตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาประกาศแล้วนะครับว่าแผนพัฒนาประเทศ20ปีเนี่ยสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยนะครับนับจากรัฐบาลลุงตู่มา20ปีเนี่ยจะขึ้นมา
1: 20% นะฮะของ GDP
0: 20% ใช่ครับแต่นี้ 20% เนี่ยถ้าเอาปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสัดส่วนรายได้ที่มาจากซอฟต์แวร์นะครับมาจากดิจิตอลโซลูชันมาจาก IoT นะครับมาจากอะไรพวกนี้เป็นหลักซึ่งไม่พอครับ
1: ไม่พอ
0: มันจะไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องมีฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับนั่นจึงกลายเป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้เราเห็นความพยายามนะครับที่เราจะก่อตั้งนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นนะครับมีการตกลงกับหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่จะสร้างบัณฑิตในสาขานี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเข้าใจว่าทางจุฬาลงกรณ์นี่เปิดไป2ปีแล้วไม่นับเป็นภาคไม่นับเป็นสาขาไม่นับที่เป็นวิชานะอันนี้ไม่นับนะครับแต่เรานับที่เป็นสาขาวิชาหรือภาควิชาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเลยซึ่งตอนนี้จุฬาตั้งแล้ว2ปีนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับคือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหลายๆคนอาจรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่รับจ้างประกอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับตอนนี้เรามีคลัสเตอร์ผมใช้พูดคำนี้ได้เต็มปากเต็มคำแล้วเรามีคลัสเตอร์ด้านนี้อยู่พอสมควร
1: โ
0: อ้เราผลิตบัณฑิตได้มากพอเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นนะครับก็ผมต้องยกตัวอย่างประสบการณ์จริงนะครับผมด้วยความที่ทำธุรกิจกับจีนบ้างเนี่ยนะก็ถามเขานะว่าในเมืองจีนตอนนี้บัณฑิตสาขาไหนนะครับที่โอกาสได้งานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเขาตอบไม่ลังเลทุกท่านจ้าเซมิคอนดักเตอร์อ
1: ะไรนะฮะ
0: เซมิคอนดักเตอร์ครับอันดับหนึ่ง
1: เซมิคอนดักเตอร์ไม่ตกงาน
0: ใช่ไม่ตกงานไม่ตกงานโทษโอกาสได้งานเงินเดือนดีนะครับสูงเป็นอันดับหนึ่งนี่คือเซมิคอนดักเตอร์ครับครับผมก็ถามต่อนะว่าแล้วคุณล่ะส่วนตัวคุณเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารนะครับอายุประมาณสัก35นะอยู่ในบริษัทชั้นนำนะครับของจีนถามว่าคุณจบอะไรมาคำตอบที่ได้คือควอนตัมครับ
1: ควอนตัมเลยแหละโอ้โห
0: จบควอนตัมคอมพิวติ้งนี่นึกออกไหมนี่คือสาขาที่เมืองไทยยังไม่มีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันอีกนานกว่าจะเห็นผลแต่จีนเขาผลิตบัณฑิตสาขานี่ออกมาละ
1: ใช่
0: นะครับแล้วเซมิคอนดักเตอร์นี่เขาทำมาเป็น10ปีตอนนี้กำลังออกดอกออกผลครับผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีรถแมพทางด้านนี้นะครับอยากให้คิดถึงตรงนี้เยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ไหนๆเนี่ยนะเราทำ data center เนี่ยก็ทำไปเถอะนะครับเป็น national data center map นะครับคิดมาเลยนะครับว่าเอ้ยคุณจะมีแผนยังไงจะวางอนาคตไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับอยากให้คิดถึงระยะยาวสักนิดนึง
1: ครับนะงั้นณนาทีนี้ถ้าคุณปฐมจะแนะนำจริงๆให้สามารถฝ่าช่วงที่เป็นเรียกว่า critical moment กันเลยนะระหว่างทางสังคมทางเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราควรจะเปิดใจหรือว่ายอมรับกันยังไงกันบ้างครับ
0: เราต้องหาจุดสมดุลนะครับจุดที่อยู่ตรงกลางผมไม่แปลกใจที่คนไทยจำนวนมากจะตื่นกลัวและแพนิคกันกับ data center ที่เกิดขึ้นเพราะว่าต่างประเทศเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเนเธอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์แต่ทุกประเทศคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตความกลัวเหล่านั้นเนี่ยมาให้เป็นข้อได้เปรียบนะครับในแง่เงื่อนไขได้หมดเลยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เราต้องทำจากนี้นะครับก็คือเ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนอย่าไปมองเขาในแง่ลบอย่างเดียวอย่าไปมองเขาว่าโอ้พวกนี้มันมาตั้งมันจะมาสูบทรัพยากรของเราไม่ใช่ที่ดีๆก็มีที่เขาตั้งใจจะมาสร้างอีโคซิสเต็มตั้งใจจะอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวนะครับสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของเราก็มีนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้กลัวกฎที่เข้มแข็งเลยนะไม่ได้กลัวกฎกติกาที่เรากำลังจะออกมาแต่เขากลัวกฎที่ไม่ชัดแล้วไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่เนชั่นแนลบอร์ดจะตั้งเมื่อไหร่ตั้งเสร็จแล้วพิจารณานานแค่ไหนจำเป็นต้องมีช็อตคัทให้เขานะครับจำเป็นต้องบอกเขาว่าเฮ้ยระหว่างที่รอบอร์ดนะโอเคเรามีทรานซิชันแนลเฟรมเวิร์คให้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไป3เดือนชัดเจนคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณอยู่กับเราถ้าโครงการคุณดีจริงคุณเกิดได้แน่อันนี้ทำให้เขามั่นใจให้ได้ก่อน
1: อ๋อครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ยมันจะบินจากประเทศไทยออกไปเท่าไหร่ถ้าเราไม่สามารถจบใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อู้เอาแค่ตอนนี้เนี่ยตัวเลข55โครงการเนี่ยนะครับเราคุยกันที่ระดับพลังงานที่ 4.5 กิโลวัตต์นี่ผมได้ข่าวมาว่า 700,000 กว่าล้านนะ
1: โอ้โห
0: 700,000 กว่าล้านนะครับไม่น้อยนะครับคิดเป็นสัดส่วนของ GDP คือหลายๆคนเนี่ยบอกมาเลยนะว่าEconomic Engine ของไทยเนี่ยมันดับไปทีละตัวนะนะครับ
1: แ
0: ต่ตัวกําลังฟื้นมานะอย่างเช่นท่องเที่ยวตอนนี้พยายามจะฟื้นมาแต่ก็ยังไม่เต็มตัวตอนนี้มีเอนจินเดียวนะคุณบัญชาคือ data center เราก็กำลังจะไปดับมันบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่อยากได้อย่ามาเลยมันเป็นโครงการที่ทำลายเศรษฐกิจทำลายทรัพยากรในประเทศซึ่งใช่มันทำลายจริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเหมือนกับทุนจีน
1: อ
0: ะอยู่ดีๆเราบอกเฮ้ยจีนเป็นจีนเทาปฏิเสธมันหมดมันไม่ใช่นะครับทุนจีนมันไม่ใช่ทุนเทาหรือดำทั้งหมดนะครับทุนต้องขาวมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาในเชิงภาพรวมนะครับแล้วก็ต้องเลือกฮะเลือกสิ่งที่ดีกับเราเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราจริงๆซึ่งต้องมีกติกาที่ชัดเจนนะครับและไม่ช้าจนเกินไป
1: อ๋ออุ้ยฟังแล้วตกใจ700,000กว่าล้านเนี่ยมันประมาณ 0.6-0.7% ต่อ GDP เลยนะครับเนี่ย
0: โอ้โหไม่น้อยเลยครับไม่น้อยเลยครับ
1: ไม่น้อยนะครับเพราะ500,000ล้านนี่ก็ประมาณ 0.5% แล้วนะฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: 700,000กว่าล้านครับอันนี้ตัวเลขที่รวบรวมกันไว้
1: อ้าวแล้วครับผมว่าเรื่องนี้คงได้คุยกันแบบยาวๆกันต่อเพราะว่ามันเป็นทั้งประเด็นแล้วก็กระแสที่ตอนนี้ก็ตื่นอกตกใจกันเพียงแต่ว่านี่แหละครับคือมันต้องทำความเข้าใจเรื่องในข้อมูลในครบรายละเอียดแล้วก็โอกาสและต้นทุนที่เราจะได้หรือจะเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณปฐมอินทรดมคณะเป็นกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอบคุณครับคุณปฐมครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับโอ้ฟังแล้วนะผมว่าเป็นที่บอกแล้วครับว่าในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวก้อยขาวดำหรือว่าบวกลบเนี่ยมันคือทุกอย่างเหรียญสองด้านจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้า50กว่าโครงการมูลค่าสะสม700,000 ล้านนั่นก็คือ 0.6-0.7% ของ GDP ประเทศไทยนะฮะและถ้าเรามองกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยพวกอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งก็หมายถึงทั้งเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปศูนย์ data center การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่า peopleware ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการส่งออกด้วยฮะที่ช่วงนี้การส่งออกบ้านเราที่ได้ 20% กว่ามาก็ไอ้ส่งพวกนี้ทั้งนั้นเลยฮะเอาไปให้ AI ต่างประเทศก็ทำงานกันเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นไปถึงระดับใกล้เคียงกับตัวเลขภาคการท่องเที่ยวที่ 16-18% ของ GDP หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกฝ่ายกันนะครับเอ้าก่อนพักกันนะฮะกสทช.เนี่ยแหมก็มีหลักสูตรรอชิป2026รอที่แปลว่ากฎหมายนั่นแหละครับรอชิปนะ2026ปีที่2ละนะครับสำหรับโครงการนี้นี่นะครับเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะทุกวันนี้ไอ้ปัญหากฎหมายที่มันอยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยโอ้โหซับซ้อนมากลึกซึ้งมากนะครับเพื่อนสำนักงานกสทช.ก็เลยเดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนี่นะฮะหัวข้อหลักสูตรคือ Law Chip 2026หัวข้อย่อยของมันเนี่ยเรียกว่า Shaping Legal Mindset for Fast Changing World นะครับเป็นปีที่2ละสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะไปพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับต้นๆในหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ในสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เอาบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะเป็นนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายนะครับซึ่งเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ในตัวองค์กรของกสทช.ด้วยนะฮะเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะเทคโนโลยีเนี่ยมันแยกยาก ั้นแยกออกจากกันยากมากนะครับมันมีหลอมรวมกันไปแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะเช่นเนี่ยกฎหมายวิทยุโทรคมนาคมปี2498เนี่ยโอ้โหฟังเลขที่ปีพ.ศ.นี่ก็รู้เลยนี่นะฮะนอกนี้ก็กฎหมายบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี2553โอ้ยที่เกิดก่อนน้ำท่วมใหญ่ไม่จะแค่ปีเดียวนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับงั้นตรงเนี้ยนะหลักสูตรเนี่ยก็มุ่งเน้นสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลและผลงานวิชาการเนี่ยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกสทช.ด้วยนะครับมันจะได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับรวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตเนี่ยนะฮะดังนั้นหลักสูตรรอชิป2026นะจัดขึ้น3กันยาถึง5พฤศจิกายนเนี่ยนะครับโอ้เรียนกันเต็มที่เลย72ชั่วโมงผู้เข้าอบรมเข้าฝึกรับการอบรมทั้งหมด40คนนะฮะจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกสทช.ละว่าต้องพัฒนาบุคลากรนะทั้งองค์ความรู้กฎหมายทักษะการบังคับใช้กฎหมายความเข้าใจเจ้าหน้าที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะโลกดิจิตอลก้าวกันแบบเสี้ยววินาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1:52 PM นะครับกับเข้าสู่ Econ Biz ในวันจันทร์ที่7 กันยายนกับผมบัญชาชุมชัยเวชเราจะติดตามกันตั้งแต่ทุ่มถึง2 ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับแหมปรากฏว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ในอเมริกาเนี่ยเป็นวันหยุดยาวของเขาครับคือเป็นวันแรงงานของอเมริกาเพราะฉะนั้นตลาดทุนเนี่ยก็จะปิดทำการกันนะครับโอ้เสียดายเลยจากความเคลื่อนไหวต่างๆที่ซื้อขายกันโดยที่ตลาดทุนยังไม่ปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาน้ำมันแล้วก็ราคาของทองคำนะครับในขณะที่ฝั่งยุโรปก็ซื้อขายตามปกติตอนนี้เนี่ยนะครับที่มีข้อมูลมาก็คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเนี่ยซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเหรียญ11 เซนต์ครับหรือประมาณ 1.5% เกิน97แล้วนะฮะมาอยู่ที่97.40 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐอันนี้ซื้อขายกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะเพราะว่าค่ำคืนวันนี้การซื้อขายอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะหยุดเพราะมันเป็นวันหยุดแรงงานของเขาเนี่ยตอนนี้ในเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยอยู่ที่92.40 เซนต์เยอะเกิน92ขึ้นมาแล้วเพราะว่าส่วนต่างขึ้นมาถึง92 เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 1% เศษๆครับส่วนราคาทองคำนะครับทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ร่วงมาถึง35.60 เซนต์หรือประมาณ 0.8% ครับราคาวิ่งที่4,441.70 เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยตอนนี้ก็แผ่วนะฮะลงไปบางๆครับ244.70 เซนต์ต่อ1บิตคอยหรือหายไป 0.31% ครับอยู่ที่ 79,575.90 เซนต์ต่อ1บิตคอยน์นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ที่อเมริกาเขาจะปิดทำการต่อในวันหยุดยาวนะครับกลับเข้ามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของข่าวครับมาเราวันนี้อ่ะไปตรวจบินค่าไฟฟ้าชั่วคราวกันหรือยังนะครับเดือนกันยายนเนี่ยบินไฟฟ้าชั่วคราวกันยายนเนี่ยปรับเท่าไฟบ้าน200 หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทนะครับเรื่องนี้คุณภูนพัฒน์ลีสุบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบริษัทเรกูเลเตอร์แล้วก็เป็นโฆษกของเรกูเลเตอร์นะครับบอกว่าจากกรณีที่กกพ.เนี่ยเขาก็ติดตามการกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะหรือว่าบ้านลอยๆนี่นะฮะเราเรียกว่าไฟชั่วคราวนี่นะครับเนื่องจากว่าคือถ้าไปเก็บเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมนะกับผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเขายังไม่มีหลักเป็นแหล่งเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ได้ได้น้อยอีกต่างหากนะครับแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปหรือคนที่มีหลักมีแหล่งเนี่ยนะฮะจึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าก็เสนอกกบ.นะฮะว่าให้เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทนะครับก็เป็นอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยมาตรการตรงนี้ไฟชั่วคราวกันยาตอนนี้ปรับเท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทก็ลองไปดูกันนะครับว่าออกมาตรงกันไหมหรืออย่างไรนะฮะขณะที่ภาวะข้าวของแพงกลับมาแพงแล้วนะฮะวันนี้กระทรวงพาณิชย์แถลงนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์โอ้โหบอกเงินเฟ้อประเทศไทยเดือนนี้สิงหาเนี่ยขึ้นสูงมากนะขึ้นตั้ง 2.53%แถมขึ้นมาเป็นเดือนที่5ติดต่อกันก็เป็นว่าราคาน้ำมันกลับมาแพงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กลับมารอบใหม่นะฮะที่ยิงตุ้มๆมาอยู่เนี่ยนะฮะก็ทำให้ราคาอาหารทุกอย่างก็แพงขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องนี้เขาก็เลยมองต่อไปนะครับว่าพอมันเพิ่มมันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดก็5เดือนติดต่อกันตอนนี้กลายเป็นว่าภาวะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ย8เดือนแรกของปีนี้ขึ้นมาเป็น 1.37% พอไปแล้วนะครับก็ยังถือว่าต่ำเป้าของแบงค์ชาติอยู่เพราะแบงค์ชาติเขากำหนดว่าเงินเฟ้อมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% ได้นะครับพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะเวลาเราไปไหนเราก็ต้องกินจับจ่ายใช้สอยเป็นแต่เรื่องเที่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่เลยเพราะเหลืออีกประมาณแค่ไม่ถึง4 เดือนแล้วนะครับก็ลุ้นนะฮะว่ามาตรการกระตุ้นนะไทยเที่ยวไทย1 ล้านสิทธิ์เนี่ยลดค่าที่พัก 3,000 เนี่ยนะฮะและแจกคูปองกินข้าวอีก 1,000 เนี่ยนะฮะโอ้ใช้สปาเวลเนี่ยได้ด้วยเนี่ยมันจะคลอดกันหรือเปล่านะครับคุณสุรศักดิ์ปันเจริญบรคุณรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็บอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทยผ่านโครงการที่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยน่าจะชัดเจนภายใน8 กันยายนนี้แหละก็พรุ่งนี้ดินะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะฮะเพราะว่าเขาคุยกันนะครับกับการนั่นของรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจะหาพิจารณาแนวทางflat rate อัตราคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วง high season ปลายปีนะครับเรื่องนี้ก็เสนอใช้งบประมาณภายใต้กฎหมายกู้เงิน4,000 ล้านนะจัดสรรประชาชนเข้าสิทธิ์ร่วมโครงการนี้นะครับเรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัส1 ล้านสิทธิ์เขาจะแบ่งเป็น2 ส่วนตามที่ข้อมูลก่อนหน้านี้เคยบอกไปแล้วนะไปสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน3,000 บาทต่อ1 สิทธิ์วงเป็น3,000 ล้านนะฮะแล้วก็ไปสนับสนุนคูปองหรือวอลเชอร์ท่องเที่ยว1,000 บาทต่อ10อันนี้วงเป็น1,000 ล้านนะฮะคูปองตรงนี้ก็ปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่เคยกระตุ้นกันเนี่ย500 บาทนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านคุณถัปปณีเกียรติไพบูลย์นะผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยททท.นะฮะ ก็บอกว่าเป้าหมายการท่องเที่ยวในปี69เนี่ยก็คือปีนี้อีกไม่ถึง4เดือนเนี่ยธนาคารก็ยืนยันนะจะทำให้เติบโตไม่ต่ำกว่าปี68เพราะตอนนี้ทั้งจำนวนหัวรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางไว้ละนะเป้าหมายรายได้ก็ตั้งไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาทเติบโตไม่ต่ำกว่า 7% เทียบกับปี68ตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทแล้วโอ้อีกนิดนึงก็จะถึงเป้าละนะฮะก็แบ่งตลาดเป็นภายตลาดต่างประเทศตั้ง 1.6 ล้านล้านตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับนะครับว่าท่องเที่ยวปี69เนี่ยมันก็มีปัจจัยเยอะนะฮะที่มากวนเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในขณะที่ทาง BOI ก็ยืนยันครับว่าคุณญี่ปุ่นไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ลงทุนในไทยอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็ปรับมุมมองในการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปี68ต้องทุนญี่ปุ่นขอส่งเสริมการลงทุน BOI ใน302โครงการ 113,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี67นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาสำหรับ Econbiz กันนะครับติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดอสมท.วันนี้ลาท่านชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
14: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
15: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
16: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
18: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
20: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
21: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวันที่7กันยายนแล้วนะครับ2569มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้น2เรื่องนะครับเรื่องในสภาเองวันนี้มีการพิจารณางบประมาณนะครับรายจ่ายปี2570นะครับวาระ2ก็3วันนะครับ7 8 9ส่วนเรื่องที่มีการพูดถึงเยอะก็คือเรื่องที่คุณสนธิประกาศทวงคืนประเทศนะครับขณะที่นายกบอกว่าผมไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังนะที่คุณสนธิพูดนะครับแต่นี่คือเกิดขึ้นไปทางการเมืองที่แน่นอนนะก็น่าสนใจหลัง14กันยายนเรื่องใหญ่คือเรื่องของกกต.จะมีมติเรื่องหัวสว.ว่าอย่างไรด้วยแต่สิ่งที่อยากให้ลืมครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ความไม่สงบก็ยังมีอยู่ดูเหมือนจะเงียบหายไปเรื่องนี้ไม่อยากจะให้ลืมไม่อยากจะให้ปล่อยวางเพราะนี่คือปัญหาชีวิตและผู้คนของประเทศไทยด้วยอาจารย์คุณอาจารย์สุขุมนวลสกุลอยู่กับเราครับอาจารย์สวัสดีครับ
9: ดีครับแม่คุณวิสุทธ
8: ิ์ครับ
9: ผมก็พยายามติดตามอยู่นะเพราะว่า
8: เป็นไงบ้างอาจารย
9: ์สี่จังหวัดภาคใต้ผมก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผมนะ
8: ใช่ครับ
9: อันนี้นะอันนี้ก็วันก่อนเขาไปสัมภาษณ์หัวหน้า BIN ที่อยู่ต่างประเทศนะที่กำลังว่าหาทางเจรจากันอยู่นะครับตัวหัวหน้า BIN เขาชัดเจนนะเขาบอกว่าเสียเวลาเจรจา
8: เสียเวลาเจรจาเลย
9: มันคนละภาษาก็เราขอจุดมุ่งหมายสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือการเจรจาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเพราะเขามุ่งหมายถึงคำว่าเอกราชของกลุ่มเขา
8: เราก็จะแยกเป็นเอกราช
9: เขาต้องการเป็นรัฐอิสระหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นการปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้เลยเพราะนั้นอุดมการณ์ของเขาคือการตั้งประเทศใหม
8: ่คืออ
9: ันเนี้ยผมว่าตั้งแต่ผมเด็กกับผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาตลอดนะ
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำดีอย่างไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มนี้เขาไม่หยุดเคลื่อนไหวแล้วครับ
8: ครับ
9: นะเพราะเขาต้องการเอกราช
8: ประเด็นชัดเจนนะก็คือ
9: แล้ว
8: อันนี้
9: การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเขามีเงินทุนสนับสนุน
8: ครับ
9: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาหยุดเคลื่อนไหวเขาก็ไม่มีความหมาย
8: ครับ
9: เพราะนั้นต้องให้เราดีกับเขาอย่างไรนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้ต้องร้ายกับเขาอะนะครับ
8: แ
9: ต่ผมคิดว่าเพื่อไอความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการเอกราช
8: ครับ
9: นะ เขาก็ต้องพยายามก่อกวนไปนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยการปราบปรามต้องทำครับต้องทำ
8: ครับ
9: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความพูดกันตรงๆว่า การปราบปรามนี่เราเข้าไม่ถึงอ่ะต้องยอมรับโดยอะไรนะโดยคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเคลื่อนไหวอ่ะนะแต่นั่นคือแต่การที่เขาต้องให้ความร่วมมือเนี่ยนั่นเพื่อความอยู่รอดของเขา
8: ครับ
9: เขาพูดใครที่อยู่ที่ในสี่จังหวัดภาคใต้คงทราบนะว่ากฎเกณฑ์ของบ้านเมืองเราเนี่ย
8: ครับ
9: เนี่ยอวยเขาเยอะเรื่องอยู่แล้วนะสำหรับคนนับถือศาสนาอิสลามนะฮะ
8: ครับ
9: เช่นเรียนโรงเรียน ก็ไม่ต้องสอบแข่งขันนะ
8: ครับ
9: แล้วสมัยเด็กๆนี่เรารู้สึกแหมทำไมเราเป็นคนตายกายเป็นคนชั้นสองไปแต่พอโตขึ้นเราเข้าใจว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับ
8: เพราะว่าเราเมื่อก่อนนะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีโควต้าพิเศษใช่ไหม
9: ครับครับ
8: แต่ความจริงก็เป็นการเรื่องไงคืออาจารย์รู้ว่าเป็นความแล้ว
9: ก็
8: ซื้อใจหรือเปล่าหรือว่า
9: ศึกษาระบบเรา
8: ให้เข้าสู่ระบบนะ
9: แต่วันนี้ต้องยอมรับวันนี้ระบบที่มันแข็งอยู่ในภาคใต้เลยเป็นระบบโรงเรียนปน
8: อครับ
9: นะซึ่งถือสอนศาสนาเป็นหลักแหละ
8: ครับ
9: นะเพราะนั้นตรงนี้นะผมว่ารัฐบาลต้องใช้นโยบายปราบปรามนะครับ
8: ปราบไปด้วยเจรจาไปด้วยป่าหรือว่าพักการเจรจาไปเลย
9: ไอ้เจรจานะก็คงไม่เป็นผลหรอกครับแต่ว่าต้องระวังผมว่าไอ้ต้องเข้าถึงไอ้ข้อมูลในแง่ของคนในพื้นที่ต้องร่วมมือต้องหมายความว่าต้องได้ข่าวมันปล่อยให้มีการก่อขึ้นมาถึงทีเป็นสิบที่ได้ไง
8: ครับแต่อาจารย์เชื่อไหมว่าคนในพื้นที่ที่เกิดเหตุผมว่าส่วนใหญ่ก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
9: เขารู้แต่เขาพูดไม่ออกไม่กล้าพูดด้วย
8: เพราะมันพูด
9: มันอันตรายกับเขาอ่ะ
8: ใช่ใช่เขาก็ต้องทำเป็นไม่ตัวไม่บอกอ่ะนะ
9: ไม่บอก
8: ไม่เห็นไม่รู้
9: ซึ่งบางทีนะฮะก็ถ้าจะวาดภาพให้ฟังมันอาจจะใกล้เคียงไงทำเสร็จก็ถอดเสื้อผ้าก็กลายเป็นพวกละกลายเป็นคนธรรมดาละเข้าบ้านในทุกบ้าน
8: ครับ
9: นะฮะไม่ต้องไปวิ่งหลบหนีไล่ตามกัน
8: ครับ
9: นะเขาเปลี่ยนทันทีเลย
8: คือตั้งข้อสังเกตอาจารย์อย่างเวลาเขาวางระเบิดใต้ถนนน่ะ
9: ครับ
8: ผมต้องใช้เวลาขุดถนนเน
9: า
8: ะ
9: อ๋อต้องใช้เวลาต้องทำ
8: ไม่มีใครเห็นเหรอคำถามคือ
9: เห็นแต่ไม่แจ้ง
8: มันไม่ใช่แค่มันแค่ชั่วโมงปั๊บสองชั่วโมงใช้เวลานะแล้วก็วางระเบิดใต้ถนนนั่นแปลว่า
9: ไม่สังเกตแต่คนในพื้นที่ไม่เคยเดือดร้อนสักเท่าไหร่เดือดร้อนแต่สถานที่ราชการ
8: ครับ
9: เดือดร้อนแต่พวกฝ่ายข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเขา
8: ครับ
9: นะฮะแต่คืออันเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเผื่อว่าข้อมูลดีเนี่ยมันต้องรู้เนี่ยเพราะก่อนการเคลื่อนไหวมันไอการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้มันอย่างที่คุณว่าเนี่ยมันต้องขุดมันต้องใช้มันต้องปฏิบัติการ
8: นะนั่นถือว่ามวลชนหรือคนแถวนั้นก็ต้องรู้กันแหละแต่ว่า
9: ครับ
8: อาจจะผู้ต่อจะรู้เห็นด้วยหรืออาจจะแบบไม่กล้าพูด
9: ไม่กล้าพูด
8: ความอยู่ได้เพื่อความอยู่ได้นะ
9: อ
8: าจารย์มีโอกาสเห็นภาคใต้ดีขึ้นหน่อยไหมหรือดีกว่าที่เห็นอยู่ไหม
9: ไม่คือมันไม่มีทางเพราะว่าเขาจะต้องก่อกวนไปอย่างเนี้ย
8: ครับ
9: แล้วพอดีกับว่าก็พูดกันตรงๆนะรู้สึกเหมือนกับทางมาเลย์ก็ปล่อยปละเลยอ่ะพอทำเสร็จมันก็ถูกลุกหนักๆเข้าก็หนีเข้ามาเลยข้ามแดนไป
8: นั่นคือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
9: เพราะนั้นไอ้การปราบเบาไม่ได้นะครับ
8: แต่ว่าการเจรจากับทางประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่น่าจะเกิดดอกเกิดผลสักเท่าไหร่พออาจารย
9: ์ผมมองอย่างนั้นนะ
8: ครับ
9: เพราะว่ามันมีอุดมการโลกมุสลิมอยู่พอสมควรนะ
8: ครับ
9: นะเพราะอย่างที่โตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกความก้าวหน้าอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ไปไม่ใช่ไปไอเมกาอย่างเดียวคือไปเรียนต่อนะเห็นนุ่งสลวงเป็นบ้านนอกอยู่ที่นั่นความจริงจบปริญญาตรีจบปริญญาโทมาจากพวกรัฐต่างๆในตะวันออกกลางกันเยอะเลย
8: ครับ
9: ผมว่าทั้งการงงการเงินคือถ้าเขาไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ได้รับทุนเนี่ย
8: ก็ต้องมีประโยชน์การนะ
9: นะมันเป็นประโยชน์ของกลุ่มที่เคลื่อนไหวถ้ากลุ่มนี้ไม่เคลื่อนไหวกลุ่มอื่นก็ทำแทนเพราะมันก็มีการชิงกันพอสมควรชิงการนำกันนะ
8: ใช่ใช่ใช
9: ่นะ
8: บางทีเราเจรจาแล้วพูดคุยก็ผิดกลุ่มนะทุกคน
9: อ้
8: างว่าตัวเองเป็นการ หลัก
9: กลุ่มอีกกลุ่มทำแทนมาพยายามที่จะคือถ้าคุณกลุ่มนี้ไปดีด้วยอีกกลุ่มก็ฉันรุนแรงแทน
8: ครับ
9: เพราะว่ามีทุนสนับสนุนมา
0: การเมืองช่วยไม่ได้อาจารย์ภาค
9: มันหยุดปราบปรามไม่ได
8: ้
9: นะแต่ว่าไม่เห็นด้วยนะต่อการที่หมายความว่าไปปราบแบบชนิดที่ว่าไม่ขวาดแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะ
8: ชาวบ้านจะช่องตัวไม่ด้วย
9: เหมือนไม่รู้ว่าสงสัยใครก็เล่นงานไปอะไรเงี้ยนะ
8: ก็ไม่ได้นะ
9: ครับมันต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างว่าอะไรการข่าวต้องดีกว่านี
8: ้ครับแต่ผมจะดีกว่าอาจารย์ขนาดล่าสุดในเรื่องกรณีสสราธิวาสก็ยังหาคนกระทำผิดไม่ได้หาตัวบงการตัวสั่งการไม่ได้เลย
9: ก็เนี่ยแบบนี้มันก็เป็นรองเพราะว่าอะไรนะคนระดับนี้โดนนั้นแล้วก็พอสืบสวนเข้าจริงๆเนี่ยแหมมันพาหนะต่างๆมันของหน่วยงานราชการเนี่ย
8: ใช่น
9: ะไอ้แบบนี้มันหลาหลวมอ่ะ
8: ก็ได้แต่หวังใช่ไหมอาจารย์หวังว่าจะเอาเชื้อจะมากขึ้น
9: คือไม่อยากให้หยุดไม่อยากให้หยุดปราบปรามแต่ในเวลาเดียวกันนั้นการปราบปรามก็ต้องรัดกุมกว่านี้นะ
8: ครับ
9: ก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะ
8: ครับเรื่องการบ้านการเมืองหยุดไม่ได้นะอาจารย์นะ14กันยายนก็ดูว่ากกต.จะส่งใครไปที่ศาลหรือเปล่าหรือไม่ส่งเลย
9: ที
8: ่ส่ง
9: ตอนนี้ผมว่ากกต.หนักใจแหละ
8: ครับ
9: เพราะว่าถ้าเผื่อประวิงออกไปอีกใช่ไหม
8: ครับ
9: เลื่อนออกไปอีกเนี่ยผมว่ามันต่อมความอดทนของคนมันก็หยุดมันก็แตกกันอ่ะ
8: ต่อมความอดทน
9: กกต.เล่นดึงเรื่องมาตลอดเนี่ย
8: ครับ
9: ดึงเชิงดึงเรื่องนั้นก็เลื่อนไป
8: ครับ
9: กำหนดวันที่ส

0: คนระดับรัฐมนตรีหลายคนนะ
1: ครับ
0: กับคนที่เป็นผู้ลงคะแนน
1: ครับ
0: แม้ว่าจะแค่ไม่รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรกันแต่คนก็เชื่อแล้วว่าน่าจะคุยกันเรื่องแทรกแซงนี่แหละ
1: ว่า
0: ให้เลือกใคร
1: ฟังที่
0: ตามคุยไหนอะไรเนี่ย
1: บางที่มีคนบอกว่าทำไมคุยยาวเพราะผมก็ทำไมก็คุยเรื่องธรรมดาคุยใครจำไม่ได้เลยทำไมผมจะคุยใครมีข้อสงสัยอะไรหรือ
0: คืออันนี้ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าต้องไม่ลืมนะว่าหลักฐานของที่กกต.สอบเนี่ยหลักฐานทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นหลักฐานแบบชัดเจนนะฮะ
1: ครับ
0: เหมือนอย่างที่เขาท้าทายว่าก็ตอก็ต้องเปิดเผยสิว่าคุยเรื่องอะไร
1: ครับ
0: หลักฐานที่เชื่อได้ว่า
1: อันควรเชื่อได้ว่า
0: อันควรเชื่อได้ว่า
1: จริงนะ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าจะไปปล่อยที่ศาลนั่นอีกเรื่องนึงนะ
1: ครับ
0: นะศาลอาจจะมีต้องการหลักฐานมากกว่านี้เรื่องแล้วแต่เนี่ยแต่ คนเชื่อว่าหลักฐานของที่ถึงกกต.เนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คนเราทำไมมันถึงลงคะแนนเหมือนกันเท่าไหร่บ้างเนี่ยร้อยเป็นเท่าไหร่คนเนี่ยทำไมบัตรเหมือนกันหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแล้วทำไมการติดต่อทางโทรศัพท์เนี่ยวันนั้นน่ะถี่กี่คู่บ้างล้วนแล้วแต่ไปต่อสู่นักการเมืองทีนี้ถ้าเผื่อว่าลงโทษลงมติขึ้นมาเนี่ยไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องเลยเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ไม่เชื่อแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้คนตัดสินใจไปคนตัดสินเป็นถึงขนาดไปขนาดนั้นแล้วเพราะว่าฝ่ายค้านหรือว่าไอลอเนี่ยก็เอาหลักฐานไอการพูดโทรศัพท์ที่ออกมาจากBSI ใช่ไหม
1: ครับ
0: ออกมาค่อนข้างชัดเจนอ่ะ
1: 14กันยาหลังที่14อาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการเมืองไทยไ
0: หมผมว่าตอนนี้นะคุณอนุทินค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่
1: นใจมากมั่นใจมาก
0: ในความมั่นใจไปอีกฝ่ายทำอะไรไม่ได้
1: ต่อเสียสภา
0: ไม่ได้แล้วครับกลุ่มอนุรักษ์หรือกลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยไม่มีตัวชูนอกจากต้องยอมรับไม่ให้เขาเป็นคนเป็นตัวนำ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นเห็นไหมรับเหมือนพูดเหมือนท้าทายตลอดอ่ะ
1: ครับ
0: บอกคุณคนสนใจว่าคุณสนธินะฮะซึ่งเคยต้องถือว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งซึ่ง
1: แกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
0: นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จเนี่ยพูดออกมาเนี่ยคนก็สนใจเราทุกครั้งที่แกแถลงข่าวเราก็ฟัง
1: ครับ
0: แต่พอคุณไปถามผมว่าคุณสินก็ฟังแต่แกตอบว่าไม่ได้ฟังเหมือนก็ไม่ให้ค่าเลย
1: ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟังครับทีนี้
0: ไม่ให้ค่าเลย
1: นักข่าวยังถามว่าเอาแล้วคุณสุทธิท้าให้นายกดีเบตทางโซเชียลอ่ะคุณสุทธิบอกครับก็เหมือนในตาบ้านนะไม่ให้ค่า
0: ไม่ให้ค่าเลยไงซึ่งอันนี้ก็ลักษณะอย่างนี้มันเป็นการท้าทายอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: อาจารย์วันก่อนผมจำได้วันก่อนเนี่ยมีทางพรรคประชาชนใช่ไหมบอกว่าตั้งนายกได้เขาปลดได้อ
0: ่
1: ะ
0: คุณ
1: แล้วคุณแปดพระดอนก็ไปถามคุณแปดรัฐมนตรีประจำสำนักเขาบอกว่าครับสามคำแล้วก็โค้งเนี่ยอันนั้นอาจารย์อ่านใบยะอ่านภาษาอ่านสัญญาเขาต้องการบอกอะไร
0: ก็เยอะเยอะ
1: ก็เยอะใช่ไหมครับ
0: จริงจริงเขาตั้งเองแล้วเป็นไงคล้ายๆว่าตั้งได้ก็ไม่ใช่คุมได้ถึงวันนี้เข้มแข็งใหญ่ขึ้นกระจายขึ้นจากการตั้งของกลุ่มในตอนที่คว่ำพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะกลายเป็นพรรคซึ่งจากไม่ถึง100เสียงกลายเป็น190กว่าเสียงอ่ะ
1: ครับ

0: ตอนที่ถอนแล้วนะตอนที่ถอนจนต้องยุบสภาน่ะมาเลือกตั้งเนี่ยนี่คือความสำเร็จที่เขามั่นใจเลยว่ากลุ่มที่ไม่เอาผัวก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางเลือก
1: แต่ก็เป็นไปได้ไหมในยุคนี้เนี่ยจะเคลื่อนไหวทางการเมืองจะรวมคนทั้งใหญ่ๆมันคงไม่เกิดขึ้นอ่ะหรือเกิดขึ้นได้ยากอ่ะอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นได้ยากอ่ะเพราะว่าผมว่าที่คุณจตุพรพูดอ่ะถูกนะ
1: ครับ
0: คือมันมีทางออกอย่างอื่นหลายอย่างคนมันได้ระบายทางโซเชียล
1: ในโซเชียลมันก็เปิดกว้างขึ้นนะ
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไปได้ข่าวจากการชุมนุมอ่ะมันได้เป็นมันได้ไปสะใจตอนชุมนุมอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ตอนนี้ข่าวโซเชียลส่งกันเนี่ยมันถึงก็สร้างความสะใจไปได้ส่งแล้วมันก็รู้สึกโล่ง
1: ถ้างั้นก็น่าจะเป็นผลดีกับสังคมสภาสิ
0: ก็น่าจะเป็นผลดีกับสภาแล้วมันมั่นใจไงวันนี้โดยระบบสภาเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะว่าไม่มีพรรคไหนที่มีเสียงถึงร้อยอ่ะ
1: แล้วโดยเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ต้องห่วงอ่ะ
0: เ
1: ต็มร้อยเต็มร้อยยกให้เต็มที
0: ่แล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นที่วางใจเลยอ่ะ
1: ของใครอ่ะ
0: ของอีกฝ่ายหนึ่งของฝ่ายอำนาจเก่าก่อนต่อมาต่อมานี่ยังจะไปรวมกับฝ่ายค้านเนี่ยผมว่านะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงเสียเนี่ยพรรคอะไรนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาแน
1: ่ครับ
0: ถือ
1: ผมคิดพรรคเพื่อไทยโอกาสที่จะไปรวมก็แทบจะปิดประตูนะยังไงก็ขออยู่อย่างนี้แหละ
0: พรรคเพื่อไทยเก็บคะแนนเอาอย่างนี
1: ้
0: เชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกสำหรับตัวเองมากกว่า
1: ใช่
0: ขอให้ได้เป็นรัฐบาลขอให้มีโอกาสให้ได้ช่วยใครนะให้ได้ช่วยคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละตราบใดที่ยังช่วยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ก็ต้องสวามิภักดิ
1: ์ครับ
0: กับกลุ่มอนุรักษ์อ่ะ
1: อาจารย์ผมกลับคิดว่ายิ่งรัฐบาลเพี้ยงพำหรือรัฐบาลถูกโจมตีมากเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีของพรรคเพื่อไทยนะอยู่เฉยๆแล้วค่อยเก็บแต้มเหมือนกัน
0: ป่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่กลุ่มเพื่อไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าก ลุ่มตามใดที่กลุ่มอนุรักษ์เขาเคยจำเป็นต้องไว้ใจพรรคเพื่อไทยครั้ง
1: แต่ก็ไปไม่ได้หรอก
0: นะเพราะว่าพอนั่นเขาจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็พยายามจะมาแนวเดิมอ่ะ
1: คร
0: ับ ในสุดก็โดนบีบจากพรรคภูมิใจไทยนี่แหละเพราะนั้นเขายังไงเขาไม่ไว้ใจคุณทักษิณอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: ยังไงถ้าคนรัฐสิงห์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่
0: ไม่กล้าเลือก
1: จะไม่กล้าเลือกเลย
0: แล้วถ้าเอาข้อจริงตอนเนี้ยผมว่านะคนรุ่นใหม่รู้จักคุณทักษิณน้อยลงนะ
1: เออคนก็ลืมไปแล้ว
0: คือไม่ได้มองเป็นวีรบุรุษหรือว่าคนสามารถพลิกสังคมได้อะนะ
1: เห็นล่าสุดทางกลุ่มหมอเลียบหรือฟื้นอะไรกลุ่มแคร์รู้สึกรอบแรกเชิญแคร์พูดท่านรองนายกประกอบมาพูดแล้วก็เห็นจะเชิญคนในทางการเมืองมาพูดเยอะๆอาจารย์คิดว่ามีผลต่อคุณทักษิณไหม
0: ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมองว่าเพื่อไทยนี่ต้องสร้างคนรุ่นใหม่มันถึงจะเรียกศรัทธาเพิ่มขึ้นได
1: ้สร้างได้ไหมจ๊ะ
0: ก็ถ้าจะตั้งขึ้นมาก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาแข่งกับเขา
1: ครับ
0: นะวันนี้ดูไปมาภูมิใจใจซะอีกที่พยายามสร้างคนรุ่นใหม
1: ่
0: นะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แม้เราจะเป็นทายาทจะเป็นอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ยังถือว่าเปิดโอกาสอ่ะทีนี้ถ้าทางเพื่อไทยเนี่ยดูคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยอย่างคุณเชนนี่ก็เป็นที่ยอมรับนะ
1: ครับ
0: จะมันคนเดียวไม่ได้เนี่ยทีในเพื่อไทยจุดอ่อนมันก็คือกลุ่มเก่าไม่ยอมปล่อยอ่ะ
1: กลุ่มเก่าไม่ยอมปล่อยหรือไม่ยอมปล่อยกลุ่มเก่าฮะ
0: มันมองไม่รู้แต่ว่าผมดูรู้สึกว่าคนเก่ายังจ้องที่จะหาโอกาสกลับมามีอำนาจกัน
1: อยู่กันครบ
0: ก็ยังมองอยู่ว่าตัวควรจะได้เป็นส่วนปกเป็นส่วนนำอ่ะ
1: จริงๆถ้าดูไปในแผงของทางเพื่อไทยเนี่ยก็แทบจะเป็นคนเดิมๆคนของคุณทักษิณอยู่นะ
0: ใช่
1: แปลว่าไม่มีคนใหม่หรือยังไม่ไว้ใจใคร
0: ยังนั่นน่ะสิตรงนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือเปล่าผมว่าที่ภูมิใจไทยเขาทำนะ
1: ครับแม้จะเป็นตระกูลเดียวกันนะ
0: ไ
1: ปเ
0: รีย
1: นเพื่อให้โอกาสอยู่นะ
0: ยังมองเห็นนะ
1: ครับแต่ฟังอาจารย์แล้วตกลงว่าเราจะโอกาสจะเห็นการเมืองใหม่ๆการพัฒนาการเมืองที่ดีขึ้นนี่มันฟังไม่รู้หรอกฟังอาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยเห็นโอกาสเลยหรือไงอาจารย
0: ์มันดูเหมือนอย่างนั้นแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกมันก็เปลี่ยนอีก
1: ครับ
0: เ
1: ลือกตั้งอาคิดว่าเปลี่ยนเหรอหรือว่าเจ้า
0: ไม่ใช่เปลี่ยนมันก็ยังมองเห็นอะไรที่มันดีขึ้นมาจากเดิมอ่ะนะอย่างวันนี้อย่างที่พูดอยู่เสมอก็คือวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยคนไปลงคะแนนสูงอ่ะ
1: ครับแต่คนก็จะผิดหวังนะลงแล้วก็ไม่ได้ดังที่ตามใจหรือว่าเคยได้คะแนนสูงสุดแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลอย
0: ่างเงี้ยก็ถ้าดูโครงสร้างของการใช้อำนาจเนี่ยอย่างองค์กรอิสระนี่มันอำนาจเก่าหมดนะ
1: ครับ
0: มันแนวคิดอนุรักษ์หมดนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงนี้มันขยับพูดกันตรงๆอย่างเช่นเนี่ยตั้งความหวังขึ้นมาอย่างเช่นการเลือกวุฒิสภาซึ่งถูกเชื่ออยู่อยู่ว่าไม่ให้เลือกตั้งโดยตรงเนี่ยวันนี้ก็เปลี่ยนความเชื่อกันแล้ว
1: ครับ
0: ว่าเลือกตั้งโดยตรงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
1: อืมใช่มีกระทั่งบางคนคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้วุฒิสภาเดียวเลยเนี่ยนะก็ไหนๆนะ
0: มัน
1: ก
0: ็ขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะแบบว่าเป็นอำนาจอนุรักษ์ก็คือกลุ่มเก่าๆตั้งกันเองอีกอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็คอยสกัดสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะ
1: ครับก็เดินหน้าไปแล้วก็มีหน้าที่ตามนะฮะแล้วก็อย่าทิ้งบทบาทความเป็นพลเมืองนะบทบาทเราไม่ใช่จบไว้ใครเลือกตั้งอาจารย์นะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ทำหน้าที่ติดตามมีข้อพิพาทวิจารณ์ให้ความเห็นนะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้แสดงสิทธิของความเป็นพลเมืองคนไทยอ่ะ
0: ก็จุ่ยๆกันไปนะ
1: ครับได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ช่วงที่2กับคุณแคนสาริกานะครับดูประเด็นร้อนทางการเมืองการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น14กันยายนเรื่องของกกต.เนี่ยนะครับกลุ่มไอลอเขานัดกันนะครับนัดกัน13กันยายน69นะครับใครมีไฟมีใจอยากทำเรื่องอะไรสั่งฟ้องสว.ทำเลยแล้วมารวมกันที่หน้าหอศิลป์เวลา16นาฬิกานี่คือความเคลื่อนไหวของคุณเป๋าไอลอส่วนคุณไอติมนะ2ไอนะไอลอกับไอติมก็ขยับไปนะครับไม่มีการหยุดนะฮะก็หัวใจเที่ยวที่14กันยายนนี่เป็นการสร้างความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่หยุดหย่อนขณะเดียวกันคุณสนธิก็ประกาศทวงคืนประเทศไทยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะค่อยๆขยับนะไม่ใช่ว่าลงถนนสักทีเดียวนะครับและนี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งแน่นอนฮะส่งผลต่อรัฐบาลหรือไม่อย่างไรแต่ฟังจากน้ำเสียงของคุณอนุทินอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนักนะฮะบอกว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราต้องฟังครับคุณแกสาริกาจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงครับพี่แกสวัสดีครับแกสวัสดีครับ
11: ครับพี่สุดครับ
1: ขันครับ
11: ครับเรื่องผมจะมองทั้งสองกลุ่มเนี่ยในแนวเรื่องปรากฏการณ์ละกันนะ
1: ครับ
11: วิเคราะห์มีข้อคงมีคนมีข้อยังละครับ
1: ครับ
11: คือสำหรับคุณสุธีเนี่ยก็อยากให้เปรียบเทียบนะครับ
1: ครับ
11: คือวันนี้ถ้าเราฟังคุณที่แถลงแล้วก็เปิดเพลงอะไรเทียนแผงคำที่คุ้นหูอยู่นะครับ
1: ครับ
11: เนี่ยก็ถ้าย้อนไปดูถ้าใครยี่สิบกว่าปีเชื่อแล้วเนี่ยครับ
1: ครับ
11: คุณที่ก็เริ่มแบบนี้นะครับเริ่มจากประเด็น
1: ขยับ
11: ใกล้ตัวก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับไปจนกระทั่งมีจุดที่สุขพอก็ถึงลงถนน
1: ครับ
11: ก็อย่างที่คุณมิตรแสงนะครับก็ไม่ใช่ว่าวันที่สิบกันยาเนี้ยที่จะประชาธิปไตยอิสราเอลเนี้ยก็ไม่ใช่การลงถนนหรือปักหลักพักค้างครับไปแค่ยื่นหนังสือแต่ที่น่าสนใจเงี้ยคืออีกสุดเรียกเทียบคือเวลาเมื่อครั้งแรกที่คุณจะที่เคลื่อนไหว ในการเมืองไทยราชการสัญจรเนี่ยตอนปลายปี48นะครับจนถึงวันนี้ก็20ปีนะต
1: ่
11: อผ่านมาบริบททางสังคมการเมืองที่มีก็เปลี่ยนไปเยอะนะพี่20ปีไปเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจำได้คุณที่จัดรายการเมืองไทยได้อยู่ช่อง9ช่อง9แล้ววันหนึ่งคุณที่ก็ถูกถอดรายการออกจากช่อง9จากผังช่อง9ใช่ครับคุณที่ก็เลยไปทำทีวีดาวเทียม
1: ครับ
11: ซึ่งทีวีดาวเทียมสวยนั้นเนี่ยวิสุทธิ์เป็นเรื่องใหม่มากนะ
1: มีบทบาทเยอะนะ
11: เรื่องคือเป็นเรื่องใหม่มากคือเป็นเรื่องเก่าคือยุคนั้นมีวิชุมชนบ้างแล้วแล้วก็มีทีดาวเทียมก็ยังไม่มีมีเป็นเคเบิลทีวีม
1: ี
11: เป็นเคเบิลทีวีนี่ก็ทำแล้วเนี่ยก็ใช้ทีดาวเทียมเนี่ยเป็นเครื่องมือโดยเชื่อมต่อกับเคเบิลทีวีท้องถิ่นครับก็จะกลุ่มที่รับชมวันนี้ก็จะมีกลุ่มที่อยู่ในตัวเมืองประดักอ่ะอำเภอเมืองเขตเมืองประดักนะครับเพราะทีวีเทียมของคุณที่เนี่ยเป็นระบบแบบเครื่องสมัยก่อนเขาเรียก KU band นะหลายคนคงรู้แล้วล่ะถ้า C band ก็จานดาวจานกว้างหน่อยจานดาวนะครับ
1: จะได้ดูได้นะ
11: ครับ
1: จำได้ว่าช่วงขึ้นมาทางการเมืองเนี่ยจานที่ขายดีนะคนไปซื้อจานเพื่อจะดูกันดูกุศลที
11: ่ใช่ครับวันนี้ก็เปิดประเด็นจัดการไปเรื่อยนะพี่จุด
1: ครับ
11: แล้วพอเริ่มมีคนติดตามมากขึ้น
1: ครับ
11: คุณนี่ก็เริ่มลงถนน
1: ลงถนน
11: แล้วก็ครั้งแรกประจำที่กองวันน่าจะเดือนกุมภาพันธ์ปี19มั้งที่ร้านพลุลุ่มตรงมาครับก็หลังจากนั้นก็พอนัดยกแรกคนมาเยอะนะครับหลายหมื่นคน
1: ครับ
11: ก็เปลี่ยนจากรายการเมืองไทยราชสมจรเนี่ย
1: เป็นรายวัน
11: กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
1: อ๋อตอนนั้นมี5แกนนำนี
11: ่ก็ยาวจนถึงการรัฐประหารปี49
1: ครับ
11: นะครับมีบทเนี่ยทางการเมืองเป็นนี้นะครับเป้าหมายคุณนี้ก็อย่างนี้นะก็คือล้มมโนทงว่าวัฒกรรมที่เราคุ้นหูว่าล้มระบบทักษิณนะครับแล้วก็มีเรื่องนายกมาตรา7อะไรประมาณนี้ที่เราคุ้นหูนะ
1: ครับ
11: แต่พอถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็บอกว่าวันนี้อายุ79ปีละคราวนี้กันเนี่ยถามว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนเยอะนะครับทีวีเทียมเนี่ยเป็นเรื่องล่าสุดไปละตกลงไปละสุดแต่ตอนนี้มันก็มีสื่อใหม่เกิดขึ้นเยอะสื่อดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ Facebook TikTok YouTube อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรอินฟูมีครีเอเตอร์มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะหมดที่สุดนะใครก็ทำเรื่องวิเคราะห์การเมืองได้ที่สุด
1: ครับ
11: คนวิเคราะห์การเมืองประเทศไทยที่สุดเชียงเต็มบ้านเต็มเมือง
1: ในช่วงนั้นใช่ไหม
11: ตอนนี้เลย
1: ช่วงนี้แกเลยบอกช่วงนี้ไม่แพ้กัน
11: ตอนนี้ครับ
1: ไม่ใช่เปิดกล้องออนไลน์เปิดกล้องใครก็วิเคราะห์ได้
11: แล้วก่อนถึงจำกัดเนี่ย
1: มี
11: เดือดเทียมแต่วันเนี้ยนักวิเคราะห์เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่จอชื่อหลักนะครับหมายถึงว่า
1: คือโซเชียลนี่แหละ
11: ออนไลน์นี่แหละ
1: ออนไลน์
11: นี่แหละไม่ถึงอยู่วิชุดไปได้ดูในการยูทูบเนี่ย
1: ครับ
11: เยอะมาก
1: เรื่องอะไรว่าชอบฝั่งไหนไม่ชอบใครเนี่ยเรื่องเอาตามใจชอบมีให้เสพครบถ้วนนะ
11: ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะ
1: ครับ
11: ผมอ้างชื่อหน่อยก็แล้วว่าคุณสุริยใสสุริยใสก็ตัดชีลา
1: ครับ
11: คุณสุริยใสเนี่ยก็เป็นอดีตแกนพันธมิตร
1: ใช่เมื่อก่อนไปผู้สายงานของพันธมิตรนะ
11: ไปเป็นนักเชี่ยวการละครับเป็นนักเชี่ยวการ
1: ครับ

0: ันนี้ก็ทุกนี้ก็สมมุติแล้วยายก็มองว่าแกมองว่าปกติการของปัจจุบันเนี่ยการจะทำม็อบขนาดใหญ่เนี่ยการเรียกคนอื่นนักขนาดใหญ่แบบแม่ดีนี่ไม่ง่ายเหมือนเก่า
1: ครับ
0: โดยเหตุว่าทุกวันนี้คนมีที่ระบายเยอะ
1: ครับ
0: คนมีที่ระบายเยอะแล้วคนไม่ต้องไปรวมศูนย์ฟังหรือฟังคนใดคนหนึ่ง
1: หรือ
0: ดูชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งทุกคนไม่พอใจเรื่องใดอยากวิจารณ์รัฐบาลก็ว่าเลย
1: ครับ
0: อยากวิเคราะห์อะไรก็วิเคราะห์เลยที่สุด
1: ก็ได้เลย
0: ได้เลยครับได้เลยได้เลยคอนเทนต์หาไม่ง่ายหาไม่ยากเขาก็ไปเอาตามสื่อหลักนี่แหละจุดแล้วก็มานั่งคุยเคาะกันใหม่อะไรเนี่ยมันเรียกว่าพวกสื่อออนไลน์นะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยที่เป็นคุณสุวิสัยแกตั้งคุกธุรกิจไว้นะครับตั้งธุรกิจไว้แล้วก็แกก็บอกว่าการจะขึ้นไปขนาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ง่ายเหมือนเก่าละที่จะระดมคนเยอะๆครับมาเยอะแบบคงไม่ง่ายครับดังนั้นเราก็ต้องติดตามดูว่านับจากวันที่10นะครับที่คุณที่เปิดประเด็นเรื่องยูเอาแล้วตามด้วยจีนเทาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องการโกงกินคอร์รัปชันเรื่องหัวสวเลยแล้วนี่แต่เนี่ยคุณที่นี่จะเดินสายนะครับจะเดินสายจากไปที่ย่อยๆนี่แหละก็ต้องตามดูว่ากระแสจะขึ้นขนาดไหนแล้วก็ต้องดูในแง่ของเรื่องการเมืองด้วยอย่างที่คุณเจษฎพรของพันตั้งเขาเก็บไว้ว่าให้จับตาดูที่14กันยา
1: ครับ
0: กกต.ด้วยในนะครับแล้วก็28กันยาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งมาในต่อการบาร์โค้ดโดยบาร์โค้ดเรื่องต่างๆครับอันนี้ก็จะมี2เหตุการณ์สำคัญจะมีผลต่อการเคลื่อน
1: ที
0: ่กระเมือง
1: กรณีบาโคฟแค่คิดว่ามันจะมีผลอะไรต้องลุ้นไหม
0: ก็ลุ้นทั้งสองรายการเราที่สุดทั้งสิบสี่ที่ปีแปดตัวอื่นนะ
1: ครับไอ้สามวันที่เท่าไหร่นะที่แกตัวต่อเรื่องบาโคฟวันที่เท่าไหร
0: ่ที่รู้สึกกับประตู
1: ที่บาโคฟที่วันที่เท่าไหร่นะผมจำวันไม่ได
0: ้สิบสี่กันยา
1: เรื่องบาโคฟสิบสี่กันยาสิบสี่กันยาเรื่องวสวใช่
0: 28กันยายนจะเริ่มเลือกตั้ง
1: บาร์โค้ดมาบาร์โค้ดนะฮะ
0: ที่สาร
1: รัฐธรรมน
0: ูญที่สารรัฐธรรมนูญ
1: ครับครับ
0: ก็ทั้งสองประเด็นเนี่ยมีผลต่อทางการเมืองแน่นอนต่อทางการเมืองแน่น
1: อนหลัง14กันยาการเคลื่อนไหวของชนหรือภาคการเมืองอย่างไอติมไอลอยเนี่ยอาจารย์คิดว่าพี่ไก่คิดว่าจะมีผลกับการเมืองมากมายไหม
0: ก็อยู่ที่ตรีอยู่ที่กกต.จะออกแบบไหนนะครับคือผมว่านะครับเอาอย่างนี้ผมคาดว่าประเด็นที่คุณไอทั้งคุณไอติมไอลอยร้องว่าส่งฟ้องที่299เนี่ยโอกาส
1: ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะยากยาก
0: ก็เยอะจะส่งแล้วก็ไม่ฟ้องเลยก็เกิดยากไม่ฟ้องเลยก็เกิดยากตอนนี้ก็
1: แต่ว่าผมคิดว่าทั้ง
0: จะฟ้องกี่คน
1: ครับไม่กี่คนนะ
0: จะกี่คนจะฟ้องกี่คน
1: กลุ่มไหนด้วยฟ้องกี่คนแล้วกลุ่มไหนที่คิดจะฟ้องพี่แก
0: ถ้ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยก็พอผมเดานะก็ว่าในเรื่องกลุ่มสวนั่นแหละโดนอะไรจะได้กี่คนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คืออ่านถ้ามองแบบฟังจากคุณจตุพรพรหมพันธ์นะ
1: คร
0: ับ จตุพรก็บอกว่าแกก็มีแหล่งข่าวแล้วก็ฟังแกนะแกบอกว่า

0: เพราะกลุ่มสวเนี่ยโดนเป็นร้อยคน
1: โอ้ยจะเยอะมากเลยอ่ะ
0: ประมาณวันก็เราก็วางก่อนวางก่อนที่ตรงไปก่อนแต่ง่ายก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าทางกลุ่มร้อนเนี่ยเขาเคลื่อนไหวก่อนแน่
1: ไอรอนี่แน่นอนทางเคลื่อนแน่พี่แคนไอรอรู้เท่ารู้ว่าไม่ฟ้องทั้ง229คนอยู่แล้วจะทำไมถึงเต้าเป้าสูงครับว่าเรียกร้องให้มีการฟ้องทั้งหมดอ่ะ229คน
0: ก็เป็นธรรมดาของการเคลื่อนไหว
1: ว่าตั้งเป้าไว้ก่อน
0: ต้องโทรให้สูงก่อนแล้วก็ตั้งเหมือนเวลาคนเคลื่อนไหวทำม็อบ
1: ครับ
0: ก็ตั้งโทรให้สูงก่อนว่ารัฐบาลต้องเรา
1: ฮะ
0: รัฐบาลเราไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองหรือการไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อแดงก็แบบเนี้ยแม้แต่กบฏแบบนี้กระสุนได้มาเนี่ยไม่ว่าจะปี49หรือปี57รัฐบาลไม่เราแต่มีคนมาทำให้รัฐบาลหายไป
1: ครับ
0: อะไรอะไร
1: ม็อบไม่เคยลงรัฐบาลได้นะ
0: ม็อบไม่สามารถโค่นรัฐบาลได้
1: ใช
0: ่แต่ม็อบเป็นหัวเชื้อที่ทำให้คนมากลุ่มมาโค่นรัฐบาลได้ที่สุด
1: เออใช่เป็นหัวเชื้อจะให้คนมาโค่นได
0: ้ถ้าไม่ประสานที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: ก็ผมลืมไปยกเว้นกรณีปีห้าปีสามห้าพี่เด็ก
1: สามห้า
0: คุณในยุคเราคุณจิตินาพลเอกเรียนเรา
1: อ๋อตอนนั้นเราเป็นพี่
0: อันนั้นเคยดีสักแต่อันนั้นมันเกิดเหตุการณ์น้องเยอะจ้าจ้ากันมาก
1: คร
0: ับ ใหญ่โตมากแต่ในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี49หรือปี57เนี่ยม็อบเป็นหัวเชื้อที่นำไปสู่การทำรัฐบาล
1: ครับ
0: ก็แต่ไอ้ส่วนของทั้งกลุ่มของไอรอเนี่ยผมว่าเขาก็คงเคลื่อนไหวต่อ
1: คร
0: ับ ว่าจะพัฒนาจะเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวหลังยุคพรรคอนาคตใหม่ปี63หรือเปล่า
1: ครับ
0: จำได้นะที่พอยุคพรรคอนาคตใหม่ก็มีแสบม็อบ
1: ครับ
0: มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนมีการชุมนุมเป็นระยะนะครับแต่ของไอรอนจะพัฒนาการไปสู่แบบนี้ต่อไปต้องมาต้องตามดู
1: ครับ
0: ว่าแรงความไม่พอใจของผู้คนจะนำไปถึงแบบเหมือนหลังปี63ตอนที่มันเริ่มแบบแล้วที่บางคนก็อันนี้มามองอ่ะหลายคนก็จำได้อ้าวแล้วทางคุณพี่เนี่ยก็ตัวเป็นผู้สวอยู่นะครับทางไอ้รอผู้สวอแล้วสองกลุ่มนี้จะรวมกันได้ไหม
1: ไอ้รอกับทางคุณสุธีล่ะ
0: ใช่มีคนต้องเกรงไงเพราะว่าประเด็นเดียวกันไงพี่เด็ก
1: แต่ก็ติดครับ
0: เพราะคุณนี่ก็กระชากเออบอกเรื่องเกินเหมือนกันเรื่องพูดตัว
1: แต่คนที่ว่าไฮไลท์เรื่องของอิสราเอลด้วยนี่เรื่องเทา
0: อันนี้
1: ไอรอนลีเอาเรื่องหัวสวเรื่องเดียวเลย
0: ประเด็นแรก
1: ครับ
0: แล้วจะตามไปด้วยเรื่องแล้วผมเชื่อว่าหลัง14กันยาเนี่ยคุณนี่ก็ต้องมาจับเรื่องหัวสว
1: ครับ
0: หัวสวไอ้
1: กระแสความไม่พอใจจะเกิดขึ้นหลังเดือน4กันยายนหรือว่ามีผลทำให้รัฐบาลมีการสั่นคลอนหรือว่าต้องปรับท่าทีอะไรเปล่าเพราะว่ารัฐบาลตัวมันนิ่งเฉย
0: อะในธรรมชาติรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่ารัฐบาลกุศลไม่ต้องมีหรอกเราเจอม็อบแบบนี้เขาไม่ถอยหรอก
1: ไม่ถอย
0: จนกว่าจะขุดกระดานคุณทักษิณก็ยุบสภา
1: ครับ
0: คุณนี่เราก็ยุบสภา
1: คือไม่ยอมม็อบ
0: ครับก็นั้นมันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่การเคลื่อนไหวบนท้องถนนจะเป็นยังไงนะครับกลุ่มพื้นที่ต่อกลุ่มไอ้รอเท่ากับว่าหลังที่มีกัญญาเนี่ยพื้นที่มาเปิดเอาจับประเด็นผู้สวด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วสองกลุ่มนี้จะรวมกันได้ไหมก็เป็นคำถามนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นคำถามเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลเมื่อคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์อ่ะสมัยที่เจอเดี๋ยวคุณเอาคุณอภิสิทธิ์ด้วยที่เจอมอสแดงอ่ะไม่ถอยนะครับเดี๋ยวคนเดียวได้ทำละ
1: ครับ
0: จอคุณอภิสิทธิ์ก็เกิดเรื่องมันเป็นการมันเป็นตรงพื้นปล่อยนะครับตอนที่เป็นอยู่คุณสิ่งที่มอสแสดงเรียกร้องการคุณอภิสิทธิ์ลาออกยุสภารัฐบาลก็ไม่ทำจากเป็นเกิดเรื่องไปแล้วโดยทั้งนี้แล้วมันเป็นนี้ที่สุด
1: ครับ
0: นั้นก็เราก็ต้องดูต่อไปว่าทางคุณนายทินเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะไปยังไงแล้วก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวทางฝั่งภาคประชาชนทั้ง
1: แต่ดูวันทางฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ค่าและให้ราคาการเคลื่อนไหวดูท่าทีนะท่าทีใช่ไหมจ๊ะ
0: ทุกรัฐบาลเป็นแบบนี้พี่เจ็ด
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็ไม่ให้ฆ่าคุณทิ
1: พย
0: ์ตอนที่คุณทิพย์ทำในการทำทีวีในเทียม
1: ครับ
0: คุณทิพย์คุณทักษิณก็ออกจะปรามาสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละพี่เจ็ด
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่วันนี้คุณอนุทินบอกว่าแล้วตอน

0: พี่แขกขออภัยครับไมค์ไปเผลอโดนพี่แขกได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับดีดี
0: ครับขออภัยเมื่อสักครู่ไปเผลอติดไมค์วันที่เห็นคุณอนุทินบอกว่าการรัฐบาลกับหัวสวเนี่ยเป็นเหมือนถนนสุขุมวิทกับพระรามสี่ไม่มีทางมันจบกันเราคุณใครต่อใครเอาภาพไว้ดูว่าท่านนายกครับมันจบกันได้นะครับแล้วมันก็เชื่อมกันได้นะครับมีหลายซอยด้วยนะครับนะ
1: คือคุณอนุทินคงเป็นคือรัฐบาลชุดนี
0: ้ครับ
1: ก็คงมีความเชื่อบางอย่างบางประการนะครับเอาเป็นว่าผมว่านักวิเคราะห์หลายคนคงพูดแล้วนั่นแหละ
0: คร
1: ับ เราก็ผมไม่อยากพูดย้ำในที่นี้นะเพราะว่าเขามีความเชื่อบางประการมีความเชื่อบางประการอยู่ว่าเขามีอะไรที่เป็นพิเศษอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เขาก็เลยอาจจะแตกต่างจากรัฐบาลคุณทักษิณในอดีต
0: ที
1: ่ไปคุยเรื่องในอดีตนะครับแล้วนี่ก็เขาก็เลยดูเหมือนจะก็เลยหนุนอาการออกครับถ้าพูดภาษาก็ว่าไปใครจะขึ้นไว้แล้วก็ว่าไปแต่เนี้ยมันนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: แต่ผู้ออกในธรรมชาติของคนที่เป็นนายกต้นคือคนที่มีอำนาจไม่ว่าผมเห็นมาแต่ม็อบเสื้อเหลืองม็อบเสื้อแดงหรือม็อบกสเนี่ยผู้ที่ถืออำนาจอยู่เนี่ยจะไม่ค่อย
0: ให้ความสำคัญ
1: กับม็อบยกเว้นเมื่อถึงกดถูกมันถูกไล่ต้อนจนนะนะจนมุมอ่ะจน
0: จ
1: นถอยไม่ได้จึงหาทางออกแต่ว่าคุณนี่เนี่ยใช้ทางออกคือยุบสภาเ
0: ม
1: ื่อยุบสภาแต่ว่าคุณอภิชิตเนี่ยมีไปช่วย
0: ครับ
1: มีไปช่วยก็เลยไม่ต้องยุบก็มาก็สามารถประคองจนกระทั่งมายุบสภาทีหลัง
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่แขกมากครับขอบคุณครับพี่แขกครับ
1: ครับ
0: ครับวิธีความคิดนะฮะก็ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ
4: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: Mcot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเปิดอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดผอ JBC นำสื่อไทยและต่างประเทศสำรวจอาณาจักรกว่า500ไร่พบ157อาคารมีสถานีตำรวจจำลองและห้องผ่าตัดเชื่ออาจใช้ผ่าอวัยวะเหยื่อที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อดูพื้นที่ทหารไทยควบคุมหลังการสู้รบไทยกัมพูชารอบที่2ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารหนึ่งในไฮไลท์ที่ทหารพาสื่อมวลชนไปดูคือโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งเชื่อว่าไว้ใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้อาจเป็นห้องนำไว้ผ่าตัดอวัยวะของสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานใกล้เสียชีวิตนำไปขายเพื่อหารายได้ต่อนอกจากนี้ยังพาไปดูสถานที่จำลองสถานีตำรวจที่ใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศซึ่งภายในห้องมีทั้งสคริปต์ใช้ในการพูดหลอกลวงเรื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้มีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8กันยายนนี้จะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้แตกหักและอาหารขึ้นราวัชรพลเผยผลการตรวจฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในเขตสปก.ย้ำไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยยื่นเรื่องต่อสปก.และปปช.ให้ตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่7ไร่ในพื้นที่หมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูว่าได้รับการรายงานเบื้องต้นจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสปก.แล้วพร้อมสั่งการเร่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างละเอียดโดยย้ำชัดว่าต้องยึดตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นด้านสปก.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซนอีตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2521ไม่เคยมีการสำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนพบผู้ปรากฏตามข่าวถือครองมาตั้งแต่ปี2553ปลูกบ้านไม้ผลและเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้บุตรสาวดูแลต่อมา6สิงหาคมมีบุคคลอื่นยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ปรากฏตามข่าวหากพบว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอนขณะที่นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ครอบครองพื้นที่อยู่เป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันไม่ได้บุกรุกที่หรือยึดที่ดินสปก.โดยมีเพียงพ.บ.ท.5ซึ่งเป็นหลักฐานการชำระภาษีให้ท้องถิ่นมีการชำระทุกปียืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป็นบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทและเห็นว่าการนำเสนอว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปก.เพื่อสร้างรีสอร์ทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนและฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: La

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันที่7เดือน9นะคะก็ใกล้วันที่9เดือน9เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่6ทับ9ทับ69ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนชอบเลขสวยก็จะเขียนเลขสวยไปแต่วันที่9เดือน9นี่ก็จะเป็นวันที่สายช้อปปิ้งเขารอคอยกันไม่รู้คุณผู้ฟังมีวันนั้นที่รอคอยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาทุก3ทุ่มวันจันทร์หลังข่าวแบบนี้นะคะวันนี้จะมาชวนขบคิดเรื่องอะไรเพราะว่าไปดู IG คุณป๊อปแล้วโอ้โหมีคำคมคำกระแทกใจและคำกระแทกอารมณ์มากอยู่หลายประโยคเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
6: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
5: โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย7วันไม่ได้เจอกันโอ้
6: ยลงมาภาคใต้แล้วมานั่งเขียนหนังสือมานั่งแบบว่านะมันทำนั้นทำนี้ไปแล้วคิดว่าหาวิธีที่จะแบบว่าอยู่กับตัวเองเป็น
5: ะ
6: นะคะแล้วก็คุมอาหารอย่างสุดๆแล้วคือไม่กินน้ำตาลไม่กินของตอนคือพี่เก่งภายในที่เดียวหนูลดมาแบบ5โลแล้วอะ
5: โอ้ยเก่งจังเลย
6: ตั้งแต่ไปเที่ยวทุเรียนกันนะพี่เก่งค่ะมันไม่ยอมลงค่ะ
5: ตั้งแต่เมษายนที่เราไปโดนทุเรียนทำร้ายใช่ไหม
6: ใช่ตอนนั้นที่ไปที่ตราดนะไปที ่สารกันน้องก็น่าจะเดือนพฤศจิกายนเนาะแล้วก็หลังรายงานเพราะว่าตอนนั้นมันคนเยอะใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่
6: ใช่กินทุเรียนทุกวันทุกวันทุกวันแล้วหลังนั้นไปอีกแล้วโอ้ยลดราคาที่พักอีกไปอีกจนแบบว่าเคยจะเป็นกอดจัดทำไมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแบบไม่รู้มันก็แบบขึ้น
5: หลงเสน่ห์เกาะช้าง
6: เสน่ห์เจออาหารอร่อยไปเจอคนเก่งไปเจอคนนั้นคนนี้ไปมันจบดี
5: ค่ะ
6: แล้วก็กินเยอะเพราะว่านะคะขอโทษหนิงจากร้านจะพิกอย่างเดียวเลยล่ะค
5: ือ
6: ว
5: ่
6: า
5: อร่อย
6: กินอาหารอร่อยใช่ไหม
5: ทุกเมนู
6: อร่อยให้กิน
5: ใช่สดทุกจาน
6: ก็คือว่าเด็กเราสมบูรณ์นั่นแหละค่ะ
5: แล้วยิ่งโลกกลมมากยิ่งโลกกลมเออคุณป๊อป
6: คือไม่ได้ค่ะคือถ้าป๊อปปริยาอยู่กับหนิงมากๆนะคะคือป๊อปปริยาก็จะแบบ84กิโลไม่ได้ค่ะนะคะ
5: เนื่องจากคุณหนิงเจ้าของร้านอาหารไทยที่เกาะช้างเนี่ยเขามีเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยให้ชาวต่างชาติมาเรียนแล้วก็เพิ่งรู้ว่าก็มีคนไทยไปเรียนกันในยุคที่เป็นรีสอร์ทบลูลากูน่ะคุณป๊อปก็มีคนไทยไปเรียนกันแล้วก็กลายเป็นว่าโลกกลมพี่เก่งก็ไปเจอสิทธิ์ก้นกุฏิบลูลากูนกันในรุ่นเดียวกับคุณหนิงเนี่ยอีก2-3สาวปรากฏไปเจอที่ค คลองบางหลวงบ้านศิลปินเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาจากโรงเรียนทำอาหารที่ เริ่มต้นบูรากูลแล้วก็รู้จักคุณหนิงเกาะช้างเขาบอกอ้าวตายโลกกลมมากค่ะคุณป้อม
6: เนี่ยใช่เลยนะคะแล้วก็คือว่าที่เราได้กินของดีๆมันก็คือว่าถ้าอยากกลับไปเหมือนเดิมก็จะกินของพวกนี้ต่อไปนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆอร่อยจริงๆคือว่าไม่ใช่แบบว่าแหมชวนทุเรียนก็คือว่าจะไดเอทขึ้นมาจนเพื่อนตบกระบาลจะไม่ชวนไปอีกใช่ไหมคะอยู่เมืองเกาหลีต้องอยู่ตาตากินทุเรียนเต็มที่ทุกมื
5: ้อ
6: ไอติมทุเรียนขนมทุเรียนนะคะข้าวเหนียวกับทุเรียนกับกะทิทุเรียนอีกอ๋อจ้าช่วยอร่อยมากค่ะเป็นชนีอยู่แล้วค่ะพี่เก่งก็คือมันขึ้นมาในชีวิตที่มานะคะคือพยายามไม่เกิน60ให้ได้เพราะว่าด้วยวัยนี
5: ้
6: เดี๋ยวนี้คือแค่มองทุเรียนน้ำหนักก็ขึ้นแล้วค่ะ
5: แ
6: ล้วนี่ก็มีร้านกะทิร้านไอติมร
5: ้
6: านเจลาโต้ใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วก็ร้านเบเกอรี่ด้วย
6: ก่อนช็อกโกแลตชิพคุกกี้อร่อยมากค่ะกินแบบ 4-5 ชิ้นน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเราเป็นกิโลกิโลบอกว่าช่างไม่หัวไปนะคะก็คือว่ามาที่ตรังนะคะก็คือว่าเออคือตัดสินใจว่าแบบพ่ออย่าชวนฉันกินข้าวเด็ดขาดน
5: ะ
6: คะขอแฟสแล้วก็กินแบบมื้อเดียวมื้อเดียวจะเป็นแบบเมื่อไหร่หิวกินเมื่อนั้นนะคะแล้วเมื่อไหร่ดื่มแล้วก็เลยกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลทุกอย่างก็คือเป๊ะไปนี่ลดมา5โลเลยหนูน้ำตาลไหลเลยผมว่าแบบโอ้โหช่วยขอบคุณมากทำได้แล้วเย
5: ่5กิโลนี้นี่ก็ต้องมาพร้อมโปรตีนด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
6: กินเนื้อเลยค่ะก
5: ิน
6: เนื้อเลย
5: ใช่ใช
6: ่กินของที่มันทำให้อิ่มได้ง่ายอะค่ะแต่จริงๆแล้วคือว่าน้ำตาลอันนี้สำคัญในตอนกินตอนเย็นนั้นสำคัญมากถ้าเรากินตอนเราหิวเนี่ยก็คือว่ามันก็จะคือมันปรับร่างกายเราด้วยแหละตื่นเช้ามาโดนแสงนะคะคือนอนให้เต็มที่ 6-7 ชั่วโมงไปตื่นมาเปิดหน้าต่างก็นะคะคือว่ามีสวนยางเป็นแถวๆเดินรับแดดไปแบบว่าไปอะไรแล้วเขาเรียกว่าว่าใช่นะคะอาบป่าสวนยาง
5: ได้กลิ่นไอออกซิเจนจากใบสวนยางใช่ไหมใบยางพาราแล้วมันก็มีไอความชื้นสูงด้วยนะเพราะฝนก็ตกปล่อยๆอยู่ใช่ไหมคะคุณป๊อปขาที่ตรัง
6: ใช่ค่ะก็จะฝนตกนะคะก็คือสภาพจะแห้งยากมากเลยค่ะชื้นพอสมควรนะคะเหงื่อจะออกง่ายมากแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอากาศหรือเปล่านะคะมันทำให้เราไม่เจริญอาหารเท่าไหร
5: ่
6: นะคะมันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ถึงแม้ก็จะพยายามอยู่แบบว่าข้างนอกนะคะหรือว่าแบบไม่เปิดแอร
5: ์
6: ไปค่ะก็ดีไปนะคะจะเล่นจะมาไปเดินไปวิ่งไปแล้วมันคือมันมีกิจกรรมทำแล้วคืออันที่สำคัญคือว่าคือแบบบางทีก็ถ่ายไปแล้วก็ลงไปเสร็จแล้วก็คือว่าหายไปทิศนึงแล้วขอหาอะไรไปลงไปเรื่อยเราจะถ่ายไปเรื่อยๆทำแบบอ่ะรู้สึกพอแล้วค่อยลงตอนช่วงเรารู้สึกอิ่มแต่ครั้งนี้มันก็นะไปแล้วก็คือให้กำลังใจตัวเองไปแล้วก็แบบสนุกสนานการใช้ชีวิตไป
5: ค่ะ แล้วที่ได้เห็นใน IG ตอนนี้ก็คือคุณป๊อปก็จะแคปข้อความที่แบบให้แง่คิดใช่ไหมคะคือในระหว่างที่สะสมข้อมูลเขียนหนังสืออะไรไปเนี่ยไอตัวบทความต่างๆที่ชื่นชอบเนี่ยอย่างเช่น you are the angry daughter ใช่ไหมแล้วก
6: ็
5: อันเนี้ยเป็นยังไง
6: ต้องอ่านไปอะไรดีอะไหนที่แบบจะพูดได้
5: ชอบ
6: มันเป็นแค่แบบว่าให้เราแบบนอกตอนช่วงที่แบบว่าเวลา
5: คิด
6: มันมีช่วงที่แบบเวลาแบบว่าถ้าแบบว่าวันที่2กันยานะคะก็คือว่านักเขียนชื่อดังมากนะคะชื่อโรลสไตน์นั้นเสียชีวิตไปนะคะอายุ 92 นั่นคือไม่เคยบอกใครว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคือว่าตอนประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยนะคะบอกว่านี่เป็นฮีโร่ของเรา
5: ค
6: ือจะแบบว่าแม่ชีทริซ่าวันแม่ชีทริซ่ามาจะแบบ 90% แล้วเราก็บอกว่าโรลสไตน์นั้นเย
5: ่ค่ะ
6: แล้วเราว่าใครอ่ะแต่เขาก็เขียนเรื่องนะคะหนังสือชื่ออันหนึ่งนะคะว่า Revolution from Within คือว่าคนเราเนี่ยคือก่อนที่จะไปต่อสู้ข้างนอกได้แต่ต้องคือต้องรักษาข้างในเราก่อนต้องเห็นค่าตัวเองเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพยายามเปลี่ยนโลกเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะอยู่กับตัวเองเป็นนะคะแล้วก็คือดูแลตัวเองให้เป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือตอน Gloria Steinem นะคะเขาเข้ามาในวงการสร้างแมกกาซีนลิสต์แมกกาซีนหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่ะ1971ใช่ไหมตอนปีที่เราเกิดผู้หญิงเนี่ยที่อเมริกาไม่คือ แบบจะไปแบงก์อ่ะมันมีบัญชีส่วนตัวไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบมันจะเป็นแอร์หรือว่าอ่ะสาวไม่มีสามีก็มีบัญชีแบงก์ไม่ได้ค่ะ
5: โ
6: อ้คิดเองแล้วค่ะว่าเปล่าว่า50ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็โกลเดนสไตน์นั่นคือนักเขียนนะคะแล้วก็เขียนนักข่าวเขาก็คือว่าคือพยายามหาข้อมูลคือว่าอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยดีสิทธินะคะทำงานอะไรอ่ะได้แบบยุติธรรมน
5: ะ
6: คะก็มีก็จะดีข่าวว่าตอนเข้าไปแบบเข้าเพลย์บอยนะคะคือไม่ได้มันมีแบบว่าเฮ้ยให้เป็นเสิร์ฟเป็นแบบชุดเพลย์บอยใช่ไหมคะตอนนั้นเขาอายุ28เป็นนักข่าวคือเข้าไปดูว่าเขาพูดจริงไหมจะให้เงินเดือนเท่านี้ไม่จริงนะคะจะให้เบรกแบบไม่ให้เบรกนะคะแล้วให้โอ้ยต้องวัดตัวต้องถามว่าเป็นแบบว่า

0: พยายามเข้าใจอยู่เหมือนกัน
1: บางทีในสังคมเนี่ยนะคะถ้าเห็นใครดีใครเด่นเกินไปจะบางทีจะไม่พอใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าที่มีการอิจฉาบ้างหรือว่าไม่ให้ค่าตัวเต็มที่บ้างเอาเปรียบบ้างนะคะอะไรที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยพูดว่าแบบใช่ไหมคะมันจะมีงานมีอะไรในวงการตอนนี้ก็คือว่าเห็นแบบมันไม่ใช่แค่สิทธิสตรีอย่างเดียวแต่ว่าคือผู้หญิงเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นแบบว่าจะไปลบสงครามหรือว่าทำอะไรที่แบบว่าไปผู้หญิงคือเฟมินินนะคะผมว่ามันเฟมินิสต์ทั้งหลายเนี่ยคือเราพยายามอธิบายว่าแบบเฟมินิสต์แปลว่าอะไรในตาของเราเองแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นฮิวแมนิสต์นะคะก็เป็นว่าเป็นคนที่เห็นค่าของชีวิตของทุกคนนะและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีคุณค่าในสังคมมีสิทธินะคะที่แบบมีบัญชีแบงค์ได้มีค่าอันนั้นได้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมคะ
0: ค่ะทีนี้มันจะมีหลายๆข้อความที่คุณป๊อปโพสต์ไว้เนี่ยอันเนี้ยต้องมาคุยกันหน่อยแล้วว่าคิดอย่างป๊อปคิดยังไงอย่างหัวข้อที่เราบอกว่า who betrays you once will betray you 1,000 times
1: นะ
0: there is no need to drink the whole sea to realize that it's saltyโห
1: น
0: ี่ก็แทกใจมาก
1: ได้ไม
0: ่
1: เก่งแฟนมาเลยแฟนมาเลยค่ะได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: พี่ป๊อปคิดยังไง
1: ก็คือใครที่แบบว่าทำร้ายเราครั้งหนึ่งนะคะเราควรจะจำไว้เพราะว่าถ้าทำได้ทีครั้งหนึ่งเขาก็ทำได้หลายหลายครั้งใครที่โกหกเราใครที่แทงเราหลังเราใครที่ยืมเงินแล้วก็คือว่าบอกจะคืนมาแล้วก็ไม่ยอมคืนนะค
0: ือ
1: พูดแล้วคือไปรักษาคำพูดเนี่ยมันทำครั้งหนึ่งได้มันคือจะทำต่อไปใช่ไหมคะแล้วผมว่าพยายามเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องกินแบบน้ำทะเลทั้งทะเลหรอกนะจะรู้ว่าน้ำเค็มลองชิมนิดนึงได้ก็รู้แล้วล่ะก็คือเหมือนกันว่าถ้าเราเปิดโอกาสนะคะใจเหยียดคนที่เขาไม่ใจดีกับเราเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเปรียบเราขึ้นมา
0: เราไม่ควรจะโง่กินน้ำทะเลเกินจาก1หยดที่มันกระเซ็นเข้าปากถูกไหมมันก็ควรจะเค็มได้แต่หยดแรก
1: ทีเดียวก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าน้ำทะเลมันเค็มมันไม่จำเป็นต้องกินทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันจะมีนะคะมันจะมีซิกนอลก็จะเข้าใจว่าอ่ะคนนี้ไม่ใจไม่ตรงกับปากค่ะไม่ตรงกับคำพูดเท่าไหร่
0: ใช่ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมพูดแล้วก็แบบผิดคำพูด
1: มันต้องคือมันต้องระวังตัวเองเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบว่านะเอาเปรียบคนอื่นแล้วคนที่แบบว่าคือซื่อๆบื้อๆโดนเอาเปรียบนะคะบางคนก็ยอมให้เอาเปรียบ
0: เออใช่บางทีเราก็เผลอคิดว่าเขาคงจะดีขึ้นสักวันหนึ่งยอมให้เอาเปรียบครั้งแรกแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองเขาคงจะปรับตัวนะครั้งที่3ก็คงจะดีขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราโง่ซ้ำซากถึง3ครั้งนี่เราไม่สมควรอยู่แล้วใช่ไหมคุณป๊อป
1: หรือว่าหลงหรือว่ามีความหวังเกินไปนะคะคือจะหวังสิ่งที่ให้มันให้คนอื่นเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากแต่ที่ตัวเราเองนี่ปัญญาของวันนี
0: ้อย่าได้หวังว่าคนอื่นจะเปลี่ยนตามที่เราคิดใช่ไหม
1: คือเขาจะไม่เปลี่ยนหรอกคือถ้าเราหวังนะถ้าหวังว่าหวังว่าจะเปลี่ยนนะหวังว่าจะดีขึ้นคือก็หวังไปคือคนเราเนี่ยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะแต่งงานแล้วก็คือว่าถ้าพักเนี่ยจะถามว่าทำไมผู้ชายเปลี่ยนไปนะ
0: จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่รู้บางคนจะเธอเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายบอกว่าทำไมเธอไม่เปลี่ยนทำไมเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่โกรธตลอดเวลาอย่างเดียวคือมันตอนมันอีกอย่างนึงเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคนเราเนี่ยมันแบบว่าคือโกลด์ไซน์น้ำจอยพาตันหรือว่าคือคนแบบว่าดาราที่ตายไปนะคะก็ทิม
0: เคอร์รี่
1: ใช่เขาไม่มีลูกมาเลยนะคะแล้วก็คือว่าเขาก็ยังแบบว่าทำสิ่งที่ดีให้กับสังค
0: ม
1: ดาริพาตั้งคือก็ทำแบบว่าแจกหนังสือให้เด็กนะคะที่จนๆจาก1ขวบไปถึง5ขวบเพราะว่าพ่อเขาอ่านหนังสือไม่ได้เขาอยากจนมากตอนเขาโตขึ้นมาว่าพ่อเขาฉลาดมากๆนะแต่ว่าแค่มันตอนโตขึ้นมาเลี้ยงลูกวัย12คนแต่งงานตอนอายุ18นะก็แบบน้องก็คือว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นที่หาตังได้แล้วคือแบ่งปันคนอื่นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: มีอีกอันนึงที่พี่เก่งชอบ My mom just told me sometimes people hate you because of the way other people love you
1: นี่

0: นะ
1: อ่ะ
0: ก็
1: มาคุณป๊อปอธิบายเลย
0: อธิบายว่านะคะแม่เคยบอกมาว่านะคะบางทีนะคนอื่นอ่ะจะแบบว่าเห็นคนอื่นบอกว่าโหยชื่นชมรักมากกอดมากแล้วคือหมั่นใจ
1: มันเป็นที่เรื่องหมั่นไส้นี่เองใช่ไหม
0: หม
1: ั่
0: นไส
1: ้เขาก็เลยทานเกลียดเราเลยใช่ไหม
0: มันคือก็แบบต้องแผ่เมตตาค่ะแผ่เมตตาไปนะคะว่าโอเคโอเคโอเคจ้าคือเราโดนสอนมาให้ถ่อมตัวตลอดเวลาเลยถ่อมตัวถ่อมตัวแล้วมันคือแบบว่าบางทีแบบว่าหนูไม่เข้าใจว่าถ้าพูดความจริงอ่ะนะคะไม่ยกย่องตัวเองเลยแค่พูดความจริงมันบางคนก็แบบมองว่าแบบเราขี้โม้ขี้คุยหรือเปล่านะฉันก็ไม่เข้าใจมันมีคำถามข้างนี้นะคือตอนช่วงเราเป็นนางสาวไทยเสร็จแล้วก็คือว่านักข่าวไทยรัฐลงบอกว่าป๊อปอริยามีขืนแม่เราก็วิ่งไปหาแม่ว่าแม
1: ่คืออะไร
0: ไม่เราถามว่าแม่ทำไมเพราะว่าหนูเป็นไก
1: ่อ๋อ
0: คือไม่ได้รู้ตอนนั้นว่าแปลว่าฉลาดนะคะยังไม่เข้าใจ
1: คนไทยก็จะมีศัพท์แบบเปรียบเทียบใช่ไหมครับมีกลิ่นก็คือมีสมอง
0: ขึ้นมาว่าเราเนี่ยจบมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นตอนนั้นอ่ะปี37เราเป็นนางสาวไทยอายุ22 23เนี่ยตอนนั้น23แล้วก็คือ23ก็
1: ทำงาน
0: อายุมั่งสุดนะคะแล้วก็คือว่าทำงานแล้วด้วยแล้วคือจบมหาวิทยาลัยแล้วด้วยไงมันคือว่าถ้าจะบอกว่าทำไมป๊อปเรียนฉลาดบอกว่าถ้าเปรียบเทียบคน23ที่จบตัวที่อเมริกาแล้วคนที่ประกวดทั่วไปคือ18 19เนี่ยม
1: ัน
0: แตกต่างกันเยอะมากนะคะ
1: คนมัธยมมานี่เองยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่คือเราพยายามอธิบายว่าทำไมภาพโพสต์ออกมาว่าทำไมเราดูฉลาดบอกว่าเพราะว่าฉันเป็นนักข่าวทำงานมาแล้วฉันเป็นนักข่าวเป็นนะนั่นแหละแล้วบางคนก็จะมองว่าบอกว่าทำไมเธอไม่ถ่อมตัวแต่ทำไมเป็นไรเหรอทำไมฉันพูดอะไรไปผิดเหรอบอกว่าเธอการที่บอกเธอเป็นคนแรกในประเทศไทยที่รับปริญญาแล้วเนี่ยมันไม่ถ่อมตัวนะแต่มันเรื่องจริงอ่ะ
1: มันเป็น data เป็นข้อมูลตัวเราอ่ะถูกป่ะ
0: แต่ก็จะมีคนบางคนที่แบบว่ารุ่นก่อนเราเนี่ยคือไม่พอใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหมั่นใจก็ได
1: ้จริงๆความพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นกับคนอื่นเป็นเนี่ยถ้าเรารับรู้ได้ว่าเรามองโลกว่าเขากับเราต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะไปดีแค่ไหนรวยแค่ไหนหรือแบบโอ้โหขับเบนซ์ขับโรลส์รอยซ์ขับทุกอย่างที่แบบเลิศหรูกว่าเราพี่ต่อให้ขับรถเก่า20ปีพี่ก็จะรู้สึกว่าของพี่ดีกว่าตากฝนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแบบนั้นนะคุณป๊อปว่ามาคิดแบบนี้ก็สบายใจดีไม่ต้องไปเทียบอย่าง
0: ขั้นในของชีวิตเนี่ยอาจจะแบบว่า23อาจจะคิดอีกแบบนึงว่าแบบนั้นเนี่ยแต่ตอนถึงแบบเกินครึ่งศตวรรษนะคะเกินครึ่งศตวรรษจริงๆนะคะเราเชื่อว่าปัญญาคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงนะคะไม่มีความอยากที่จะต้องอธิบายตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความอยากต้องทำนั้นทำนี้มันไม่มีความอยากเท่าไหร่แล้วล่ะนะคะที่ต้องแต่งตัวที่ต้องแบบออกสังคมนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าอะไรใครชวนไปออกจากนอกบ้านเกิน4ทุ่มเนี่ยคือโกรธแล้วเนี่ยต่างที่โกรธก็แบบมันมีความแบบว่าคล้ายๆ priority ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยอะนะคะแต่เมื่อก่อนคือแบบว่าโอ้โหใช่ถ้าตอนอยู่20กว่าคือแบบนะคะทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แบบไม่หลับไม่นอนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนในรถก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ถ้านอนไม่ได้สัก1วันนะตายตายจริงๆนะคะแล้วก็เรารู้เลยอะคือเราต้องดูแลตัวเองแค่ถ้ารถเป็นรถเกินเท่าไหร่มาเลยไปก็คือต้องเข้าอู่แล้ว
1: จากการที่ได้ไปออกกำลังกายที่ตรังไปเดินกับคุณพ่อไปวิ่งกับน้องชายเนี่ยเห็นชายหนุ่มสองวัยที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยเขาสุขภาพแข็งแรงหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาในขณะที่คุณป๊อปบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยน้ำหนักลดลงไป5กิโลกรัมเนี่ย
0: ไม่เขาไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเขาไม่สนใจทางนี้ค่ะ เขาไม่สนใจทางนี้คือทุกคนก็มีเป้าหมายตัวเองขึ้นมานะทุกคนในครอบครัวก็มีเป้าหมายตัวเองขึ้นมาแล้วก็คือมันคือเราเป็นครูโยคะนะที่บังเอิญนอนช่วงให้เบรกตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากจะไปกินทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็คือเราไปคือเต็มที่นะคะกินโอ้โหกินดีอยู่ดีแล้วมันสบายดีกลับมาสอนโยคะแล้วมันคือมันน้ำหนักก็ไม่ยอมลดสักทีนึงนะคะช่วงเช้านะคะสวทั้งหลายก็คือทำโกโก้ให้กินนะคะทำข้าวต้มกุ้ยให้ทาน
1: ค่ะ
0: เอาของให้กินขนมนู่นนี่นะบางทีป๊อปเนี่ยนะพี่ทำกล้วยบุชีให้ให้หนูโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่เอามาจากสวนไปเองนะคะเป็นแบบว่าออร์แกนิกนี่เลยนะหนึ่งถ้าหนูไม่กินพี่จะโกรธตายเลยพี่จะคิดว่าหนูจะไม่อ้วนไหมคะเนี่ย คนรักเยอะเกินไปทำให้ฉันอ้วนขึ้นมาสักไหม
1: ก็ได้โปรดเกลียดหนูเถอะ
0: ก็คือต้องหนี
1: ต้องหนีไปปรับที่ตรัง
0: ไปปรับแล้วก็ขออยู่ในห้องอยู่แล้วขยับปิดพระเลยเนี่ยขออยู่ในห้องนะคะขอบอกว่านะบางทีก็ตื่นเช้ามานั่งทำสมาธินะคะมีหมอกลงนะคะก็คือสวนยางข้างหลังแล้วก็ไม่รู้มันมีโต๊ะนะคะก็ได้เขียนหนังสืออู้เขียนเยอะแยะเลยอยากอ่านเยอะแยะแล้วทำอะไรอื่นๆที่เราอยากทำแล้วแบบไม่มีอะไรรบกวนอ่ะ
1: ปราศจากโซเชียลและงานปาร์ตี้มารบกวนเรานี่ทำให้เราได้แบบชาร์จพลังในตัวได้เยอะเลยใช่ไหมคุณป๊อป
0: มันจำเป็นค่ะคนเรามันจะมีจำเป็นที่มันมีความแตกต่างนะคนเราจะเข้าใจสวรรค์ได้ไงถ้าไม่เคยผ่านนรกใช่ไหมคนเรา
1: ต้อง
0: คนเราจะเข้าใจความแบบสบายตัวได้ไงถ้าไม่เคยความแบบ
1: ทรมานมาก่อน
0: ความลำบากนะคะถูกต้องไหมคะคือถ้าไม่เคยลำบากมาก่อนมันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีมันดีขนาดไหนอะค่ะนั่นคือบางทีเราเขียนไปให้มันแบบรีเฟล็กซ์ขึ้นมามันมีในตอนที่หน้าปกของไอจีของเรา
1: ค่ะ
0: มันไปโพสต์วันนี้ไปก็คือว่าเป็นแบบพรินซ์ไดอาน่านะคะที่ปีนี้ครบรอบ29ปีที่ไดอาน่าเสียชีวิตไป29ปีแล้วอ่ะปีหน้าจะ30นะคะ
1: 3ทศวรรษ
0: ใช่นะคะเอาเป็นไซโนเป็นจริงๆว่าเฮรี่กับดีเกนเนี่ยมันมาไปอังกฤษไปเพื่อจะทำสารคดีเรื่องนี้เลยอ่ะ30ปีปีหน้านะคะไดอาน่าใส่เสื้อแดงนะคะแล้วมีแพะเต็มเสื้อแดงใช่ไหมคะแล้วมีแพะดำตัวหนึ่งเห็นไหมคือแพะดำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเป็นคือแพะดำ
1: อ๋อ
0: แล้วเขียนเขียนไหมเขาเขียนในเสื้อเขียนว่าอะไรอ่ะ
1: Don't trust the fairy tale
0: the fairy tale อย่าเชื่อนิยายนิทานเข้าใจใช่ไหมพี่เก่ง
1: บางที fairy tale มันก็ใช้หลอกเด็กไปวันๆหนึ่งใช่ไหมคุณป๊อป
0: ไม่ใช่คือไดอาน่านะคะโดนจับแต่งงานตอน29นะคะชาร์ลส์ใกล้40นะคะ40กับ19จะเข้ากันได้ไหม
1: ก็เป็น
0: นะคะแต่ต้องหาคนที่แบบว่าแบบบริสุทธิ์นะคะแล้วเป็นผู้ดีเป็นเจ้าแล้วจริงๆเชื่อไหมว่าลีนิตของไดอาน่าเนี่ยนะคะสเปนเซอร์เนี่ยนะคะมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ด้วยนะคะเขารวยกับแบบวินเซอร์อีกนะเขาเป็นเจ้าที่แบบว่าเป็นแบบสายอังกฤษมากกว่าพวกของวินเซอร์อีกทั้งหลายเลยอะควีนลิซเบธยังไม่เท่าของเขาอีกนะคะนะคะไดอาน่าไม่ใช่แบบโอ้โหคนจนมาจากไหนหรือคนธรรมดาเขา
1: ก็มีเชื้อราชวงศ์ด้วย
0: มีค่ะมีมากมายเลยค่ะ
1: อันนี้คุณป๊อปก็รอครบรอบ30ปีปีหน้าใช่ไหม
0: คือไม่ได้คอยอะไรหรอกค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือไงดีอ่ะตอนที่เราไปประกวดนางงามจักรวาลนะคะมีคำถามอันนึงถามว่ามีคนนึงนะคะเป็นช่างทำผมก็ถามเราขึ้นมาว่าแดนหน้าตอนนั้นปี94แต่ยังไม่ตายปี97ถึงได้เสียชีวิตไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปี94ที่วินิลานะคะช่างทำผมของพรินซ์ไดอาน่าถามเราว่าเธอรู้สึกว่าไดอาน่าเนี่ยพรินซ์ไดอาน่าเป็นโรมาโดของเธอไห
1: ม
0: โรมาโดฮะคือมีแต่ข่าวร้ายมันจะพยายามฆ่าตัวตายพยายามแบบนู่นนี่นั่นมีปัญหาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเราไม่รู้จักเขาส่วนตัวผมเขาสวยเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่รักลูกดีมากๆและคืออบอุ่นกับลูกมากเขาเคยเลี้ยงเด็กตอนเนอร์เซอรี่มาก่อนนะคะเป็นครูเนอร์เซอรี่มาก่อนด้วยคือเขาจะมีความอบอุ่นของความเป็นแบบเป็นแม่มากสูงมากเลยอ่
1: ะ
0: ทำให้ครอบครัวราชวงศ์ต่อไปเนี่ยคือจะมีความเมตตาสูงเพราะว่าเรารู้สึกเขามีความเมตตาแต่ถามว่าเขาเป็นโรมาร์ดของเราหรือเปล่าพูดตรงๆเราไม่รู้จักเขาส่วนตัวเราโรมาร์ดของเราส่วนตัวคือแม่เราเองนะคะย่าเราเองคนแบบคนใกล้ตัวเราเขาไม่ให้ไม่ชอบคำตอบแล้วค่ะกรรมการคนนี้เราก็นะคะ
1: เราตอบอะไรสิ่งที่เราคิดอ่ะถูกไหมคิดอย่างป๊อป
0: คนเข้ารอบนะคะเราก็ถาม
1: ค่ะนี่ก็คือคิดอย่างป๊อปในคืนวันจันทร์ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณป๊อปค่ะhow to spot toxic people in your life เอาสักข้อหนึ่ง
0: มาสิคะ
1: อันนี้อ่ะที่บอก they are always negative อันนี้ก็เรียกว่าเป็น people ที่เป็น toxic people เลยใช่ไหม
0: บางทีความ toxic ของที่เราเห็นมานะก็เราก็ต้องดูนะว่าเขาเป็นคนยังไงอยู่ใกล้ๆเขานะคะรู้สึกเขาดูดพลังเราหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วเขาเติมพลังนะคะเขาฟังจริงๆอ่ะนะคะคนเรามีสองหูสองตาฟังเข้าใจคนอ่ะมันคือมีเสน่ห์มากกว่าคือคุยแล้วพยายามโม้นะคะคนที่ท็อกซิกพยายามที่จะแบบว่าโชว์ออฟตลอดเวลาต้องการให้คนฟังเขาอย่างเดียวนะคะไม่กีบันเทคนะคะหาคนที่หาแบบคลื่นเดียวกันมันก็จะไปได้ดีมากกว่าค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาจูนหาแฟนคลับที่ คลื่นรหัสตรงกันกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยค่ะเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแอบคุณผู้ฟังค่ะ How to spot toxic people in your life นะคะที่คุณป๊อปโพสต์ไว้ใน IG ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีพลังในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะเราหลีกเลี่ยงคนที่สร้างพลังท็อกซิกไม่ดีกับเรานะคะช่วงนี้ค่ะบอกเล่า965มีเรื่องราวข่าวดีๆจากสินเชื่อ GSB มาฝากแฟนๆค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทค่ะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีเชิญไปสมัครกันเลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดลงแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115 1115นะคะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีของคนที่อยากจะช่วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะโซลาร์เซลล์ของคุณสามารถใช้เงินเชื่อสินเชื่อตรงนี้ได้แล้วก็ข่าวดีมาจากช็อปมาเนียค่ะเอาใจสายแซบนะคะนี่ค่ะเอาใจสายแซบน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีจากบ้านบึงชลบุรีโอ้โหเมื่อวานนี้ดิฉันเพิ่งขับรถไปบางแสนก็ผ่านบ้านบึงชลบุรีมานะคะชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงนะคะคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือความอร่อยสืบทอดมายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมานับไม่ถ้วนค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีหลายรสชาติมีน้ำพริกกุ้งเสียบมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนี่เดี๋ยวดิฉันให้ดูขนาดกลางอันนี้นะคะ12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วคุณจะได้24กระปุกจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนีย by Mcot นะคะโทรด่วน02 11 4 3 9 9 0 02 11 4 3 9 90สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ที่แฟนคลับของเสวนาภาษาหมออสมทคลื่นความคิดจัดปีละครั้งพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเราจะรวมตัวเชิญบรรดาสุดยอดคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับโรคปีนี้เราจะคุยกันเรื่อง NCD เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตโดยที่ คิดว่าเบาหวานเล็กน้อยกินยาตลอดชีวิตความดันสูงความดันต่ำไปหาหมอกินยาไปเหอะตลอดชีวิตหรือเราเกิดมาอ้วนลงพุงไขมันพอกตับนู่นนี่นั่นดิฉันเพิ่งไปงานศพเพื่อนมาค่ะไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ตายด้วยไขมันพอกตับลามเป็นตับแข็งแล้วก็ลามไปสู่ไตวายตับวายไม่ทำงานแล้วก็ความดันตกแล้วก็นอนคุณหมอให้มอร์ฟีนหลับไปแบบไม่ให้ทรมานนะคะเพราะว่าก็อยู่ในภาวะที่มีร่างกายไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นโรคร้ายใดๆมาอาการหนักช่วงปีสุดท้ายเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมให้เรามารีเช็คกันกินอยู่เป็นหนี NCD มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคุณหมอต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรนะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านคลุกคลีกับสมุนไพรไทยมาแล้วก็จะมีนักโภชนาการมาแนะนำเมนูอาหารให้หลีกเลี่ยงโรค NCD ไม่ติดต่อจะมีนักกายภาพที่มาแนะนำการออกกำลังกายเราจะมีคู่มือแจกเอกสารเมนูอาหารแล้วก็จะมีกิฟต์เซตที่มอบให้สำหรับผู้ที่จองในล็อตแรก50ท่านแรกนะคะงานนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยคุณผู้ฟังสามารถติดตามสมัครจองได้แล้วก็นั่งใกล้ชิดกับทีมงานกับวิทยากรได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @มี A ตัวกลมๆแล้วก็ thinking radio t h i n k i n g rA D I O Thinking Radio นะคะสมัครกันมาได้เรามีอาหารกลางวันอาหารว่าง2เบรกเช้าบ่ายแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่จะให้คุณได้มารีเช็คกันเราไม่อยากไปโรงพยาบาลตอนอาการป่วยหรือโดนหามไปเพราะว่าน็อกไปแล้วนะคะความดันสูงความดันไขมันในเลือดสูงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดตีบตันแตกตายได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีสถิติที่คุณหมอห่วงใยกันก็คือเสียชีวิตในอายุน้อยมากขึ้นค่ะอย่าลืมรีบสมัครกันมาช่วงหน้านะคะพบกับหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพดูแลอย่างไรก่อนที่จะไม่ต้องรอหามไปโรงพยาบาลค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO Cozy สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอกันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า

0: NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
0: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
0: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์พบกับช่วงพิเศษสัมภาษณ์คุณหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาบอกเล่าแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงก่อนที่จะไปถึงโรงหมอนะคะตอนนี้อยู่กับนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะหมอต้าอยู่กับเรามาเนี่ยก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะสัปดาห์ที่5ที่5ก็ได้เห็นความเติบโตของผู้ฟังเอ่ยข้อมูลเอ่ยแล้วก็แฟนคลับคุณหมอต้ามานะคะตอนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่เป็นจิตอาสามูลนิธิหมอชาวบ้านได้เห็นความแตกต่างจากช่วงยุคก่อนๆยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าพี่เก่งเองเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาตลอดไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์กิจกรรมเสวนาภาษาหมอนะคะท่านก็นำหนังสือไปแจกแล้วก็ทราบว่าปีนี้จะไม่มีหนังสือแล้ว
5: ครับใช่ครับ
4: แล้วก็เรื่องความรู้วิทยากรที่ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมอไทยแพทย์แผนไทยหมอแพทย์แผนจีนแล้วก็เรื่องอาหารการกิน
5: ครับผม
4: เมนูต่าง
5: ๆครับ
4: น่าสนใจมากๆในนิตยสารหมอชาวบ้านแต่ตอนนี้นี่คุณหมอต้าผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน
5: ์ครับ
4: ตอนนี้แนะนำตัวนิดนึงว่าเราเชี่ยวชาญชำนาญด้าน
5: ครับก็สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะครับเป็นจบการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอเลยจากแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่อปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ไซด์ครับก็คือทางด้าน AI ต่างๆทีเนี้ยโจทย์ของหมอชาวบ้านก็คือตั้งแต่ปี2522ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับโอ้โหอาจารย์ประเวศวสีก็รวมทีมนักเขียนนะคุณหมอหลายท่านเพศ สัชกรเอ่ยแพทย์แผนจีนเอ่ยทุกคนนะครับรวมกันขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์ความรู้ตลอด47ปีที่ผ่านมาทีนี้พอยุคปัจจุบันเนี่ยที่คนอาจจะไม่ได้เปิดนิตยสารอ่านแล้วคนไถโทรศัพท์นะคนเปิดคอมพิวเตอร์เราจะทำยังไงให้ข้อมูลตลอด47ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเข้าถึงคนไข้หรือว่าประชาชนได้อยู่โดยที่แต่ละคนเนี่ยเขาอยากจะได้คำตอบที่ตรงกับสุขภาพของเขาเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นหน้าที่ของทีมเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหมอชาวบ้านรุ่นใหม่นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนเนื้อหาเรานะรวมถึงการรวบรวมแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะครับเข้ามาให้ประชาชนหรือว่าคนที่สนใจ
4: ค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนหมอชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสได้ดูแลทั้งตัวเองสุขภาพตัวเองได้ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยเพราะว่าบางท่านนี่ก็คือซัพพอร์ตนำทุนไปให้เพื่อจะนำนิตยสารหมอชาวบ้านไปแจกให้ตามโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังได้เหมือนกับช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านที่มันสั่งสมทางการแพทย์ของไทยอ่ะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเป็นนิตยสารเล่มเดียวที่มีเรื่องแพทย์แผนไทยต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าพี่เก่งก็อยู่ในช่วงที่รณรงค์ในการที่นำแพทย์แผนไทยกลับมาใช้กับโรงพยาบาลตอนเมื่อก่อนเนี้ยโรงพยาบาลทุกแห่งก็จะใช้แต่ยาฝรั่งถูกไหมคะตอนนี้กว่าจะต่อสู้กันมาเพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถใช้สมุนไพรพื้นถิ่นด้วยแล้วก็ใช้เป็นยาแผนก็เรียกว่าแห่งชาติด้วยใช่ไหมคะอยู่ในแผนของตัวที่จะต้องเป็นยาในการเบิกงบประมาณต่างๆอันนี้เนี่ยทางมูลนิธิหมอชาวบ้านเองก็ทำงานสืบสารเรื่องความรู้ตลอด40ปีอ่ะ
5: 47
4: ปีเนี่ยข้อมูลความรู้การแพทย์มันมีอัปเดตเปลี่ยนเทรนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ต้องยากไหมฮะ
5: ยากครับเราต้องอัปเดตตลอดทีนี้ความน่าสนใจที่เราพยายามจะทำนะครับพี่เก่งก็คือปัจจุบันนี้จะมีหลายความเชื่อมากเลยนะประชาชนบางกลุ่มอยากจะรักษากับหมอแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวคนบางกลุ่มอยากจะรักษาแพทย์แผนจีนอย่างเดียวคนบางกลุ่มบอกว่ารักษาแพทย์แผนไทยทีนี้ทำยังไงที่เขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกับสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยทำไมเรารักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยากหาแพทย์ทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเราอาจจะยังไม่หายเต็มที่ยาฝรั่งไม่หายเต็มที่ยาไทยเราเชื่อได้ไหมถ้าเราไปกินสมุนไพรจีนเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมอการแพทย์ปัจจุบันก็จะบอกว่าถ้ากินสมุนไพรเยอะๆกินถังเช่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่าไตจะแย่นะมันมียาต้มยาหม้อยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์อย่างเงี้ยโอ้โหร่างกายจะแย่เลยไม่ตอบสนองต่อยากระตุ้นความดันแล้วทีเนี้ยนักเขียนของเราเนี่ยเราก็พยายามจะรวมคนนะครับล่าสุดผมเพิ่งไปคุยมาเลยพี่เก่งเป็นนักเขียนที่จบหมอนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเลยนะครับแล้วก็ไปต่อประเทศจีนนะครับศึกษาเรื่องแพทย์แผนจีนต่ออีก 4-6 ปีทำงานมา30กว่าปีแล้วนะครับทำให้เราเข้าใจทั้งสองศาสตร์แล้วเราจะอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถึงยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแล้วแพทย์แผนจีนจะเข้ามาช่วยยังไงบ้างจะเลือกสมุนไพรยังไงที่ยังไม่ส่งผลเสียต่อตับต่อไตนะครับแต่มันก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงเลยจะมีธาตุร้อนจะมีธาตุเย็นอะไรเงี้ยสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่อยากจะศึกษาสิ่งเหล่านี้เขาจะได้มีแหล่งข้อมูลที่อย่างน้อยเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยก็เป็นคนที่จบแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกัน
4: ครับสายออนไลน์เนี่ยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้เช้ามาก็ไลน์เช้ามาก็เฟซบุ๊กก็จะเห็นข้อมูลทางการแพทย์เยอะแยะมากแต่สมาชิกที่อยู่ในเฟซบุ๊กของนิตยสารหมอชาวบ้านใน2 ล้าน
5: ครับ
4: 2 ล้านผู้ติดตามเนี่ยก็คือสามารถเข้าถึงที่จะมาอ่านข้อมูลที่อัปเดตแล้วเช็คแล้วยืนยันแล้ว มีงานวิจัยแล้วไม่ได้มั่ว
5: สมัยก่อนพอเป็นนิตยสารเนี่ยเราจะต้องรอเราจะไม่รู้เหมือนกันว่าทางสำนักพิมพ์หรือว่าทางหมอชาวบ้านจะออกอะไรมาให้เราอ่านมันจะตรงกับที่เราต้องการไห
4: ม
5: ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มครับให้คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถถามในสิ่งที่อยากจะรู้ได้แล้วเราจะเอาเทคโนโลยีปัจจุบัน AI ต่างๆเนี่ยดึงข้อมูลที่เชื่อถือได้เอามาตอบคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยลักษณะของโรคแบบเนี้ยค่าไตฉันเป็นแบบเนี้ยฉันกินสมุนไพรจีนแบบที่อาม่าแนะนำเนี่ยได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้หรือว่าทำไมฉันมีอาการปวดหลังนะฉันไปนวดแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยกายภาพบำบัดมันช่วยได้ขนาดนั้นไหมหรือฉันควรจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมฝังเข็มไห
4: ม
5: ครอบแก้วที่เขาชอบไปกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะรวบรวมสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำให้การรักษาเนี่ยแทนที่ผู้ป่วยจะต้องตัดสินใจเองว่าเอาละฉันจะไม่เอาแพทย์แผนปัจจุบันละฉันจะมาทางแพทย์แผนจีนแล้วแต่ถ้าไปบอกหมอแพทย์แผนปัจจุบันก็จะโดนว่านะเราพยายามจะอินทิเกตสิ่งเหล่านี้ให้การรักษาเนี่ยมันมีหลายศาสตร์เข้ามาอยู่ด้วยกันแบบปลอดภัยต้องย้ำคำนี้ครับ
4: พราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักและก็ต้องค้นคว้าทำกันบ้านด้วยตัวเองด้วยเวลาเราจะไปหาหมอเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะsecond opinion ใช่ไหมฮะ third opinion คือต้องไปหา 2-3 หมอก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะว่ามีบางคนเขาบอกเชื่อไม่ได้เพราะว่าหมอบอกว่าผ่าตัดแล้วฉันอาจจะแบบกลับมาไม่รับประกันในการที่จะหาย 100% หรือเปล่าเงี้ยอย่างบางท่านเนี่ยเป็นมะเร็งก็โอ้โหทั้งยาเคมีบำบัดทั้งฉายแสงทั้งคีโมแล้วก็พอช่วงหนึ่งร่างกายเราไม่ไหวก็ไปหายาหม้อยาต้มยาจีนสมุนไพ
5: ร
4: บางท่านก็ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเลยกินแต่หญ้า
5: ครับ
4: ดิฉันเจอหลายท่านเลยนะปั่นน้ำหญ้าทานแต่น้ำใสๆเพื่อแก้ปัญหามะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็มีหลายศาสตร์มารวมกันถูกไหมคะคุณหมอให้อ่านข้อมูลให้คนไข้เข้าไปเซิร์ชค้นคว้าเก่งเจอ
5: คำ
4: ถามหนึ่งเก่งไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นเรื่องตับแล้วปรากฏว่าขอหารือกับหมอท่านเจ้าของไข
5: ้
4: ท่านก็บอกว่าก็ต้องรักษาตามอาการเฉพาะหน้าเจาะน้ำในท้องออกแล้วก็ทานโปรตีนเยอะๆเพื่อจะได้ให้ร่างกายมีพละกำลังมีแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่มีทางเยียวยารักษาแต่ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกทรมานกับการที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะต้องมาเจาะน้ำทุกอาทิตย์แล้วก็กินนู่นกินนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพอให้เขาค้นคว้าเขาก็ไปค้นคว้าในตำราออนไลน์หาว่าเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งตับฉันจะต้องผ่าตัดไหมเพราะเนื้อเยื่อหรือเพราะปลูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือความอยากมีชีวิตรอดของเขาก็เยอะอยู่เพราะนั้นเขาก็จะค้นอันนี้ก็จะไปเชื่อในสิ่งที่เห็นในออนไลน์ค่ะคุณหมอคิดว่าเขาควรจะยึดวิธียังไงในการดูแลตัวเองให้มีความสุขในบ้านปลายเอาพูดง่ายๆว่าหมอก็บอกแล้วว่าไม่รอดแน่อะไรเงี้ย
5: ตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเข้าใจคนไข้มากๆเพราะว่าบางทีเราได้เจอหมอเนี่ยเยอะสุดเลยนะก็คือ3เดือนครั้งนะครับเราก็จะต้องเตรียมคำถามจดไว้เลยปรากฏว่าเข้าไปถึงปุ๊บมีเวลาเจอหมอแค่5นาทีอย่างเงี้ยบางทีเรายังถามได้ไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำสุดท้ายกลับมาก็ไม่มีคำตอบว่าเราจะต้องทำยังไงเราก็เลยอยากจะสร้างเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้เขานะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเสิร์ชเองหาเองแต่ว่ามันมีทีมนักเขียนและทีมของบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสาขาวิชามาช่วยกันหรือว่าตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยยิ่งปัจจุบันนะครับพี่เก่งเอาแค่การกินอาหารนะยังมีหลายสูตรมากๆเลย IF ดีไหม Intermediate Fasting ที่หยุดการกินเป็นระยะเพื่อช่วยพัฒนาเซลล์
4: 16ชั่วโมง
5: 16ดีไหม14ดีไหมหรือต้องหยุด18ชั่วโมงเลยหรือแม้แต่ Keto Low Carb เนาะเราไม่กินไขมันเลยดีไหมกิน Olive Oil ดีไหม
4: ไม่กินของทอดเลยลดแป้งทุกอย่างหมดเอาแต่โปรตีนอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: บางทีเราดู LDL อย่างเดียวไม่เคยดูไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่าดูแต่ไขมันเลวอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่อย่างน้อยเขาไม่รู้จะถามใครเขามีไกด์ไลน์นึงที่พอจะเชื่อถือได้อย่างเงี้ยครับ
4: เพราะนั้นออนไลน์ของเว็บไซต์ตัว
5: ที่เดี๋ยวจะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเลย
4: เป็นแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันด้วยมีแชทบอทด้วย
5: และในอนาคตอาจจะใส่ข้อมูลสุขภาพของเราเข้าไปร่วมด้วยได้เพื่ออย่างน้อยถามปุ๊บคำตอบมันจะได้ตรงกับยาที่เรากินแล็บที่เรามีอายุโรคประจำตัวของเราอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะแล้วคือตอนเนี้ยในฐานะเก่งเป็นผู้บริโภคหรือ คนไข้เนี่ยจะต้องเข้าหลายเว็บมากเลย
5: เข้าใจครับ
4: เข้าไปดูเว็บยาเพื่อเช็คว่าเฮ้ยยานี้เราห้ามกินกับอาหารอะไรหรือเปล่าเพราะมันมีคำออกมาโซเชียลเหมือนกันนะว่ากาแฟห้ามกินกับยาแบบนี้หรือว่ายาที่ทำให้เราลดไข้ต้องไม่กินกับอะไรเงี้ย
5: เข้าใจครับ
4: มันก็คือสามารถจะเข้าไปพึ่งตรงนี้ได้
5: เราจะรวมทั้งหมดเลยอย่างบางทีคนบางคนทำให้กินสมุนไพรนี้ได้อีกคนกินไม่ได้นะเพราะว่ามันจะตีกับยาที่คุณกินอยู่เช่นยาละลายลิ่มเลือดนะครับเพื่อช่วยเรื่องของภาวะหัวใจสั่นพริ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคอนดิชันเราไม่เหมือนเพื่อนข้างบ้านเนาะต้องให้เพื่อนข้างบ้านแนะนำเราแบบเนี้ย
4: พ่อแม่เกิดมาท้องเดียวกันลูกคู่แฝดก็จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็ลืมคิดใช่ไหมไปบอกไอ้คนนั้นหายฉันก็ต้องหายสิ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คร
5: ับซึ่งบางทีแบบพอคอนดิชันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะดูแลตัวเองยังไงตรงเนี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราพยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ว่าให้เข้าที่เดียวเลยได้ไหมเป็นแบบพูดง่ายๆคือถ้าพูดถึงเรื่องเงินปุ๊บต้องเข้าแอปธนาคารถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเราอยากจะเป็นภาพรวมทั้งหมดตรงนั้นให้คนไทยครับ
4: ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะ ทีนี้จะติดตามใช้ชื่อเป็นที่ชัดเจนหรือยังคะว่าแพลตฟอร์มอันนี้ของหมอชาวบ้านจะใช้ชื่ออะไร
5: ยังเลยครับ ก็คือเข้าที่ Facebook หมอชาวบ้านปกติเราจะผ่านทางช่องทางนั้นเป็นหลักอยู่แล้วอย่างเง
4: ี้
5: ยในอนาคตก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับตอนนี้ก็มี YouTube นะมี Facebook นะครับมี LINE นะอนาคตอาจจะเป็นทาง TikTok นะครับหรือว่า Twitter อย่างเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆกระจายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลแบบที่ไม่ต้องไปหาหมออย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยครับในโซเชียลก็น่าจะมีข้อมูลที่เขาเชื่อถือได้อยู่
4: ค่ะแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็ตั้งแต่มี AI นี่ทำให้กราฟิกสวยงามขึ้นมากนะ
5: เดี๋ยวนี้คนไม่อ่านแล้วครับพี่เก่งคนจะดูภาพอย่างเดียวเราก็ต้องพยายามปรับตามยุคตามสมัยนะทำยังไงให้เข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วที่สุดเนี่ยครับ
4: แผ่นเดียวจบเลย
5: แผ่นเดียวต้องแล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดค่อยไปอ่านบทความอย่างเงี้ยครับ
4: ไปอ่านบทความ
5: แต่ต้องมีภาพนึงที่เห็นปุ๊บแล้วเอ๊ะอันนี้ตรงกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราจะได้ไปศึกษาต่อเงี้ยคร
4: ับ ตอนนี้ผู้สูงวัยของเราก็เป็น NCD กันเยอะนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามไปร่วมสัมมนาเสวนาภาษาหมอกับคลื่นความคิดได้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องกินอยู่ให้เป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงหนี NCD กันเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่ทำร้ายตัวเองใช่ไหมฮะ
5: เบาหวานความดันไขมันเป็นแพ็กเกจนะครับ ถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วเนี้ยอีก2อันโอกาสตามมาสูง มากอย่าไปคิดว่าฉันเป็นอันนึงจะไม่เป็นอีกอันนึงแน่นอนการคุมน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่แค่การอดอาหารอย่างเดียวนะ คนบางคนเนี่ยทำไมอดอาหารฉันอดไม่ไหวหรอกฉันทำไม่ได้จริงๆมันมีวิธีในการดูแลตัวเองคร
4: ับ
5: ฝากติดตามด้วยนะครับ
4: ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
1: บอกเล่า965 Kid Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารทุกพฤหัส
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้เราพบกับคุณผู้ชมนะคะวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569เป็นประจำในทุกวันศุกร์ค่ะที่เรามีช่วงของถามมาต่อไปคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะอาจารย์แต่ก่อนอื่นนะคะที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนี่เดือนกันยายนปี2569หลายคนเนี่ยเขาถามคำถามหรือว่าเสนอมุมมองแบบนี้ค่ะอาจารย์จะมีการพูดถึงมุมมองการเมืองของไทยครึ่งปีแรกของปี2569บ้างไหมคะ
2: ครึ่งปีแรกไม่เห็นมีอะไรเลย
1: จริงเหรออ
2: ืมก็ถ้าเกิดว่าเราเอาออกสตาร์ทรัฐบาลเข้าบริหารราชการวันที่11เมษายนรัฐบาลนี้ก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคม6เดือนพอดี
1: เข้าสู่เดือนที่6
2: เท่ากับ6เดือนเกือบ6เดือน5เดือน3อาทิตย์นะก็ต้องแยกนะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องมรดกตกทอดก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามานะซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองค่อนข้างจะหวือหวามากเรื่องการบริหารจัดการการได้มาซึ่งสว.ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหัวกันมีการจัดตั้งวางระบบให้คนที่ได้รับคัดเลือกในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่14กันยายนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามทีเนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกาแบบไหนก็ตามทีเนี่ยนะมันก็คงจะไม่สาแก่ใจกับทุกฝ่ายยกเว้นจะแบบว่าเหมารวมทั้งเข่งอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระของศาลฎีกาเพราะว่าเรื่องการจะดำเนินการตัวบุคคลเนี่ยมันต้องแยกเป็นกรณีเป็นเคส by เคสนะแต่ว่าข่าวสารที่มันออกมาก็แนวมันจะเป็นลักษณะที่อยากให้ส่งทั้งหมด
1: ค่ะ
2: มันผมก็ทำจำนวนไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เป็นสว.แล้วบางคนก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็
1: จำนวนมันเยอะเนาะ
2: เออก็นั้นก็อันหนึ่งนะแล้วก็ต้องมีคำอธิบายว่าคณะกรรมการที่เขาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการที่วินิจฉัยแต่สุดท้ายต้องอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภาปี2567
1: ค่ะ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เผอิญว่า เกี่ยวข้องหรือมีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคนในพรรคภูมิใจไทยทั้งที่เป็นรัฐมนตรีทั้งที่เป็นอะไรนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณอนุทินอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการสอบข้าราชการ
1: ท้องถิ่น
2: องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการยกเลิกแล้วก็เลิกจงเลิกจ้างอะไรกันไประดับหนึ่งนะแต่ก็อีกนั่นแหละสองเรื่องนี้เนี่ยมันมาโยงกับสิ่งที่มีคนพยายามสร้างคำทางการเมืองขึ้นมาที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะก็คงจะเรียนแบบระบอบทักษิณเรียนแบบระบอบประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึงคำว่าระบอบในลักษณะแบบนี้เนี่ยความหมายมันเป็นความหมายเชิงลบมันเป็นรีจิมเนี่ยนะมาจากภาษาอังกฤษว่ารีจิมแต่ไม่ใช่ซิสเต็มนะไม่ใช่ระบบนะเป็นระบอบคือถ้าพูดถึงระบอบแบบนี้เนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงเนกาทีฟมีความไม่ชอบธรรมมีความเป็นมาที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็พยายามที่จะขยายภาพว่าเหมือนกับประเทศเนี้ยถูกปกครองด้วยระบอบซึ่งมีปัญหาในเรื่องความชอบธรรมอันนี้ก็ต้องแยกนะ พอเราดาวดลายลงมาดูในแง่ของรัฐบาลรัฐบาลคุณอนุทินเราก็ต้องแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่ขึ้นมาโดยการสนับสนุนของพรรคประชาชนในการลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีการยุบสภาวันที่12ธันวาคมและเป็นรัฐบาลรักษาการมันจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ได้รัฐบาลที่มาบริหารราชการในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมองว่าเป็นก้อนเดียวกันก็ได้แต่ผลจากการชนะการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่มันเป็นรัฐบาลชั่วคราวตอนนั้นการโยกย้ายคนในกระทรวงมหาดไทยอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของความขัดแย้งมันมี2แนวคิดแนวคิดที่1เนี่ยคือก็เป็นแนวคิดดั้งเดิมว่าระบบการเมืองมันไม่ทำงานมีปัญหาเยอะ
1: ค่ะ
2: นะถูกดิสเครดิตนะถูกรู้สึกไม่ไว้วางใจกับการทำงานอย่างนี้ก็จะมีคนบางคนเสนอแบบสุดโต่งว่าให้รีเซ็ตการรีเซ็ตการเมืองก็คือต้องฉีกรัฐธรรมนูญต้องทำรัฐประหารซึ่งแม้ว่าจะมีแนวคิดอย่างนี้แต่พลวัตปัจจัยหรือว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมในทางสากลแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีตั้งแต่มีการยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549เนี่ยมันไม่ตอบโจทย
1: ์ค่ะ
2: เราตกอยู่ในหลุมดำทางการเมือง20ปีทำให้เศรษฐกิจเราขยายตัวในอัตราที่ลดลงมาโดยตลอดจนตอนนี้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยถ้าเขาพูดกันว่าร้อยละ 2.8 แต่ใจผมคิดว่าประมาณร้อยละ2ร้อยละ 2.5 ไม่น่าจะเกิน
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องเสียในช่วง20ปีที่เราเป็นคนป่วยถ้าจะกลับไปแบบนั้นอีกมันก็ไม่ต้องคุยกันละ
1: ค่ะ
2: อีกแบบนึงก็คือว่ามองว่ารัฐบาลนี้มีความมั่นคงทางด้านการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางวุฒิสภาก็มีความเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการซ่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะรูปธรรมที่เราเห็นชัดว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากอย่างน้อยๆการลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์แล้วก็เรื่องพลังงาน400,000 ล้านเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นชัดว่ามีเสียงสนับสนุน285เสียง
1: ค
2: ัดค้าน141เสียง
1: ใช่ค่ะ
2: งดออกเสียง
1: 52ค่ะ
2: ใน52นั้นน่ะ48คนน่ะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรม
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในแง่ตัวเลข285ต่อ141เนี่ยนี่คือตัวเลขของจริงนะถัดจากนั้นถ้าเราไปดูในทางการให้ความเห็นชอบของทางวุฒิสภาก็เกือบจะเรียกว่าเยอะมากอะเท่าไหร่ล่ะ
1: 135ต่อ11ค่ะ
2: 11นี่คือไม่เห็นด้วยแล้วก็มีงดออกเสียงนิด
1: 28ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในทางการเมืองท่านถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์การเมืองรัฐบาลมีความมั่นคงส่วนหนึ่งที่มันมีความมั่นคงมากเนี่ยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง193คน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกนะไม่รวมพรรคเพื่อไทยที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่รวมพรรคเล็กพรรคน้อยด้วยอะไรด้วยเนี่ยตัวเลขที่เขามีอินแฮนในมือเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก300คนผมคิดอย่างนี้นะตัวเลขกลมๆ300ต่อ200นะส่วนทางสภาทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วก็ทางสำนักงานอัยการสูงสุดต่ออื่นๆแต่ในเชิงของการจะมาสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องข้อกฎหมายอะไรเนี่ยไม่ค่อยมี อย่าลืมว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่มันลดอุณหภูมิทางการเมืองลงไป
1: คืออะไรคะ
2: คือพระราชบัญญัติสันติสุขอะไร

0: ต้องชำระหนี้สินถึงขั้นล้มละลายก็เป็นอันว่าจบไปแต่คนที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็จบกันไปนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ซ่อนอยู่มันอุณหภูมิทางการเมืองที่มาจากความขัดแย้งในรอบ20ปีมันก็คลี่คลายไปคำถามก็คือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะนำพาประเทศไปได้อีกสเต็ปหนึ่งไห
1: ม
0: เพราะมันมีทั้งแรงดึงไม่ให้ไปกับแรงผลักหรือแรงดันให้เคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าภาวะปัจจัยทางด้านต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่จนถึงขณะนี้เนี่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงราคาน้ำมันดิบล่าสุดเนี่ยประมาณเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก95เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับน้ำมันดิบดูไบน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินก็ประมาณสัก150เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันเบนซินก็ประมาณสัก20นะโทษสัก115 120เหรียญต่อบาร์เรลงั้นในแง่ของการบริหารจัดการในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าไฟน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยยังเป็นภาระในทางการเงินของคนทั้งระบบอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเอาตัวรอดจากความเป็นไปทางการเมืองที่มันดูแล้วค่อนข้างจะหวือหวาเนี่ยได้ก็ตามทีเนี่ยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ละเรื่องนะผมมีจุดนึงที่อยากจะแนะนำเวลาคนเขาดูความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยภายใน2ปีนี้ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกิน 3% หรืออย่างน้อย 3% ก็เป็นอันว่าจบเหตุสำหรับผมนะ
1: ภายใน2ปีเท่านั้นเองเหรอคะอาจารย์
0: ภายใน2ปีนี้คุณจะต้องทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและไม่ได้เกิดปัญหาเนี่ยประมาณ2ปี
1: อ
0: ัตราการขยายตัวที่เป็นตัวชี้นำต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราถึงจะตั้งหลักตั้งลำได้แม้ว่าจะมีการตอนนี้ต้องดูว่าคอมโพเนนต์มันเปลี่ยนนะการลงทุนระลอกใหม่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานมันจะส่งผลยังไงก็ว่ากันไปนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าโจทย์ยากโจทย์ยากจริงๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราถ้าเราดูคนที่อายุไม่มากเลสเซว่าในวัย30ถึง40เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง
1: วัยพวกนุ่นเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะทิศทางของประเทศมันจำเป็นถ้ามันไม่เอื้อก็คุณก็จะเหนื่อยกันคนที่อายุประมาณ50เนี่ยเหนื่อยมากของคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยในอนาคตแต
1: ่
0: คนที่อายุประมาณ50เนี่ย45ถึง55เนี่ยเหนื่อยมากในการที่จะประคับประคองนะส่วนคนที่เกินไปจากนั้น55ไปจนถึง60 65 70เนี่ยถ้าไม่ได้เก็บหอมรอมริบไม่ได้วางรากฐานทางการเงินของตัวเองอย่างเหมาะสมเขาก็กลายเป็นภาระของสังคมภาระของลูกหลานแต่ถ้าเกิดใครที่เตรียมตัวให้เรียบร้อยก็พอที่จะมีภูมิคุ้มกันรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็พูดยาวหน่อยนะเพราะว่า
1: แต่อาจารย์ได้ตอบหลายข้อเลยค่ะทิศทางของคำถามส่วนใหญ่จะเป็นที่อาจารย์พูดให้ฟังเลย
0: ก็คือบางทีเนี่ยเวลาเรามองเศรษฐกิจเวลาเรามองการเมืองเนี่ยมันมีวิธีดูนะวิธีดูแบบที่เราเป็นภาพใหญ
1: ่ค่ะ
0: มันก็มองอีกแบบนึงถ้ามองเป็นภาพเล็กเฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงแล้วในการมองเนี่ยเราก็ต้องมองแบบแยกองค์ประกอบออกมาอันนี้เรียกว่าแบบวิเคราะห์แล้วก็แบบประเภทรวบรวมองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เห็นภาพใหญ่อันนี้ถ้าภาษาไทยเขาใช้คำว่าสังเคราะห์แต่ผมชอบใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า synthesis มากกว่านะ analysis ก็วิเคราะห์ synthesis ก็คือประมวลนะเราต้องเห็นภาพใหญ่และเราต้องเข้าใจภาพย่อยที่มันเชื่อมต่อกันอะไรเป็นความขัดแย้งหลักอะไรเป็นความขัดแย้งรองอะไรเป็นด้านหลักของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอะไรเป็นด้านรองของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

0: เราก็ต้องแยกทั้งสตอรี่แยกทั้งตัวตนบุคคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเป็นจริงมันมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
0: บางทีมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยผมเคยอ่านใน Facebook เนี่ยซึ่งทุกคนรู้ว่าไม่จริง แต่มีคนไปคอมเมนต์ก็อะไร
1: ก็แยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จใช่ไหม
0: อันนี้ยาก
1: อัน
0: นี้ยากเพราะว่าเรามีโลกทับซ้อนกันสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเขาก็มีวิถีแห่งความเป็นไปในการดำเนินการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบน
1: ี
0: ้บางทีก็ตั้งเป็นประเด็นให้คนมาคิดอะไรอย่างนั้นกับความเป็นไปที่เกิดจากการเสพสื่อที่เป็นสื่อมวลชนที่มีการกรองนะต้องมีฟิลเตอร์อันนี้ก็จะอีกแบบนึงผมอยู่ในสองโลกผมดูทั้งข่าวที่เป็นที่มีการมีเอดิเตอร์มีโต๊ะข่าวแยกแยะข้อมูลอีกอันนึงก็คือดูในโซเชียลมีเดียเท่าที่จำเป็นจะต้องดู
1: อ
0: ันนี้ต้องรู้เท่าทันทั้งสองอย่างเพราะหลังๆนี่ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ธุรกิจสื่อและโฆษณาเนี่ยตกอยู่ในภาวะตกต่ำมากการจะอยู่รอดบางครั้งมันต้องอาศัยเงินของคนอื่นซึ่งเขามีเป้าหมายทางการเมืองที่แตกต่างแล้วก็ทำให้ธรรมชาติของการผลิตข้อมูลและข่าวสารที่ออกมาเนี่ยมันมีการบิดเบือนมันมีการดิสทอร์ตข้อมูลมากจนเกินไป
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เป็นอันตรายซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันจนกระทั่งในขณะนี้ผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาด้วยซ้ำไปว่าในยุโรปเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศเกิดขึ้นแล้วว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า16จะไม่ให้เล่นโซเชียลมีเดียเลย
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำในสังคมไทย
1: ฟินแลนด์มีแล้ว
0: ค่ะแต่ยุโรปก็กำลังทำอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันจะทานกระแสแบบนั้นได้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยโทสะโลภะแล้วก็โมหะอย่างเข้มข้นในขณะที่สื่อมวลชนสมัยก่อนวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สมัยที่ยังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะมันขับเคลื่อนด้วยความเป็นจริงด้วยสัจจะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมโดยรวมเนี่ยอยู่กันอย่างผาสุกไม่เหมือนกัน
1: สมัยนี้มันอาจจะต้องเป็นแบบเรื่องของผลประโยชน์เพราะต้องทำมาหากินสุดแท้แต่นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีคำถามที่เชื่อมต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแต่ช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อนะคะช่วงแรกที่อาจารย์พูดหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของประเด็นการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ก็คำถามต่อเนื่องเลยค่ะพอดีว่าช่วงนี้ค่ะมันมีการพูดในลักษณะนี้ว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีลักษณะที่เป็น Japanification ไอ้สิ่งนี้มันคือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำแล้วก็การเติบโตต่ำเป็นเวลานานอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
0: ก็ง่ายๆอ่ะคือหลังจากที่ญี่ปุ่นเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี1990 2533ตลาดหุ้นตกต่ำ
1: ค่ะ
0: ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำหนี้สินของภาคธุรกิจตกต่ำญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าเขามีบุญเก่าสะสมมาก็ประคับประคองแล้วก็เขาไม่ผ่าตัดแต่สังเกตดูว่าสถาบันการเงินต้องรวมตัวกันอุตลุดเปลี่ยนชื่อกันไปหมดอ่ะธนาคารหลายๆชื่อธนาคารที่เรารู้จักไม่มีซันวาไม่มีมิตซุยไม่มีมิตซุเปลี่ยนหมดนะคือลักษณะซื้อเวลาการซื้อเวลาก็คือทำให้ดอกเบี้ยต่ำเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เป็นเศรษฐกิจที่เงินฝืดนะดีเฟลชั่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจบางทีติดลบใช้อัตราดอกเบี้ยแบบนิเกตีฟนะอัตราดอกเบี้ยแบบว่าฝากเงินแล้วเงินลดลงอ่ะนะ ช้ประคบเย็นเนี่ยอยู่20ปี30ปีกว่าจะเริ่มงูหัวออกมาก็คือไม่มีการลงทุนใหม่ถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้แบงค์แล้วไม่สามารถที่จะชำระเงินต้นได้จ่ายแต่ดอกเบี้ย
1: แ
0: ล้วเนื่องจากว่าสถาบันการเงินก็มาลงทุนในธุรกิจพวกนี้ด้วยมันไขว้กันไปหมดจนแก้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยก็จมอยู่อย่างนั้นนะก็ใช้วิธีประคบเย็นนะก็ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำอัตราเงินเฟ้อติดลบประคบเย็นอยู่ประมาณสัก30ปีก่อนที่จะยอมตัดบางส่วนมันถึงเวลาคืออาจจะด้วยช่วงของเวลาด้วยอะไรด้วยก็ถ้าใครไปญี่ปุ่นตอนหลังก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างอะไรใหม
1: ่
0: ที่มันสร้างก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีอะไรสร้างใหม่เลยนะ
1: ค่ะ
0: โรงแรมก็โรงแรมเก่าห้องน้ำก็ห้องน้ำเก่าแต่ว่าก็ยังเปิดพักให้บริการเพราะเจ้าหนี้ก็ยึดไม่ได้เพราะตัวเองก็เป็นเจ้าของด้วยมันก็ทำให้เกิดปัญหาไม่มีการลงทุนใหม่แต่เผอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการลงทุนในต่างประเทศก็เท่ากับว่าเขาส่งเงินกลับจากข้างนอกในเวลาเดียวกันข้างในก็ประคับประคองไปคุณจะเห็นว่าแม้แต่การเมืองก็เปลี่ยนอุตลุดนะพรรค LDP ซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลยังเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคนึงเนี่ยมันมีผลประเทศไทยจริงๆเราก็เจออย่างเงี้ยถ้าถามว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเมือง ปนกับเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ตกหลุมดำอยู่20ปีคำถามขนาดนี้คือเราจะออกจะตะกายออกจากหลุมนี้ได้ไหมนี่แหละนะถ้าตะกายไม่ได้ที่ผมพูดในตอนแรกอ่ะภายใน2ปี3ปีข้างหน้าถ้าตะกายไม่ขึ้นเราก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบขยายตัวต่
1: ำ
0: ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีศักยภาพแล้วผู้คนก็จะลำบากนะเพราะเราไม่มีเงินออมเลยมีเงินออมไม่พอของญี่ปุ่นเนี่ยภาคครัวเรือนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีก็แค่นั้นแหละ
1: โอเคอาจารย์คะก็มาที่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะเขาพิจารณาเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: คราวนี้คุณผู้ชมเขาอยากทราบว่าการตั้งข้อสังเกตของกรรมาธิการเนี่ยคืออะไรบ้างประชาชนจะสามารถที่จะหาอ่านข้อมูลได้ไหมหรือว่าให้ติดตามในสภา
0: ไม่มันมีรายงานของคณะอนุกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเป็นเอกสารประมาณ180กว่าหน้าผมส่งให้คุณไปแล้ว
1: ะนะ
0: ซึ่งน่าจะหาอ่านได
1: ้
0: ลองเปิดเว็บไซต์ของรัฐสภาดูอาจจะมีผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในวันที่พิจอันนี้เขาไม่ได้อันนี้คือรายงานของคณะกรรมการอนุกรรมธิการข้อสังเกตเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายด้วยแต่ไม่มีการลงมติ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ติดตามได้แต่ตัวเอกสารผมว่าหาไม่ยากนะหาไม่ยาก
1: แล้วตอนนี้ค่ะเท่าที่นุ่นเห็นนะคะบางสำนักข่าวก็มีการลงด้วยแต่อาจจะว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นทางการก็อย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะและการอภิปรายในสภาล่ะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
0: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขากำหนดเป็นวาระประชุมหรือยังแต่ตามตารางเวลาที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือวันจันทร์ที่7วันอังคารที่8แล้วก็วันพุธที่9กันยายนน
1: ี่ค่ะ
0: จะมีระเบียบวาระสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570ในวาระที่2
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นร่างของคณะกรรมการที่แก้ไขก็จำเป็นการลงมติรายมาตราแต่ก่อนจะลงมติก็ต้องอภิปรายทีละมาตราทีละมาตรามีทั้งหมด41มาตราคอมโพเนนต์องค์ประกอบภายในก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากร่างที่รัฐบาลเสนอเข้าสภาในวาระแรกในแต่ละเรื่องในแต่ละมาตราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทบวง
1: กระทรวงทบวงกรม
0: รวมทั้งหน่วยงานรับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็คงจะมีถ้าเป็นส.ส.เขาเสนอแปรยติกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยเขาก็สงวนคำแปรยติแปรอภิปรายเพื่อให้สมาชิกลงในแนวที่เขาต้องการส่วนกรรมาธิการงบประมาณ72ท่านเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เห็นด้วย หรืออยากจะพูดในมาตรานั้นเขาใช้คำว่าสงวนความเห็น
1: ค่ะ
0: ทั้งคำแปรยัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คำขอสงวนความเห็นของกรรมธิการเนี่ยในแต่ละมาตราก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมธิการที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถกเถียงกันส่วนการลงมติก็ต้องไปลงมติด้วยเสียงข้างมากแล้วสุดท้ายเมื่อครบทั้ง41มาตราแล้วเนี่ยก็จะเป็นการลงมติย้ำอีกทีนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมาธิการเป็นการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่เห็นน่ะอย่างน้อยถ้าให้ผมเดา พรรคฝ่ายค้าน2พรรคคงจะลงมติไม่เห็นด้วย120บวก100กับ21อาจจะบวกสัก5ประมาณไม่เกิน150อ่ะ150คนเนี่ยคงไม่เห็นด้วยแล้วก็จะมีประมาณสัก50ที่งดออกเสียงแล้วก็จะมีที่เห็นด้วย300ผมก็คร่าวๆแบบนี้300 150 50เอาเป็นว่าไม่มีใครไม่มีใครไม่มาประชุมนะ
1: ท
0: ุกคนมาประชุมหมดไม่มีป่วยไม่มีเดินทางไปต่างประเทศ500คนครบนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ
1: โอเคจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเรื่องของงบประมาณของประเทศอ่ะคุณผู้ชมรับชมย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ชมชอบมากในเทปนั้นนะคะในการฟังหูไว้หูอาจารย์นะเขาให้ความรู้นั้นอยู่ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์แต่ว่าช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมถามกันมาเยอะในช่วงหลังนะคะอยากรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ค่ะที่รัฐจะช่วยสนับสนุนคือหลักเกณฑ์นะคะอาจารย์คะ
0: ยังไม่มี
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าหลักคิดเป็นอย่างนี้หลักคิดก็คือว่าท่านที่จะติดโซลาร์รูฟที่บ้านก็จะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติแล้วรัฐจะให้เงินให้เปล่าเป็นแกรนต์ก้อนหนึ่งบางคนก็พูดถึงตัวเลข 30,000 บาทบางคนก็พูดถึงตัวเลข 50,000 บาทอันนั้นคือเงินที่จะให้ถัดจากนั้นก็คือเงินที่จะไปติดตั้งโซลาร์รูฟจะเป็น3กิโลวัตต์หรือจะเป็น5กิโลวัตต์อันนั้นต้องดูราคาส่วนนั้นจะต้องจ่ายเงินตัวเองหรือไปกู้มาด้วยดอกเบี้ยผ่อนปลนอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องมีการพิจารณาความสามารถในการที่จะถ้าจะกู้ต้องเหมือนกับเป็นลูกค้าเงินกู้ปกติสุดท้ายเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าส่วนที่เราใช้ไม่หมดเราส่งกลับมิเตอร์มันจะหมุนย้อนมิเตอร์มันจะหมุนย้อนมันมี2วิธีอ่ะให้มิเตอร์มันหมุนย้อนกลับเพราะเราส่งไฟให้เขาในราคาประมาณ2บาท20 2บาท15สตางค์อะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราส่งไปเอาไปหักในบินมันทํา2วิธีซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพียง1ในหลายๆเรื่องของที่จะใช้2แสนล้านผมคิดว่าคนที่จะเป็นคนนำร่องจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนราชการ
1: หน่วยต่างๆเนี่ยนะคะ
0: ใช่แต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราทำในมหากรรมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการนำเข้าอย่างมหาศาล
1: ของแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูในรายละเอียดซึ่งตอนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้วงเงิน 200,000 ล้านเนี่ยยังไม่ได้เดินหน้าย
1: ังไม่มีรายละเอียดยังไม่ได้
0: มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่เกี่ยวพลังงานเนี่ยมีคุณกุลิศสมบัติศิริแล้วคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เนี่ยจะเป็นคุณ
1: รวลน
0: แล้วก็จะมีคณะกรรมการติดตามกำกับอีกคณะนึงแล้วก็ยังมีคณะกรรมการติดตามของทางสภาผู้แทนราษฎรอีกคณะนึง
1: ค่ะ
0: ก็คงจะมีคนดูกันหลายฝ่ายอาจจะมีคณะกรรมการอื่นๆอีก
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ล่วงรู
1: ้โอเคค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่
0: จะรอให้เขาประกาศออกมาก่อน
1: หลักเกณฑ์ยังไม่มีหลักคิดเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังและเห็นภาพค่ะที่อาจารย์ไปเที่ยวที่ประเทศ นิวซีแลนด์ล่าสุดนะคะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยที่นั่นในตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาใช้พลังงานอะไรคะส่วนใหญ่มี data center มั้ย
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีคือพูดถึงนิวซีแลนด์สติขยายตัว
1: 0% ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: เขาสลึมสลือนะ
1: เ
0: ป็นประเทศที่เศรษฐกิจสลึมสลือแต่ว่าคนเขาน้อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดคนเขามี5ล้านคนมีนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้าน5ล้าน5เนี่ยเป็นคนออสเตรเลียไปเที่ยวนิวซีแลนด์อีกประมาณ2ล้านก็มีคนไทยมาไปเที่ยวนิวซีแลนด์ตัวเลขที่ได้ปี68นี่รู้สึกจะประมาณ 20,000 คน
1: ค่ะครั้งนี้อาจารย์ไปเที่ยวนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกหรือว่า
0: เป็นครั้งแรก
1: เป็นครั้งแรก
0: ผมไปออสเตรเลีย3ครั้งแต่ว่าไม่เคยไปถึงนิวซีแลนด์แต่ผมก็เที่ยวเฉพาะเกาะใต้นะมันมี2เกาะเกาะเหนือเนี่ยจะมีเมืองหลัก2เมืองคือโอ๊คแลนด์กับเวลลิงตันเกาะใต้นี่จะมีเมืองหลัก2เมืองเหมือนกัน3เมืองอันหนึ่งก็ไครสต์เชิร์ชอยู่ทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ควีนส์ทาวน์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีอีกเมืองชื่อดันนีดินยังไงนะผมไม่แน่ใจมันเป็นชื่อเหมือนกับในสกอตอะในสกอตแลนด์นะดันนีดินหรือดันดูดินในประมาณสักอย่างที่ผมไม่ได้ไป
1: ค่ะแต่ว่าระหว่างทางอาจารย์ไม่ได้เห็นที่เขาใช้พลังงานลมหรือโซลาร์เซลล
0: ์
1: โอเค
0: โซลาร์เซลล์พอเห็นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้นี่ไม่เห็นนะที่เป็นวินฟาร์มผมไม่เห็นที่เป็น
1: ลมกังหัน
0: ไม่เห็น
1: ค่ะอยากทราบรายละเอียดโครงการเกษียณก่อนกำหนดของรัฐบาลที่จะใช้กับข้าราชการนะคะอาจารย์เขาจะมุ่งไปที่กระทรวงไหนบ้างคะ
0: ก็กระทรวงไหนคนเยอะก็กระทรวง
1: แล้วงานมันซับซ้อน
0: กระทรวงที่มีคนเยอะเนี่ย2กระทรวง
1: ค่ะ
0: 3กระทรวง1กระทรวงสาธารณสุข2กระทรวงศึกษาธิการ3กระทรวงมหาดไทย
1: อันนี้ก็คนเยอะ
0: 4กระทรวงกลาโห
1: ม
0: แต่ว่ากระทรวงกลาโหมไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าส่วนที่มันเป็นคนที่เข้าออกมันเป็นทหารเกณฑ์ปีละประมาณแสนคนน
1: ะ
0: นี่อาจจะไม่เกี่ยวเพราะก็ปลดถ่ายไปเรื่อย
1: ๆโอเคอาจารย์คะถ้าทางรายการของเราวันนี้คุณผู้ชมเขานำเสนอแบบนี้อยากให้เชิญผู้รู้เรื่องของ AI อะค่ะมาสอนว่าประชาชนคนไทยเราจะทำอย่างไรเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการ THAI Passport ค่ะอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยไม่มีคนเชี่ยวชาญ AI จริงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆผมไม่มีความรู
1: ้รวมไปถึงเรื่องน
0: ี้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะเชิญใคร
1: รวมไปถึงเรื่องนี้ค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าการตั้ง data center ในไทยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะควรวางระบบระเบียบเป็นแบบไหนค่ะเพราะตอนนี้ค่ะ
0: รอให้เขาตั้งผมไปเป็นกรรมการ data center ก่อนแล้วค่อยมาคุยตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้ง
1: ค่ะแต่ว่าในชั้นกรรมาธิการพูดถึงเรื่อง data center เหมือนกันไหมคะ
0: ไม่มีเพราะมันไม่ได้มันไม่มีความรู้ที่จะพูด
1: โอเค
0: พูดตรงๆคือบอกตรงอ่ะเป็นเรื่องที่กำลังศึกษานะ
1: ส่วนของอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่คืออีกอันก็คือว่าเราต้องดู business modelของเขาของคนอื่นเขาว่าเขาทำอะไรเพราะมันมีคนพูดทั้งในเชิงโปรแล้วก็ในเชิงคอนทั้งเห็นด้วยและคัดค้านแบบสุดโต่งทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยไปทั้งหมดแล้วทุกคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเราเฉพเงินไปลงที่เดียวเนี่ยแล้วเกิดมันเฟลมันไม่ได้เกิด productivity อย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าอันนี้ก็มีแนวคิดอย่างนี
1: ้โอเคเดี๋ยวขอหารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
4: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
3: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดายิ่งวันยิ่งรุนแรงหนักขึ้นนะครับล่าสุดนี่เปรียบเป็นสุนัขน้อยๆกับสุนัขตัวใหญ่กันเลยทีเดียวคำนี้มาจากรัฐมนตรีคลังครับสกอตต์เบสันเปรียบแคนาดาเป็นหมาตัวเล็กๆฮาวไซหมายักษ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดนัยยะคือแคนาดาเป็นหมาน้อยๆกำลังจะยั่วยุประเทศที่ใหญ่กว่าและสักวันหนึ่งเยอรมันเชฟเฟิร์ดหมาตัวใหญ่จะหมดความอดทนนะนี่คือวิธีการเปรียบเทียบถึงขั้นเปรียบเทียบเป็นสุนัขแล้วนะครับคนไทยเราอาจจะมีความละเอียดอ่อนพูดเปรียบเทียบกับหมานี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับฝรั่งนี่เขาอาจจะมองว่าหมาไม่ได้เป็นคำพูดที่ด้อยค่าหนักเกินไปแต่สิ่งที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐต้องการเชี่ยเห็นคือแคนาดาเป็นตัวเล็กๆแต่เห่าใส่หมายักษ์หมาใหญ่อำนาจต่อรองของหมาตัวเล็กนั่นเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะครับไม่ใช่หมาธรรมดาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีหมาสองประเภทไอ้ตัวเล็กเนี่ยคือหมาดัชชุนสุนัขเยอรมันเหมือนกันคนไทยจะเรียกว่าเป็นหมาไส้กรอกเพราะว่าลำตัวยาวขาสั้นเป็นชื่อเยอรมันนะครับคือตัวดัชกับชุนดัชคือตัวแบดเจอร์นี่แหละแล้วก็ไอ้ตัวชุนนี่คือสุนัขคือเดิมเนี่ยเพาะพันธุ์ล่าแบดเจอร์ในโพรงครับตัวเตี้ยแต่กล้าหาญค่อนข้างดื้อนิสัยตื่นตัวชอบเห่าพอมาเปรียบเทียบกับเยอรมันเชฟเฟิร์ดซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าที่บ้านเขาก็มีนะหมาตัวใหญ่หมาล่าเนื้อนี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้บอกว่าที่แคนาดาทำกับอเมริกาอยู่เนี่ยคือหมาตัวเล็กแต่ใจใหญ่กำลังเห่าใส่หมาตัวใหญ่ที่ทรงพลังกว่าเยอะมากเลยเห็นไหมครับว่านี่คือการที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่ยิ่งวันก็ยิ่งลามไปถึงเรื่องส่วนตัว นอกจากจะดูแคลนกันแล้วยังเหยียดหยามซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นวันนี้ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสงครามภาษีแล้วครับกำลังกลายเป็นการต่อสู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายกำหนดกติกาความสัมพันธ์ใหม่ของอเมริกันเหนือกันแน่เพราะว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งมันยกระดับเร็วมากเลยครับอย่างกรณีล่าสุดที่นี่แหละรัฐมนตรีคลังเปรียบเทียบหมาน้อยกับหมาใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นการยั่วยุที่ดุเดือดรุนแรงแล้วล่ะครับแต่สำคัญตรงที่ว่าอเมริกาไม่ได้พูดเพียงว่าเราเห็นต่างเรื่องภาษีแต่เริ่มใช้ภาษาว่าแคนาดาต้องตระหนักถึงความแตกต่างทางอำนาจระหว่างสองประเทศด้วยนะคุณต้องรู้ว่าคุณตัวเล็กกว่าอำนาจคุณต่อรองไม่มีเลยนะทรัมป์พูดถึงกันที่ว่าถ้าเราหยุดค้าขายกับแคนาดาแคนาดาก็ล่มสลายต่อหน้าต่อตาแต่นายกคาร์นีย์แคนาดาตอบกลับแรงไม่แพ้กันก่อนหน้านี้มาร์คคาร์นีย์บอกว่าให้ทรัมป์เนี่ยเลิกทำตัวแข็งกร้าวเลิกโยนคำเน็บแนมและมุกทางการเมืองได้แล้วหันมาเจรจาอย่างจริงจังสักทีขณะเดียวกันนายกแคนาดาคนนี้ก็ยืนกรานว่าแคนาดาพร้อมทำข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่ต้องเป็นข้อตกลงที่มีเสถียรภาพเชื่อถือได้และไม่ถูกอเมริกาเปลี่ยนเงื่อนไขฝ่ายเดียวภายหลังนะนี่เลยครับย้อนกลับไปเมื่อ21สิงหาเดือนที่แล้วนี่จุดแตกหักจริงครับนั่นแหละเป็นวันสำคัญคือหลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นแคนาดาประกาศระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐนายกมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาบอกว่าฝ่ายสหรัฐเปลี่ยนเงื่อนไขในนาทีสุดท้ายข้อเสนอใหม่ทั้งหมดที่แคนาดาได้รับจากอเมริกาไม่เป็นธรรมไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทำให้คำถามเกิดขึ้นทันทีว่าแม้เซ็นก็ตกลงแล้วเชื่อถือได้ยังไงนี่ก็คือการปรามาสว่าอเมริกานั้นเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขที่รับไม่ได้แล้วถึงแม้จะลงนามเชื่อได้ยังไงว่าอเมริกาจะทำตามข้อตกลงฉะนั้นนายกแคนาดาสรุปแบบตรงมากว่าอเมริกานั้นขอมากไปแต่เสนอกลับมาน้อยเกินไปประเด็นที่แคนาดาถือว่าเป็นเส้นแดงไม่ใช่แค่ตัวเลขภาษีครับแต่รวมถึงคำว่าอธิปไตยทางเศรษฐกิจของแคนาดาเพราะว่ามีเงื่อนไขจากอเมริกาว่าถ้าคุณลงนามข้อตกลงการค้ากับเราคุณต้องไม่ไปจับมือกับประเทศที่3ที่แข่งขันกับเราความหมายไม่ต้องเดายากหมายถึงว่าอย่าไปจับมือกับจีนอ้าวอเมริกาบอกนั่นเป็นอธิปไตยของเราเราจะค้าขายกับใครไม่ค้าขายกับใครนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของเรานั่นแหละครับพอเจรจาล้มสหรัฐก็เดินหน้าขึ้นภาษี 50%ต่อสินค้าจากแคนาดามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านเหรียญทันทีแคนาดาก็ประกาศมาตรการตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ซึ่งก็คือการหมัดต่อหมัดในทางเศรษฐกิจดังนั้น48ชั่วโมงจากนี้ไปหลังจากมีการเปรียบเทียบสุนัขน้อยกับสุนัขยักษ์ต้องดูว่าจะมีการตอบโต้เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เพียง3วันเกือบตกลงกันได้แล้วแต่พอมีการเสนอเงื่อนไขใหม่ทางแคนาดาซึ่งเล็กกว่าเยอะอำนาจต่อรองน้อยกว่าเยอะแต่ดูเหมือนว่าแคนาดารู้แล้วว่าถ้าจะดีลกับทรัมป์นี่ต้องเด็ดขาดต้องกล้าหาญและต้องไม่ยอมสยบยิ่งสยบเขามองว่าทรัมป์ยิ่งจะเหยียบต่อฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้เรากำลังจะเห็นการที่จะมีการใช้คำแรงขึ้นหนักขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่จะตามมาคือน่าสนใจว่าถ้าหากอเมริกากับแคนาดาทะเลาะ กันจริงเนี่ยประเทศอื่นๆที่เคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาเนี่ยจะไว้ใจได้อย่างไรว่าทรัมป์จะไม่ทำแบบเดียวกับที่ทำกับแคนาดาคือฉันตัดทอนำเลี้ยงเธอฉันไม่ค้าขายกับเธอแคนาดาเขาก็เตรียมการไว้แล้วนะครับมีประโยคหนึ่งที่นายกแคนาดาคนนี้เคยพูดเอาไว้จิบแสบแหลมคมครับพูดเอาไว้อย่างนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกในวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิง มาร์คคาร์นีย์นายกแคนาดาบอกว่าระบบการค้าระดับโลกที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางได้สิ้นสุดลงแล้วเขาบอกต่อว่าความสัมพันธ์เดิมของเราที่เติบโตจากการบูรณาการกับสหรัฐก็จบลงแล้วมาร์คคาร์นีย์บอกว่ายุค80ปีแห่งการนำด้านเศรษฐกิจของสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่นี่คือความจริงใหม่ของโลกวันนี้ประโยคนี้แหละครับที่ทำให้ทรัมป์ต้องรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้นี่คุณไม่ไว้หน้ากันแล้วใช่หรือไม่ฉะนั้นน่าคิดและน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญกับทั้งโลกครับว่าถ้าอเมริกาทำกับแคนาดาเพื่อนซีคบหากันมาตลอดตั้งแต่ตั้งประเทศทั้งสองประเทศนี้จับมือกันทำสงครามคู่เคียงคู่กันมาตลอดผลประโยชน์เป็นเรื่องเดียวกันอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันวันนี้กลายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมเผาผีกันได้ถึงขนาดนี้บทเรียนสำหรับคนอื่นหนักหนาสาหัสพอสมควรครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 105.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: เข้าสู่ช่วง CEO Vision Plus ในช่วงที่2นะครับผมประเด็นที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทวีตใน Truth Social แล้วก็คงมีหลากหลายประเด็นครับวันนี้เราเจอกันครับก็เข้าสู่ช่วง CEO Vision ในเบรกที่2ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับที่จะมาพูดคุยกันในเบรกนี้นะครับมีข่าวสารดีๆเพิ่มเติมกันเป็นประจำในทุกๆวันครับก็คือเรื่องของการออมเงินครับธนาคารออมสินครับมีข่าวดีกันอีกครั้งออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31ตุลาคมนี้นะครับ2069ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยในเบรกแรกวันนี้นะครับเราคุยกันหลัง9นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์กับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรณพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับในแต่ละสัปดาห์ที่เรามาเจอกันในวันจันทร์ถ้าไม่เป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในอาหรับหรืออาเปอร์เซียเรื่องทรัมป์ก็จะมาแรงแซงเหมือนกันเพราะว่าช่วงปลายปีนี้เขาก็จะมีการเลือกนะครับโลกตั้งกลางเทอมล่าสุดมีคำกล่าวคำขู่ถึงเรื่องของการขึ้นอัตราภาษีนะครับเราก็อาจจะยกเลิกไม่ค้าขายกับประเทศที่เขาเสียดุลการค้าเลยด้วยซ้ำแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องนี้ที่เราจะคุยกัน
3: ผมคิดว่าหลายคนยังก็งงๆอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์แกไปโยง2เรื่องนี้มาได้ยังไงแต่ว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้าว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อแล้วก็มีการตอบโต้กันไปกันมาเดี๋ยวอิหร่านก็ถูกอิหร่านก็โจมตีทางอเมริกาก็โจมตีอิหร่านไปมาที่สำคัญคือในช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็คงจะยืนยันได้ว่าเรือคงผ่านไปได้ไม่กี่ลำต่อวันแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่หลายๆคนคาดการณ์กันมาก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเดิมทีทาง IMF เนี่ยเขาก็นึกว่าช่องแคบฮอร์โมสจะเริ่มเปิดแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูท่าทางก็ยังไม่ได้ค่อยเปิดเท่าไหร่แล้วราคาน้ำมันอย่างเช่นเบรนท์ก็ยังอยู่ถึง90กว่าเหรียญต่อบาร์เรลก็มันมีแรงกดดันให้ชัดเจนว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะยืดเยื้อที่อเมริกาเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นไปสูงถึงจุดสูงแม้กระทั่งสูงกว่าช่วงปี2022ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ตกใจกันตอนที่รัสเซียบุกยูเครนตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลที่อเมริกาก็สูงไปตรงนั้นแล้วนะครับแล้วน้ำมันดีเซลเราก็รู้ว่าสำคัญมากในการที่ใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆแสดงว่าทาง Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐเองก็คงไม่กล้าที่จะลดดอกเบี้ยตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแน่นอนนะครับตรงกันข้ามเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาแล้วเนี่ยสูงเกินกว่าที่ตลาดคาด3เท่าตัว
2: อันนี้ทำก็มาเทรนมากน่าดูเลยอาจารย์
3: ใช่ครับคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งตลาดคาดการแค่ 53,000 เท่านั้นเองนะครับเป็นอย่างนั้นแน่นอนตลาดก็คาดการว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่ 15-16 กันยายนในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณสัก 60% นะที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ซ้ำนะครับ อย่างที่เราทราบการประชุมครั้งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้มีการประชุมซึ่งเสียงแตกไปแล้วว่ามีเสียงตั้งประมาณ3คนที่มองเห็นว่าควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วที่ซ้ำนะครับก็มีข้อมูลเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็เราก็ได้เห็นข่าวว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ ทั้งรองประธานดีเจดีวานส์ทั้งรัฐมนตรีคลังสกอตต์แบสเซนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์คือพีเตอร์นาวาโรพยายามออกมาพูดในที่สาธารณะกดดันแบงก์ชาติของอเมริกาไม่ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าเสียงที่มีน้ำหนักมากที่สุดและทุกคนต้องติดตามดูที่สุดก็คือเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับซึ่งเมื่อวันที่4กันยายนอย่างหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยปรับขึ้นมาเนี่ยทรัมป์แกก็กล่าวชมตัวเองก่อนว่าเนี่ยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นตั้ง 162,000 ล้านโทษ 162,000 ตำแหน่งนะครับก็มันสูงเกินกว่าที่หลายคนคาดแต่ว่าไม่ได้ผิดคาดของทรัมป์ก็เลยนะครับแล้วก็แกก็เลยไปโยงตรงนี้ว่าโอเคแปลว่าประเทศแข็งแรงมากประเทศอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจแข็งแรงมากและก็โยงว่าประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากเนี่ยก็แปลว่าดอกเบี้ยต้องลดลงแปลว่าดอกเบี้ยต้องลดลงเพราะว่าเป็นประเทศที่เครดิตดีประเทศที่เครดิตดีอันนี้เขาก็เลยแกก็เลยพูดต่อว่าเพราะฉะนั้นอเมริกาควรจะมีดอกเบี้ยต่ำที่สุดในโลกเพราะว่าเครดิตดีที่สุดในโลกนะครับโอเคถามว่าในหลักการเนี่ยถ้าอย่างอื่นนิ่งหมดเนี่ยใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแต่ว่าปัญหาคืออย่างอื่นมันไม่ได้นิ่งไงราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับน้ำมันมันสูงนะครับอัตราการว่างมันต่ำเงินเฟ้อก็สูงเกินเกณฑ์มา5ปีแล้วเหมือนกับไม่นับปัจจัยอื่นๆเลยที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอื่นที่สำคัญในการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ตามกฎหมายธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วตอนหลังตัวเองก็ตั้งหมุดหมายให้ตัวเองไว้ว่าจะต้องคุมเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 2% ต่อปีนะครับแต่เงินเฟ้อมันอยู่สูงกว่า 2% ต่อปีมา5ปีเต็มแล้วฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังคล้ายๆกับละเมิดแมนเดตตัวเองละเมิดอำนาจหน้าที่ของตัวเองอ่ะไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ตัวเองฉะนั้นธนาคารกลางสหรัฐก็เลยอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไปออกมากว่าต้องการที่จะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้มันตึงไปกว่านี้อีกนะครับนโยบายการต้องตึงไปกว่านี้อีกเพื่อจะคุมเงินเฟ้อให้ปรับลดลงแล้วก็ในเควินวอชเองตอนที่ไปพูดเป็นคนโหที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกก็พูดชัดเจนนะครับว่าแกเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเข้าไปสู่จุดหมายจุดเป้าหมายให้ได้ที่ 2% แล้วแกก็พูดเองว่าตอนนี้สภาวะทางการเงินก็ไม่เห็นตึงเท่าไหร่เลยแล้วแกพูดเองด้วยว่าเงินเฟ้อก็สูงเกินกว่าเกณฑ์ในแพร่ขยายไปในหลายๆสาขาของเศรษฐกิจเลยคือพูดแบบเนี้ยมันหินหรือมันพยายามไปบอกใบ้ว่าอย่างเงี้ยนโยบายการเงินต้องตึงขึ้นนะครับซึ่งตอนที่แกพูดเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกของตลาดว่าเออมั่นใจว่าเควินวอชเขาจะมีความเป็นอิสระจากการเมืองเขาพร้อมที่จะคุมเงินเฟ้อจริงๆครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทรัมป์แกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นการไปกดดันเควินวอชอย่างมาก
2: ครับ
3: แม้ว่าทรัมป์เองตอนนี้ก็ยังไม่เคยไปต่อว่าวอชโดยกล่าวชื่อโดยตรงยังไม่มีนะครับเพราะว่าทรัมป์คงยังชอบเควินวอชอยู่ทรัมป์นี่แกจะเป็นคนที่ชอบดูว่าใครออกทีวีแล้วดูดีแกก็จะชอบคนนั้นกรณีของเควินวอชนี่แกพูดว่าเควินวอชเนี่ยดูดีมากเลยออกทีวีแกก็ชอบนะครับแต่คราวนี้มันถามว่าแล้วแนวคิดของทรัมป์เนี่ยคิดแบบไหนก็ต้องบอกแนวคิดของทรัมป์เนี่ยคิดเหมือนกับเป็นลูกค้าธนาคารเหมือนกับผู้ประกอบการเป็นลูกค้าธนาคารแล้วเป็นของตู้ธนาคารธนาคารเห็นว่าโอ้ยคุณถ้าทางเครดิตดีนี่คุณแข็งแรงนี่ก็ได้ดอกเบี้ยต่ำแกก็คิดแบบนั้นแกพูดจะเอาแบบจะเอาแค่นี้แหละนะครับอันนี้แต่ที่มันน่าสนใจแล้วก็แปลกใจมากๆก็คือว่านะครับแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทำให้แกอย่างนี้เนี่ยนะครับแกจะบอกว่าแกก็จะไปหยุดการค้ากับประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยแกใช้คำอย่างนั้นเลยนะครับ แกบอกว่า lower the rate or I will stop trading with countries with which we have a deficit คราวนี้มันก็งงๆว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวด้วยยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: คือหมายถึงว่าถ้าเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเราก็จะไม่ค้าขายกับประเทศที่เราที่เขาเกินดุลการค้าเราอย่างนั้นใช่ไหมฮะเงื่อนไขอะไร
3: แกไม่ใช่คำว่าเราแกบอกแกจะใช้อำนาจหยุดการค้า

0: จริงหรือเปล่านะครับผมขอคุยเรื่องอันนี้ก่อนทำถามว่าคือจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าที่ทรัมป์พูดตรงนี้จริงจริงนะครับถอยหลังกลับไปเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วจำได้ไหมทรัมป์ประกาศ Liberation Dayวันที่แกประกาศเก็บภาษีของประเทศทั่วโลกเลยทุบตับทุบตับไปเลยประเทศไทยโดน36%นะครับแล้วประเทศอื่นๆก็โดนไม่ถึง50%วันนั้นเนี่ยนะครับทำแกใช้อำนาจกฎหมายที่เรียกว่า IEEPA นะครับมันเป็นอำนาจที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า International Emergency Economic Powers Act นะครับกฎหมายอันนี้เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของการควบคุมการค้ากับประเทศคู่ค้าเมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ Economic Emergency นะครับแกก็อ้างอำนาจนี้เล่าไปขึ้นภาษีศุลกากรอย่างที่เราทราบตอนเดือนวันที่9เดือนเมษายนของปี2025นะครับหลังจากนั้นจำได้ไหมตลาดหุ้นก็แท้งเลยไปเลยพังเลยแกก็เลยบอกโอเคขอยืดผลการบังคับใช้ไป90วันก่อนแล้วก็ไปเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเราก็เจรจาตกลงกันไม่ได้ที่ 19% แล้วประเทศอื่นก็เจรจาไปเหมือนกันนะครับ
1: มันเรื่องเดียวกับที่ศาลฎีกาสั่งให้ทำคืนภาษีที่เก็บมาอันเดียวกันไหมคร
0: ับ ใช่ครับแต่ว่าผมไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เมษาของปีที่แล้ว
1: โอเคคร
0: ับแล้วพวกเราก็เจรจากันจนกระทั่งมีข้อตกลงอย่างเช่นเราก็มีข้อตกลงกับอเมริกาเรื่องของเรามีกรอบการเจรจาที่เรียกว่าframework on reciprocal trade เนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาปี2025ปีที่แล้วที่เราประชุมอาเซียนซัมมิต
1: คร
0: ับจำได้ไหมแล้วก็ทรัมป์ก็บินมาแล้วก็มาคล้ายๆก็มาหยุดยิงเรื่องของการระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วย
1: คร
0: ับ แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีให้ framework agreement กรอบของการนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้าที่เรียกว่า reciprocal agreement on reciprocal trade แล้วเราก็โดนภาษี 19% อันนี้ยังบนพื้นฐานของการใช้อำนาจ IEEPA อยู่แต่หลังจากนั้นอย่างที่คุณวรพงษ์พูดนะครับในที่สุดแล้วหลังจากที่ถูกทรัมป์ถูกธุรกิจหลายๆธุรกิจเขาฟ้องส่งเรื่องขึ้นไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินกลับมาเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ว่าอำนาจของทรัมป์ในเรื่องการใช้ EPA เนี่ยควบคุมการค้าได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อำนาจนี้ไปใช้ขึ้นภาษีศุลกากรได
1: ้
0: การขึ้นภาษีการเก็บภาษีเป็นอำนาจโดยตรงและผู้เดียวของรัฐสภาแต่มันเปิดช่องให้เห็นว่าถ้าทรัมป์แกจะห้ามใช้คำว่า prohibit นะครับถ้าทรัมป์แกจะห้ามการค้าเลยเนี่ย
1: ได้
0: แกทำได้แต่เก็บภาษีไม่ได้แต่เก็บภาษีไม่ได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอโดนการตัดสินเมื่อวันที่20กุมภาเนี่ยแกก็ต้องหาอะไรมาทดแทนแกก็ไปอ้างกฎหมายอีกอันหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายการค้าปี1974มาตรา122ซึ่งให้อำนาจฉุกเฉินในการแก้ปัญหาการขาดดุลการขาดดุลทุนสำรองการขาดดุล balance of payments นะครับโดยมีอำนาจที่ให้เก็บภาษี 10%ทุกกับทุกประเทศไป150วันแกก็ใช้อำนาจนั้นยันเอาไว้ก่อนว่าโอเคโดน 10% โดน 10% นะครับ
1: อ
0: ันนี้คือดุลคืออำนาจภายใต้การบอกว่ามีปัญหาดุลชำระเงินซึ่งจริงๆอเมริกาไม่ได้มีหรอกแต่แกก็เลี่ยงบาลีมั่วไปแล้วก็เก็บ 10% คราวนี้พอหลังจากเก็บ 10% แล้วเนี่ยนะครับแกก็สั่งให้ USTR เนี่ยสอบสวนประเทศ

0: ู้ค้าต่างๆโดยอ้างเซ็กชัน301ของกฎหมายการค้านะครับอันนี้เป็นมาตรา301แล้วเนี่ยแล้วเราก็โดนคดีกัน2คดีคดีที่1คือการที่ประเทศคู่ค้าไปใช้แรงงานบังคับอันนี้แกใช้อำนาจอันนี้ไปอ้างว่า60ประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยใช้แรงงานบังคับทดนำเข้าสินค้าที่มีแรงงานบังคับเราก็เลยผิดนะครับ
1: ก็ไปหาเรื่องเอาเงื่อนไข
0: หา
1: อ
0: เร
1: ื่
0: ื่
1: น
0: อง
1: มาทดแทนว่างั้
0: ถ
1: น
0: ูกต้องมาทด
1: คร
0: แ
1: ั
0: ท
1: บ
0: นเมื่อไอ้กฎหมายมาตรา122มันหมดอายุหลังจาก150 วันเราก็
1: คร
0: โ
1: ั
0: ด
1: บ
0: นแทนโดย 12.5% ประเทศอื่นเขาก็โดน10%
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่แปลว่าเรายังไม่โดนน้อยกว่าเดิมคือ19%จริงไหมครับจริงๆเรากำไรอยู่7ประมาณ6.5%นะครับแต่บางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งมีข้อตกลงการค้ากับทรัมป์แล้วอินโดนีเซียซึ่งมีข้อตกลงการค้าคือ ART เนี่ยมีแล้วเนี่ยก็โดนแค่10%เราก็เสียเปรียบไปประมาณ2.5%ทีนี้มันมีมาตรา301อันหนึ่งที่เขาเก็บภาษีเขาซึ่งเขาอ้างว่าเรามีการใช้กำลังการมีกำลังส่วนเกินในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเรียกว่า excess capacity
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ันนี้ฟ้อง16ประเทศรวมทั้งไทยด้วยอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ตัดสินคราวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับผมเชื่อว่าการตัดสินมาตรา301อันนี้เรื่องเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตเกินกว่ากำลังมีการกำลังผลิตเกินเนี่ยน่าจะตัดสินผมคิดว่าภายในสัก1 อาทิตย์หรือ10 วันข้างหน้าแล้วมันก็จะบวกมาเท่ากับหรือมากกว่าที่เราโดน19%ปัจจุบันนะครับก็ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูอันนี้นะครับว่าเขาจะตัดสินมาว่ายังไงคราวนี้การตัดสินตรงนี้เนี่ยต้องขอขยายความให้ฟังนิดนึงอาจจะมีความมีรายละเอียดแต่ผมคิดเป็นรายละเอียดที่สำคัญท
1: ค
0: ี่
1: รั
0: ส
1: บ
0: ำคัญ
1: ครับ
0: คือตอนที่ USTR จะตัดสินว่าโอเคไปสอบสวนมาแล้วนะไอ้เซ็กชัน301ที่ USTR ฟ้องเองเนี่ยเรื่องนี้จะเก็บภาษีเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการตัดสินเบื้องต้นคำว่า preliminary determination ซึ่งในการตัดสินเบื้องต้นเนี่ยมักจะตัดสินอาจจะตัดสินโดยตั้งภาษีศุลกากรที่สูงค่อนข้างมากกว่าที่เราคาดอย่างเช่นอาจจะบอกว่าโอเค16ประเทศเนี่ยโดน 20% ยกตัวอย่างนะครับ20%นี้ on top นะคือเติมไปจากไอ้ 12.5 ที่โดนแล้ว
1: ครับ
0: เป็นไปได้นะครับฉะนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่าแต่กระบวนการของ USTR ที่ทำตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าพอประกาศ preliminary determination แล้วเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็น comment period อีกประมาณ6สัปดาห
1: ์
0: 6สัปดาห์ถามว่าเปิดช่องนี้ก็คือให้คนอเมริกามาแสดงความเห็นทั้งคนไทยเราก็ไปแสดงความเห็นใครก็แสดงความเห็นได้ก็จะมารวบรวมว่าที่ประกาศไปสมมุติว่าประกาศไว้ 20% เนี่ยมันเหมาะสมเพียงพอยุติธรรมมากไปน้อยไปยังไงหรือไม่นะครับตรงนี้ในความเป็นจริงก็คือเป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับอเมริกาเพราะว่าการประกาศที่สูงๆจะทำให้เราตกใจทำให้ผู้นำเข้าตกใจแล้วจะเรียกมาบังคับให้เจรจาแล้วหลังจากนั้นอีกสัก6 อาทิตย์เนี่ยก็คือถ้างั้นถลายถอยไปก็คือลัดเลยไปถึงประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ถึงจะเป็นตัวเลขที่ประกาศจริงนี่คือกระบวนการปกติของ USTR
1: อ
0: ันนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่ทรัมป์เขาประกาศเขาเขียนลงในทวิตโซเชียลก็ต้องบอกมันไม่เกี่ยวแต่ทุกๆขั้นตอนเนี้ยมันจะต้องนำไปเสนอให้ทรัมป์เขาลงนามเห็นชอบด้วยฉะนั้นทรัมป์แกก็จะเห็นไงครับแกก็จะได้รายงานจาก USTR ว่าโอเค USTR สอบสวนเรื่อง301แล้วเก็บภาษีอย่างนี้แหละและไอ้16ประเทศที่เป็นหัวโจกที่จะโดนเนี่ยก็คือประเทศพวกนี้ซึ่งไทยอยู่ในนั้นด้วย
1: คร
0: ับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดอันตรายของประเทศไทยที่ทรัมป์ก็จะได้ถูกเห็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วข้อมูลของประเทศไทยเนี่ย ดูค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงในเชิงที่ว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของเรากับอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันสูงเหลือเกินนะครับค่อนข้างจะสูงมากถึงกระทั่งผมก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าเราเกินดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะครับ
1: ครับครับ
0: จะพักก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไอ้ข้อมูลการค้าว่าเราเกินดุลการค้ากับอเมริกาเยอะแค่ไหน
1: เดี๋ยวขยายความเบรกหน้ายาวๆเลยก็ได้อาจารย์ครับเพราะว
0: ่
1: าใกล้จะถึงพักกลางชั่วโมง 9:29 เดี๋ยวเราพักกันเร็วนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาขยายความแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำขู่เนี่ยมันจะเขาจะทำได้จริงแค่ไหนยังไงแล้วเราต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ไหมยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับอาจารย์กับคุณผู้ฟังสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
5: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
4: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับขยายความต่อได้เลยครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลเรื่องของการขาดดุลการค้าที่เชิญอาจารย์ครับ
0: ครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ USTR ทำเนี่ยก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของราชการแบบปกติซึ่งก็กระบวนการก็จะมาถึงจุดที่เขาจะประกาศว่าเขาจะมีการกำหนดเบื้องต้นการเก็บภาษีส่วนรากรสำหรับประเทศที่เขาฟ้องว่ามีกำลังการผลิตเกินเนี่ย 16ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยน่าจะใกล้แล้วผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่านะครับอาจจะวันสัก10วัน15วันจากวันนี้เนี่ยนะครับคือมันจะคล่อมไปถึงตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาจะประชุมกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับว่าเขาประชุมกันวันพุธเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ผลวันพฤหัสของเรามันก็จะคล่อมๆไปใกล้ๆกันเลยเนี่ยงั้นประธานาธิบดีทรัมป์แกก็คงจะเพิ่งไม่รู้จะผิดหวังหรือสมหวังนะครับวันที่15แต่ดูตามที่ตลาดคาดการณ์ดูท่าทีของเควินวอชดูท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็จะผิดหวังมากกว่าเรียกว่าผิดหวังมากกว่าครับเดี๋ยวก็จะมีไอ้รายงานของ USTR เนี่ยมาวางตึ้งว่าโอเคประเทศพวกนี้16ประเทศพวกนี้มีการเขาก็คงมีการอเมริกาขาดดุลด้วยเนี่ยแล้วก็ใช้กำลังมีการกำลังถือส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะเสนอตัวเลขการเก็บภาษีเท่านี้อันนี้เป็นตามกฎหมาย section 301ซึ่งทำได้เลยนะครับแต่กระบวนการมันเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าแต่ว่าอีก6สัปดาห์แต่ว่าจะต้องไปให้ผ่านคล้ายๆกับ hearing ผ่าน feedback ผ่าน comment อีก6สัปดาห์ผมก็เสียวๆกลัวว่าเดี๋ยวทรัมป์แกบอกโอเคไม่ต้องมาใช้6สัปดาห์นี้แล้วล่ะให้มาดูซิว่าแกจะใช้อำนาจของ IEPA เนี่ยห้ามการค้ากับบางประเทศพวกนี้เป็นรายสินค้าหรือไม่ที่ผมกลัวคือจะเป็นรายสินค้าคือไม่ใช่ว่าทั้งตัวเลข
1: ทั้งหมดไม่ได้ห้ามเป็นประเทศแต่ห้ามเป็นรายสินค้าครับ
0: เป็นประเทศและเป็นรายสินค้าเป็นประเทศและเป็นรายสินค้านะครับโดยอ้างภาวะฉุกเฉินซึ่งมันไม่ได้มีความฉุกเฉินได้เลยแต่ก็จะอ้างนะครับ
1: คำว่าห้ามหมายความว่าไม่นำเข้าสินค้านั้นๆจากประเทศนั้นๆ
0: ใช่อย่างเช่นผมกลับไปเช็คดูว่าเขาเคยใช้ IEPA ทำแบบนั้นหรือไม่เขาบอกว่าวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เขาอ้าง IEPA แล้วก็ห้ามนำเข้าสินค้าอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรในเรื่องของการทำไฟฟ้าจากประเทศอย่างเช่นจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีใต้คิวบาแล้วก็มีประเทศอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นแกเคยลองใช้อำนาจนี่แล้วแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่มีใครไปฟ้องร้องศาลที่ไหนนะครับย้ำนะครับไอ้ป้าเนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีในการภาษาฝรั่งเรียกว่า regulate or prohibit ควบคุมปริมาณหรือห้ามนะครับการค้ากับประเทศนั้น
1: มันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์เช่นห้ามนำเข้าหมูเนื้อแดงเพราะมีสารปนเปื้อนห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทเพราะมีเรื่องของการใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมายอะไรงี้ไหมฮะ
0: อ๋อไม่เพราะเลยครับไม่ต้องเพราะเลยครับเพราะว่าเขาเป่ากับประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเขาจิ้มได้เลยครับ
1: อ๋อไม่ต้องให้เหตุผล
0: ไม่ต้องละจิ้มได้ละ
1: โอ้
0: จิ้มเลยครับ
1: โอ้ครับ
0: จิ้มภายใต้ IEPA เลยคราวนี้คำถามคือว่าอะไรจะโดนคราวนี้ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าการค้าของไทยกับอเมริกาเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าโดน 19% หรือ 12.5 เนี่ยจริงๆส่วนที่โดนเนี่ยมันมีส่วนน้อยประมาณ2ใน3เนี่ยไม่โดนเลยเพราะมีข้อยกเว้นอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอันเนี่ยก็จะไม่โดน
1: ครับ
0: ฉะนั้นกลายว่าส่วนที่โดนเนี่ยผมเข้าใจว่าในหลายๆกรณีเลยคือสินค้าของคนไทยนี่แหละเพราะสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสินค้าที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเช่นฮิวเลตแพ็คคาร์ดมาลงทุนใช่ไหมครับเวสเทิร์นดิจิตอลมาลงทุน
1: ฮาร์ดดิสก์นั้น
0: ตกกลับไปหรือแม้กระทั่งอย่างฮิวเลตแพ็คคาร์ดก็มาส่งมาทำพรินเตอร์ที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งกลับไป
1: ครับ
0: ก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าไอ้ส่วนของสินค้าที่อาจจะโดนทรัมป์แกจิ้มเนี่ยจะเป็นสินค้าของไทยหรือเปล่าอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับซึ่งเราได้ market share อยู่ในอเมริกาแล้วเราก็ส่งออกข้าวไปที่อเมริกาอย่างโดดเด่นในประมาณสัก market share สัก 50% มั้งของตลาดข้าวของที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆนะครับฉะนั้นมันก็ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันตรงน่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็หวังว่าผมเข้าใจผิดและทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะทำให้มีความหวังว่าโอเคทางรัฐมนตรีทางทีมไทยทีมของไทยทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมหน่วยงานต่างๆกระทรวงอื่นๆเขาก็เพิ่งไปเจรจากับอเมริกาเป็นรอบที่ค่อนข้างยาวคือเขาจะว่าเจรจากัน4วันเต็มเลย
1: นำโดยรัฐมนตรีสุบัญชีถ้ารองสุบัญชีนำไปครับครับ
0: ใช่ครับคือเท่าที่ทราบกลายเป็นว่าทีมไปก่อนแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วท่านสุบัญชีก็บินตามไปแล้วก็บอกว่าการไปเจรจาอันเนี้ยมันก็ทั้งสองฝ่ายก็คือที่ผมอ่านข่าวมาเลยนะครับทั้งสองฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่ในการร่วมกันหาข้อสรุปในประเด็นทางเทคนิคต่างๆที่เคยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วคุณสุบัญชีก็ได้ไปเจอทั้งเจมิสันเกรียคือผู้แทนการค้าสหรัฐเจอรองผู้แทนการค้าสหรัฐคือนายริกสวิตเซอร์ซึ่งคนนี้เป็นคนหลักที่เจรจากับฝ่ายไทยนะครับเป็นคนหลักแล้วก็คุยกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าการเจรจาเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้นะครับแล้วก็ฝ่ายสหรัฐก็ให้ความมั่นใจไทยว่าจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได
1: ้
0: ที่สำคัญคือข้อที่3ผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แปลว่าจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีข้อตกลงเรายังไม่มีข้อตกลงคือ agreement on reciprocal trade เนี่ยเรายังไม่มีเพราะว่ายังเจรจาทางด้านเทคนิคไม่เสร็จ
1: อ
0: ันนี้แตกต่างนะครับอย่างเช่นกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียซึ่งเขามีแล้วมีข้อตกลงแล้วถามว่ามันสำคัญยังไงผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้ามีข้อตกลงแล้วอาจจะดึงทรัมป์ว่ามีข้อตกลงแล้วอย่าไปขึ้นภาษีเขาเพราะเขามีตกลงแล้วที่ 19% ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย
1: อ๋อจะไปยุ่งกับประเทศนี
0: ้แต่เรายังไม่มีข้อตกลงเรามีแค่เฟรมเวิร์กนะครับเรามีแต่กรอบเพื่อเจรจาให้ได้ซึ่งข้อตกลงและเรายังไม่มีข้อตกลง
1: เรียนถามอาจารย์นิดนึงคือเหมือนกับเขาใช้ภาษาว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากการไต่สวนครั้งนี้อย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้คำว่าเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ก็ฟัง
0: ไม่รู้ไม่รู้แต่มันไม่รู้ไงเป็นธรรมและแข่งขันได้มันไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นนามธรรมไหมครับไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้
1: จากประสบการณ์อาจารย
0: ์แต่ว่ามันไม่รู้
1: จากประสบการณ์อาจารย์พอถอดรหัสคำนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ไม่ได้เป็นธรรมเป็นธรรมกับใครเป็นทางผู้ส่งออกไทยหรือเป็นทางก็ผู้นำเข้าอเมริกาหรือกับผู
1: ้
0: อุตสาหกรรมที่อเมริกาที่เขาแข่งขันกับสินค้าไทยซึ่งเป็นทางกับผมไม่รู้ครับว่าเป็นทางเนี่ยตีความเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือยังเจรจาในระดับเทคนิคไม่เสร็จที่สำคัญคือยังไม่มีข้อตกลงนะครับ
1: เขาใช้คำว่าโดยเร็วแต่เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแต่ฟังดูมันคงจะต้องเร็วมากๆเลยหวังว่าเร็วก่อนที่ทรัมป์แกจะได้รับคำแนะนำจาก USTR ว่าประเทศไทยจะโดนเก็บเท่าไหร่ย้ำนะครับ USTR เขามีหน้าที่ส่งขึ้นไปแล้วทรัมป์เองก็จะตัดสินใจเองว่าจะเอาอย่างไรทีนี้ถ้าทรัมป์อยู่ในมูดที่ดีก็ไม่ว่ากันถ้าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าเฟดเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปหรือไม่ลดดอกเบี้ยตามที่เขาต้องการเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะเป็นเป้าได้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมให้ดูตัวเลขนะครับคือย้ำอย่างนี้สำหรับทรัมป์เนี่ยตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือการขาดดุลการค้าสำหรับทรัมป์ตัวเลขสำคัญคือการขาดดุลการค้าแล้วก็สำหรับตัวเลขประเทศไทยเนี่ยปี2016ตอนที่ทรัมป์เพิ่งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกตอนนั้นเนี่ยอเมริกาขาดดุลกับไทย 19,000 ล้านเหรียญตัวเลขของอเมริกานะครับ 19,000 ล้านเหรียญจำตัวเลขไว้ 19,000 ล้านเหรียญพอทรัมป์เข้ามาปีรอบที่2ปี2025คือปีที่แล้วเชื่อไหมมันขึ้นมาเป็น 72,000 ล้านเหรียญ 19,000 มาเป็น 72,000 72,000 ปีนี้ตั้งแต่มกราถึงกรกฎาตัวเลขล่าสุดของอเมริกาผ่านไปเกินครึ่งปีนิดนึงคือ7เดือนเราเกินดุลการค้ากับอเมริกาไปแล้ว 66,300 ล้านเหรียญ
1: โอ้แค่ครึ่งปีเอง
0: คูณมาเร็วๆยังไงต้องไปเจอกันที่น่าจะใกล้ๆสักเกือบ 120,000 เกือบ 120,000 จาก 19,000 ในเทอมแรกของทรัมป์นะครับผลักดันให้เดิมทีเราเคยเป็นที่9ที่10ที่11ที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุด เราเคยเป็นเราเคยรั้งท้ายที่ประมาณที่11
1: ครับ
0: ตอนนี้เราขึ้นมาเป็นที่5แล้วครับปีนี้เราขึ้นมาเป็นที่5แล้ว
1: ฟังดูในมุมเราก็ถือว่าดีเพราะเราส่งออกสหรัฐเยอะขึ้นแต่ในมุมเขาเนี่ยเขาเสียเปรียบมากขึ้น
0: ถ้าทรัมป์ขอดูตัวเลขขอดูแรงประเทศมันก็จะมีที่เกินดุลการค้าที่อเมริกาขาดดุลค้าที่สุดคือ1เวียดนาม2เม็กซิโก3ไต้หวัน4จีนแล้วก็5ไทยครับไล่ไปทีละประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ร้ายสุดๆถ้าไปดูตามตัวเลขอันนี้ตามเงื่อนไขของทรัมป์แต่เท่าที่ทราบเนี่ยในกรณีของเวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามเอาใจประกาศเยอะแยะมากว่าเขาจะซื้อโน่นซื้อนี่จากอเมริกาเยอะมากที่สำคัญคือเวียดนามเนี่ยเคยได้ต้อนรับลูกของทรัมป์ลูกชายของทรัมป์ที่ไปที่เวียดนามแล้วก็เขาเข้าใจว่าอนุมัติพื้นที่ให้สร้างโรงแรมทรัมป์ในเวียดนามนะครับเข้าใจว่ามาเมืองไทยแต่ไม่มีใครเอาด้วยแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยให้ไปแล้วฉะนั้นสำหรับผมเข้าใจว่าทรัมป์เองเนี่ยแกค่อนข้างที่จะพอใจกับเวียดนามในระดับหนึ่งแต่ว่าข้อเสียคือเวียดนามเนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยผมว่าดีไม่ดีปีนี้เวียดนามเกินดุลการค้ากับอเมริกาตัวเลขอเมริกาขาดดุลด้วยจะใกล้ๆสัก200,000 ล้านได้เปลี่ยนนะครับฉะนั้นเวียดนามเนี่ยก็ลูกผีลูกคนเหมือนกันแต่เขาทุ่มทุนสร้างมาก่อนอย่างที่ว่ายังไม่มีข้อตกลงกับอเมริกาแต่คงใกล้ที่สองคือเม็กซิโกเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาทรัมป์อยู่แล้วแต่สังเกตนะแคนาดาเนี่ยเอาไม่อยู่แต่ว่าเม็กซิโกเอาอยู่แล้วก็เขาจะมีการเจรจาเรื่องของUSMCA กันอยู่แล้วฉะนั้นมันมีแทร็กเจรจาอยู่แล้วแล้วเม็กซิโกก็ผมคิดว่าคงนิ่งๆได้แล้วเพราะว่ามันมีเงื่อนมีข้อมูลมีข้อตกลงต่างๆมีกระบวนการต่างๆที่นิ่งไต้หวันเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีความสำคัญกับอเมริกาจริงๆนะครับแล้วก็ที่ขัดขวางประเด็นหลักๆก็คือคงเรื่องของไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์นั่นแหละแล้วก็คงแล้วไต้หวันเองก็พยายามที่จะไปสร้างโรงงาน TSMC ก็ไปสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่อเมริกาแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
1: ข
0: ้อที่4ก็คือจีนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องรอดในระดับหนึ่งเพราะว่าในกรณีของจีนเนี่ยประธานดีซีจิ้นผิงกำลังจะไปที่อเมริกาพอดีใช่ไหมครับกำลังจะไปพอดีฉะนั้นยังไงแกก็ไม่ทำให้มันเสียบรรยากาศหรอกแล้วทำแกก็เริ่มจะรู้ว่าต้องมีความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันที่ดีกับจีนในระดับหนึ่งไม่งั้นจีนจะขู่เรื่องแร่เอิร์ธ
1: ใช
0: ่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือคนที่เจรจาสงบศึกกับจีนจริงๆนี่คือสกอตต์เบสเซนลันตรีคลัง
1: คร
0: ับ ลันตรีคลังเนี่ยทรัมป์ค่อนข้างจะฟังแล้วก็ทรัมป์แล้วก็เบสเซนเข้าไปตกลงกับจีนเอาไว้ว่าการเก็บภาษีเนี่ยสำหรับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยตึงไว้ที่ประมาณ 20%นะ
1: คร
0: ับ สำคัญมากรัฐมนตรีที่สำคัญที่ฝักทรัมป์ฟังเนี่ยก็คือเบสเซนนะครับ อีกคนหนึ่งที่ทรัมป์ฟังก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์คือฮาวาร์ดลุตนิกนี่ฮาวาร์ดลุตนิกนี่คือกลายเป็นตัวป่วนตามข่าวเนี่ยเป็นตัวป่วนเพราะว่าตอนที่เจรจากับแคนาดาไม่สำเร็จเพราะว่าลุตนิกเนี่ยเข้ามาตอนหลังมาตอนท้ายๆแล้วมาเพิ่มเงื่อนไขทำให้เจรจาไม่สำเร็จเพราะว่าลุตนิกเนี่ยเป็นคนที่ต้องการกีดกันการค้ามากๆเลยนะครับทางเล่าให้ฟังเลยว่าทางฮิลลิตแพคขาดได้เคยมาคุยกับผมบอกว่าพยายามไปคุยกับลุตนิกแล้วคุยไม่รู้เรื่องนะครับ อย่างฮิลลิตแพคขาแล้วก็ไม่ใช่ฮิลลิตแพคขาคนเดียวคนอื่นอย่างเช่นพวกที่เขาทำพวกเขาทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยให้กับที่ส่งออกจากไทยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าลุตนิกยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าต้องการให้มาผลิตที่อเมริกาทั้งที่เขาบอกมันไม่ make sense มันผลิตที่อเมริกาไม่ได้อเมริกาทักษะไม่ถึงผลิตค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นมากจะไม่มีใช้ลุตนิกก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีคนไหนของอเมริกาเนี่ยที่ยังยืนข้างประเทศนั้นๆอย่างเช่นเบสเซนเนี่ยเขาจะไปพยายามจะช่วยดูแลความสัมพันธ์กับจีนนะครับก็มีประเด็นพวกนี้แหละคร่าวๆที่มันจะมีผล
1: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามอันดับหนึ่งมาเม็กซิโกมาแคนาดามาจีน
0: มาไต้หวันครับไม่ใช่แคนาดาครับไต้หวันครับ
1: แคนาดาเนี่ยมาไทย
0: แล้วก็จีนครับเวียดนามเม็กซิโกไต้หวันจีนและไทยครับ
1: โอ้โหท็อปไฟว์ล่าสุด
0: ใช่ครับ
1: ไอ้สองกรณีที่บอกว่ามีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไต่สวนเพิ่มเติมในมาตรา 3.1 ไอ้อะไรนะกำลังการผลิตส่วนเกินกับมาตรการห้ามนำเข้าไม่มีมาตรการห้ามเข้าสินค้าใช้แรงงานบังคับนี่มันคือยังไงนะอาจารย
0: ์ก็มีเอเชียเขาเป็นคนริเริ่มเองอะครับก็เขาริเริ่มว่าอย่างเงี้ยเขาตั้งข้อหาเราว่าอย่างนี้แล้วเขาก็สอบสวนเองอะครับ
1: ตั้งข้อหาเองสอบสวนเองโอ้โห
0: ใช่ตั้งข้อหาเองสอบสวนเองครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: แล้วมัน
0: จริงจริงแล้วกระบวนการเซสชั่น301เนี่ยคือเป็นUSCR เป็นผู้ร้องเองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คล้ายๆกับเป็นอัยการเองแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเบื้องต้นเองแล้วก็ให้ศาลสูงสุดคือประธานาธิบดีเป็นคนตัดสินขั้นสุดท้ายครับ
1: ตอบไม่ได้เลยว่าหลังจากที่ท่านรองนายกสุภจีไปแล้วกลับมาครั้งนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงคาดการยากเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์คือข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวดีว่าโอเคเราจะโดน 19% เท่าเดิมข่าวเป็นแบบนั้นประเด็นที่ผมคุยให้ฟังรายละเอียดมากๆคือบอกว่ามันก็เป็นไปได้แต่อย่านึกว่าอันนี้มัน 100% แล้วนะครับเพราะมันยังเหลือกระบวนการอีกแล้วมันมีเงื่อนไขล่าสุดที่ทรัมป์แกไปลงในทวิตโซเชียลแบบนี้มันทำให้ต้องระมัดระวังอีกนิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่ดันดีลเพราะตามข่าวเนี่ยที่ขึ้นออกมาในผมเห็นมีคนส่งมาผมก็เลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเขามีคนเขาส่งมามีรูปของท่านสุปจียืนข้างๆกับเจมิสันเกรียอยู่ที่ USTR แล้วก็เขียนว่าจบภารกิจสหรัฐสุปจีปิดดีล ART มันเขียนว่าอย่างนี้นะครับที่เล่าให้ฟังวันนี้ทั้งตลอดเนี่ยก็คือว่ามันไม่จบในความเห็นผมและมันไม่ได้ปิดดีลแต่ถามว่ามีความก้าวหน้าไหมมีแนวโน้มดูดีไหมดูดีแต่มันยังไม่ปิดยังไม่จบครับ
1: แล้วที่บอกว่ามันจะต้องถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดทรัมป์เขาขู่แบบนี้ว่าเขาจะหยุดนำเข้าสินค้าบางประเภทของประเทศที่เขาเสียดุลการค้าเนี่ยของไทยถ้าจะโดนประเภทไหนบ้างพอได
0: ้ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ผมไม่มีรายละเอียดผมเราเป็นคนนอกใช่ไหมครับเราไม่รู้
1: ใช่
0: จริงๆเราไม่รู้จริง
1: ๆตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้
0: เราตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าสินค้าของคนไทยที่ส่งไปที่อเมริกาเนี่ยมีประมาณ1/3ของทั้งหมดที่ส่งไปที่อเมริกาอีก2/3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช้เป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกไปที่อเมริกาซึ่งจริงๆก็เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีการจ้างงานคนไทยเยอะแยะเหมือนกันนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนคนเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็แน่นอนมันเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของซัพพลายเชนของ AI ที่เราพยายามส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันนะครับ
1: ครับโอ้ฟังแล้วก็ยังวางใจไม่ได้แต่ก็สัญญาณดีมีแต่ว่าอย่าเพิ่งมั่นใจ 100% เอางั้นดีกว่าใช่ไหม
0: เราก็ต้องติดตามดูผมคิดว่าอย่างใกล้ชิดในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะครับในขั้นแรกก็คงดูการประชุม FOMC ก่อนในปีในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าประธานาธิบดีทรัมป์อารมณ์ดีหรือไม่ดียังไง
1: โอ้โหดูอารมณ
0: ์ใช่ไหมครับ เราก็ต้องดูว่า USTR เนี่ยเขาจะตั้งแท่นเรื่อง Section 301ในด้านของเรื่องของ excess capacity เนี่ยไปถึงประธานดีเนี่ยเขาจะตั้งแท่นไว้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะโดนเนี่ยไอ้ preliminary determination เนี่ยเราจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอาจจะสูงกว่าที่เราคาดได้เพราะว่าเขาจะมีช่วงที่เขาจะให้มีการทำ public comment ประมาณสัก6สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปรับไอ้ภาษีระดับภาษีลงไปได้ตาม public commentนะครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่ว่าประธานาธิบดีจะจิ้มจะยอมตามนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าปกติจากที่ผมมีประสบการณ์ที่เคย ประจำที่สถานทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ยพอออกไปจาก USTR นะครับซึ่งเป็นตึกอยู่ตรงกันข้ามกับตึกที่ใกล้ๆกับไวท์เฮาส์เนี่ยพอเข้าไปในไวท์เฮาส์มันก็จะมีกระบวนการในไวท์เฮาส์ของเขานะครับในทำเนียบขาวว่าเขาจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยยังไง
1: รอดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันต่อมีคุณผู้ฟังฝากถามมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาจจะรอถ้ามีจังหวะเวลาพูดในวันจันทร์หน้าก็ได้เรื่องที่ในบ้านเรากำลังมีปัญหาเรื่องชาวยิวเข้ามาแล้วทำให้เศรษฐกิจไทยปั่นป่วนนู่นนี่นั่นมันจะเป็นประเด็นไหมอาจารย
0: ์ดูเหมือนเป็นประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยนะครับมันจะมีเริ่มมีกระแสต่อต้านชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติยิวที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับจะมาตั้งรกรากแล้วพยายามที่จะมาครอบพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งก่อนเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาแล้วเหมือนกับพยายามมาครอบไปทั้งหมดแล้วจะทำครอบเหมือนก็จะครอบเป็นพื้นที่บริเวณของตัวเองไปหมดโดยไม่คล้ายๆกับเห็นหัวคนไทยเลยคนพื้นเมืองเลยแล้วก็ดูมันจะไม่เคารพกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยผมจะคิดว่าสถานทูตอิสราเอลที่ประเทศไทยเนี่ยคงต้องรีบอย่างมากเลยที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการตรงนี้ทั้งในเชิงของการปฏิบัติของคนยิวที่ประเทศไทยเองแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการมาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่เป็นธรรมกับอิสราเอลเขาด้วยคิดว่าตอนนี้สถานทูตอิสราเอลคงต้องทำงานหนักมากๆเลยไม่อย่างนั้นเรื่องนี้มันจะเกินเลยไปอีกนะครับเพราะว่าที่เราเห็นพูดตรงๆคือว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เหมือนกันจะเอามาใช้ไปพูดถึงการลงถนน
1: กับใช่ใช่
0: จริงๆต่อต้านรัฐบาลนี่มันชักข้ามไปก้าวหนึ่งละเนื้อมันชักข้ามไปก้าวละมันจะกลายเป็นเอาเรื่องนั้นผสมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจีนเทาก็มีเรื่องเขากระโดงก็ตามมาด้วยเรื่องสวเรื่องอะไรเนี่ยมันชักจะกลายเป็นว่ามันจะถูกเอามาผูกกันเป็นอะไรที่จะทำให้การเมืองกระเพื่อมในช่วงที่เราต้องทำให้การเมืองไม่กระเพื่อมเพราะว่าอีกประมาณแค่1เดือนเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF
1: โอ้จริงครับอาจารย์
0: จริงครับอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ย
1: ตุลา
0: เรื่องใหญ่มากสำหรับประเทศไทยคือตุลาอาทิตย์ที่3ของตุลาที่2ของตุลาเนี่ยเราจะมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมาร่วมประชุมประจำปี World Bank IMF ที่ประเทศไทยอ
1: ัน
0: นั้นเนี่ยจะเป็นตอนที่เราจะต้องแสดงภาพพจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ย1มีเรื่องมีวิธีการที่จะปรับปรุงเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการอยู่ในติดกับดักรายได้ปานกลางยังไงและอีกอันนึงคือต้องโชว์เคสในเรื่องของไอ้การเสถียรภาพทางการเมืองด้วยจริงมั้ยครับถ้าเกิดช่วงนั้นมันวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าผลจะค่อนข้างที่จะติดเป็นลบกับประเทศไทยอย่างมากเลยก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอ้โหจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะมาทำให้เกิดความกระเพื่อมทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งด้านการเมืองนะครับ
1: จริงครับอาจารย์เห็นด้วยเลยเพราะว่าทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่ไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบตะวันออกกลางนะครับเขาเห็นว่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าแถวอาเซียนเราเนี่ยเป็นเซฟโซนของทั้งนักธุรกิจนักลงทุนอะไรทำนองนั้นอย่าให้ภาพนี้มันถูกลบเลือนไปนะอาจารย
0: ์ใช่ครับที่สำคัญถ้าดู CNN นะครับ CNN เขายกทีมนักข่าวอาวุโสของเขาเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาคุยเรื่องอนาคตเศรษฐกิจของโลกเขาจะมาจัดโปรแกรมพิเศษสัปดาห์นั้นด้วยเลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาใน CNN ส่งไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งบวกและทั้งลบนะครับ
1: กำกับดูแลให้ดีกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เพิ่มเติมมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: โจชัมพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
16: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
15: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
16: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับงบประมาณปี70ในวาระ2นะครับก็มีการอภิปรายกันยาวนายกก็จะไม่อยู่นะครับนายกก็จะบินไปงานที่นอร์เวย์แต่ก็บอกว่าท่านรองนายกก็อยู่ที่จะรับฟังหลายประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาคุณสิริกัญญาตันสกุลบอกงบประจำนี่แตะไปถึง 76% ก็เป็นการสะท้อนมุมมองนะครับถ้าเงินประจำไปจนถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเงินที่เหลือมันจะใช้ในการที่จะเดินไปข้างหน้าค่อนข้างที่จะแน่นตัวกันหน่อยขณะที่ปมเรื่องของ MOAมีการพูดถึงอีกครั้งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีครับงานก็แน่นนะครับก็ไปที่วปอในฐานะศิษย์เก่าด้วยแล้วก็ท่านเองเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นวปอของท่านหลายท่านทีเดียวนะครับก็มีส่วนในการที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านทำงานกับท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องดูแล้วก็ในนั้นก็มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสว.ด้วยขณะเดียวกันอาจารย์นครินทร์ครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ไปบรรยายวปอด้วยก็มีคำหนึ่งสื่อก็เอามาโค้ดกันอย่างรีพอร์เตอร์นี่โค้ดอำนาจสว.ความชอบธรรมต่ำแล้วก็บอกว่าได้มีการคุยกับกรรมาธิการยกร่างเนี่ยบอกระบบการเลือกสว.67เป็นความผิดพลาดที่สุดส่วนรัฐบาลหลังจากที่ได้เห็นรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ก็มีคนถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสารแล้วก็พูดถึงทีมโฆษกที่ต้องมีการขยับมีการปรับกันด้วยเรื่องนี้ก็เล็งก็ได้ยินก็กะเกงกันมาครับจนก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นรูปเห็นร่างนั่นแหละว่าจะขยับกันยังไงแบบไหนส่วนวันนี้คุณสนธิลิ้มทองคุณครับแกนนำผู้ชุมนุมสื่อมวลชนอาวุโสในวัย79วางเงื่อนไขจุดกระแสความพร้อมว่าถ้าหากยังมีประเด็นเหล่านี้1 2 3 4แล้วถ้าหากรัฐบาลยังคงใช้คำว่าอะไรคุยกับคุณมนตรีคุยว่าจะต้องลุยไฟกันต่อทำกันต่อแบบนี้ก็มีพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะพาไปสู่จุดที่ต้องใช้คำมันเลี่ยงไม่ได้อะขับไล่รัฐบาลลงถนนน่ะก็ต้องดูกันนะครับว่าการนวดการอุ่นเครื่องแบบนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายคนก็คงจะรอดูสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้นะครับว่าจะมีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณสุทธิลิ้มทองคุณได้ประกาศแถลงท่าทีแสดงจุดยืนในทางการเมืองนะก็เอาประเทศไทยของเราคืนมาแต่ผมลงรายละเอียดตรงนี้นะคุณอภิรักษ์ครับหลายคนมองประเด็นเกี่ยวกับจะจุดติดไม่ติดนะครับแล้วก็ในหลายๆข้อความบางประโยคก็มีการหยิบยกนะคำพูดที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือคำว่าม็อบน้ำหมากนะครับก็คงจะเปรียบเทียบไปเห็นถึงว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบสีเหลืองเดิมนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู
2: ่อาวุโสกันหมดแล้วว
3: ัยนะฮะที่อาวุโสสูงวัยก็เห็นภาพนะครับว่าเป็นม็อบน้ำหมาก แต่ดูจากรายละเอียดในวันนี้แล้วเนี่ยอย่างคุณสนธิที่แถลงแล้วก็ตอนหลังก็มีการถามตอบด้วยความหมายของคำว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป้าหมายนะครับก็คือนะเปิดประเด็นที่เห็นว่าไม่โปร่งใสในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงพรรคภูมิใจไทยก็ได้เห็นประเด็นที่โยนออกมาประมาณสัก6ประเด็นในเบื้องต้นกระมังซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าทั้งเรื่องของเขากระโดงเรื่องหัวสวทุจริตสอบสอถอนะฮะไปจนกระทั่งถึง Data Center แล้วก็เรื่องของกลุ่มต่างชาตินะแต่ตอนหลังมีเราด้วยนะครับที่เทาๆนะฮะก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมก็ได้ติดตาม4-5ประเด็น6ประเด็นนี้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ในความหมายของเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็คือจะเปิดเผยประเด็นต่างๆเหล่านี้และที่มีการกำหนดนัดหมายในเบื้องต้นก็คือวันที่10กันยายนคุณสุทธิก็เตรียมที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลเพื่อแสดงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นอันเกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลและกลุ่มทุนต่างชาติที่ถูกระบุว่าเป็นทุนสีเทาก็ไปถึงก็ยื่นแล้วก็อ่านแถลงการนั่นก็คือน่าจะเป็นการประเดิมเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของคำว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาส่วนจะมองว่าเป็นการลงถนนหรือเปล่านั้นเนี่ยก็นั่นน่าจะเป็นกิจกรรมแรกถัดไปนะฮะคุณสนธิก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการนำเสนอและเปิดโปงประเด็นที่เห็นว่าไม่โปร่งใสเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยเห็นว่าการบริหารประเทศควรมีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วคุณสุทธิก็ปฏิเสธว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องให้กองทัพออกมารัฐประหารออกมาปฏิเสธนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่กังวลต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อกล่าวหาว่าเป็นม็อบน้ำหมากและก็ยืนยันจะเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อแม้จะมีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวก็คงจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการออกมาแจกแจงกระตุ้นให้จัดการปัญหาต่างๆที่มันเป็นประเด็นอยู่ในสังคมณเวลานี้นะถ้าจะมองง่ายๆก็คือกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเอานิติรัฐกลับคืนมาทำนองนั้นนะครับคุณพิรักษ์ตั้ม
2: ครับวันก่อนก็มีคุยกับทางผู้สันทัดกรณีกันก็บอกว่าการที่คุณสุทธิพร้อมที่จะลงถนนเนี่ยนัดแรกอ่ะจะเรียกว่าจำนวนมาเยอะมาน้อยคงไม่ได้เป็นประเด็นที่คุณสุทธิจะขีดเส้นใต้อะไรเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็บอกให้รู้ว่ายังอยู่อายุ79เนี่ยยังอยู่แต่ถามว่าม็อบนี้เนี่ยถามว่าคุณอนุทินจะกลัวถึงขนาดไหนยังไงไหมทางผู้สันทัดกรณีต้องอ้างหน่อยแต่ขอไม่พูดถึงเขาบอกไม่กลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะกองทัพจะอะไรเนี่ยก็แพ็คเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็คกันมากับมืออยู่กันมาด้วยกันตลอดเงื่อนไขเนี่ยถ้าสมมติจะต้องมีการประท้วงและจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไอ้จุดสุดท้ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยณตอนนี้เวลานี้เนี่ยคุณสนธิมีแค่พลังของประชาชนไม่ได้พักประชาชนสิก็มีกระแสของตัวรัฐบาลเองเนี่ยแหละว่าจะยังสามารถที่จะดันกระแสพวกมากคะแนนเสียงล้มไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยได้อยู่หรือเปล่าพอถึงเวลาถ้ายังคิดว่ายังยั้งอยู่ดันได้อยู่มันก็คงจะไปได้เนี่ยแต่ว่าถ้าดันไม่อยู่เนี่ยคุณสนธิก็พร้อมที่จะลุยขณะเดียวกันครับเมื่อสักครู่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยก็เหมือนกับตั้งโต๊ะแถลงยืนแถลงดีกว่านักข่าวก็ถามเรื่องนี้ก็เห็นหลายสื่อก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่แต่เดี๋ยวค่อยเก็บดีเทลแต่ว่าตอนประมาณสักบ่ายสองกว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยครับนักข่าวก็ถามนี่แหละว่าเอ๊ะคุณสนธิเนี่ยประกาศทวงคืนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ฟังครับท่านนายกบอกนักข่าวถามบอกว่าวันที่14กันยายนจะมีการยกระดับหากประเด็นการหัวสวมันออกมาไปในทิศทางที่ไม่ได้สอดคล้องเนี่ยคุณท่านนายกก็กำลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าอยู่ก็หันหน้ามาอ๋อครับสำหรับผมคือนิ่งเหมือนไม่ให้ความสำคัญอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในใจเนี่ยต้องกลับไปเรียกแผนกับใครหรือเปล่า ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าท่านนายกท้าให้ดีเบตด้วยผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คุณสนธิท้าดีเบตท่านนายกก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าครับแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยไปนักข่าวก็พยายามถามว่าท่านนายกจะไม่ตอบอะไรใดๆหน่อยเลยหรือท่านนายกท่านก็หันหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าต้องรอโฆษกใหม่ที่จะมารับงานร้อนๆได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวโฆษกเก่านะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็เหมือนกับกำลังยืนตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่เพราะว่าเรื่องนี้ถือได้ว่าก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติขึงไม่ได้รับไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสแรงในแง่ของตัวกระแสคุณสันติบอกว่า79แล้วถ้าจะต้องตายระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนด้อยค่าว่าม็อบผมคงเป็นม็อบน้ำหมากผมบอกพรรคพวกถ้าศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมพูดไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ทำให้มันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าการกดดันของพวกเราทำให้อนุทินเลิกร้องรำทำเพลงแล้วตัดสินใจเด็ดขาดทีนี้หนึ่งในนั้นมีการพูดถึงเรื่องยิวมีการพูดถึงอิสราเอลเนี่ยผมให้ข้อมูลในแบบที่เป็นทางข้างนะครับคุณมนตรีจะแปลความยังไง ก็สุดแท้แต่ใกล้ๆสำนักงานของผู้จัดการบ้านพระอาทิตย์คุณมนตรีเดินห่างไปยังก๋วยเตี๋ยวเนื้อในโซยซ้ายมือสำนักงานผ่านไป200เมตรตรงนั้นมีชาบัตเฮาคุณมนตรี
3: อ๋อเหรอครับ
2: ชาบัตเฮาก็คือเป็นมันก็จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นชุมชนของคนชาวยิวอะแต่จริงๆก็คือมันก็คือโบสถ์ยิวมีพิธีการพิธีกรรมมีการทำอาหารในแบบโครเชอร์อาหารในแบบที่คนที่นับถืออยู่ได้ที่จะกินกันได้เมื่อก่อนเนี่ยชาบัตเฮาจะอยู่ในซอยรามบุตรีอยู่ตรงข้ามโรงแรมเวียงใต้เก่าทีเนี้ยตรงในซอยนั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นซอยปาร์ตี้บันเทิงแล้วก็แออัดกันอยู่เยอะผมจำไม่ได้นะว่าย้ายมากี่ปีละแต่ก็มาเห็นอีกทีเนี่ยก็อยู่ตรงใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านพระอาทิตย์นั่นแหละตรงนั้นมี FAO ใช่ไหมครับคุณมนตรีสำนักงานของทาง UN สำนักงาน
3: กัน FAO อยู่จัดติดกับทางสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมหรืออะไรที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้น
2: อยู่ห่างกับบ้านสำนักงานคุณสนธิประมาณ200เมตรคุณมนตรีนี่เมื่อกี้ผมดูจากตัว Google ก็เลยไม่แน่ใจครับว่าแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในสน.เดียวกันนะชนะสงครามเหมือนกันนะคุณมนตรี
3: ครับก็เป็นว่าอย่างกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะพยายามต้องบอกว่าบางเรื่องนะอย่างกรณีแบบนี้พอท่านไม่ตอบมากก็เลยไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่

0: คนต่างชาติที่มาก่อปัญหาสร้างปัญหานะฮะก็สองรายแล้วนะก็แทบจะวันต่อวันเลยนั่นก็คือเหมือนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นปลายของปัญหาเพราะเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นตอต้นทางที่เขาจะมาสร้างพื้นที่สร้างชุมชนและก็มีอะไรที่มันใหญ่โตกว่านั้นวกกลับมาที่กกต.เหมือนกับที่คนกำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ229รายชื่อคดีหัวสว.นะฮะแต่กกต.ก็จะมีประเด็นใหม่ๆออกมานะเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสว.อย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ดำเนินการกับผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อก็เป็นข่าวที่ออกมาในจังหวะเวลาที่คนก็กำลังเฝ้ามองการทำงานของกกต.ออกมาจากกกต.เหมือนกันแต่มันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีถ้าผมจะช่วยอย่าเรียกว่าแปลคุณมนตรีเลยผมมีความรู้สึกเหมือนคุณมนตรีทุกประการเลยว่าเขาสนใจหัวสว.โกงสว.กันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยแต่ไปตอบคำถามเรื่องของคุณสมบัติก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกกต.เขาฟิตนะแต่ฟิตในเรื่องที่มันควรจะมีคำตอบตั้งนานแล้วมั้งถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่ถึงแล้วไปยื่นอันนี้มันจะจบได้ตั้งแต่มาประมาณสักเดือน2เดือนแล้วด้วยซ้ำไปส่วนประเด็นคนต้องใช้คำอย่างระมัดระวังคนจีนที่ไม่ถูกต้องหรือคนอิสราเอลที่ไม่ถูกต้องแล้วมาในประเทศคนแค่1คน2คนมันจะแก้อารมณ์หรือความรู้สึกของคนได้จำนวนนึงเหรอแต่ผมก็แอบคิดมองในแง่ดีนะถ้าทำสักคน2คนแล้วก็ตีข่าวหรือว่าทำอะไรให้มันดูฟูดูอะไรใหญ่หน่อยแล้วก็มีคนไปช่วยพาดหัวหน่อยว่ารัฐบาลกระทรวงนู่นนี่นั่นไม่ได้ละเลยก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงต้องระมัดระวังเพราะของแบบนี้เร็วไปก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก็ไม่ดีแต่รัฐบาลกำลังดำเนินการผมดีไซน์คำตอบให้เสร็จสรรแล้วแต่ว่า1คนกับจำนวนมหาศาลที่หลายคนก็กังวลเนี่ยมันเทียบไม่ได้จริงๆกับคุณมนตรีฮะ
0: เนี่ยประเด็นที่ผมเห็นเอาละในระหว่างการแถลงยาวๆคุณสนธิก็ลงในรายละเอียดอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในนามฐานะของรัฐมนตรีมหาไทยก็มีคำสั่งในประเทศนะครับชาวยิวแล้วก็ชาวฝรั่งเศสคุณสนธิก็พูดถึงตรงนี้ว่าที่สมุยเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นก็ถูกยิวรังแกรัฐแก้ไม่ถูกจุดไม่ยอมแก้กฎหมายอย่างเรื่องวีซ่าฟรีเนี่ยต้องไม่เกิน15วันต่ออายุได้เพียงครั้งเดียวอันนี้ยังไม่จบนะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทุนเทานะมาในรูปต่างๆมากมายนะก็ไม่ก็เหลือครบทั้งหมดที่ขานชื่อประเทศอ่ะทั้งจีนทั้งยิวเขมรพม่าอินเดียนะก็บอกว่ามีคนมาร้องเรียนมากมายเลยผ่านทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินคุณสุธิเลยบอกว่าผมจะไปประท้วงจีนเทาที่ชลบุรีและเดินสายทั่วประเทศสู้ให้คนไทยมีศักดิ์ศรีถ้ามีอุดมการณ์เหมือนกันโอ้บอกไม่เป็นทาสเงินใครก็เข้ามาร่วมความหมายตรงนี้นะครับคงจะพยายามสื่อสารให้เห็นว่าหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้าใครเห็นด้วยมีอารมณ์ร่วมและเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับก็มาแสดงออกร่วมกันได้ในทำนองนั้นส่วนที่ใครที่มองว่าอุ้ยติดไม่ติดนะฮะและนาทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่แม้จะไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลแต่พอมองเข้ามาแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมีหลายมุ้งหลายกลุ่มล้อมรวมกันไม่ติดไอ้ตรงนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยที่บอกว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะไปปักหลักสื่อสารไปแสดงออกก็แสดงว่านะเป็นคนถือธงในเรื่องนี้นะส่วนใครที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นด้วยเยอะมันก็คงจะขยับจาก10เป็นหลายหลายสิบในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสื่อสารเอาไว้ชัดเจนว่าออกมากระทุ้งตรงนี้เพื่อต้องการให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหานั่นก็แสดงว่าถ้ารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาก็เป็นคุณกับทั้ง

0: ประชาชนและก็กับทั้งรัฐบาลเองด้วยเพราะปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นได้รับการแก้ไขแต่อันหนึ่งผมเห็นว่าสื่อก็จับประเด็นเหมือนกันไฮไลท์ไม่ได้ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันที่14 กันยายนที่คุณสนธิบอกว่าหากกกต.มีมติปัดตกคดีหรือตัดตอนการสอบสวนไม่ให้สาวถึงผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์จะนัดประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่แน่นอนนี่คือจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งในวันที่14ก็คงจะเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งนะโดยรอดูจากผลการลงมติของกกต.ในวันดังกล่าวครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับที่นายกรัฐมนตรีไปกล่าวในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
0: ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีกับอบต. 240แห่งครับเป็นการยืนยันความสำเร็จยืนยันการทำงานที่ดีประสิทธิภาพความโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนี่ผมก็ขออนุญาตเติมอีกแล้วนะคือถ้าผมเป็นคนเขียนสปีดผมจะไม่เขียนประโยคนี้นะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่ถูกตั้งคำถามหลายๆอย่างอยู่อันไหนที่เขาถามอยู่เนี่ยและไอ้ที่เขียนเป็นสแตนดาร์ดเขียนแบบอย่างเงี้ยทุกปีบางอันต้องเอาออกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคนก็เอาจะมาล้อเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่นนี่คือรัก

0: คงมีช่วงเวลาที่กระทบแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะตอบคำที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรการกระทำทำให้พี่น้องได้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ทำใจทำงานซื่อสัตย์และยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: ครับ
0: ในรอบนี้นี่หลายพันอยู่นะครับไม่รู้รอบพันผ่านมาไม่รู้กี่พันนะครับที่เข้าไปอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนายกบอกว่าถ้ามีคนทำดีเราก็ต้องยกย่องเชิดชูให้คนเหล่านั้นกลายเป็นแบบอย่างที่ดีและพึ่งพาได้รางวัลในวันนี้ก็เป็นการประกาศว่าองค์กรใดจัดการได้ดีเป็นการบอกสังคมว่ามาตรฐานที่เราต้องการเห็นเป็นอย่างไรคนเหล่านั้นต้องไม่ซื้อข้อสอบต้องไม่โกงข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยถ้าข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งถ้าเข้ามาด้วยวิธีการที่ทุจริตประเทศไทยจะไม่มีอนาคตที่ดีได้เราอยู่กันที่นี่โชคดีเหลือเกินที่ไม่มีนายเหลือเกินที่ไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องเลยสักคนเป็นบุคคลนอกเท่าที่ได้รับการสืบสวนมาโอ้แปลว่าทุจริตท้องถิ่นที่ผ่านมานี่แม้จะถึงระดับนายกอบจ.ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปถึงนักการเมืองระดับชาติก็คงไม่มีมั้งครับขณะนี้กำลังสืบสวนต่อครับที่สำคัญก็คือหน่วยงานที่ปราศจากการแทรกแซงของหน่วยงานใดเช่นปปช.ครับซึ่งก็เป็นคำชมของนายกครับแต่ที่ผ่านมาเครื่องมือในการตรวจผมยังเห็นว่าก็ยังมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าเราไม่มั่นใจจริงคงมานั่งตรงนี้ไม่ได้แล้ว คนที่สืบสวนสอบสวนลากตัวมาทำคนมารับผิดเนี่ยก็คือปปช.คือหน่วยงานอิสระรัฐบาลมีหน้าที่ให้ข้อมูลหลักฐานในส่วนที่ราชการกำลังสืบสวนอยู่ขอให้ทุกท่านมั่นใจไม่มีการละเว้นปฏิบัติอ่ะนะงั้นนะตอนนี้ก็คือว่ามันก็อย่างที่รัฐบาลเนี่ยหลุดไปจากรัฐบาลแล้วตอนนี้ปปช.ครับจะมีอิทธิพลจะมีความรู้มีความสามารถเก่งกาจขนาดไหนจะทำผิดถ้าทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรไปจากโจรฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้มั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือได้นายกบอกองค์กรปกครองท้องถิ่นเคารพเชื่อถือได้เนี่ยคุณมนตรีผมก็เพิ่งจบจากการทำวิจัยมาเวลาไปถามว่าประชาชนจะเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยต้องถามจากประชาชนนะถ้าถามจากนายกเนี่ยนายกนี่ตอบแทนประชาชนไปทุกเรื่องนะเวลาเราถามมันเขาไล่มาจากถามมาจากตัวผู้นำถามมาจากตัวสื่อถามมาจากประชาชนแล้วก็ถามมาจากหน่วยงานอะไรทั้งหลายเนี่ยไปถามคนที่อยู่ยอดสุดเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงครับคุณมนตรีฮะ
1: ครับมันมีงานวิจัยอ่ะคุณไปรักนะเอ๊ะมันเป็นในส่วนของวปอหรือในส่วนของท้องถิ่นนี่แหละที่เขาเห็นว่าควรจะต้องมีการทบทวนเรื่อง
0: สวใช่ไหม
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570วาระ2-3เนี่ยก็มีคำว่าซ้ำซ้อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่การกระจายอำนาจนะที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะผมเนี่ยตั้งแต่คุยกับอาจารย์ที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเขาสนับสนุนให้มีการยกเลิกบางองค์กรของท้องถิ่นเพราะมันไม่มีพื้นที่ของตัวเองและไปซ้อนกับพื้นที่อื่นไม่ต้องอ้อมค้อมนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นะอบจ.เนี่ยนะดูทั้งจังหวัดแต่ปรากฏว่าไปทับซ้อนกับองค์กรที่เป็นเขตเทศบาลเขาก็ดูแลหลุดจากเขตเทศบาลไปเป็นอบต.อบต.อบต.ก็กำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.จึงไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่ไปทับซ้อนพื้นที่ของเทศบาลและก็อบต.ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีอบจ.เนี่ยซ้อนทับเข้าไปอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการนำไปขยายไปพูดคุยเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าจะปฏิรูประบบราชการอย่างที่ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์พูดถึงอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยในส่วนของการกระจายอำนาจที่ถูกออกแบบเอามาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ามันซ้อนกันไปซ้อนกันมายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีบางองค์กรอยู่ต่อไปอีกหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับ

0: ก็ถกเถียงกันมานานนะครับเรื่องของท้องถิ่นกับส่วนภูมิภาคอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนของไอ้ท้องถิ่นที่ซ้อนด้วยกันเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเห็นชัดเจนฮะคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับเชิญครับ
1: ไปที่สภาเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่จะคือเขาวางกรอบเอาไว้3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะในวาระ2 3นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เข้าสู่การพิจารณานะในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งผู้ที่จะอภิปรายก็คือผู้ที่ได้สงวนคำแปรเอาไว้นะก็จะประกอบไปด้วยทั้งกรรมการเสียงข้างมากนะที่จะต้องชี้แจงกรรมการเสียงข้างน้อยที่จะต้องนำเสนอของตัวเองและก็ผู้แปรยติใครไม่ได้แปรยตินะเอาไว้เนี่ยก็นะไม่มีสิทธิ์พูดนะดังนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นได้ยินคำว่านะซ้ำซ้อนเริ่มจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนก็แล้วกันนะครับท่านก็ไปที่สภาในช่วงสายๆวันนี้ท่านนายกก็บอกว่าเดินทางเข้ามาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะมาพิจารณาร่างงบประมาณในวาระ 2-3 มาร่วมฟังการอภิปรายให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเนื่องจากคืนวันนี้ท่านมีภารกิจจะต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะฮะก็อาจจะออกเดินทางแล้วกว่าจะกลับมาก็อีกหลายวันนักข่าวก็ตามสูตรนะก็ถามว่าอุ้ยสภาจะอภิปรายหลายวันแต่ตัวท่านนายกไม่อยู่เนี่ยเป็นห่วงอะไรไหมท่านนายกก็บอกว่าจะติดตามประสานงานอยู่ตลอดนะและท่านรองนายกเอกนิตินะในฐานะประธานกรรมธิการร่างงบประมาณก็อยู่ที่นี่ก็คอยชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้สมาชิกนะได้พิจารณาก็ว่ากันไปนะนั่นก็คือท่านนายกก็ไปร่วมพิจารณาด้วยแต่ทีนี้ในส่วนของนะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านด้วยอย่างคุณสุริกัญญาตันสกุลเนี่ยก็ยืนยันว่าถ้าในวาระ2เนี่ยซึ่งเขาจะมีการพิจารณาเรียงไปเป็นรายมาตราวันนี้เข้าใจว่าน่าจะไปสิ้นสุดที่กระทรวงคมนาคมก่อนที่จะไปเริ่มต้นในวันที่2ในส่วนของกระทรวงดีอีในวันถัดไปแล้วก็วันสุดท้ายก็คือวันที่9นะก็จะเก็บหมดและลงมติประมาณสัก2ทุ่มหรือไม่เกิน3ทุ่มประมาณนั้นนะครับคุณสิริกัญญาเองก็บอกว่าถ้าหากในวาระ2เนี่ยยังปรับลดนะลงไม่ได้นั่นหมายถึงงบประมาณงบต่างๆในส่วนที่ได้เสนอเอาไว้แล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับในที่ประชุมของกรรมาธิการนะครับถ้ายังไม่ได้รับการตอบรับพรรคประชาชนก็จะโหวตคว่ำคือพูดง่ายๆคือจะคว่ำเลยสิ่งที่คุณสิริกัญญาได้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คืองบกลางที่มันซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังปรากฏว่ามีการไปแปรงบเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาทนะเข้าไว้ในงบกลางซึ่งตรงนี้นะคุณสิริกัญญาเองเธอสรุปจากตรงที่มันมีการนะตั้งงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจ่ายค่าโง่ให้กับโครงการคลองด่านนะฮะแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมกรรมาธิการไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยก็ปรับงบตรงนั้นออกมาไว้ที่งบกลางแบบมีเงื่อนไขนั่นก็คือถ้ากระบวนการในการพิจารณาของศาลมันสิ้นสุดลงแล้วก็มาเอาเงินจากตรงนี้แต่ดูทรงดูทางและยังไงก็คงยากนะก็เลยปรับเอาไว้ตรงงบกลางงบกลางก็เลยเป็นงบที่เพิ่มขึ้นและบางส่วนก็มีความซ้ำซ้อนนะครับกับในส่วนของที่ไปกู้เงินเอาไว้อีก 400,000 ล้านบาทเพราะนั้นถ้าดูหลักๆที่คุณสิริกัญญาลุกขึ้นอภิปรายหลายครั้งนะคงจะเป็นหลายมาตราเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่งบกลางว่าขอปรับลดงบกลางลงมานะ 50,000 ล้านบาทครับ

0: เวลาครับซึ่ง 50,000 ล้านบาทก็จำแนกแยกแยะออกเป็น2ก้อนหลักๆก้อนแรกก็คือปรับลดในส่วนเกินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นอันนี้ 38,000 ล้านบาทและก้อนที่2คือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอีก 12,000 ล้านบาทเพราะเห็นว่ามันไปซ้ำซ้อนกับเรื่องของเงินกู้ 400,000 ล้านบาทตรงนั้นอ่ะก็นี่คือในส่วนของการพิจารณาในวันแรกวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เห็นไทย PBS เขาลงนะเหมือนมีสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเหมือนนายกเองเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยไปสัมภาษณ์เดี่ยวในรายการที่ไหนได้เห็นประจำก่อนอันนี้ในช่วงเลือกตั้งมั้งก็จะเห็นรายการคุณสรยุทธ์กันอยู่บ่อยๆแต่เอาไว้ว่าเดี๋ยวรอบนี้ก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าจะได้น้ำได้เนื้อออกมายังไงแบบไหนทีนี้ประเด็นเรื่องของการลงถนนเนี่ยแต่นายกไม่ตอบแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับก็กลายเป็นว่าคุณสิริพงษ์นี่ก็รับจบในแง่ของการเป็นโฆษกไกลๆในกรณีที่ต้องมาตอบมาโต้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็พูดถึงกรณีคุณสนธิที่จะลงถนนเนี่ยเดี๋ยวโต้งก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าการชุมนุมความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติทำได้ในฐานะรัฐมนตรีในครม.ก็สามารถเนมมิ่งหาที่ได้ทำไมต้องมาพูดในฐานะรัฐมนตรีในครม.ในอนุทินต้องขอความเข้าใจว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยหมายถึงว่าก็เอาสิ่งที่คุณสนธิจั่วมา มาตอบให้หนึ่งก็คือทุนเทาก็เข้าใจว่าทุนเทาไม่ได้เกิดขึ้นมาในสมัยรัฐบาลอนุทินแต่เกิดมาระยะหนึ่งแล้วไม่พูดไปล่าว่าเกิดไหนยุคไหนเกิดในยุคลุงตู่ไม่รู้อะไรไม่นี่ผมนั่งนึกเองนะเกิดมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้มีแล้วก็อย่างที่คุณมนตรีบอกเลยวันนี้ในประเทศไปแล้วชาวต่างชาติ2รายเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นเรื่องส่วนตัวไปเหมารวมทั้งประเทศไม่ได้คุณสิริพงษ์บอกประเด็นต่อมาเป็นประเด็นคลาสสิกจนทุกครั้งบางคนก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลกำลังจะมีผลงานก็จะมีคนหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประจำก็คือเขากระโดงแล้วก็หัวสวอันนี้ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนบอกอะว่ารัฐบาลกำลังจะมีผลงานก็จะมีตรงไหนเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไฮไลท์ตรงไหนที่เป็นผลงานนอกเหนือจากพลัสทั้งหลายเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่าต้องขอเรียนเรื่องเขากระโดงเนี่ยรถไฟเขาฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นที่ยังไม่ฟ้องก็คือเป็นแปลงนศ3ยิบย่อย108แปลงเป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ซึ่งศาลนัดต่อไป22กันยาก็ติดตามได้ส่วนหัวสว.วินิจฉัยต่างๆเป็นของกกต.เป็นองค์กรอิสระหน้าที่ก็คือเมื่อถูกกล่าวหาก็ถูกชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุ26หรือ36ก็มีการรวบรวมเอกสารโดยกกต.เองเราไม่ได้มีโอกาสที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเข้าไปให้ถ้อยคำแม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งทีนี้อยากจะวิงวอนก็คือว่าเราหวังให้เขาทำงานอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเราก็ต้องกดดันนะครับเราต้องจับตามองด้วยนะครับทีนี้ในส่วนรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลออกมายังไงพร้อมยับพร้อมรับทั้งหมดอยากให้ดูในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลขับเคลื่อนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลในอนุทินนี่ตกลงต้องย้อนกลับไปว่าเกิดในสมัยที่เพื่อไทยอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นคุณอนุทินไม่ได้เป็นรัฐบาลอนุทินแต่คุณอนุทินอยู่มอท.1มายาวนานมากนะโดยข้อมูลที่พบมีมาตั้งแต่ปี62แล้วสิ่งที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มที่ในการติดตามจับกุมคุณสิริพงษ์บอกว่าไม่มีการตัดตอนนะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเราเพิ่งมาดำเนินการ5เดือนเองหลายอย่างเนี่ยทำเป็นที่ประจักษ์14กันยาเนี่ยดูบินค่าไฟเนี่ยถูกลงไหมก็เป็นนโยบายรัฐบาล2หน่วยแรก200หน่วยแรกเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนด่าหลายคนนะครับว่ามันอาจจะแฟร์กับไม่แฟร์ในบางกลุ่มไหมค่าไฟ3บาทหลังจากนั้นลดลงอีก10สตางค์ถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะจึงขอยืนยันว่าการให้ร้ายต่างๆเป็นสิ่งที่เห็นต่างผู้เห็นต่างดำเนินการได้อันนี้ไปมองว่าเป็นฝั่งว่าการกล่าวหาหรือให้ร้ายเนี่ยมันมี2คำในกล่าวหาหรือให้ร้ายจะบอกว่าคุณสนธิกล่าวหาหรือให้ร้ายนี่อยากจะให้คุณสนธิช่วยตอบหน่อย

0: แต่ก็ยืนยันว่ายืนยันด้วยผลการเมืองการที่ผ่านมานักข่าวถามกังวลเรื่องลงถนนไหมคุณสิริพงศ์บอกว่าการชุมนุมต่างๆเป็นสิทธิ์กังวลอย่างเดียวกังวลว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงนำความเข้าใจให้ประชาชนได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งครับคุณมนตรีก็อ่ะก็กลายเป็นว่านายกท่านก็เบาๆอ่ะมีคนมาตอบให้ฮะคุณมนตรีฮะ
1: ก็ท่านนายกอาจจะเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะผมเห็นเมื่อวานทันทีที่ท่านนายกเปรียบเทียบคือท่านพูดหลายครั้งว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งจะตั้งขึ้นมาในขณะที่สว.เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67แล้วก่อนหน้านั้นในช่วงการเลือกสว.ท่านก็ได้ทำหนังสือในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึง2ครั้ง2หนกำชับในที่ประชุมอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเปรียบเสมือนนะครับถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4เนี่ยและมันจะมาเจอกันได้ยังไงนะก็ทันทีที่ท่านนายกพูดได้ไม่นานแหละครับ
0: ไอติมจัดการ
1: ไอติมบ้านเขาอยู่แถวนั้นนะครับเราก็เห็นว่านอกจากจะบรรจบแล้วก็ยังมีซอยเชื่อมทะลุนะไม่รู้กี่ซอยด้วยระหว่างถนนพระรามสี่
0: เขาไปบรรจบตรงที่พระขนงตรงนั้นใช่ไหมแล้วระหว่างพระรามสี่กับสุขุมวิทเนี่ยมันมีซอยแยกซอยมีตั้งแต่ซอยแหละซอยชูวิทซอยเดวิดซอยอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะ
1: คือผมเนี่ยฟังตอนแรกนะคุณวิรักษ์เอ๊ะท่านนายกขานชื่อถนนผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านย้ำชัดเจนว่าถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ผมเนี่ยชีวิตครั้งแรกของการทำงานเนี่ยทำงานอยู่ที่กล้วยน้ำไทยแล้วผมเนี่ยเดินบ่อยๆเลยที่ซอยจากท้องฟ้าจำลองที่มาจากสุขุมวิทที่จะตัดไปทางกล้วยน้ำไทยเนี่ยแล้วผมก็เดินผมก็เห็นว่ามันทะลุได้แล้วผมก็นั่งรถเมย์ก็จากตรงนั้นมันก็มาทะลุที่แยกพระขนงที่มีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นถนนสุขุมวิทมันก็เลยผมนึกไม่ออกว่าไอ้ท่านนายกเปรียบเทียบตรงนี้อาจจะเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่เอาเถอะพอท่านบอกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหในโลกโซเชียลมาให้พลึบเลยครับคุณอภิรักษ์ครับนี่คือวันนี้อาจจะด้วยเหตุนี้กระมังท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องมากมายนักครับ
0: คือเรื่องนี้ถ้าจะมีคนขยี้นี่ขยี้กันตายเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันประมาณแบบถ้าเป็นหนังเขาก็เรียกว่าเหมือนตลกจบในตอนนะคุณมนตรีมันก็จบไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับณัฐวุฒิวงเนียมอ่ะคือถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยขอวุกมาหน่อยอ่ะวันนี้เขาก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าการให้พื้นที่ของสื่อฝั่งหนงฝั่งไหนบ้างน้อยผมไม่ลงไปตรงนั้นก็แล้วกันแต่ส่วนตัวเรื่องนี้คุณจะชอบคุณสมชัยไม่ชอบคุณสมชัยในเรื่องไหนก็ตามนะแต่ว่าณัฐวุฒิเขาผลักอาจารย์สมชัยอ่ะมันเห็นภาพที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ต้องมีมุมอื่นแล้วในเชิงข่าวเขาบอกว่าบางทีมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะก็อย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะถ้าพระพูด1นาทีโจรพูด1นาทีอ่ะมันอย่างนี้มันไม่เรียกแฟร์คุณมนตรีถ้าภาพมันเห็นมันชัดอยู่แล้วมันก็คือจบในตอนนะคุณมนตรีฮะ
1: ครับก็เห็นว่าเอาล่ะอาจารย์สมชัยตอนนี้ผมไม่แน่ใจอาจารย์ใช้หัวที่อาจารย์เขียนทุกวันนั้นยังใช้
0: ว่าไปไหน
1: อยู่หรือเปล่าเพราะว่าจักรยานท่านซ่อมอยู่นะครับแต่ก็ได้เห็นโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะอย่างตอนที่5สงครามดอกกุหลาบโอ้ War of the Rose นะก็ตอนแรกผมก็เอ๊ะนี่มันจะเป็นสงครามดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของแม่มันเป็นความรักเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วมันจะเป็นสงครามได้ยังไงอ๋อความหมายของอาจารย์ถ้าส่องสแกนเข้าไปข้างใน
0: มันเคยมีที่อังกฤษอ่ะสงครามกุหลาบในระบบจำนี้เ
1: จอครับแต่อาจารย์ต่อภาพไปเห็นอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือคำว่าโรสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงดอกกุหลาบแต่เป็นสวนกุหลาบก็เป็นสวนกุหลาบคอนเนคชั่นอะไรประมาณนั้นเหมือนกับบางยุคบางสมัยก็บางโรงเรียนเขาก็จะพูดถึงคนที่จบจากโรงเรียนนั้นแล้วก็มามีตำแหน่งแห่งหนเช่นเดียวกับกรณีของการหัวสวในครั้งนี้การสมชัยก็ร้อยเรียงตั้งแต่มีชื่อหมดนะว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นะใครเป็นคนเสนอตั้งนะโอ้โหปรากฏว่าปุ๊บเอาเป็นว่าตัวละครที่ออกมาโต้แย้งตอบโต้ชี้แจงหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยล้วนแล้วแต่ มีความเชื่อมโยงกับในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบนะในแต่ละรุ่นบางคนอยู่รุ่น89บางคนอยู่รุ่น90นะฮะรุ่นนั้นรุ่นนี้แม้กระทั่งรุ่นหลังๆอย่างคุณเป๋าไอรอกับคุณพระดอนและคุณกลวีก็เป็นสวนกุหลาบอีกรุ่นหนึ่งและอาจารย์เองก็บอกว่าตัวเองท่านเองด้วยคุณวีระสมความคิดด้วยนะฮะ
0: พอรุ่นเดียวกับเนวินนะถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์สมชัย
1: ทรงศักดิ์ทองศรีเนวินชิดชอบล้วนแล้วแต่อันนี้อยู่เป็นสวนกุหลาบรุ่น90ทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์เขียนถึงในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะเชื่อมร้อยให้ได้เห็นถึงนะครับความเป็นสงครามกุหลาบที่ว่านั้นสงครามดอกกุหลาบอาจารย์ใช้คำนี้แต่ในตอนท้ายๆเนี่ยอันนี้เอาจริงแหละนะไปพูดถึงเรื่องเอกสารรายงานการประชุมของอนุชุดที่36หน้าที่เท่านั้นนะพูดถึงใครต่อใครก็เหมือนกับที่อาจารย์เอามาเปิดเผยไว้ในบางส่วนเช่นเดียวกันกับที่สวพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครคุณอะไรเอ่ยที่ออกมานั่งแถลงด้วยเมื่อวานก็ต่อภาพให้เห็นว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นั้นเนี่ยทั้ง7ท่านในจำนวนนั้นมี5ท่านนะครับที่นะเรียนพตสนะรุ่นกับใครอะไรยังไงก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นจักรวาลที่ล้อมรอบตัวท่านนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่เขาฉายออกไปเมื่อวานแล้ววันนี้อาจารย์ก็เหมือนกับจะมีอีกก๊อกหนึ่งก็เปิดประเด็นตรงนี้นะต่อเนื่องรายวันอีกเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ดำ
0: ครับก็ยังคงมีการปะทะกันอยู่นะครับผมเหลืออีกนาทีกว่าๆ2นาทีเนี่ยผมก็สแกนดูในสภาวันนี้เติมเอาหัวข่าวเฉพาะที่ได้เห็นตรงนี้หน่อยล่าสุดเมื่อสักครู่รีพอร์เตอร์ลงรัชนกโวยถูกเซ็นเซอร์สไลด์ทำเสียสมาธิชี้ผอ.สำนักงบไร้ประสิทธิคนเก่าไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้มีการของบแบบที่ไม่ลงรายละเอียดนายสาวสวัสดนะครับของทางประชาชนก็เสนอตัดงบกรมน .91 ล้านภารกิจซ้ำซ้อนขอให้มีการพิสูจน์ความจำเป็นก่อนเสนอหั่นตัดงบประมาณทั้งหมดชยพงษ์สะท้อนดีครับซื้อโดรนลำละ4,730,000มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแพงเกินจริง 263% คุณรมดอนปัญจอพูดถึงกรมนล้มเหลวครับขอให้มีการตรวจสอบกำลังพลผีที่ชายแดนใต้มีการส่อทุจริตส่อนี่เป็นข้อกล่าวหานะทุจริตเบี้ยเลี้ยงงบซ้ำซ้อนรับเงิน2ทางเรื่องนี้เราเคยได้ยินมานานนะครับตัวอยู่ทางแล้วก็ชื่ออยู่ทางตำแหน่งอยู่ทางแต่ว่าดับเบิลกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้รวมๆนะครับเอาฝั่งนี้สักหน่อยคุณพลาดอนในกลุ่มพาดหัวนะครับแจงตัดงบ10,000,000,000โยกทับงบกลาง6,000,000,000สำรองจ่ายคดีคลองด่านก็จะเปิดทางให้ท้องถิ่นหนุนกองทุนโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้คือหลักๆในเวทีในสภาในวันนี้คุณอภิสิทธิ์เสนอตัดงบ 1,500,000,000ผิดหวังกรรมธิการเสียงข้างมากไม่รีดไขมันตั้งข้อสังเกตใช้งบลงทุนเกินจริงหรือไม่สิริ

0: นะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไม

จะทำไมมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่หาอะไรตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมา

0: ไรในครัวกันดีกว่าหรือว่าจะเป็น
1: พึบไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
0: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
1: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดไปที่ 1,618.82 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 23.24 จุดคิดเป็น 1.46% นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นวันนี้ 682.90 ล้านบาทนะครับโดยมีท็อป5ในวันนี้นะครับคือเดลต้ามาอันดับ1ครับราคาปิดพุ่งทะยานบวกขึ้นไป 7.81% เลยนะครับรับแรงเก็งกำไรกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางตลาดต่างประเทศนะครับอันดับที่2เนี่ยที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ Gulf ปิดบวกอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่บริษัทออกมาชี้แจงประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นก็ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนอันดับที่3 Advance ราคาปรับตัวบวกสอดรับกับเม็ดเงินทุนไหลเข้าหรือ Fund Flow ในกลุ่มหุ้นปลอดภัยขนาดใหญ่อันดับที่4 BCP หรือบางจากนะครับราคามีแรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XG จ่ายเงินปันผล3บาทต่อหุ้นส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดลดลงไป2บาท25สตางค์นะครับแต่ก็ยังยืนระยะได้ดีเนื่องจากน้ำมันดิบโลกนั้นขยับขึ้นประคองไว้นะครับส่วนอันดับที่5ก็คือปตท.ครับทรงตัวในแดนบวกสลับลบเล็กน้อยและอันนี้ส่งระยะสั้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: โอเคครับจะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเราดูแล้วสัญญาณในฝั่งของตลาดโลกเราก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับดังนั้นหลายคนก็จะมีความกังวลว่าดอกเบี้ยมันจะสูงนานไม่น่าจะลดได้ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่กระทบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในภาพรวมของบางตลาดอาจจะใช่นะครับแต่ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าในฝั่งของท่านบ้านเราเนี่ยวัฏจักรหรือว่า monetary cycle นะครับวัฏจักรทางด้านการเงินของบ้านเราเนี่ยต้องถือว่ามีความแตกต่างจากประเทศหลักๆอยู่พอสมควรนะครับต้นทุนทางเงินการเงินเรายังค่อนข้างจะต่ำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของตัวผลประกอบการต่างๆนี่ก็ยังถือว่าในอยู่ที่เกณฑ์ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นในภาพลักษณะแบบนี้ต้องถือว่าในเชิงของตัวถ้าเรามองในเชิง asset เนี่ยต้องถือว่า asset ของธนาคารไทยก็เลยต้องบอกว่ามีแรงกดดันจากเรื่องต้นทุนทางการเงินที่มันน้อยกว่าตลาดใหญ่ๆค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรามองว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีทิศทางที่มันค่อนข้างจะดีกว่าหลายๆตลาดโดยรวมนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าภาพของถ้าเราไปดูว่าบนภาพของการที่ผลตอบแทนมันปรับตัวสูงนานๆเนี่ยแล้วก็มีต้นทุนในการเงินบางตัวมันอาจจะสูงเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะมองก็คือว่าตลาดก็จะมองครับว่าอะไรบ้างที่มันมีความดีเฟนซีฟมากพอคำว่าดีเฟนซีฟไม่ได้แปลว่าต้องปลอดภัยแบบไม่โตเลยนะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมันคือการที่เราเห็นได้ว่าผลประกอบการเนี่ยมันมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มันอาจจะมีการเติบโตได้บนความมั่นคงนะครับซึ่งเราเห็นว่ากลุ่มที่มันเข้าเงื่อนไขเนี่ยสัตว์ที่มันมีแคชโฟลว์ที่มั่นคงมีเออร์นิ่งที่มั่นคงเนี่ยมันจะเป็นกลุ่ม ICT นะครับเป็นกลุ่มของทางด้านการแพทย์แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านที่อาจจะเกี่ยวกับท่านภาพของตัวของการเติบโตของการลงทุนในภาพ AI โดยเฉพาะกลุ่มเอทริกด้วยนะครับซึ่งต้องถือว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปเพิ่นผมเพิ่งกลับมาจากไปพบนักลงทุนนะครับที่แล้วก็บริษัทจดทะเบียนในฝั่งไต้หวันเนี่ยประมาณสัก5แห่งก็น่าจะได้เมสเสจมาตรงกันว่าในการเติบโตหรือไซเคิลของท่านั้น AI แล้วก็ Data Center แล้วก็พวก AI Rack Server ต่างๆเนี่ยในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทชั้นนำในไต้หวันต้องบอกว่าเขายังมองภาพตรงเนี้ยค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าฝั่งของด้านบ้านเราเองอาจจะไม่ได้มีคนที่ทำเทคโนโลยีที่มันมือหวามากๆแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จากไซเคิลของการเติบโตในฝั่งของเวลา AI แลกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมันโตเนี่ย คอมโพเนนต์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคไฟฟ้าต่างๆภาคของการระบายความร้อนซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เดลต้าทำเนี่ยมันก็จะได้ผลดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้เราเห็นภาพของเดลต้าเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวที่มาช่วยตลาดครับส่วนแรงทักกำไรในกลุ่มพลังงานต้องบอกว่าอาจจะเห็นว่ามีบ้างแต่ว่ามันจะเป็นตามการจ่ายปันผลแต่จะเห็นว่ามันไม่ได้ลงแรงๆนะครับเพราะว่าภาพของการที่ความขัดแย้งมันยังคงอยู่ต่อเนื่องราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวระดับประมาณแถว80บวกลบไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ภาพของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่หวือหวาตามราคาน้ำมันแต่ด้วยราคาน้ำมันระดับที่มันทรงตัวแบบนี้มันจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วกลายเป็นว่าบนผลประกอบการนี้มันน่าจะทำให้การจ่ายปันผลหลายตัวเลยอยู่ระดับประมาณแถว 6% หรือมากกว่าได้นะครับแทนผมคิดว่าถ้ามองตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าราคาน้ำมันดิบไม่ได้ผันผวนมากเนี่ยกลุ่มพลังงานกลายเป็นกลุ่มที่มันเป็นยิวเพลย์ไปได้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพวันนี้ที่เราเห็นบรรยากาศของตลาดก็คือจะเป็นกลุ่มที่เออร์เน็งค่อนข้างที่จะมั่นคงกับอันที่2เราจะเห็นภาพของยิวเพลย์หลายตัวเนี่ยที่เคลื่อนไหวได้ดีครับ
2: ครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยนะครับซื้อสุทธิ 2,700 กว่าล้านแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็สลับมาขายทำกำไร 2,400 กว่าล้านสถาบันในประเทศหลักทรัพย์บริษัทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธินะครับมีแต่ต่างชาติที่ซื้อสุทธิตรงนี้มีคำอธิบายยังไงครับ
3: ครับก็ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าวันนี้ในกลุ่มด้านตัวหุ้นที่มันปรับขึ้นได้ดีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มันมีลักษณะของมั่นคงซึ่งถามว่าถ้าไปดูแล้วทั้งสื่อสารนะครับโรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่มีประเด็น data center รวมไปถึงแม้กระทั่งพลังงานต้นน้ำอย่างสปอซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าต้องเล่นเฉพาะตอนที่มันมีราคาน้ำมันขึ้นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วขอแค่ราคาน้ำมันทรงตัวไปได้เนี่ยบนกำไรแล้วบนยิวตัวนี้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้หุ้นไทยเนี่ยต้องถือว่ามันมีข้อดีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งในเชิงของตัวดิเฟนซีฟเนี่ยเรามีหุ้นที่ดิเฟนซีฟและมียิวที่ดีพอกับอันที่2ก็คือถ้าไปดูก็คือว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีลักษณะที่มันสามารถที่จะเป็นอินเฟลชันเฮดได้ครับก็คือหลายคนตอนนี้กลัวเงินเฟ้อกลัวดอกเบี้ยสูงจริงๆแล้วความที่เออร์นิ่งของตลาดเรามีกลุ่มพลังงานประมาณสัก 30-35% เนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นกลุ่มตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการที่หลายคนมองว่ากระจายเงินบางส่วนเนี่ยมันเฮดจิ้งในเรื่องของตัวอินเฟลชันไปได้ด้วยแล้วดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้นักลงทุนต่างชาติมองไทยว่าเอ้ยหนึ่งทั้งปลอดภัยแล้วก็มีตัวอินเฟลชันเฮดครับ
2: กับผมปัจจัยที่ต้องรอในสัปดาห์นี้รวมถึงในเชิงเทคนิคครับแนวรับแนวต้านและกลยุทธ์การลงทุนวันพรุ่งนี้เป็นยังไงดีครับ
3: ครับถ้ามาดูในภาพของทางด้านสัปดาห์นี้ต้องถือว่าหลายๆปัจจัยก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วปัจจัยถ้าไปมองภาพสำคัญจริงๆจะเป็นเรื่องของตัวการเมืองในประเทศในช่วงทางด้านสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นไหนที่ดูน่ากังวลมากจนเกินไปนะครับส่วนเป้าต้องบอกว่าภาพระยะสั้นต้องถือว่าดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการหลุด 1,608 จุดลงไปในรอบก่อนมันเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองมีดาวไซด์ซึ่งอาจจะได้ถึง 1,550 ซึ่งเราเห็นว่าลงไปได้แต่ว่ารอบนี้ได้แค่ 1,570 ต้นๆนะครับหลังจากนั้นพอกลับขึ้นมาวันนี้เกิน 1,608 จุดแล้วเนี่ยต้องถือว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจากที่เดินมันน่าจะเป็นการแกว่งออกข้างถึงลงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นการกลับมาสู่การแกว่งทรงตัวออกข้างแล้วก็เริ่มมีโอกาสที่มันจะขยับขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าผ่าน 1,630 ขึ้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าภาพตลาดตอนนี้เลยต้องมองในทางที่ดีครับว่า 1,608 จุดเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้ตลาดเองน่าจะเริ่มเห็นภาพของการยืนครับแล้วก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1,630 แล้วก็ถ้าผ่านได้โมเมนตัมตลาดเองจะกลับมาสู่ภาพที่เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันนี้ในตลาดสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนครับนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเนี่ยประเมินว่าแนวโน้มสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในแดนบวกต่อนะครับหรือไม่ก็ประคองตัวในลักษณะ sideways up ซึ่งมุมมองในเชิงบวกเนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีมุมมองในเชิงบวกก็จะมองว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนั้นขยับเข้าสู่เกณฑ์ซุปเปอร์ฮอตหรือว่าร้อนแรงอย่างมากแล้วนะครับโดยได้แรงหนุนหลักจากฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทครีเลเต็ดและกลุ่มบลูชิพขนาดใหญ่ขณะที่ดัชนีนั้นสามารถทะลุแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ 1,600 จุดขึ้นมาได้สำเร็จและมีโอกาสทดสอบกรอบถัดไปนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนที่ต้องระวังนะครับตลาดยังอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรสลับออกมาเนื่องจาก คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดสหรัฐเผชิญกับความกังวลเรื่องตัวเลขจ้างงานสิงหาคมที่แข็งแกร่งซึ่งก็อาจจะทำให้เฟดนั้นตรึงดอกเบี้ยสูงนานขึ้นนะครับสัปดาห์นี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังรอดูรายงานการอัตราเงินดูรายงานอัตราเงินกำลังรอดูการรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะครับทั้ง PPI และ CPI ประจำเดือนสิงหาคมนะครับ Producers Price Index และ Consumers Price Index ประจำเดือนสิงหาคมเพื่อจับสัญญาณทิศทางนโยบายดอกเบี้ยอย่างชัดเจนรวมถึงก่อติดสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับ7กันยายนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งการที่รัฐบาลจีนอัดฉีดเงินจำนวน 300,000 ล้านหยวนหรือ 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับธนาคารและบริษัทประกันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศครับซึ่งเป็นการเพิ่มเงินทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ20ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดไปที่ 3,932.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.58 จุดคิดเป็น 0.07% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบครับปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีและแร่ธาตุพลังงานที่ลดลงนอกจากนี้ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนยังจับตาข้อมูลการค้าของจีนที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหั่งเส็งปิดไปที่ 25,413 ลดลงไป 237 จุดคิดเป็น 0.93% ครับนิเคอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันนี้นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจชิปนะครับนิเคอิปิดไปที่ 66,399.84 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,378 จุดคิดเป็น 2.12% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดพุ่ง 4.6% ในวันนี้ครับโดยเป็นการปิดแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่3และขยับเข้าใกล้แตะระดับ 7,000 จุดเนื่องจากโมเดลเจนใหม่ของ OpenAI ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือ Kospi ปิดไปที่ 6,995 จุดเพิ่มขึ้นมา308จุดคิดเป็น 4.61% นะครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,010 เพิ่มขึ้นมา5จุดคิดเป็น 0.06% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,200 เพิ่มขึ้นมา 4.60 จุดคิดเป็น 0.05% นะครับมาดูความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับคุณเอกนิติชี้ไทยเนี่ยยังเป็นเซฟเฮเว่นปรับเกม BOI คัดลงทุนคุณภาพดัน AI Smart Electronics สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยนะครับวันนี้คุณเอกนิติในฐานะรองนายก

0: ดึงดูดเฉพาะการลงทุนที่ยกระดับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับขณะเดียวกันในรัฐบาลเองก็พยายามมุ่งเป้าหมายเข้าไปคว้าโอกาสในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Smart Electronics เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นั้นมาจาก2กลุ่มข้างต้นนี้มีเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 250,000 ล้านบาทนะครับเป็นอันดับ1ของการลงทุนจากยอดรวมการลงทุนจริงทั้งหมด 500,000 ล้านบาทแม้กระแสข่าวส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การลงทุนศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center มาเป็นอันดับที่1แต่ว่าในข้อเท็จจริงนะครับกลุ่ม AI และ Smart Electronics เนี่ยมาเป็นอันดับ1โดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงหรือ Optical Transceiver ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการทำงานเบื้องหลังของโซเชียลมีเดียและฐานผลิตใหญ่อันดับ1และ2ของโลกนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่เข้ามานั่งในบอร์ด Data Center นี้ได้มีการสั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนไปก่อนเพื่อพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดควบคู่เพราะโลกเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเร็วและไทยจำเป็นต้องมีการเลือกเทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุดและค่อยต่อยอดเพิ่มเติมให้เป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีใหม่ที่สมบูรณ์และยังทำให้เกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมดั้งเดิมและพลังงานฟอสซิลเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังให้ความสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงลงไปสู่ผู้ประกอบการในประเทศและแรงงานเพื่อไม่ให้ไทยนั้นกลายเป็นผู้แพ้ในยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ครับซึ่งก็ได้ดำเนินการผ่านโครงการมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ Thailand Skill Bridge เชื่อมเข้ากับสถาบันการศึกษาซึ่งก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้คนไทยนั้นก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับธนพันธ์เผย7พรมเช้ากสทช.ฝ่ายบริหารบิดเบือนกฎหมายดองร้อยวาระกระทบเชื่อมั่นการลงทุนครับนี่เป็นการออกมาให้ข้อมูลของทางคุณธนพันธ์รายเจริญนะครับพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญกสทช.ครับก็บอกว่าตนพร้อมด้วยคุณพี่รงรองรามสูตรและคุณสุพัฒน์สุพัชลาไสยกรรมการกสทช.เนี่ยได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาวาระค้างพิจารณาสะสมกว่าร้อยวาระหลังเกิดกรณีการประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยล่มบ่อยครั้งจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงนะครับโดยสภาผู้บริโภคก็จี้กสทช6คนเร่งประชุมแก้ปมค้างวาระ148วาระวันกระทบกับทีวีดิจิทัลและเศรษฐกิจนะครับโดยการบริหารงานของสำนักงานกสทชที่ผ่านมาเนี่ยขาดหลักธรรมาภิบาลและส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมี7ข้อที่จริงเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงปัญหาร้ายแรงนะครับคือ1บิดเบือนหลักเกณฑ์และดองการสรรหาเลขาธิการตัวจริงยื้อสถานะรักษาการเลขาธิการยาวนานเกิน5ปีและเมินมติครม.ครับ3คือพฤติกรรมผลัดกันลงนามต่อสัญญารองเลขาธิการส่อเอื้อประโยชน์4นิติกรรมจำแลงฟ้องปิดปากผู้ตรวจสอบ SL APP lawsuit นะครับที่ปล่อยให้นายไตรรัตน์ยื่นฟ้องกรรมการกสทช4คนและบอร์ดทั้งคณะทั้งคดีอาญาแพ่งและปกครองโดยศาสตราจารย์คลินิกสารณะนี่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมันขัดกับหลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest อย่างร้ายแรงนะครับและมีหนำซ้ำเนี่ยยังยื่นฟ้องแพ่งกรรมการ4คนด้วยเข้าข่ายใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นอาวุธปิดปากฝ่ายตรวจสอบข้อที่5คือแทรกแซงและข่มขู่พนักงานประจำด้วยโทษวินัย6ลักไก่ทดลองใช้โครงการองค์กรหนีมติบอร์ดนะครับลักไก่ทดลองใช้โครงสร้างองค์กรหนีมติบอร์ดครับและ7คือจัดวาระประชุม2มาตรฐานดองเรื่องเพื่อรักษาอำนาจเหล่านี้คือสิ่งที่วันนี้อยู่ในกระแสข่าวนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นคือช่วงเวลากับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาเซียนฟาวเดชั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภูมิภาคอาเซียนรับมือกับภัยพิบัติอย่างไรกันบ้างติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด

0: Lewis hat auch so einmal Träume gehabt, nachher schon.
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับอย่าง10กันยายนนี้นะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยก็เตรียมลงนามสกัดทุนเทาคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติก็เตรียมนำทีมสถาบันการเงินและกลุ่มนอนแบงค์ร่วมลงนามในข้อตกลง1เจตนารมณ์ผสานพลังปกป้องภาคการเงินไทยเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคการเงินภายใต้การกำกับที่ไม่ประสงค์ให้ภาคการเงินนั้นตกเป็นเครื่องมือทางผ่านหรือสนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมายนะครับโดยมุ่งขับเคลื่อนมาตรฐานสากลผ่านกรอบ Bangkok Blueprint นะครับขณะที่ผลจากการประชุมสำคัญอย่าง The Bangkok Business Summit 2026และ Thailand Singapore Leaders Retreat ก็จะเริ่มเห็นหน่วยงานราชการเนี่ยนำนโยบายมาปฏิบัติจริงในสัปดาห์นี้ครับโดยเฉพาะแนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN พลิกโฉมประเทศไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่จะส่งผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะยื่นต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า ASEAN Economic Ministers ในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะครับในขณะที่ทางสำนักข่าวการเงินการธนาคารนะครับการเงินธนาคารเนี่ยก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรอบสัปดาห์ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะครับอย่างธนาคารกลางมาเลเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% เพื่อเฝ้าระวังแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับสิงคโปร์รุกหนักเทคโนโลยีธนาคารกลางสิงคโปร์ครับอัดฉีดงบประมาณ220ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านฟินเทคและ AI ในระยะ3ปีข้างหน้าพร้อมปรับเกณฑ์กำกับดูแล stable coin ใหม่นะครับในขณะที่ทางการเวียดนามทำการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายพาณิชย์4ฉบับรวดเพื่อลดขั้นตอนระบบราชการที่ซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่สถานการณ์หมอกควันพิษจากการเผาป่าในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงขึ้นครับกระแสลมแผ่ขยายสร้างผลกระทบทางอากาศข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ปิติด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นก็มีภูเขาไฟ ปะทุขึ้นมาที่อินโดด้วยนะครับอาเซียนเนี่ยรับมือเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: ทุกวันจันทร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งรายงานเรื่องของภูเขาไฟปะทุนะครับถึงจะไม่มีคำเตือนเรื่องสึนามิก็ตามแต่ก็มีการสั่งปิดอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า8สนามบินปิดโรงเรียนสอนออนไลน์นะครับแจกหน้ากากกันฝุ่นคือนี่คือปัญหาของอินโดแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็กระทบทั้งภูมิภาคเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็มีเรื่องของ PM 2.5 ในอินโดในมาเลเซียซึ่งอาจจะลามมาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากอาจารย์จะฉายภาพให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วนะครับก็อาจจะมองข้ามช็อตไปสู่ความร่วมมือกันของอาเซียนในการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับภูเขาไฟระเบิดนะครับอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบสุนดานี่ก็จะอยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวานะครับภูเขาไฟเนี้ยคนไทยจะนิยมเรียกกันว่ากาลากาตั้วนะครับแต่จริงๆกาลากาตั้วเนี่ยมันเป็นชื่อของภูเขาไฟในอดีตนะครับมันเคยเกิดการระเบิดใหญ่ไปละคนอินโดนีเซียเนี่ยเรียกภูเขาไฟลูกนี้ว่ากรากาเตานะครับกรากาเตาเนี่ยนะครับ เคยระเบิดครั้งใหญ่ในปี1883นะครับระเบิดครั้งใหญ่ในปี1883นี่เสียงดังถึงกรุงเทพมหานครนะฮะมีบันทึกใน เอกสารจำนวนมากเลยในอดีตว่าทุกคนกลัวว่ามันคือการโจมตีของข้าศึกเลยมีเสียงปืนใหญ่มีอะไรต่อมีอะไรจนในที่สุดมีการเช็คโทรเลขในสมัยนั้นแล้วก็รู้ว่าโอ้มันเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะชวาซึ่งก็คือตัวของกรากาเตานี่แหละนะครับมันเกิดระเบิดไปเมื่อปี1883นะครับตอนนั้นเนี่ยไอการระเบิดนั้นถือว่าเป็นการระเบิดครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในมนุษย์ที่มีบันทึกกันนะครับกรากาเตาวันที่ระเบิดนั้นเนี่ยความเสียหายรุนแรงช็อกเวฟของการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นมันจับได้ว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนรอบโลกไปเนี่ย7 รอบแล้วก็มันส่งความดังเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยได้ยินมาคือ310เดซิเบลอย่างที่บอกมันดังไปถึงกรุงเทพมหานครมันดังไปถึงเพิร์ธที่ออสเตรเลียนะครับมีการประมาณการกันว่านาทีนั้นน่ะสึนามิสูงประมาณ40เมตรแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 120,000 รายนะครับหลังจากระเบิดเนี่ยไอ้กรากาเตาเดิมซึ่งมันเคยเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟอยู่3เกาะเนี่ยพื้นดินของเกาะนั้นหายไปเลย 70% นะครับแล้วหลังจากนั้นปรากฏการธรรมชาติที่มันประหลาดมากก็คือมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมาแทนที่ครับและภูเขาไฟลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นลูกของกรากาเตานะครับพอเป็นลูกของกรากาเตาเขาเลยตั้งชื่อว่าอนักกรากาเตานะครับอนักเนี่ยแปลว่าเด็กๆแปลว่าลูกๆนะครับอนักกรากาเตาเองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็เป็นงงๆนะครับนึกภาพอยู่ในท้องทะเลดีๆก็มีปากป่องภูเขาไฟคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันปะทุอยู่อย่างนั้นอะทั้งวันทั้งคืนนะครับผมเองก็เคยพาครอบครัวไปดูนะครับคือถ้าเกิดเราอยู่ในเกาะชวาเนี่ยนะครับเราไปจนถึงฝั่งตะวันตกสุดของเกาะชวาเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีชายหาดซึ่งหาดก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นชายหาดที่เกิดขึ้นจาก เท่าของลาวาตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นละแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยจากชายหาดก็จะมองเห็นอนักกรากาเตาเนี่ยมีปล่องควันขึ้นมาจากทะเลนะครับอนักกรากาเตาเคยระเบิดครั้งใหญ่ไปปี2018เพราะนั้นจากไอ้ยอดของอนักกรากาเตาที่มันเคยโผล่พ้นน้ำขึ้นมา300กว่าเมตรเนี่ยมันหดเหลือลงไปโผล่พ้นน้ำประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองและ100เมตรเที่ยวนี้เนี่ยก็เพิ่งปะทุขึ้นมาครั้งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็คราวที่แล้วตอนที่ปะทุครั้ง2018เนี่ยเกิดคลื่นสึนามินะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรายืนยันได้ว่าในโลกด้วยนะฮะว่าสึนามิไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างเดียวภูเขาไฟระเบิดก็เกิดสึนามิขนาดใหญ่ได้นะครับคราวที่แล้วปี2018เนี่ยมีผู้สูญเสียชีวิตจากการระเบิดของอนักกรากาเตาเนี่ย437รายนะครับแล้วก็มีคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ย 40,000 กว่ารายนะครับบ้านเรือนพังไป 2,700 หลังคาเรือนเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่มหาศาลทีเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่อนักกรากาเตาไงฮะทั้งอินโดนีเซียเนี่ยมันมีภูเขาไฟที่เขาเรียกว่า active volcanoes แบบนี้120ถึง130ลูกนะครับใน120ถึง130ลูกเนี่ยมีประมาณ80ลูกที่ต้องได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนะครับลูกสำคัญสำคัญเลยเนี่ยบนเกาะสุมาตราซึ่งถ้า something เกิดขึ้นเนี่ยกระทบถึงประเทศไทยแน่นอนนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟที่ชื่อว่าเกอรินจีนะครับเกอรินจีเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มีพลังงานสูงสุดนะครับของของสุมาตราของอินโดนีเซียเลยนะครับถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าภูเขาเกอรินจีเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,800 ยอดเนี่ย 3,805 เมตรนะฮะดอยอินทนนท์ของเรานี่มัน 2,500 เมตรนะฮะเพราะนั้นสูงกว่าดอยอินทนนท์ไปอีกเยอะมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับภูเขาไฟบางภูเขาไฟก็ระเบิดตลอดเวลานะครับมี active ตลอดแล้วก็มีการอพยพคนเป็นระยะนะครับอย่างเช่นคนไทยที่ไปเที่ยวเจดีย์พุทธศาสนาขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าบุโรพุทโธนะครับคนอินโดนีเซียเรียกว่าบุโรบุดัวเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ใกล้กันกับยอดที่ชื่อว่ายอดเมราปีนะครับยอดเมราปีนี่ก็ระเบิดเกือบทุกวันนะครับไปเที่ยวบางครั้งก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ยอดที่ใหญ่แล้วเขาสร้างบุโรบุดัวหรือว่าบุโรพุทโธไว้บูชาจริงๆเนี่ยก็คือยอดพระสุเมนชื่อภาษาอินโดนีเรียกว่าเซเมรูซึ่งเซเมรูก็คือสุเมรุนะครับเขาพระสุเมนนะครับก็สูงที่สุดบนเกาะชวา 3,676 กิโล 3,600 เมตรนะครับซึ่งก็ระเบิดตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันมีการพยายามที่จะจับคู่ความสัมพันธ์อยู่ครับว่าในห้วงเวลาที่เกิดเอลนิโยซึ่ง เรากำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยใช่ไหมครับปีหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ความแอคทีฟหรือว่าการมีคลื่นความร้อนบวกกับเรื่องของคลื่นภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงในเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของภูเขาไฟระเบิดได้มากขึ้นนะครับเพราะจนถึงวันนี้เนี่ยโดยเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเตือนภัยล่วงหน้าได้นะครับเราเก็บข้อมูลได้นะครับว่าระบบการไหลของลาวาเนี่ยมันไหลยังไงอยู่ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยมันสามารถที่จะเตือนได้แต่กว่าที่มันจะมีการผิดปกติเนี่ยมันก็มักจะใกล้กับเวลาที่จะเกิดการปะทุนะครับเพราะนั้นเรื่องของการเตรียมแผนเรื่องของการเตรียมการซักซ้อมเวลาที่มันเกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบมันรุนแรงมากนะฮะ ผลกระทบมันรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าเมื่อมีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ๆแล้วฝุ่นละอองหมอกควันที่ขึ้นไปบนอากาศระยะทางเป็น15กิโลเมตร18กิโลเมตรเนี่ยมันทำให้ระยะสั้นแน่นอนการคมนาคมขนส่งมันเป็นอัมพาตแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ย มันทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นน่ะลดลงโดยเฉลี่ย 1.2 องศาเซลเซียสไออุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยมันโอ้โหสร้างความแปรปรวนกับระบบนิเวศมหาศาลนะครับ เพราะฉะนั้นการปลูกพืชพืชเศรษฐกิจต่างๆที่ปลูกกันเป็น plantation ขนาดใหญ่ปลูกกันเป็นไร่ขนาดใหญ่เป็นนาขนาดใหญ่เนี่ยพอมันการเปลี่ยนแปลงของการได้รับแสงเปลี่ยนไปเนี่ยข้าวคุณอาจจะเกิดขึ้นมาปลูกได้แต่การออกรวงมันผิดปกติอ่ะมันอาจจะดีเลย์ออกไปเพราะนั้นแผนเกษตรมันผิดพังไปหมดนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นในยุคที่เขาเรียกว่ามันเป็น extreme weather condition นะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะครับซึ่งภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่เราพบนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนเนี่ยมันมีผลมากกว่านั้นเยอะนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของภูเขาไฟอ้อลืมบอกไปนิดนึงว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาอุณหภูมิมันลดลง 1-2 องศาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแค่สั้นๆนะฮะอย่างในกรณีของกาลากาตาวตัวเก่าที่มันระเบิดไปในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่ 5เนี่ยมันอุณหภูมิโลกมันลดลงไปทีเดียวเนี่ย8เดือนนะครับ 1.2 องศาแล้วในประเทศไทยเราเองเนี่ยท้องฟ้ามันสีเปลี่ยนไปอ่ะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเมื่อก่อนมันเป็นสีส้มแต่ในห้วงเวลานั้นมันเป็นสีชมพูแทนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอการสังเคราะห์แสงของพืชของอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นผลผลิตเกษตรเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะครับก็ต้องคอยดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่านอกจากภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ที่มันจะเกิดจากปรากฏการเอลนีโญเนี่ยคนอีกคนหนึ่งที่จะได้รับความเสี่ยงมากๆนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวียดนามเวียดนามจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเยอะมากในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับเวียดนามเนี่ยประมาณ 15% ของ GDP ของเขามาจากภาคเกษตรแล้วพื้นที่เพาะปลูกเกษตรของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยคือภาคใต้ตอนล่างของเวียดนามซึ่งภาคใต้ตอนล่างของเวียดนามเนี่ยมันเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของระบบแม่น้ำโขงในภาพนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยมาจากภูเขาฮิมาลัยเนาะอยู่ในจีนนี่เรียกแม่น้ำหลานช้างพอมาถึงชายแดนจีนเมียนมาจะเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ไหลจากเมียนมาผ่านลาวผ่านไทยผ่านกัมพูชาไปออกทะเลที่เวียดนามซึ่งปรากฏการณ์นี้พอมันเกิดซูเปอร์เอลนีโญพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมันน้อยลงอยู่แล้วประกอบกับพอเกิดเอลนีโญพอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเยอะๆโลกร้อนเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงเนี่ยลิ่มน้ำเค็มครับไอ้ลิ่มน้ำเค็มเนี่ยมันจะเขาเรียก salinity intrusionsมันจะเกิดการรุกรานของลิ่มน้ำเค็มไหลเข้าไปในแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นดินแดนที่เคยปลูกได้มากที่สุด 15% ของ GDP ของเวียดนามเนี่ยมันจะไม่สามารถพอปลูกได้เพราะมันเป็นน้ำเค็มจะต้องทำยังไงเช่นเดียวกันกับตอนกลางกับตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะตอนกลางเนี่ยมันมีเทือกเขาอันนำใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีพื้นที่เล็กๆหน้าเขาแล้วก็ทะเลเลยอ่าวตังเกียเพราะพอซูเปอร์ไต้ฝุ่นตีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่พ้นเขาครับมันจะไม่พ้นเขามาสปป.ลาวมาประเทศไทยแต่มันจะติดอยู่ที่หน้าชายหาดของเวียดนามแล้วก็เกิดซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็ทำให้เมืองอย่างเช่นดานังฮอยอันพวกนี้เวพวกนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงมากฉะนั้นเวียดนามก็จะเป็นประเทศซึ่งมีสิทธิ์นะครับที่จะรับความเสียหายสูงนะครับเรื่องของไต้ฝุ่นเรื่องของภูเขาไฟอีกที่หนึ่งซึ่งก็จะมีปัญหาเยอะก็คือเรื่องของเขตที่เรียกลูซอนกับวิซายัสของฟิลิปปินส์ลูซอนกับฟิซิวิซายัสของฟิลิปปินส์เนี่ยเดี๋ยวนี้เกือบทุกปีเมื่อก่อนซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยเราจะได้ยินแบบ10ปีครั้งหนึ่งณปัจจุบันนี้บางทีปีหนึ่ง3ครั้งไอ้อย่างเงี้ยรุนแรงมากนะครับแล้วก็แน่นอนหางๆของมันนะถึงแม้เราจะโชคดีไม่โดนภูเขาไม่โดนภูเขาไฟระเบิดไม่โดนไต้ฝุ่นโดยตรงแต่เมื่อมันพัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันถึงแม้มันจะค่อยๆ คลายตัวลงเมื่อปะทะภูเขาแต่ไอแรงของฝนพายุที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ภาคเหนือของเราเจอปัญหาเรื่องของ ดินโคลนถล่มแลนสไลด์เรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นประเด็นเยอะหลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับที่เชียงรายเชียงใหม่ถูกถล่มโดยโคลนเนี่ยยิ่งถ้าเกิดป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรในขณะที่ภาคใต้ของเราก็จะเจออีกตกปรากฏการณ์นึงก็คือเรนบอมเรนบอมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่โลกทะเลมันร้อนขึ้นน้ำทะเลก็ระเหยมากยิ่งขึ้นแล้วพอขึ้นฝั่งปุ๊บปรากฏบนภูเขาในชายฝั่งเนี่ยอย่างเช่นภาคใต้ตอนล่างของเรามีเทือกเขาสลับซับซ้อนเยอะนะครับเป็นส่วนปลายละของแถบปานินตะยีหรือว่าเตนาซาริมตะนาวสีเนี่ยพอมันจะแทกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเมฆที่อุ้มน้ำไว้เต็มพอเจอความเย็นปุ๊บมันถล่มลงมาเป็นเรนบอมเมืองที่เป็นเมืองที่อยู่ในชุมทางของภูเขาที่มันรวมกันอย่างเช่นหาดใหญ่ก็จะได้รับความสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่าดินถล่มน้ำท่วมมันก็จะไหลลงมาไอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากไอ้วิกฤตภัยธรรมชาติพวกนี้มันรุนแรงมากนะครับประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียอย่างเช่นเมียนมาถ้าฝั่งฟิลิปปินส์ฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาเรียกไต้ฝุ่นถ้าอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเขาเรียกไซโครนนะครับเพราะนั้นเมียนมาเคยเจอซูเปอร์ไซโครนนากริสปี2008อันนั้นคนเมียนมาเสียชีวิต 140,000 รายนะฮะมันใหญ่มากนะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ปี2013เนี่ยความเสียหาย 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ยังเด็กๆนะครับเพราะความเสียหายที่รุนแรงที่สุดของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยครับ มหาอุทกภัยปี 2011-2012 ถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับเอาอยู่เนี่ยนะฮะดอนเมืองยังน้ำท่วมเนี่ยนะครับวันนั้นน่ะมหาอุทกภัยครั้งนั้นเนี่ยซัพพลายเชนในโลกสูญเสียมูลค่าไป 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับลองนึกภาพพายุไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นพัดฟิลิปปินส์เนี่ยเสียหาย 4,500 ล้านประเทศไทยเราน้ำท่วมต่อเนื่องกันปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยซัพพลายเชนเสียหาย 46,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้รุนแรงมากๆยอดภูเขาไฟที่ระเบิดหลายๆท่านอาจจะยังจำได้พินาตูโบนะครับพินาตูโบในฟิลิปปินส์พอระเบิดปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิโลกทั้งโลกเฉลี่ยลดลง 0.5 องศาเซลเซียสฟังดูน้อยแต่มันลดลง 0.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกัน2ปีนะครับ เพราะนั้นมันตามมาด้วยปัญหาทุพพิกภัยความมั่นคงทางอาหารอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องเตรียมรับมือให้มากขึ้นนะครับอย่าคิดแค่เฉพาะผลระยะสั้นว่าโอ้ยสายการบินไม่ได้โลจิสติกมีปัญหาแต่ผลระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในระดับประเทศในระดับภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
7: ตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนครับอาจารย์ประเมินรายประเทศก็ดีหรือว่ากรอบความร่วมมือในภูมิภาคเนี่ยมันทำงานอยู่ไหมครับมันเวิร์กไหมครับ
8: เรามีแผนบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วเราเองเนี่ยมีแผนฉบับปรับปรุงคือประเทศไทยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาทำแผนเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับแล้วแผนฉบับปรับปรุงล่าสุดเนี่ยก็คือปรับปรุงปีที่แล้ว2568นะครับเขาก็เอาการเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาปรับปรุงอยู่เสมอๆนะครับประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการจัดเตรียมการในเรื่องของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอยู่ตลอดนะครับผมเคยไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ใกล้ๆกับบูโรบูดัวที่จังหวัดยอกยาการ์ตาของอินโดนีเซียเนี่ยแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดแอคทีฟของภูเขาไฟเหมือนกันนะครับเขาจะรู้เลยว่าถ้ามันแอคทีฟระดับนี้เนี่ยเขาจะต้องปิดแล้วย้ายคนออกจากความสูงระดับเท่าไหร่บ้างแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเมื่อถึงแล้วเมื่อสัญญาณมันเริ่มสงบเนี่ยคนจะกลับเข้าไปได้เมื่อไหร่นะครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าถึงเวลาปั๊บจะต้องหลบไปที่หลุมหลบภัยที่ไหนยังไงบ้างนะครับอาเซียนเองนะครับก็มีข้อตกลงนะครับแล้วก็มี ความตกลงนะครับในการที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรามีแผนรวมกันเนี่ยตัวที่เป็นแผนใหญ่ที่สุดเราเรียกว่า AADMER นะครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับ ก็คือเป็นข้อตกลงในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็การรับมือกับสภาวะฉุกเฉินนะครับเรามีจุดที่เป็นเหมือนกับมันสมองของอาเซียนเนี่ย เขาเรียกว่า AHA Center AHA Center ย่อมาจาก ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance ตัว AHA Center เนี่ยตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับผมเคยเข้าไปดูทีนึงนะครับเขาจะเหมือนกับเคยเห็นเวลาเราดูหนังอวกาศของ NASA ไหมฮะเขาจะมีศูนย์บัญชาการที่ฮิวสตันอะแล้วมันจะเป็นวอลลุ่มที่กำแพงด้านหนึ่งเลยมันเป็นจอใหญ่ๆที่สามารถที่จะดึงเอาดาวเทียมที่จะดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของซัสมิกของกระแสลมของควันของอะไรพวกนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงดาวเทียมพวกนั้นได้ทุกตัวนะครับ แล้วโต๊ะที่นั่งเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีเสื้อกั๊กแต่ละสีเสื้อกั๊กแต่ละสีคนทำงานแต่ละคนที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่มอนิเตอร์เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 ก็สีหนึ่งนะครับเรื่องของน้ำท่วมดินถล่มสีหนึ่งนะครับเรื่องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสีหนึ่งนะครับเรื่องไฟป่าสีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยโดยปฏิบัติของอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นระดับนะครับว่านาทีนี้เนี่ยความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนนะครับแล้วก็จะมีการรายงานผลของทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระดับรุนแรงขึ้นเนี่ยทีมของ AHA Center จะเป็นทีมแรกนะครับที่ส่งทีมที่เรียกว่า ERAT นะครับ ERAT ก็จะเป็นทีมเผชิญเหตุเข้าไปถึงไปทำหน้าที่ไม่ใช่แค่ Emergency Responseแต่ไป assessment ด้วยนะครับตัว A นี่ย่อมาจาก assessment emergency response and assessment team เพื่อไปประเมินว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะต้องการอะไรต้องการทีมแพทย์ต้องการอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเรามีคลังสินค้าอยู่3ที่ที่1อยู่ที่สุบังที่มาเลเซียนะครับอีกที่1ที่ฟิลิปปินส์อีกที่1อยู่ที่ไชน่านะครับเราเรียกศูนย์แบบนี้ว่าเดลซ่าย่อมาจาก disaster emergency responseขอโทษ Disaster Emergency Logistics System for ASEAN ตัวเนี้ยในคลังสินค้าเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นะครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรตัวของที่พักฉุกเฉินนะครับอาหารฉุกเฉินเครื่องปั่นไฟนะครับชุดในการที่จะกรองน้ำชุดในการที่จะปกป้องตัวเองจากภัยพิบัติต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปให้เรามีทีมแพทย์ซึ่งประสานงานหลักโดยทีมแพทย์ทหารบกของประเทศไทยเนี่ยสำหรับที่จะส่งไปให้ทั้ง11ประเทศอาเซียนในการที่จะเกิดวิกฤตด้วยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นกลไกที่อาเซียนทำอยู่นะครับแต่เราไม่อยากใช้งานนะแต่ว่ามันมีอยู่นะครับ
7: อืมครับ good to know ว่าเรามีนะครับของประเทศไทยก็อยู่ที่ไชน่านะครับแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ไหมครับสำหรับสิ่งที่ยังสามารถทำเพิ่มได้มากกว่านี้ครับในการรับมือกับเรื่องนี้ร่วมกันครับเพราะมันไปโยงกับ climate change ครับครับ
8: ผมคิดว่าเราเองจะต้องมีตั้งกองทุนครับกองทุนของอาเซียนในการที่จะเตรียมการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือนาทีนี้ทุกคนรู้แหละว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงในหลายๆพื้นที่เลยนะที่อาคารบ้านเรือนมันจะถล่มระบบสาธารณูปโภคมันจะชะงักงานอะไรยังไงบ้างทุกคนรู้หมดเพราะทุกคนสำรวจอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทุกคนไม่มีงบประมาณในการที่จะปรับปรุงแก้ไขไอ้โครงสร้างพื้นฐานแบบนั้นทีเนี้ยจะไปกู้แบงค์เพื่อมาทำเรื่องพวกนี้มันก็มีปัญหาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอาเซียนเองอ่ะจะต้องนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะจัดหากองทุนยังไงการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนของใครเพราะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นในประเทศหนึ่งมันกระทบทุกประเทศหมดใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยบ้านผมที่จาการ์ตาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากไอ้ฝุ่นละอองหมอกควันที่อนากรากาเตามันระเบิดเพราะฝุ่นละอองหมอกควันลาวาที่เขาบอกว่าควันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปประมาณสัก15กิโลเมตรเนี่ยในทางสูงเนี่ยพอกระแสลมมันพัดกระแสลมมันพัดเข้าไปที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยมันขึ้นไปทางเหนือแทนเพราะนั้นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหาข้ามพรมแดนละเ พอมันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนแบบนี้คุณจะให้อินโดนีเซียเขาไปรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมาเลเซียกับสิงคโปร์มันก็แหมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นนะมันเป็นภูเขาไฟอ่ะถูกต้องไหมฮะเพราะมันจะต้องมีกลไกหรือมันจะต้องมีกองทุนในการที่จะเข้ามาปรับปรุงตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วนะเราจะรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวได้ยังไงบ้างนะครับการบริหารจัดการกองทุนการเอาเงินเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาแบบไหนซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีที่ประชุมของสหประชาชาตินะครับ UNFCCC ที่คิดโมเดลพวกนี้แล้วบอกว่าแต่ละประเทศตามระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตามระดับรายได้เนี่ยประเทศที่ร่ำรวยกว่าน่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมากกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือประเทศร่ำรวยก็ไม่ยอมจ่ายเต็มไปหมดเลย ไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราหวังพึ่งในระดับโลกไม่ได้เพราะว่าคนอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับว่า global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเราเองก็อาจจะต้องสร้างกลไกระดับภูมิภาคของเราในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ครับ
7: ครับแล้วล่าสุดกับเรื่อง PM 2.5 แหละครับอาจารย์ที่เป็นข่าวอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้ไปถึงไหนแล้วบ้างครับ
8: ตัวของ PM 2.5 เนี่ยนะครับอาเซียนเองเนี่ยเขามีข้อตกลงร่วมกันนะครับ2อันอันนึงเขาเรียกว่า ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution นะครับAATHP นะครับไอเนี่ยก็จะมีการระบบติดตามนะครับว่าจุดฮอตสปอตมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่า PM 2.5 ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเผาตัวของผลผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นช่วงปลายช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะเข้าสู่แบบเนี้ยอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยช่วงนี้มันคือช่วงปลายหน้า dry season คือละอีกแป๊บนึงก็จะเป็นช่วงฤดูฝนละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาซึ่งคนอินโดนีเซียเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเขาก็เผาเหมือนกันในประเทศไทยในมาเลเซียลดน้อยลงละแต่ในประเทศไทยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะนั้นทำยังไงถึงจะสามารถที่จะมีระบบเตือนภัยเพื่อบอกได้ว่ามันเผากันตรงไหนหน่วยงานรับข้อมูลตรงนี้ไปจะได้เข้าไปปราบปรามกันใกล้ชิดนะครับเมื่อเกิดฮอตสปอตเพราะว่าพวกนี้มันเห็นจากดาวเทียมได้ในระดับเรียลไทม์ละนะครับทันทีทันใดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนที่จะต้องวางแผนในระยะยาวนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นคล้ายๆ emergency response ไปละคนที่เตรียมความพร้อมในระยะยาวนี่เขาเรียก ASEAN Working Group on Climate Change นะครับพวกนี้ก็จะต้องวางแผนเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับพอเอาสองอันนี้มามันก็จะทำให้มีทั้งคนที่รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีกับคนที่ต้องเตรียมแผนระยะยาวแต่ที่บอกเตรียมแผนระยะยาวเสร็จแล้วถึงเวลาจริงๆจะลงไปเพื่อสอนคนให้รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินน่ะซึ่งไอ้เนี่ยคือสิ่งซึ่งยังเป็นกลไกที่ขาดอยู่ครับ
7: ความท้าทายยังรออยู่นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะ หรือว่าจะเป็น
11: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
10: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
11: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
13: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับนุฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music ครับวันนี้กลับมาเจอกันก็อยู่ด้วยกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ซึ่งวันนี้นี่หลายคนที่ติดตามนะด้วยการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าโฟกัสคงหนีไม่พ้นนะอยู่ที่การประชุมของทางสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่าเขามีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกผมก็ยังกังวล นะว่าเอ๊ะเขานัดประชุม9โมงเนี่ยนะจะประชุมเลยไหมนะหรือว่าจะอาจจะเลทออกไปมากน้อยขนาดไหนเพราะทุกครั้งที่มันมีการประชุมครม.เอ้ยขออภัยทุกครั้งที่มันมีการประชุมสภาใช่ไหมอย่างที่เราทราบกันมันก็จะมีช่วงแรกนะที่ขอหารือนะหลังจากนั้นมันก็ดูว่าจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะที่มาประชุมเนี่ยนะมีครบถ้วนนะเป็นองค์ประชุมเนี่ยครบหรือยังเขาก็ประธานในที่ประชุมเขาจะต้องนั่งมองอยู่ข้างบนอ่ะเขาอยู่บนลังอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องหันซ้ายหันขวาดูเฮ้ยโอเคได้ประมาณสักครึ่งห้องละถ้าได้ครึ่งห้องนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวน้อยก็250คนใช่ไหมก็คือเป็นองค์ประชุมที่สามารถที่จะดำเนินการประชุมได้นะก็คิดว่าอาจจะใช้เวลานะแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลาเลยนะ9โมงนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าตรงเป๊ะเลยนะก็มีการหารือเล็กน้อยนะไม่แทบไม่มีอะไรอ่ะนะแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องของการประชุมสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก9โมง15 9โมง20นะครับก็มีการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ค่อยๆมาทีละมาตราถูกไหมตั้งแต่แบบคำปารภผมก็งงนะคำปารภอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงวนความเห็นหรือว่าขอแปรยติแต่พอถึงเวลาก็ไม่ออกความเห็นหรือว่าไม่แปรยติจะสนุกอวนทำไมเพราะว่าใช่ไหมบางทีมันก็เขียนไว้เป็นแพทเทิร์นอ่ะมันเป็นแบบฟอร์มอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทางกรรมธิการนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าเราก็เฮ้ยบางอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็ได้นะว่ามีการออกทีวีอย่างเงี้ยหรือว่ามีการถ่ายทอดก็ให้รู้ว่าใครชื่ออะไรนะบางทีนะผมก็คิดแบบนั้นมันจะได้ประชาชนที่เขาเลือกมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าทำงานนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไฮไลท์วันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็คงอยากรู้ว่าคุณวีระธีรพัฒน์นะในฐานะที่เป็นกรรมธิการมีการสงวนความเห็นที่คุณวีระบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะพูดหรือเปล่านะหรือว่าจะแสดงความเห็นที่เราสงวนไว้เนี่ยนะอย่างไรหรือไม่นะเมื่อเช้านี้ผมก็เลยต้องนั่งดูเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้นะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะพยายามดูจัดสรรเวลาหน่อยเพราะว่าช่วงแรกเราต้องสรุปข่าวสารนี่ถูกไหมฮะจะเอามาที่คุณวีระพูดเลยแล้วมาเปิดให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขอจัดสรรเวลาสักนิดนึงนะให้มันลงตัวซะหน่อยนะเพราะว่าข่าวถามว่ามีเรื่องอื่นๆไหมมันก็ยังมีโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เจอล่าสุดนะฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือนะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยฮะมีน้ำเยอะนะครับมีน้ำท่วมในบางจุดนะเห็นรายงานข่าวเนี่ยก็มีท่วมที่เคยท่วมก่อนหน้านี้ช่วงที่ท่วมหนักๆอ่ะนะก็มีเหมือนกันนะยังต้องติดตามนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เฝ้าระวังถูกไหมเขายังก็ต้องให้เฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะฮะบางจุดเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักคือผมเห็นรายงานข่าวบอกเจอเรนบอมแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมมัน70มิลลิเมตรเองอะนะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรนบอมนะแต่มันอาจจะตกแช่แล้วก็ยังไงล่ะก็คือน้ำที่มันหรือว่าดินที่มีการสะสมน้ำมาก่อนเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้ว
นะฮะมันไม่ไหลลงดินแล้วพูดง่ายๆฝนตกลงมามันไหลเลยอ่ะนะมันไม่ไหลลงดินแล้วเพราะดินมันอุ้มน้ำหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะนะมันก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางจุดนะบางจุดไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะแค่บางจุดบางพื้นที่เห็นมีภาพของน้ำแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะมีน้ำเยอะทีเดียวนะก็เขาก็มีความกังวลกันนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าช่วงสายของวันนี้นะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขายังเตือนนะครับแล้วเท่าที่ผมดูจากไอ้แผนที่จำลองเรื่องของฝนเนี่ยนะสภาพอากาศเนี่ยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7ใช่ไหมเนี่ยช่วงเนี้ยครับ8 9 10 11 12เนี่ย4 5 5วันต่อจากเนี้ยนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะต้องดูหน่อยว่าฝนมันจะมีตกหนักในพื้นที่ไหนนะมีที่ไหนที่เป็นลาบลุ่มต่ำที่ไหนที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะถ้าสมมุติว่าฝนมันตกแบบตกแล้วตกแช่ใช่ไหมถ้าตกแช่เนี่ยบางทีที่เราไม่คาดคิดเนี่ยนะมันก็เกิดได้นะก็ต้องระมัดระวังนะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องสักนิดหนึ่งเห็นที่ก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีที่เขามีการอนุมัติที่จะใช้รูปแบบของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติอ่ะที่จะไปจัดสรรงบประมาณ 15,000 ล้านบาทนะแล้วก็จะไปซื้อประกันอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะผ่านทางคปภ.นะก็เห็นล่าสุดทางคปภ.เขาก็เร่งดำเนินการนะอันนี้จะเร็วช้ายังไงก็คงต้องดูนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันที่น้ำท่วมหน้าเห็นวันนี้วัน2วันเนี่ยนะเขาก็มีการโอนเงินช่วยเหลือนะกลัวเรือละ 9,000 บาทเนี่ยให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะส่วนเรื่องทางการเมืองนะเรื่องข่าวสารโอ้ก่อนไปเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากมีทางเลือกหนึ่งนะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นนะสำหรับการลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะง่ายกว่าที่คิดนะวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองนะฮะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพมหานครและบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลกนะพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดนะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% หุ้นกู้ชุดที่3ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.75% โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่25แล้วก็28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ Triple B Plus แนวโน้มอันดับเครดิตนะลบนะจาก TIS Rating และถ้าพร้อมเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นแล้วดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะฮะมีคำเตือนด้วยนะคำเตือนก็คือทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะเผื่อใครสนใจนะส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนอกเหนือจากเมื่อวานนะที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมวันนี้ก็ไปที่สภานะไปติดตามรับฟังการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยนะไปวปอฮะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ทางวปอรุ่น68นะเขามีซิมโปเซียนคือรายงานอ่ะวิจัยการศึกษาของเขาอ่ะนะครบมา1ปีแล้วเนี่ยนะเขาก็จะสรุปนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะกับทางรัฐบาลนะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอแนวคิดอะไร Resilient Thailand เนี่ยนะของหลักสูตรวปอเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าดีใจนะรู้สึกยินดีไม่ใช่ดีใจขออภัยรู้สึกยินดีนะที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้ง
ในฐานะศิษย์เก่าแล้วก็ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ได้จากหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่เพียงความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและการสร้างเครือข่ายคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าแนวคิด Resilient Thailand เนี่ยนะก็สอดคล้องกับทิศทางของการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กติกาการค้านะเทคโนโลยี AI พลังงานแล้วก็โครงสร้างของประชากรดังนั้นประเทศไทยต้องไม่เพียงอยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับส่วนที่ของวปอถามว่าเขาเสนออะไรก็น่าสนใจนะคือผมเนี่ยเพิ่งได้เอกสารอันนี้ก็ขอคนที่เขาเรียนนี่แหละนะหลักสูตรนี่แหละวปอ68เนี่ยคือถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องระดับต้องเป็นรองอธิบดีขึ้นเนาะใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ที่คนที่รู้จักที่เขาเรียนกันก็ต้องรองอธิบดีขึ้นนะถ้าเป็นทหารตำรวจอะไรนี่ก็ต้องเป็นยศในพลอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นทางภาคเอกชนก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงอาจจะในบริษัทมหาชนบจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะก็เนี่ยนะก็ดูนะเขาก็ส่งมาให้นะเอกสารฉบับที่มันเป็น PowerPoint เนี่ยนะ170กว่าหน้านะแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเขาส่งมาให้ผมเพิ่มเติมนะเป็นรายงานสรุปนะ Resilient Thailand นะครับนิยามนะทำไมหมายความว่ายังไงนะเครื่องยนต์ใหม่จะเป็นยังไงการปฏิรูปนะ Better Government นะรัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการหรือว่าผู้ออกกฎระเบียบไปสู่ผู้ที่สนับสนุนที่คล่องตัวนะอันนี้ภายใต้แนวคิดที่รัฐต้องลีนบัตpowerfulนะต้องรีบต้องลีนนะต้องเอาพวกชั้นไขมันออก คือกระทัดรัดแต่ว่าต้องทรงพลังเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมอ่านเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านนะไปสรุปก่อนนะว่ามันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะแล้วก็อาจจะเอามาคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับแต่เท่าที่ทราบนะเขามีข้อเสนอนะอย่างเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะเขาก็เสนอว่าให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะกระบวนการการได้มาซึ่งสวเห็นว่าก็เสนอเหมือนกันว่าอยากจะให้มีการเลือกโดยตรงนะหรือหน่วยงานบางหน่วยงานมันต้องลีนอ่ะถูกไหมเขาก็มีการเสนอนะเสนอให้ยุบอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องผ่องถ่ายหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยกระจายอำนาจสู่ทั้งเทศบาลแล้วก็อบต.คือบางทีเราก็ถามเหมือนกันคือในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดคุณลองนึกสภาพเนี่ยเวลาคุณไปหรือว่าคุณกลับต่างจังหวัดคุณ

บาลเทศบาลนครเทศบาลเมืองอะไรเนี่ยบางที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็มีอบจ. อีกซึ่งผมก็เอ๊ะในเมื่อมันมีอบต.มันเป็นเขตของเขาเองใช่ไหมมีเทศบาลซึ่งอาจจะมีเขตของเขาเองใช่ไหมแล้วมันก็บางทีมันก็เทศบาลนี่มันเป็นไข่แดงบางทีผมเห็นแล้วก็อบต.เนี่ยอยู่กว้างๆใหญ่แล้วถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันติดกับอบต.มันก็คืออบต.อื่นถูกไหมเขาก็ต้องถามว่าเอ๊ะอบจ.มีไว้ทำไมเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกเออเสนอให้ยุบอบจ.นะแล้วก็อะไรอ่ะอาจจะไปเพิ่มอำนาจเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญบอก 50,000 คนเข้าชื่อใช่ไหมแล้วก็ส่งไปแล้วก็สามารถที่จะไปถอดถอนได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันตัดไปเขาบอกอันเนี้ยพวกเนี้ยอาจจะต้องกลับมานะแล้วก็มีข้อเสนอเรื่องของ Quick Big Win ทำทันที ต้องทำทันทีนะเนี่ยในสภาเขากำลังประชุมกันอยู่อ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวท่านนายกเข้าใจว่าเย็นเนี้ยเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวท่านต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์นะครับวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าได้ติดตามกันไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกนี่เนาะนะคุยกับครม.อนุทินเทปแรกนะจริงๆปกติถ้าเทปอย่างนี้ก็คือคุยกับครม.ก็ต้องเป็นในครม.เนาะไม่ได้คุยกับนายกใช่ไหมถ้าคุยกับนายกต้องมานะผมว่าตอนแรกผมก็ยังนึกว่าโอ้ถ้าเทปแรกนี่นายกน่าจะมาเองผมยังคิดอย่างนั้นจริงนะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุยกับครม.ก็คุยกับครม.เทปแรกนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินทประพันธ์นะฮะก็มาพูดเรื่องของอะไรล่ะ ปฏิรูปท่านก็บอกไม่อยากให้ใช้ปฏิรูประบบราชการนะปฏิรูปกำลังพลอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใช้อยากให้ใช้คำว่าพัฒนานะบอกว่าปฏิรูปมันไม่รู้ปฏิรูปมากี่รอบแล้วมันล้มเหลวไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับก็เลยอยากจะให้เปลี่ยนมาใช้คำนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็ต้องพัฒนาระบบราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังพลฟีดข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยสูงสุดที่3 ล้านคนโดยประมาณนะฮะไม่มีเพิ่มแล้วนะไม่มีเพิ่มแล้วแต่ว่าอัตรากำลังพลเนี่ยต่อไปในอนาคตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจหน้าที่ถ้ามีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะฮะแล้วก็การเลื่อนไหลของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นเนี่ยคือพอหลังจากจบรายการผมไม่แน่ใจอ่ะนะมันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นมีการพูดเพิ่มเติมหรือว่าการอธิบายความเพิ่มเติมว่าถ้าจะต้องตำแหน่งเพิ่มก็ถ้าต้องเลื่อนตำแหน่งก็ต้องเลื่อนไปนะเพราะมันมีประเด็นที่ท่านพูดด้วยเหมือนกันว่าบางองค์กรเนี่ยมีแต่ระดับผู้บริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยน้อยมากคือพูดง่ายๆก็คือไม่มีคนทำงานหรอกมีแต่คนนั่งคิดนั่งประชุมนะถึงเวลาจริงก็เลยทำอะไรไม่ได้อันนี้หรือเปล่าที่มันจะเป็นประเด็นว่าถ้ามันจะต้องไหลเลื่อนตามระบบที่จะต้องได้ตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะมีคนมีในรายการมีพูดถึงประเด็นนี้นะอ่ะใครสนใจนะผมก็แนะนำให้ไปฟังท่านเต็มๆไม่นานครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเข้าใจว่าทาง MCOT ช่อง9เขามาเปิดในวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์นี่จะเป็นของ NBT ใช่ไหมของพูดง่ายๆช่อง11กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ MCOT เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับ เรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งบางทีก็ไม่อยากให้ตกหล่นนะกระทรวงพาณิชย์ครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขามีการเปิดเผยเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคนะหรือว่าเงินเฟ้อนะเดือนสิงหาคม2569เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะ 2.53% จากเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อนนะก็คือเทียบกับสิงหาคม68นะแล้วก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ3เดือนนะจริงๆตลาดก็คาดการไว้นะที่ 2.37 ถึง 2.43 แต่นี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.53 นะครับราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอาหารสำเร็จรูปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะก็พูดง่ายๆราคาแพงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขแต่ว่าคาดการทั้งปียังคาดการที่เดิมนะที่

1.5 ถึง 2.5% นะสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะจริงๆมันก็มีเรื่องน้ำมันนะน้ำมันนี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ตอนนี้ติดลบอยู่ 83,000 84,000 ล้านนะครับอ่ะก็อัปเดตให้เพิ่มเติมนะเอาไงดีเอาไงดีคุณผู้ฟังนะผมมีอะไรตกหล่นไหมที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วอาจจะพลาดไปนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีตรงไหนถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยไปเติมแล้วกันนะไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกนะผมขออนุญาตนะแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเอาไงดีอ่ะแจ้งเลยดีกว่านะว่าสำหรับท่านไหนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเขาแจ้งผมมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับเต็มแล้วเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จองแล้วเขายืนยันสิทธิ์อะไรเป็นที่เรียบร้อยนะวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะก็ไปตามที่นัดหมายนะเขาคงส่งรายละเอียดอะไรให้กับคนที่จะไปอยู่แล้วนะครับส่วนของผมเองนะอันนี้ผมขออนุญาตบอกบุญแล้วกันนะครับพอดีคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบนะผมเป็นคนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าตอนเรียนประถมเนี่ยผมมาเรียนที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะมัธยมผมมาเรียนกรุงเทพนะอยู่ที่สวนกุหลาบนะแต่ว่าแน่นอนฮะเราเป็นคนชนแดนคนในพื้นที่นะเวลาที่เขามีงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีตรงไหนที่เราจะช่วยได้เราก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะผมไม่ลืมถิ่นนะผมแน่นอนผมไม่ลืมถิ่นแล้วก็ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนนะเป็นคุณหมอที่เขาเป็นจักษุแพทย์ที่เขาได้ร่วมกันเนี่ยนะไปช่วยตามโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะไปช่วยผ่าต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยผมกลับไปที่บ้านนะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนี่แหละนะแล้วก็เอาข้าวสารอาหารคือไม่ใช่ข้าวสารอาหารแห้งเป็นข้าวสารเนี่ยข้าวไม่ใช่ข้าวสารด้วยข้าวอาหารสำเร็จรูปนะก็ไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขามาผ่าต้อกระจกก็ประมาณสัก200กว่าคนนะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะจริงๆเขา2วัน3วันอ่ะนะแต่ว่าเวลาไปแต่ละครั้งนะฮะไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงนะที่เขาจะมาผ่าต้อกระจกเท่านั้นเขาก็มาทีมาทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่คุยที่ถามเขาเนี่ยคือตรงด้านหน้าของโรงพยาบาลนะมันจะมีพื้นที่อ่ะโอเคละมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นลานจอดรถที่มันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆกันปรับปรุงกันมาเนี่ยนะมันก็มีแต่ว่ามันมีลานข้างๆเนื้อที่ประมาณสัก 1,577 ตารางเมตรตรงเนี้ยมันยังเป็นแบบจริงๆมันเป็นลูกหลังวิธีการปรับปรุงเบื้องต้นเนี่ยก็คือไปใช้ไอ้อะไรล่ะไอ้ยางมะตอยอ่ะนะไปซื้อดินอ่ะดินคลุกอ่ะนะเอามาเทแต่พอไปคนใช้เยอะนะคนจอดรถคนขับรถผ่านเนี่ยแน่นอนนะอันนี้มันไม่สะดวกหรอกแล้วมันก็ทำให้พื้นที่มันซุดมันยุบตัวดินมันก็เลยเป็นตะปุ่มตะป่ำถ้าใครนึกถึงดาวอังคารนะหรือว่านึกถึงดวงจันทร์นะฮะที่เราเคยเห็นนะไปอย่างนั้นอ่ะแล้วเวลาฝนตกมาทีเนี่ยน้ำมันก็จะนองเป็นหลุมไปในตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนน้ำฝนตกมาก็น้ำนองนะเขาก็บ่นนะเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆก็คือไอ้รอนานเนี่ยเขาทำใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วหน้าเนาะสปสช.เนาะแล้วก็อันนี้ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือจากคนกรุงเทพนะคุณหมอที่เขาไปช่วยผ่าตัดให้เนี่ยนะเขาก็เข้าใจว่าเวลารอคิวมันก็รอนานเวลาที่จะทานข้าวทานน้ำอะไรเนี่ยมากันทียกบ้านมาเนี่ย5คน7คนเนี่ยนะก็ต้องหาที่ที่มันสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็รอกันได้เนี่ยบางคนก็ไปนอนแถวทางเดินอะไรพวกนี้ก็มีนะครับมีเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งก็เป็นแบบนี้แต่เขาก็บอกผมบอกคุณแม่ผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณ 1,577 ตารางเมตรเนี่ยถ้าปรับให้เป็นพื้นเทคอนกรีตได้มันก็จะสะดวก

ากขึ้นรถลามาจอดนะใช่ไหมฮะเวลาที่เขามาอย่างเงี้ยมาจอดแล้วเขานอนบนรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องตะปุ่มตะป่ำนะมันก็สามารถที่จะพอไหวนะถ้าอยากหากจะต้องรอคนป่วยจริงๆถ้าจะต้องนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะมันก็จะได้ดีขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครใจบุญนะอยากจะช่วยโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะให้ช่วยทำตรงนี้ให้หน่อยคุณแม่ผมก็บอกผมมาบอกอ่ะจริงๆก็คุยกับโรงพยาบาลแล้วล่ะนะโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรองบประมาณจากรัฐบาลก่อนงบประมาณจากรัฐบาลถ้าสมมติเขามีจัดสรรไปให้ก็เผื่อจะได้ทำไม่ต้องไม่คือจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นนะแต่ผ่านมาหลายปีฮะมันไม่มีเงินงบประมาณตรงนี้มาทำเราในฐานะที่เป็นคนชนแดนนะโรงพยาบาลเนี้ยถามว่าผมเคยเข้าไหมอาจจะเคยเข้าตอนเด็กนะแต่หลังจากนั้นที่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่ตะพานหินเนี่ยอยู่ที่พิจิตรเนี่ยผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลชนแดนนะไม่มีธุระอย่างเดียวก็คือเอากับข้าวกับปลาไปแจกไม่มีไปหาหมอไม่มีอะไรเลยไม่เคยนะฮะเพราะว่ารู้ว่าคนที่เขาต้องการที่สามารถที่จะเข้าตรงนั้นได้มันมีพอสมควรอยู่แล้วเราไปขยับไปตรงไหนได้เราก็ขยับไปเขาก็บอกมาว่าเนี่ยหลายปีแล้วไม่มีงบประมาณลงมาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผมไม่ลืมถิ่นแล้วคุณแม่ผมก็อ่ะถ้ายังไงก็ฝากให้ผมมาแจ้งคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะมีส่วนร่วมนะครับสำหรับช่วยกันนะทำพื้นคอนกรีตไอ้ 1,577 ตารางเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นตารางเมตรก็ประมาณสัก600กว่าบาทนะแต่ว่างบประมาณที่เขาจะใช้ทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยผมถามมาแล้วนะ 1,50,000 บาทนะฮะก็ผมมาบอกบุญครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีใจบุญอยากจะร่วมบริจาคซึ่งผมลง QR code ไว้ใน Facebook ของผมก็คือโมล่าออนไลน์นะคุณสามารถไปโอนเงินผ่านไอ้ QR code ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะรายละเอียดทุกอย่างผมเขียนไว้ในโมล่าออนไลน์อยู่แล้วนะฮะอาจจะอ่านก่อนก็ได้นะดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายเป็นยังไงนะถ้าคุณมีใจเมตตาคุณอยากจะร่วมบุญด้วยก็ทาง QR code แล้วก็เขาก็สามารถที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะฮะสามารถที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้เพราะอันนี้เป็นบัญชีของโรงพยาบาลชนแดนโดยตรงนะฮะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกินมาเขาไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะแต่ว่าผมก็รับหน้าที่ในฐานะที่จัดรายการนะก็ต้องช่วยคนชนแดนด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมบริจาคมาแล้วเพราะผมลงไว้เมื่อวานนี้นะมีหลายท่านที่บริจาคมาก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับส่วนท่านไหนที่มีความประสงค์นะที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลชนแดนนะในการไปปรับพื้นทำถนนทำพื้นที่ลานจอดรถเทคอนกรีตเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆนะครับได้ใน Facebook โมล่าออนไลน์นะครับ MOLAR แล้วออนไลน์ก็ ONLINE นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะอ่ะก็ช่วงที่2วันนี้นะวันนี้ยังไม่เปิดสายนะยังไม่เปิดสายไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อเช้านะพอดีเห็นคุณวีระเนี่ยนะได้มีการอภิปรายนะมีการสงวนความเห็นไว้นะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็อาจจะอยากได้ฟังนะความคิดความเห็นของคุณวีระนะว่าเอ๊ะที่บอกว่าไปเข้าเงียบมาเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้มีการอภิปรายหรือเปล่าหรือว่าจะพูดในสิ่งที่ขอสงวนความเห็นไว้ไหมนะก็เมื่อเช้านี้นะผมก็เห็นแวบๆคุณวีระเขามีการอภิปรายนะแล้วก็สงวนความเห็นนี่แหละก็พูดถึงในมาตรา4นะแล้วก็อีกมาตราหนึ่งน่าจะเป็นมาตรา6ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบกลางก็น่าสนใจน่าสนใจไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดนะเพราะว่าหลายครั้งที่คุณวีระพูดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณาในวาระ2วาระ3เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็มีประเด็นที่มีเหลี่ยมมีมุมนะที่อาจจะได้มองกันต่อนะเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2 อย่างที่บอกว่ายังไม่เปิดสายเพราะว่าจะเปิดให้ฟังว่าคุณวีระได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณวีระครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,800 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากแล้วถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปีจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ตตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่าซีโร่เบสบัดเจ็ตซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ตหมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณมากเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
0: มันกระโดดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสักนิดหนึ่งนะเพราะอยากจะให้ฟังเนื้อหานะให้มันเต็มๆนะอันนี้เราเอาดึงมาจากลิงก์ถ่ายทอดสดนะของทางสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งบางทีอาจจะมีกระตุกนะเดี๋ยวผมขอไปดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะว่ามันมีเนื้อหาสาระตรงไหนที่เราจะสามารถพูดเอามาฟังแบบเต็มๆได้โดยที่มันไม่กระโดดเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปแล้วก็จะงงไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวฟังไปแล้วอ้าวทำไมมันกระโดดเนี่ยยังพูดอยู่ยังพูดถึงเรื่องของงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ตนะอ้าวแล้วโดดไปปี70คืออะไรไม่เดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ฟังตอนเบรกพักฟังข่าวอะนะอีก10นาทีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะว่ามันสามารถจะหาตรงไหนมาเปิดให้มันฟังเต็มๆได้นะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าช่วงนี้เราเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะฮะต้องช่วยกันทำมาหากินแล้วระหว่างที่ผมจะต้องไปจัดการอย่างอื่นต่อนะก็คุณผู้ฟังครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับโทรศัพท์มาคุยกันก่อนนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาว่ากันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะจริงๆนี่ที่อินโดนีเซียนี่ก็มีเหตุนะไอ้ภูเขาไฟอะไรเนี่ยตรงช่องแคบซุนด้าเนี่ยอานักกากระตัวนะบอกว่ามันมีคุกกรุ่นนะแล้วก็พ่นเท่าฐานออกมานะทำให้มีการเดินทางทางอากาศที่เขาจะต้องมีการสัญจรเนี่ยบางรูทอ่ะนะบางเที่ยวบินนะอันนี้ใครที่เดินทางช่วงวัน2วันนี้เดี๋ยวต้องดูรายงานซะหน่อยนะว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือเปล่านะเพราะวันนี้ก็คือปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพอากาศนะแล้วก็เหตุภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดค่อนข้างจะหลากหลายจุดนะทั่วโลกเลยนะแล้วก็มีความรุนแรงนะอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหมันทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันขนาด7นะทั้งฝั่งของอเมริกาใต้ก็โอ้โหก็รุนแรงนะสหรัฐอเมริกาที่ไม่ค่อยแบบรุนแรงมากกว่า5 6อย่างเงี้ยนะแล้วที่ไหนอีกล่ะแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานอย่างเงี้ยนะแล้วทานน้ำแข็งกลาเซียที่เนปาลน่ะที่หิมาลัยอ่ะนะมันพังถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นมีน้ำท่วมด้วยนะบางจุดบางที่เนี่ยนะมรสุมเข้าอีกโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดนะนี่ยังไม่รวมที่จีนนะที่จีนเนี่ยโอ้โหฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าหลายต่อหลายลูกนะครับโดยเฉพาะที่ฝูเจี้ยนเนี่ยนะเข้าแล้วเข้าอีกเข้าอีกเข้าแล้วเนี่ยนะสำหรับที่ฝูเจี้ยนเนี่ยเยอะเยอะปีนี้นี่เห็นข่าวติดตามข่าวหลายต่อหลายที่นะมีปัญหาหมดนะบ้านเราก็เนี่ยรอแล้วไอ้อะไรล่ะไอ้ เรื่องของเอลนิโญซุปเปอร์เอลนิโญเนี่ยนะรอแล้วเดี๋ยวก็มานะเขาบอกว่ามันรุนแรงมากนะก็ต้องค่อยๆดูนะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมช่วงของฝนด้วยมันก็เลยอาจจะดูแล้วคุณอาจว่าเอ้ยมันไม่เห็นร้อนไม่เห็นแรงเลยเดี๋ยวครับใจเย็นใจเย็นนะถ้ามันมาเนี่ยมันอันตรายนะมันเรื่องของฝนแรงมันเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะอันนี้ต้องติดตามซะหน่อยนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเอ๊ะเมื่อกี้นี้เราก็อุตส่าห์เช็คแล้วนะก่อนเข้ารายการนะว่าไม่น่าจะมีปัญหานะไม่เป็นไรนะผิดพลาดอะไรก็แก้ไขได้ใช่ไหมไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้ผมพูดคนเดียวนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะฮะไม่ได้นะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมาเออนะคุณอะไรฮะอะไรเอ่ยอสกดโมล่าออนไลน์ให้หน่อยอ๋อโอเคเพจ Facebook นะครับที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่จะร่วมบุญนะในสำหรับช่วยกันสร้างนะเทพื้นคอนกรีตนะให้กับลานจอดรถแล้วก็ถนนของที่โรงพยาบาลชนแดนนะครับผมมีรายละเอียดไว้ในเพจ Facebook นะครับชื่อว่าโมล่าออนไลน์นะภาษาอังกฤษนะครับ MOLAR นะออนไลน์ก็ ONLINE นะผมก็เขียนไว้เลยบอกไม่อ้อมค้อมครับชวนทำบุญทำทานกับโรงพยาบาลชนแดนนะแล้วผมก็เล่ารายละเอียดไปและที่สำคัญคือผมมี QR Codeเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเนี่ยนะฮะอันนี้แปะไว้ให้เพราะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะสามารถไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าก่อนที่คุณจะบริจาคนะคุณสแกน QR code เสร็จคุณอ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะว่ามันไปบัญชีโรงพยาบาลชนแดนหรือเปล่านะครับนะอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเพจ Facebook ที่เป็นรายละเอียดนะโมล่าออนไลน์ MOLAR แล้วก็เป็นวรรคก็ ONLINE นะครับคุณก้อครับสายหนึ่งสวัสดี

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผม20ครับ
0: 20 20
1: ครับ
0: อ๋อลิเวอร์พูลอ๋อเออใช่กี่นาทีอ่ะ10นาที
1: 10นาทีครับยิง20
0: ยิง20แต่หลังจากนั้นนี่น่ากลัวนะ
1: ที่เหลือนั่งรับครับ
0: ใช่ไหมหลังจากนั้นน่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ลองภูมิกองหลัง
0: ลองภูมิกองหลังนะก็ยังก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ยังฝากผีฝากไข้ไม่ได้นะสำหรับกองหลัง
1: ยังครับกองหลังยังไม่ได้แต่ว่ากองหน้านี้เริ่มจะคม
0: เหรอโอ้อีซักนี่มันคมจริงๆเนาะเวลามันคมมันคมจริงๆเนาะ
1: ใช่ผมว่าเริ่มจะเข้าแมตช์แล้วแหละเหลือกองหลังละคราวนี
0: ้โอเคได้เหลือกองหลัง
1: คร
0: ับ ครับผมได้ขอบพระคุณ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณบุพกาครับสาย2สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: แอบฟังคุณณัฐพงศ์พวกคุณคุยเรื่องฟุตบอลกันค่ะ
0: โอ
2: ้สนุกดีค่ะแอบฟัง
0: ฟุ
2: ตบอลโลกก็แอบฟัง
0: เออใช่ใช่ใช
2: ่ค่ะวันนี้คือจะขอบคุณคุณณัฐพงศ์นะคะที่เอาเทปของอาจารย์มาเปิดให้ฟังค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าว่าฟังอยู่แต่ว่าฟังตอนท้ายนิดเดียว
0: โอ้
2: ยอาจารย์อภิปรายอะค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องไปดูใหม่เนี่ยเพราะเมื่อกี้ฟังแล้วมันกระโดดผมเลยไม่อยากให้เสียเนื้อหาไปเดี๋ยวผมขอไปดูไปตั้งใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันจะมีแหล่งอื่นหรือเปล่าที่มันจะดูได้ฟังได้นะอืม
2: ค่ะพอดีใช่เมื่อกี้ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพูดเรื่องนี้แล้วเอ้าทำไมไปเรื่องโน้น
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐพงศ์เด
0: ี๋
2: ยวจะรอฟัง
0: ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมหามาเปิดให้ฟังต่อนะขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสาย3สวัสดีครับ
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ขอหมายเลขบัญชีหน่อยครับ
0: เออไปดูในเพจได้มั้ยเพราะว่าหมายเลขบัญชีผมไม่
3: เพจโมล่า
0: โมล่าออนไลน์อ่ะ
3: คร
0: ับ
3: โมล่าอะไรนะ
0: โมล่าออนไลน์ใน Facebook อ่ะ
3: อ๋อโมล่าออนไลน์
0: ใช่
3: เข้าไปในโมล่าออนไลน์แล้วทำไงต่อ
0: เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูเลยผมเขียนไว้เรื่องแรกเลยแล้วก็มี QR code ของโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าคุณสแกนปุ๊บมันไปถึงโรงพยาบาลแล้วมันมีรายละเอียดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็น e-donation นะคือสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ผมก็เลยไม่ได้ให้เลขบัญชีอืมเพราะเลขบัญชีผมไม่แน่ใจไงเออผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไปขอกระบวนการอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วมันจะยุ่งยาก
3: ถ้าสแกน QR code แล้วมันจะสามารถลดหย่อนภาษีได้
0: ใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้มันเป็น e-donation อยู่แล้ว
3: โอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าผมเมื่อวานวันนั้นผมไม่ได้ฟังตอนต้นรายการผมไม่ได้ฟังไงครับเพิ่งมาฟังเมื่อกี้เนี
0: ่ยอ๋อโอเคได้แล้ว
3: ที่คุณนัทพงศ์อีกเรื่องนึงผมชอบคุณนัทพงศ์เล่าเรื่องของอาจารย์วีระ
0: อ๋อ
3: เรื่องเล่าอะไรนะที่ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พ.ศ. 235เลย
0: อ๋อ40
3: ศรีวัฒน
0: ์40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเป็นหนังสือคุณวีระไง
3: โอ้สนุกมากผมฟังหลายครั้งแล
0: ้
3: วอ๋อ
0: เหรอๆเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสพิเศษเดี๋ยวมาอ่านต่อให้ฟังดีมั้ย
3: มันเรื่องราวเนี่ยของสามารถจะถึงยุคคุณทักษิณน่ะผมมองดูการพูดการเล่าของอาจารย์วีระใช่มั้ยครับ
0: ก็40ปีที่เขาทำงานนะครับตั้งแต่ปี2520จนถึงปี2560ยาวต่อเนื่องมา
3: ตอนคุณณัฐพงศ์เล่านะมันรู้สึกว่าแต่2000น่าจะประมาณ235
0: ตอนนี้เหรอตอนนี้มัน42 43แล้ว
3: เออจนถึง43จนถึงยุคคุณทักษิณน่ะพูดง่าย
0: ครับครับครับอ่ะไม่ได้แล้วพี่สมบัติพอดีเวลาหมดนะ
3: โอเคสวัสดี
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็อย่างที่ผมรับปากไว้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาคลิปซะหน่อยผมก็อยากฟังนะว่าคุณวีระเนี่ยได้ในแสดงความคิดเห็นนะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะมาตรา4นะประมาณสัก 14-15 นาทีแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา6นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบกลางนะแต่เมื่อกี้ที่มาตรา4เนี่ยนะที่เราได้ยินกันก็คืองบทั้งก้อนเลยสำหรับการจัดสรรปี2573.788 ล้านล้านบาทใช่ไหมคุณวีระขอเสนอปรับลดประมาณ 7,400 ล้านบาทนะแล้วก็มีเหตุผลเรื่องของซีโร่อะไรล่ะgrowth budget ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณวีระเคยพูดตั้งแต่การจะทำงบประมาณปีก่อนหน้านี้นะปี68ปี69เนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปเนี้ยที่มีความยาว14นาทีนะเมื่อสักครู่เนี้ยผมคุยกับน้องวุ่นแล้วนะหาได้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราลองฟังดีไหมฮะประมาณสัก14นาทีนะสำหรับมาตรา4ไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,000 ล้านบาทเป็น 3,708,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากแล้วถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปี2570เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี2569เพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากอยู่แล้วแต่ทำไมผมถึงยังเสนอให้ตัดปรับลดลงไปอีกแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่าย

0: ม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ต
1: ในไทยเนี่ยอีกไม่นานซิม
0: ตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่าซีโร่เบสบัดเจ็ตซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ตหมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขณะนี้มีมากกว่า400,000,000,000 บาทซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่ภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่างบประมาณรายจ่ายกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายในปีงบประมาณปี2569เราทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้มาเพราะว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย860,000,000,000ปี70ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกเช่นกันแม้ว่าจะลดลงจาก860,000,000,000เหลือ788,000,000,000 บาทก็ตามทีแต่ต้องบอกกับท่านสมาชิกท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยพูดโดยสรุปงบประมาณที่เราจ่ายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เป็นรายจ่ายแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นคืองบรายจ่ายประจําแล้วก็งบรายจ่ายตกลงทุนถ้าท่านไปดูในเนื้อในให้ละเอียดท่านก็จะเห็นตัวเลขงบรายจ่ายลงทุน 80% งบรายจ่ายตดงบรายจ่ายประจํา 80% งบรายจ่ายลงทุน 20% ซึ่งเป็นการติดล็อกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและที่สําคัญกว่านั้นต้องบอกกับท่านด้วยว่างบลงทุนเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้หมายความว่ายังไงตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณแล้วเมื่อไปพิจารณาร่วมกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในท้ายที่สุดในระยะอันใกล้นี้เราคงหนีไม่พ้น กับดักทางด้านการคลังที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักเกิดจากปัจจัยภายในของเราเองไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งความเป็นห่วงนี้ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตร้อยละ2เนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพที่เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.8 แต่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าปัจจุบันเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีและต้องทำแบบไม่สร้างให้เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำเราจะติดกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงไปอีกนานแสนนานอันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นสภาพ Catch 22นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก็ตามทีพูดง่ายๆจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เพราะจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเรียกว่าเป็นกับดักสองชั้นหรือยิ่งทำยิ่งติดกับดักมากขึ้นก็ตามทีท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมอาจจะขอใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับ
1: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณี
0: ที่จะอธิบายว่าถ้าเราจะหลุดจากกับดักตรงนี้เราจะทำยังไงทางหนึ่งที่ผมพอคิดว่าจะหลีกเลี่ยงหรือทำให้เกิดไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ผมวิตกก็คือเราต้องจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่า Zero Growth Budget ไปอีกอย่างน้อยๆ2หรือ3ปีข้างหน้าส่วนทางรัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยของผมในฐานะกรรมาธิการที่มีความห่วงใยกับความเป็นไปของเศรษฐกิจในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ก็คือการเสนอแนะอาจจะมีคำถามตามมาว่าเรายังพอมีทางจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคำตอบคือพอมีครับแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นในการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องเดียวคือรายการเงินนอกงบประมาณแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องทำควบคู่กันไปอีกหลายเรื่องก็ตามทีท่านประธานและท่านสมาชิกครับด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียทีผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานท่านสมาชิกผมยังรับทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าแม้เราจะมีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งทุนหมุนเวียนประมาณ4ล้านล้านบาทแต่เงินที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับเงินงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะในปีงบประมาณรายจ่ายปี2570

0: กระทรวงคมนาคมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับท่านประธานและท่านสมาชิก
1: อันนี้ก็เป็นมาตรา4นะของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับแต่ว่าคนที่พูดเมื่อกี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: ค่อนข้างเหนื่อยใจนะ
1: อ
2: ันนี้เมื่อวานก็นั่งทำการบ้านทั้งวัน
1: ครับ
2: ผมยังพูดถึงอีกรายการหนึ่งนะคืองบกลางงบกลางเนี่ยผมเสนอให้ลด 25,000 ล้านจากประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะ 600,000 กว่าล้าน ที่ผมให้ลด 25,000 ล้านเนี่ยเป็น2รายการ
1: ครับ
2: รายการหนึ่งเนี่ยเป็นรายการที่สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน 12,000 ล้านซึ่งมันทับซ้อนแม้ว่าวิธีการจะแตกต่างกันนะกับการใช้เงิน 200,000 ล้านในพระราชกำหนดกู้เงินที่กำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
2: เพราะอันนั้นเนี่ย เป็นการเอาเงินจากพระราชกำหนดไปใช้แต่ของกรณีเงิน 12,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าหน่วยราชการไหนจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ก็ต้องออกมาเท่ากันหมายความว่าเป็นแบบคนละครึ่งโคเปเมนต์โดยเอาเงินนอกงบประมาณมาหรือจะเอาเงินจากไหนที่หน่วยรับงบประมาณจะมาขอถ้าคุณขอหมื่นขอพันหนึ่งคุณก็ต้องออกของคุณพันหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่ว่าเอาไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานอาจจะไปติดโซล่ารูฟหรือจะไปทำอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ข้อดีมันก็คือว่ามันเป็นแบบโคเพเมนต์แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไปซ้ำซ้อนกับเงินที่จะเอามาใช้ของพระราชกำหนด 400,000 ล้านก้อนหลัง 200,000 ล้านแต่ถึงกระนั้นผมก็คิดว่าควรจะตัดออกไปนะอีกก้อนหนึ่งอันเนี้ยผมถูกด่าเยอะแต่ผมก็ยินดีนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: คือมันจะมีรายการในงบกลางประมาณ 13,000 ล้านอันนี้ผมเข้าใจว่ากรมบัญชีกลางได้เป็นคนตั้งเป็นเรื่องของการเลื่อนอะไรเลื่อนขั้นเงินเดือนกับเรื่องการปรับวุฒิของข้าราชการกับพนักงานข้าราชการรวมๆกันประมาณ3ล้านคน
1: ครับ
2: คือข้าราชการเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านคนแล้วก็ที่เป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีบัตรนะลูกจ้างชั่วคราวนะจ้างประจำพนักงานราชการเนื้ออะไรต่ออะไรพวกเนี้ยคนที่ทำงานองค์กรต่างๆเนี่ยอีกประมาณ 1,300,000 คนไอ้ตรงเนี้ยผมก็บอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเดียวกัน

0: ก็ไม่ควรที่จะ คือก็ไม่ใช่ว่าเขาสบายนะแต่หมายความว่าเวลาเราพูดถึงการจำกัดชั้นเขียนส่วนที่เป็นคนในภาครัฐก็ควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเป็นหลักที่ทางเรียกเราเรียกว่าสมานัตตานะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังขาวัตถุสี
1: ่ครับ
0: นะที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอ่ะก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่แต่ร่วมสุขทุกข์ไม่ร่วมงี้มันก็ไม่ถูกผมตัดไม่ได้ผมรู้เพราะว่ามันมีระบบระเบียบของเขาอยู่ชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏก็ขึ้นเงินเดือน1ครั้น
1: อ
0: ันนี้เท่ากับ3%นะคุณณัฐพงศ์3%ขึ้น2ขั้นบวกอะไรพิเศษเนี่ยก็ประมาณรวมๆกันเนี่ยมันเท่ากับขึ้นประมาณ6%ของงบบุคลากรณัฐพงศ์อันนี้ผมไม่ได้แจงละเอียดตอนที่ผมอภิปรายนะแต่ผมมาพูดให้เข้าใจผมก็บอกว่าไอ้นี่ผมเสนอตัดก็จริงแต่ผมรู้ว่าผมตัดไม่ได้นะแต่อยากจะขอร้องว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีหน้าเนี่ยปี71เนี่ยควรจะเอารายการนี้ออกไปผมไม่ได้ไปตัดเงินเดือนข้าราชการนะเพียงแต่ผมเสนอว่าให้ฟรีซให้ฟรีซเงินเดือนเอาไว้นะมันก็คล้ายๆกับคนที่รับราชการแล้วมันติดขั้นแป๊กอ่ะตามแท่งอ
1: ่
0: ะมันได้เงินเดือนชนแล้วมันก็จะไม่มีการปรับเงินเดือนยกเว้นจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนซีถึงจะมีการปรับไปอยู่อีกแท่งหนึ่งนะผมก็บอกว่าควรจะก็เหมือนกับที่ผมพูดอ่ะถ้าเราใช้งบประมาณรายจ่ายแบบซีโร่โกรท 2-3 ปีส่วนที่เป็นเงินปรับวุฒิแล้วก็การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยก็ควรจะฟรีซไว้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ออกตัวผมรู้ว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยข้าราชการท่านก็คงจะไม่พอใจอันนี้ผมเข้าใจนะแล้วก็จะบอกว่างั้นก็ไปลดเงินเดือนสอบอะไรพวกนี้ซึ่งก็เผอิญผมไม่ได้เป็นไงนะถ้าให้สสเขามาพูดเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะก็จะไปชิ่งพวกนั้นผมก็เข้าใจแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นสวผมไม่ใช่นักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้งสรรหาหรือแต่งตั้งอะไรพวกนี้ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะพูดให้เข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะแต่ว่าคำแนะนำหรืออะไรของผมจะรับฟังไม่รับฟังอะไรผมก็ถือว่าผมก็ทำหน้าที่และอย่างที่บอกอ่ะปีนี้ผมเน้นไปที่เงินนอกงบประมาณ
1: ครับ
0: นะแล้วผมก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงบประมาณคนปัจจุบันแล้วก็คนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
1: คนใหม่
0: ทั้งสองท่านก็โดยมารยาทนะท่านก็ขอบคุณผมนะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าโดยสำนักงบประมาณโดยตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นข้าราชการเขาก็มีข้อจำกัดในการที่จะไปบอกอะไรแต่เราก็มีไกด์ไลน์กันอย่างนี้คุณณัฐพงศ์เราคุยกันภายในนะว่าปีงบประมาณปี2571ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะถ้าใจผมนะผมไม่อยากไปเป็นกรรมาธิการอีกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะผมเป็นมา3ปีผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะเป็นงานจรที่ก็เปลืองแรงคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะคุณณัฐพงศ์ก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะว่าผมวิ่งไปวิ่งมา
1: ครับ
0: หน้าเหนื่อยแทนอ่ะนะ
1: ครับใช
0: ่ผมก็บอกกับเขาว่าตอนที่หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมาเสนอของงบประมาณเขาต้องแจงมาว่าเขามีเงินนอกงบประมาณเท่าไหร่แล้วมีเงินนอกงบประมาณที่พร้อมจะสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเท่าไหร่ส่วนมันจะแปรรูปไปเป็น รายจ่ายประจำหรือเป็นรายจ่ายลงทุนหรือจะเป็นไปเพื่ออะไรก็ตามทีอันนี้เป็นรายละเอียดแต่หลักการก็คือว่าถ้าคุณมีเงินนอกงบประมาณแล้วคุณไม่ได้นำส่งคลังอันนี้คุณต้องออกแบบที่จะนำเงินมาสมทบ
1: ครับ
0: นะเวลาเราไปกู้เงินต่างประเทศอันนี้เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะเป็นความรู้เวลาเราไปกู้เงินต่างประเทศบางรายการเนี่ยทางเจ้าของเงินกู้เนี่ยเขายังมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีการตั้งงบประมาณเป็นเงินบาทสมทบที่เราเรียกว่า local financing นะอย่างที่เราไปทำไอ้สะพานข้ามเกาะลันตาที่กระบี
1: ่ครับ
0: ผมเข้าใจว่ากู้ ADB หรือกู้ World Bank อะไรก็ตามทีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะจำหน่วยจำสถาบันที่เราไปขอกู้ไม่ได้อาจจะรวมถึงโครงการที่ทำสะพานเชื่อมข้ามทะเลสาบสงขลาจากสงขลามาไอ้จากจังหวัดสงขลามาพัทล
1: ุ
0: งอันนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องมีรายการที่รัฐบาลต้องออกเงินงบประมาณสมทบเป็นเงินบาทร่วมไปกับเงินที่ไปกู้ก่อนหน้านี้เราก็เคยทำนะแต่ว่าอันนี้ก็ลืมกันไปเพราะเราไม่ได้กู้เงินต่างประเทศมาลงทุนพวกอินฟราสตรักเจอร์นานมาก
1: ครับ
0: คือเราก็แยงอ่ะตอนที่เราเกิดวิกฤตปี40เพราะเรื่องเงินตราต่างประเทศใช่ไหม
1: ใช
0: ่หลังจากนั้นเราก็พยายามไม่กู้เพราะว่าไม่อยากให้มันมีหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะมาก
1: ครับ
0: นะแต่ต่อไปในอนาคตอ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพคล่องที่เป็นเงินบาทมันไม่ใช่มีแบบจะกู้เท่าไหร่ก็มีคนให้กู้นะไม่ใช่แบบนั้นอันทางหนึ่งก็คงจะต้องทั้งเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจด้วยการใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อไปต้องเกิดเพราะเราทำซีลิงเอาไว้ว่าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของหนี้สาธารณะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ1นะคือถ้าเรากู้ในประเทศไม่ได้หรือถ้าจะกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและในญี่ปุ่นขณะนี้ที่คุณณัฐพงษ์ตามอยู่ก็จะเห็นนะว่าเขาคนที่จะให้กู้เขาไม่เอาเขาไม่ยอมนะคือก็มันก็เกิดผลเห็นไหมว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
1: 10 ปี
0: ขึ้นมาเนี่ยอเมริกาตอนนี้ 5% กว่าญี่ปุ่นเนี่ย 3% กว่า
1: ครับ
0: อังกฤษก็ 5% กว่าคุณณัฐพงษ์คิดดูว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 5% 3% สำหรับเศรษฐกิจที่เขาแข็งแรงกว่าเราอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอย่างอังกฤษเนี่ยของเรา10ปีเนี่ย
1: ครับ
0: น้อยละ2.8
1: 2.8
0: มันบอกอะไรเราอยู่เหมือนกันนะถูกไหม
1: ครับ
0: ว่ามันต้องมีอะไรผิดเพี้ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราร้อยละ1อันนี้มันก็ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วถูกไหมแล้วมันก็ไปดึงให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆเนี่ยลงมาด้วยโดยผิดจากความเป็นจริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้เนี่ยมันเป็นสภาพชั่วคราวมันเป็น artificial มันเป็นของปลอม มันเป็นของแต่งขึ้นมาเองแต่ก็นั่นแหละมันก็จะปลอมได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ระยะหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงผลข้างเคียงนะว่ามันจะกระทบกับเรื่องการเงินอย่างไรนะไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะแล้วผมก็ต้องบอกคุณณัฐพงษ์ว่าถ้าผมอายุน้อยกว่านี้ผมกุ้มใจมากแต่เมื่อผมกำลังจะขึ้นสะพานพระราม7นี่ผมไม่ห่วงละเป็นหน้าที่ของคนที่จะใช้ถนนพระราม4ถนน สะพานพระราม5ไปคิดกันเองว่าจะทำยังไงกับชีวิตนะอันนี้ก็พูดตอนที่พิจารณางบกลาง
1: ครับ
0: นะมาตรา6ที่จริงผมก็สงวนความเห็นเอาไว้อีกหลายมาตราแต่ผมคิดว่าก็พอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าภาพใหญ่ผมอยากพูดแล้วผมก็ได้พูดแล้วผมก็ยังดีใจว่าผมใช้เวลาประมาณ15นาที
1: ครับ
0: ทางท่านประธานท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเกินเวลาทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาค้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคือก็มีน้ำใจนะมีน้ำใจแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเสนอน่าจะเป็นประโยชน์นะก็ขออนุญาตพูดเพิ่มเติมและขยายความจากที่พูดไปนะส่วนช่วงท้ายเราคงมีเวลากันมาสัก10กว่านาทีเนาะ
1: ครับ
0: ที่จะเปิดสาย
1: ได
0: ้นะตอนนี
1: ้งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ีเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับอ่ะ
1: เผื่อจะมีใครจะแลกเปลี่ยน
0: ครับ
1: เพิ่มเติ
0: ม
1: อาทิตย์นี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนเนี้ย
0: ครับ
1: ที่ยังเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยในวาระ2วาระ3เนี่ยผมจะต้องไปที่สภาในฐานะกรรมาธิการด้วยหรือไม
0: ่ครับ
1: นะแต่บอกตามตรงว่าไม่อยากไป หมดแรงอ่ะ
0: หมดแรง
1: เออเพราะว่าคือที่ผมหายไปนี่เรื่องงานทั้งนั้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะอย่างที่ผมหายไปวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่ผมปฏิเสธเขาไม่ได
0: ้
1: นะมันเป็นเรื่องการอัปเดตกลุ่มปตท.
0: ครับ
1: ซึ่งผมให้ความสำคัญปตท.นี่มีสินทรัพย
0: ์เท่าไหร่ฮะ
1: 3 ล้านล้านบาท
0: 3 ล้านล้านบาท
1: ครับ3 ล้านล้านบาทถ้าเขาบริหารจัดการไม่เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นปัญหาเขากู้เงินนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ทั้งเครือเขานะตั้งแต่บริษัทแม่บริษัทลูกบริษัทหลานบริษัทเหลนเนี่ย1 ล้านล้านบาทแต่ที่เอามา
0: 30% กว่าเปอร์เ
1: ซ็นต์แต่ที่เอามาก็เด็ดต่อ equity มันก็2:1มันไม่มีปัญหาหรอกคุณณัฐพงษ
0: ์
1: นะแต่ว่าเอาเมาส์มันเยอะนั้นการบริหารจัดการเรื่องสตุ้งสตังของ PTT Group เนี่ยเป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับ
1: นะแม้ว่าที่เขากู้มาประมาณ1 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนที่จัดเป็นหนี้สาธารณะคือต้องเอาตัวแม่เป็นหลักเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณถ้าตัวเลขที่เขาให้ผมเนี่ยรู้สึกจะ3 หรือ 4 แสนล้านนะที่เป็นหนี้สาธารณะไอ้ส่วนที่ไม่เป็นน่ะ6 แสนล้านอะไรก็ว่ากันไปผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วเขามีหนี้ต่างประเทศสักกี่มากน้อยก็ได้ความว่าเป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยประมาณ60,000 ล้านบาท
0: อ
1: ันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องเรื่องต้นทุน
0: ครับ
1: กู้ต่างประเทศ
0: กับกู้ในประเทศ
1: กู้ต่างประเทศเนี่ยขี้หมูขี้หมากันร้อยละ5กู้ในประเทศเนี่ยมันต่ำมากเพราะเขาเรตติ้งดีกู้ในประเทศเนี่ย
0: 2%
1: ถ้าเป็นระยะสั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกอะว่าต้นทุนการกู้เงินบาทเนี่ยถูกแต่มันไม่ใช่มีจำนวนที่เท่าไหร่ก็ได้นะถูกไหมเศรษฐกิจถ้าไม่ขยายตัวมันก็ไม่เกิดการผลิตเงินใหม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่อันนี้การผลิตเงินใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ available ที่จะให้คนกู้มันจะอยู่ที่กระเป๋าเราหรือมันจะอยู่ที่กระเป๋าแบงค์มันไม่สำคัญหรอกคุณณัฐพงษ์แต่นี่คือสภาพคล่องของจริงนะซึ่งถ้าไม่ได้เสกเงินขึ้นมาเนี่ยนะมัน available จริงๆเนี่ยในแต่ละปีอ่ะไม่เกินล้านบาทไม่เกิน1 ล้านล้านบาทเต็มที่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ต้องกู้เพิ่มเติมทุกปีคุณก็เห็นนะ
0: เ
1: ฉพาะขาดดุลงบประมาณนี่ขี้หมูขี้หมาก็ 7-8 แสนล้านแล้วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เอกชนเขาก็มีการกู้นะหุ้นกู
0: ้
1: ทั้งที่ครบกำหนดและต่อใหม่กับที่กู้ใหม่เป็นยอดเพิ่มใช่ไหมไอเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พอเรามองแบบมองภาพรวมแล้วอะเราควรเป็นห่วงนะเราควรเป็นห่วงส่วนอะไรจะทำได้เนี่ยมันก็ต้องว่ากัน
0: ครับ
1: นะสงสัยคุณผู้ฟังวันนี้ไม่อยากจะโทรแล้วล่ะฟังผมน่าจะ
0: เพื่อน
1: ังแล้วอาจจะปวดใจก็ได้นะเอาซะหน่อยนะโทรมาสัก 2-3 สายก็ยังดีนะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่รายการเปิดสายคุยกันนะคุณณัฐพงศ
0: ์อ่ะ02-248-1657
1: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับคุณฟัง
1: ผมคงไม่พูดหมดทุกเรื่องหรอก
0: ครับ
1: เพราะว่าผมมีนัดกับคุณผู้ฟังที
0: ่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
1: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่20นะวันอาทิตย์ที่20กันยา
0: ครับ
1: ที่รีเฟชคาเฟ่ไอ้ตรงอะไรล่ะ
0: รามินทา67
1: รามินทา
0: ดีเอท
1: นะรามินทา67นะอันนี้เก็บเอาไว้วันที่20
0: เก็บไว
1: ้ที่เหลืออ่ะไอ้ตรงนั้นก็ฟังฟรีอ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะมีสัก 40-50 คน
0: ครับ
1: บ่าย3อ่ะอันนี้เต็มไปแล้วนะที่คุณณัฐพงษ์ช่วยพูดอ่ะเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: คร
1: ับ มากันครบละ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คคุณแจ็คไม่อยู
0: ่คุณจินครับสาย3
1: คุณจินครับคุณจิน
2: อาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อาจารย์ช่วงนี้พอดีผมว่าจะลองถามอาจารย์ดูว่าถ้าทำงานเยอะๆแล้วไม่มีเวลาไปออกกำลังจะต้องคิดยังไงให้ตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองน้อยลงดีครับอาจารย
1: ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่มีเวลาออกกำลัง
2: โหจริงเหรอครับอาจารย์
1: จริงเป็นไปไม่ได้
2: อาจารย์งานเยอะอาจารย์ก็งานเวลาได
1: ้ไม่งานเยอะงานน้อยก็ออกได
2: ้ครับ
1: เราเพราะเราไปขีดตัวเองอย่างนั้นจะน้อยยังไงก็ออกกำลังกายได
2: ้ครับ
1: ครึ่งชั่วโมง40นาทีบังคับตัวเองนิดเดียวคุณลองดูซิว่าคุณนั่งดูทีวีหรือเปล่าคุณลองดูซิว่าคุณเล่น Facebook ไหมคุณลองดูซิว่ากิจกรรมที่คุณทำอ่ะที่มันไม่ใช่กิจกรรมที่มันจะต้องทำคุณก็ตัดเวลามาตรงนี
2: ้ครับ
1: คุณเปิดดูซิว่าคุณใช้คุณเปิด Facebook หรือว่าคุณใช้เวลากับมันกี่ชั่วโมงไลน์กี่ชั่วโมงนะคุณตัดออกมาได
2: ้
1: คุณดูตรงนั้นก็รู้แล้วเวลามีเท่ากันทำไมคนอื่นเขาทำได้เราทำไม่ได้24ชั่วโมงเท่ากันไม่ต้องมา
2: ต่อม
1: าไม่ใช่ว่าเอ้ยกูออกไม่ได้เลยมากิลตี้กิลแต้ไม่จริงอะทำได
2: ้ผมขออาจารย์อาทิตย์นึงอาจารย์ออกกี่วันครับผม
1: ถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณ5
2: โอ
1: ้นี่งานผมเยอะกว่าคุณนะขนาดผมงานเยอะคุณยังออกได้เลย
2: ครับ
1: คุณอย่าไปเป็นข้ออ้างเลยไม่จริงหรอกทำงานแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่จริง
2: ม
1: ันว่าเราจะออกกำลังกายไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละเอาเริ่มต้นตรงนั้นถ้าเราจะออกกำลังกายมันจัดได้เชื่อผมเถอะเราขี้เกียจเราผัดผ่อนนะพอแล้วแค่นี้ครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: แจ็คครับสายสอง
1: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์มีราครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ตอนแรกโทรมาจะหาเรื่องคุยกับอาจารย์เรื่องของเที่ยงคือพอดีผมไม่ได้ฟังอภิปรายแต่ว่าผมอ่านข้อความของอาจารย์ที่มีการโพสต์ไว้ตอนที่อาจารย์พูดสรุปไว้อะครับ
1: ค
3: ่อนข้างเห็นด้วยแต่ว่าพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องออกกำลังกายก็เลยอยากจะรวมพูดคุยเรื่องออกกำลังกายด้วยอาจารย
1: ์ว่า
3: คือพออาจารย์พูดถูกมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างผมอะขนาดนั่งทำงานบนโต๊ะยังออกได้เลยอาจารย์นั่งบนเก้าอี้แล้วก็แบบซิทอัพยกพุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้อาจารย์ยกเวทบีบมืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะหาโอกาสออกกำลังกายได้ตลอดแม้กระทั่งเราเดินขึ้นเดินลงบันไดแทนลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้
1: ครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: คุณกนกพรครับสายหนึ่ง
1: กนกพร
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญ
4: ค่ะโทรมาเพื่อจะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่ได้ฝากผลงานที่งดงามเพื่อชาติไทยแล้วก็เพื่อลูกหลานไทยค่ะก็หวังว่า
1: เดี๋ยว
4: ที่อาจารย์ฝากไว้คงจะมีผู้มีอำนาจแล้วก็ได้ความได้เป็นแสงสว่างของประเทศไทยละกันนะคะ
1: เดี๋ยวผมบอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดผมเนี่ยนะ 80% ที่ผมทำเรื่องงบประมาณเนี่ย
4: ค่ะ
1: เป็นความมันส่วนตัวผม ไม่ได้คิดเรื่องส่วนรวมส่วนแรมเลยผมเป็นคนที่มีจิตสาธารณะหรือว่าอะไรที่เป็นจิตอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยน้อยมากคุณอย่าไปคิดว่าผมหวังดีอะไรมากมายนะผมทำด้วยความมันส่วนตัวจริงๆทำเพราะต้องการรู้ทำเพราะต้องการคือเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอ่ะเราอยากรู้เราก็ไปทำอ่ะแล้วผลที่มันออกมาก็เป็นไบโปรดักต์ไม่ใช่ว่าผมมีจิตใจที่จะโอ้โหช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องประเทศชาติผมบอกตรงๆว่าผมมีอ่ะน้อยมากจนคุณไม่เชื่อแต่คุณนะเข้าใจกันผิดเองอะนะว่าผมเสียสละอะไร
4: ก็อยากให้คนไทยคิดแบบอาจารย์นะคะ
1: ก่อนแล้วแต่คิดอย่างผมก็ปวดหัวอีกแบบนึงนะโอเคนะครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไอเนี่ยผมเป็นคนแฟงมาก
0: ครับ
1: คนบอกโอ้ยนี่ไปทำเป็นเสียสละอยากรู้
0: จริงอยากรู้
1: แรงขับเคลื่อนจากความต้องการรู้เป็นสำคัญนะแล้วพอไปรู้แล้วเนี่ยก็มีไอเดียว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมไม่มีอะไรที่คิดจะไปเพื่อส่วนรวมอะไรอย่างที่คนคิดนะน้อยมาก
0: ครับ
1: นะแล้วชีวิตผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติสักเท่าไหร่ที่ซ้ำ
0: ไม่จริง
1: อะไรนะ
0: ไม่จริง
1: มันเอ้ยเรามองจากมุมเราเป็นอย่างนี้นะมองจากตัวผมเนี่ยเป็นอย่างนี
0: ้
1: แต่อย่างที่ผมบอกว่าbuy productมันอาจจะเกิดประโยชน์แล้วทำให้คนไปเข้าใจผิดอันนี้ผมก
0: ็ช่วยไม่ได้หมดเวลาเหรอ
1: เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรดีๆนะ
0: นะ
1: พรุ่งนี้มีอะไรดีๆแต่ว่าขอคิดดูก่อนว่าจะต้องทำไหม
0: ครับ
1: บางทีมันหาที่จอดรถยากกว่าสปา
0: โอ้ยใช่นะมากันครบแล้วเนาะ
1: ใช่มากันเต็มพิกัดเนี่ยหาที่จอดรถยากมา
0: เต็มพิกัดอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนชอบเลขสวยก็จะเขียนเลขสวยไปแต่วันที่9เดือน9นี่ก็จะเป็นวันที่สายช้อปปิ้งเขารอคอยกันไม่รู้คุณผู้ฟังมีวันนั้นที่รอคอยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาทุก3ทุ่มวันจันทร์หลังข่าวแบบนี้นะคะวันนี้จะมาชวนขบคิดเรื่องอะไรเพราะว่าไปดู IG คุณป๊อปแล้วโอ้โหมีคำคมคำกระแทกใจและคำกระแทกอารมณ์มากอยู่หลายประโยคเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย7วันไม่ได้เจอกันโอ้
3: โหลงมาภาคใต
2: ้
3: แล้วมานั่งเขียนหนังสือมานั่งแบบว่านะมันทำนั้นทำนี้ไปแล้วคือว่าหาวิธีที่จะแบบว่าอยู่กับตัวเองเป็นนะคะแล้วก็คุมอาหารอย่างสุดๆแล้วคือไม่กินน้ำตาลไม่กินของตอนคือพี่เก่ง
2: ใน
3: ที่เดียวหนึ่งลดมาแบบ5โลแล้วอะ
2: โอ้ยเก่งจังเลย
3: ตั้งแต่ไปเที่ยวทุเรียนกันนะพี่เก่งค่ะมันไม่นอนลงค่ะ
2: ตั้งแต่เมษายนที่เราไปโดนทุเรียนทำร้ายใช่ไหม
3: ใช่ตอนนั้นที่ไปที่ตราดนะไปที่สถานกันเนาะก็น่าจะเดือนพฤศจิกายนเนาะแล้วก็หลังรายงานเพราะว่าตอนนั้นมันคนเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่กินทุเรียนทุกวันทุกวันทุกวันแล้วหลังจากนั้นไปอีกแล้วโอ้ยลดราคาที่พักอีกไปอีกจนแบบว่าจนแบบว่าเคยจะเป็นเกาะจัดทำไมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแบบไม่รู้มันก็แบบขึ้น
2: หลงเสน่ห์เกาะช้าง
3: เสน่ห์ไม่เจออาหารอร่อยไม่เจอคนเก่งไม่เจอคนนั้นคนนี้ไปมันสนุกดี
2: ค่ะ
3: แล้วก็กินเยอะเพราะว่านะคะขอโทษหนิงจากร้านกะทิอย่างเดียวเลยล่ะค
2: ือ
3: ว่า
2: อร่อย
3: กินอาหารอร่อยใช่ไหม
2: อร่อยทุกเมนู
3: อร่อยให้กิน
2: ใช่สดทุกจาน
3: ก็คือว่าเด็กจาวสมบูรณ์นั่นแหละค่ะ
2: แล้วยิ่งลูกกลมมากยิ่งลูกกลมเออคุณป๊อป
3: เออ84คือไม่ได้ค่ะคือถ้าป๊อปปริยาอยู่กับหนิงมากๆนะคะคือป๊อปปริยาก็จะแบบ84กิโลไม่ได้ค่ะนะคะ
2: เนื่องจากคุณหนิงเจ้าของร้านอาหารไทยที่เกาะช้างเนี่ยเขามีเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยให้ชาวต่างชาติมาเรียนแล้วก็เพิ่งรู้ว่าก็มีคนไทยไปเรียนกันในยุคที่เป็นรีสอร์ทบลูลากูน่ะคุณป๊อปก็มีคนไทยไปเรียนกันแล้วก็กลายเป็นว่าโลกกลมพี่เก่งก็ไปเจอสิทธิ์ก้นกุฏิบลูลากูนกันในรุ่นเดียวกับคุณหนิงเนี่ย อีก 2-3 สาวปรากฏไปเจอที่คลองบางหลวงบ้านศิลปินเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาจากโรงเรียนทำอาหารที่ เริ่มต้นบูรากูลแล้วก็รู้จักคุณหนิงเกาะช้างเขาบอกอ้าวตายโลกกลมมากค่ะคุณป๊อป
3: ใช่เลยนะคะแล้วก็ค
2: ือ
3: ว่าที่เราได้กินของดีๆมันก็คือว่าถ้าอยากกลับไปเหมือนเดิมก็จะกินของพวกนี้ต่อไปนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆอร่อยจริงๆคือว่าไม่ใช่แบบว่าแหมชวนทุเรียนก็คือว่าจะไดเอทเด็กขึ้นมาเรียนเพื่อนตกกระบาลจะไม่ชวนไปอีกใช่ไหมคะอยู่เมืองตาหลิวต้องอยู่ตาตากินทุเรียนเต็มที่ทุกมื
2: ้อ
3: ไอติมทุเรียน
2: ขน
3: มทุเรียนนะคะข้าวเหนียวกับทุเรียนกับกะทิทุเรียนอีกออกมาจะชวนอร่อยมากค่ะเป็นชนีอยู่แล้วค่ะพี่เก่งแล้วคือมันขึ้นมาในชีวิตที่มานะคะคือพยายามไม่เกิน60ให้ได้เพราะว่าด้วยวัยนี
2: ้
3: เดี๋ยวนี้คือแค่มองทุเรียนน้ำหนักก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วนี่ก็มีร้านกะทิร้านไอติมร
2: ้
3: านจิลาโต้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วก็ร้านเบเกอรี่ด้วย
3: ก่อนช็อกโกแลตชิพคุกกี้อร่อยมากค่ะกินแบบ 4-5 ชิ้นน้ำหนักขึ้นเอาเป็นกิโลบอกว่าช่างไม่หัวไปนะคะก็คือว่ามาที่ตรังนะคะก็คือว่าเออคือตัดสินใจว่าแบบพ่ออย่าช่วยฉันกินข้าวเด็ดขาดน
2: ะคะ
3: หรือขอแฟสต์แล้วก็กินไปกินแบบมื้อเดียวมื้อเดียวจะเป็นแบบเมื่อไหร่หิวกินเมื่อนั้นนะคะแล้วเมื่อไหร่จะดื่มแล้วก็จะกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลทุกอย่างก็คือเป๊ะไปนี่ลดมา5โลเนี่ยหนูน้ำตาลไหลเลยผมว่าแบบขอพระเจ้าช่วยขอบคุณมากทำได้แล้วเย
2: ่5กิโลนี้นี่ก็ต้องมาพร้อมโปรตีนด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
3: กินเนื้อเลยค่ะก
2: ิน
3: เนื้ออะไรก
2: ิน
3: ไข่เลยค่ะกิน ของที่มันทำให้อิ่มได้ง่ายค่ะแต่จริงๆแล้วคือว่าน้ำตาลอันนี้สำคัญในตอนที่นอนเย็นนั้นสำคัญมากถ้าเรากินตอนเราหิวเนี่ยก็คือว่ามันก็จะคือมันปรับร่างกายเราด้วยแหละตื่นเช้ามาโดนแสงนะคะคือนอนให้เต็มที่ 6-7 ชั่วโมงไปตื่นมาเปิดหน้าต่างก็นะคะคือว่ามีสวนยางเป็นแถวๆมันจะรับแดดไปแบบว่าไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปนะคะอาบมาสวนยาง
2: ได้กลิ่นไอออกซิเจนจากใบสวนยางใช่ไหมใบยางพาราแล้วมันก็มีไอความชื้นสูงด้วยนะเพราะฝนก็ตกปล่อยๆอยู่ใช่ไหมคะคุณป๊อปขาที่ตรัง
3: ใช่ค่ะก็จะฝนตกนะคะก็คือจะผ้าจะแห้งยากมากเลยค่ะชื้นพอสมควรนะคะแล้วเหงื่อจะออกง่ายมากแล้วมันก็ไม่รู้เพราะอากาศหรือเปล่านะคะมันทำให้เราไม่เจริญอาหารเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ส่วนใหญ่ก็จะพยายามอยู่แบบว่าข้างนอกนะคะหรือว่าแบบไม่เปิดแอร
2: ์
3: ใช่ค่ะก็ดีไปนะคะไปเล่นกับหมาไปเดินไปวิ่งไปแล้วมันคือมันมีกิจกรรมทำแล้วคืออันที่สำคัญคือว่าคือแบบบางทีก็ถ่ายไปแล้วก็ลงไปเสร็จแล้วก็คือว่าหายไปทริปนึงแล้วขอหาอะไรไปลงไปเรื่อยเราจะถ่ายไปเรื่อยเลยทั้งหมดอ่ะรู้สึกพอแล้วแล้วค่อยลงตอนช่วงเรารู้สึกเองแต่ครั้งนี้มันก็นะ
2: ใช
3: ่ไปแล้วก็คือให้กำลังใจตัวเองไปแล้วก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตไป
2: ค่ะแล้วที่ได้เห็นใน IG ตอนนี้ก็คือคุณป๊อปก็จะแคปข้อความที่แบบให้แง่คิดใช่ไหมคะคือในระหว่างที่สะสมข้อมูลเขียนหนังสืออะไรไปเนี่ยไอตัวบทความต่างๆที่ชื่นชอบเนี่ยอย่างเช่น you are the angry daughter ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยเป็นยังไง
3: ต้องอ่านไปอะไรดีอะไหนที่แบบจะพูดได้
2: ชอบ
3: มันเป็นแค่แบบว่าให้เราแบบณตอนช่วงที่แบบว่าเวลา
2: คิด
3: มันมีช่วงที่แบบเวลาแบบว่าถ้าแบบว่าวันที่2กันยานะคะก็คือว่านักเขียนชื่อดังมากนะคะชื่อ Gloria Steinem เสียชีวิตไปนะคะอายุ 92แล้วคือไม่เคยบอกใครว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคือว่าตอนประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยนะคะบอกว่านี่เป็นฮีโร่ของเรา
2: ค
3: ือแบบว่าแม่ชีทริซ่า
2: ค
3: ุณแม่ชีทริซ่ามาจะบอก 90% แล้วเราก็บอกว่า Gloria Steinem เย
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็ว่าใครอ่ะแต่เขาก็เขียนเรื่องนะคะหนังสือชื่ออันหนึ่งนะคะว่า Revolution from Within คือว่าคนเราเนี่ยคือก่อนที่จะไปต่อสู้ข้างนอกได้แหละต้องรักษาข้างในเราก่อนต้องเห็นค่าตัวเองเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพยายามเปลี่ยนโลกเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะอยู่กับตัวเองเป็นนะคะแล้วก็คือดูแลตัวเองให้เป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือตอน Gloria Steinem นะคะเขาเข้ามาในวงการสร้างแมกกาซีนนิสแมกกาซีนหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่ะ1971ใช่ไหมตอนปีนั้นผู้หญิงในอเมริกาไม่คือแบบจะไปแบงก์อ่ะมันมีบัญชีส่วนตัวไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบมันจะเป็นแอร์หรือว่าอาสาวไม่มีสามีก็มีบัญชีแบงก์ไม่ได้ค่ะ
2: โ
3: อ้คิดเองนะคะว่าแบบว่า50ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ Gloria Steinem คือนักเขียนนะคะแล้วก็เขียนนักข่าวเขาก็คือว่าคือพยายามหาข้อมูลก็คือว่าอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธินะคะทำงานอะไรอ่ะได้แบบยุติธรรมนะคะก็มีก็จะมีข่าวว่าตอนเข้าไปแบบเข้าเพลย์บอยอะไรคือไม่ได้มันมีแบบว่าเฮ้ยให้เป็นเสิร์ฟเป็นแบบชุดเพลย์บอยใช่ไหมคะตอนนั้นเขาอายุ28จะเป็นนักข่าวคือเข้าไปดูว่าเขาพูดจริงไหมจะให้เงินเดือนเท่านี้ไม่จริงนะคะจะให้เบรกไม่ให้เบรกนะคะแล้วให้โอ้ยต้องวัดตัวต้องถามว่าเป็นแบบว่าแต่งงานแล้วยังนะคะสัดส่วนเท่าไหร
2: ่
3: คือมันเยอะเกินไปอ่ะนะคะคือมันก็จะเปลี่ยนกฎหมายไปเยอะว่าผู้หญิงต้องสวยจะเป็นแอร์ได้และผู้หญิงต้องอย่างนี้ตรงนี้นะคะต้องสูงเท่านี้คือไม่ใช่ทุกอย่างคือมันผู้หญิงไม่ใช่แค่ไม้ประดับอะนะคะ
2: ใช่
3: นะแล้วคือมันก็เป็นอะไรขึ้นมาคือแบบว่าทำให้เรากระตุ้นให้เรารู้จักตัวเองมากมากขึ้นนะคะว่าถ้าบางทีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะบางครั้งบางทีคนข้างนอกที
2: ่
3: บางทีเขาไม่พอดีใจไม่พอใจกับเราอะนะคะมันคือมันไม่ใช่ปัญหาเรามันปัญหาเขาเอง
2: ค่ะ
3: เข้าใจไหม
2: พยายามเข้าใจอยู่เหมือนกัน
3: บางทีในสังคมเนี่ยนะคะถ้าเห็นใครดีใครเด่นเกินไปบางทีจะไม่พอใจ
2: ค่ะ
3: เพราะว่ากินในการอิจฉาบ้างหรือว่าไม่ให้ค่าตัวเต็มที่บ้างเอาเปรียบบ้างนะ
2: คะ
3: อะไรที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยพูดว่าแบบใช่ไหมคะมันจะมีงานมีอะไรในวงการตอนนี้ก็คือว่าเห็นแบบมันไม่ใช่แค่สิทธิสตรีอย่างเดียวแต่ว่าคือผู้หญิงเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นแบบว่าจะไปลบสงครามหรือว่าทำอะไรที่แบบว่าไปผู้หญิงคือเฟมินินนะคะผมว่ามันเฟมินิสต์ทั้งหลายเนี่ยคือเราพยายามอธิบายว่าแบบเฟมินิสต์แปลว่าอะไรในตาของเราเองแล้วกันนะคะเป็นฟีมินิสต์นะคะก็เป็นว่าเป็นคนที่เห็นค่าของชีวิตของทุกคนนะและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีคุณค่าในสังคมมีสิทธินะคะที่แบบมีบัญชีแบงค์ได้มีค่าอันนั้นนี่ได้อะมันเป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะทีนี้มันจะมีหลายๆข้อความที่คุณป๊อปโพสต์ไว้เนี่ยอันเนี้ยต้องมาคุยกันหน่อยแล้วว่าคิดอย่างป๊อปคิดยังไงอย่างหัวข้อที่เราบอกว่า who betrays you once will betray you 1,000 times
3: นะสวยไหม
2: there is no need to drink the whole sea to realize that it's saltyโห
3: น
2: ี่ก็แท้ใจมาก
3: ได้ไม่เก่งแปลมาเลยแปลมาเลยค่ะง่ายเลยค่ะ
2: พี่ป๊อปคิดยังไง
3: ก็คือใครที่แบบว่าทำร้ายเราครั้งหนึ่งนะคะเราควรจะจำไว้เพราะว่าถ้าทำได้ทีครั้งหนึ่งเขาจะทำได้หลายครั้งใครที่โกหกเราใครที่แทงเราหลังเราใครที่ยืมเงินแล้วก็คือว่าบอกจะคืนมาแล้วก็ไม่ยอมคืนนะค
2: ือ
3: พูดแล้วคือไปรักษาคำพูดเนี่ยมันทำครั้งหนึ่งได้มันคือทำต่อไปใช่ไหมคะก็คือว่าพยายามเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องกินแบบน้ำทะเลทั้งทะเลหรอกนะจะรู้ว่าน้ำเค็มลองชิมนิดนึงได้ก็รู้แล้วล่ะก็คือเหมือนกันว่าถ้าเราเปิดโอกาสนะคะใจดีกับคนที่เขาไม่ใจดีกับเราเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเปรียบเราขึ้นมา
2: เราไม่ควรจะโง่กินน้ำทะเลเกินจาก1หยดที่มันกระเซ็นเข้าปากถูกไหมมันก็ควรจะเค็มได้ตั้งแต่หยดแรก
3: ทีเดียวก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าน้ำทะเลมันเค็มมันไม่จำเป็นต้องกินทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันจะมีนะคะมันจะมีซิกนอลก็จะเข้าใจว่าอ่ะคนนี้ไม่ใจไม่ตรงกับปากค่ะปากคำพูดเท่าไหร่
2: ใช่ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมพูดแล้วก็แบบผิดคำพูด
3: มันต้องคือมันต้องระวังตัวเองเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบว่านะเอาเปรียบคนอื่นแล้วคนที่แบบว่าคือซื่อๆบื้อๆโดนเอาเปรียบนะคะบางคนก็ยอมให้เอาเปรียบ
2: เออใช่บางทีเราก็เผลอคิดว่าเขาคงจะดีขึ้นสักวันนึงยอมให้เอาเปรียบครั้งแรกแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองเขาคงจะปรับตัวนะครั้งที่3ก็คงจะดีขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราโง่ซ้ำซากถึง3ครั้งนี่เราไม่สมควรอยู่แล้วใช่ไหมคุณป๊อป
3: มันไม่รู้ว่าโง่หรือว่าหลงหรือว่าคือว่ามีความหวังความหวังเกินไปนะคะพี่ยังสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราหวังสิ่งที่ให้มันให้คนอื่นเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากแต่แล้วสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนคือตัวเราเองนี่ปัญญาของวันนี
2: ้อย่าได้หวังว่าคนอื่นจะเปลี่ยนตามที่เราคิดใช่ไหม
3: คือเขาจะไม่เปลี่ยนหรอกคือถ้าเราหวังนะถ้าหวังว่าเออหวังว่าจะเปลี่ยนนะวันนี้จะดีขึ้นคือก็หวังไปคือคนเราเนี่ยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะแต่งงานแล้วก็คือว่าสักพักเนี่ยจะถามว่าทำไมผู้ชายเปลี่ยนไปนะ
2: จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่รู้บางครั้งเธอเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายบอกว่าทำไมเธอไม่เปลี่ยนทำไมเธอแบบว่าเธอเป็นคนที่โกรธตลอดเวลาอย่างเดียว
2: มัน
3: คือตอนต้นมันอีกอย่างหนึ่งเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่แล้วคนเราเนี่ยมันแบบว่าคือโกลด์ไซน์นัมดอลลี่พาร์ตันหรือว่าคือคนละคนแบบว่าดาราที่ตายไปนะคะก็ทิม
2: เคอร์รี
3: ่ใช่เขาไม่มีลูกมาเลยนะคะแล้วก็คือว่าเขาก็ยังแบบว่าทำสิ่งที่ดีให้กับสังค
2: ม
3: ดาริพาตั้งคือก็ทำแบบว่าแจกหนังสือให้เด็กนะคะที่จนๆจาก1ขวบไปถึง5ขวบเพราะว่าพ่อเขาอ่านหนังสือไม่ได้เขาอยากจนมากแต่พอโตขึ้นมาว่าพ่อเขาฉลาดมากๆนะแต่ว่าแค่มันต่อโตขึ้นมาเลี้ยงลูกวัย12คนแต่งงานแต่อายุ18เนี่ยก็แบบนะก็คือว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นที่หาตังได้นั่นคือแบ่งปันคนอื่นด้วยนะ
2: ค่ะ
3: น
2: ั
3: ่นแหละ
2: มีอีกอันนึงที่พี่เก่งชอบ My mom just told me sometimes people hate you because of the way other people love you
3: นี
2: ่มาคุณป๊อปอธิบายเลย
3: อธิบายว่านะคะแม่เคยบอกมาว่านะคะบางทีนะคน อื่นอ่ะจะแบบว่าเห็นอื่นแบบว่าโหยชื่นชมรักมากกอดมาแล้วคือหมั่นใจ
2: มันใจมันเป็นที่เรื่องหมั่นใจนี่เองใช่ไหม
3: หม
2: ั่
3: นใจ
2: เขาก็เลยทานเกลียดเราเลยใช่

0: คืนไม่ได้รู้ตอนนั้นว่าแปลว่าฉลาดนะคะยังไม่เข้าใจ
1: คนไทยเขาจะมีศัพท์แบบเปรียบเทียบใช่ไหมครับมีกลิ่นก็คือมีสมอง
0: ตอบขึ้นมาว่าเราเนี่ยจบมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นตอนนั้นอ่ะปี37เราเป็นนางสาวไทยอายุ22 23เนี่ยตอนนั้น23แล้วก็คือ23ก็
1: ทำงาน
0: อายุมั่งสุดนะคะแล้วก็คือว่าทำงานแล้วด้วยแล้วคือจบมหาวิทยาลัยแล้วด้วยไงมันคือว่าถ้าจะบอกว่าทำไมป๊อปเรียนฉลาดบอกว่าถ้าเปรียบเทียบคนอายุ23ที่จบตัวที่อเมริกาแล้วคนที่ยืดประกวดทั่วไปคือ18 19เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากนะคะ
1: คนมัธยมมานี่เองยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่คือเราพยายามอธิบายว่าทำไมภาพโพสต์ออกมาว่าทำไมเราดูฉลาดเพราะว่าฉันเป็นนักข่าวทำงานมาแล้วฉันเป็นนักข่าวเป็นนั่นแหละแล้วบางคนก็จะมองว่าบอกว่าทำไมเธอไม่ถ่อมตัวแต่ทำไมเป็นไรเหรอทำไมฉันพูดอะไรผิดเหรอบอกว่าเธอการเธอบอกว่าจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่รับปริญญาแล้วเนี่ยมันไม่ถ่อมตัวนะแต่มันเรื่องจริงอ่ะ
1: เออมันเป็นdata เป็นข้อมูลตัวเราอ่ะถูกป่ะ
0: แต่ก็จะมีคนบางคนที่แบบว่ารุ่นก่อนเราเนี่ยคือไม่พอใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหมั่นใจก็ได
1: ้จริงๆความพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นกับคนอื่นเป็นเนี่ยถ้าเรารับรู้ได้ว่าเรามองโลกว่าเขากับเราต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะไปดีแค่ไหนรวยแค่ไหนหรือแบบโอ้โหขับเบนซ์ขับโรลส์รอยซ์ขับทุกอย่างที่แบบรถหรูกว่าเราพี่ต่อให้ขับรถเก่า20ปีพี่ก็จะรู้สึกว่าของพี่ดีกว่าตากฝนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแบบนั้นนะคุณป๊อปว่ามาคิดแบบนี้ก็สบายใจดีไม่ต้องไปเทียบอย่าง
0: ท่านในของชีวิตเนี่ยอาจจะแบบว่า23อาจจะคิดอีกแบบนึงว่าแบบด้านนั้นเนี่ยแต่ตอนถึงแบบเกินครึ่งศตวรรษนะคะเกินครึ่งศตวรรษจริงๆนะคะเราเชื่อว่าปัญญาคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงนะคะไม่มีความอยากที่จะต้องอธิบายตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความอยากต้องทำนั้นทำนี้มันไม่มีความอยากเท่าไหร่แล้วล่ะนะคะที่ต้องแต่งตัวที่ต้องแบบออกสังคมนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าอะไรใครชวนไปออกจากนอกบ้านเกินสี่ทุ่มเนี่ยคือโกรธแล้วเนี่ยตามโกรธก็แบบมันมีความแบบว่าคล้ายๆ priority ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยอะนะคะแต่เมื่อก่อนคือแบบว่าโอ้โหใช่ถ้าตอนอยู่20กว่าคือแบบนะคะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะก็แบบไม่หลับไม่นอนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนในรถก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ถ้านอนไม่ได้สัก1วันนะตายตายจริงๆนะคะแล้วก็เรารู้เลยอะคือเราต้องดูแลตัวเองแค่ถ้ารถเป็นรถเกินเท่าไหร่มาเลทไปก็คือต้องเข้าอู่แล้ว
1: จากการที่ได้ไปออกกำลังกายที่ตรังไปเดินกับคุณพ่อไปวิ่งกับน้องชายเนี่ยเห็นชายหนุ่มสองวัยที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยเขาสุขภาพแข็งแรงหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาในขณะที่คุณป๊อปบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยน้ำหนักลดลงไป5กิโลกรัมเนี่ย
0: ไม่เขาไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเขาไม่สนใจทางนี้ค่ะเขาไม่สนใจทางนี้คือทุกคนก็มีเป้าหมายตัวเองขึ้นมานะทุกคนในครอบครัวก็มีเป้าหมายตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็คือมันคือเราเป็นครูโยคะนะที่บังเอิญนอนช่วงให้เบรกตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากจะไปกินทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็คือเราไปคือเต็มที่นะคะกินโอ้โหกินดีอยู่ดีแล้วมันสบายดีกลับมาสอนโยคะแล้วมันคือมันน้ำหนักก็ไม่ยอมลดสักทีนึงนะคะช่วงเช้านะคะสวทั้งหลายก็คือทำโกโก้ให้กินนะคะทำข้าวต้มกุ้ยให้ทาน
1: ค่ะ
0: เอาของให้กินขนมนู่นนี่นะเมื่อกี้นะป๊อปเนี่ยนะพี่ทำกล้วยบุชีให้หนูโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่เอามาจากสวนไปเองนะคะเป็นแบบว่าออร์แกนิกนี่นะหนึ่งถ้าหนูไม่กินพี่จะโกรธตายเลยพี่จะคิดว่าหนูจะไม่อ้วนไหมคะเนี่ยคนรักเยอะเกินไปทำให้ฉันอ้วนขึ้นมาสักไหม
1: ก็ได้โปรดเกลียดหนูเถอะ
0: ก็คือต้องหนี
1: ต้องหนีไปปรับที่ตรัง
0: ไปปรับแล้วก็ขออยู่ที่ห้องอยู่แล้วถ้าอยากติดพระเลยเนี่ยขออยู่ที่ห้องนะคะขอบอกว่านะบางทีก็ตื่นเช้ามานั่งทำสมาธินะคะมีหมอกลงนะคะก็คือสวนยางข้างหลังแล้วก็ไม่รู้มันมีโต๊ะนะคะก็ได้เขียนหนังสืออู้เขียนเยอะแยะเลยอ่านเยอะแยะแล้วทำอะไรอื่นๆที่เราอยากทำแล้วแบบไม่มีอะไรรบกวนอ
1: ่
0: ะ
1: ปราศจากโซเชียลและงานปาร์ตี้มารบกวนเรานี่ทำให้เราได้แบบชาร์จพลังในตัวได้เยอะเลยใช่ไหมคุณป๊อป
0: มันจำเป็นค่ะคนเรามันจะมีจำเป็นที่มันมีความแตกต่างคนเราจะเข้าใจสวรรค์ได้ไงทำไม

0: คยผ่านนรกใช่ไหม
1: คนเราต้อง
0: คนใจคนเราจะเข้าใจความแบบสบายตัวได้ไงถ้าไม่เคยความแบบ
1: ทรมานมาก่อน
0: ความลำบากนะคะถูกต้องไหมคะคือถ้าไม่เคยลำบากมาก่อนมันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องมีมันดีขนาดไหนอะค่ะนั่นคือบางทีเราเขียนไปให้มันแบบรีเซ็ตขึ้นมามันมีในตอนที่หน้าปกของไอจีของเรา
1: คร
0: ับมันไปโพสต์วันนี้ไปก็คือว่าเป็นแบบพริสไดอานานะคะที่ปีนี้ครบรอบ29ปีที่ไดอานาเสียชีวิตไป29ปีแล้วอะปีหน้าจะ30นะคะ
1: 3ทศวรรษ
0: ใช่นะคะเอาเป็นไซโนเป็นจริงๆว่าเฮรี่กับบีเกนมันมาไปอังกฤษไปเพื่อจะทำสารคดีเรื่องนี้เลยอะ30ปีปีหน้านะคะไดอานาใส่เสื้อแดงนะคะแล้วมีแพะเต็มเสื้อแดงใช่ไหมคะแล้วมีแพะดำตัวหนึ่งใช่ไหมคือแพะดำ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นคือแพะดำแล้วเขียนเขียนไหมเขาเขียนในเสื้อเขียนว่าอะไรอะ
1: Don't trust the fairy tale
0: the fairy tale อย่าเชื่อนิยายนิทานเข้าใจใช่ไหมพี่เก่ง
1: บางทีแฟรี่เทลมันก็ใช้หลอกเด็กไปวันๆหนึ่งใช่ไหมคุณพ่อ
0: ไม่ใช่คือไดอาน่านะคะโดนจับแต่งงานตอน29นะคะชาร์ลส์ใกล้40นะคะ40กับ19จะเข้ากันได้ไหม
1: ก็เป็น
0: นะคะแต่ต้องหาคนที่แบบว่าแบบบริสุทธิ์นะคะแล้วเป็นผู้ดีเป็นเจ้าแล้วจริงๆเชื่อไหมว่าลินิตของไดอาน่าเนี่ยนะคะสเปนเซอร์เนี่ยนะคะมาร์คสเปนเซอร์ด้วยนะคะเขารวยกับแบบวินเซอร์อีกนะเขาเป็นเจ้าที่แบบว่าเป็นแบบสายอังกฤษมากกว่าพวกวินเซอร์อีกทั้งหลายเลยอะควีนเบสเบยังไม่เท่าของเขาอีกนะคะนะคะไดอาน่าไม่ใช่แบบโอ้โหคนจนมาจากไหนหรือคนธรรมดาเขาม
1: ีเชื้อราชวงศ์ด้วย
0: มีค่ะมีมากมายเลยค่ะ
1: อันนี้คุณป๊อปก็รอครบรอบ30ปีปีหน้าใช่ไหม
0: คือไม่ได้คอยอะไรหรอกค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือไงดีอ่ะตอนที่เราไปประกวดนางงามจักรวาลนะคะมีคำถามอันนึงถามว่ามีคนนึงนะคะเป็นช่างทำผมก็ถามเราขึ้นมาว่าแดนหน้าตอนนั้นปี94แต่ยังไม่ตายปี97ถึงได้เสียชีวิตไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปี94ที่วานิลานะคะช่างทำผมของแดนหน้าถามเราว่าเธอรู้สึกว่าไดอาน่าเนี่ยพี่ไดอาน่าเป็นโรมาโดของเธอไห
1: ม
0: โรมาโดฮะคือมีแต่ข่าวร้ายมันจะพยายามฆ่าตัวตายพยายามแบบนู่นนี่นั่นมีปัญหาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เลยบอกว่าเราไม่รู้จักเขาส่วนตัวผมเขาสวยเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่รักลูกดีมากๆและคืออบอุ่นกับลูกมากเขาเคยเลี้ยงเด็กตอนเนอร์เซอรี่มาก่อนนะคะเป็นครูเนอร์เซอรี่มาก่อนด้วยคือเขาจะมีความอบอุ่นของความเป็นแบบเป็นแม่มากสูงมากเลยอ่
1: ะ
0: มันทำให้ครอบครัวราชวงศ์ต่อไปเนี่ยคือจะมีความเมตตาสูงเพราะว่าเรารู้สึกเขามีความเมตตาแต่ถามว่าเขาเป็นโรมาของเราหรือเปล่าพูดตรงๆเราไม่รู้จักเขาส่วนตัวเราโรมาของเราส่วนตัวคือแม่เราเองนะคะย่าเราเองคนแบบคนใกล้ตัวเราเขาไม่ชอบคำตอบเราค่ะกรรมการคนนี้เราก็นะคะ
1: เราตอบอะไรสิ่งที่เราคิดอ่ะถูกไหมคิดอย่างป๊อป
0: คนเข้ารอบด้วยค่ะเราค
1: นสามค่ะนี่ก็คือคิดอย่างป๊อปในคืนวันจันทร์ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณป๊อปค่ะ how to spot toxic people in your life เอาสักข้อหนึ่ง
0: Why?
1: อันนี้อ่ะที่บอก they are always negative อันนี้ก็เรียกว่าเป็น people ที่เป็น toxic people เลยใช่ไหม
0: บางทีความท็อกซิกของที่เราเห็นมานะก็เราก็ต้องดูนะว่าเขาเป็นคนยังไงอยู่ใกล้ๆเขานะคะรู้สึกเขาดูดพลังเราหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วเขาเติมพลังนะคะเขาฟังเขาฟังจริงๆอ่ะนะคะคนเรามีสองหูสองตาฟังเข้าใจคนอ่ะมันคือมีเสน่ห์มากกว่าคือคุยและพยายามโม้นะคะคนที่ท็อกซิกพยายามที่จะแบบว่าโชว์ออฟตลอดเวลาต้องการให้คนฟังเขาอย่างเดียวนะคะไม่กี่เป็นเทคนะคะหาคนที่หาแบบคลื่นเดียวกันมันก็จะไปได้ดีมากกว่าค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาจูนหาแฟนคลับที่คลื่นรหัสตรงกันกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยค่ะเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแอบคุณผู้ฟังค่ะ How to spot toxic people in your life นะคะที่คุณป๊อปโพสไว้ใน IG ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีพลังในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะเราหลีกเลี่ยงคนที่ สร้างพลังท็อกซิกไม่ดีกับเรานะคะช่วงนี้ค่ะบอกเล่า965มีเรื่องราวข่าวดีๆจากสินเชื่อ GSB มาฝากแฟนๆค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทค่ะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีเชิญไปสมัครกันเลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดลงแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115 1115นะคะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีของคนที่อยากจะช่วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะโซลาร์เซลล์ของคุณสามารถใช้เงินเชื่อสินเชื่อตรงนี้ได้แล้วก็ข่าวดีมาจากช็อปมาเนียค่ะเอาใจสายแซบนะคะนี่ค่ะเอาใจสายแซบน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีจากบ้านบึงชลบุรีโอ้โหเมื่อวานนี้ดิฉันเพิ่งขับรถไปบางแสนก็ผ่านบ้านบึงชลบุรีมานะคะชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงนะคะคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือความอร่อยสืบทอดมายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมานับไม่ถ้วนค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีหลายรสชาติมีน้ำพริกกุ้งเสียบมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนี่เดี๋ยวดิฉันให้ดูขนาดกลางอันนี้นะคะ12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วคุณจะได้24กระปุกจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดนะคะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ที่แฟนคลับของเสวนาภาษาหมออสมทคลื่นความคิดจัดปีละครั้งพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเราจะรวมตัวเชิญบรรดาสุดยอดคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับโรคปีนี้เราจะคุยกันเรื่อง NCD เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตโดยที่คิดว่าเบาหวานเล็กน้อยกินยาตลอดชีวิตความดันสูงความดันต่ำไปหาหมอกินยาไปเหอะตลอดชีวิตหรือเราเกิดมาอ้วนลงพุงไขมันพอกตับนู่นนี่นั่นดิฉันเพิ่งไปงานศพเพื่อนมาค่ะไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ตายด้วยไขมันพอกตับลามเป็นตับแข็งแล้วก็ลามไปสู่ไตวายตับวายไม่ทำงานแล้วก็ความดันตกแล้วก็นอนคุณหมอให้มอร์ฟีนหลับไปแบบไม่ให้ทรมานนะคะเพราะว่าก็อยู่ในภาวะที่มีร่างกายไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นโรคร้ายใดๆมาอาการหนักช่วงปีสุดท้ายเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมให้เรามารีเช็คกันกินอยู่เป็นหนี NCD มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคุณหมอต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรนะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านคลุกคลีกับสมุนไพรไทยมาแล้วก็จะมีนักโภชนาการมาแนะนำเมนูอาหารให้หลีกเลี่ยงโรค NCD ไม่ติดต่อ จะมีนักกายภาพที่มาแนะนำการออกกำลังกายเราจะมีคู่มือแจกเอกสารเมนูอาหารแล้วก็จะมีกิฟต์เซตที่มอบให้สำหรับผู้ที่จองในล็อตแรก50ท่านแรกนะคะงานนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยคุณผู้ฟังสามารถติดตามสมัครจองได้แล้วก็นั่งใกล้ชิดกับทีมงานกับวิทยากรได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @มี A ตัวกลมๆแล้วก็ Thinking Radio THINK ING RADIO Thinking Radio นะคะสมัครกันมาได้เรามีอาหารกลางวันอาหารว่าง2เบรกเช้าบ่ายแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่จะให้คุณได้มารีเช็คกันเราไม่อยากไปโรงพยาบาลตอนอาการป่วยหรือโดนหามไปเพราะว่าน็อกไปแล้วนะฮะความดันสูงความดันไขมันในเลือดสูงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดตีบตันแตกตายได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีสถิติที่คุณหมอห่วงใยกันก็คือเสียชีวิตในอายุน้อยมากขึ้นค่ะอย่าลืมรีบสมัครกันมาช่วงหน้านะคะพบกับหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพดูแลอย่างไรก่อนที่จะไม่ต้องรอหามไปโรงพยาบาลค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
1: สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำพบกับช่วงพิเศษสัมภาษณ์คุณหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาบอกเล่าแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงก่อนที่จะไปถึงโรงหมอนะคะตอนนี้อยู่กับนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีครับพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะหมอต้าอยู่กับเรามาเนี่ยก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะสัปดาห์ที่5ที่5ก็ได้เห็นความเติบโตของผู้ฟังเอ่ยข้อมูลเอ่ยแล้วก็แฟนคลับคุณหมอต้ามานะคะตอนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่เป็นจิตอาสามูลนิธิหมอชาวบ้านได้เห็นความแตกต่างจากช่วงยุคก่อนๆยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าพี่เก่งเองเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาตลอดไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์กิจกรรมเสวนาภาษาหมอนะคะท่านก็นำหนังสือไปแจกแล้วก็ทราบว่า ปีนี้จะไม่มีหนังสือแล้ว
9: ครับใช
1: ่ฮะแล้วก็เรื่องความรู้วิทยากรที่ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมอไทยแพทย์แผนไทยหมอแพทย์แผนจีนแล้วก็เรื่องอาหารการกินเมนูต่าง
9: ๆครับ
1: น่าสนใจมากๆในนิตยสารหมอชาวบ้านแต่ตอนนี้นี่คุณหมอต้าผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์
9: ครับ
1: ตอนนี้แนะนำตัวนิดนึงว่าเราเชี่ยวชาญชำนาญด้าน
9: ครับก็สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะครับเป็นจบการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอเลยจากแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่อปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ไซด์ครับก็คือทางด้าน AI ต่างๆทีเนี้ยโจทย์ของหมอชาวบ้านก็คือตั้งแต่ปี2522ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับโอ้โหอาจารย์ประเวศวสีก็รวมทีมนักเขียนนะคุณหมอหลายท่านเภสัชกรเอ่ยแพทย์แผนจีนเอ่ยทุกคนนะครับรวมกันขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์ความรู้ตลอด47ปีที่ผ่านมาทีนี้พอยุคปัจจุบันเนี่ยที่คนอาจจะไม่ได้เปิดนิตยสารอ่านแล้วคนไถโทรศัพท์นะคนเปิดคอมพิวเตอร์เราจะทำยังไงให้ข้อมูลตลอด47ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเข้าถึงคนไข้หรือว่าประชาชนได้อยู่โดยที่แต่ละคนเนี่ยเขาอยากจะได้คำตอบที่ตรงกับสุขภาพของเขาเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นหน้าที่ของทีมเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหมอชาวบ้านรุ่นใหม่นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนเนื้อหาเรานะรวมถึงการรวบรวมแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะครับเข้ามาให้ประชาชนหรือว่าคนที่สนใจ
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนหมอชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสได้ดูแลทั้งตัวเองสุขภาพตัวเองได้ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยเพราะว่าบางท่านนี่ก็คือซัพพอร์ตนำทุนไปให้เพื่อจะนำนิตยสารหมอชาวบ้านไปแจกให้ตามโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังได้เหมือนกับช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านที่มันสั่งสมทางการแพทย์ของไทยอ่ะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเป็นนิตยสารเล่มเดียวที่มีเรื่องแพทย์แผนไทยต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าพี่เก่งก็อยู่ในช่วงที่รณรงค์ในการที่นำแพทย์แผนไทยกลับมาใช้กับโรงพยาบาลตอนเมื่อก่อนเนี้ยโรงพยาบาลทุกแห่งก็จะใช้แต่ยาฝรั่งถูกไหมคะตอนเนี้ยกว่าจะต่อสู้กันมาเพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถใช้สมุนไพรพื้นถิ่นด้วยแล้วก็ใช้เป็นยาแผนก็เรียกว่าแห่งชาติด้วยใช่ไหมคะอยู่ในแผนของตัวที่จะต้องเป็นยาในการเบิกงบประมาณต่างๆอันนี้เนี่ยทางมูลนิธิหมอชาวบ้านเองก็ทำงานสืบสารเรื่องความรู้ตลอด47ปีเนี่ยข้อมูลความรู้การแพทย์มันมีอัปเดตเปลี่ยนเทรนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ต้องยากไหมคะ
9: ยากครับเราต้องอัปเดตตลอดทีนี้ความน่าสนใจที่เราพยายามจะทำนะครับพี่เก่งก็คือปัจจุบันนี้จะมีหลายความเชื่อมากเลยนะประชาชนบางกลุ่มอยากจะรักษากับหมอแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียว คนบางกลุ่มอยากจะรักษาแพทย์แผนจีนอย่างเดียวคนบางกลุ่มบอกว่ารักษาแพทย์แผนไทยทีนี้ทำยังไงที่เขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกับสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยทำไมเรารักษาแพทย์แผนปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยากหาแพทย์ทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเราอาจจะยังไม่หายเต็มที่ยาฝรั่งไม่หายเต็มที่ยาไทยเราเชื่อได้ไหมถ้าเราไปกินสมุนไพรจีนเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมอการแพทย์ปัจจุบันก็จะบอกว่าถ้ากินสมุนไพรเยอะๆกินถังเช่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่าไตจะแย่นะมันมียาต้มยาหม้อยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์อย่างเงี้ยโอ้โหร่างกายจะแย่เลยไม่ตอบสนองต่อยากระตุ้นความดันแล้วทีเนี้ยนักเขียนของเราเนี่ยเราก็พยายามจะรวมคนนะครับล่าสุดผมเพิ่งไปคุยมาเลยพี่เก่งเป็นนักเขียนที่จบหมอนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเลยนะครับแล้วก็ไปต่อประเทศจีนนะครับศึกษาเรื่องแพทย์แผนจีนต่ออีก 4-6 ปีทำงานมา30กว่าปีแล้วนะครับทำให้เราเข้าใจทั้ง2ศาสตร์แล้วเราจะอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถึงยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแล้วแพทย์แผนจีนจะเข้ามาช่วยยังไงบ้างจะเลือกสมุนไพรยังไงที่ยังไม่ส่งผลเสียต่อตับต่อไตนะครับแต่มันก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงเลยจะมีธาตุร้อนจะมีธาตุเย็นอะไรเงี้ยสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่อยากจะศึกษาสิ่งเหล่านี้เขาจะได้มีแหล่งข้อมูลที่อย่างน้อยเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยก็เป็นคนที่จบแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกัน
1: ครับสายออนไลน์เนี่ยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้เช้ามาก็ไลน์เช้ามาก็เฟซบุ๊กก็จะเห็นข้อมูลทางการแพทย์เยอะแยะมากแต่สมาชิกที่อยู่ในเฟซบุ๊กของนิตยสารหมอชาวบ้านใน2 ล้านผู้ติดตามเนี่ยก็คือสามารถเข้าถึงที่จะมาอ่านข้อมูลที่อัปเดตแล้วเช็คแล้วยืนยันแล้วมีงานวิจัยรับรองแล้วไม่ได้มั่ว
9: สมัยก่อนพอเป็นนิตยสารเนี่ยเราจะต้องรอเราจะไม่รู้เหมือนกันว่าทางสำนักพิมพ์หรือว่าทางหมอชาวบ้านจะออกอะไรมาให้เราอ่านมันจะตรงกับที่เราต้องการไห
1: ม
9: ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มครับให้ คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถถามในสิ่งที่อยากจะรู้ได้แล้วเราจะเอาเทคโนโลยีปัจจุบัน AI ต่างๆเนี่ยดึงข้อมูลที่เชื่อถือได้เอามาตอบคุณผู้ฟังว่าลักษณะของโรคแบบเนี้ยค่าไต

0: ฉันเป็นแบบเนี้ยฉันกินสมุนไพรจีนแบบที่อาม่าแนะนำเนี่ยได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้หรือว่าทำไมฉันมีอาการปวดหลังนะฉันไปนวดแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยกายภาพบำบัดมันช่วยได้ขนาดนั้นไหมหรือฉันควรจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมฝังเข็มไห
1: ม
0: ครอบแก้วที่เขาชอบไปกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะรวบรวมสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำให้การรักษาเนี่ยแทนที่ผู้ป่วยจะต้องตัดสินใจเองว่าเอาละฉันจะไม่เอาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วฉันจะมาทางแพทย์แผนจีนแล้วแต่ถ้าไปบอกหมอแพทย์แผนปัจจุบันก็จะโดนว่านะเราพยายามจะอินทิเกตสิ่งเหล่านี้ให้การรักษาเนี่ยมันมีหลายศาสตร์เข้ามาอยู่ด้วยกันแบบปลอดภัยต้องย้ำคำนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักและก็ต้องค้นคว้าทำกันบ้านด้วยตัวเองด้วยเวลาเราจะไปหาหมอเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะsecond opinion ใช่ไหมฮะ third opinion คือต้องไปหา 2-3 หมอก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะว่ามีบางคนเขาบอกเชื่อไม่ได้เพราะว่าหมอบอกว่าผ่าตัดแล้วฉันอาจจะแบบกลับมาไม่รับประกันในการที่จะหาย 100% หรือเปล่าเงี้ยอย่างบางท่านนี่เป็นมะเร็งก็โอ้โหทั้งยาเคมีบำบัดทั้งฉายแสงทั้งคีโมแล้วก็พอช่วงหนึ่งร่างกายเราไม่ไหวก็ไปหายาหม้อยาต้มยาจีนสมุนไพ
0: ร
1: บางท่านก็ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเลยกินแต่หญ้า
0: ครับ
1: ดิฉันเจอหลายท่านเลยนะปั่นน้ำหญ้าทานแต่น้ำใสๆเพื่อแก้ปัญหามะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็มีหลายศาสตร์มารวมกันถูกไหมคะคุณหมอให้อ่านข้อมูลให้คนไข้เข้าไปเซิร์ชค้นคว้าเก่งเจอ
0: คำ
1: ถามหนึ่งเก่งไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นเรื่องตับแล้วปรากฏว่าขอหารือกับหมอท่านเจ้าของไข
0: ้
1: ท่านก็บอกว่าก็ต้องรักษาตามอาการเฉพาะหน้าเจาะน้ำในท้องออกแล้วก็ทานโปรตีนเยอะๆเพื่อจะได้ให้ร่างกายมีพละกำลังมีแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่มีทางเยียวยารักษาแต่ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกทรมานกับการที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะต้องมาเจาะน้ำทุกอาทิตย์แล้วก็กินนู่นกินนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพอให้เขาค้นคว้าเขาก็ไปค้นคว้าในตำราออนไลน์หาว่าเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งตับฉันจะต้องผ่าตัดไหมเพราะเนื้อเยื่อหรือเพราะปลูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือความอยากมีชีวิตรอดของเขาก็เยอะอยู่เพราะนั้นเขาก็จะค้นอันนี้ก็จะไปเชื่อในสิ่งที่เห็นในออนไลน์ค่ะคุณหมอคิดว่าเขาควรจะยึดวิธียังไงในการดูแลตัวเองให้มีความสุขในบ้านปลายเอาพูดง่ายๆว่าหมอก็บอกแล้วว่าไม่รอดแน่อะไรเงี้ย
0: ตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเข้าใจคนไข้มากๆเพราะว่าบางทีเราได้เจอหมอเนี่ยเยอะสุดเลยนะก็คือ3เดือนครั้งนะครับเราก็จะต้องเตรียมคำถามจดไว้เลยปรากฏว่าเข้าไปถึงปุ๊บมีเวลาเจอหมอแค่5นาทีอย่างเงี้ยบางทีเรายังถามได้ไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำสุดท้ายกลับมาก็ไม่มีคำตอบว่าเราจะต้องทำยังไงเราก็เลยอยากจะสร้างเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้เขานะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเสิร์ชเองหาเองแต่ว่ามันมีทีมนักเขียนและทีมของบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสาขาวิชามาช่วยกันverify หรือว่าตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยยิ่งปัจจุบันนะพี่เก่งเอาแค่การกินอาหารนะยังมีหลายสูตรมากๆเลย IF ดีไหม intermediate fasting ที่หยุดการกินเป็นระยะเพื่อช่วยพัฒนาเซลล์
1: 16ชั่วโมง
0: 16ดีไหม14ดีไหมหรือต้องหยุด18ชั่วโมงเลยหรือแม้แต่ keto low carb เนาะเราไม่กินไขมันเลยดีไหมกิน olive oil ดีไหม
1: ไม่กินของทอดเลยลดแป้งทุกอย่างหมดเอาแต่โปรตีนล้วนครับ
0: บางทีเราดู LDL อย่างเดียวไม่เคยดูไตรกลีเซอไรด์เลยอย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่าดูแต่ไขมันเลวอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่อย่างน้อยเขาไม่รู้จะถามใครเขามีไกด์ไลน์นึงที่พอจะเชื่อถือได้อย่างเงี้ยครับ
1: เพราะนั้นออนไลน์ของเว็บไซต์ตัว
0: ที่เดี๋ยวจะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเลย
1: เป็นแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันด้วยมีแชทบอทด้วย
0: และในอนาคตอาจจะใส่ข้อมูลสุขภาพของเราเข้าไปร่วมด้วยได้เพื่ออย่างน้อยถามปุ๊บคำตอบมันจะได้ตรงกับยาที่เรากินแล็บที่เรามีอายุโรคประจำตัวของเราอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วคือตอนเนี้ยในฐานะเก่งเป็นผู้บริโภคหรือคนไข้เนี่ยจะต้องเข้าหลายเว็บมากเลย
0: เข้าใจครับ
1: เข้าไปดูเว็บยาเพื่อเช็คว่าเฮ้ยยานี้เราห้ามกินกับอาหารอะไรหรือเปล่าเพราะมันมีคำออกมาโซเชียลเหมือนกันนะว่ากาแฟห้ามกินกับยาแบบนี้หรือว่ายาที่ทำให้เราลดไข้ต้องไม่กินกับอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับ
1: มันก็คือสามารถจะเข้าไปพึ่งตรงนี้ได้
0: เราจะรวมทั้งหมดเลยอย่างบางทีคนบางคนทำไมกินสมุนไพรนี้ได้อีกคนกินไม่ได้นะเพราะว่ามันจะตีกับยาที่คุณกินอยู่เช่นยาละลายลิ่มเลือดนะครับเพื่อช่วยเรื่องของภาวะหัวใจสั่นพริ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคอนดิชันเราไม่เหมือนเพื่อนข้างบ้านเนาะต้องให้เพื่อนข้างบ้านแนะนำเราแบบเนี้ย
1: พ่อแม่เกิดมาท้องเดียวกันลูกคู่แฝดก็จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็ลืมคิดใช่ไหมไปบอกไอ้คนนั้นหายฉันก็ต้องหายสิ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ
0: ซึ่งบางทีแบบพอคอนดิชันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะดูแลตัวเองยังไงตรงเนี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราพยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ว่าให้เข้าที่เดียวเลยได้ไหมเป็นแบบพูดง่ายๆคือถ้าพูดถึงเรื่องเงินปุ๊บต้องเข้าแอปธนาคารถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเราอยากจะเป็นภาพรวมทั้งหมดตรงนั้นให้คนไทยครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะทีนี้จะติดตามใช้ชื่อเป็นที่ชัดเจนหรือยังคะว่าแพลตฟอร์มอันนี้ของหมอชาวบ้านจะใช้ชื่ออะไร
0: ยังเลยครับ ก็คือเข้าที่ Facebook หมอชาวบ้านปกติเราจะผ่านทางช่องทางนั้นเป็นหลักอยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยในอนาคตก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับตอนนี้ก็มี YouTube แล้วมี Facebook นะครับมี LINE นะอนาคตอาจจะเป็นทาง TikTok นะครับหรือว่า Twitter อย่างเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆกระจายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลแบบที่ไม่ต้องไปหาหมออย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยครับในโซเชียลก็น่าจะมีข้อมูลที่เขาเชื่อถือได้อยู่คร
1: ับแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็ตั้งแต่มี AI นี้ทำให้กราฟิกสวยงามขึ้นมากนะ
0: เดี๋ยวนี้คนไม่อ่านแล้วครับพี่เก่งคนจะดูภาพอย่างเดียวเราก็ต้องพยายามปรับตามยุคตามสมัยแล้วทำยังไงให้เข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วที่สุดเงี้ยครับ
1: แผ่นเดียวจบเลย
0: แผ่นเดียวแล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดค่อยไปอ่านบทความอย่างเงี้ยครับ
1: ไปอ่านบทความ
0: แต่ต้องมีภาพนึงที่เห็นปุ๊บแล้วเอ๊ะอันนี้ตรงกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราจะได้ไปศึกษาต่อเงี้ยคร
1: ับตอนนี้ผู้สูงวัยของเราก็เป็น NCD กันเยอะนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามไปร่วมสัมมนาเสวนาภาษาหมอกับคลื่นความคิดได้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องกินอยู่ให้เป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงหนี NCD กันเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่ทำร้ายตัวเองใช่ไหมฮะ
0: เบาหวานความดันไขมันเป็นแพ็กเกจนะครับ ถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วเงี้ยอีก2อันโอกาสตามมาสูง มากอย่าไปคิดว่าฉันเป็นอันนึงจะไม่เป็นอีกอันนึงแน่นอนการคุมน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่แค่การอดอาหารอย่างเดียวนะคนบางคนเนี่ยทำไมอดอาหารฉันอดไม่ไหวหรอกฉันทำไม่ได้จริงๆมันมีวิธีในการดูแลตัวเองคร
1: ับ
0: ฝากติดตามด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: เ
11: ฮ
12: ้นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าประจำเช้าวันอังคารที่8 กันยายน 2569วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้ววันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสยกเว้นภาพที่เห็นบนจอก็จะเป็นท้องฟ้า เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือว่าท้องฟ้าก็เป็นสีทองพ่องอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในบ้านของตัวเองในแผ่นดินหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันประเทศไทยช่วงนี้อากาศแปรปรวนที่ไม่ใช่อากาศธรรมดาครับลมฟ้าอากาศทางเศรษฐกิจลมฟ้าอากาศทางการเมืองแล้วก็ลมฟ้าอากาศแบบธรรมดาธรรมดาลมฟ้าอากาศทางเศรษฐกิจผมดูแล้วมันก็โอเคนะลมฟ้าอากาศทางลมฟ้าอากาศจริงๆที่เทพพยดาฟ้าดินมอบให้ทุกวันทุกวันลมฝนดินน้ำลมไฟก็ได้อยู่นะครับลมฟ้าอากาศทางการเมืองผมก็ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่บางทีมันเหมือนกับมันมีลมมาทางไหนหรือคนทำลมใหม่เวลาเราไปดูสุนทรพจน์ที่ประทับใจนะผมจำได้เสมอเลยนะครับแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง3ครั้งแล้วนะจากความทรงจำก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีพูดไว้นะเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ทะเลาะ กับอเมริกาเรื่องการค้าขายและภาษีเนี่ยบอกว่าอายุจากวอชิงตันดีซีนั้นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นพายุมาจากทางนั้นอยู่การค้าแต่ว่าเราก็สร้างพายุของเราเองในประเทศแคนาดา we make our own weather we set our own course อันนี้พวกทีมงานที่ทำข้อมูลอ้างอิงจากบุคคลสำคัญเอาไปใช้ก็ได้นะครับท่านนายกมาคานี่ไม่ว่าผมนะชอบจริงเลยมันเหมือนกับความทรนงของคนแคนาดานะครับผู้นำพูดแทนเรากำหนดทิศทางของเราเองทิศทางลมเรากำหนดอากาศของเราเองในประเทศแคนาดาเราเป็นเจ้านายในบ้านของเราเองแล้วก็เมื่อวานโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะไม่ซื้อเครื่องบินแคนาดาถ้าไม่ผลิตในแคนาดาก็แล้วไปนะครับจากชายฝั่งถึงชายฝั่งถึงชายฝั่งเพราะว่าแคนาดามีชายฝั่งซ้ายขวาและบนนะครับมันจะมี3ชายฝั่งท่านก็เลยใช้คำว่า coast to coast to coast อันนี้ผมประเมินเอาเองคิดเอาเองเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ coast to coast ทำไมเป็น coast to coast to coast เพราะว่าทางเหนือก็มีขวาก็มีตะวันตกหรือทางซ้ายก็มีตามแผนที่อันนี้แผนที่ใหม่แผนที่เก่าไม่ว่ากันนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องแผนที่ equal earth ของสหประชาชาติที่กำหนดใหม่ประเทศไทยก็จะต้องใช้แผนที่นี้หรือถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีการฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ทำก็ไปทะเลาะ กับกระทรวงต่างประเทศเองแล้วกันเพราะกระทรวงต่างประเทศโหวตให้กับยติสหประชาชาติที่เอา Equal Earth Map นี่พูดไปว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อ้อยอิงไม่ลืมเพราะมนุษย์เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นอยู่เสมอและนี่อากาศที่แคนาดาเนี่ยเขาทำเองได้ส่วนประเทศไทยนี่พูดถึงว่าอากาศการเมืองเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอากาศลมฟ้าอากาศเทพเจ้าประทานให้วันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนอาทิตย์นี้เลยนะครับ8 9 10 11 12 13นะ6วันจากนี้ไปก็เรียกว่าตลอดสัปดาห์แล้วกันนะครับเป็นไปตามประกาศฉบับที่2ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยมันจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดๆไปเนื่องจากว่าตอนนี้ร่องมรสุมผ่านทางเหนือทางภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็มรสุมจากมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันก็เข้ามาอ่าวไทยก็มีกำลังมรสุมอยู่ปานกลางเพราะฉะนั้นฝนตกหนักตอนบนของเมืองไทยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนความกดดันอากาศสูงความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนจะมาแน่จะเริ่มเย็นลง12 13ทางอีสานตอนบนก็จะมีผลกระทบมาถึงตอนล่างแล้วก็ทางตะวันออกเพราะฉะนั้นก็ตามดูพูดง่ายคือว่า วันสองวันนี้ข้างบนก่อนแล้วค่อยๆทยอยลงมาข้างล่างแล้วมาถึงภาคกลางลงใต้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศไว้คร่าวๆผมอ่านไม่ละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับท่านที่ทำ YouTube หรือ YouTuber ไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวนี้ AI ฟรีรัฐบาลแจกใช้ ก็ไปลงทะเบียนแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆลงทะเบียนผมสังเกตว่า AI หรือว่าภาพปลอมเสียงปลอมในการบรรยายเล่าเรื่องความตื่นเต้นต่างๆโดยเฉพาะยิ่งไอ้วอลเลย์บอลหญิงตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมเอสโคล่าก็คือทีมที่ไม่ใช่โคคาโคล่าและเป๊ปซี่โคล่านะครับแต่เป็นเอสโคล่าของไทยเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นทีมเด็กและเยาวชนนั่นแหละครับไปเล่นที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายก็จะชิงชนะเลิศกับสโมสรของฟิลิปปินส์อีกต่างหากนั่นพวกผู้ใหญ่เล่นนะวันนี้พูดถึงว่าวอลเลย์บอลหญิงที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยระดับทีมชาติไทยใหญ่สุดนะอันนี้เป็นเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กทีมชาติระดับเยาวชนแหละนะครับแต่ว่านี่เขาไปเล่นในนามทีมเอสโคล่าก็คือเมื่อก่อนนี้ประเทศไทยเรากินโค้กกินเป๊ปซี่เขาเรียกว่าเป๊ปซี่โคล่าโคคาโคล่าใช่ไหมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายบริษัทที่ผลิตในนามเป๊ปซี่โคล่าโคคาโคล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบังเอิญเขาขาดสัญญาหรือยกเลิกกันไม่กระจายสินค้ากันเขาก็เลยมาทำเองใหม่เป็นของไทยนะครับเรียกว่า EST โคล่ามันก็กินแล้วคล้ายๆกันไม่รู้สูตรโคคาโคล่าเดี๋ยวนี้มันรั่วไหลหรือใช้ AI ประดิษฐ์สูตรใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าจะหวานนิดหน่อยนะเอสโคล่าของไทยเนี่ยก็เลยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ครับส่วนโค้กเป๊ปซี่ยังคงมีขายอยู่ถ้าท่านฟังต้องการจะอ้วนหรือจะฟันผุหรือว่าจะอร่อยนะก็กินน้อยๆผสมมะนาวใส่โซดาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ได้เนาะแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าเอสโคล่านี่สนับสนุนทีมกีฬานั้นวอลเลย์บอลเด็กผู้หญิงไทยตอนนี้วันนี้ตอนบ่ายจะชิงชนะเลิศก็จะถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของฟิลิปปินส์เป็นเว็บไซต์เขาเรียกว่าพรีเมียร์ลีกวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ EL ที่เรียกพรีเมียร์ลีกคือ PL นะพรีเมียร์ลีกวอลเลย์บอล PLV นะครับของก็เด็กพวกนี้เก่งนะเขาไปเล่นกับผู้ใหญ่ทีมสโมสรเวียดนามก็แพ้เด็กไทยเอสโคล่าเอสโคล่าก็ไปชนะทีมสองทีมวันนี้จะจริงกับทีมกิ้งก่าหรือคาเมล่าของฟิลิปปินส์วันก่อนชนะทีมครีมบำรุงผิวของฟิลิปปินส์แต่เด็กไทยเก่งผู้หญิงแล้วเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับโอ้ยถ่ายทอดสดสนุกมากขอบคุณโมโนแม็กสปอร์ตทีวีที่ถ่ายทอดให้ดูฟรีโดยไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าให้ฟรีบ่อยๆเดี๋ยวจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นการตอบแทนขอบคุณนะครับเพราะคุณป้าคนหนึ่งยังบริจาคเงินให้กับน้องเนเน่ทั้ง10,000 บาทขอบคุณที่น้องร้องเพลงร็อกเก่งอะไรประมาณนั้นโอ้ยเดี๋ยวนี้คนไทยอารมณ์ดีกันเยอะแยะอาจจะเป็นเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงไปโอลิมปิกแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลชายก็ชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตนำก่อน2เซตแรก2เซตหลังแพ้แล้วก็เซตตัดสิน15แต้มชนะอีกแข็งแรงสูงใหญ่เต็มที่นะครับก็ทีมชายนี่จะแรงกว่าทีมผู้หญิงนะครับแต่ทีมชายนี่แพ้ทีมชาติหญิงอย่างหนึ่งก็คือว่ามีใครเต้นข้างสนามถ้าผมดูวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงชอบดูน้องๆหลานๆก็เต้นสนุกสนานเฮฮานะครับเมื่อวานนี้ก็มีทีมชาติหญิง2-3 คนนะครับมาดูให้กำลังใจนะครับข้างๆสนามเพราะว่าทีมชาติไทยหญิงตอนนี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ฟุกุโอกะนี่แหละครับสนามที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจกันอัชราพันคงยศเห็นนั่งอยู่นะครับแล้วนี้ผมจะจำหน้าแล้วก็จำชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลได้หลายคนทั้งหญิงและชายเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ชนะในการแข่งขันรอบแรกนะครับในกลุ่ม C ที่เราก่อนหน้านี้เราก็ชนะกาตาร์มาแล้ว 3-0 เมื่อวานชนะเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมเก่งกว่าเรามากมายเพราะอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่เราก็ชนะ 3-2 เป็นการชนะเกาหลีใต้ติดต่อกัน2ครั้งในปีนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมกีฬาบันเทิงให้ดียิ่งขึ้นคือประเทศไทยเราสร้างหรือผลิตพยากรณ์อากาศทางการกีฬาได้เองมากขึ้นแล้วนะครับเพราะเราก็มีความสุขดีใจนะครับนั่นจะมีบรรยากาศทางวัฒนธรรมเน่ๆเดี๋ยวก็จะถึงรอบไกลๆมั้งรอบเซมิหรือรองชนะเลิศอะไรของเขาเพราะเน่ๆได้กลุ่มปุ่มทองใช่ไหมได้ตังค์อีกหลายหมื่นจากคุณป้าที่ใจดีกดเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆตามดูผมก็ตามอยู่ห่างๆเพราะไม่ใช่แฟนเพลงล็อกนะครับแต่ว่าชอบเด็กเก่งนะส่วนลิซ่านี่พยากรณ์อากาศทางด้านวัฒนธรรมลิซ่าก็ออกอัลบั้มใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ผมก็ไม่ได้พูดถึงนั่งดูอยู่ว่าจะเขาวิจารณ์กันยังไงเดี๋ยวนี้เป็นโอ้โหผู้ตามเป็นหลายสิบล้านถึงร้อยล้านแล้วมั้งเดี๋ยวได้เช็คดูทาง Loud Official เว็บไซต์ของลิซ่านะครับเพลงใหม่สวัสดีก้านะครับผมก็ดูแล้วดูอีกฟังแล้วฟังอีกฟังคำวิจารณ์ของพวกฝรั่งฟังก็ตกใจมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นอากาศทางวัฒนธรรมและความบันเทิงและความเป็นคนเก่งของคนไทยที่ไม่ใช่ภาคราชการหรือภาครัฐนะครับแจ๋วเลยส่วนอากาศเราคุมไม่ได้ใช่ไหมเทพยดาฟ้าดินตกมาให้ฝนตกหนักมากถึงวันที่13กันยายนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามดูสถานการณ์ด้านลมฟ้าอากาศกันต่อไปแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาคานี่พูดไว้ซ้ำอีกทีนะครับว่า we make our own weather for Thailand we make our own cultural weather หรือแม้กระทั่งสปอร์ตโอเคกีฬาอาจจะคุยมากเกินไปว่าเราทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ครับแต่ว่าดีขึ้นทำให้เรามีความสุขแหละนะครับสถานการณ์ทางด้านอากาศอันนี้economic weather ขออภัยริอ่านพูดภาษาอังกฤษก็จะเรียนแบบท่านมาคานี่คืออากาศทางเศรษฐกิจสภาวะอากาศทางเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรเพราะว่าผมก็จะบ่นกับเพื่อนที่คุยกันอยู่เป็นระยะทางสื่อนี่บ้างนะครับทำไมหมู่นี่บ่นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าประเทศไทยสงบจังไม่มีการชุมนุมประท้วงไม่มีการเดินขบวนต่อต้านนะอินเดียเขาก็ต่อต้านรัฐบาลเรื่องนโยบายการศึกษาชุมนุมประท้วงการรุนแรงถึงขั้นมีไม้กระบองหวดเด็กๆกันนะ

ครับที่เดลีแล้วนายกรัฐมนตรีอินเดียเขาก็ยอมเอาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีศึกษาธิการปรับตัวเพราะว่าคนเรียนกันแทบตายแล้วก็ไม่มีงานทำประเทศไทยมันเป็นยังไงจึงสงบจังเลยก็ต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับส่วนความไม่สงบถ้าเป็นการเมืองก็อยู่ในสภาก็เป็นธรรมชาติของการอภิปรายหรือการพูดตอบโต้หรือนอกสภาก็ใช่ครับเป็นการแสดงความเห็นบรรยากาศหรือสภาวะอากาศทางเศรษฐกิจก็ได้จากการแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยแหละถ้าจะดูสภาวะเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างไรนะครับก็ดูข้อมูลล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลเดือนกรกฎาคมส่วนข้อมูลเดือนที่ผ่านไปคือสิงหาเดี๋ยวกำลังรวบรวมเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะประกาศเราต้องอ่านข้อมูลย้อนหลัง2เดือนนะครับเพราะว่าต้องประมวลตัวเลขวันนี้เราอยู่ที่ต้นเดือนกันยายนนะฮะงั้นข้อมูลเดือนสิงหาจะมาเดือนหน้าข้อมูลเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างนี้ครับทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้นะแต่ว่าเป็นข้อมูลมหภาคก็คือเศรษฐกิจระดับกว้างส่วนท่านที่ไม่มีตังค์ใช้หนี้อันนี้เศรษฐกิจระดับจุลภาคระดับเล็กๆส่วนตัวของท่านเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันเองนะครับรวมทั้งผมด้วยหรือท่านผู้ฟังด้วยไม่ใช่มหาภาคนะการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะมีการขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนนะพูดถึงเดือนกรกฎาคมนะครับดีขึ้นด้วยจากแรงส่งของ AI อันเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เขียนรายละเอียดนะแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมก็ไม่ได้พาดพิงถึงเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ละ AI ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้ที่คนที่เก่งใช้ AI แล้วยิ่งใช้ฟรีตอนนี้ก็มีต้นทุนต่ำแต่ภาษีอากรก็จะถูกใช้ไปเพื่อให้คนเหล่านั้นมีการผลิตสินค้าที่อาศัย AI ช่วยจะได้ตดคนงานที่ใช้มันสมองมนุษย์ออกไปถึงก็เป็นคนไทยที่จะตกงานอีกแหละนะครับโอ้นี่ต้องดูกันยาวแต่ว่าข้อมูล2เดือนที่แล้วนะครับแบงก์ชาติก็บอกว่า AI สงครามในตะวันออกกลางคลี่คลายลงแล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐก็ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวนั้นถ้า AI เดือนนี้มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของโลกทั้งโลกนะครับส่วนเมืองไทยก็จะมีปัญหาเพียงว่าอุดมการณ์ความคิดปรัชญาที่ผมใช้เป็นหลักในการพูดคุยเรื่อง AI ในรายการโลกยามเช้านะครับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็พูดตามที่มีคนวิเคราะห์กันสงครามเนี่ยตะวันออกกลางคลี่คลายเหรอไม่คลี่คลายโอเคมันอาจจะไม่เหมือนเมื่อ6เดือนที่แล้วแต่ว่าไม่คลี่คลายเพราะยังไม่ยุติสงครามยังยิงกันเป็นระยะยังปิดอ่าวอยู่เรือยังออกไปได้ไม่กี่ลำอย่างข่าวล่าสุดวันนี้ก็คือเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้ไม่กี่ลำแล้วเรือรบอเมริกาที่มาแวะที่สัตหีบแล้วก็มาพัทยาเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายลำที่เขามีอยู่อันนี้เขาพักเพราะเขาเหนื่อยหาอะไรกินแถวพัทยาแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วเรือจอร์จวอชิงตันก็เข้าไปแทนที่ปิดอ่าวหรือบล็อกเขตอ่าวเวอร์เชียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสงครามในตะวันออกกลางคลี่คลายไม่มากเหมือนอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพูดไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมธนาคารไม่ผิดเพราะว่าเขาพูดข้อมูลกรกฎาคมแต่มาถึงเดือนนี้นะครับกันยายนไม่คลี่คลายดีกว่าเดิมแปลว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจเราก็จะไม่ขยายตัวเท่ากับเมื่อเดือนกรกฎาคมอันนี้เดาเอานะครับแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐเองโครงการคนละครึ่งยังคงมีอยู่ก่อนไปตลาดเห็นเขาซื้อกับข้าวกันผมก็จะซื้อบ้างเห็นเขาติดป้ายคนละครึ่งผมก็ถามแม่ค้าเอาไงดีเขาบอกลุงต้องไปสมัครก่อนค่ะบอกอ้าวลุงไม่ได้สมัครก็เลยอดฮะผมก็เลยซื้อกับข้าวเต็มราคาก็คือก็เปลี่ยนราคาก็20-30 บาทนะครับแม่อิจฉาคนที่เป็นคนละครึ่งนะลุงนี่รวยจนกว่านี้ก็ดีนะครับการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องจากหมวดอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อยรายรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวการบินที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามการใช้จ่ายในหมวดบริการตามแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐการท่องเที่ยวในประเทศปรับตัวดีขึ้นในช่วงวันหยุดยาวกิจกรรมภาคการผลิตปรับตัวภาคบริการก็ดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวการเบิกจ่ายของทั้งรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจดีขึ้นโอ้ยเดี๋ยวจะดีกว่านี้เพราะว่านายกอนุทินไปประชุม

การใช้เงินจะกู้หนี้ยืมสินก็อย่าให้มันเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่กำหนดไว้เดี๋ยวนี้มันหนี้ภาครัฐมัน60กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็มากอยู่นะครับไม่รู้ละถ้าภาครัฐใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งคนละครึ่งหรือว่าใช้เงินเยอะๆในการทำโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการปรับดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายของทั้งรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงานและตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นบ้างนะถ้าดูเรื่องเงินเฟ้อขยับไปดูกราฟิกหรือภาพตัวเลขประกอบภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำไว้สวยผมก็ไม่ต้องทำงานอะไรมากตื่นเช้าขึ้นมาก็ตัดปะก๊อปปี้แล้วก็ไม่ผิดหรอกอันนี้เป็นทางการนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปเป็นแผนผังนะเราจะเรียกว่าเป็นภาพไว้อย่างนี้นะครับว่าการกินกันอยู่ของประชาชนภาคเอกชนหรือว่าการบริโภคก็เพิ่มขึ้น 1.2% จากเดือนก่อนครับการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.3% จากเดือนก่อนอันนี้เป็นเรื่องรายเดือนนะครับการใช้จ่ายรัฐบาลกลางไม่รวมเงินโอนอันนี้ก็จะไม่รวมเงินโอน600,000ที่กดปุ่มปุ๊บแล้วลูกวอลเลย์บอลไปวางทับโถนิดหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อ2 วันที่แล้วก่อนที่สาววอลเลย์บอลหญิงจะไปฟูกุโอกะและจะไปเอเชียนเกมนะครับโหเขาได้รางวัล600,000 บาทเขาใช้วิธีโอนเงินกดปุ่มคงจะซักซ้อมกันอย่างดีกับธนาคารกรุงไทยนะครับพอเห็นภาพนายกเอาวอลเลย์บอลวางปั๊บก็กดปุ่มโอนเงินสาวๆทั้งหลายก็แฮปปี้โอ้โหนะหลายคนเขาสร้างบ้านให้แม่2 ล้านกว่าบาท3 ล้านกว่าบาทท่านผู้ฟังที่รวยแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่ากว่าจะหามาได้2-3 ล้านเนี่ยมันยากมากนะครับเมื่อมีรายได้อย่างดีนะครับ 3-4 คนสร้างบ้านให้แม่หมดเลยที่ผมดูตามข่าวนะครับก็เป็นผลพวงจากนี่ครับรัฐบาลช่วยบ้างตัวเองขยันที่สุดแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนขอให้ไปถึงโอลิมปิกแล้วได้เหรียญอะไรกลับมาแล้วกันนะครับการใช้จ่ายรัฐบาลกลางเพิ่ม 9.6% การส่งออกไม่รวมทองคำ 2.3% การนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำลด 5.4% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม 7.6% นะครับประเด็นที่ต้องติดตามธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า 1. ต้องดูความต่อเนื่องของเรื่องเทคโนโลยีและ AI อาจจะมีการขัดขวางหรือว่าก็เรียกว่า disruption คือตอนนี้กำลังถกเถียงกันเรื่องdata center นะครับแล้วคณะกรรมการ data center ของรัฐบาลก็เพิ่งประชุมกันไปก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรก็ยังคงพิจารณากันอยู่แล้วสังคมก็ถกเถียงกันเยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเดือนถัดไปอย่างไรนี่คือหนึ่งประเด็นที่ต้องตามคือเทคโนโลยีและ AIไม่ว่าจะบวกหรือลบ 2. พัฒนาการของสงครามและนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอันนี้ถูกต้องมันขึ้นลงไม่เสถียรเพราะฉะนั้นตัวเลขเรื่องสงครามแล้วก็ภาษีศุลกากรจากอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะปักอยู่ที่ 16% ถ้าเกิดไม่ถูกใจทั้งแกก็มีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังรับมือกับคนแก่คนนี้ที่อเมริกาให้ดีนะครับก็ธนาคารในประเทศไทยก็ดูสงครามและการค้าระหว่างประเทศมาตรการของรัฐมีอะไรใหม่ไหมการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการพัฒนาการของสถานการณ์เอลนิโยนะครับประธานโทษก๊อปปี้มาไม่หมดนะพายุอากาศอะไรพวกนี้ก็ผมว่ามีเหตุผลที่เราจะทำความเข้าใจได้นะครับแล้วก็ตัวเลขเพิ่มเติมก่อนที่จะปิดกลางทางของรายการนะครับแนวโน้มระยะต่อไปเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงการทำมาหากินจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็มีแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐอันนี้ถ้ารัฐยังช่วยไปตลอดประชาชนก็อ่อนแอนะแต่ถ้าไม่ช่วยประชาชนก็โสมเลยไม่รู้จะเอายังไงดีคือจะช่วยมากจนประชาชนช่วยเองไม่ได้แล้วกันอันนี้ก็เป็นหลักการของการสร้างเกียรติภูมิหลักเกณฑ์ความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนทิศทางของเงินเฟ้อลดลงรายได้รายงานปรับตัวดีขึ้นการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและราคาสินค้าเกษตรท่าทางว่ามันจะดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราเรียกกันสั้นๆว่าสภาพัฒน์เรียกกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับ

ช่วง3 เดือนที่ 2ของปีหรือไตรมาสที่2ของปีเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับขยายตัว 1.9% นะเศรษฐกิจไทยชะลอลงจาก 2.8 นะในไตรมาสแรกและเมื่อปรับข้อมูลต่างๆตามฤดูกาลออกไปแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้ลดลงจากไตรมาสแรก 0.2 ไม่ได้บวกขึ้นนะถ้าลดมากอาจจะมีผลต่อการหงุดหงิดไม่สบายใจของประชาชนแล้วอาจจะมีความอึดอัดหรือโวยวายก็ได้นะครับแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสภาพัฒน์บอกว่าอัตราการว่างงาน 0.96% สูงกว่า 0.94 ใน3เดือนก่อนหน้านี้3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์นะและ 0.91 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในเทียบปีต่อปีแต่3เดือนต่อ3เดือนของแต่ละปีนะครับก็แปลว่าคนว่างงานเราไม่ถึง 1% เป็นตัวเลขนะครับท่านที่ตกงานก็อาจจะอยู่ในตัวเลขนี้หรืออาจจะอยู่นอกตัวเลขนี้ก็ได้เพราะเราต้องใช้ตัวเลขทางวิชาการที่เชื่อถือได้ของหน่วยงานของรัฐก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และอื่นๆอาจจะไปดูสำนักวิจัยเกษตรกรไทยก็ได้นะครับหลายคนก็อ้างอิงเมื่อก่อนผมก็อ้างอิงสำนักวิจัยเกษตรกรไทยเสมอเมื่อก่อนสมัยเป็นหนุ่มเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เยอะนะครับตอนนี้ไม่ต้องส่งเอกสารเราเข้าไปอ่านดูได้เลยไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารพิมพ์เอกสารเงินเฟ้อทั่วไป 2.7เงินเฟ้อพื้นฐาน 1.0 นะก็เนื่องจากว่าถ้าเงินเฟ้อพื้นฐานก็เอาน้ำมันเอาอาหารออกไปก็เงินเฟ้อน้อยนะครับแต่ถ้าเอาน้ำมันกับอาหารมาปนกันเงินเฟ้อก็สูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันมันยังคงสูงอยู่เห็นเราร้องไห้สำหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องเติมน้ำมันดีเซลนะครับผมเติม9195แถมเป็นไฮบริดก็โอ้ประหยัดน้ำมันมากนะครับประมาณไตรมาสเงินบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสแต่ไตรมาสก็คือรอบ2ปีนะครับ 17.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 5,575.4 พันล้านบาทอันนี้เงินบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกครับในรอบ8ไตรมาส8 3 20 8 3 24นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศณสิ้นเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ 279.2 พันล้านหนี้สาธารณะสิ้นมิถุนา 12.9 ล้านล้านบาทคิดเป็นนี่ไงครับ 66.9% ของ GDP มันเยอะจังนะครับ12.9 ล้านล้านบาทรัฐบาลเป็นหนี้นะแต่อเมริกาเป็นหนี้มากกว่ารัฐบาลไทยแล้วกันนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2569ตามการคาดการณ์ของสภาพัฒน์จะขยายตัว2-2.5ค่ากลางประมาณ 2.2 ต่อเนื่องจาก 2.4 ในปีที่แล้วปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญประกอบด้วย 1. การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชน2. การขยายตัวยังต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน 3. การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า 4. แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 2.6 ร้อยละ 9.6 ตามลำดับนะครับภาคเอกชนการบริโภคอุปโภคและบริโภคนะครับมูลค่าการส่งออกจะขยายตัว 15.1%เงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5-2.0 ประมาณเดิมนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.2% ของ GDP เพราะฉะนั้นก็ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขขึ้นลงทีละน้อยถ้าจะพูดว่ามันมีผลกระทบต่อความไม่สงบในสังคมไม่ค่อยพูดเดี๋ยวพูดผิดคือต้องชุมนุมประท้วงต้องโวกเวกโวยวายต้องมาขวางกั้นต้องมาปิดประตูอย่างที่อินเดียเขาทำกันหรือขวางถนนมันยังไม่มีวี่แววด้วยเหตุทางเศรษฐกิจนะครับแต่เมื่อวานมันมีวี่แววด้วยเหตุอื่นมันไม่ใช่เศรษฐกิจเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแล้วกันนะครับมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรงมันเกี่ยวกับอะไรผมก็ยังพยายามจะพูดให้มันนุ่มนวลอยู่ว่าเขาเอาอะไรกันเนี่ยนะครับแต่ผมว่าคุณอนุทินพอไหวแต่เรื่องใหญ่ๆที่คุณอนุทินยังไม่ทำเสียโดยเฉพาะเรื่องตัวเองที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำซะอะไรประมาณนั้นนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้ามาถึงกลางทาง5:34 นนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อน

0: วิมลทางพสมท96.5 FM คลื่นแห่งความคิด Wave of Thinking หรือว่าเขาเรียกว่า Thinking Radio We would like to take a pause for a few minutes for advertisement commercial message and we will return in a minute ขอพักสักครู่เมื่อกี้ฟังเรื่องมาไม่รู้นะครับพักสักครู่ครับนะเดี๋ยวมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: วันนี้ท่าน

ผู้ฟังกำลังฟังช่วงที่2ของรายการโลกยามเช้าในเวลาตี 5.39 นาทีทางสมท. Thinking Radio คลื่นแห่งความคิด 96.5 FM วันอังคารที่8กันยายน2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลดำเนินรายการประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับตี 5 ถึง 6 โมงเช้าวันนี้เป็นวันอังคารนะแล้วเช้าวันอังคารตามเวลาที่ประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำคมให้ผมได้ครุ่นคิดอยู่เสมอมาคานี่วันนี้จะเป็นวันประกาศและเรียกว่าอะไรบังคับใช้ความไม่ตกลงเรื่องภาษีศุลกากร 50% ที่อเมริกาประกาศฮุบสินค้าทุกอย่างจากแคนาดานะเป็นคำที่รุนแรงนิดนึงคือประกาศขึ้นภาษีศุลกากรหรือแทริฟ 50% เนื่องจากอเมริกาโกรธแคนาดาอยากได้แคนาดาเป็นรัฐที่50แล้วไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบของเขาเป็นทะเลสาบอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็แปรปรวนตามอารมณ์ของผู้นำแต่ว่าแกก็เลยบอกว่าตอนนี้เก็บภาษี 50% นะประเทศไทยโดน16มั้งนะ 16% ครับของแคนาดาโดน50แล้วก็การเจรจาที่ทำเนียบขาวจัดให้มีการเจรจากันนะครับระหว่างสองฝ่ายเมื่อ เดือนก่อนก็ล้มเหลวเดินออกจากที่ประชุมแล้วก็กลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็แคนาดาก็เลยประกาศบอกว่าเราทำอากาศของเราเองได้เราสร้างสภาวะอากาศทางการค้าของเราเองไม่ต้องห่วงอเมริกาเพราะอเมริกาคิด50วันนี้นะครับแคนาดาก็จะคิด 50%แกคิดฉันเท่าไหร่ฉันก็จะคิดแก 50% ท่านคิดกับเรา50เราก็คิดกับท่าน50นะประเทศไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะถ้าผมเป็นนายกไทยสงสัยจะเหนื่อยครับประชาชนคงลุยเละก็อเมริกาคิดผม16หรือ19ของประธานทั่วเดี๋ยวเช็คทีนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะคิดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคิดเรา50เราก็คิด50ก็คือสินค้าอเมริกันเข้าอเมริกาแคนาดาก็50นะครับสินค้าแคนาดาเข้าอเมริกาก็50ให้มันรู้กันไปแต่เช้าวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเมื่อมันมาถึงเส้นตายว่าจะ50 50ต่อกันนะครับต่างฝ่ายต่างเก็บ 50% ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วขู่ทับอีกทีหนึ่งว่าถ้าแคนาดาไม่เอาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อเมริกาซื้อใช้อยู่บอมบาร์เดียเครื่องบินบอมบาร์เดียของแคนาดาเนี่ยผลิตที่แคนาดาขายให้อเมริกาอเมริกาจะไม่ซื้อถ้าไม่ย้ายโรงงานผลิตมาอยู่ที่อเมริกาโอ้เอาทะเลาะกันไปนะครับแต่ว่านี่เป็นข่าวล่าสุดเป็นอย่างนั้นการข่มขู่ว่าจะไม่ซื้อเครื่องบินบอมบาร์เดียของแคนาดาถ้าไม่เอามาผลิตในอเมริกาแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ผลิตล่ะครับท่านจะย้ายแคนาดาก็ไม่ต้องห่วงขายให้ประเทศอื่นไปนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะผมว่างั้นนะดูตามอารมณ์ของท่านนายกมาคานี่แต่เราต้องตามดูข้อเท็จจริงของข่าวสารอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ข่าวสารในช่องแคบฮอร์มุสก็คือว่าเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสน้อยลงน้อยลงทุกทีน้อยลงอย่างมากผิดสังเกตผ่านได้บ้างแต่น้อยลงนะทั้งที่อเมริกาประกาศว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้แล้วแต่มันไม่ได้เปิดจริงอเมริกาสู้อิหร่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะอิหร่านเป็นเจ้าของพื้นที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นบอกว่าเปิดมันก็ไม่ได้เปิดอิหร่านก็ยังปิดอยู่แล้วปล่อยบางลำออกไปบางลำออกไปอเมริกาพบก็ยิงมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรือบรรทุกน้ำมันหรือสินค้าอื่นๆเช่นโพแทสหรือปุ๋ยเคมีที่ได้จากสารฟอสซิลทั้งหลายในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันออกมาน้อยลงท่านที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยฟอสเฟตเหล่านี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบส่วนชาวบ้านที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตขนาดเล็กๆ5ไร่10ไร่20ไร่ก็อาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เมืองไทยก็อาจจะมีผลกระทบเฉพาะคนที่ใช้ปุ๋ยโพแทสหรือจากสารที่ได้จากผลพวงของการผลิตน้ำมันดิบนะเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันเบรนท์ครูดนะครับนะราคาในตลาดล่วงหน้าซึ่งถือเป็นมาตรฐานราคาน้ำมันที่จะอ้างอิงเบรนท์ครูดนะครับมันน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่97ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังอยู่ที่97ขึ้น 99% นะครับหลังจากนับ

0: จากเมื่อ5วันที่แล้วนะแล้วก็ขึ้นมา 19% นับจากเดือนที่แล้วนะนับจาก5วันที่แล้วขึ้นมา 9% นับจากเดือนที่แล้วขึ้นมา 19% นะแล้วก็อยู่ที่ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันจันทร์ตลาดก็เคลื่อนย้ายสูงขึ้นสูงขึ้นราคาน้ำมันนะครับนับตั้งแต่วัดกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่24กรกฎาคมตอนนั้นราคา 97.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมัน West Texas Intermediate Crude น้ำมันดิบของอเมริกานะครับขึ้นมาอยู่ที่ 92.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมา79เซนต์นะซึ่งก็อาจจะเรียกว่าใกล้ๆเฉียดๆที่จะเป็นอัตราสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นี่คือสถานการณ์ตามนั้นนะครับตอนนี้เรากลับมาพูดถึงลมฟ้าอากาศเนื่องจากผมคิดว่าประเทศไทยสงบพอควรด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ไปเรื่อยๆเฉยๆไม่ตกต่ำจนถึงขนาดสุดขีดอย่างในช่วงปีที่เขาเรียกว่าต้มยำกุ้ง2540อะไรประมาณนั้นที่โลกกระทบกระเทือนแล้วเริ่มต้นจากไทยเนี่ยครับสถาบันการเงินมีปัญหาเยอะแยะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้ออะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดตอนนั้นก็จึงเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ตอนเนี้ยยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะไปจุดนั้นผมได้อ่านแนวโน้มไปแล้วว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงจะลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจอันส่งผลให้ประชาชนมีสภาพอากาศชีวิตแปรปรวนจนถึงขนาดประท้วงรัฐบาลชุมนุมต่อสู้โวยวายเดินขบวนอะไรอย่างนี้จะไม่มีนะยังไม่มีแล้วก็ระบบการศึกษาของไทยก็ดูเหมือนว่าคนหนุ่มสาวที่เรียนหนังสืออยู่ไม่ว่าจะระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีความรู้สึกเชิงวิเคราะห์ว่าตัวเองอยู่ในระบบการศึกษาที่เป็นที่ไม่พอใจอย่างที่สุดจึงต้องลงถนนท้องประชุมนุมประท้วงเหมือนเด็กอินเดียประเด็นพวกนี้ผมก็มักว่างๆไม่มีอะไรทำเนื่องจากสุขภาพดีอากาศดีการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมไปได้ดีไม่ได้ดีขึ้นนะครับดีเรื่อยๆไปเฉยเนี่ยจึงไม่มีวิกฤตจึงตั้งคำถามอยู่เสมอเออทำไมประเทศไทยไม่มีวิกฤตเดินกระบวนการประท้วงแต่เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงว่าจะลงถนนผมก็นั่งเออแล้วมันวิกฤตอะไรนะเพราะตัวเลขเราบอกว่ามันไม่มีนะครับผมประมวลมาตลอดทั้งวันด้วยความนอบน้อมถ่อมหัวใจนะครับว่าอ๋อมันเป็นวิกฤตของสื่อมวลชนที่ต้องการจะนำมวลชนไปสร้างความเปลี่ยนแปลงตามที่ใจตัวเองปรารถนาอันนี้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนและของสื่อมวลชนก็ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยการชุมนุมประท้วงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำได้ในทางประชาธิปไตยแล้วกันนะครับและประชาธิปไตยในเมืองไทยก็ทำได้อยู่สารพัดเรื่องมันการชุมนุมประท้วงเนี่ยถ้ามันกดดันแล้วก็ชุมนุมประท้วงเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่มันไม่มีเหตุผลก็เลยมาลงที่เรื่องการเมืองประชาชนก็ไม่เคยโวกเวกบ่นโวยวายว่าเมื่อไหร่จะร่างรัฐธรรมนูญมีแต่ผมคนเดียวมั้งที่บ่นว่าเมื่อไหร่จะร่างรัฐธรรมนูญเพราะผมคิดว่าการแก้ปัญหาของประเทศไทยโดยรัฐเนี่ยหรือโดยประชาชนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญที่สุดแต่มันยากที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังและใครๆทั้งหลายเข้าใจว่าเราควรจะประท้วงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่จะทำกี่โมงสักทีก็ไม่มีคนคิดมันผมก็บ่นไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ฟังรำคาญเล่นแต่ว่าการชุมนุมประท้วงที่เมื่อวานมีการประกาศมันเป็นเรื่องของสื่อมวลชนที่ต้องการแสดงพลังของตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยฝูงชนซึ่งตามหลักรัฐศาสตร์เนี่ยการชุมนุมประท้วงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับการชุมนุมประท้วงเป็นการแสดงออกถึงความไม่สบายใจไม่พอใจและความเรียกร้องต้องการของผู้ชุมนุมประท้วงจะเล็กจะใหญ่จะนำโดยใครก็แล้วแต่ทำได้แต่จะทำไปจนกว่ามันจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการแต่นั้นไม่ได้นะครับเพราะถ้าอยู่บนท้องถนนแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรให้ไม่ได้เพราะจริงมันทำไม่ได้ทันทีถ้าเห็นด้วยก็อาจจะต้องกำหนดนโยบายเลือกตั้งกันใหม่เปลี่ยนแปลงเอาคนที่ทำได้เข้ามาหรือไม่ก็ถ้ายังอยู่อีก3ปีก็ต้องเสนอกฎหมายก็สัญญาว่าเดี๋ยวทำกฎหมายให้นะแล้วเรามาช่วยกันอภิปรายว่ากฎหมายอย่างไรแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงส่วนนโยบายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องในประเทศพวกอิสราเอลที่เข้ามาเหมือนกับจะมาตั้งรกรากเป็นแบบฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแห่งที่2ที่ภูเก็ตอะไรแบบนี้ครับทำได้ทันทีก็ทุบเลยนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องมาชุมนุมประท้วงแต่ถ้ามีการชุมนุมประท้วงโดย จิตปรารถนาของผู้นำสื่อมวลชนบางคนคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยการมีพลเมืองเยอะที่เข้าข้างตัวเองแล้วลงถนนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้ทำไม่ได้ลงถนนได้แต่เปลี่ยนประเทศด้วยพลังมวลชนของกลุ่มตัวเองเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าแสดงความเห็นได้แต่เปลี่ยนไม่ได้วิธีเปลี่ยนการเมืองไทยนะครับนะก็คือเลือกตั้งใหม่ให้การศึกษาของกลุ่มตัวเองแล้วถ้าตัวเองไม่พอใจก็ตั้งพรรคการเมืองนะแต่ผมไม่พอใจแต่ผมไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองผมก็ทำหน้าที่อธิบายบ่นแล้วก็นอนก็อยู่กันไปนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแท้จริงต้องถ้าเป็นสื่อมวลชนแล้วเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนความคิดประชาชนไปเรื่อยๆด้วยเหตุและผลถ้าประชาชนเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ตั้งพรรคการเมืองนะผมเคยถามกำนันสุเทพซึ่งแกก็บอบช้ำจากการปฏิรูปประเทศไทยลงถนนนะแล้วผมก็มีส่วนร่วมในการขึ้นเวทีบ้างซื้อเสื้อมาใส่บ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารวางแผนอะไรนะครับหลังเวทีแต่ว่าเขาเชิญไปเราขึ้นเวทีเตรียมบทที่เราจะพูดบนเวทีแล้วก็คุยกับกำนันบอกว่ากำนันผู้คนตามเยอะนะทำไมไม่ตั้งพรรคการเมืองกำนันสุเทพแกก็บอกว่าก็ไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองเพราะว่าชุมนุมประท้วงเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดแล้วก็การเมืองจะเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนตัวเขาไม่ต้องการอำนาจทางการเมืองเขาก็โดนคดีเยอะนี่สิ่งก็เยอะนั่นกำลังสุเทพก็ไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองนะครับก็อยู่กันแต่ว่าจิตสำนึกของคปปส.ยุคกำลังสุเทพเนี่ยยังคงฝังอยู่ในประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ปากช่องและที่อื่นในประเทศไทยหลวงทงของเอมก็ยังมีนกหวีดแล้วก็แถบสีธงชาติริบบิ้นห้อยอยู่ข้างหน้าเนี่ยตลอดเวลาเพื่อเตือนความทรงจำว่าถ้าเรามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดเราแสดงความเห็นได้ถ้าเราพูดไม่ออกเราเป่านกหวีดนะครับแต่ถ้าเราจะไปลงถนนเพื่อจะเปลี่ยนประเทศถ้าไม่เปลี่ยนเราจะเผาเราจะอยู่เงี้ยเราจะขวางถนนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความผมห้ามนะผมไม่ได้แปลว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประท้วงชุมนุมขวางถนนสร้างความปั่นป่วนแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วรัฐก็เอาไปคิดทำให้ได้ก็ทำให้ไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้แล้วก็เลือกตั้งใหม่พรรคของคุณอนุทินก็จะแพ้พรรคของผู้ที่ลงถนนแต่ถ้าผู้ที่ลงถนนไม่ตั้งพรรคท่านก็พูดไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าอันนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวที่สังเกตสื่อมวลชนในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนผู้มีอิทธิพลเนี่ยกลายเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งของกลุ่มประชาชนที่ตัวเองสะสมเอาไว้แล้วก็คิดว่าตัวเองใหญ่พอที่จะเปลี่ยนประเทศได้เรียกชุมนุมก็จะชุมนุมลงถนนก็จะลงถนนก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าท่านพึ่งสื่อมวลชนที่ทำตัวเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนประเทศแทนที่เป็นสื่อมวลชนเป็นผู้เสนอข่าวสารความจริงให้ประชาชนคิดและเปลี่ยนตัวเองนะมันสื่อมวลชนปัจจุบันนี้มันจะมี 2-3 กลุ่มที่สำคัญตัวเองว่าเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่สถาบันสื่อสารมวลชนตรงนี้ที่นักทฤษฎีนิเทศวารสารต้องมาเถียงกันในชั้นนะครับส่วนผมเนี่ยเถียงในใจตัวเองตกเรียกว่าตกตะกอนเรียบร้อยแล้วว่าถ้าจะเป็นสื่อมวลชนก็เป็นสื่อมวลชนให้ข่าวสารความรู้ความคิดให้ความคิดทางออกของแก่ประชาชนแต่ไม่ใช่เป็นแอคทิวิสต์เป็นผู้นำประชาชนก่อกวนขวางทางหรือสร้างสรรค์ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปฏิวัติประเทศในฐานะที่เรามีพรรคพวกเยอะแล้วที่อ่านเราฟังเราดูคลิปเรานะแล้วดูเราดูเหมือนเป็นคนดีน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนประเทศด้วยการลงถนนล้มรัฐบาลอันนี้ไม่ได้นะครับลองทำดูแต่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าที่มันไม่ได้เพราะว่ามันมีรัฐธรรมนูญแม้จะชอบหรือไม่ชอบมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งทุก4ปีนะแล้วถ้าไม่พอใจก็ให้ผู้แทนของตัวเองอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยเพราะเราเป็นประชาธิปไตยไงครับผมยังคิดว่าอากาศทางการเมืองที่แปรปรวนในเมืองไทยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่จริงถ้าผมไม่พูดมันก็คงไม่เหมือนไม่แปรปรวนนะครับต้องดูว่ามันจะเริ่มชุมนุมประท้วงกันยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดสภาวะอากาศสภาวะตกอแหวนทางการเมืองของไทยแปรปรวนเนี่ยใครเป็นคนทำสภาวะอากาศการเมืองไทยให้แปรปรวนคนที่ทำสภาวะอากาศทางการเมืองไทยให้แปรปรวนโดยหลักทฤษฎีก็จะเป็นรัฐบาลส.ส.ตัวแทนประชาชนและประชาชนพูดง่ายทั้งประเทศ ต่ไม่ใช่อาชีพใดอาชีพหนึ่งที่ทำให้สภาวะอากาศการเมืองแปรปรวนแต่ถ้าสื่อมวลชนเขาใหญ่เขามีพลานุภาพเขาเป็นแบบมีแฟนเยอะนะครับเขาพูดอะไรประชาชนกลุ่มเขาทำตามสื่อมวลชนกลุ่มแบบเนี้ยก็จะสร้างสภาวะอากาศทางการเมืองให้แปรปรวนได้เหมือนกับมาร์คคาร์นี่แห่งแคนาดาพูดว่า we make our own weather เพราะฉะนั้นถ้าถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกว่า we the Thai people make our own political weather เราทำอากาศทางการเมืองด้วยตัวพวกเราเองแต่ถ้าเกิดมีสื่อมวลชนใหญ่บารมีสูงคนหนึ่งบอกว่า we gonna make our own weather because we are this website this youtuber อะไรแบบนี้นะครับก็ลองทำดูเพราะว่าสื่อมวลชนมันมีหลายพวกนะพวกที่ไม่มีพวกเลยก็มีนะครับนั่งพูดไปแต่พวกที่ยึดหลักทฤษฎีและสื่อสารความจริงก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองซึ่งมันยังไม่แปรปรวนยังครับการอภิปรายในสภาที่ขึ้นๆลงๆทะเลาะบอกแว้งนั่งลงพูดไม่เพราะท่านประธานสภาเรียกหัวหน้าพรรคว่าเท้งอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะเคารพกันก็เคารพตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็งานการซึ่งกันและกันแต่จะไปเรียกเหมือนเพื่อนเล่นก็มีคนบ่นว่าท่านประธานสภาไปเรียกหัวหน้าพรรคประชาชนว่าเป็นเท้งเนี่ยนะไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมของประธานสภาวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมกริยามารยาทแล้วก็ปรัชญาทางการเมืองดีพอก็จะเคารพซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันโกรธไม่พอใจก็จะไม่เคารพจะเห็นว่าสื่อมวลชนที่นึกว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยเราไม่มีอำนาจจริงเต็มที่แท้เปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกเพราะว่าหน้าที่ของเราคือเสนอความจริงเปลี่ยนสังคมประชาธิปไตยน่ะได้ด้วยการนำความคิดข่าวสารข้อมูลเสนอแต่ไม่ใช่เป็นผู้นำลงถนนแล้วก็เปลี่ยนประเทศไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือให้ความจริงแล้วให้แนวคิดแล้วประชาชนคิดต่อไปแต่ถ้าเราอยากจะเป็นนักการเมืองก็ต่างพักไปนะครับก็ได้หมดเลยเพราะสื่อมวลชนเนี่ยไม่สามารถจะ make our own weather in Thailand ได้สื่อมวลชนไม่สามารถสร้างสภาวะอากาศทางการเมืองให้มันแปรปรวนได้ถ้าเป็นสื่อมวลชนตามวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนเพียงแต่ในนามต้องการเป้าหมายทางการเมืองพูดง่ายเป็นสื่อมวลชนที่ภาษานิเทศศาสตร์เรียกว่ามันไม่ออบเจกตีฟถ้าเราจะเป็นมีเดียแล้วต้องมีความมีเป้าหมายของการสื่อสารมวลชนแต่ถ้าเราจะเป็นองค์กรทางการเมืองแล้วแฝงมาเป็นสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้จะเข้าทฤษฎีที่เขาเรียกกันว่า political communication ผมเคยเรียนเคยอ่านแล้วเคยบรรยายอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับอ่านหนังสือ 3-4 เล่มไอ้สื่อสารการเมืองเนี่ยทำมันยังไงสื่อสารมวลชนมีหน้าที่สื่อสารการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยอันนี้ท่องแบบจำฝรั่งมาพูดนะครับแต่ก็เห็นด้วยนะเรามีหน้าที่สร้างสังคมประชาธิปไตยนะเราไม่มีหน้าที่เปลี่ยนสังคมประชาธิปไตยให้เป็นไปในทิศทางแบบที่เราคิดว่านี่คือประชาธิปไตยของหนังสือพิมพ์ของเราครับตกลงก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปยังไงมันมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องคุยกันอีกเยอะที่ไม่ใช่เรื่องความไม่รู้วิชาชีพของตัวเองว่าจะทำหน้าที่อะไรครับแต่ถ้าเขามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งแล้วกันในประสบการณ์ในการสื่อสารของผมนานๆจะแวะมาอธิบายใหม่อีกทีคือว่าถ้าเราเป็นสื่อมวลชนหรือถ้าเป็นคนธรรมดาที่มีความคิดเห็นแล้วมันอัดอั้นพูดไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครทำยังมีคนขวางเราอยู่แล้วเราก็โกรธเราก็จะด่าเราก็จะหยาบคายเราก็จะถือตัวเองเป็นหลักถึงจุดนั้นเราจะรู้เลยว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาจึงโกรธเขาจึงด่าเขาจึงหยาบคายถ้าเราสื่อสารด้วยความนุ่มนวลงดงามเหตุผลแพ้ได้ชนะได้เป็นหน้าที่ของเราเปลี่ยนตามใจเราไม่ได้เนี่ยภาษาเราจะนุ่มนวลผมก็จะมีข้อสังเกตว่าสื่อสารมวลชนผู้ยิ่งใหญ่คนไหนหยาบคายกล้าวร้าวด่าทอกูเก่งอยู่คนเดียวนะอันนั้นผิดละไม่ใช่แปลว่าเขาไม่มีอำนาจเขาจึงโกรธนะถ้าไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าเราคุยเรื่องอากาศก็เลยคิดว่าอากาศทางการเมืองของเมืองไทยยังไม่แปรปรวนไม่ดีขึ้นไม่เลวลงเศรษฐกิจทรงตัวอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าอยากเห็นโดยการใช้ความรุนแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับส่วนท่านผู้ฟังก็วันนี้อาจจะฟังผมยาวไปนิดนึงเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่เห็นด้วยก็ว่ามาถ้าเห็นด้วยก็ดีแล้วนะครับขอให้ชีวิตทุกท่านมีความสงบงดงามนุ่มนวลสุนทรีในยามเช้าสายบ่ายเย็นและมาถึงวันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับนี่คือรายการโลกยามเช้าจากผมสมเกียรติพรพิมลครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติพรพิมลสวัสดีครับ
2: นนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
16: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
17: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลก FM 96.5 คลื่นความคิดทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้เราได้ยินการบ่นเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

0: ตั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่ามีน้ำมันอยู่ด้วยนะคะกักสำรองเอาไว้ที่นั่นทำให้หลายคนตกใจแต่ว่าเชื่อไหมคะว่ามีข้อมูลของธนาคารโลกแล้วก็ข้อมูลขององค์การด้านเศรษฐกิจหลายชิ้นทีเดียวที่บอกว่าถ้าประเทศไทยจะหลุดจากโมเดลเศรษฐกิจเก่าไปสู่เศรษฐกิจใหม่เราจะมีอะไรเป็นตัวเลือกบ้างและอาจจะเป็นทางออกว่าเราอาจจะไม่ต้องกระโดดไปหา data center เพียงอย่างเดียวนะคะ Big Story วันนี้เรามาพบกันกับเรื่องนี้และพบกับเรา2คนที่ชั้นสังกมาสารวัตรค่ะ
1: คุณนิกากิติเวชกุลค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกับคุณกันนิกาเลยนะคะในข่าวแรกของเรานะคะที่เยอรมนีแล้วเป็นที่ตกใจในยุโรปมากเพราะว่าฝ่ายที่เรียกว่าได้รับความนิยมคือฝ่ายขวานะคะแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อการเมืองเยอรมันยุโรปหรือไม่ไปติดตามโบอัปเดตกับเช้าทันโลกค่ะ
2: โบอัปเดต
1: ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีการเลือกตั้งในระดับรัฐนะคะของรัฐที่ชื่อว่าซักโซนีอันฮาลต์นะคะซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกของเยอรมนีมีประชากร2ล้านคนนะคะรัฐนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นรัฐที่ยากจนเนาะเมื่อเทียบโดยเฉลี่ยของเยอรมนีแล้วก็มีอัตราการว่างงานเนี่ยสูงถึง 8% มากกว่าที่เฉลี่ยระดับประเทศแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เนี่ยกำลังประสบปัญหาอย่างหนักรวมทั้งการปลดคนงานเป็นแสนคนของ Volkswagen ภายในปี2030ด้วยนะคะตอนที่ก่อนจะวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณสังกมาคุณผู้ฟังคะก็มีโพลสำรวจเนอะเขาก็คาดกันว่าคือผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะว่าน่าตกใจก็อาจจะไม่น่าตกใจเพราะว่าคือโพลสำรวจเนี่ยมันชี้ว่าพรรค AFD เนี่ยหรือพรรคขวาจัดเนี่ยเป็นพรรคที่น่าจะได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นที่1แน่นอนแต่ไม่เกิน 50% มันอยู่ที่ประมาณ 41% ผลโพลอะค่ะคุณสังกมาคะแต่ว่าพอผลโพลออกมาเนี่ยแต่ผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยคุณสังกมาพรรค AFD เนี่ยเขาได้ไป44ที่นั่งเลยนะคะไม่ใช่แค่44%ไม่ใช่แค่44ไม่ใช่แค่41ส่วนพรรครัฐบาล CDU เนี่ยจากตอนแรกเนี่ยผลโพลบอกว่า23เหลือแค่19เท่านั้นเองนะคะซึ่ง The Guardian เนี่ยเขียนแบบนี้เลยนะคะว่าการที่ชัยชนะของ AFD ในเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็น Dark Day for Europeนะคะถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันทมิฬของยุโรปแล้วก็ตอนนี้เวลากำลังค่อยๆจะหมดไปต้องพยายามช่วยกันหยุดยั้งพวกฟาไรท์หรือว่าพวกขวาตกขอบแบบนี้นะคะลองมาดูอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ AFD เนี่ยชนะการเลือกตั้งคุณสังกมาคะน่าสนใจมากคือนอกเหนือจากเรื่องของความยากจนของภูมิภาคนี้เนาะแล้วก็ AFD เนี่ยเขาก็ชูนโยบายการเลือกตั้งเนี่ยก็คือบอกเลยบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนในประเทศผู้อพยพนะคะ re-immigration แล้วก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีการสำรวจนะคะเขาพบว่าคือโหวตเตอร์คือคนที่ไปเลือก AFD เนี่ยคือ คนเยอรมันตะวันออกอ่ะคุณสังกมาก็คือคนที่เคยอยู่ฝั่งเยอรมันตะวันออกที่ผิดหวังกับนักการเมืองจากพรรคกระแสหลักตั้งแต่มีการรวมประเทศเนาะ4ทศวรรษแล้วเนี่ยก็ยังมีช่องว่างอย่างมากคนในอดีตเยอรมันตะวันออกรวยน้อยกว่าสุขภาพแย่กว่าตกงานมากกว่าคนในฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ด้อยกว่าฝั่งตะวันตกและที่สำคัญออโตบานก็คือถนนที่เป็นแค่ไฮเวย์เนี่ยค่ะฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่2เลนก็คือในแต่ละฝั่งก็ถือว่าเหมือนเมืองเล็กๆอ่ะแต่ในขณะถ้าเราดูออโตบานฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมี 3-4 เลนขึ้นไปในแต่ละฝั่งนะคะส่วนรถไฟฝั่งตะวันตกเนี่ยวิ่งเร็วกว่าวิ่งบ่อยกว่าฝั่งตะวันออกคือความเหลื่อมล้ำมันเห็นตามตาเนาะมันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยหันไปเลือกพรรคที่เรียกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่พรรคขวาจัดแนวทางคล้ายๆกับนาซีเนี่ยก ลับมา

0: เนอะแล้วก็ถามว่าในเมืองซัคโซนีอันฮัตเนี่ยนะคะจะรัฐนี้เนี่ยจะได้รัฐบาลเป็น AFD หรือเปล่าตอนนี้อาจจะยังไม่นะคุณสังกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอตอนที่โพออกมาเนี่ยว่าพรรค AFD เนี่ยได้ 41% เนี่ยคือพรรคหลักในเยอรมนีมีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่จะไม่ร่วมกับพรรคกับขวาสุดโต่งนี้เขาเรียกว่าไฟวอลนะคะก็คือคุณได้41เราก็จะไม่ไปร่วมเนาะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือพรรคหลักเนี่ยถึงคุณรวมกันเนี่ยได้59เนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคุณสังกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพรรคขวากลางแบบ CDU เนี่ยจะไม่จับมือกับพรรคซ้ายเขาบอกว่าซ้ายสุดเนี่ยก็มีแนวทางเกินไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็จะไม่จับมือเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะส่วนคนที่สมัครเป็นผู้ว่าการรัฐเนี่ยที่เป็นตัวแทนของ AFD เนี่ยเขาคือ Ulrich Sigmund นะคะเป็นดาวติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะนิตยสาร Der Spiegel เนี่ย เรียกเขาว่าเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในเยอรมนีเลยนะคะคุณจังมาแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยสำนักงานคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเนี่ยเขาได้จัดให้พรรค AFD เนี่ยอยู่ในกลุ่มพรรคการเมืองหัวรุนแรงที่ผ่านการยืนยันมาแล้วก็คือพวกเนี้ยหัวรุนแรงแต่ว่าพรรค AFD เขาก็ร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินจากศาลปกครองเนอะต่อมาเนี่ยศาลก็มีคำสั่งให้ระงับการจัดประเภทเรื่องสุดโต่งไว้ก่อนเพื่อรอการวินิจฉัยอีกครั้งข้อสรุปเนี่ยยังไม่ออกมานะคะทีนี้เราคงต้องดูละค่ะเพราะว่าอย่างที่The Guardian บอกเนอะว่า time is running out ก็คือว่าเวลาเนี่ยมันใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าขวาสุดโต่งเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมามากๆขนาดประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายกับพรรคการเมืองฝ่ายขวาอย่างเยอรมนีเนี่ยยังไม่สามารถต้านทานความนิยมของคนสุดโต่งที่เลือกได้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นประเด็นแต่ว่าก็มีข้อวิเคราะห์นะคะในนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยคือพรรคซ้ายหรือว่าพวกกลางๆเนี่ยยังพูดเรื่องเดิมๆอ่ะแต่มองไม่เห็นความเหลื่อมล้ำอ่ะที่พรรคขวาจัดเนี่ยเอามาเป็นประเด็นคือความเหลื่อมล้ำมันเห็นตามตาแต่คุณไม่แก้ปัญหาใช่ไหมคะถ้าคุณยังไม่แก้ปัญหาเนี่ยคนก็ต้องไปหาทางเลือกที่มันสุดโต่งแบบนี้นะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า New York Times เนี่ยเขาเอาไปเทียบกับกรณีของตอนนี้เนี่ยพวก Democratic Socialist ในอเมริกาเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแล้วก็ไปเป็นทั้งนายกเทศมนตรีอย่างกรณีของมัมดานี่นะแล้วก็ยังเป็นผู้สมัครสวเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าได้รับคัดเลือกแบบที่เขาเรียกว่าprimary เนี่ยจำนวนมากเนาะฉะนั้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็รอลุ้นตอนเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันงานนี้ต้องจับตาเลยนะคะอันนี้เป็นกระแสโลกเลยค่ะ
2: ค่ะและนี่คือเรื่องที่โลกจับตามองเรื่องขวาจัดในเยอรมันค่ะค่ะก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในตลอดสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกว่ามีการจับตาเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณกนิกาเพิ่งจะมีการประกาศตัวเลขทั้งตัวเลขการจ้างงานก็ดีนะคะตัวเลขในเรื่องของการที่มีพูดถึงภาวะเงินเฟ้อเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามันมีตัวเลขของทางญี่ปุ่นค่ะก็คือเพิ่งจะประกาศออกมานะคะว่าตัวเองเนี่ยใช้เงินนะคะในการพยุงค่าเงินเนี่ยไปสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวเรื่องนี้ถามว่าทำไมต้องทำให้คนตกใจด้วยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ใช่ไหมว่าปกติแล้วเราจะใช้เงินของญี่ปุ่นนะคะในการกู้ยืมแล้วก็นำมาลงทุนคือทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเปิดเผยตัวเลขซึ่งเราก็เห็นทางบลูมเบิร์กเนี่ยทำรายงานชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะบอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจนะ

0: ก็ลองดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรอยู่นะแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นเลยว่าทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็ออกท่าทีว่าจะเข้ามาอุ้มญี่ปุ่นด้วยนะคะมันก็เลยยิ่งกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นเนี่ยนะคะเหมือนทำท่าจะมีการขายพันธบัตรแล้วก็มีการหมายถึงว่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มีการจับตามองว่านี่คือญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มลดการถือครองแล้วก็ทยอยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเพราะจะมาแทรกค่าเงินหรือเปล่านะคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาบอกเขาไปดูชาร์ตนะคะที่เพิ่งออกมา 5-6 ชาร์ตมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะพูดง่ายๆว่าจะทยอยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นจำนวนมากกว่าประเทศอื่นๆนะแล้วก็เลยทำให้รัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยออกอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะรายงานบอกว่างบประมาณร่วมแสนล้านดอลลาร์ในการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อสกัดการอ่อนค่าเงินของค่าเงินเยนเนี่ยมันก็ยังต่อมาด้วยข้อมูลกระทรวงการคลังที่บอกว่าการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศลดลงด้วยคือพูดง่ายๆทุนสำรองก็ลดสะท้อนให้เห็นเลยว่ามีการดึงสภาพคล่องออกมาแล้วตอนนี้ธนาคารพาณิชย์แล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยก็เผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาที่จะต้องแลกเปลี่ยนเงินมันต้องมีการประกันความเสี่ยงเนาะคุณกัญญิกาคุณผู้ฟังคะทำให้เขามองว่าการถือครองพันธบัตรสหรัฐบางส่วนเอ๊ะชักไม่คุ้มแฮะเอาเงินกลับมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นดีกว่าด้วยเหตุนี้ถามว่าทำไมคนถึงต้องตกอกตกใจสหรัฐเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามีญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยคุณเล่นปล่อยพันธบัตรไปสหรัฐก็จะต้องหาวิธีการสร้างผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอีกมาดึงดูดนักลงทุนกลุ่มอื่นๆเพราะไม่มีญี่ปุ่นแล้วหรือสิ่งที่สหรัฐต้องการทำกับญี่ปุ่นทำเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยมีการจับตามองเรื่องการญี่ปุ่นขายครั้งใหญ่นะที่ถือว่าขาย 6% กว่าๆถ้าเทียบจากเดือนก่อนเลยแล้วถ้าถามว่าประเทศไทยกระทบอะไรนะคะในฝั่งของมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกด้วยนะคือพูดง่ายว่าทั่วโลกเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินญี่ปุ่นนะคุณนิกาเอามากู้ยืมลงทุนดอกเบี้ยต่ำหรือดอกเบี้ยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มองว่าสิ่งต่างเหล่านี้นะคะมันก็กลายเป็นว่าแล้วเงินก้อนใหญ่ของโลกเนี่ยมันจะไหลไปที่ไหนต่อแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะคะทางฝั่งของกองทุนความมั่งคั่งของนอร์เวย์เองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายพันธบัตรสหรัฐล็อตใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้ถือเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ฝั่งของไทยต้องระมัดระวังในเรื่องของเอาอันดับเรื่องใกล้ๆก่อนเลยเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคุณกนิกาก็จะผลกระทบเรื่องค่าเงินแหละและยังไม่นับเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะที่นักลงทุนนั้นก็จะมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้นด้วยและยังจะต้องจับตาต่อนะคะว่าตอนนี้สหรัฐเขาจะงัดไม้ไหนออกมาอีกนะคะในการที่ต้องการรักษาว่าเขายังสามารถควบคุมเรื่องของพันธบัตรเรื่องของการหมุนเวียนของเงินได้และเงินก็ยังจะไม่ไหลออกไปจากสหรัฐแล้วก็ตลาดการลงทุนนะคะและนี่ก็คือเรื่องที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้รวมทั้งการเทขายล็อตใหญ่เป็นปรากฏการณ์ของญี่ปุ่นต่อพันธบัตรสหรัฐค่ะ
1: ค่ะ10โมงเช้าวันนี้นะคะศาลปกครองกลางเนี่ยนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มอาชีพประมงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยื่นฟ้อง18หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมก็จะมีตั้งแต่กรมประมงนะคะคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยความหลากหลายชีวภาพของกรมประมงนะคะแล้วก็ยังมีกรมทรัพยากรชายฝั่งกรมคณะกรรมการนโยบายแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยนะคะฐานปล่อยปละละเลยปลาหมอคลางดำที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้คุณสังกมาคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนไปพบปลาหมอคลางดำเนี่ยในเขื่อนลำปาวเนาะซึ่งหมายความว่ามันเข้าไปถึงที่

อีสานแล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณสังกมาอาจจะมีคนพูดในทํานองแบบเหมือนพูดเล่นน่ะว่าอ้าวถ้าปลาหมอคางดํามาถึงอีสานเราก็จับมันมาทําปลาแดดซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณสังกมาคะปลาหมอคางดําเนี่ยมันกิโลละประมาณ10ถึง15บาทเนอะแต่ปลาน้ําจืดอีสานเนี่ยแค่ปลาซิวเนี่ยกิโลละ50นะปลาตะเพียนกิโลละ35เป็นปลากดเนี่ยอร่อยมากกิโลละ130ปลาตองเนี่ยกิโลละ60ถึง80บาทปลาสร้อยขาวนะคะก็กิโลละ20นินนี่25ถึง50ปลาเก25บาทปลาสวายนี่20บาทคือทุกปลาเนี่ยราคาแพงกว่าปลาหมอคางดำแน่ถ้าสมมุติว่ามันเรียกว่ากินลูกปลาเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสูญเสียไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะแต่รวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าคือมันมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะคุณสังกมาที่พบว่าปลาหมอคางดำเนี่ยวางไข่แพร่พันธุ์ในน้ำจืดเนี่ยได้พอๆกับน้ำกร่อยแล้วก็ค่ากลางเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณปลาพ่อแม่ปลาหนึ่งตัวเนี่ยจะออกไข่เนี่ยได้สูงสุดประมาณ300ถึง400ฟองอาจสูงสุดได้ถึง700ฟองเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยทั้งจากที่ประเทศโกจิโวนะคะแล้วก็ประเทศเซเนกัลนะคะแล้วก็ประเทศกานาซึ่งตรงนี้แหละค่ะทำให้เกษตรกรเนี่ยแล้วก็ชาวประมงเนี่ยถึงต้องมาร้องศาลปกครองเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยทำหน้าที่ถ้าเราดูเนี่ยคือกรณีของอินเดียคุณสังกมาคะที่บอกว่าปลาดุกไทยเนี่ยคือมันเป็นสายพันธุ์ต้องห้ามเนอะโอ้แล้วก็มีรัฐหนึ่งเนี่ยที่เมืองนาคปุระเนี่ยเขาก็แบบไปแอบเลี้ยงแล้วก็จะขายอ่ะคุณสังกมา11บ่อโอ้โหในรัฐมหาราชตะเนี่ยคือล่อซื้อเลยล่อซื้อแล้วก็กวาดล้างเลยทีเดียวนะคะ36ตันเพราะว่าคุณสังกมาครับถ้าเราดูตัวเลขของไอพวกเอเลียนสปีชีหรือว่าสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยงานวิจัยนะคะตั้งแต่ปี2000เขาเก็บตัวเลขตั้งแต่ปี1970เนี่ยแล้วก็เป็นรายงานเมื่อปี2566นะคะคือตัวเลขปี1970นี่ก็ประมาณปี2015-2012แถวนั้นเนาะแล้วก็มารายงานในปี2566เนี่ยนักวิจัย86คนจาก49ประเทศทำรายงานประเมินผลกระทบทั่วโลกที่เกิดจากชนิดพันธุ์รุกรานนะคะต่างถิ่นอันตรายเนี่ยประมาณ 3,500 ชนิดเขาบอกว่าสถานการณ์พวกนี้เนี่ยทำให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจในเวลานี้เนี่ยสูงถึง4,23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะ400,000 ล้านต่อปี 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีขณะที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้เนี่ยยังเป็นสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ในจำนวนถึง 60% เลยทีเดียวเหมือนที่เมื่อกี้เล่าอ่ะว่าคือใครอย่ามาดีใจอย่ามาอ้างนะว่าถ้าเจอปลาหมอคางดำที่อีสานจะมาจับทำปลาแดกให้หมดเนี่ยคือลองคิดถึงเศรษฐกิจอ่ะที่เรียนบอกว่าราคาแพงกว่าปลาหมอขายได้ราคาแพงกว่าปลาหมอคางดำแบบ 2-3 เท่าอย่างเงี้ยบอกว่าคุณจะถูกหวาดเรียบเลยนะเพราะถ้าดูจากกรณีที่เกิดขึ้นที่ภาคกลางแล้วก็ตามชายฝั่งต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งงานของนักวิจัยที่เรียนเล่าหมายฟังเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าคือทิศทางของปัญหาไอ้เรื่องสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยมันจะเลวร้ายมากขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้การขยายตัวของชนิดพันธุ์รุกรานเนี่ยรุนแรงขึ้นเนาะแล้วก็ผลกระทบจากสิ่งนี้เนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรกมันจะเกิดขึ้นช้าๆแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นหายนะขนาดใหญ่เลยมันแบบพรึบเดียวเหมือนทำไมบางคนก็บอกอ้าวถ้าคุณบอกว่าปลาหมอคางดำมีการนำเข้ามาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนทำไมมันถึงแบบเพิ่งมาคือฮาตอนนี้ล่ะก็คือเนี่ยแหละลักษณะของไอ้สัตว์ถิ่นเนี่ยมันจะแบบพรึบเดียวเลยนะคะแล้ววิธีการกำจัดไอ้พวกพืชรุกรานสัตว์ต่างถิ่นรุกรานเนี่ยมันคือต้องกวาดให้หมดจริงๆอ่ะถ้าไม่หมดเนี่ยมันจนกระทั่งมันคือมันไม่สามารถที่จะสู้กับพืชพันธุ์ท้องถิ่นได้แต่ถ้าสมมติว่ามันขยายพันธุ์มากจนกระทั่งมันจัดการกับพืชพันธุ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะจัดการเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลย

0: เป็นเรื่องที่บ้านเราต้องใส่ใจมากเลยนะกันนิกาว่าอาจจะต้องดูวิธีการปราบที่มันจะต้องปราบให้ถึงรากถึงโคนจริงๆถึงจะได้ผลและนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้คุณกันนิกายังซื้อหนังสือเล่มๆอ่านบ้างไหมคะ
1: ซื้อค่ะซื้อ
0: ยังซื้ออยู
1: ่แต่ว่าแต่ว่าซื้อที่ผ่านมาเนี่ยซื้อนิยายเยอะหมายถึงว่านิยายต่างประเทศนะนิยายเรื่องสั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าอ่านงานมากเกินไปเลยอยากอ่านอะไรที่มันเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอน
1: น
0: ี้อ่านไป
1: ญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลี
0: อะ
1: ไรอย่างเงี้ย
0: ชอบมากแต่ทางเกาหลีญี่ปุ่นนี้ความนิยมในการอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนคนอ่านน้อยลงกันนิกานะคะแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าไถฟีดนะฮะมันก็มีข่าวดีปนอยู่ด้วยนะคะก็คืออาจจะถามคุณผู้ฟังนั่นแหละค่ะว่ายังอ่านหนังสืออยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าโซเชียลเนี่ยมันมีทุกอย่างให้เราแล้วมีระบบอัลกอริทึมด้วยสมมติคุณกันนิกาสนใจเรื่องอะไรนะคุณกันนิกาสนใจนิยายเกาหลีเหรอช่วงนี
1: ้สวนสอบสวนอะไรพวกนี
0: ้อัลกอริทึมก็จะยิงมาหาคุณกันนิกาล่าสุดเลยเนี่ยเป็นข่าวที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยออสเตรเลียเนี่ยกำลังจะออกกฎหมายไม่ให้มีใช้ระบบอัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียอันนี้คือก้าวหน้ามากนะคะแต่ฝั่งอังกฤษเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าพยายามจะหาวิธีดึงผู้คนให้กลับมาอยู่กับหนังสือใช้เวลาอยู่กับการที่จัดเรียงสมองอยู่กับการเหมือนที่เราเคยเป็นก็คือ deep คือลึกซึ้งอยู่กับสมาธิแล้วก็ค่อยๆกรองค่อยๆเคี้ยวค่อยๆดื่มด่ำกับการเสพข้อมูลที่แตกต่างกับโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าที่อังกฤษเนี่ยทางสมาคมบรรณารักษศาสตร์ของเขาหาวิธีสารพัดสารพันนะคะที่จะมาดึงให้ผู้คนเนี่ยกลับมาสนใจหนังสือเขาก็เลยมีกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ที่เมืองซันเดอร์แลนด์นะก็เป็นเหมือนกลุ่มอาสาสมัครนะคะมาร่วมกันแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบตู้สวอปอะค่ะตู้หนังสือที่แบบเอาไว้แลกเปลี่ยนกันหนังสือเลยนะคะก็คือเกิดว่ามีเล่มไหนเนี่ยคุณกนิกาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เล่มนี้เราอาจจะมีสำรองไว้แล้วหรือเราอ่านจนเราไม่ได้ถึงกับชอบโปรดปรานเป็นเล่มโปรดมากก็เอาไปวางไว้ในตู้หนังสือที่อยู่ตรงข้ามกับเขาเรียกชายทะเลเลยเป็นชายหาดเลยผ
1: ู
0: ้คนก็ไปเดินเที่ยวอยู่แล้วนะฮะพอไปเดินเที่ยวปุ๊บก็มีเจ้าตู้หนังสือเนี่ยที่เขียนว่า Little Library นะคะเจ้านั่งเขาเรียกอะไรห้องสมุดน้อยๆแล้วก็เป็นสีเหลืองสดใสมากเลยด้านข้างเนี่ยก็มีการเพ้นเป็นคลื่นทะเลนะคะผู้คนก็รู้สึกแบบเอ๊ะสบายๆคนก็เข้าไปทั้งแลกหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือไปวางหนังสือแล้วก็จะมีการทั้งยืมแล้วก็คืนด้วยนะคะมีหลายระบบนะคะเขาบอกว่าเนี่ยโครงการนี้อยากให้คนรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันไม่ใช่เรื่องต้องเข้มต้องซีเรียสต้องเข้าไปในห้องสมุดหนักๆคุณก็มาเที่ยวทะเลแล้วก็เลือกหนังสือในช่วงที่คุณอยากอ่านสบายๆก็ได้หรือคุณอาจจะเอากลับไปที่บ้านก็ได้นะคะก็จะมีบรรณารักษ์ให้คำแนะนำด้วยรายงานบอกว่าเขาตั้งไอ้เจ้าห้องสมุดเล็กๆเนี่ยอยู่ที่โรงแรมซีเบิร์นที่หนึ่งที่พักของแทรมที่หนึ่งแล้วก็ที่มารีน่านะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆอยู่กับตรงริมชายหาดริมทะเลเลยแล้วก็ที่ Adventure Sunderland อีกที่หนึ่ง4ที่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกไพลอตนะคะแล้วก็จะมีการเรียกว่าตกแต่งด้วยศิลปะนะคะจาก Art Cafe เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะที่โครงการหอสมุดนะคะเป็นกองทุนของระดับชาติเข้ามาร่วมด้วยยังมีนักธุรกิจนะคะที่เข้ามาร่วมในนี้ด้วยนะคะก็คือโรเบอร์ต้าเรดดิกบอกเลยนะคะบอกว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ลงทุนไปร่วมกันกับชุมชนเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยเหมือนได้ค่อยๆดื่มด่ำตัวเองค่อยๆเข้ามาแล้วก็ค้นพบสิ่งที่เหมือนกับว่าเราได้กลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเส้นทิวเขาทิวทะเลอันแสนสบายใจดูเหมือนเล็กๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่จะขยายไปทั่วอังกฤษเลยบอกว่า

0: จะทำยังไงให้คนรู้สึกอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องที่ขมขื่นพอเอาหนังสือมาวางเรียงไว้แล้วก็บอกเดี๋ยวฉันจะอ่านนั่นฉันจะทำอะไรนะบักกิ้งลิสต์ใช่ไหมคุณกนิกาแบบและโซลูชันอะไรต่างๆโอ้จะต้องจริงจังไม่นะคะที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องเปลี่ยนโฉมให้เป็นลักษณะสบายๆที่สุดแล้วคุณก็ค่อยๆหยิบหนังสืออาจจะเป็นหนังสือที่เป็นคลาสสิกอมตะแต่ก็ไม่จำเป็นที่คุณต้องไปนั่งอ่านเข้มข้นมีแก้วกาแฟถ้วยกาแฟแล้วก็ทำให้คุณตื่นคอยอ่านเขาบอกไม่ใช่อ่านที่ไหนก็ได้นะคะแล้วรายงานยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นโครงการที่เยาวชนโรงเรียนต่างๆก็สนอกสนใจนะคะแล้วก็มาดูโมเดลแล้วก็บอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ที่ริมทะเลทำไมเราจะทำที่อื่นๆที่ดูสนุกสนานให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกอย่างน้อยสมมติไปเล่นไอสเก็ตหรือไปเล่นอะไรเหมือนกันไปเล่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยเผลอๆอยู่ข้างริมสนามก็อาจจะมีตู้หนังสือเกี่ยวกับกีฬาเล็กๆน้อยๆเป็นประวัตินักกีฬาเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ของพวกเขาก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจก็ได้และนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่อังกฤษใช่ค่ะกนิกาน
1: ิดนึงเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะสิงคโปร
0: ์
1: เขาเพิ่งลอนช์โครงการ REESE SGก็ SG ก็สิงคโปร์ใช่ไหมคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาตั้งเป้าจะชักชวนผู้คนในสิงคโปร์เนี่ยอ่านให้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเนอะวันหนึ่งอ่าน15นาทีเนี่ยนะคะแต่ว่าจะให้รวบรวมให้ได้ 7.5 ล้านการอ่านนาทีการอ่านเนาะสิ่งที่เขาทำก็คือบอกว่าคุณเลือกหนังสือเลยแล้วเขาก็จัดกิจกรรมใหญ่โตนะคะมีเพจของเขาด้วย REESE SG เนี่ยแนะนำหนังสือเป็นชุดๆนะคะแล้วก็มีที่วางหนังสือให้ไปอ่านเล่นไปนอนกิ้งกันนะคะเต็มที่เลยแล้วพออ่านปุ๊บ15นาทีคุณมาบอกเจ้าหน้าที่หรือมาลงทะเบียนว่าคุณอ่านอะไรเขียนบอกนิดๆหน่อยๆเหมือนแค่ๆแนะนำคุณสั่งมาแล้วคุณเก็บแต
0: ้
1: มเพื่อแลกของที่ระลึกและของที่ระลึกหรือว่าเหมือนที่สิงคโปร์เขาชอบทำก็คือเอาไปลดราคาซื้อของได้โอ้คนสนุกสนานกันใหญ่เลยเห็นก็คิดว่าโอ้แบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน
0: ดีนะเพราะว่าของเราสมมติเด็กๆจะไปอ่านหนังสือทำกันบ้านน่ะอย่างน้อยคุณต้องมีเงินซื้อกาแฟแล้วเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะ working space ใช่ไหม
1: ใช่
0: พวกก็จะเข้าไปอ่านหนังสืออย่างน้อยคุณจ่ายไม่ต่ำกว่า300ก็จะได้นั่งสักครึ่งวันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหลายๆประเทศเนาะการิกาที่รณรงค์ในเรื่องการอ่านค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะอีกโนเบลปีนี้นะคะเขาจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จัดนอกสหรัฐอเมริกาเขามาจัดขึ้นที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็บอกว่าผู้จัดเนี่ยเขากังวลว่าการเดินทางเข้าสหรัฐจะไม่ปลอดภัยสำหรับแขกเรือและผู้รับรางวัล นะคะคือจะขำกันได้เนี่ยก็ต้องเดินทางมาให้ถึงงานก่อนนะคะปีนี้เนี่ยมีหลายเรื่องน่าสนใจดิฉันขอเลือกมาเลยแล้วกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยคุณสังกมาสาขาเศรษฐศาสตร์อิกโนเบลเนี่ยคือเขาไปดูนะงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทับตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2012แล้วคือเขาบอกว่าเวลาที่เรามีฐานะสูงขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมหยิบลูกอมเด็กมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคุณสังกมาเพราะเราชอบคิดว่าคนที่มีฐานะสูงขึ้นมักจะมีศีลธรรมน่าจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่เขาไปพบว่าคือคนฐานะสูงเนี่ยอาจจะพึ่งพาคนอื่นน้อยลงรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์มากขึ้นฉะนั้นเมื่อมองในแง่ความโลภเนี่ยจึงพร้อมให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะคะแต่เขาก็บอกว่าสรุปไม่ได้หรอกนะว่าคนรวยมันชั่วแบบนี้ไม่ได้เพราะว่างานภายหลังเนี่ยมันให้ผลไม่สม่ำเสมอแต่การทดลองซ้ำขนาดใหญ่ทำข้ามประเทศเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าพอเนี่ยเรื่องลูกอมอาจจะเห็นว่าเป็นเล็กๆแต่ว่าคนรวยกว่าเนี่ยบอกหยิบเท่าไหร่ก็ได้ก็หยิบเยอะมากกว่าคนอื่นนะคะคุณสังกมาแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งสาขาทางการแพทย์อันนี้เรียนชอบมากวิธีสั่งน้ำมูกที่ถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์ คือเป็นของผลงานของที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขาฮือฮากันมากเพราะเขาได้รับรางวัลอิกโนเบลเนี่ยติดต่อกันคือหลายสิบปีนะตั้งแต่เริ่มมีงานนี้คนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบโอทาคุหน่อยเนาะงานวิจัยนี้เนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1977นะห้าเกือบ50ปีแล้วคือเขาบอกว่าคือศาสตราจารย์คนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกสงสัยว่าเวลาสั่งน้ำมูกคุณสั่งมาสั่งน้ำมูกลองนึกดูว่าเราสั่งน้ำมูกเป็นยังไงเนาะเรามักจะไม่ได้
0: แบบ
1: ก็คือสั่งออกมาเลยแต่วิธีที่ถูกคุณสั่งมาย
0: ังไงฮะ
1: ก็ต้องปล่อยทีละข้างซึ่งดิฉันเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดก่อนหน้านี้แบบตอนสมัยสาวๆเป็นภูมิแพ้ไง
0: เอาคุณต้องได้อิกโนเบลก่อนนะเนี่ยใช่ไหม
1: ตอนที่ผ่านมาจะไม่ก็ทำช้าเพราะว่าเขาทำได้ปี1977แล้วนะคะแต่ดิฉันไม่เคยอ่านงานวิจัยนี้แต่ด้วยตัวเองเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเป่าพร้อมกันเนี่ยลมจะออกข้างที่โล่งกว่าส่วนข้างที่ตันก็ยังตันต่อฉะนั้นเนี่ยให้สั่งทีละข้างโดยปิดข้างที่โล่งกว่าเพื่อให้ลมผ่านไปข้างที่ตันนั่นแหละตอนได้รับตอนประกาศรางวัลนี้เนี่ยคือผู้จัดขอให้ทุกคนที่อยู่บนเวทีนะคะแบบทำท่าสั่งน้ำมูกด้วยตามหลักกลศาสตร์นี้โอ้โหน่ารักทีเดียวค่ะนะคะก็จะทำให้จมูกโล่งขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะสาขาฟิสิกส์เขาบอกว่าโอ้ปัสสาวะชายแบบไหนที่เรียกว่ามันไม่กระเด็นออกไปข้างนอกคุณสังกมาอันนี้สำคัญเหมือนกันนะโดยเฉพาะแม่บ้านเนี่ยก็จะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมเลอะเทอะขนาดนี้นะคะส่วนเขาบอกว่าถ้ากระทบผิวคืออัตรายิงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวิถีกระสุนน่ะนะคะในการปัสสาวะเนี่ยถ้ากระทบผิวในมุม30องศาหรือน้อยกว่าปัสสาวะเนี่ยมันจะไหลแนบกับผิวแล้วก็กระเด็นน้อยอันนี้เนี่ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ในการออกแบบโถนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าออกแบบโถเนี่ย30องศาเนี่ยก็จะทำให้การฉี่เนี่ยไม่กระเด็นนะคะส่วนเรื่องของสาขาเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ายุงเนี่ยมันชอบดูดเลือดคนใช่ไหมแต่เองตรงงวงยุงอ่ะคุณสังกมาคือมันมีประโยชน์นะในการออกแบบคือนักวิจัยเขานำงวงสองยุงเพศเมียที่ตายแล้วเนี่ยมาติดเข้ากับหัวจ่ายของเครื่องพิมพ์สามมิติแล้วก็ใช้มันฉีดหัวฉีดระดับไมโครเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลไกนี้เนี่ยมันทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีคุณภาพมากๆในเครื่องพิมพ์สามมิติเขาบอกว่าเพราะว่าไอ้งวงยุงที่ว่าเนี่ยมันเล็กตรงแข็งใช้ได้นะคะแล้วก็ท่อส่งของเหลวอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นมันก็มาฉีดเนี่ยละเอียดขนาดแค่20ไมโครเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้เอามือตบยุงให้ตายนะคุณสังกมาเขาเลี้ยงยุงในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้วพอมันตายก็เอางวงยุงมาใช้นะคะอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยเรียนคิดว่าอันนี้เหมาะมากๆคือคุณสังกมามันเป็นอิกโนเบลสาขาดินวิทยาซอยไซน์นะคะซอยไซน์เนี่ยคือเขาโครงการนี้เนี่ยทดลองในสวิตเซอร์แลนด์โดยให้อาสาสมัครเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ประมาณ 1,000 คนนะคะไปฝังกางเกงในผ้าฝ้ายมากกว่า 2,000 ตัวแล้วก็ถุงชาอีก 12,000 ถุงเนี่ยในพื้นที่ประมาณ 1,000 จุดเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยให้ส่งภาพไปขุดอ่ะแล้วก็ส่งภาพกลับมาคุณสังกมาคะกางเกงในที่ถูกย่อยมากที่สุดเนี่ยนะคะคือมันสะท้อนว่าดินนั้นน่ะอุดมสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งพอเขาไปสำรวจเรียบร้อยนะคะเขาก็พบว่าพื้นสนามหญ้าเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เกษตรทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดินจะอุดมสมบูรณ์กางเกงในนี่แบบแทบจะไม่เหลือซากเลยคุณสังกมาเหลือแค่ตรงขอบบนเท่านั้นเองอะไรแบบนี้ฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการวัดอัตราการย่อยสลายชี้เรื่องคุณภาพของดินนะว่ามันไม่สามารถที่จะชี้ว่ามีสารพิษโลหะหนักอะไรหรือเปล่านะแต่มันอย่างน้อยมันก็วัดได้เรื่องคุณภาพของดินนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะอิกโนเบลเนี่ยคือหลักการของเขาก็คือให้หัวเราะได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปดูค่ะแต่หัวเราะก่อนละกัน
0: ได้มีความสุขเลยนะรางวัลนี้นะคะรางวัลกลุ่มนี้นะคะและทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวเช้าทันโลกรอบโลกค่ะ
2: World Update
0: ค่ะงั้นขออัปเดตข่าวขอเริ่มที่ประเด็นเศรษฐกิจก่อนนะคุณกนิกาก็มาที่เรื่องของเมื่อสักครู่เรียนพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไปนะคะล่าสุดนั้นมีการบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาอีกแบบหนึ่งคือ Data Center เนี่ยบูมมากๆเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าความสามารถในการรองรับกับธุรกิจนี้แล้วก็มันไปทำให้เกิดเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการต้องการการสำรองเงินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นว่ากระทบเศรษฐกิจออสเตรเลียในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะส่วนกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะที่บอกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงเกือบ90,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมถือว่าลดลงเร็วมากสุดเป็นประวัติการณ์เพราะว่าเทขายพันธบัตรของสหรัฐนะคะซึ่งแน่นอนเป็นการช่วยให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดก็มองว่าเดี๋ยวกันยายนนี้จะมีการประชุมก็อาจจะมีการคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะคุณกนิกาคะ
1: แล้วก็ทรัมป์นะคะสั่งห้ามขายเครื่องบินบอมบาร์เดียให้กับแคนาดาหลังจากที่แคนาดาเนี่ยกีดกันการค้ากับสหรัฐนะคะซึ่งจริงๆสหรัฐกีดกันก่อนเนอะส่วนรัฐนิวเม็กซิโกค่ะไม่พอใจนะคะว่าทรัมป์จะเปลี่ยนชื่อนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาคุณสังกมาชื่อรัฐเขาอะนะคะแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจคิมจองอึนค่ะควงลูกสาวทำพิธีรับเรือรบพิฆาตลำที่2ศักยภาพเนี่ยมาพร้อมกับมิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์เข้าประจำการนะคะแล้วก็การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสลดลงของระดับความสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหลังจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยรุนแรงกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ UN คาดการณ์ว่าปี2030เนี่ย AI ใน Data Center จะกินไฟ 3% ของโลกแล้วใช้น้ำเนี่ยเท่ากับคน 1,300 ล้านคนค่ะส่วนเรื่องขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกก็ออกมาเตือนนะคะว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในเขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วค่ะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ Data Center ถ้าไทยไม่เอามีอะไรที่เราจะเลือกเป็นทางพัฒนาเศรษฐกิจเราบ้างค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: ค่ะต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ต้องขอบคุณทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้พี่ตุ๊กอรวรรณได้ชี้แจงไว้นะคะว่าสถานทูตอิสราเอลไม่ได้เป็นฝ่ายที่ติดต่อมาทางสำนักข่าวไทยเนาะแต่เนื่องจากสำนักข่าวไทยเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นชาบัตรเรื่องพฤติกรรมของคนอิสราเอลในประเทศไทยการถือนอมินีต่างๆนะคะในการซื้อที่ดินเนี่ยก็เลยอยากฟังว่าแล้วสถานทูตเนี่ยเขาจะชี้แจงว่าอย่างไรก็เปิดโอกาสให้เขาชี้แจงนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้เรียนก็โพสต์ไว้ให้แล้วนะคะค่ะเราไปต่อกันนะคะว่าเรื่องของคำแนะนำของ World Bank เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่เอา Data Center ค่ะ
8: Big Story
7: คุณสังกมาคะคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนพูดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เอา data center ประเทศจะตกขบวนไหมอ่ะ
9: อันนี้น่าสนใจมากนะคะจริงๆเราเนี่ยตอนนี้นอกจากธนาคารโลกแล้วเนี่ยมันก็มีรายงานทั้งบทบรรณาธิการนะคะหรือแม้กระทั่งของต่างประเทศของไทยเนี่ยถ้าเป็นของต่างประเทศอย่างนี้เคอีกอย่างเงี้ยเขาก็พูดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังแบบว่าโอ้โหกระโดดกระโจนเข้าไปจะเป็นหับ data center ให้ได้นะคะแล้วก็ทาง KT News เนี่ยกับบอกว่าตอนนี้โมเดลเศรษฐกิจไทยเกมโอเวอร์ไปแล้วคือขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพไปโมเดลใหม่ก็ไม่ได้ติดระบบราชการความมุ่งมั่นทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้ก็สำคัญกันนิกาเพราะว่าจะเป็นวันที่มีการพิจารณางบประมาณซึ่งถามว่ามันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับ data center มันโยงค่ะเพราะว่าการพิจารณางบเนี่ยมันจะพูดถึงยุทธศาสตร์การลงทุนแล้วเรื่องยุทธศาสตร์การลงทุน data center เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยคือก็ดูตัวอย่างจากหลายประเทศอย่างที่เมื่อวานในฉันพูดถึงกลุ่มไอซ์แลนด์หรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับ data center ในแง่ที่ว่าเขามีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบว่า data center จะไปอยู่ที่ไหนบ้างบริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแต่ในฝั่งของธนาคารโลกเองเนี่ยเขาได้มองประเทศไทยเอาไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติบโตเป็นประเทศรายได้สูงอย่างน้อยในอีก30ปีข้างหน้าเรามีทางไปไหมเขาบอกว่ามันมีทางที่ประเทศไทยจะต้องทำคือสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่ไปแค่ data center มาดูซิว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่ธนาคารโลกบอกไว้มีอะไรบ้างอันนี้คือที่เราทำกันอยู่แล้วเนาะคุณกนิกาพวกซอฟต์พาวเวอร์พวกเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เกษตรแปรรูปมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการบริการดิจิทัลยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่นะคะซึ่ง เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ธนาคารโลกนะคะเขาก็ได้มองว่ามันเป็นเส้นทางที่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราโตอยู่แค่เฉลี่ยปีละร้อยละ 2.2 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเส้นทางที่ประเทศไทยจะต้องมุ่งมั่นในเรื่องทั้งทุนอุดหนุนกนิกาคิดดูอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเรามีสัดส่วนถึง 10% ของ GDP จ้างงานต้อง 600,000 คนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทักษะแรงงานไทยควรต้องได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็อบรมแรงงานด้วยนะคะหรือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ World Bank ได้บอกไว้ทำยังไงจะสร้างอุตสาหกรรมเขาก็พูดถึงดิจิตอลข้อมูลและ AI นะยังบอกเลยนะคะเขายังบอกเลยว่ามันจะต้องมีหน่วยงานที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงแล้วก็มีการชี้วัดได้นะคะรวมทั้งพูดถึงปัญหาระดับนโยบายด้วยว่าจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่ธนาคารโลกมองไว้ว่าไม่ใช่เราทำไม่ได้นะที่จะเป็นประเทศที่แบบว่ามีรายได้สูงมากขึ้นไม่ไปติดกับอุตสาหกรรมเก่าๆค่ะคุณยานิกา
7: ค่ะทีนี้พอมองแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสังกมาคะไม่เอา data center แล้วเราจะเอาอะไรอย่างที่คุณสังกมาเกริ่นมานิดนึงเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเปล่า
9: ใช่
7: มีอะไรที่เป็นทางเลือกกับเราได้อีกบ้างไหมคะ
9: ค่ะในฝั่งของทางธนาคารโลกเนี่ยเขาจะพูดถึงเมื่อสักครู่ฉันพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์เนาะเขาบอกว่าเราเนี่ยบอกว่าเราอยากจะจัดการกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สัดส่วน GDP โลกมหาศาลเลยแล้วก็แผนแม่บทอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคตของไทยเองเนี่ยประเทศไทยเราจัดสรรงบประมาณไปในเรื่องการอุดหนุนค่ายรถยนต์ EV เพื่อกระตุ้นการซื้อถูกไหมคะแต่ว่าเรื่องของทักษะกลไกอันนี้ค่ะในรายงานชิ้นนี้ได้พูดถึงความสำคัญว่าประเทศไทยเองเนี่ยต้องยกระดับทักษะแรงงานแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรพัฒนาแรงงานอบรมแรงงานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะยกระดับทักษะขึ้นได้ยังไงบ้างที่มีแรงงานอยู่ประมาณ500,000-600,000คนที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นะคะจะทำยังไงที่ให้เชื่อมกับอุตสาหกรรมเก่าอุตสาหกรรมใหม่ระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้านะคะหรือว่าเครื่องยนต์แบบเก่าเราจะทำยังไงที่เราจะพัฒนาทักษะผู้คนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยถ้าที่ไปดูเนี่ยงบในฝั่งของการจัดสรรอุตสาหกรรมอนาคตเนี่ยเรามีถึง 4,600 ล้านบาทนะคะวันนั้นนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เขาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเป็นการิกา
7: ค่ะแล้วทางเลือกเด่นสุดในการพัฒนาของไทยล่ะคะทางไหนคะ
9: อันนี้มันมีประเด็นที่ดิฉันเห็นหลายเจ้าเลยนะการิกาที่ได้พูดถึงทางออกนะคะซึ่งมันมีตอนนี้มันมีงานอยู่งานเด่นกันิกาที่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจัดงานก็จะเป็นพูดเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะแล้วดิฉันก็ไปเห็นการโพสต์ของอาจารย์ธันศักดิ์วิญญรัตน์นะคะอาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษาสมัยนู้นเลยนะสมัยคุณทักษิณเลยใช่ไหมคะเขาก็พูดถึงงานหนึ่งว่าอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่ตรงกับธนาคารโลกพูดนะคะ Vital Foods Asia 2026กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าไปเดินดูมาคุณกัญญาอุตสาหกรรมใหญ่มากๆพวกอาหารที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงบ้างอาหารหลากหลายอาหารที่เป็นแบบ functional food บ้างนะคะจัดที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแต่เราไปพบว่าต้นน้ำเรามีแต่ต้นน้ำหมายถึงว่าเรามีวัตถุดิบอะค่ะเราเอาส้มโอเราเอาส้มเราเอาอ้อยเราเอาอะไรต่างๆพันธุ์ดีๆของเราเท่านั้นเลยนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีต้นน้ำทีนี้ถามว่าพอเราไปดูประเทศอื่นๆเนี่ยมันน่าจะเป็นโมเดลของเราได้นะที่เราจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแบบกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำด้วยคือเราบอกว่าเราจะปักหมุดนะคะให้เป็นหับทางด้านความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันก็อาจจะทำให้เป็นทางรอดอย่างหนึ่งของประเทศไทยเป็นไปได้หรือไม่มีข้อเสนอนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเรามาดูที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่เรียกว่าโมเลกุลแบบจับเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ได้ซึ่งจริงๆมันคือเรื่องของหมักดองนะคะที่จะทำให้เกิดรสชาติหรือก็จะไปพบเรื่องการตรวจสอบอาหารก็จะไปพบว่าเยอรมันเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารแล้วก็ยังไปพบเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดwellness ด้านอุตสาหกรรมเรื่องอาหารก็คือ อาจจะตอบโจทย์ก็ได้คือเราต้องเอาให้จบตั้งห่วงโซ่ของเราเลยก็คือต้นน้ำก็คือเรามีวัตถุดิบผักผลไม้อาหารจำนวนมากแต่กลางน้ำเทคโนโลยีกลางน้ำประเทศไทยเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกทางหนึ่งนะคะถ้าเรามุ่งมั่นกับการพัฒนาตรงนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกลางน้ำทุ่มงบประมาณการวิจัยแบบที่ญี่ปุ่นเขาคิดเช่นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องการพัฒนาอาหารในเชิงโมเลกุลที่ระบบตรวจจับนะคะที่ทำให้เกิดรสชาติอันเนี้ยมันถูกคิดค้นโดยบริษัทของญี่ปุ่นถูกไหมคะก็แปลว่าอะไรแปลว่าเทคโนโลยีกลางน้ำของประเทศต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีผลไม้อุดมสมบูรณ์เหมือนเราหรือที่เกาหลีใต้อย่างเงี้ยค่ะคุณกนิกาเขาก็มีการพูดกันในงานนี้บอกเกาหลีใต้คุณกนิกาไปดูสิไปประเทศเขาเนี่ยดิฉันเคยเจอคนเกาหลีใต้มาประเทศไทยเนี่ยนั่งรถไปจากกรุงเทพไปราชบุรีออกไปเพชรบุรีเนี่ยน้ำตาไหลนะคนเกาหลีบอกอิจฉาเพราะว่าเขาไม่มีที่ราบลุ่มอย่างนี้ก็มีแต่ภูเขาแล้วก็มีที่ราบลุ่มในช่องเขาอย่างเงี้ยนิดหน่อยเขาก็ปลูกได้แต่ผักแต่ผักของเขากับกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกเป็นผักดองด้วยนะคุณกนิกาใช่ไหมพวกกิมจิทั้งหลายคืออาหารเขาไม่ได้มีความหลากหลายเลยแต่ประเด็นคือเขามีเทคโนโลยีกลางน้ำในการที่รับเอามะพร้าวอย่างเงี้ยนะคะของไทยเสร็จแล้วก็เอาไปแปรรูปด้วยเทคโนโลยีกลางน้ำดิฉันจำได้ว่าดิฉันไปตรงกังนัมค่ะคุณกนิกาที่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้เข้าไปย่านนั้นอะแปลกประหลาดใจแล้วก็รู้สึกเออดีนะคือเข้าไปในร้านที่ขายพวกเครื่องสำอางปรากฏว่าเขาก็จะมีแผ่นแบบว่าบำรุงผิวหน้าเป็นมาสก์ของคุณผู้หญิงใช่ไหมคุณกนิกาให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแต่เขาไม่แค่นั้นไงเขาให้เราเนี่ยขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่แบบว่าแล้วก็ใส่แว่นตาแบบ 3D แล้วมันนั่งอยู่แล้วเราสัมผัสถึงบรรยากาศว่าโอ้โหเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์นี้มาจากธรรมชาติจริงๆแล้วเรานั่งอยู่เก้าอี้มันก็ทำให้เราบินเหมือนอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งกลิ่นทั้งดนตรีด้วยแล้วมันเพิ่มสตอรี่ในการขายของแต่ถามว่าวัตถุดิบมาจากไหนมาจากประเทศไทยนะคะญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีกลางน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราเนี่ยจะเอามะม่วงของเรามาต่อยอดเป็นอะไรนะคะนอกเหนือจากทำเป็นอาหารหรือส่งเป็นอาหารเป็นโกดังแบบทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ประเทศที่เขามีเทคโนโลยีกลางน้ำเนี่ยก็เอาข้อมูลวิจัยไปพัฒนาต่อได้แล้วก็ส่วนปลายน้ำของเขาเนี่ยก็คือการสร้างอุตสาหกรรมที่จะนำไปผลิตสินค้าอย่างที่บอกว่าเรามีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะคุณกนิกาที่ดีๆอยู่บนหิ้งนะคะแต่ว่าพวกบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนกับการวิจัยแล้วเขาก็มาเชื่อมกับบรรดามหาวิทยาลัยจะคล้ายๆกับที่ตอนนี้เวียดนามกำลังทำก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเพิ่งเล่าว่าเวียดนามเนี่ยทำข้อตกลง MOU กับทางญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยของเวียดนามหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของเวียดนามเนี่ยก็ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นแล้วก็มาคุยซิว่าจะผลิต product อะไรจากวัตถุดิบที่เวียดนามมีแต่คุณต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีจะไม่ใช่แบบทุนจีนที่เราบ่นกันอยู่เนี่ยคุณกนิกาแบบมาถึงมาเอาทรัพยากรเอาอุตสาหกรรมมาดั้มของเราเอาคนของตัวเองวิศวกรตัวเองเสร็จแล้วเอาของมาขายคนไทยแต่เราไม่ได้เทคโนโลยีอะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ออกแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเป็นประเทศร่ำรวยภายในอีก10-20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธ data center นะคะแต่ต้องควบคุมต้องให้เขาโปร่งใสว่าเขาจะเอา data center เนี่ยมาทำธุรกิจอะไรอยู่ตรงไหนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงต้องไม่ให้มีระบบราชการใต้โต๊ะที่มาแอบตั้งโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ติดบ้านเราขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นทางเลือกอื่นก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีวัตถุดิบจำนวนมากมีความพร้อมในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเวลเนสนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ต้องทุ่มเทไปที่ data center ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะคุณกนิกาค่ะ
7: ค่ะก็รายงานฉบับนี้นะคะชื่อเต็มว่า Building Thailand's Future Today นะคะรายงานของทางธนาคารโลกนะคะแล้วหลังจะมาคุยเพิ่มเติมในแง่มุมที่เขาบอกว่าคือปัญหาของไทยอาจจะไม่ได้อยู่แค่เศรษฐกิจนะคุณสังกมาแต่อยู่ที่ระบบการเมืองระบบราชการแล้วก็ความสามารถของรัฐด้วยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงไหนหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
8: Big Story
7: คุณสังกมาคะเดี๋ยวนี้เราก็พูดแบบกล้าพูดเรื่องความตายการเตรียมตัวตายกันเยอะมากเลยเนาะเมื่อวานในที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยเขามีการ เรียกว่าแฟนเลนใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงออสเตรเลียรายแรกนะคะที่ไปพร้อมกับโรงศพที่มีส่วนประกอบของเห็ดราคือไอ้เจ้าโรงศพนี้เนี่ยผลิตโดยบริษัทลูปเบลเทคนะคะเขาบอกว่าเพาะขึ้นจากเห็ดรารูปแม่พิมพ์เนี่ยแล้วก็ใช้ประมาณ1สัปดาห์พอเวลาเราฝังพร้อมไปกับร่างเราแล้วเนี่ยโรงศพก็จะย่อยสลายตามธรรมชาติคือทั้งร่างแล้วก็โรงเนี่ยจะย่อยไปได้ภายใน45วันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินไปเลยนะคะซึ่งคุณผู้หญิงที่ชื่อแคโรลีนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะให้ร่างเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินคือไม่ได้อยากเดินทางขึ้นสวรรค์แต่อยากให้เรื่องความตายและการจากลาเนี่ยมันมีความหมายเพราะเขาบอกว่าขนาดจิงโจ้ตายในป่าตัวหนึ่งเนี่ยมันยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรแห่งชีวิตเลยร่างกายคนเราก็เช่นกันนะคะอันนี้บ๊อบเฮนริกก็ผู้ก่อตั้งไอ้ลูปเบลเทคเนี่ยบอกแต่เอาจริงๆนะคุณสังมาถ้าใครดูภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยก็จะเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคล้ายๆงานศพสีเขียวคือแทนที่จะเผาเสร็จแล้วก็ไปใส่ไว้ในกล่องๆในที่อยู่ตามช่องใช่ไหมคะเขาก็เอาไปโรยไว้ใต้ต้นไม้อ่ะค่ะเอาอัฐิเนี่ยไปโรยไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็เวลาก็มีป้ายชื่อเวลาเราจะไประลึกถึงคนที่เรารักเนี่ยก็ไประลึกต้นไม้นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอีโคเดทนะคะก็จะมีทั้งโรงศพที่ใช้วัสดุย่อยง่ายไม่ว่าจะเป็นจากกระดาษรีไซเคิลไม้ไผ่การใช้ผ้าห่อศพที่ทอจากเส้นใยธรรมชาตินะคะซึ่งจะย่อยสลายไปพร้อมกับร่างกายโดยที่ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้ในดินเลยค่ะคุณสังมาคะ
9: ค่ะ
7: มหา
9: ดีมากเลยนะคุณกันนิกาแล้วก็วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานมากๆวันนี้เราสองคนขอบพระคุณที่ติดตามรายการฟังก็มาสารวัตร
7: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: เช้าทันโลก worldwide build driven by food
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
10: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
15: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
16: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วย